นั้นได้เลยถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงอนุเคราะห์ให้เห็นความละเอียดอย่างยิ่งว่าแม้สิ่งที่มีจริงเพียงหนึ่งเนี่ยค่ะจะทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นได้หลากหลายโดยประการทั้งปวงโดยความเป็นจริงของสิ่งนั้นเช่นเห็นเดี๋ยวนี้แค่เนี้ยที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยจะขาดจากขู่ประสาทที่ยังไม่ดับไม่ได้แค่นี้มาแล้วใช่ไหมคะการที่จะรู้ว่าไม่มีใครไปบันดาลให้เห็นเกิดขึ้นมาได้นี่ก็คือรวมทั้งสภาพธรรมะอื่นทั้งหมดแต่ที่กล่าวถึงก็คือขณะนี้กำลังเห็นก็จะเข้าใจเห็นที่เห็นอย่างนี้ก็ต้องมีจักขุปสาทะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยมิฉะนั้นจะมีการเห็นไม่ได้เลยและในขณะที่เห็นนะคะความละเอียดก็คือว่าต้องมีสภาพธรรมะอื่นเป็นปัจจัยให้เห็นเกิดเพราะเห็นจะเลือกเกิดตามความพอใจได้ไหมแต่ต้องมีสภาพธรรมะที่กระทบสิ่งนั้นและการกระทบนี่ไม่ใช่หมายความว่ารูปกับรูปกระทบกันแต่เป็นธาตุรู้ที่กระทบสิ่งนั้นแต่เพียงกระทบและก็มีจิตที่เห็นสิ่งนั้นที่สิ่งนั้นกำลังกระทบพร้อมกับสภาพธรรมะอื่นๆอีกซึ่งไม่ได้ปรากฏเช่นความรู้สึกความจำก็ต้องมีเพราะฉะนั้นขณะนั้นเพียงเท่านั้นนะคะหมดไปแล้วดับไปแล้วแต่ปัจจัยที่จะทำให้จิตเห็นมีมากกว่านั้นอีกถ้าไม่มีการกระทำที่เป็นกรรมในอดีตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างจะทำให้จิตเกิดขึ้นธาตุรู้นั้นเกิดเห็นสิ่งที่ดีที่กระทบจากขุปสาทะได้ไหมเพราะว่าจากขุปสาทะสามารถจะกระทบกับสิ่งที่กระทบได้ซึ่งเป็นสภาพที่น่าพอใจก็มีไม่น่าพอใจก็มีแต่ถ้าถึงวาระที่สิ่งที่ไม่น่าพอใจกระทบจากขุปสาทะต้องเป็นสิ่งที่ได้กระทำแล้วในอดีตเป็นความจงใจที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เกิดจิตเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นผลเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอดีตกรรมเป็นปัจจัยและก็ไม่มีปัจจัยอื่นๆอีกแม้จิตเห็นขณะนี้ก็เกิดไม่ได้น่าสลดใจไหมคะว่าเท่านี้ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ยังหลงยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาด้วยใช่ไหมเขาก็เห็นน่ะใช่ไหมคะไม่ใช่เห็นแต่เราเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆเสมอกันหมดเลยค่ะเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะไม่ว่าเราไปเรียกว่าเขาหรือเราหรือใครก็ตามแต่นะคะจิตเห็นเป็นจิตเห็นงูเห็นนกเห็นคนเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นท่านพระเทวทัตเห็นเห็นเป็นเห็นก็คือเป็นธรรมะและรู้อย่างนี้กับไม่รู้เลยหิริโอตตัปปะมีไหมถ้าไม่มีหิริโอตตัปปะไม่เห็นจำเป็นจะต้องรู้เลยก็เห็นก็เห็นก็แล้วไปนี่ก็คือไม่มีความละอายในความไม่รู้และพอไม่รู้แล้วเป็นยังไงคะติดข้องเดือดร้อนมากมายมาจากเห็นและไม่ใช่เฉพาะเห็นค่ะมาจากได้ยินอีกได้กลิ่นอีกลิ้มรสอีกรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอีกเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวป่วยตรงนี้แล้วก็ยังคิดนึกเรื่องราวต่างๆทั้งหมดทุกข์หรือสุขควรจะมีต่อไปอีกหรือเปล่าไม่มีเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่ามีแล้วก็ยังมีอยู่เรื่อยๆจนกว่าปัญญาจะสามารถดับเหตุของการเกิด

0: เรื่องอุบาสก5คนจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่2มิถุนายนพ.ศ.2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือเรื่องอุบาสก5คนนะคะข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภอุบาสก5คนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านัตถิราคัสโมอัคคิเป็นต้นได้ยินว่าอุบาสกเหล่านั้นใกล้จะฟังธรรมไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณส่วนสุดข้างหนึ่งก็ความดำริว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนมั่งมีผู้นี้เป็นคนยากจนเราจักแสดงธรรมะให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้จักไม่แสดงธรรมะให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้ย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมะปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมทรงทำความเคารพธรรมะไว้เป็นเบื้องหน้าแล้วจึงแสดงประหนึ่งเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์บันดาลให้น้ำในอากาศหลั่งไหลลงอยู่ฉะนั้นก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้นผู้นั่งแล้วในสำนักของพระตถาคตผู้แสดงธรรมะอยู่อย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับแล้วเที่ยวอุบคนหนึ่งนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งนั่งแหงนหน้ามองดูอากาศแต่คนหนึ่งได้ฟังธรรมะโดยเคารพพระอานนทเถระถวายงานพัดพระศาสดาอยู่และดูอาการของอุบาสกเหล่านั้นกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงบรรลือลั่นดุจมหาเมฆคำรณทรงแสดงธรรมะแก่อุบาสกเหล่านี้แต่อุบาสกเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสธรรมะอยู่นั่งทำกรรมนี้และนี้พระศาสดาอานนท์เธอไม่รู้จักอุบาสกเหล่านั้นหรือพระอานนท์ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้จักพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกผู้นั่งหลับแล้วนั่นเกิดในกำเนิดแห่งงูสิ้น500ชาติพาดศีรษะไว้บนขนดทั้งหลายหลับแล้วแม้ในบัดนี้ความอิ่มในการหลับของเขาย่อมไม่มีเสียงของเราย่อมไม่เข้าไปสู่หูของเขาพระนนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสโดยลำดับหรือตรัสเป็นตอนๆพระศาสดาตรัสว่าอานนท์อันที่จริงแม้พระสัพพัญญุตญาณก็ไม่อาจทรงกำหนดซึ่งความอุบัติของอุบาสกนั่นผู้อุบัติอยู่ในระหว่างอย่างนี้คือความเป็นมนุษย์ตามกาลความเป็นเทพตามกาลความเป็นนาคตามกาลแต่อุบาสกนั่นเกิดแล้วในกำเนิดแห่งนาคสิ้น500ชาติโดยลำดับแม้หลับอยู่ก็ไม่อิ่มในการหลับซะเลยฝ่ายบุรุษผู้นั่งเขียนแผ่นดินด้วยมือเกิดในกำเนิดไส้เดือนสิ้น500ชาติโดยลำดับขุดแผ่นดินแล้วถึงบัดนี้ก็เขียนแผ่นดินอยู่ด้วยอำนาจความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติแล้วในการก่อนย่อมไม่ฟังเสียงของเราฝ่ายบุรุษผู้นั่งเขย่าต้นไม้อยู่นั่นเกิดแล้วในกำเนิดลิงสิ้น500ชาติโดยลำดับถึงบัดนี้ก็เขย่าต้นไม้อยู่ด้วยสามารถแห่งความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาแล้วในการก่อนนั้นเทียวเสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขาแม้พราหมณ์ผู้นั่งแหงหน้ามองอากาศอยู่นั่นก็เกิดเป็นหมอผู้บอกเลิกสิ้น500ชาติโดยลำดับถึงบัดนี้แม้ในวันนี้ก็ยังแหงหน้าดูอากาศอยู่ด้วยสามารถแห่งความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาแล้วในการก่อนนั้นเทียวเสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขา ส่วนพราหมณ์ผู้ฟังธรรมะโดยความเคารพนั่นเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมนต์ถึงฝั่งแห่งเวส3สิ้น500ชาติโดยลำดับถึงบัดนี้ก็ยังฟังธรรมะโดยเคารพเป็นดังเทียบเคียงมนต์อยู่พระนนทุถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวเป็นต้นเข้าไปจดเยื่อกระดูกตั้งอยู่เพราะเหตุไรอุบาสกเหล่านี้แม้เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมะอยู่จึงไม่ฟังโดยเคารพพระศาสดาอานนท์เธอเห็นจะทำความสำคัญว่าธรรมะของเราอันบุคคลพึงฟังได้โดยง่ายกระมังพระอานนท์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมะของพระองค์อันบุคคลพึงฟังได้โดยยากหรือพระศาสดาตอบว่าถูกแล้วอานนท์พระอานนท์ทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสตอบว่าอานนท์บทว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์เหล่านี้ไม่เคยสดับแล้วในแสนกัปแม้เป็นอเนกเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมะนี้ได้แต่ในสงสารมีที่สุดอันใครๆตามรู้ไม่ได้สัตว์เหล่านี้ฟังเดรัจฉานคาถามีอย่างต่างๆนั่นแหละมาแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงเที่ยวขับร้องฟ้อนรำอยู่ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเป็นที่เล่นเป็นต้นจึงไม่สามารถจะฟังธรรมะได้พระนนทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกทั้งหลายนั่นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่พระอนนท์ว่าอนนท์อุบาสกเหล่านั้นอาศัยราคะอาศัยโทสะอาศัยโมหะอาศัยตัณหาจึงไม่สามารถชื่อว่าไฟเช่นเดียวกับไฟคือราคะไม่มีไฟใดไม่แสดงแม้ซึ่งเท่าย่อมไหม้สัตว์ทั้งหลายแท้จริงแม้ไฟซึ่งยังการปะให้พินาศที่อาศัยความปรากฏแห่งอาทิตย์เจ็ดดวงบังเกิดขึ้นย่อมไหม้โลกไม่ให้วัตถุไรๆเหลืออยู่เลยก็จริงถึงกระนั้นไฟนั้นย่อมไหม้ในบางคราวเท่านั้นชื่อว่าการคือไฟคือราคะจะไม่ไหม้ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นชื่อว่าไฟเสมอด้วยราคะก็ดีชื่อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะก็ดีชื่อว่าข่ายเสมอด้วยโมหะก็ดีชื่อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาก็ดีไม่มีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าราคะสโวความว่าชื่อว่าไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีด้วยสามารถแห่งอันไม่แสดงอะไรอะไรเช่นควันเป็นต้นตั้งขึ้นเผาภายในนั่นเองบทว่าโทสะสโมความว่าผู้จับทั้งหลายมีผู้จับคือยักษ์ผู้จับคืองูเหลือมและผู้จับคือจระเข้เป็นต้นย่อมสามารถจับได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ผู้จับคือโทสะย่อมจับโดยส่วนเดียวทีเดียวเพราะฉะนั้นชื่อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มีสองบทว่าโมหะสมังชาลังความว่าก็ชื่อว่าขายเสมอด้วยโมหะย่อมไม่มีเพราะอัฏฐาว่ารึงรัดและรวบรัดไว้บทว่าตัณหาสมาความว่าเวลาเต็มก็ดีเวลาพร่องก็ดีเวลาแห้งก็ดีของแม่น้ำทั้งหลายมีแม่น้ำคงคาเป็นต้นย่อมปรากฏแต่เวลาเต็มหรือเวลาแห้งแห่งตัณหาย่อมไม่มีความพร่องอย่างเดียวย่อมปรากฏเป็นนิดเพราะฉะนั้นชื่อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะอัฏฐะว่า ให้เต็มได้โดยยากในการจบเทศนาอุบาสกผู้ฟังธรรมะอยู่โดยเคารพนั้นตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องอุบาสก5คนจบ
2: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
3: อย่างพระสูตรนี้นะคะท่านก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าการที่ว่าได้เกิดเป็นอะไรนะคะบ้างในชาติก่อนๆ นี่นะคะก็เป็นการสะสมอุปนิสัยนั้นๆมาซึ่งก็เป็นการสะสมที่ต่อเนื่องมาเนี่ยนะคะมากซึ่งการสะสมเหล่านั้นก็ไม่ได้หายไปไหนเลยแล้วก็มีการแสดงออกในลักษณะต่างๆในเวลาฟังธรรมะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ละท่านเนี่ยก็มีอุปนิสัยที่ต่างๆกันมาตามการสะสมนะคะก็อาจจะลองสังเกตอุปนิสัยหรือว่าการสะสมของเราได้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทรงพยากรณ์ให้เราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาจากพฤติกรรมของเราเนี่ยนะคะว่ามีปกติ

0: สมมุติว่าเนี่ยพวก4คนแรกนะคนที่5เนี่ยเขาสะสมมาดี4คนแรกเนี่ยเขาสะสมมาต่างๆกันซึ่งก็ไม่สามารถจะฟังพระธรรมคำสอนได้เนี่ยคำถามของที่ท่านก็ว่าจะมีสักขณะหนึ่งไหมฮะว่าเขาสามารถจะเข้าถึงพระธรรมได้เนี่ยคนบกคนที่สะสมอย่างนี้ไว้เนี่ยทรงแสดงไว้ที่ไหนบ้าง
1: คะค่ะจริงๆเราคิดถึงคนอื่นนะคะคิดแต่เรื่องคนอื่นแต่ว่าความจริงก็คือว่าตัวเราก็เหมือนกับคนอื่นหรือว่าต่างกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจได้ในเรื่องของการสะสมในเรื่องของธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นขณะที่ก่อนฟังกับขณะที่ฟังเนี่ยความต่างก็คือว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยมีความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยมากน้อยต่างกันลึกซึ้งต่างกันอย่างไรแต่ประโยชน์จริงๆนะคะไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องของอุบาสก5คน10คนหรือกี่คนก็ตามแต่ก็เพื่อให้ขณะนั้นนะคะสามารถที่จะเห็นความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าเวลาที่จะฟังเรื่องอะไรนะคะลืมลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็สนใจในเรื่องอย่างเวลานี้ก็อาจจะมีคนที่สนใจในเรื่องไส้เดือนนะคะเรียกว่าลิงเป็นต้นแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าไม่ว่าจะฟังเรื่องใดๆก็ตามนะคะให้รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแม้แต่ไส้เดือนหรือแม้แต่ลิงเนี่ยค่ะถ้าไม่มีธรรมะใดๆไส้เดือนก็ไม่มีลิงก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่ากว่าจะได้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องฟังและรู้จริงๆว่าฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องคนอื่นแต่ขณะนั้นมีจิตที่ได้ยินแล้วก็มีจิตที่คิดเป็นเรื่องราวต่างๆด้วยเหตุนี้กว่าจะเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะเอาลิงออกไปเอาไส้เดือนออกไปนะคะก็เป็นสภาพของจิตซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สะสมแล้วก็สืบต่อเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ค่ะว่าในสังสารวัฏเนี่ยเคยเกิดสืบต่อกี่ร้อยชาติเป็นอะไรแต่ในปัจจุบันชาติเนี่ยที่จะรู้ความจริงได้ก็ต่อเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะอันนี้จะเป็นประโยชน์มากนะคะมิฉะนั้นเราก็จะได้เพียงเรื่องราวของลิงแล้วก็ของไส้เดือนแต่ว่าถ้าขณะนี้สามารถที่จะรู้ว่าการเกิดในสังสารวัฏเนี่ยค่ะสะสมสืบต่อทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยต่างกันไปแม้เราที่จะรู้ว่าเราสะสมมาเนี่ยเราสามารถที่จะไปรู้ในชาติก่อนได้ไหมคะไม่ได้แต่จากเด็กเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรู้ได้ไหมคะว่าแต่ละคนหรือแม้เราเองเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างถ้าไม่สะสมมาก็จะไม่เป็นอย่างนี้แต่ละขณะเท่านั้นเองค่ะ
0: คือปัญหามันมีอยู่ว่าเวลาเราอ่านพระสูตรเนี่ยเรามักจะคล้อยตามเรื่องราวในพระสูตรเมื่อเรื่องราวในพระสูตรเนี่ยก็จะเขียนถามตัวเองว่าท่านสอนอะไรคือท่านสอนเรื่องการสะสมนี่อาจารย์ก็มาสรุปว่าเนี่ยแทนที่จะไปพูดถึงลิงถึงพวกเนี่ยคนต่างๆที่ท่านแสดงเนี่ยควรจะคิดถึงตัวเองมากกว่าที่จะคล้อยตามคำถามของดิฉันก็เพราะฉะนั้นอ่านพระสูตรนี้มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่คล้อยตามเนี่ยอาจารย์เราก็ต้องดูตัวอย่างในพระสูตรน่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้ไม่ได้จบเพียงแค่ลิงแค่เส้นเดือนใช่ไหมคะท่านพระอานนท์กับพระผู้มีพระภาคยังได้สนทนากันต่อไปว่าการที่แต่ละบุคคลเนี่ยมีอัธยาศัยต่างกันและเพราะอะไรตราบใดที่ยังมีโมหะมีความไม่รู้ในเรื่องของสภาพธรรมะนะคะเมื่อนั้นก็จะมีโลภะซึ่งเป็นเหตุให้มีความคิดและการกระทําต่างๆกันที่จะเป็นบุคคลที่ต่างกันเป็นพราหมณ์5คนเพราะฉะนั้นจะไม่จบอยู่เพียงเท่านั้นค่ะ
0: ขออนุญาตพูดให้จบเลยนะฮะจากข้างล่างขึ้นไป2บรรทัดนะฮะสัตว์เหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมอันนี้ได้เนี่ยเพราะการสะสมนะแต่ในสังสารละเนี่ยที่สุดอันใครๆตามรู้ไม่ได้เพราะว่าส่วนสัตว์เหล่านี้ฟังเดรัจฉานคาถาอันนี้ก็มาอีกแล้วก็ต้องถามอาจารย์อีกแล้วว่าไอ้ที่เขาตามรู้พระธรรมคำสอนไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เข้าใจแต่เพราะว่าเขาเอาเวลาเนี่ยไปฟังเดรัจฉานคาถาอาจารย์ช่วยขยายนี้ด้วยคลุมความเป็นถึงไหน
1: เดรัจฉานคาถาฟังชื่อนะคะยังไม่รู้ละเอียดก็รู้แล้วว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะใดๆก็ตามหรือข้อความใดๆก็ตามที่ไม่เป็นประโยชน์ที่จะให้เกิดกุศลอันนั้นก็เป็นเดรัจฉานคาถา
2: เชิญคุณอรวรรณค่ะกราบท่านอาจารย์และท่านวิทยากรนะคะ

0: ท่านอาจารย์คะที่ว่าหลับเป็นงูแล้วก็ซุกซนเหมือนลิงแล้วก็ขีดเขียนเป็นไส้เดือนเนี่ยในจริงๆแล้วถ้าเป็นว่าธรรมะหรือเป็นขนาดจิตเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็สะสมมาแทบทุกอย่างแม้ว่าบางครั้งฟังก็ยุกยิกบางครั้งนั่งฟังก็ง่วงนอนจะหลับบางครั้งก็ตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นถ้าตามพระสูตรนี้แหละถ้าไม่คิดเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเนี่ยก็เข้าใจว่าเหมือนกับว่าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นขณะจิตซึ่งมันอาจจะเป็นได้ทุกใน5คนอย่างไรใช่ไหม
1: ค่ะไม่พูดถึงงูไม่พูดถึงไดโนเสาร์ไม่พูดถึงอะไรเลยทุกคนมีโลภะมีโทสะมีโมหะในภพในชาตินับไม่ถ้วนเลยที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะก็เพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ว่าจะพูดเรื่องโลภะคือความติดข้องพูดเรื่องโทสะคือความขุ่นเคืองพูดเรื่องโมหะคือการที่ไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะก็แสดงเห็นว่าทุกคนเนี่ยค่ะก็มีโลภะโทสะโมหะส่วนกิริยาอาการหรือความคิดหรืออกุศลจะเกิดเมื่อไหร่นะคะก็ตามการสะสมแต่ให้เป็นผู้ที่รู้สึกตัวนะคะว่ายังมีทั้งโลภะโทสะโมหะซึ่งจะค่อยๆลดคลายลงไปได้เมื่อมีการฟังธรรมะเข้าใจที่ท่านพระอนุนกล่าวว่าจดเยื่อในกระดูกคือความเข้าใจจริงๆแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังคำว่าลึกซึ้งค่ะเมื่อพูดถึงโลภะก็ได้ทรงแสดงโลภะไว้มากมายพูดถึงโทสะพูดถึงโมหะตามควรแก่การที่จะกล่าวถึงด้วยความเคารพธรรมะที่เป็นประโยชน์ในขณะนั้น
0: จากนั้นถ้าเช่นนั้นที่บอกว่าพระอนุนที่ท่านพระเจ้าถามว่าพระอนุนว่าธรรมะนี่เป็นของง่ายหรือของยากฉะนั้นก็ตอบว่าเป็นของยากมากเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็มีกิเลสแต่ว่าเนื่องจากว่าธรรมะที่เราจะให้เข้าใจจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจหรือว่ามันเพียรที่จะศึกษาให้เข้าใจความยากนั้น
1: ค่ะพระจุดประสงค์ที่แสดงถึงอดีตชาติของพวกที่กำลังฟังธรรมะอุบาสกเหล่านั้นนะคะก็เพื่อให้เห็นการสะสมเพราะฉะนั้นถ้าสะสมกุศลนะคะความเข้าใจความเข้าใจนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าสะสมอกุศลมาก็ยากแม้กำลังฟังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมก็ยังไม่ได้ยินเพราะเหตุว่าเมื่อไม่ได้ตั้งใจฟังไม่เข้าใจก็เหมือนไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงนั้นก็หมดไปแล้วและก็ไม่ได้มีความเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะเหตุว่าแม้แต่เสียงเกิดและดับไปก็ไม่ได้เหมือนกับได้ฟังเลยนะคะเพราะเหตุว่าเมื่อไม่เข้าใจก็เหมือนไม่ได้ยินจริงๆและโดยมากพอฟังธรรมะเนี่ยอยากจะรู้ว่าเราสะสมอะไรมาเราเป็นใครในชาติก่อนๆ นะคะแต่ขณะนั้นไม่ได้เป็นการเข้าใจธรรมะค่ะจะต้องเน้นอยู่ที่ความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแม้แต่การเกิดจะเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้ก็เพราะได้เคยกระทำกรรมที่จะให้ถึงความเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้แล้วก็เมื่อกรรมนั้นให้ผลแล้วก็จบสิ้นก็มีกรรมที่จะทำให้ผลต่อไปเพราะฉะนั้นเพื่อจะได้ไม่ยึดถือในความเป็นเรานะคะซึ่งลืมว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังก็ต้องไม่ลืมเพื่อให้เข้าถึงความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะจนกว่าในขณะนี้แม้กำลังฟังเนี่ยค่ะก็ไม่ลืมและสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะ
2: กราบท่านอาจารย์พร้อมทั้งวิทยากรทุกท่านค่ะจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะคำว่าไฟภายในเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าศึกษาธรรมะแล้วเข้าใจก็ไม่สามารถทำอะไรภายในได้เลย
1: เพราะฉะนั้นจะต้องมีความเห็นถูกว่าไม่มีตัวตนก่อนค่ะถ้ายังคงมีความเป็นตัวตนก็เราไม่สามารถจะทำอะไรได้เมื่อไรเราสามารถที่จะทำได้ก็เป็นเรื่องเราแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องการเข้าใจธรรมะว่าธรรมะไม่ใช่เราธรรมะเป็นธรรมะ
2: ท่านอาจารย์ครับปัญญายังไม่พอถึงขนาดนั้นเลยค่ะ
1: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: เพราะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องฟังไปเรื่อยๆ
1: ค่ะก็มาจบที่ปัญหานี้เสมอๆนะคะทุกวันค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะถึงปัญญายังไม่พอแต่ขณะที่มีโลภะโทสะโมหะเกิดเนี่ยแล้วมีสติไประลึกรู้ตรงนั้นตรงนั้นก็ยังนับว่าเป็นขั้นเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ รู้ลักษณะของสติหรือเปล่าในขณะที่พูดอย่างนี้ที่ว่าถ้าสติเกิดหรือเมื่อสติเกิดแต่ว่ารู้ลักษณะของสติหรือยัง
2: ลักษณะของสติไม่รู้ค่ะท่านอาจารย์คะแต่
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์สิคะในเมื่อไม่รู้ลักษณะของสติและกล่าวถึงสิ่งที่ไม่รู
2: ้ในเมื่อขณะที่เรามีโทสะอย่างนี
1: ้ขณะที่มีโทสะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วทีนี้มีสติไประลึกรู้ว่า
1: แล้วมีสติไประลึกรู้ลักษณะของสติเป็นยังไง
2: ว่าขณะนี้มีโทสะเกิดแล้ว
1: รู้ชื่อหรือว่ารู้ว่าเป็นธรรมะลักษณะนั้น
2: ขณะนั้นรู้แต่ว่าเป็นโทสะค่ะท่านอาจารย
1: ์รู้ว่าเป็นโทสะหมายความว่าโทสะเป็นเราใช่ไหมคะ
2: น่าจะ
1: ใครๆก็รู้นี่คะไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่รู้ด้วยความเป็นเราด้วยเหตุนี้เข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกการฟังพระธรรมเนี่ยไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ได้รู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังพระธรรมให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่เคยรู้ความจริงนะคะของสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปตั้งแต่เกิดจนตายจึงฟังพระธรรมเพื่อให้รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรารู้ว่ามีโทสะแล้วถ้าสติเกิดจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนี่คือพูดตามแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจะต้องมีความเข้าใจสภาพธรรมะนะคะว่าแม้โทสะเกิดก็เหมือนเดิมแต่ว่าปัญญาขณะนั้นรู้อะไรรู้ระดับไหนระดับที่คิดขึ้นมาได้ว่าขณะนั้นเป็นโทสะเพราะว่าจริงๆแล้วสภาพธรรมะเนี่ยเกิดระดับเร็วมากเวลาที่โทสะเกิดเนี่ยดับไหมคะโทสะเกิดแล้วดับไหมคะ
2: ดับค่ะ
1: ดับขณะที่คิดต่อมีใช่ไหมคะ
2: มี
1: เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่ารู้ลักษณะของโทสะที่ดับหรือว่าเพียงแต่มีลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็เกิดคิดเรื่องราวของสภาพธรรมะนั้นซึ่งก่อนที่จะได้ฟังธรรมะนะคะโทสะเกิดแต่ไม่คิดเรื่องโทสะก็เป็นเรื่องคนนั้นคนนี้มากมายหลายเรื่องโดยที่ไม่รู้เลยว่าแต่ละขณะเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วสืบต่อกันแต่พอได้ฟังธรรมะนะคะก็อาจจะมีบางครั้งซึ่งพอโทสะเกิดก็คิดถึงคำที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะแต่ขณะนั้นโทสะก็ยังเป็นเราและความคิดขณะนั้นก็ยังเป็นเราจนกว่าจะมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเป็นปกติไม่เปลี่ยนและก็จะไม่เปลี่ยนเลยนะคะแต่ความรู้ความเข้าใจเนี่ยพร้อมที่จะเข้าถึงความหมายของคำว่าอนัตตาไหมเพราะว่าแม้โทสะเกิดไม่มีใครบังคับบัญชาได้ที่จะไม่ให้เกิดแสดงความเป็นอนัตตาและเวลาที่โทสะดับไปแล้วนะคะเกิดคิดก็ไม่มีใครบังคับบัญชาได้ทั้งหมดนะคะคือความเป็นอนัตตาแต่ไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นอนัตตาได้จนกว่าจะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น
2: กราบขอบพระคุณมากค่ะ
3: เชิญคุณอุดรค่ะ
4: กราบท่านอาจารย์และท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาอ่านปรมัตถธรรมแต่ก่อนเนี่ยคือก็อยากจะรู้พระธรรมเร็วๆแล้วก็อยากจะรู้มากๆก็อ่านแล้วก็จะเครียดใช่ไหมฮะแล้วก็จะแบบคือขนาดนั้นอ่ะก็จะไม่เข้าใจฮะแต่ว่าก็อยากจะรู้อ่ะอันนี้จะถือว่าเป็นการฟังพระธรรมไหมครับ
1: ค่ะ
4: หรืออ่าน
1: ถ้าอ่านแล้วเครียดขณะที่เครียดเนี่ยเข้าใจไหมคะ
4: คือไม่เข้าใจครับอาจารย
1: ์ค่ะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผิดแล้วใช่ไหมคะอ่านเพื่ออะไร
4: อ่านเพื่ออยากรู้อาจารย
1: ์ค่ะแต่ไม่ใช่อ่านเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังอ่าน
4: ก็อยากจะเข้าใจด้วยขนาดนั้นนะอาจารย์แต่ว่า
1: เวลาที่อยากอ่านเป็นขณะหนึ่งอยากเข้าใจเป็นขณะหนึ่งแต่กำลังอ่านอย่าลืมนะคะกำลังอ่านมีจิตเห็นผ่านไปหรือว่าไตร่ตรองแต่ละคำก็ไม่ได้อ่าน
4: คือก็พยายามนะแต่อาจารย
1: ์ก็มีตัวตนที่จะไปทำอะไรได้ความเป็นเราใช่ไหมคะก็คิดถึงขณะที่ต่างกันว่าขณะที่อยากอ่านเป็นขณะหนึ่ง
4: ครับผม
1: นะคะแล้วขณะที่อยากเข้าใจก็เป็นขณะหนึ่งแต่ขณะที่กำลังอ่านอย่าลืมนะคะกำลังอ่านหรือกำลังฟังก็ตามแต่มีเห็นในขณะที่อ่านค่ะแล้วก็มีคำที่จำได้นะคะซึ่งความจริงเวลาที่อ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็คือการจำเสียงโดยปรากฏเป็นรูปร่างที่จะให้นึกถึงเสียงที่เคยจำไว้เช่นคำว่าพระนครสาวัตถี นะคะ
4: ร
1: ู้เลยว่าแต่ละตัวสะกดเนี่ยนะคะเมื่อรวมแล้วก็เป็นพระนครสาวัตถีเป็นชื่อที่จังว่าหมายความถึงนครแห่งหนึ่งมีชื่อว่าสาวัตถีแต่ขณะนั้นนะคะกำลังอ่านเห็นแต่ใจเนี่ยค่ะนึกไปถึงเสียงและความหมายของเสียงนี่เป็นความรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจตอนที่อยากอ่านก็เป็นตอนหนึ่งหมดแล้วอาจจะไม่ได้อ่านเลยก็ได้แต่ขณะที่กำลังอ่านเนี่ยมีความจริงใจอ่านเพื่ออะไรอ่านเพราะเราอยากเข้าใจหรือว่ากำลังอ่านเนี่ยเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือเปล่าแม้แต่ในขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะค่ะมีสิ่งที่ได้ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่ไปนึกเทียบเคียงว่าหน้านั้นเล่มโน้นกล่าวถึงข้อความนี้ว่ายังไงแต่ว่าขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะโลภะมีจริงไหม
4: จริง
1: โทสะมีจริงไหมแต่เคยเป็นเราเพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้รู้ความจริงว่าเป็นลักษณะของจริงซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปไม่กลับมาอีกก็จริงนะคะแต่ว่าสะสมสืบต่อจนกระทั่งธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแต่สะสมนามธรรมซึ่งเคยเกิดแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้หายไปไหนทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ขณะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไปตามการสะสมอย่างนั้นนี่คือการฟังธรรมะค่ะและเข้าใจไหมคะอย่างนี้หรือว่าอยากจะเข้าใจมากกว่านี้แล้วก็เลยเครียด
4: พูดถึงแต่ก่อนนะอาจารย์ครับคือเดี๋ยวนี้ก็มีความเข้าใจมากขึ้นนะอาจารย์ว่าคืออ่านเพื่อทำความเข้าใจนะ
1: เพื่อละความไม่รู้ค่ะ
4: ครับผมแต่ว่าถ้าขณะนั้นถ้าเราอยากรู้มากๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ฟังธรรมะหรือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะ
1: ถูกดักไว้ทั้งวันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอวิชชาเหมือนข่ายเลยนะคะ
4: ครับ
1: คือทั้งๆที่สภาพธรรมะเป็นอย่างนี้นะคะผู้ที่ตรัสรู้ความจริงก็รู้ความจริงอย่างนี้เลยแต่ผู้ที่ไม่รู้ทั้งๆที่สภาพธรรมะปรากฏก็ไม่รู้ฟังแล้วก็ยังยากลึกซึ้งอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอานนท์เป็นสิ่งที่รู้ง่ายหรือว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะอะไรเพราะไม่เคยรู้ไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วจะให้รู้ให้เข้าใจทันทีได้ยังไงในเมื่อสะสมความไม่รู้มานานมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะก็คือเป็นผู้ตรงที่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะขณะนี้มีธรรมะไหมแล้วก็เป็นธรรมะหรือเปล่าแม้จะได้ฟังอย่างนี้นะคะความเข้าใจในสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยค่ะมีจริงๆเป็นธรรมะหรือเปล่าในเมื่อมีจริงมีลักษณะปรากฏ
4: เป็นธรรมะค่ะ
1: เป็นของจริงนะคะ
4: ครับผม
1: ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเพียงเกิดปรากฏแล้วหมดไปจริงอย่างนี้หรือเปล่า
4: จริงครับ
1: ค่ะจริงแต่ยังไม่รู้จริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะยังไม่ประจักษ์ความจริงที่กำลังเกิดดับขณะนี้ทั้งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าขณะที่เสียงปรากฏจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเนี่ยขณะที่เสียงปรากฏต้องไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าเพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วก็เสมือนไม่มีอะไรดับไปเลยสืบต่ออย่างเร็วรวมเป็นโลกหนึ่งพอเห็นก็เป็นคนได้ยินก็เป็นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายแค่ไหนและการฟังให้เข้าใจก็คือเข้าใจธรรมะนะคะซึ่งเคยไม่รู้เนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าสามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้แล้วเครียดไหมคะอย่างนี
4: ้ไม่เครียดครับอาจารย
1: ์ถ้าเป็นเราเนี่ยเครียดมากเลยใช่ไหมคะ
4: ครับผม
1: ไม่ชอบขณะนี้เลยเป็นไส้เดือนหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่สะสมมาเป็นลิงเป็นอะไรแต่ก็เป็นธรรมะเมื่อไหร่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ได้นะคะก็จะได้รู้ความจริงว่านี่คือการที่จะเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องแล้วก็ไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนจริงๆเมื่อประจักษ์แต่ยังไม่ประจักษ์ก็คือเพียงฟังเรื่องราวแต่ก็ยังเป็นเรานั่นแหละที่คิดและจะรู้ได้เลยนะคะว่าค่อยๆ คลายเมื่อไหร่ที่จะไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนคลายไปหรือยังคะ
4: คลาย
1: แน่ใจเลยค่ะ ขั้นเข้าใจแล้วเดี๋ยวก็ลืมค่ะ แน่ๆเลยตามเหตุตามปัจจัย
4: ก็พยายามฟังให้มากที่สุด
1: ถูกต้องค่ะให้เข้าใจขึ้น
4: เพราะว่าเทพอาจารย์อะไรก็พยายามจะเปิดฟังในรถอะไรเงี้ยไม่คือพอดี
1: ถ้าโลภะมาเมื่อไหร่ก็เครียดนะแต่ถ้าเป็นปัญญาจะไม่เครียดเลยรู้ความจริงว่าต้องค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: ถ้าอาจารย์คะมีคำถามจากท่านผู้ฟังคงจะตอบเรื่องของคุณอุดรได้เลยนะคะท่านผู้ฟังเรียนถามอาจารย์ว่าอาการเครียดนะคะคือโลภะโทสะหรือโมหะคะ
1: ค่ะต้องเรียกชื่อไหมคะเวลาเครียดเนี่ยสุขหรือทุกข์โสมนัสหรือโทมนัสใครดีใจบ้างใครชอบบ้างใครอยากให้มีมากๆบ้างสิ่งที่ไม่ชอบทั้งหมดนะคะก็คือโทสะความรู้สึกขณะนั้นจะเป็นโสมนัสไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะตอบเองนะคะแต่ต้องศึกษาให้เข้าใจหรือไม่ใช่ว่าพอถามใครแล้วก็ใช่หรือไม่ใช่ไม่ได้แต่ต้องหมายความว่าขณะนั้นความรู้สึกเป็นยังไงคนนั้นก็จะตอบได้ใช่ไหมคะอย่างคุณอดรเครียดอย่างเงี้ยตอบได้ใช่ไหมคะว่าขณะที่เครียดเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะคะโสมนัสหรือโทมนัสไม่พอใจหรือพอใจในสภาพที่เครียดเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมคะเครียดค่ะนามธรรมนะคะและขณะนั้นความรู้สึกเป็นยังไง
4: ความรู้สึกเป็นโทมนัสอาจารย
1: ์ขณะนั้นเป็นคุณอุดรหรือเปล่าเครียดเป็นคุณอุดรหรือเปล่า
4: ไม่ใช่อาจารย
1: ์เป็นอะไร
4: เป็นธรรมะ
1: ค่ะเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกฝ่ายกุศลหรือว่าฝ่ายอกุศล
4: อกุศล
1: ค่ะนี่คือต้องรู้เองนะคะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นสนทนาธรรมคือสนทนาเพื่อให้เข้าใจขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อให้เป็นผู้ตัดสินโดยที่คนนั้นไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วจะถามว่าเป็นอะไร
3: ค่ะท่านผู้ถามคงเข้าใจขึ้นแล้วนะคะขอเชิญคุณเด่นพงษ์ค่ะ
5: ครับเรียนท่านอาจารย์ผมมีประเด็นคืออยากจะทดสอบความเข้าใจคำว่าสะสมสั่งสมนะอาจารย์ฮะคือเรากำลังคุยกันถึงเรื่องการสะสมผมเข้าใจว่าในกรณีนี้หมายถึงการชวนจิตทำการสะสมกรรมเพื่อให้เกิดเป็นวิบากเพื่อเป็นผลก็คือวิบากแล้วในวิบากเนี่ยเราก็ใช้คำว่าพฤติกรรมก็ได้นิสัยการกระทำที่มันเกิดขึ้นหรือบางทีก็ใช้คำว่าวาสนาก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมหมายความอย่างนั้นได้ป่ะท่านอาจารย์
1: ค่ะถ้าเราจะไม่พูดถึงคำหลายๆคำที่คุณเด่นพงษ์กล่าวถึงนะคะแต่ว่าพูดแต่ละคำที่เป็นธรรมะได้ไหมคะอย่างสะสมเนี่ยสะสมอะไร
5: คือ
1: กุศลจิตและอกุศ
5: ลจ
1: ิ
5: ตใช่ครับแล้วก็สะสมเนี่ยเหมือนกับสั่งสมหรือเปล่า
1: เนี่ยค่ะคือภาษาที่จะเป็นเครียดกับเครียดอีกไหมคะ
5: บางทีเราไปเจอในที่หลายแห่งต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์คือบางทีเราไปเจอในที่หลายแห่งเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้ใช่ไหมผม
1: ยังไงก็ตามขอให้เข้าใจธรรมะ
5: ตรงนี
1: ้ว่าเวลาที่กุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดแล้วดับไปเนี่ยนะคะไม่ใช่ดับไปโดยที่ว่าไม่เหลืออะไรที่เป็นร่องรอยเลยเพราะเหตุว่าเคยเกิดและเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะคะจากการที่เคยเกิดนั่นแหละก็สืบต่อไปถึงขณะต่อไปจะใช้คำอะไรก็ได้ทั้งนั้นขอให้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรด้วย
5: ถ้าโยงถึงเรื่องปรมัตถธรรมก็หมายความว่าตอนการสะสมเนี่ยคืออยู่ตรงช่วงชวนจิต
1: กุศลจิต
5: กุศลจิตและอกุศลจิตนะครับแล้วก็อาจจะกลายมาเป็นวาสนาก็ได้อย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับอย่างพระอรหันต์ที่มีวาสนาอย่างนั้นเดินไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านก็เดินอะไรคล้ายๆอย่างนั้นในพระไตรปิฎกก็บอกว่าเป็นวาสนาอย่างนั้นเป็นผลของการสะสมหรือเปล่า
1: เวลาที่ใช้คำว่าวาสนาที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ดับได้เลยนะคะหมายความถึงกิริยาอาการซึ่งไม่น่าดู
5: ก็เป็นผลจากการสะสมหรือเปล่า
1: สภาพของจิตละเอียดมากค่ะ
5: ดู
1: แต่ละคนที่นั่งนะคะกุศลจิตหรืออกุศลจิตเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่กิริยาอาการที่ทำจนกระทั่งเคยชินถ้าจะพูดถึงอกุศลจิตสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์ที่ดับกิเลสหมดนะคะไม่มี อกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกเลยแต่ว่ากิริยาอาการเนี่ยยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าสะสมมานอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ากล่าวถึงวาสนานะคะในฐานะของกายวาจาที่ไม่งาม
5: ถ้างั้นการสะสมที่เป็นวาสนาก็ไม่เรียกเป็นกุศลอกุศลหรือไง
1: ถ้าทางฝ่ายความเป็นไปทางกายทางวาจาก็อีกส่วนหนึ่ง
5: ครับ
1: ค่ะ
5: ขอบพระคุณครับทีนี้
1: โดยมากอยากจะใช้คำอยากจะใช้ชื่อนะคะแต่ตามความเป็นจริงก็คือความละเอียดของธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอกุศลสะสมมาต่างกันมีฝ่ายกุศลสะสมมาต่างกันแล้วก็ยังมีความประพฤติความเป็นไปทางกายทางวาจานั่งนอนยืนเดินพูดเนี่ยต่างๆกันไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าเราจะเข้าใจธรรมะว่าอกุศลธรรมซึ่งเป็นฝ่ายไม่ดีนะคะเป็นเจตสิกที่ไม่ดีเนี่ยดับได้สำหรับผู้ที่บรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ยังไม่สามารถที่จะละการสะสมที่เป็นมานะคะทางกายทางวาจาที่ได้สะสมมาแล้วถ้าพูดเป็นภาษาไทยอย่างนี้พอจะเข้าใจได้ไหมและก็คงจะไม่ต้องไปสงสัยในภาษาบาลีถ้ามีข้อความอย่างนี้ในภาษาบาลีอัตถะอย่างนี้ก็คือความหมายอย่างนั้น
0: ท่านอาจารย์คะจะรบกวนให้ท่านอาจารย์ขยายความเนี่ยค่ะว่าธรรมจริยาของพระองค์ย่อมแทรกอยู่ในอวะเนี่ยจากผิวจนจดกระดูกเนี่ยเป็นอย่างไรคะเพราะว่าเราต้องศึกษาหรือฟังอย่างไรถึงจะว่าให้จากแทรกเข้าไปในอวะโอ้โหตั้งแต่ผิวถึงจดกระดูกเนี่ย
1: ค่ะจริงๆเวลาที่พูดถึงแทรกเนี่ยคุณอรวรรณคิดถึงอะไรคะอะไรที่จะแทรกเข้าไปได
0: ้ก็คือความเข้าใจพระธรรมค่ะ
1: นามธรรมหรือรูปธรรมถ้าใช้คำว่าแทรกในความหมายนี้ถ้าทั่วไปเนี่ยใช้คำอย่างนี้จะหมายความว่าไงแทรกเข้าไปเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: นั่นเป็นเรื่องของการอุปมาให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยมีความเข้าใจระดับไหนระดับเผินๆหรือว่าแทรกเข้าไปจนกระทั่งถึงด้วยความซาบซึ้งจริงๆนะคะอย่างคำว่าธรรมะคำเดียวจดกระดูกแทรกเข้าไปหรือยังหรือว่าผ่านไปเฉยๆแต่ละคำ
0: ขณะนี้ก็สลับมาจ้ะผิวเผินบ้างแทรกบ้างค่ะ
1: ถึงไหนคะถึงผิวหรือถึงเนื้อหรือว่ายังไม่ได้จดกระดูกนี่ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงแต่ละบุคคลนะคะมีความเข้าใจธรรมะเท่าไหร่หรือว่ามีความเข้าใจธรรมะระดับเผินๆถ้าได้ฟังคำที่ว่าพระสาวกที่ท่านได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วดับกิเลสแล้วเนี่ยนะคะท่านกล่าวอุปมาว่าตลอดชีวิตของท่านในสังสารวัฏเนี่ยค่ะท่านรอคอยที่จะได้กราบพระยุคลบาทหรือว่าได้ฟังพระธรรมแค่นี้ก็มีความต่างกันแล้วใช่ไหมคะกับผู้ที่ได้ยินแล้วโอกาสนี้ในชาตินี้มีโอกาสได้ฟังแต่ว่ามีการที่จะคิดว่าจะฟังอีกต่อไปจนกว่าสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะจนกว่าจะมีความรู้สึกว่าได้รอการที่จะได้ฟังอีกว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังอีกนะคะหรือว่ารอโอกาสที่จะได้แสดงถึงความเคารพอย่างสูงสุดนะคะคือที่จะได้มีโอกาสกราบพระยุคลบาทก็ต้องแล้วแต่ว่าใครจะมีโอกาสหรือว่าไม่มีโอกาสในชาติไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องของการสะสมนะคะแต่ให้เห็นถึงความเข้าใจพระธรรมว่าเพียงคำว่าธรรมะคำเดียวที่ได้ยินเนี่ยความสนใจความศรัทธาต่างกันหรือเหมือนกันก็ตามระดับนะคะบางคนก็อาจจะเพียงผิวบางคนก็อาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์จนกระทั่งสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ว่าทุกคำที่ได้ทรงแสดงเนี่ยค่ะไม่ผิดแต่ว่าปัญญาไม่ถึงนะคะเช่นกล่าวว่าขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยค่ะได้ยินนะคะก็ยังงงนะคะเห็นขณะเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็กล่าวเฉพาะเห็นด้วยไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาและเวลาที่กล่าวถึงได้ยินก็เป็นธรรมะและยังกล่าวถึงเสียงซึ่งเป็นธรรมะแล้วก็ยังกล่าวถึงสภาพธรรมะซึ่งมีจริงแต่ว่าลักษณะต่างกันทราบซึ้งไหมคะหรือว่าฟังไปเรื่อยๆไม่เห็นเลยว่ากว่าจะได้รู้แจ้งความจริงจนกระทั่งได้แสดงธรรมะตลอด 45 พรรษาเนี่ยเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโอกาสที่จะได้ฟังแล้วไตร่ตรองแล้วก็เห็นประโยช
0: ท่านอาจารย์คะคือฟังขั้นเข้าใจเรื่องราวนี่ก็จะรู้สึกเป็นสิ่งที่ไพเราะแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนว่าท่านตรัสรู้ให้มันคือสิ่งที่ยากมากที่จะเข้าใจเนี่ยให้เราเข้าใจขั้นฟังเข้าใจเนี่ยณขณะนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่อย่างที่บอกว่าการเข้าถึงลักษณะเนี่ยเราคงสะสมอวิชามาเยอะแล้วก็ปัญญาคงยังน้อยมากนะคะก็คือคงสะสมขั้นฟังไปแต่ถึงแม้ว่าจะขั้นเข้าใจแค่ฟังเนี่ยในความรู้สึกก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็ไพเราะแล้วก็เป็นบุญมากเลยที่มีโอกาสได้ฟังเรื่องที่ท่านตรัสรู้แล้วก็ทางมูลนิธิและท่านอาจารย์เอามาให้พวกเราได้ฟังนะคะ
1: ค่ะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะความซาบซึ้งจะเพิ่มขึ้นไหมและถ้าสามารถที่จะรู้จริงในลักษณะของสภาพธรรมะก็จะอัศจรรย์ว่าตอนที่ไม่รู้นั่นคือไม่รู้จริงๆทั้งที่สภาพธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เป็นอย่างอื่นทุกอย่างที่ปรากฏเพราะเกิดขึ้นแค่นี้ก็ไม่คิดละว่าต้องเกิดไม่เกิดไม่ปรากฏและเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปด้วยไม่สามารถที่จะยั่งยืนได้นะคะเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจากการฟังพระธรรมเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นความต่างกันของไม่รู้อวิชชากับรู้อะไรสิ่งที่กำลังปรากฏไม่มีใครไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อฟังแล้วมีความเข้าใจระดับไหนก็ขอเพิ่มเติมเรื่องของโทสะนะคะแล้วก็โลภะแล้วก็โมหะที่จะมีความเข้าใจในเรื่องลักษณะที่ต่างกันโทสะจับที่ใช้คำว่าจับเนี่ยเพราะรู้สึกใช่ไหมคะและโลภะกับโมหะขณะนั้นมีหรือเปล่าเวลาที่โลภะเกิดมีโมหะเกิดร่วมด้วยเวลาที่โทสะเกิดก็มีโมหะเกิดร่วมด้วยโลภะจับบ้างไหมหรือไม่จับเลยจับแต่โทสะอย่างเดียวนี่คือการที่จะค่อยๆไตร่ตรองนะคะพยัญชนะซึ่งสั้นแต่ว่าจะละเอียดหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถที่จะไตร่ตรองในแง่มุมต่างๆเพิ่มเติมอีกได้ไหมเช่นโลภะเนี่ยจับบ้างหรือเปล่าในวันหนึ่งวันหนึ่งหรือว่าไม่เคยจับใครเลยในวันนี้โลภะไม่ได้จับใครเลยสักคนหรือว่าจับแต่ไม่รู้สึกว่าถูกจับซึ่งต่างกับลักษณะของโทสะใช่ไหมคะเวลาโทสะเกิดไม่มีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นโทสะแต่เวลาที่โลภะเกิดเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าถูกจับแล้วกิเลสทั้งนั้นเลยที่จับ
0: ถ้าที่เกิดค่ะแต่ในพระสูตรนี้ใช้คำว่าไฟเสมอด้วยโลภะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็คายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีซึ่งจริงๆเนี่ยในพระสูตรก็อธิบายค่อนข้างละเอียดแต่อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยคือตอกย้ำพวกเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบใกล้ตัวมากแล้วก็แต่ละคนก็มีมากน้อยต่างกันแต่ว่าก็มีกันทุกคนนะคะท่านอาจารย์ในตรงนี้นะคะ
1: ขณะใดที่ไม่รู้และยังคงไม่รู้ต่อไปขณะนั้นเพราะมีอวิชชาเกิดขึ้นทำกิจไม่รู้คายไว้ฮะไปทางไหนก็ไม่รู้ไม่สามารถจะหันหน้าไปทางไหนได้ที่จะรู้ถ้าไม่ได้มีความเข้าใจพระธรรมถ้าปัญญาไม่เกิดนะคะเกิดมาทั้งชาติก็คือไม่รู้หมดไม่ว่าเห็นไม่ว่าได้ยินไม่ว่าได้กลิ่นไม่ว่าลิ้มรสไม่ว่ารู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่ว่าคิดนึกค่ะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนเกิดเมื่อมีปัจจัยถ้าปัจจัยยังไม่พร้อมก็เกิดไม่ได้เลยนะคะทุกขณะที่มีที่เกิดดับไปเนี่ยค่ะไม่ได้รู้เลยตามความเป็นจริงแข็งกระทบตั้งแต่เช้ารู้ลักษณะที่แข็งตามความเป็นจริงหรือเปล่าหรือแม้ขณะนี้แข็งก็กำลังปรากฏเข้าใจถูกต้องในความเป็นธรรมะที่แข็งไม่เป็นอื่นและแข็งนั้นเกิดด้วยแล้วก็ดับด้วยไม่ใช่ไม่จริงนะคะจริงทุกอย่างแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงจนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้น
0: เพราะว่ามีข่ายคือโมหะความไม่รู้เนี่ยดักไว้ทำให้เราไม่สามารถเข้าใจเลยว่าเห็นก็มีอยู่แข็งก็มีแต่เราก็ไม่เคย
1: ไม่สามารถจะพ้นไปจากอวิชชาได้จึงแสดงว่าเป็นข่ายจนกว่าจะมีความเข้าใจธรรมะที่สามารถที่จะออกไปจากความไม่รู้ได้
0: เพราะฉะนั้นตัวที่จะมาเอาคายออกก็คือปัญญาเท่านั้น
1: ค่ะถ้ามีอวิชชาแล้วจะมีโลภะไหมคะค่ะก็ติดตามมาเพราะว่ามีอวิชชาเป็นมูล
5: ค่ะอาจารย์ครับ
6: ธรรมดาการศึกษาเรื่องของโลภะหรือตัณหานี่แสดงถึงการติดการคล้องการยึดไว้ซึ่งวันนี้ได้เจอพยัญชนะที่เกี่ยวกับการจับนะฮะก็ทำให้คิดว่าพยัญชนะนำไปถึงอรรถะที่ละเอียดยิ่งขึ้นอีกโทสะท่านแสดงไว้ว่าเราถูกจับไว้นะครับ
1: ค่ะลักษณะของอกุศลนะคะเช่นโลภะโทสะโมหะเนี่ยมีความต่างกันซึ่งตอนนี้เข้าใจโมหะแล้วใช่ไหมคะว่าเหมือนข่ายที่ไม่รู้ก็ดักไว้หมดเลยออกไปจากความไม่รู้ไม่ได้จนกว่าความรู้จะเกิดขึ้นและเมื่อมีความไม่รู้เนี่ยนะคะปกติเวลาที่โทสะไม่เกิดเนี่ยอะไรเกิด
6: ไม่ก็โลภะไม่ก็โมหะอยู่ดีคร
1: ับ ปกติธรรมดานะคะเราจะไม่รู้ตัวเลยในความติดข้องด้วยความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏถึงแม้ว่าจะติดก็ไม่รู้จับถูกจับแต่จับแบบโลภะใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าถูกจับแล้วถูกดักแล้วขณะที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะไม่รู้ความจริงไม่ประจักษ์การเกิดดับและสภาพธรรมะก็เกิดดับสืบต่อเร็วมากนะคะผู้ที่เป็นพระอรหันต์เห็นเหมือนกันแต่ไม่มีกิเลสคิดดูค่ะไม่มีที่อะไรที่จะเป็นข่ายหรือว่าที่จะทำให้ติดข้องเพราะเหตุว่าได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วยเหตุนี้จึงเห็นความละเอียดของความติดข้องด้วยความไม่รู้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยจะรู้ไหมว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาได้มีอายุที่สั้นมากนะคะเพียงแค่การเกิดดับของจิต17ขณะแล้วก็ดับก่อนที่รูปจะดับไปซึ่งมีอายุสั้นมากระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยมีอายุเกินกว่า17ขณะเพราะฉะนั้นรูปแต่ละรูปเนี่ยสั้นแค่ไหนแต่ก่อนที่รูปนั้นจะดับไปนะคะเมื่อปรากฏแล้วโลภะติดข้องด้วยความไม่รู้กามาสวะติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยค่ะแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าความไม่รู้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ติดโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วเวลาที่โทสะเกิดเนี่ยรู้ไหมต่างกันแล้วใช่ไหมคะค่ะโทสะเกิดรู้แต่โลภะเกิดอยู่ตลอดเวลาได้ไม่รู้โทสะไม่เกิดในพรหมโลกแต่โลภะเกิดนี่ก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของอกุศลนะคะซึ่งต่างกันทั้งที่เป็นอกุศลเหมือนกันค่ะแต่ความเป็นอกุศลก็ต่างกันว่าอวิชชาเหมือนข่ายและก็โทสะก็เหมือนกับสภาพที่จับจนรู้สึกกันนะคะแล้วก็โลภะก็เหมือนไฟโดยที่ไม่รู้เลยค่ะเวลาที่ยังไม่มีการกระทำทางกายทางวาจาเพียงเกิดขึ้นนะคะก็เหมือนควันน้อยมากแต่ก็แสดงเห็นว่าที่นั่นต้องมีไฟถ้าไม่มีไฟนะคะก็คงจะไม่มีควันแต่ว่าไม่เห็นไฟแต่ยังเห็นควันเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นถึงสภาพความละเอียดของธรรมะเนี่ยนะคะว่าก็ทั้งหมดก็เป็นอกุศลแต่เราสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้แค่ไหน
6: โอ้ครับก็ได้ความรู้จากความที่ยังเข้าใจไม่ได้เมื่อฟังเช่นดูเหมือนตรงกันข้ามแสดงโลภะเป็นไฟเคยได้ยินว่าโทสะร้อนเหมือนไฟ
1: ทั้งหมดร้อน
6: เพราะว่าเราไม่ใช่กัลยาณและปุถุชนหรือพระอรหันต์ไม่เป็นโลภะโทสะก็ยังจับไว้ไม่เป็นโทสะเดี๋ยวโมหะก็ยังจับว่าคืออัดวนอยู่จับถูกจับอยู่ตลอด
1: ค่ะแล้วแต่ว่าจะแสดงความละเอียดอย่างไรนี่คือพระมหากรุณาที่เคารพในธรรมะนะคะว่าจะแสดงธรรมะอะไรที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับคนฟังเพราะความเคารพว่าธรรมะนั้นมีประโยชน์ถ้าทรงรู้แจ้งสภาพธรรมะโดยที่ว่าไม่ได้เคารพธรรมนะคะอันนี้ขอไม่กล่าวถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าบุคคลทั่วไปเลยค่ะรู้ธรรมะเคารพธรรมะหรือเปล่าเวลาที่รู้ว่าคนฟังเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจได้แต่ก็พูดในสิ่งที่เขาไม่สามารถจะเข้าใจได้และจะกล่าวว่าเราเคารพในธรรมะหรือเปล่าสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์ก็ต้องสมควรกับผู้รับถ้าผู้รับไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าใจได้นะคะสิ่งที่ให้ไปเนี่ยเราเคารพในค่าของสิ่งนั้นหรือเปล่าว่าได้ให้กับคนซึ่งไม่สามารถที่จะรับได้แต่ว่าในการที่จะกล่าวถึงธรรมะเนี่ยนะคะก็นอกจากจะคิดถึงคนฟังคิดถึงการละคิดถึงประโยชน์แล้วยังเคารพในธรรมะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังตามสมควรด้วยถ้าจะกล่าวถึงสัมปชัญญะนะคะอย่างบางคนพบที่ไหนเจออะไรอิทธิบาทหรือว่า ปฏิจจสมุปบาทะแต่เขายังไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะสามารถที่จะให้เขาเข้าใจได้ไหมหรือว่าพื้นฐานที่เขาควรจะเข้าใจไม่ลืมนะคะเพราะว่าชาตินี้ก็จะหมดสิ้นไปสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าสามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะและเวลาที่ได้ฟังนะคะก็สามารถที่จะรู้ว่าทั้งหมดที่ฟังเนี่ยนัยยะหลากหลายพระธรรมก็จะมีอยู่ต่อไปนะคะแล้วแต่ว่ามีใครสามารถที่จะได้อ่านได้ฟังความละเอียดของธรรมะแค่ไหนแต่ประโยชน์สูงสุดคือสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเมื่อกี้ฟังมาหน้าสองหน้าอ่านกันมาแล้วเนี่ยลืมหมดหรือยังคะมีใครสามารถที่จะจำตั้งแต่คำแรกจนถึงคำท้ายของพระสูตรและอรรถกถาได้ไหมแต่ประโยชน์คือรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะมีสัจญาณ นะคะความเข้าใจในอริยสัจอย่างมั่นคงเนี่ยเพราะเหตุว่าแม้แต่อริยสัจ4ก็คือธรรมะทุกขอริยสัจจะถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เกิดและดับทุกจะมีแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นสัจจะความจริงก็คือสิ่งที่เกิดเพราะมีปัจจัยนี้แหละเป็นทุกข์นะคะไม่ต้องไปแสวงหาอะไรเลยไปทำอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏแล้วเนี่ยเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลได้แล้วก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่ต่างกันไปแต่ละลักษณะด้วยทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อความในพระไตรปิฎกและอรรถกถาไว้เพราะมากมายเหลือเกินนะคะที่เราทบทวนสนทนากันก็เพื่อให้มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะอย่างมั่นคงไม่ใช่เราเพื่อที่จะละการที่ไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพื่อให้ถึงความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะนี่คือการสะสมสัจญาณแต่ว่าเราจะสะสมสิ่งที่เราอ่านวันนี้ตามไปชาติหน้าได้ไหมเพียงแค่ออกจากที่นี้ก็ลืมหมดแล้วหรือเพียงแต่ผ่านไปนิดเดียวก็จำได้เพียงบางประโยคใช่ไหมคะเช่นเรื่องของการอุปมาต่างๆแต่ประโยคสูงสุดคือให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวตน
3: เชิญคุณสิริพันธ์ค่ะ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์แล้วก็ท่านวิทยากรค่ะคือหนูสงสัยว่าคนที่เกิดในพรหมโลกนี่คือไม่มีโทสะนี่เข้าใจถูกไหมคะ
1: ขอเชิญคุณอนบค่ะ
8: ผู้ที่จะไปเกิดในพรหมโลกนะครับก็ต้องมีเหตุเหตุก็คืออบรมเจริญความสงบของจิตจนถึงขั้นฌานนะครับเพราะฉะนั้นด้วยผลของความสงบที่เป็นขั้นฌานเนี่ยนะครับเมื่อเกิดในพรหมโลกแล้วเนี่ยไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดโทสะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีพืชเชื้อของโทสะที่ตามนอนอยู่ในจิตนะครับมีแต่ยังไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดโทสะขึ้นในพรหมโลกเพราะฉะนั้นท่านยังเป็นปุถุชนนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ใช่พระอนาคามีบุคคลเนี่ยถึงจะเกิดในพรหมโลกแล้วก็ไม่มีโทสะเลยนะครับยังไม่ต้องถึงพรหมโลกนะครับอย่างเราเกิดในมนุษย์เนี่ยก็พอจะเห็นได้บางคนเนี่ยไม่มีเหตุให้เกิดโทสะก็ดูว่าเป็นคนดีไม่โมโหใครไม่ทำร้ายใครไม่ว่าใครแต่พอมีเหตุมีปัจจัยโทสะก็เกิดอย่างเช่นมีเรื่องนะฮะที่ว่ากับหญิงคนใช้ก็เห็นว่าเจ้านายนะครับเป็นผู้ที่ไม่มีความโกรธไม่มีอะไรเลยไม่ว่าอะไรเลยนะครับแต่ก็ลองทดสอบดูนะครับก็ในที่สุดก็รู้ว่ามีโทสะถึงขั้นทุบตีประทุษร้ายอันนั้นคือเมื่อเหตุปัจจัยมีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรานะฮะตอนนี้เศรษฐกิจดีร่างกายก็ไม่เจ็บป่วยอะไรนะครับก็มีปัจจัยให้เกิดโลภะอยู่เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับโทสะก็อาจจะเกิดน้อยก็เลยไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งในพรหมโลกเนี่ยฮะไม่มีปัจจัยคือไม่มีอนิจจารมอะไรที่จะทำให้เกิดโทสะก็ไม่เกิดโทสะแต่ไม่ได้หมายความว่าดับโทสะนะ
1: คุณสิริพันธ์เวลาที่เกิดโทสะเนี่ยไม่ชอบอะไรบ้างคะมีใช่ไหมคะโทสะขณะนั้นนะคะเพราะอะไรไม่ชอบอะไรที่ว่าเป็นโทสะ
7: ไม่ชอบอันนี้ฐานลมใช่ไหม
1: นั่นสิคะอะไรบ้างลองคิดดู
7: เรื่องราวเลย
1: ค่ะร้อนมากๆได้ชอบไปค่ะถ้าในที่ที่ไม่มีสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะเกิดโทสะไหม ทุกอย่างราบรื่นไม่มีอะไรเลยดอกไม้ก็สวยอะไรๆก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลยทั้งสิ้นจะเกิดโทสะไหมคะเฉพาะในภูมิซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นอิทธารมไม่ต้องเดือดร้อนเลยในพรหมโลกแต่ต้องมีเหตุที่จะให้เกิดที่นั่นเหตุยากหรือเหตุง่ายคะที่จะให้เกิดในพรหมโลก
7: ยากมาก
1: เคยไปมาแล้วหรือยังค่ะไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะแล้วแต่เหตุแต่ว่าจะไปอีกได้หรือเปล่าค่ะมีใครคิดว่าจะไปอีกคะหรือว่าจะไปอีกได้ไหมค่ะถ้าไม่รู้เหตุก็อาจจะเข้าใจว่าคงจะมีหลายคนที่ถึงขั้นฌานจิตความสงบขั้นนั้นแต่ว่าถ้ารู้เหตุนะคะจะรู้ได้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดเพราะว่าต้องเป็นเรื่องของปัญญาเวลาที่เกิดกุศลประเภทของทานหรือศีลเนี่ยนะคะไม่ต้องมีปัญญาก็ได้ความสงบของจิตแต่ละคนเนี่ยก็สะสมมาบางคนก็มีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาขณะนั้นก็เป็นกุศลแม้ว่าจะไม่เนื่องกับทานหรือศีลนะคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นเรื่องของจิตใจก็สงบได้ไม่มั่นคงชั่วกาลสั้นๆแต่อกุศลที่สะสมมามากเนี่ยค่ะก็พร้อมที่จะเกิดต่ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่พรหมโลกนะคะแต่ว่าต้องเป็นปัญญาที่เห็นโทษของการที่ไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสนะคะก็เป็นผู้ที่ติดข้องซึ่งจะนำมาซึ่งโทสะได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็จะทำให้เป็นผู้ที่เข้าใจถูกไม่เป็นผู้ที่เชื่อง่ายนะคะคิดว่าคนนั้นได้ฌานปฐมฌานทุติยฌานหรือว่าถึงในวสัญญานาสัญญายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌานก็จะรู้เลยค่ะว่าเป็นไปได้หรือเป็นไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงโลกอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่กามโลกเนี่ยก็ต้องมีเหตุที่จะให้ไปสู่ภพภูมินั้นๆด้วยจะไปได้ไหมคะถ้าเป็นผลของทานจะทำให้ไปพรหมโลกไหมคะให้ทานมากๆเนี่ยเราจะไปพรหมโลกได้ไหมไม่ได้
7: แต่ว่าถ้าเป็นเจริญปัญญาจนถึงขั้น
1: ค่ะแต่เราพูดถึงเหตุไกลมากนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นปัญญาจริงๆเนี่ยต้องสามารถรู้สภาพของจิตขณะนี้เป็นกุศลหรืออกุศลขณะไหนแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่สงบนิวรณธรรมอกุศลทั้งหมดไม่สงบเลยและก็ปัญญาเนี่ยสามารถที่จะรู้เหตุนะคะว่าเมื่อตรึกหรือนึกถึงอะไรจิตเป็นกุศลเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากที่ต้องมีปัญญาต้องเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาจึงสามารถที่จะอบรมความสงบให้มั่นคงขึ้น
9: ครับเมื่ออ่านข้อความหน้า44ย่อหน้าที่1นะฮะแสดงเหตุของการเคารพธรรมะการฟังธรรมะแล้วก็เคารพธรรมะซึ่งตามการศึกษาเหตุเนี่ยจะต้องฟังธรรมะแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจด้วยการฟังการไตร่ตรองถึงสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงตามขั้นของปัญญาที่เข้าใจแต่ว่าในพยัญชนะของพราหมณ์ผู้ท่องมนต์ถึงฝั่งแห่งเวส3สิ้น500ชาติโดยลำดับถึงบัดนี้ก็ย่อมฟังธรรมโดยเคารพเป็นดังเคียงมนอยู่นะครับเทียบเคียงถ้าเกิดโดยนัยยะทั่วๆไปเนี่ยที่ท่องมนนี่นะฮะขณะนั้นบางคนก็เข้าใจว่าท่องเอาไว้แล้วก็จะมีความเข้าใจธรรมะซึ่งไม่ใช่เหตุนี่ฮะแต่ในที่นี้ไม่ทราบว่าการเทียบเคียงมนนี่หมายถึงอย่างไรนะครับ
1: ค่ะคุณประภาสคิดว่าถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยเนี่ยสามารถที่จะประจักษ์ว่าธรรมะเกิดดับได้ไหม
9: ไม่มีทางครับ
1: เพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันนะคะต้องสะสมปัญญาความเห็นถูกที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
9: เพราะฉะนั้นในพยัญชนะนี้เนี่ยต้องแสดงถึงเหตุแห่งการฟังธรรมที่ถูกต้องและเข้าใจธรรมะ
1: 500ชาติจะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมกี่ชาตินะคะ อาจจะไม่ได้ฟังเลยแต่ว่าสะสมความเป็นผู้มีเหตุมีผลไหม
9: ต้องมีเหตุมีผลครับ พราะฉะนั้นที่ว่าเทียบเคียงมนเขาไม่ใช่ท่องสักแต่ว่าท่องแต่ว่าสิ่งใดที่มีเหตุผลเขาต้องพิจารณาไตรตรอง
1: ผู้ที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงและรู้ว่าธรรมะคืออะไรรู้ลักษณะของปัญญาที่กำลังรู้ลักษณะของธรรมะด้วยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ใครที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะแล้วก็จะประจักษ์การเกิดดับซึ่งเป็นทุกขะอริยสัจจะได
9: ้ไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะมีพระธรรมจดเยื่อกระดูกได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นที่แสดงไว้เนี่ยสั้นๆเท่านั้นเลยนะคะแต่ข้อความที่ทุกคนจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องคือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดแต่เป็นปัญญาความเห็นถูกตั้งแต่ขั้นฟังเข้าใจและก็ตรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ความละเอียดของธรรมะด้วย
9: อนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ
3: เชิญคุณณรงค์ค่ะ
10: ครับในนี้เนี่ยทำไมเขาถึงต้องแยกอธิบายเป็นราคะกับเป็นตัณหาเพื่อเทียบว่าเป็นไฟกับเป็นแม่น้ำหมายถึงว่าเป็นการอุปมาให้เห็นความหมายที่แตกต่าง
1: ค่ะถ้าพูดถึงโทษของอกุศลนะคะก็อุปมาได้ไม่ใช่แต่เฉพาะโลภะอย่างเดียวโทสะโมหะก็เป็นไฟด้วยนะคะแล้วแต่ว่าจะส่งแสดงโดยนัยยะอะไรแต่ว่าถ้าเรากล่าวว่าไฟคือโลภะนะคะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ถึงอันตรายเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเหมือนกับควันซึ่งมีแต่ว่าไม่ได้ปรากฏแสงไฟให้เห็นแต่ก็เป็นความร้อนนั่นก็นัยยะหนึ่งนะคะกล่าวแล้วถึงเรื่องของโลภะก็ยังแสดงให้เห็นถึงว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคืออะไรที่จะถมให้เต็มหรือว่าให้มากคือเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะก็แสดงโทษอีกอย่างหนึ่งของโลภะด้วยทั้งเป็นไฟด้วยแล้วก็ไม่เต็มด้วยทุกวันเนี่ยค่ะไม่เคยพอเลยเมื่อวานนี้ก็มีความปรารถนาสำเร็จไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะคะแล้วก็วันนี้ก็แม้ว่าสิ่งที่ได้ต้องการเนี่ยเกิดแล้วก็จริงแต่วันนี้ก็ยังมีต่อเพราะฉะนั้นก็ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะจบหรือหมดสิ้นไปได้ก็แสดงถึงโทษให้เห็นเท่านั้นเองค่ะ
11: จริงๆนะคะเราก็เกิดในภพภูมิต่างๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นผลของกุศลกรรมก็ได้เกิดในสุคติภูมิเป็นผลของอกุศลกรรมให้ผลเนี่ยนะคะก็เกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่กรรมนะคะเพราะว่าแม้เกิดในชาตินี้เราก็ยังประกอบกรรมทั้งกรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างนะคะที่เท่าที่เห็นและอย่างเรื่องของกิเลสเนี่ยนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการฟังธรรมะมีการอบรมธรรมะนะคะกิเลสก็จะต้องสะสมเพิ่มขึ้นนะคะพอกพูนขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็จะเป็นปัจจัยให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ทำให้มีการสะสมความเข้าใจถูกที่มากขึ้นนะคะเป็นขณะที่กุศลจิตเกิดเนี่ยนะคะก็เรียกว่าขณะนั้นนะคะละอกุศลในขณะนั้นแล้วถ้ามีกุศลจิตเกิดนะคะมีสติเกิดบ่อยๆเนืองๆอกุศลก็จะลดการสะสมลงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยให้กุศลจิตนะคะเกิดขึ้นมีความเข้าใจต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างบุคคลผู้ที่ฟังธรรมะไม่เข้าใจเนี่ยนะคะนอกจากเขาจะมีกิเลสมากแล้วนะคะยังมีการฟังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะก็คือมีแสดงไว้ว่ามีการเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะมีการดื่มสุรามีการประพฤติผิดต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทำเช่นนี้อยู่บ่อยๆเนืองๆก็เป็นการสะสมอกุศลซึ่งมีกำลังมากถึงแม้มีโอกาสที่จะได้มาฟังธรรมะนะคะสิ่งที่เคยสะสมไว้กับอกุศลต่างๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะฟังธรรมะได้เข้าใจอันนี้ที่ท่านแสดงไว้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาฟังธรรมะแรกๆเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเลยก็ต้องสะสมการฟังความเข้าใจก็เป็นไปได้ทีละเล็กทีละน้อยแต่อาศัยว่าอดีตเนี่ยนะคะอาจจะเคยสนใจที่จะฟังธรรมะมาก็จึงทำให้ปัจจุบันเนี่ยนะคะมีศรัทธาที่จะฟังเพราะฉะนั้นศรัทธาที่จะฟังเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยให้มีการฟังธรรมะต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้น
0: ขอเรียนถามอาจารย์อนุนะคะคือท่านส่งแสดงไหมว่าคนที่ฟังธรรมแล้วก็ชอบคุยชอบวิจารณ์ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นเนี่ย บอกว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อน
12: ครับผมคงจะตอบไม่ได้นะฮะต้องผู้ที่มีปัญญาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครับจริงๆจะรู้จริตอัธยาศัยจริงๆว่าขณะเนี้ยนะครับที่มีกายการกระทำทางกายวาจาออกมาอย่างนี้ด้วยการสะสมอย่างไรชาติไหนที่เป็นอะไรมานะครับเพราะที่พระองค์ตรัสเนี่ยต้องเป็นตามนั้นนะที่เห็นอุบาสกที่หลับตลอดนะครับพระองค์ทรงรู้นะฮะด้วยพระสัพพัญญุตญาณนะฮะแล้วก็รู้สิ่งต่างๆในอดีตว่าเคยสะสมการที่คุ้นเคยกับการหลับเพราะว่าเคยเกิดเป็นนาคเป็นงูเนี่ยมาตั้ง500ชาติใช่ไหมครับแต่ในเมื่อเราก็ทราบนะครับว่าด้วยความยาวนานของสังสารวัฏเนี่ยแล้วก็เรายังมีเหตุปัจจัยที่ให้เกิดเป็นทุกๆอย่างนะครับยกเว้นพระญาติบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เห็นนะครับว่าขณะที่ถ้าเราฟังธรรมแล้วไปคิดเรื่องอื่นหรือคุยหรืออะไรใช่ไหมครับก็ให้เห็นว่าเราเคยสะสมอัธยาศัยอย่างนั้นมาแล้วเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีความคุ้นเคยในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถ้อยคำนะฮะที่เราจะฟังเราก็ฟังถ้อยคำที่เป็นเดรัจฉานคาถาเราจะพูดก็พูดถ้อยคำที่เป็นเดรัจฉานคาถาคือข้อความที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงข้อความใดถ้อยคำใดก็ตามที่เป็นไปนะด้วยความเป็นตัวตนต่างๆเนี่ยนะครับไม่เป็นไปเพื่อการที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะนั้นเป็นเดรัจฉานคาถาทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ยังตรัสตอบท่านพระอนนท์นะครับว่าธรรมะนะฮะที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยหรือแม้กระทั่งการที่จะได้ยินคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็ยากที่จะได้ยินบางคนเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยเลยนะครับเพราะว่าสัตว์บางเหล่าเนี่ยนะครับไม่เคยสดับมาแล้วในแสนกัปแต่ในมุมตรงข้ามในแสนหรือกว่าแสนกัปที่เราผ่านมาเนี่ยฮะมากมายต้องมากมายนะไม่ท้วนไม่รู้ว่ากี่กัปนะครับเราก็จะคุ้นเคยกับเดรัจฉานคาถาเพราะว่าสงสารที่มีที่สุดอันใครๆตามรู้ไม่ได้เนี่ยสัตว์เหล่านี้พึงฟังเดรัจฉานคาถามีอย่างต่างๆเพราะฉะนั้นเราเคยฟังแต่คำพูดอย่างนี้ชินกับสิ่งที่เป็นเดรัจฉานคาถาเพราะนั้นแม้ฟังธรรมะอยู่นะครับการสะสมที่เป็นไปในความคุ้นเคยกับถ้อยคำเหล่านั้นก็ทำให้มีการคิดถึงสิ่งนั้นนะหรือว่ามีการพูดคุยในเดรัจฉานคาถาต่างๆมากมายเพราะนั้นฟังธรรมอยู่บางทีก็หันไปคุยกันสิ่งที่คุยกันนะฮะเป็นพระสัจธรรมหรือเป็นเดรัจฉานคาถาแต่ก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะสะสมการฟังการพูดเดรัจฉานคาถาเนี่ยมามากมายนะไม่ถ้วนจึงมีเหตุให้เป็นอย่างนั้นและเมื่อเกิดมานะครับก็จะสะสมความเป็นปุถุชนนะฮะปุถุแปลว่าหนาเนี่ยให้หนาเพิ่มขึ้นให้หนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นทุกภพภูมินะครับที่ยังมีกิเลสอยู่เราสามารถเกิดได้ในทุกภพภูมิเกิดได้จะไม่ได้เกิดในภพภูมิของผู้ที่เป็นพระญาติบุคคลนะครับอย่างสุทาวาส5เนี่ยไม่ได้เกิดแน่หรือเกิดมาขณะนี้นะครับก็ยังไม่ได้เป็นพระญาติบุคคลสำหรับคนส่วนมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วนะครับก็จะเป็นปุถุชนต่อไปแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกไฟที่เผาอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็คือราคะหรือโลภะเนี่ยซึ่งเกิดตลอดก็เผาอยู่แล้วเกิดมาเพื่อที่จะถูกสัตว์ร้ายนะตามจับตะคุบจับตลอดก็คือโทสะตามมานะฮะที่จะทำให้ประทุษร้ายจิตใจให้เดือดร้อนแม้จะเดือดร้อนเพียงใดเวลาโกรธบางคนก็ตัวสั่นนะครับหัวใจก็เต้นแรงนะครับแต่ก็ยังโกรธอยู่เพราะถูกสัตว์ร้ายพวกนี้คอยตามล่าอยู่เรื่อยนะครับทุกภพทุกชาติสัตว์อื่นเนี่ยก็แม้จะตามล่านะครับแล้วก็สังหารไปก็เป็นครั้งเป็นคราวนะแต่ว่าโทสะก็ยังมีเหตุปัจจัยจะตามมาได้แล้วถ้าเกิดมาแล้วก็ไม่ได้สนใจจะฟังธรรมะนะครับก็ถูกขายก็คือโมหะที่ไม่รู้สภาพธรรมะตามความจริงปกปิดไม่ให้สนใจพระธรรมไม่ให้ใส่ใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็ถูกขายคือโมหะคืออวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมะตามความจริง ปกปิดปกคลุมเอาไว้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่สะสมอัธยาศัยมาที่เห็นประโยชน์ในการที่จะฟังธรรมะและฟังโดยเคารพคือฟังโดยเป็นผู้ตรงและก็เป็นผู้ที่จริงใจต่อพระธรรมนะครับก็จะเป็นผู้ที่จะได้ประโยชน์ได้สาระจากพระธรรมที่จะอบรมเจริญปัญญาเพิ่มขึ้นนะครับจนกว่าที่จะออกจากข่ายคือโมหะที่ไม่รู้สภาพธรรมะในขณะนี
0: ้ค่ะขอถามคุณอรวรรณนะคะ

0: ว่าอย่างเงี้ยเคยเกิดเป็นอะไรมา
1: คือท่านก็แสดงไว้ในนี้นะฮะว่าสัตว์ที่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาก็คือฟังแต่เดรัจฉานคาถามากกว่าที่จะฟังพระสัทธรรมใช่ไหม
0: ฮะ
1: มากกว่าที่จะฟังถ้อยคำที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจธรรมะนะฮะคือไม่ได้ฟังคาถาวัตถุนะคาถาวัตถุก็คือถ้อยคำที่เป็นไปเพื่อการที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์นะฮะแต่ว่าเดรัจฉานคาถาเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นในเมื่อสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ชินแม้ในชาติเนี่ยเราก็ชินกับเดรัจฉานคาถาเนี่ยมากกว่าที่จะชินกับพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นคาถาที่เป็นประโยชน์พระนักศาสนาอัธยาศัยอย่างนี้มาพระองค์ก็ทรงแสดงเพราะฉะนั้นแม้ฟังธรรมะอยู่การที่เราคุ้นเคยกับความที่เป็นเรื่องเป็นราวเราก็สนใจในเรื่องราวนะครับฟังธรรมะปั๊บเราก็หันไปวิจารณ์สิ่งที่เราฟังจากธรรมะเนี่ยแต่เราไปพูดในลักษณะที่เป็นเรื่องราวเป็นตัวตนใช่ไหมครับหรือเป็นเรื่องอื่นต่างก็เพราะว่าอัธยาศัยที่สะสมการฟังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มามากกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ที่จะให้รู้จริงๆก็คงไม่ได้
2: อาจารย์นกว่าจะเรียนถามอาจารย์นกว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าปัญญาน้อยอะค่ะคือความจริงคนยิ่งมีการสะสมอยู่เนี่ยนะฮะว่าเราสะสมใฝ่เรียนใฝ่รู้ในพระธรรมคำสอนเนี่ยแต่บางครั้งมันก็ไปเดรัจฉานคาถานะเพราะปัญญามันน้อยเนี่ยมันอันเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งหรือเปล่า
1: ครับก็แน่นอนแหละครับเพราะว่าถ้ายังไม่มีปัญญาซึ่งเป็นสภาพที่เห็นประโยชน์นะฮะถึงแม้ท่านทั้งหลายที่มาที่นี่นะฮะต้องเป็นผู้เห็นประโยชน์ของการฟังธรรมนะเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไม่ได้ยินได้ฟังได้ง่ายๆนะครับซึ่งพระสูตรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็คือสรุปรวมความว่าการฟังธรรมเนี่ยง่ายหรือยากการจะได้ฟังธรรมไม่ใช่ง่ายเลยกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นสมัยที่มีคำสอนแล้วก็มีโอกาสมีปัจจัยที่จะให้มานั่งตรงนี้มาฟังธรรมตรงนี้นี่ก็ยากแล้วก็เมื่อมีโอกาสมาฟังแล้วนะครับก็ยังฝืนอัธยาศัยเนี่ยไม่ได้ตามเหตุปัจจัยอัธยาศัยที่ชอบนอนซึ่งไม่ได้ตั้งใจเลยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็มีศรัทธาแต่ความคุ้นเคยที่เป็นไปนั่งๆแล้วเดี๋ยวก็เคลิ้มหลับไปใช่ไหมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอันนั้นก็ให้เห็นนะครับเมื่อตื่นแล้วเนี่ยฮะก็ให้เห็นว่าการสะสมในอดีตต้องคุ้นเคยอย่างนั้นแล้วปัญญาเนี่ยยังไม่ได้คงกล้านะครับอย่างน้อยอยู่ที่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์สุรีกล่าวอย่างน้อยอยู่แต่ถ้าปัญญาเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับการเห็นประโยชน์ก็มากขึ้นศรัทธาก็มีกำลังขึ้นครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับในชีวิตประจำวันที่เราอยู่ในสังคมนะฮะก็มีเรื่องราวต่างๆที่เราต้องรับทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์บ้านเมืองในฐานะที่เราก็เป็นคนที่อยู่ในประเทศหรือในสังคมเนี่ยนะครับแล้วก็คือในขณะที่เป็นอกุศลนั้นก็แน่นอนนะถ้าจะพูดไปด้วยความรักหรือชังใครก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นวาจาที่ไม่ดีแล้วก็เป็นเดรัจฉานคาถาแต่การที่เราก็มีกุศลจิตที่จะกล่าวถึงเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรหลามีเนี่ยได้อย่างไรครับท่าน
3: ค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงธรรมะนี่ต้องตรงนะคะกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลใครจะรู้ว่าขณะที่กำลังพูดเนี่ยค่ะจิตเป็นอะไรคนอื่นอาจจะเดานะคะแต่ว่าไม่เหมือนผู้ที่กำลังพูดนั่นเองที่จะรู้ด้วยตัวเองว่าขณะนั้นเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะทุกอย่างเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของสติและปัญญาที่จะรู้ความจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงคิดหรือเห็นหรือได้ยินหรือได้กลิ่นหรือรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสเพราะว่าการที่ธรรมะจะปรากฏได้เนี่ยนะคะจะต้องมีทางที่ธรรมะนั้นๆจะปรากฏอย่างเรื่องราวต่างๆเนี่ยค่ะถ้าจิตไม่คิดนะคะไม่มีเลยไม่ว่าขณะนั้นจะเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตก็ตามนะคะแต่ว่าขณะที่คิดผู้นั้นเป็นผู้ที่รู้ว่าคิดด้วยจิตอะไรเวลาที่ได้ยินเรื่องของใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งเราใช้ชื่อสมมุติแต่ว่าถ้าเขาไม่มีธรรมะประเภทนั้นๆเราก็บอกไม่ได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนเลวหรือว่าเป็นใครแต่เพราะธรรมะที่เกิดกับบุคคลนั้นมากจนกระทั่งปรากฏทำให้เราเรียกชื่อนั้นด้วยความคิดถึงส่วน

0: ที่ไม่ดีหรือส่วนที่ดีของคนนั้นนะคะซึ่งก็มีทั้งดีและไม่ดีสลับกันไปแต่ว่าสำหรับผู้ที่ตรงจริงๆนะคะอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคะเมื่อท่านได้ยินเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราก็เหมือนท่านนะคะวันนี้ก็มีตั้งหลายเรื่องในหน้าหนังสือพิมพ์บ้างหรือว่าข่าวโทรทัศน์บ้างพระโพธิสัตว์สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นจิตหวั่นไหวด้วยอกุศลอย่างเรื่องได้ยินคำว่ามีคนถูกประทุษร้ายตอนนี้ก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆเรื่อยๆทุกวันนะคะขณะที่กำลังฟังเรื่องประทุษร้ายเนี่ยจิตของผู้รู้ถูกประทุษร้ายหรือเปล่านี่คือความละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะคือกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ก่อนว่ามีอกุศลมากเราจะฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจให้ถูกต้องไหมคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยที่ว่าเป็นเราในชาตินี้เป็นกุศลมากหรือว่าเป็นอกุศลมากระดับไหนแค่ไหนชื่อเพียงแต่สมมติแต่ตัวจริงก็คือธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลนั่นเองไม่ว่าใครชื่ออะไรทั้งหมดนะคะก็เป็นกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นและก็มีชื่อต่างๆกันไปเพื่อที่จะแสดงถึงพฤติกรรมหรือสภาพของจิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปในแต่ละภพแต่ละชาติว่ามากด้วยกุศลหรือมากด้วยอกุศลแต่ความเป็นผู้ตรงคือข่าวไม่ดีเนี่ยมีเสมอบ่อยๆนะคะแต่ขณะที่กำลังรู้ข่าวนั้นนะคะจิตหวั่นไหวหรือเปล่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลซึ่งถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนด้วยความไม่รู้ได้แต่ต้องมีปัญญาจริงๆเพราะปัญญาก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากแม้แต่เรื่องที่ว่าเป็นเดรัจฉานคาถาจิตขณะนั้นนะคะพูดด้วยอะไรมิฉะนั้นในครั้งนั้นนะคะจะไม่มีการไปเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคเมื่อภิกษุทั้งหลายเนี่ยค่ะท่านก็บิณฑบาตและระหว่างทางเนี่ยท่านก็จะประสบพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆเห็นโจรที่ถูกมัดพร้อมที่จะถูกประหารนะคะอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะก็กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบอย่างนั้นจะเป็นเดรัจฉานคาถาหรือว่าเป็นสิ่งที่ได้พบมาจริงๆมีกรรมที่ได้กระทำมาแล้วแล้วก็การที่จะไปเกิดของบุคคลนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่ากรรมใดจะทำให้เกิดในชาติต่อไปสามารถที่จะเป็นเรื่องธรรมะได้ทุกเรื่อง
1: ขณะนี้หมดเวลาแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ
2: ที่เหนือล่าการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆตามที่ติดข้องต้องการเป็นลาภจริงๆหรือเปล่าแล้วอะไรเป็นลาภอันประเสริฐยิ่งกว่าลาภทั้งหลายเหล่านั้นจากการสนทนาวิมุตติสูตรที่มสพ31มีนาคม2555
0: ขณะใดที่มีความเข้าใจใหญ่ทราบซึ้งจริงๆขณะนั้นก็คือรู้ว่าธรรมะมีรสค่ะที่เลิศกว่ารสเอกเพราะว่ารสเอกเนี่ยชั่วคราวแค่กระทบลิ้นแต่ว่ารสของพระธรรมนะคะก็จะมีทำให้เราเกิดความปิติมากขึ้นคุณธีรพันธ์คะวันนี้ได้ลาภไปยัง
3: ได้แล้วครับ
0: คุณธีรพันธ์ได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: ลาภอะไรคะ
3: ลาภคือศรัทธาที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีเล็กทีละน้อยครับ
0: ถ้าเข้าใจคำนี้จริงๆนะคะก็จะรู้ว่าเป็นลาภที่เหนือลาภใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าทุกคนอ่ะมุ่งหวังแต่ลาภทางตาเห็นสิ่งที่น่าพอใจทางหูได้เสียงทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นก็ต้องรสอร่อยแล้วก็ทางกายก็กระทบสัมผัสสิ่งซึ่งไม่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็เข้าใจว่านั่นเป็นลาภแล้วยศล่ะได้บ้างหรือเปล่า
3: ก็ได้บ้างครับ
0: ชาวโลกปรารถนายศอื่นใช่ไหมคะแต่ว่ายศจริงๆต้องเป็นของความดีถ้าไม่ดีแล้วเป็นยศได้ไหมเป็นเกียรติยศได้ไหมคะความไม่ดีแล้วยศอะไรล่ะคิดว่านั่นคือยศนี่คือยศตำแหน่งต่างๆหรืออะไรต่างๆเข้าใจว่านั่นเป็นยศแต่ยศอย่างนั้นหรือที่จะทำให้เป็นที่นับถือเป็นที่กล่าวขวัญถ้าความประพฤติไม่ดีที่ชาวโลกคิดว่าเป็นยศต่างๆน่ะเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอย่างทุกคนที่มาที่มูลนิธิเห็นอะไรเห็นคนที่พอใจที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเห็นหรือเปล่าคะเห็นเป็นลาภหรือเปล่า เห็นอะไรอะไรที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นมิตรสหายเป็นสิ่งสวยๆงามเป็นลาภหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นคะ
4: เพราะว่าความหมายของลาภก็คือการได้มาซึ่งสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจครับ
0: มาเพื่อเหตุนี้เหรอคะอยากได้ลาภก็มาแล้วใช่ไหมคะโลภะได้แล้วก็ยังมีกิเลสอีกเยอะเลยลาภแต่ว่าการที่จะได้เข้าใจพระธรรมเป็นลาภอันประเสริฐได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นให้รู้ได้เลยค่ะลาภอื่นไม่ใช่ลาภประเสริฐแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้มีความเข้าใจพระธรรมเมื่อนั้นแหละคือลาภประเสริฐเพราะฉะนั้นมีลาภประเสริฐแค่ไหนมาเพื่อลาภประเสริฐที่จะได้มีศรัทธาที่จะได้มีความมั่นคงในการที่จะรู้ว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ใช่กินนอนติดข้องซึ่งเป็นชีวิตประจำวันนะคะแต่เพื่อที่จะได้รู้ความจริงได้ถึงการหลุดพ้นจากความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆค่ะว่ามาแล้วกิเลสเยอะเพราะว่ามีความต้องการลาภอย่างนี้หรือว่ามาเพื่อที่จะได้ลาภที่ประเสริฐกว่าลาภอื่นแต่จะได้มากน้อยเข้าไหนนะคะก็คือขึ้นอยู่กับการที่ได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้สะสมมาซึ่งท่านขณะนี้มีความเห็นประโยชน์ของการที่ได้เข้าใจธรรมะอันนี้ค่ะจะติดตามไปที่จะทำให้ไม่มีสิ่งอื่นซึ่งเป็นที่ต้องการแต่ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคือการเห็นถูกความเข้าใจถูกในธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าการฟังธรรมะเมื่อไหร่ที่เข้าใจเมื่อนั้นจึงจะเห็นว่านี่คือลาภอันประเสริฐแต่ถ้ายังไม่เข้าใจจะคิดว่าเป็นลาภอันประเสริฐได้ไหมฟังแต่ไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็ติดในคำต่างๆแต่ว่าฟังเมื่อไหร่เห็นประโยชน์เมื่อไหร่จึงจะรู้ความหมายของคำว่าลาภอันประเสริฐยิ่งกว่าลาภอีก

0: นทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2561
1: คิดว่าคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยยากไหมคะ
2: ส่วนตัวผมก็คิดว่าบางทีผมก็ฟังแค่ไม่กี่ครั้งอาจจะไม่ได้เข้าใจเลย
1: ค่ะเช่นคำอะไรบ้างคะที่ได้ยินมาแล้ว
2: ที่ผมฟังมาก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าการที่ทำให้เราไม่ยึดไม่เป็นอารมณ์ในหลายๆเรื่องมากเกินไปไม่ยึดถือแบบว่าเก็บมาคิดเก็บมาโกรธเก็บมาเศร้าอะไรประมาณนี้ครับเหมือนให้เราทำตัวเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายอะไรประมาณนั้นครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะธรรมดาต่างคนก็ต่างคิดมีเรื่องอะไรเพื่อนฝูงก็คุยกันความเห็นต่างๆกันแต่ให้ทราบว่านะคะถ้าเราจะเข้าใจอะไรจริงๆเนี่ยเราต้องฟังคำแต่ละคำแล้วก็พิจารณาไตรตรองเช่นใช้คำว่าไม่ยึดถือกับยึดถือยึดถือมีจริงๆไหม
2: คิดว่าไม่มีครับผม
1: เราคิดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราทุกวันนี้ยึดถือหรือเปล่าเห็นไหมคะแค่คำเดียวแค่คำเดียวมันไม่กระจ่างเลยค่ะถ้าเราจะคิดเองแต่ถ้าเราจะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละคำเราจะเข้าใจชัดเจนขึ้นทุกคำประมาทไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของสิ่งที่ทุกคนก็ใคร่ที่จะมีที่พึ่งใช่ไหมคะเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนก็คิดว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรจะพึ่งยังไงมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนี้มันก็ย่ำแย่แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยแล้วเราจะพึ่งอะไรแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าเราเกิดมาด้วยความไม่รู้อะไรเลย
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: คือไม่รู้ว่าเราเป็นใครหรือเป็นอะไรมีแต่เราเกิดมาก็เราละแต่ไม่รู้เลยว่าเรานั่นแหละคืออะไรเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทั้งหมดค่ะทุกอย่างไม่เหลือเลยนะคะถึงที่สุดไม่ว่าตั้งแต่เกิดถึงตายแล้วก็ทุกวันที่ขณะนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยพระองค์ประจักษ์แจ้งทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครที่จะรู้อย่างนั้นถ้าได้ฟังแล้วนะคะก็จะรู้ได้แบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเคยได้ยินอย่างนี้ไหมคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
2: ทุกอย่างก็เป็นธรรมะใช่ไหมเกิดขึ้นมีอยู่จริง
1: ถ้าไม่มีจริงเราจะพูดถึงทำไมเปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ละคำนี่ต้องไตรตรองธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะมันไม่มีแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่เนี้ยไม่พอแล้วก็ไม่จบต้องหาอีกสิ่งที่มีจริงคืออะไรนี่คือการที่จะเข้าใจใช่ไหมคะไม่ใช่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จากไปถูกใครถามก็ไม่รู้ทั้งนั้นไม่สนใจทั้งนั้นแต่มันมีนี่คะเกิดมาเนี่ยมันมีหมดเลยทั้งโลกเนี่ยโน่นนี่นี่นั่นมีหมดและความจริงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ไม่มีจะเสียเวลาพูดถึงทำไมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะคืออะไรถ้ารู้ก็ต้องบอกได้เมื่อกี้บอกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงอะไรล่ะมีจริง
2: สิ่งของ
1: อะไรพูดมาเลยแต่ละอย่าง
2: เก้าอี้ครับ
1: ค่ะเก้าอี้มีจริงนะคะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เก้าอี้แหละครับว่ามีจริงค่ะเห็นไหมคะแค่นี้สำหรับเราเนี่ยเก้าอี้มีจริงแต่พระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้ว่าเก้าอี้มีจริงเหรอ
2: ไม่ใช่
1: ใช่ไหมฮะแต่รู้ว่าที่เราว่าเป็นเก้าอี้เนี่ยคืออะไรที่เราว่าเป็นคนที่เราว่าเป็นวัดวาอารามที่เราว่าเป็นบ้านเรือนทั้งหมดเนี่ยคืออะไรแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีจริงให้เราเห็นเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีไม่ใช่ให้ไปทำขึ้นมาเลยนะคะแต่สิ่งที่มีนี่แหละคืออะไรเมื่อกี้นี้บอกว่าเก้าอี้มีจริงเพราะเห็นใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: เห็นเก้าอี้เลยมีจริงนะคะเห็นมีจริงไหม
2: คิดว่ามีจริงจากการรับรู
1: ้เห็นมีจริงใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เห็นเก้าอี
2: ้
1: แต่ลองคิดดีๆสินะคะหลับตามีเก้าอี้ไหม
2: ไม่มีเลยครับ
1: แล้วเมื่อกี้ลืมตาบอกเห็นเก้าอี
2: ้อะไรไม่เห็นแล้วครับ
1: ใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นยังไงคะเรายังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่เห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะมีเห็นไหม
2: ก็ไม่มีเห็
1: นใช่ไหมคะแล้วเห็นสิ่งที่กระทบตาได้สิ่งที่อยู่ข้างหลังไม่มีทางจะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดเพราะไม่ได้กระทบตา
2: ครับ
1: แต่บอกว่าเห็นเก้าอี้เนี่ยหมายความต้องมีสิ่งที่กระทบตาแต่ตัวเก้าอี้ไม่ได้มากระทบตาแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นอะไรแค่นี้แหละเราไม่รู้ละแล้วจะไปทำใจกันยังไงคะคะจะได้เห็นว่าเราไม่ได้ฟังคำที่ได้ยินแล้วก็คิดไตร่ตรองให้เข้าใจถูกต้องว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังเริ่มจะรู้ความจริงว่าเราเห็นมาตลอดเห็นเก้าอี้เห็นรถยนต์เห็นคนเห็นบ้านแต่เห็นน่ะมีจริงๆถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่เห็นคนตาบอดไม่เห็นขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นเกิดขึ้นแต่เห็นอะไรเห็นสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เพราะอะไรคะหลับตาแล้วไม่เห็นไม่มีอะไรมากระทบแต่พอลืมตาสิ่งต่างๆที่กำลังกระทบตาก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำไว้ว่าคนไม่ใช่เก้าอี้ใช่ไหมคะจากการเพียงเห็นดอกบัวก็ไม่ใช่เก้าอี้โต๊ะก็ไม่ใช่เก้าอี้นี่เป็นความจำแต่สิ่งที่ถูกเห็นปรากฏให้เห็นมีไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่มีอย่างหนึ่งในโลกเนี้ยนะคะที่ปรากฏให้เห็นว่ามีเมื่อลืมตาเพราะสิ่งนั้นกระทบตาได้เห็นไหมคะนี่เป็นธรรมะค่ะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
1: เห็นเป็นเราหรือเปล่า
2: เป็นตัวเราที่มอง
1: เมื่อกี้บอกว่าเห็นมีจริงเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ละคำไงคะแต่ละคำธรรมะคือสิ่งที่มีจริงกำลังมีจริงๆกำลังเห็นจริงๆมีสิ่งที่ถูกเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะใช่ไหมเพราะมีจริงในภาษาไทยนะคะธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงธรรมะเป็นคำภาษาบาลีค่ะภาษามัคคทีชาวเมืองนั้นเขาพูดกันแต่ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรแต่สิ่งที่มีจริงต้องเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นนะคะเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้คนกระทบตาไม่ได้โต๊ะเก้าอี้กระทบตาไม่ได้แต่มีสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆลวงหลอกให้จำให้เชื่อว่ามีคนนั่งอยู่เยอะเลยจะบอกว่าไม่มีไม่ได้แต่ไม่รู้ความจริงว่าที่ว่าคนน่ะคืออะไรทุกอย่างทุกสิ่งที่คืออะไรนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะว่าศาสนาไหนดีใช่ไหมคะคิดว่าศาสนาอื่นดีกว่าพระพุทธศาสนาก็บอกมาว่าดีตรงไหนแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงถึงที่สุดใครก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าเทวดาพรหมก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพธรรมะที่มีจริงได้เลยด้วยเหตุนี้แต่ละคำไม่ให้เชื่อทันทีนะฟังแล้วคิดแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจว่าถูกไหมมีเห็นใช่ไหมแล้วมีสิ่งที่ถูกเห็นหลับตาแล้วไม่เห็นหายไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้สิ่งที่กระทบตามีจริงๆไหมคะ
2: จริงคร
1: ับ เห็นไหมคะเริ่มรับรองในความถูกต้องละเริ่มมีความคิดของตัวเองละว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้สิ่งที่มีจริงที่กำลังกระทบตาเนี่ยปรากฏหลากหลายมากสีต่างๆตัดกันกว้างยาวเหลี่ยมกลมทำให้จำแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งว่าเป็นอะไรอย่างเห็นตาเนี่ยก็รู้จำไว้เห็นหูก็รู้ว่าไม่ใช่ตาเพราะรูปร่างสันฐานที่ปรากฏต่างกันก็เริ่มจำเหมือนเด็กเล็กๆเพิ่งเกิดนะฮะรู้ไหมเห็นใครก็ไม่รู้เห็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะมีแค่เห็นแต่พอชินเข้าชินเข้าเริ่มเห็นนิมิตรูปร่างสันฐานที่ต่างแล้วก็เริ่มจำแล้วก็เริ่มคิดว่าเป็นอะไรสามารถที่จะแยกได้พอได้ยินเสียงก็เหมือนกันค่ะเด็กเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าใครพูดอะไรทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะแต่อยู่ไปค่อยๆชินของเสียงเนี่ยสามารถจะค่อยๆจับคำและความหมายได้จนกระทั่งพูดได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจริงไหม
2: จริงค
1: ่ะจำมีจริงๆเป็นเราจำหรือว่าเป็นจำเท่านั้น
2: จำก็เป็นจำครับ
1: ค่ะจำเป็นเราได้ไหม
2: ไม่ได้
1: เนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจละที่จะไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงนะคะ เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ละ
2: ครับ
1: ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้เสียงเมื่อกี้นี้ก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ชีวิตของเราเนี่ยนะคะผ่านไปเร็วเหมือนอะไรที่กลิ้งไปเร็วจี๋ตลอดเวลาไม่ยับยั้งที่จะให้รู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทีละหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เร็วมากเกิดดับเนี่ยค่ะเพิ่มความที่จะรู้ความต่างของสิ่งที่มีนะคะซึ่งเกิดดับเร็วมากจากเพียงแค่ลืมตาเนี่ยเป็นคนตั้งหลายคนแต่ตั้งทีละหนึ่งนะแล้วก็หลากหลายด้วยและสภาพจำก็จำละเอียดไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่จำเป็นจำจำจะเป็นเราไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าเราเนี่ยเห็นเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
1: เห็นเป็นเห็
2: น
1: เกิดขึ้นเห็นจำเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
1: เป็นจำได้ยินเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
1: เป็นได้ยินใช่ไหมคะ
2: เป็นได้ยิน
1: คิดเป็นเห็นหรือเปล่า
2: คิดก็ไม่ใช่เห็น
1: ค่ะคิดก็ไม่ใช่เห็นคิดเป็นได้ยินหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นคิดเป็นเราหรือเปล่า
2: ก็ไม่ใช่ครับ
1: ก็คือคิด
2: คิดก็คือคิด
1: เนี่ยค่ะจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกว่างเปล่าเพราะว่าเมื่อไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของใดๆปรากฏเลยแต่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะเกิดขึ้นและไม่รู้นะคะและเร็วมากก็ยึดถือและจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมั่นคงเพราะฉะนั้นเป็นเราเกิดเป็นเขาเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นนกเป็นพระอาทิตย์เป็นพระจันทร์เป็นทุกอย่างแต่ความจริงต้องเกิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกขาดออกจากกันด้วยการตรัสรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งนั้นเท่านั้นที่จำเป็นจำเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดชอบเป็นชอบแล้วก็หมดไปหมดไปไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจริงไม่มีเราแต่ว่าตอนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นเรามั่นคงเลยออกมาจากบ้านรถติดเรื่อยก็ตามแต่เราหมดเลยใช่ไหมคะแต่ความจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้สิ่งใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถูกต้องจนสามารถรู้จริงอย่างนั้น
3: ดังนั้นนี่ครับก็ต้องค่อยๆฟังจนมั่นคงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแสดงความเป็นจริงให้คนนั้นได้พิจารณาและเป็นปัญญาของตนไม่ได้บอกเพียงให้เชื่อแต่ลองฟังและพิจารณาว่าจริงหรือเปล่าเห็นมีจริงไหม
2: ครับ
3: เห็นเป็นเห็นใช่ไหมเป็นเราเห็นหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ได้ยินได้ยินมีจริงใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ได้ยินเป็นได้ยินไม่ใช่เราเพราะว่าเสียงมากระทบหูจึงเป็นเหตุให้เกิดการได้ยินขึ้นถ้าไม่มีเสียงเลยเนี่ยจะได้ยินได้ไหม
2: ก็จะไม่ได้ยิน
3: ถ้าเสียงนั้นดับไปจิตที่ได้ยินเสียงนั้นจะตั้งอยู่ได้ไหม
2: ไม่ได้
3: ไม่ได้เพราะว่าได้ยินเกิดเพราะมีปัจจัยดังนั้นเนี่ยครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่มีจริงเพียงแค่นี้ไม่พอก็ต้องกล่าวว่าอะไรที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตาหูจมูกลิ้นกายแม้ใจอย่างที่กล่าวถึงว่าใจคิดว่าทำใจได้แต่ว่ายังไม่รู้จักใจเลยก็คิดว่าทำใจได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยใจเกิดอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คิดใช่ไหมครับไม่ได้ทำใจแต่คิดเกิดแล้วใจก็เกิดแล้วทุกๆขณะแต่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแต่เมื่อไม่เข้าใจก็หลงคิดว่าเราทำได้นั่นคือยังไม่เข้าใจธรรมะเลยดังนั้นกว่าจะฟังพระธรรมนะครับค่อยๆมั่นคงขึ้นนะครับก็ค่อยๆฟังแล้วก็พิจารณาแล้วค่อยๆเข้าใจขณะที่เข้าใจนะครับก็สะสมความรู้เพิ่มขึ้น
2: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้กับที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนละอย่างกันไม่ได้เป็นของกันและกันถ้าไม่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเราก็จะไม่รู้สึก
1: ยังมีเราอยู่ใช่ไหม
2: ยังมีครับ
1: รู้สึกอะไรคะ
2: มีเห็นก็รู้สึกมีสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสเรา
1: ค่ะเรารู้สึกยังไงคะเวลาเห็นเฉยๆหรือว่าดีใจ เรียกว่าเสียใจเรียกว่าเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นสุขนั่นคือสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะ
2: ครับผม
1: ธรรมะแต่ละหนึ่งมีภาวะคือความเป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยนจึงใช้คำมีสภาวะคนไทยก็พูดว่าสภาพธรรมะไม่ได้หมายความว่าธรรมะลอยๆนะคะแต่ธรรมะนั้นมีภาวะเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเป็นภาวะหนึ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเห็นเท่านั้นทำอะไรไม่ได้เลย
2: ครับผม
1: มีจริงๆนะคะค่ะเป็นสภาพที่รู้เพราะว่าโต๊ะเก้าอี้แข็งอ่อนเย็นร้อนไม่รู้แต่พอบอกว่าเห็นเนี่ยเห็นเขาเป็นเห็นน่ะเห็นทำอะไรก็เห็นว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ไม่เห็นอย่างอื่นเลยเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจริงๆเพราะฉะนั้นภาวะของเห็นก็คือรู้ว่ามีสิ่งนี้กำลังปรากฏสิ่งนี้มีในที่นี่โต๊ะเก้าอี้ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองประเภทนะคะรวมละทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องเป็นหนึ่งในสองคือเกิดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วรู้เกิดแล้วไม่รู้ไม่ได้เลยเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่รู้แล้วก็ดับไปอย่างเห็นเนี่ยบอกว่าเห็นอะไรเห็นไหมคะแสดงว่าเห็นรู้ใช่ไหมว่าเห็นอะไรถูกต้องไหมคะเนี่ยเห็นอะไรมีสิ่งที่เห็นกำลังเห็นจึงรู้ว่าเห็นอะไรเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาพรู้แต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่รู้เป็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาแล้วก็เป็นปัจจัยอาศัยทำให้เห็นเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งกระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนก็ชื่นชมสนใจค่ะว่าปฏิจจสมุปบาทะได้ยินแล้วเหมือนกับรู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะหารู้ไม่แม้ก็เดี๋ยวนี้นั่นแหละแต่ไม่รู้แต่ชอบชื่อใช่ไหมคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีตาจะเห็นได้ไหมก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตซึ่งลึกซึ้งค่ะแต่ว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะทั้งหมดเป็นอนัตตาอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเนี่ยอัตตาทั้งนั้นเลยแต่อนัตตาไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่สามารถกระทบตาได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องตรงเรื่องละเอียดเรื่องเข้าใจถูกต้องนะคะเริ่มต้นจากธรรมะเป็นอนัตตาเห็นด้วยไหมคะถูกต้องหรือเปล่าค่ะไปทำใจได้ไหมทำธรรมะได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้นะคะ
4: ค่ะ
1: ธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องตรงเรื่องจริงเรื่องไตรตรองเรื่องเข้าใจถ้ายังติดขัดอยู่ก็หมายความว่าเราจะไม่ได้เข้าใจจริงๆเพราะฉันกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยนะคะเห็นกำลังเห็นมีจริงไหมคะ
4: ค่ะ
1: ค่ะเป็นเราหรือว่าเป็นเห็น
4: เป็นเห็นนะคะ
1: ค่ะเพราะฉันเห็นเนี่ยค่ะเมื่อมีจริงๆก็เป็นธรรมะธรรมะจริงไม่ใช่เรา
4: ค่ะ
1: เห็นก็ต้องเป็นเห็นจะเป็นเราได้ยังไงก่อนเห็นไม่มีเห็นนอนหลับก็ไม่มีเห็นและเกิดเห็นและเห็นก็ดับไปและเราจะอยู่ตรงไหนพระเช่นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนี่นะคะไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจว่านี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นอย่างนั้นที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นจึงจะชื่อว่าไม่มีเราแต่สิ่งที่มีเป็นธรรมะมีจริงๆเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ไม่รีบร้อนเลยนะคะฟังแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจถ้าสงสัยก็ไตรตรองถูกผิดอย่างไรก็ค่อยๆพิจารณาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยที่ใช้คำว่าธรรมะไม่ได้บอกว่าคนนั้นคนนี้เพราะเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำได้แต่ตามปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเห็นคิดไม่ได
4: ้ค่ะ
1: เพราะขณะนั้นน่ะเกิดขึ้นเห็นแล้วจะไปคิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงหนึ่งละที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแต่ก็ต้องรู้นะคะว่าเห็นเนี่ย คือสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่รู้กับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งโลกกี่โลกก็ตามแต่ทั้งหมดมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรรู้ไม่ได้เลยแข็งกระทบแข็งก็ไม่รู้อะไรแต่ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แข็งทันทีที่กระทบแข็งไม่ใช่เรารู้ถ้าถามก่อนนี้นะคะแข็งมีมันก็มีเมื่อไหร่เมื่อกระทบพอเด็กกระทบแข็งเราก็ถามเด็กว่าแข็งหรืออ่อนเด็กก็อาจจะตอบได้ขนมบางอย่างก็อ่อนบางอย่างก็แข็งกรอบใช่ไหมฮะเด็กก็ตอบได้แต่ไม่รู้หรอกว่าขณะนั้นน่ะไม่มีใครเลยนอกจากมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้อ่อนหรือมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แข็งหรือมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นหรือมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินไม่อย่างนั้นก็มีแต่ภูเขาต้นไม้ลำธารพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีธาตุรู้เลยแต่นี่มีธาตุรู้นะคะสิ่งต่างๆจึงปรากฏว่ามีอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าไม่มีใครเห็นมีไหมเดี๋ยวนี
5: ้ไม่เห็นก็ไม่มี
1: ไม่เห็นก็ไม่มี
4: ค่ะ
1: ถูกต้องใครว่าผิดเห็นเมื่อไหร่จึงมีแต่เราไปจำว่ามีอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเห็นอีกทีก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ความจริงพระอาทิตย์ก็เกิดดับนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เกิดไม่มีเกิดแล้วต้องดับด้วยแต่คนอื่นไม่รู้ค่ะพระปัญญาของพระองค์ที่ทรงแสดงธรรมะให้เราฟังนะคะเปรียบเหมือนใบไม้สองสามใบในฝ่าพระหัตถ์แต่พระปัญญาเหมือนใบไม้ในป่าแค่นี้ยังไม่รู้เลยจะไปเอาในป่ามาให้รู้ทำไมใช่ไหมคะแค่สองสามใบนี่ก็ต้องคิดไตร่ตรองจนกว่าจะเข้าใจจริงๆจึงจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะจริงแน่นอนเท่ากับคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งที่มีจริง
3: ที่ฟังมาเมื่อสักครู่นี้นะครับพอรู้ไหมว่าพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไร
2: ศาสนาที่สอนความจริงของธรรมะทั้งหมดเลย
3: อะไรบ้างครับ
2: ก็สิ่งที่เรารู้สึกและเกิดขึ้นเป็นสภาพธรรมเราเรียกมันกันเอาเอง
3: ก็ยังมีเราใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ครับเพราะว่ายังไม่ได้มั่นคงที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่มีเราเลย
2: ครับ
3: เพราะว่าความยึดถือเป็นเราเนี่ยมานานแสนนานดังนั้นเพิ่งเริ่มฟังว่าความเป็นจริงที่เป็นจริงๆอย่างที่กล่าวเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดจำเป็นจำทุกอย่างเกิดแล้วดับแล้วแม้ในขณะนี้ใช่ไหมครับแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะจริงๆเพียงฟังในขณะนี้สัญญาก็จำด้วยได้ยินคำว่าธรรมะสัญญาก็จำคำว่าธรรมะแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอะไรดังนั้นการศึกษานะครับต้องตั้งต้นแล้วก็มั่นคงว่าความเป็นจริงของธรรมะเนี่ยมีจริงแน่ๆแต่เข้าใจในสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าอย่างก่อนที่มานี่ครับก็ยังมีเห็นใช่ไหมครับก็เห็นหลายๆอย่างเลยใช่ไหมครับ
2: แ
3: ต่เข้าใจเห็นไห
2: ม
3: แต่พอฟังว่าเห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆเป็นธาตุรู้อะไรรู้สิ่งที่ถูกเห็นจากเห็นที่ไม่เคยเข้าใจและเมื่อฟังธรรมะเริ่มเข้าใจเห็นขึ้นบ้างไหมครับ
2: ครับผม
3: ครับความเข้าใจนี้มีเกิดได้ยังไงเห็นไหมครับเกิดแล้วเพราะได้ฟังคำเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังอย่างนี้จะเข้าใจเห็นได้ไหม
2: ไม
3: ่ก็ยังเห็นอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถจะเข้าใจเห็นได้นี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6: พระเจ้าทรงตรัสว่าโลกที่เราอยู่ที่เราเข้าใจเป็นโลกที่เราเข้าใจผิดเห็นผิดเพราะไม่ได้ฟังธรรมะพระเจ้าแต่เมื่อได้ฟังธรรมะของพระองค์พระองค์ได้ตรัสว่าโลกในวินัยของพระยาเจ้านี่คืออย่างไรฮะต่างจากโลกที่เราเข้าใจว่าเป็นเก้าอี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นประเทศชาติเนี่ยอย่างไรฮะ
1: ค่ะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะแล้วก่อนนี้ก็เข้าใจอย่างคุณนิรันดร์ที่พูดใช่ไหมคะว่าเนี่ยเราอยู่ในโลกใบใหญ่มีคนมีอะไรเยอะแต่ว่านะคะความจริงก็คือว่าสิ่งที่เราว่ามีมากๆเนี่ยต้องเกิดใช่ไหมแล้วก็เกิดพร้อมกันเร็วด้วยจึงปรากฏว่ามีเยอะถ้าเกิดเพียงหนึ่งก็มีหนึ่งเกิดเพียงสองก็มีสองแต่ว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆเนี่ยมากมายอุตุความเย็นความร้อนวัชพืชต่างๆเนี่ยก็เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยยับยั้งไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น โลกในความหมายที่แท้จริงก็คือว่าสิ่งที่เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีโลกเพราะฉะนั้นเกิดเนี่ยหนึ่งเดียวที่เกิดก็เป็นโลกเพราะว่าโลกแยกออกไปแล้วก็เหลือทีละหนึ่งแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อรวมกันก็เป็นโลกใบใหญ่กว้างใหญ่แต่พอไม่รวมกันหนึ่งที่เกิดนั่นแหละโลกละแต่พอรวมกันมากๆก็โอ้โลกนี่ใหญ่จังเลยใช่ไหมคะแต่โลกเล็กๆก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเกิด
6: โลกแต่ละหนึ่งคืออย่างไรครับ
1: เห็นหนึ่งได้ยินหนึ่ง
6: คือเป็นโลกแต่ละหนึ่งแต่ละทาง
1: ค่ะเราไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยรวมกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกออกได้อย่างเวลานี้ถ้าเราเห็นเป็นดอกบัวดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยนะฮะเป็นแล้วใช่ไหมคะดอกกุหลาบ
6: เป็นแล้วครับ
1: แยกได้ไหมเอาดอกกุหลาบไปสับให้ละเอียดเลยไหนและดอกกุหลาบแต่พอมารวมกันเป็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดดับเนี่ยไม่มีใครรู้เมื่อรวมกันต่อเมื่อไหร่หนึ่งปรากฏเมื่อนั้นจึงรู้ว่าหนึ่งนั่นแหละดับเพราะฉะนั้นความหมายของโลกก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดดับสิ่งนั้นเป็นโลกทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้จักโลกละเอียดกว่าโลกใบใหญ่ใช่ไหมคะมีคนเยอะแยะแต่ทั้งหมดแต่ละหนึ่งต้องเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งนั้นไม่เกิดก็ไม่มีโลกเลยแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกิดเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งนั่นแหละเป็นโลกหนึ่งหนึ่งซึ่งเกิดละปรากฏรวมกันเป็นโลกเหมือนปรากฏเป็นดอกไม้เหมือนปรากฏเป็นโต๊ะเหมือนปรากฏเป็นเก้าอี้ทั้งหมดแต่ว่าความจริงคือต้องมีสิ่งที่อยู่ตรงนั้นนะคะเป็นรูปที่ละเอียดมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่ารูปทั้งหลายเนี่ยค่ะที่เราเห็นว่ายั่งยืนใหญ่โตเนี่ยนะคะแยกออกไปแล้วให้ละเอียดที่สุดก็ยังมีรูปรวมกัน8รูปนี่คือพระปัญญาคุณ8รูปนี้แยกจากกันไม่ได้เลยแต่เป็นรูปแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดรวมกันเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดรวมกันเนี่ยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแยกกันไม่ออกแต่ว่าในนี้มีกี่หนึ่งแค่นี้ตั้งหลายหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนั่นแหละเกิดและดับเพราะฉะนั้นโลกไม่ว่าจะในความหมายใดทั้งสิ้นนะคะคือสิ่งที่เกิดและดับ
6: พระเจ้าทรงแสดงตัดโลกในทุนในของปริยัติเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรฮะให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างไร
1: ค่ะมีคุณนิรันดร์หรือเปล่าม
6: ีครับ
1: แล้วความจริงมีหรือเปล่า
6: ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะพระเจ้าก็เข้าใจว่ามีแต่
1: ก่อนฟังรู้ความจริงหรือเปล่า
6: ไม่รู้ความจริง
1: ฟังแล้วเข้าใจความจริงหรือเปล่า
6: เข้าใจแค่ขั้นการฟัง
1: ค่ะว่ามีคุณนิรันดร์ไหม
6: ไม่มีครับ
1: เพราะฉันก็เริ่มค่อยๆรู้ในขั้นฟังแต่สิ่งที่ได้ฟังเป็นสิ่งที่จริงเพราะฉันความจริงนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความรู้ขั้นฟังจะนำไปสู่การสามารถประจักษ์แจ้งทีละหนึ่งซึ่งเกิดดับเพราะจริงแต่เวลานี้ถูกปกปิดไว้ใช่ไหมคะขณะนี้ถ้ามีการเข้าใจถูกต้องว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยไม่มีใครเลยมีแต่สิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นเองจะค่อยๆ คลายความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีละน้อยเมื่อมั่นคงขึ้นนะคะจนเพียงสิ่งเดียวปรากฏให้เข้าใจสิ่งอื่นจะไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นก็รู้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏมีเราไหมหมดแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังนะคะเป็นสิ่งซึ่งเริ่มเข้าใจในขั้นการฟังที่ใช้คำว่าปริยัติรอบรู้ในคำที่ได้ฟังรอบรู้คือได้ยินเมื่อไหร่เข้าใจไม่หลงผิดใช่ไหมคะได้ยินคำว่าโลกชาวโลกเขาพูดเรื่องโลกนั้นโลกนี้ไปโลกพระจันทร์ไปแล้วเราก็รู้แท้ที่จริงถ้าไม่มีอะไรเกิดจะเป็นโลกได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดแต่ละหนึ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นโลกเพราะฉะนั้นโลกจึงเป็นภาวะความจริงก็คือว่าเกิดดับได้ยินคำว่าโลกุตระพ้นจากโลกพ้นจากการเกิดดับเป็นธรรมะที่มีจริงเพราะดับปัจจัยที่จะให้เกิดจึงไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดได้ภาวะนั้นคือนิพพานแต่ไม่ใช่ว่าพอได้ยินแล้วอยากไปนะฮะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงก็จะไปละใช่ไหมคะนั่นก็คือผิดค่ะไม่ได้มีความเข้าใจไม่มีปัญญาอะไรเลยทั้งสิ้นแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ไม่รู้ไม่ใช่ให้หลงเหมือนเดิมแต่ให้มีความเข้าใจความจริง จนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นความจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่เกิดจากการฟังเนี่ยไตร่ตรองจนมั่นคงจึงรอบรู้ในปริยัติไม่ไปสำนักปฏิบัติไม่ทำอะไรเพราะเหตุว่ามีแล้วนี่เดี๋ยวนี้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญานะคะคือมีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีว่าสิ่งนั้นไม่ได้ไปทำไม่มีเราไม่มีใครแต่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น
6: ถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมะของพระองค์ที่ตรัสเรื่องโลกเนี่ยเราก็จะเข้าใจผิดๆตามที่เราเข้าใจกันนะว่าโลกคือเก้าอี้คือสัตว์บุคคลคือโลกนั้นโลกนี้คนนั้นคนน
1: ี้อยู่ในความมืดในสังสารวัฏมานานแสนนานไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่ปรากฏทางตาจะไปปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ได้เพราะฉะนั้นในบรรดารูปคือสิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะมีจริงๆมีสภาวะคือลักษณะของตนว่าแข็งบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างที่เกิดของจิตบ้างอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะไม่ใช่สภาพรู้ก็ต้องไม่ใช่สภาพรู้จะรู้ไม่ได้เลยและในบรรดารูปทั้งหมดนะคะที่ไหนก็ตามแต่ใช้คำว่าทั้งหมดมีรูปเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้ที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นรูปหนึ่งในบรรดารูปอื่นๆซึ่งมีแต่ไม่ปรากฏพระอย่างแข็งเนี่ยค่ะหลับตาแข็งก็ยังปรากฏได้หลับตาเสียงก็ยังปรากฏได้หลับตากลิ่นก็ยังปรากฏได้แต่ลืมตามีสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏว่าสิ่งนี้มีแน่นอนแต่ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่คนนะคะเป็นเพียงรูปที่เกิดกระทบตาแล้วดับแต่กระทบบ่อยๆค่ะจนกระทั่งจำสีสันวรรณะมั่นคงและเกิดมาเป็นคนเป็นเก้าอี้เป็นรถยนต์เป็นบ้านเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ในโลกของความจำ
6: ถ้าเราค่อยๆได้ฟังความจริงจากพระพุทธสัมมาเจ้าเนี่ยเราก็จะค่อยๆ คลายความผิดที่เคยยึดถือโลกตามความเข้าใจที่ผิดๆมา
1: เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังและรู้ความจริงคือสาวกมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาแล้วก็มีผู้ที่ฟังธรรมอบรมเจริญปัญญาละคลายกิเลสค่อยๆเข้าใจความจริงตามลำดับจนประจักษ์แจ้งธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นสาวกคือผู้ฟังธรรมของพระองค
6: ์ที่พระองค์ทรงแสดงว่าธรรมะในแต่ละหนึ่งนั้นก็ละเอียดมากเกินเพราะว่ามีหลายหนึ่งหลายหนึ่งมากกว่าที่จะเข้าใจในแต่ละหนึ่งนี้ก็ต้องใช้เวลานับไม่ถ้วน
1: ค่ะไม่ใช่นับชาตินะคะไม่ใช่นับวันนับเดือนนับปีหลายกับถ้าอ่านประวัติของสาวกแต่ละท่านนะคะแสนกับก็มีท่านพระสารีบุตรหนึ่งอสงไขยแสนกับและกับหนึ่งไม่ต้องพูดค่ะกับหนึ่งก็คือโลกแตกหมดละแล้วค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังเลยมืดสนิทคนที่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจคนที่ฟังมานานไตร่ตรองละเอียดก็เข้าใจมั่นคงเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะใครจะรู้เร็วจะรู้ช้าแล้วแต่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาบอกค่ะว่าเนี่ยจะรู้ละจะรู้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะหรือรู้มากแค่ไหนคนต่างหากที่รู้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครบอกใครจะมารู้ใจของใครใครจะมารู้ความเข้าใจของใครคนที่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันนะคะบางคนก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบางคนก็ยังไม่ได้รู้อย่างนั้นแล้วแต่การสะสมบางคนก็ถึงความเป็นพระอรหันต์สิ่งใดที่ยังไม่เกิดนะคะใครรู้บ้างต่อจากขณะนี้จะเป็นอะไรจะเป็นได้ยินหรือจะเป็นคิดหรือจะเป็นเห็นหรือจะเป็นอะไรทั้งหมดก็เกิดขึ้นเป็นตามเหตุตามปัจจัยเพื่อละคลายความยึดมั่นที่เราใช้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะยึดมั่นว่ามีเรายึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นดอกไม้เป็นต้นเก้าอี้เป็นต้นคุณแต๋วชอบอะไรคะ
7: ชอบของกายชอบเลี้ยงสัตว์นะคะ
1: เพราะฉะนั้นสะสมมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นคนตั้งเยอะอยู่บ้านเดียวกันเลยนะคะไม่เหมือนกันเลยค่ะคนหนึ่งดูโทรทัศน์อีกคนหนึ่งอ่านหนังสืออีกคนหนึ่งทำครัวแต่ละคนไม่เหมือนกันตามการสะสมนะคะ เพราะฉะนั้นจะไปฟื้นอัธยาศัยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต่อให้ฟังสักเท่าไหร่ด้วยกันนะคะนั่งฟังด้วยกันเนี่ยทำไมบางคนสนใจมากเป็นสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยแต่บางคนฟังแล้วก็เฉยๆอ่ะ นะก็อย่างเงี้ยก็ใช่ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เราอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้เลยทั้งสิ้นจนกว่านะคะเรามีความอดทนพอที่จะรู้ว่าคนเนี้ยขณะเนี้ยยังไม่ได้สนใจอย่าไปฝืนเพราะตอนนี้ต่อให้ฟัง10ครั้ง100ครั้งที่โน่นที่นี่ที่นั่นก็ไม่ได้สนใจต่อเมื่อไรมีความสนใจเขามาเองแล้วเขาจะขอมาด้วยแล้วเขาจะบอกด้วยแล้วเขาจะถามด้วยเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะทำให้คุณแต๋วเนี่ยรู้สึกว่ามีสิ่งซึ่งหายากมากในโลกในชีวิตของทุกคนก็คือความเข้าใจแต่บางคนเขาก็บอกเขาเกิดมาเขาไม่ต้องการเข้าใจอะไรเลยค่ะแค่เกิดมาสุขพอแล้วเขาบอกอย่างนั้นเลยค่ะพอจริงๆไม่ต้องเอาอะไรมาให้อีกพอแล้วอย่างนั้นก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณแต๋วจะได้ฟังสักคำหนึ่งนะคะจากความหวังดีของเพื่อนที่ทำไมถึงชวนบ่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณแต๋วเนี่ยได้เข้าใจโดยที่คุณตู่เนี่ยอดทนมากที่จะไม่ลืมชวนคุณแต๋วเริ่มเห็นความหวังดีของคุณตู่ไหมต้องมีอะไรดีที่คุณตู่เนี่ยอยากจะให้คุณแต๋วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณตู่จะให้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ร้ายค่ะแต่เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้เลยในความคิดและความเข้าใจของคนที่รู้แล้วนะคะแล้วไม่ยากค่ะเพียงแค่ฟังแต่ไม่ใช่ให้นั่งฟังเฉยๆหรือว่าไม่ใช่ให้นั่งฟังแล้วก็แค่ชอบฟังแล้วก็ทิ้งเลยพอลุกขึ้นก็หมดละไปไหนหมดก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ละคำเนี่ยใหม่ไหมแล้วอย่าลืมว่าในชาติหนึ่งเนี่ยมีโอกาสจะได้เข้าใจไหมโอกาสได้ยินเนี่ยมีแต่ว่าโอกาสที่จะเข้าใจจนกระทั่งเพิ่มขึ้นเห็นประโยชน์ขึ้นเนี่ยมีหรือยังหรือมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความสนใจของคุณแต๋วแต่มีความหวังดีนะคะแม้แต่คุณตู่ก็ไม่ได้เลิกละที่จะชวนคุณแต๋วแต่ก็ไม่คาดคั้นว่าคุณแต๋วจะต้องรู้จักคำว่าธรรมะนะมาวันนี้ธรรมะคืออะไรไหนฟังมาแล้วลองตอบสิจะเบื่อมากเลยค่ะมาให้ตอบมาให้พูดมาให้ถามก็แค่มาฟังก็ดีแล้วล่ะใช่ไหมคะแค่มาฟังก็ดีสำหรับวันนี้แต่ว่าต่อไปใครจะรู้ใช่ไหมคะว่าฟังแล้วยังเข้าใจขึ้นอีกทีละน้อยโดยไม่ต้องฝืนหรือไม่ต้องพยายามไปคิดว่าเขาอยากให้ฟังก็จะต้องฟังแต่เริ่มเห็นประโยชน์ไหมว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรคุยเรื่องที่คุณแต๋วจะไม่ได้ฟังที่วัดที่สโมสรที่ออกกำลังที่โรงหนังโรงละครที่ไหนเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นเรื่องใหม่ที่ดูซิมีใครก็ไม่ไปไหนหรอกมานั่งฟังคุยกันก็ได้แต่พูดฟังกันนะคะแล้วฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องสิ่งซึ่งเป็นจริงซึ่งเป็นชีวิตของคุณแต๋วเองชีวิตแน่ๆที่ไม่เคยรู้นะคะทุกคนนะคะจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยน่าอัศจรรย์ที่ไม่รู้เลยคุณแต๋วรู้ไหมคะว่าขณะนี้จิตคืออะไรมีจิตก็ไม่รู้เกิดมานี้ไม่รู้เลยเป็นเรานะคะเกิดแล้วก็เป็นเราตายแต่หารู้ไหมว่าที่ว่าเราตายเนี่ยอะไรตายขณะนี้มีเห็นเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นจิตก็แล้วแต่นะคะมีไปเถอะเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดถึงเวลาก็ไม่มีที่จะเป็นคนนี้อีกต่อไปได้ใครเป็นคนทำให้เป็นอย่างนั้นได้ใครเป็นคนมาทำให้เราตายได้ไหมคะเราอาจจะเคยคิดว่าเข้ามาฆ่าเราแต่ถ้าไม่ถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไม่ตายค่ะต่อให้เขาพยายามฆ่ายังไงก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำอะไรได้เลยให้รู้ว่าอยู่ในโลกนี้เกิดมาเนี่ยเป็นอย่างนี้แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะคะจากโลกนี้ไปจะไม่มีการออกกำลังจะไม่มีคุณแต๋วจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คนที่ฟังธรรมะก็ไม่รู้คนไม่ฟังธรรมะก็ไม่รู้เพราะว่าความจริงก็คือว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นใครจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะนะคะเมื่อเกิดแล้วจึงรู้ถ้าไม่เกิดจะไม่มีทางรู้เลยแล้วก็ไม่ได้เคี่ยวเข็นให้คุณแต๋วเข้าใจคำว่าธรรมะด้วยนะคะฟังไหนๆมาเป็นเพื่อนคุณตู่คุณตู่ฟังก็ฟังไปจนกว่าคำหนึ่งคำใดเนี่ยจะสะกิดใจแล้วรู้ว่าเอ๊ะทำไมประโยชน์อะไรที่จะต้องฟังเรื่องตัวเองเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักตัวเราเองเลย คุณตู่เนี่ยบอกว่าคุณแต๋วเป็นคนดีมากน่ารักมากเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมคะคุณตู่รู้จักคุณแต๋วแต่ตัวคุณแต๋วเองเนี่ยลองพิจารณาซิว่าคุณตู่เนี่ยรู้จักคุณแต๋วดีเท่าตัวคุณแต๋วเองหรือเปล่า
8: ไม่
1: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณแต๋วเริ่มรู้จักตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างลองบอกสิคนอื่นรู้ไม่ได้เลยนอกจากตัวคุณแต๋วคนเดียวใครจะบอกคุณแต๋วว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เสียเวลาค่ะจะไม่รู้เลยว่าขณะนี้คิดอะไรด้วยอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคนอื่นรู้จักคนอื่นเพียงบางส่วนที่ปรากฏจากการกระทำและคำพูดแต่ว่าตัวจริงของคุณแต๋วไม่มีใครรู้จักนอกจากตัวเองก็ยังไม่รู้จักนะคะแต่รู้จักว่าเป็นเราเนี่ยยังไงบ้าง
8: ก็ยังไม่รู้จักดี
1: ก็ยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นถูกบ้างผิดบ้างใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
1: แต่ว่ามีทางที่คุณแต๋วจะรู้จักตัวเองยิ่งกว่านี้ถ้าคิดว่านะคะการรู้จักตัวเองเนี่ยดีกว่าการรู้จักคนอื่นเพราะแม้ตัวเองเรายังไม่รู้จักเลยแล้วเราจะไปรู้จักคนอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะรู้จักตัวเองก่อนเมื่อไหร่จะรู้จักคนอื่นขึ้นเท่านั้นคุณแต๋วเคยโกรธไหม
8: เคยค่ะ
1: ค่ะคุณตู่เคยไหม
9: หนูโกรธบ่อยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นโกรธเป็นคุณแต๋วหรือโกรธเป็นคุณตู
9: ่สำหรับหนูศึกษามาได้เข้าใจค่ะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าโกรธเป็นโกรธค่ะท่านอาจารย์แต่เมื่อก่อนนี้เป็นหนูโกรธแต่เดี๋ยวนี้ค่อยๆเริ่มเข้าใจค่ะท่านอาจารย์ว่าโกรธเกิดขึ้นแล้วโกรธก็ดับไปค่ะ
1: ได้ยินไหมคะ
8: ได้ยินค่ะ
1: ค่ะโกรธเกิดขึ้นแล้วโกรธก็ดับไปถูกต้องไหมคะ
8: ถูกต้องค
1: ่
8: ะ
1: ค่ะเนี่ยเริ่มรู้จักตัวเองว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเกิดแล้วไปคิดว่าเป็นเราต่างหากถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดก็ไม่มีการที่จะคิดว่าเป็นเราอย่างก่อนฟังธรรมะถ้าโกรธไม่เกิดก็ไม่คิดว่าเราโกรธแต่พอโกรธเกิดก็เราโกรธแต่พอฟังธรรมะแล้วโกรธก็เป็นโกรธเพราะฉะนั้นความโกรธของคุณแต๋วหรือความโกรธของคุณตู่โกรธก็คือโกรธเรื่องที่โกรธนั้นคนละเรื่องแต่ลักษณะที่โกรธเนี่ยเป็นโกรธเป็นอื่นไม่ได้เลยแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทุกขณะไม่ยั่งยืนแม้ยังไม่จากโลกนี้ไปนะคะแต่ทุกขณะก็เพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไป
10: หนูดีใจที่เพื่อนมาเนี่ยแล้วอยากจะให้เขาได้สิ่งดีๆไปในสิ่งที่เขายังไม่รู้อะค่ะอาจารย์
1: ความหวังดีนี่เป็นทุกข์ไหมคะ
10: ถ้าความหวังดีต้องไม่เป็นทุกข์ค่ะ
1: และเวลาที่ไม่เป็นอย่างที่หวังทุกข์ไหม
10: ทุกข์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เหมือนธาตุแต่ละธาตุเนี่ยค่ะเปลี่ยนโกรธให้เป็นเมตตาไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่สะสมมาในสังสารวัฏเนี่ยนะคะหลากหลายมากแต่ความหวังดีของเราเนี่ยเป็นความหวังดีที่ไม่ได้ต้องการผลอะไรไม่ใช่ว่าหวังดีแล้วอยากให้ดีอย่างที่เราหวังให้เป็นผลขึ้นมานะคะหวังดีคือให้เขาได้เข้าใจแต่เขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นก็เรื่องของเขาเราก็ไม่เดือดร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเราติดตามไปว่าเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นสักทีหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับเราคิดจะบังคับบัญชาพยายามที่จะให้เกิดขึ้นแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าเพียงแค่ปัจจัยให้ได้ฟังเนี่ยแล้วแต่อัธยาศัยธรรมะเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะคะเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยนอกจากเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้ารู้อย่างนี้เมื่อไหร่ก็หมายความพ้นจากการยึดมั่นได้จริงๆแต่ถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งนะคะฟังไปค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดปัญญาก็จะนำไปสู่ขณะนั้น
9: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะการที่เราได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจความไม่ใช่เราเนี่ยนะคะทีนี้ตรงนั้นนะเขาก็ค่อยๆเกื้อกูลความเข้าใจให้เพิ่มขึ้น
1: ค่ะปัญญาทำหน้าที่ของปัญญา
9: ค่ะ
1: เร่งรัดเอาตัวเราไปทำหน้าที่พยายามไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นรู้สิ่งที่เกิดแล้วกำลังปรากฏไม่ใช่ไปทำอะไร
3: ท่านอาจารย์ครับธรรมะประการหนึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏก็คือความ ไม่ประมาทครับอาจารย์ดังนั้นในระหว่างของการที่ต้องท่องเที่ยวแล้วก็มีความไม่ประมาทที่จะเจริญปัญญาด้วยครับอาจารย
1: ์ไม่ประมาทที่จะรู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือความเห็นที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ไม่ประมาทโดยการรีบร้อนไปพยายามที่จะอ่านมากๆหรือว่าทำอะไรมากๆเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องละเอียดมากนะคะลวงได้พอได้ยินอย่างนี้ก็รีบเลยไปโน่นมานี่ทำโน่นทำนี่เพื่อที่จะได้เข้าใจแต่ว่าไม่ประมาทที่นี่ก็คือว่าไม่ประมาทที่จะรู้ว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะดับกิเลสได้แล้วก็ธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาถ้าปัญญายังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่มีความเข้าใจว่าไม่ประมาทคนนั้นก็ฟังธรรมะโดยที่ว่าขณะใดที่ฟังก็รู้ว่าขณะนั้นน่ะคือไม่ประมาทที่เกิดแล้วแต่ขณะไหนไม่ฟังก็รู้ว่าช่วยไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็ยังไม่ถึงวาระที่จะฟังธรรมะแต่ให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือความเข้าใจถูกต้องความเข้าใจอันนี้จะค่อยๆนำไปสู่ทุกสถานการณ์แม้ว่าเราอาจจะกำลังดูละครฟังเพลงแต่ธรรมะขณะนั้นก็เกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะกว่าจะรู้ว่าขณะใดทำไปด้วยความเป็นเราหรือว่าด้วยความไม่มั่นคงในความไม่ประมาทแม้แต่คำว่าไม่ประมาทก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง
6: กับเรียนท่านอาจารย์ครับในชีวิตของเราเนี่ยเราคิดว่ามีสิ่งที่เป็นสาระที่ต้องทำต่างๆมากมายแล้วก็คิดว่าชีวิตก็มีความสุขต่างๆเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้มีความเข้าใจความจริงเนี่ยชีวิตที่เราคิดว่ามีสาระเนี่ยชีวิตนั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรเลย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดก็มีความเห็นถูกก็มีไม่ใช่เราทั้งหมดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เรานี่สำคัญที่สุด
6: ถ้าไม่เข้าใจมีความมั่นคงนี้เกิดมาก็เหมือนกับว่าแค่มีความสุขแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องจากกับสิ่งต่างๆที่เราเคยยึดถือว่าเป็นบุคคลที่เรารักสิ่งของที่เรารักต่างดูเหมือนว่าขณะที่มันมีอยู่เราคิดว่ามันเป็นแก่นสารเป็นสิ่งที่ควรผูกพันควรยึดแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าต้องจากกันไป
1: เพราะฉะนั้นคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยกว่าเราจะมั่นคงเห็นไหมคะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่แน่นอนความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นเพราะแค่จิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดแล้วขณะนี้มีจิตกำลังเกิดดับไม่ปรากฏตั้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสองขณะนั้นไม่ปรากฏไม่ต้องหวั่นกลัวหรือหวั่นไหวอะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เกิดดับไปโดยไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจุติจิตเกิดและดับไปปฏิสนธิจิตเกิดก็เหมือนขณะนี้ที่จิตเกิดดับไม่ได้ปรากฏแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือขณะนี้นะคะความเข้าใจธรรมะน้อยหรือมาก
6: น้อยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นประโยชน์ไหมว่าสิ่งที่ประเสริฐที่

0: ไปได้ไหม
1: ไม่ได้แน่นอนครับ
0: แม้แต่ร่างกายที่มีเดี๋ยวนี้เอาไปได้ไหม
1: ก็ไม่ได้อีก
0: ค่ะแต่บุญและบาปความดีและความชั่วที่ทำไว้สะสมอยู่ในจิตจะติดตามไปเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมอกุศลไว้มากก็ตามไปมากท่านพระเทวทัตคิดได้อย่างไรถ้าไม่สะสมมาที่จะไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งมีการกระทำที่คาดไม่ถึงเลยค่ะว่าใครจะทำอย่างนั้นได้ฆ่าด้วยวิธีต่างๆนะคะตั้งแต่ให้คนไปจ้างนายขมังธนูไปยิงไม่สำเร็จช้างเมามันไม่สำเร็จจนในที่สุดต้องถึงกับลงมือเองเนี่ยทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นความที่ไม่ดีอกุศลไม่เพียงเล็กน้อยเนี่ยประมาทไม่ได้เลยใครจะรู้ว่าจะไม่คิดอย่างนั้นบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสะสมมาก็ปรุงแต่งจนกระทั่งมีความคิดซึ่งคิดไม่ถึงว่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนี่ค่ะรู้ว่าชีวิตสั้นมากเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะก็เข้าใจดีกว่าที่จะไม่เข้าใจเพราะอีกกี่ชาติจะได้ฟังเหมือนชาติเนี้ยฟังแล้วไม่ได้ว่าเข้าใจทันทีต้องพิจารณาจนกระทั่งรู้จริงๆว่าไม่มีเราที่สำคัญที่สุดคือไม่มีเราแต่เหมือนเป็นเราตลอดชีวิตแล้วหายไปไหนทุกชาติเปลี่ยนไปหมดเลยอย่างชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนยากจนเข็นใจอีกพระชาติหนึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินและชาติที่เป็นคนเห็นใจหายไปไหนไม่ได้กลับมาอีกเลยค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็แสดงอยู่ชัดเจนว่าสิ่งที่มีวันนี้และเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้กลับมาอีกเลยฟังแล้วก็เข้าใจว่าไม่มีเราเริ่มต้นของความเข้าใจความถูกต้องจริงๆคือเป็นธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาด้วยบังคับบัญชาไม่ได้มีปัจจัยก็เกิดแล้วก็ดับแค่นั้นเองอยากให้เกิดซะย่ำแย่นะคะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพียงคำพูดนี้ค่ะฟังไว้จนถึงชาติที่ประจักษ์จริงๆว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเมื่อนั้นเนี่ยมั่นคง
1: จริงๆท่านอาจารย์บอกว่าจุดประสงค์การฟังเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเข้าใจความจริง
0: ถูกต้อง
1: เท่านั้นเอง
0: เท่านั้น
1: แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่รู้อีกกี่ชาติแสนชาติที่จะฟังเพื่อจะเข้าใจความจริง
0: ก็สะสมเหมือนเราเรียนหนังสือค่ะทีละตัว
1: เพราะเราอยู่ในโลกของความไม่จริงมาตลอด
0: อยู่ในโลกของความไม่รู้มืดสนิทถ้าจุติจิตเกิดเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีคุณนิรันดร์ต้องคอยจนถึงวันนั้นไหมหรือว่าแม้ขณะนี้ก็ไม่มีคุณนิรันดร
1: ์มั่นคงว่าไม่มีเรา
0: แน่นอนมีแต่ธรรมะไงคะแข็งก็ธรรมะอ่ะตรงนี้ก็ธรรมะเห็นก็ธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดค่อยๆฟังอีกขาดการฟังไม่ได้เลยค่ะเพราะเราไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ด้วยตัวเองแต่คำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนปาฏิหาริย์มีพลังเตชะสามารถที่จะค่อยๆละความไม่รู้ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจก็ยิ่งละความไม่รู้
1: จุดประสงค์เดียวของการที่จะมีชีวิตอยู่คือมีชีวิตเพื่อปัญญาปรากฏ
0: ค่ะแน่นอนค่ะนั่นสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ของปัญญา
1: เมื่อปัญญาเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าก็จะเห็นโทษของความไม่ดีและเห็นประโยชน์ของความดีด้วย
0: ค่ะ
1: เป็นผู้ไม่ประมาทในการ
0: เพราะปัญญาตรงนี่ค่ะ
1: อ
0: ะไรผิดก็ผิดอะไรถูกก็ถูกและความตรงและความเข้าใจถูกจะนำไปในทางที่ผิดได้ยังไง
1: ถ้าก่อนที่เราจะตายแล้วเราก็จะประพฤติชั่วประพฤติชั่วจริตต่างๆเนี่ยเท่ากับเราไม่ได้เห็นประโยชน์ของความดีแล้วก็เหมือนกับทำร้ายตัวเอง
0: ค่ะเข้าใจธรรมะถึงจะละได้จะเป็นคนดีสักเท่าไหร่ก็ละความไม่รู้ละความเป็นตัวตนไม่ได
1: ้ต้องอาศัยความเข้าใจพระธรรมว่าไม่ใช่เรา
0: แล้วก็ตรงด้วยไม่ใช่จำและท่องเข้าใจจริงๆได้ยินคำว่าบารมีเข้าใจเลยใช่ไหมคะขันติบารมีเนี่ยขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับผู้ที่สะสมความเห็นที่ถูกต้องนะคะสามารถประจักษ์ในขณะนี้เลยเพราะเป็นความจริงเพราะค่อยๆเข้าใจทีละหนึ่งทีละหนึ่งแยกขาดจากกันไม่ได้รวมกันรวมกันเวลานี้เป็นคนแต่เห็นมีสิ่งที่แค่ปรากฏไม่มีคนเลยและสีสันวรรณะที่ปรากฏก็อยู่ตรงมหาภูตรูปที่อ่อนที่แข็งถ้าไม่มีรูปอ่อนหรือแข็งจะมีสิ่งที่กระทบตาได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่อย่างเดียว

0: แล้วก็เกิดดับด้วยตลอดเวลาจึงไม่ต้องรออันไหนเลยแล้วแต่พร้อมเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ข้างหน้าใช่ไหมคะว่าจะพร้อมวันไหน
1: ดังนั้นนี่ครับปัญญานี่ครับเป็นสิ่งที่ต้องอบรมใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจู่ๆใครจะหยิบยื่นให้ใครได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาดังนั้นค่อยๆเกิดขึ้นจากการได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอย่างสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ตั้งความปรารถนาที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อีกไกลมากเลยนะครับกว่าที่ปัญญารวมถึงบารมีต่างๆด้วยจะค่อยๆเจริญขึ้นครับเหมือนทุกท่านในที่นี้นะครับที่จะค่อยๆเห็นประโยชน์จากการฟังธรรมะจากที่เคยเข้าใจว่าเราทำใจได้ใช่ไหมครับแต่ว่าค่อยๆเข้าใจครับว่าความจริงก็ต้องเป็นความจริงถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะหลงอยู่นั่นแหละครับว่าเราสามารถทำใจได้แต่ว่าใจเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าใจที่ประกอบกับความไม่รู้กับใจที่ประกอบด้วยความรู้เนี่ยต่างกันขณะที่เข้าใจเนี่ยมีใจใหม่แน่ต่างกับใจก่อนที่ประกอบด้วยความไม่รู้แต่ว่าความรู้ที่เกิดนะครับมากน้อยแค่ไหนเจริญขึ้นได้แต่ต้องมีเหตุดังนั้นการฟังธรรมะในแต่ละครั้งนะครับก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งแต่ว่าบุคคลที่ฟังเนี่ยจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่การสะสมของแต่ละบุคคลที่จะพิจารณาในสิ่งที่ได้ฟังไหมมากน้อยแค่ไหนหรือจะมั่นคงขึ้นเพียงเท่าไหร่นะครับ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับเหตุอะไรครับที่จะไม่อะไรในความเป็นเราครับเพราะว่าขณะนี้ไม่เห็นเลยว่าจะอะไรในความเป็นเรานะฮะแต่ว่าในขณะที่ก่อนจะตายเนี่ยขณะนั้นเห็นชัดๆเลยว่าอะไรในความเป็นเรา
0: แล้วจะรู้เมื่อไหร่นะคะว่าจะตายตอนจะตายคิดว่าจะอะไรใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้ตายได้อะไรเปล่าตายเดี๋ยวนี้ได้เลยค่ะเห็นแล้วตายก็ได้ได้ยินแล้วตายก็ได้คิดแล้วตายก็ได้ใครจะรู้จิตหนึ่งขณะเกิดทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้หนึ่งขณะใครรู้เดี๋ยวนี้ตั้งกี่ขณะแล้วเพราะฉะนั้นจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ใครก็ทำไม่ได้นอกจากกรรมถึงเวลาที่จะสิ้นสุดการที่จะให้เป็นบุคคลนี้นะคะหมดกรรมที่จะทำให้เป็นคนนี้แล้วจะเป็นคนนี้ได้ต่อไปยังไงได้ที่อยู่ทุกวันนี้ค่ะเพราะกรรมยังทำให้เป็นคนนี้อยู่ถึงเวลาที่กรรมไม่ทำให้เป็นคนนี้จะเป็นคนนี้ต่อไปไม่ได้หมดกรรมที่ทำให้เป็นคนนี้เพราะฉะนั้นตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยค่ะเราคิดว่าเราจะตายตอนคิดไม่ตายแต่คิดแล้วตายได้เห็นแล้วตายได้ตายเร็วมากไม่มีใครรู้เลยแล้วจะไปอาลัยตอนไหนอะอาลัยตอนนี้สิค่ะคุณนิรันดร์ค่ะเอาดอกไม้นี่ไปทิ้งไหม
2: ไม่ครับ
0: เห็นไหม
2: อยู่แล้ว
0: อะไรไหมเพราะฉันยังไม่ได้รู้จักอะไรเลยแต่ว่าอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีก็ไม่รู้ใช่ไหมคะที่จะให้รู้ก็เอาดอกไม้นี่ไปทิ้งไหมไม
2: ่ก็สวยดี
0: ค่ะเอาผ้านั้นไปทิ้งไหม
2: ไม่ก็สวยดีอยู่
0: ก็เอาหมวกนั้นไปทิ้งไหม
2: ก็สวยนะคร
0: ับ อะไรทั้งนั้นความติดข้องความต้องการเยื่อใยที่เหนียวมากเลยนะคะบางสักเท่าไหร่ก็เหนียวเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยนะคะอะไรทั้งวันอะไรตลอดเวลาก็ไม่ได้รู้ด้วยนะคะอะไรที่สำคัญที่สุดคือความเป็นเราใช่ไหมคะดอกไม้นี่เอาไปทิ้งเอาไปเผาได้แต่เราตรงนี้อย่านะ
2: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหลงยึดถือเพียงสิ่งที่ปรากฏเหมือนกันเลยทางตาสีคล้ายๆกันหมดเลยแข็งก็เหมือนกันหมดแต่ตรงนี้ทำไมเป็นเราล่ะเห็นไหมฮะเพราะไม่รู้และความเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะความเป็นเรามีสามอย่างความเป็นเราด้วยความเข้าใจผิดตราบใดที่ไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดและดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะผู้ฟังที่มีปัญญามีบารมีที่สะสมมาแล้วนะคะประจักษ์แจ้งความจริงจึงเป็นอริยสาวกไม่อย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีพยานตรัสรู้เพียงองค์เดียวแต่เมื่อท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระโสดาบันขณะที่ฟังพระธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอัญญาโกณฑัญญะโกณฑัญญะรู้แล้วเป็นสาวกคนแรกที่รู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสามารถรู้ได้นะคะมิฉะนั้นถ้าพระองค์รู้ได้เพียงพระองค์เดียวเนี่ยจะเป็นความจริงเหรอแค่คนเดียวรู้ได้แต่ว่าความจริงนี้ต้องรู้ได้แต่ต้องด้วยปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วนะคะแต่ละพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยเห็นไหมคะต่างกันละขณะนี้เราฟังธรรมะเพื่อเราเข้าใจใช่ไหมแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยเพราะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะความจริงแท้ๆของสิ่งที่มีนี่คืออะไรสิ่งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่มีต้องเกิดขึ้นแต่เราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยอาศัยอะไรเกิดเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งซึ่งปรุงแต่งทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและกว่าจะรู้ได้นะคะเราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองมากกว่าที่ใครจะคิดได้เลยว่าปัญญาที่สามารถที่จะตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงกับเราเนี่ยความจริงมากกว่านั้นเท่าไหร่แต่เท่าที่เราสัตว์โลกสามารถที่จะฟังเข้าใจได้ก็ทรงแสดงตามกำลังของสัตว์โลกที่จะเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาของท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่เทียมเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยปัญญาของเราที่กำลังฟังเท่าพระสารีบุตรไหมค่ะอย่าได้คิดเลยนะคะเพียงแต่ว่าฟังเป็นสาวกได้ยินได้ฟังเป็นบารมีเป็นสาวกโพธิสัตว์ถ้าเห็นว่าคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นคำจริงนะคะไม่มีใครสามารถจะเปิดเผยความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังเกิดดับให้คนอื่นได้ค่อยๆเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงได้ตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นเป็นพระอริยสาวกแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจถึงระดับนั้นก็เป็นสาวกโพธิสัตว์ทำให้เราเนี่ยสนใจไม่ทอดทิ้งไม่ละเลยนะคะแต่ละคำเนี่ยใคร่ครวญไตร่ตรองแล้วก็มั่นคงว่าขณะเนี้ยมีสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมคะต้องเกิดแค่นี้ค่ะและแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากเลยเห็นก็เป็นหนึ่งได้ยินก็เป็นหนึ่งคิดก็เป็นหนึ่งชอบก็เป็นหนึ่งเพียงแค่เกิดระดับเห็นไหมคะกว่าคำแต่ละคำที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยจะค่อยๆอยู่ในใจนะคะอย่างมั่นคงเพิ่มขึ้นจนสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวันโดยความเป็นอนัตตานั่นก็แสดงว่าปัญญาได้อบรมนะคะพอที่จะสามารถมีความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเนี่ยตามลำดับขั้นจากไม่รู้เลยแล้วจะไปเข้าห้องปฏิบัติได้เป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนเนี่ยค่ะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนอกจากเป็นประโยชน์ตนยังเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเพราะว่าเราสามารถที่จะให้คนอื่นได้ยินได้ฟังตามสมควรบางคนก็พิมพ์หนังสือบางคนก็ทำอะไรก็แล้วแต่ทุกทางนะคะชวนเพื่อนมาฟังหรือให้มีการสนทนาธรรมทั้งหมดเนี่ยเพราะเราเห็นประโยชน์ยิ่งในชีวิตว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายตายเร็วตายช้าแล้วแต่กรรมกำหนดนะคะไม่ใช่ใครจะไปทำได้หมายความว่าเมื่อกรรมที่ได้ทำแล้วเนี่ยจะให้ผลได้เพียงให้เกิดดับไปขณะเนี่ยไม่เป็นขณะอื่นขณะสุดท้ายต้องเกิดสิ้นสุดกรรมนั้นทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แล้วอีกกรรมหนึ่งในสังสารวัฏเราก็ไม่รู้ว่ากรรมไหนนะคะถึงพร้อมที่จะให้เกิดสืบต่อจากขณะที่ตายแล้วก็ยังประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหลายที่สามารถจะให้ผลในชาตินั้นด้วยใครไปจัดทำให้ชีวิตแต่ละคนเนี่ยค่ะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยความไม่รู้เวลาฝันเนี่ยนะคะสนุกไหมในฝัน
2: ก็สนุกครับผม
0: แล้วตื่นขึ้นอยู่ไหนอะเหมือนเดี๋ยวนี้เลยเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนฝันไม่ต่างกันเลยนะคะถ้ารู้ความจริงว่าฝันคือคิดแต่ว่าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอย่างนี้ไม่มีเสียงปรากฏอย่างนี้จึงกล่าวว่าฝันเพราะเป็นคิดตลอด ด้วยอะไรคะด้วยความจำจำมีจริงไหม
2: มีจริงครับ
0: เป็นเราหรือเปล่า
2: ธรรมะไม่ใช่เราครับ
0: เนี่ยค่ะกว่าแต่ละคำที่คุณนิรันดร์กล่าวเนี่ยจะค่อยๆมั่นคงขึ้นไม่ใช่แค่พูดตอบจำได้รู้เรื่องนิดหน่อยแต่จนกระทั่งขณะนี้เนี่ยสภาพจำเนี่ยรู้เลยถ้าไม่จำจะคิดไหม
2: ถ้าไม่จำก็ไม่คิด
0: แล้วจะคิดเรื่องที่กำลังจำไหมขณะนั้นเห็นไหมคะแม้คิดยังเลือกไม่ได้เลยค่ะว่าจะคิดอะไรอยู่ดีๆก็คิดเนี่ยแต่อยู่ดีๆหรือเปล่าเพราะมีการจำสิ่งที่เคยผ่านมาเพราะฉะนั้นก็คิดถึงในสิ่งที่ผ่านมาแต่ในฝันนี่มันยุ่งเหยิงกว่านี้เยอะใช่ไหมคะอะไรก็ไม่รู้ไม่คิดเลยว่าจะฝันประหลาดประหลาดอย่างนั้นเหาะเหินเดินอากาศบ้างทำอะไรบ้างสนุกสนานบ้างตกใจบ้างสารพัดมาได้ยังไงคะมีคนเขียนบทละครให้เกิดขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ธรรมะปรุงแต่งแต่ละขณะเนี่ยค่ะให้ทราบว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยแม้เดี๋ยวนี้จะคิดอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าฟังตลอดใช่ไหมคะกำลังฟังเนี่ยก็คิดเรื่องอื่นไม่อยากจะคิดก็คิดเห็นไหมคะตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแค่เกิดระดับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยใครจะยังอาลัยในความเป็นเราใช่ไหมคะในเมื่อมันไม่ใช่เราสักอย่างเนี่ยแต่ละอย่างที่เคยเป็นเราเนี่ยเกิดแล้วหมดทั้งนั้นอย่างเห็นไฟนอกถนนเป็นกองๆนะฮะไม่เห็นเดือดร้อนเลยแต่ตรงนี้กำลังเผาอยู่ตรงนี้ความไม่รู้ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เดือดร้อนได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาศัยคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว45พรรษากี่คำคะมากมายมหาศาลเราได้ยินไม่ครบถ้วนหรอกในพระไตรปิฎกเพียงแค่บางคำบางส่วนแต่ประโยชน์อยู่ที่ว่าคำที่ตรัสจากปัญญาระดับไหนที่ตรัสรู้ความจริงตรัสคำว่าธรรมะทั้งหลายมั่นคงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยพระเช่นกว่าจะมีความเข้าใจนะคะปัญญาจากคำที่ได้ฟังไตรตรองเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมั่นคงขณะนี้ค่ะสามารถที่จะรู้การเกิดดับได้เพราะเป็นจริงถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะไม่มีทางละความเป็นเราไม่หมดความอาลัยค่ะตราบใดที่ยังเป็นเราจะหมดความอาลัยต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์พระอนาคามียังอาลัยแต่อาลัยไม่ใช่ในสิ่งที่เราอาลัย
2: ไม่มีตัวเราที่ตายนะ
0: ธรรมะเกิดธรรมะดับเราอยู่ไหน
2: แต่เราเข้าใจผิดอย่างมหันต์ว่ามีเรา
0: เพราะฉะนั้นต้องหมดความเข้าใจผิดจึงจะรู้ความจริงที่เป็นพระอริยสาวกได้ยินคำว่าอริยสาวกไม่ใช่สาวกธรรมดาต้องมีปัญญาที่ประจักษ์แจ้งอริยสัจสี
2: ่เพราะว่าไม่มีเราที่ตาย
0: แน่นอนฟังไว้
2: ถ้าไม่มีเราที่ตายคำถามก็แล้วอะไรล่ะคะ
0: ก็ธรรมะที่เกิดนั่นแหละดับ
2: เกิดแล้วดับไปทันที
0: เดี๋ยวนี้เลย
2: เด
0: ี๋
2: ยวนี้เลยแม้แต่ขณะตายก็เกิดแล้วดับ
0: เนี่ยคุณนิรันดร์พูดทีละคำเนี่ยดับไปทีละคำ
1: ดังนั้นพระองค์แสดงความตายนะครับโดยคณิกะก็มีนะครับโดยสมมุติก็มีหรือว่าโดยสมุจเฉทะก็มีดังนั้นถ้าเข้าใจความเป็นธรรมะนี่ครับแต่ละขณะของสภาพธรรมะเนี่ยมีอายุสั้นมากใช่ไหมครับรวดเร็วมากเลยทีละขณะจิตเนี่ยเกิดดับเร็วประมาณไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ารูปที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังเกิดดับช้ากว่าจิตแต่ว่าการที่คุณนิรันดร์กล่าวถึงจะสิ้นความเป็นบุคคลนี้ก็คือสมมุติว่าเป็นบุคคลนี้เพราะว่ามีกรรมหนึ่งที่เป็นชนกกรรมเป็นเหตุให้เกิดเป็นบุคคลนี้และกรรมนั้นเองนะครับที่เป็นเหตุให้ยังดำรงความเป็นบุคคลนี้อยู่ถ้ากรรมไม่ให้ผลเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปเนี่ยจะเป็นคนนี้ได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้จะสิ้นไปเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ทั้งสิ้นแล้วแต่กรรมเป็นเหตุให้เกิดเป็นบุคคลนี้และกรรมนั่นเองที่จะคอยอุปถัมภ์ที่จะให้ความเป็นบุคคลนี้ดำรงอยู่ต่อไปได้ให้เห็นให้ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องกระทบสัมผัสจนจุติเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้ไปแล้วก็เกิดใหม่ดังนั้นเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะครับจึงค่อยๆ คลายครับจากความยึดติดด้วยความไม่รู้นะครับเพราะว่าความติดข้องความยินพอใจเนี่ยเกิดกับความไม่รู้ดังนั้นมีความไม่รู้เป็นเหตุจึงมีความติดข้องยินดีพอใจอยู่ และเมื่อมีความรู้อย่างนี้ค่อยๆ คลายใช่ไหมครับแต่ว่าการสะสมของความยึดถือมาเนี่ยนานแสนนานจะเพียงฟังแค่นี้แล้วจะละความอะไรเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้ก็ยังยึดติดอยู่นั่นแหละแต่ยังมีความรู้ขึ้นบ้างดังนั้นธรรมะที่ละความอะไรได้ก็คือปัญญา
0: ปัญญาเกิดทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะไม่ทำหน้าที่ของอวิชชาไม่ทำหน้าที่ของความไม่รู้แต่ว่าเพราะเข้าใจจึงรู้ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายเราเลยค่ะอกุศลของเขาทำร้ายจิตของเขาแต่ที่ได้ยินน่ะเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วของเราเขาทำไม่ได้แต่ถ้าเราโกรธนะคะทำเองคนอื่นทำให้เราโกรธไม่ได้นอกจากกิเลสที่มีทำให้โกรธเกิดขึ้นกิเลสมีตั้งเยอะค่ะมากมายนับประมาณไม่ได้เลยขณะนี้นะคะจิตเกิดดับที่ไม่ปรากฏเยอะมากมีแต่เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างที่ปรากฏจิตก่อนเห็นไม่ได้ปรากฏเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อจากเห็นไม่ได้ปรากฏแต่ปรากฏแต่โลภะบ้างโทสะบ้างใช่ไหมคะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีที่ไม่ปรากฏเนี่ยมากด้วยเหตุนี้สิ่งใดๆที่ไม่ปรากฏเรารู้ไหมว่าเราเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างอย่างคุณหมออย่างเงี้ยหรือแต่ละคนอย่างเงี้ยแสนโกรธกลับนะจิตหนึ่งขณะที่ดับไปในฐานะที่เกิดแล้วเป็นอกุศลประเภทใดดับไปแล้วก็มีเชื้อของอกุศลนั้นสืบต่ออยู่ในจิตแต่ไม่ปรากฏนะคะจนกว่าชาติหนึ่งชาติใดจะปรากฏอย่างนกเนี่ยเกิดเป็นนกก็เกิดเป็นสุนัขเนี่ยสิ่งที่สะสมมาปรากฏเหมือนกันไหมไม่เท่ากันและยิ่งเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะก็ยิ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นที่สะสมมาแล้วทั้งหมดไม่ได้เกิดในชาตินี้ที่จะเป็นปัจจัยให้รู้ว่ามีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนนั้นน่ะค่อยๆเห็นธรรมะก่อนนี้เราไม่เคยรู้เลยนะคะแต่ว่าพอได้ฟังธรรมะแหละธรรมะค่อยๆปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาจึงถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ทีละเล็กทีละน้อยที่ใช้คำว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานไม่ใช่แค่ฟังอย่างนี้นะคะต้องเจริญอีกเข้าใจอีกเพิ่มอีกจนกระทั่งความเป็นอนัตตาเนี่ยก็ทำให้สภาพธรรมะระดับนั้นเกิดขึ้นได้ก็คลายความติดข้องเพราะค่อยๆรู้นิดหนึ่งยังมีอีกมากที่เราไม่รู้ค่ะแล้วก็มีอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นจิตรกมากเต็มไปด้วยสิ่งที่สะสมสะสมมาก
3: ราบท่านค่ะท่านอย่างค่ะด้วยอุปนิสัยหนูจะเป็นคนที่ทำอะไรนี่จะมุ่งมั่นมากแต่ว่าถ้าหากทำอะไรแล้วเสียใจมากนี่หนูก็จะเหมือนตะปูตึงใจเป็นหลายปีบางทีก็ยังไม่ยอมคลายเดี๋ยวเขาแวบเข้ามาในความคิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่รู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลังคิดนะแต่มันก็มาอยู่เรื่อยค่ะท่านอาจารย์
0: จนกว่าคุณหมอจะเห็นโทษ
3: เห็นโทษของความคิดนะฮะ
0: ค่ะเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าไม่มีเราและทุกสิ่งก็ผ่านไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วนะคะไร้ประโยชน์จริงๆเพราะเราไม่เห็นโทษถ้าเห็นโทษปุ๊บว่าโอ้เสียเวลาแค่คำว่าเสียเวลาเวลาของหมอมีค่าสำหรับอย่างอื่นมากกว่า
3: เห็นโทษนี่หมายถึงเห็นโทษของการคิดเรื่องไร้สาระเรื่องอดีต
0: เสียเวลาที่จะเป็นอย่างนั้นเอาเวลานั้นมาเป็นประโยชน์ฟังธรรมะเข้าใจหรืออะไรยังดีกว่าไม่ใช่เราที่จะพยายามไปไม่ให้เกิดแต่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละจะทำหน้าที่ขณะใดที่อกุศลเกิดขณะนั้นธรรมะฝ่ายกุศลเกิดไม่ได้เลยและใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยว่าอกุศลที่สะสมมาเนี่ยนะคะถึงจะเป็นฤาษีและมีอิทธิปาฏิหาริย์มีอภิญญาสมาบัติยังไงก็ตามแต่กิเลสสะสมมาคำนี้เห็นไหมคะตราบใดที่ยังมีเกิดได้ไม่เลือกหน้าและไม่เว้นด้วย
2: ตอนที่กิเลสเกิดเนี่ยพระไตรปิฎกกล่าวไว้เหมือนกับกรีดเป็นยางฮะยางก็จะออกมาทันใดเลย
0: รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนั้นเป็นกิเลสประเภทอาสวะค่ะไม่เหมือนกับประเภทนิวรณ์หรือสังโยชน์หรืออะไรพวกนั้นนะคะเพราะเหตุว่าเป็นไปตามการสะสมที่ทันทีที่เห็นปุ๊บก็ออกไปเลยเมื่อถึงเวลาที่จะเกิดเป็นจิตขณะนั้นก็เกิดได้เป็นจิตประเภทนั้นๆ ทุกขณะที่เป็นกุศลและอกุศลนะคะก็เป็นปัจจัยสะสมแล้วค่ะเป็นอุปนิสัยมีกำลังด้วยเป็นปกติด้วย
1: ก็ลองฟังคำของพระโพธิสัตว์นะครับที่ท่านเป็นหาริจดาบทข้าแต่มหาบพิตรกิเลส4อย่างเหล่านี้คือราคะโทสะโมหะมัทะเป็นของมีกำลังกล้าหยาบคายในโลกเมื่อกิเลสเหล่าใดลึงรัดแล้วปัญญาก็ไม่ถึงที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ควรแต่เห็นถึงกำลังของกิเลสที่ยังมีอีกมากไงครับที่ยังไม่ได้ปัจจัยถ้าเขามีปัจจัยเมื่อไหร่เนี่ยเกิดแน่นอนดังนั้นจึงไม่ประมาทอย่างที่ปัจฉิมวาจาที่พระองค์ตรัสไม่ประมาทคุณความดีทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจธรรมะเพราะความเข้าใจธรรมะนี่แหละจะเป็นเหตุให้ถึงความไม่ประมาทอย่างสูงสุดถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะกิเลสเกิดขึ้นเมื่อใดก็ยังประมาทอยู่ใช่ไหมครับถ้ายังไม่มีมรรคเกิดขึ้นประหารกิเลสตราบใดกิเลสนั้นก็ยังเกิดอยู่
0: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะส่วนตัวของคุณนิรันดร์จะทำอะไร
2: ทำความดีครับท่านอาจารย
0: ์ถูกต้องค่ะทุกโอกาสอย่าประมาทสักขณะเดียวแม้ความดีเพียงเล็กน้อยหนึ่งขณะก็มีค่าจริงๆแล้วนะคะการคิดถึงคุณก็เป็นความดีการทำสิ่งที่ดีแล้วก็จะรู้ว่าจะตอบแทนยังไงใช่ไหมคะที่ใช้คำว่าตอบแทนเนี่ยจะทำยังไงทำความดีตอบแทนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะมั่นคงในธรรมะที่ได้ยินได้ฟัง
2: ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: ค่ะเพราะทุกครั้งที่มั่นคงคือระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้มั่นคงได้เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
4: มีครับ
0: อะไรเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้คะ
4: ตอนนี้คือได้ยิน
0: ค่ะได้ยินเป็นธรรมะได้ยินเกิดหรือเปล่าคะ
4: เกิดครับ
0: ระดับ
4: ดับครับ
0: ไม่กลับไปอีกเลยหาอีกไม่ได้ดับจริงๆนะคะไม่กลับไปอีกแล้วยังชอบไหมคะสิ่งที่เกิดดับ
4: ยังอะไรอยู่ครับผม
0: ถูกต้องถูกต้องนะคะเพราะว่าดับไม่ได้ตราบใดที่ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับในขั้นฟังนะคะก็ยังค่อยๆ คลายความติดข้องระดับหนึ่งที่รู้ว่านี่ก็คือชีวิตไม่มีขณะไหนซึ่งยั่งยืนเลยนะคะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์ต่างๆมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆละความยึดมั่นว่าต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ใช่ไหมคะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เหมือนเราทำแต่ความจริงถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่ได้ทำมาแล้วเป็นปัจจัยนะคะก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยลึกซึ้งกว่านั้นคือเมื่อไม่มีเราแล้วอะไรทำก็คือปัจจัยละเอียดมากนะคะที่จะทำให้แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีหูจะได้ยินไหม
4: ก็จะไม่ได้ยิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นโสตะประสาทะรูปภาษาบาลีนะคะรูปพิเศษที่ต่างจากรูปอื่นเพราะเป็นรูปที่เสียงกระทบได
4: ้ครับผม
0: เสียงกระทบแข็งได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ครับ
0: ครับแต่มีรูปหนึ่งภายในหู
4: ครับผม
0: นะคะมองไม่เห็นเลยค่ะแต่รูปนั้นน่ะต่างกับรูปอื่นเพราะว่าสามารถกระทบกับเสียงได้เสียงอย่างเดียวกระทบกลิ่นไม่ได้กระทบรสไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละรูปก็ต่างต่างกันไปนะคะแต่มีรูป5รูปซึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานคือตาภาษาบาลีก็จักขุประสาทะสภาพของสิ่งที่เราเรียกว่าตาเนี่ยหมายความว่าสิ่งนั้นสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะที่เห็นเกิดขึ้นกระทบอื่นไม่ได้เลยหนึ่งนะฮะหูภาษาบาลีก็โสตะภาษาทะเป็นรูปที่กระทบเสียงจมูกภาษาบาลีว่าคานะภาษาทะคือเป็นรูปที่สามารถกระทบกลิ่นคนไทยเขาเรียกว่าจมูกเพราะเหตุว่าอยู่ภายในจมูกไม่ใช่อยู่ภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกันถ้าไม่มีรูปนี้กลิ่นจะปรากฏไม่ได้เลยเพราะกลิ่นต้องกระทบกับรูปนี้แล้วกลิ่นก็ไม่รู้อะไรรูปไม่รู้อะไรแต่เป็นเหตุให้จิตได้กลิ่นเกิดขึ้นรู้กลิ่นเฉพาะกลิ่นที่กระทบด้วยกลิ่นที่ไม่กระทบไม่ปรากฏแล้วรสต่างๆจะปรากฏไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับรสนั้นเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเรียกว่าชิวหาภาษาไทยเรียกว่าลิ้นเพราะฉะนั้นรูปนั้นนะไม่ใช่ตัวลิ้นทั้งหมดนะคะแต่ส่วนที่กระทบรสได้เป ็นชิวหาประสาทรูปอยู่กลางลิ้นมีไหมคะ
4: มีครับ
0: ค่ะ
4: รับรส
0: ขณะใดที่รสปรากฏใครทําไม่มีใครทำแต่เมื่อรสกระทบลิ้นขณะนั้นก็เป็นปัจจัยให้กรรมหนึ่งให้ผลว่าต้องรู้รสนั้นเราไม่รู้เลยค่ะเผ็ดแค่ไหนขมแค่ไหนใช่ไหมคะจนกว่าจะกระทบลิ้นและกระทบรสที่น่าพอใจก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้ากระทบรสที่ไม่น่าพอใจก็เป็นผลของอกุศลกรรมหมายความว่าการกระทำที่ไม่ดีให้ผลทางตาเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจทางหูได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมเป็นเหตุสามารถทำให้จิตเกิดขึ้นรู้เป็นผลของกรรมถ้ารู้สิ่งที่น่าพอใจก็เป็นกุศลและวิบากจิตวิบากหมายความถึงเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานที่เป็นจิตนะฮะใช้คำว่าวิบากเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นเหตุก็เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมจิตที่เป็นผลก็กุศลวิบากอกุศลวิบากถ้าเป็นอกุศลวิบากเป็นผลของกรรมอะไรคะอกุศลกรรมเพราะจิตที่ไม่เป็นกรรมก็มีค่ะจิตที่ไม่ใช่กุศลอกุศลก็มีไม่รู้หรอกถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว
4: ้ครับผม
0: เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะจะเริ่มรู้ความจริงก็ต่อเมื่อได้ฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งฟังเพิ่มขึ้นยิ่งเข้าใจสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่หนทางอื่นไม่มีนะคะนอกจากฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไตรตรองว่าจริงไหม
1: ท่านอาจารย์ครับได้ศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าใจเพียงเรื่องราวของสภาพธรรมะว่าแข็งมีจริงได้ยินมีจริงแต่ว่าความละเอียดของความรู้หรือปัญญาที่จะรู้ตรงลักษณะเนี่ยครับท่านอาจารย์คือไม่เข้าใจความที่สติสัมปชัญญะมีลักษณะอย่างไร
0: พระเจ้าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะอาศัยการเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระปัญญาของพระองค์เนี่ยระดับไหนและแต่ละคำเนี่ยต้องอาศัยการเวลาที่นานเท่าไหร่กว่าแต่ละคำที่เราได้ฟังนะคะจะมั่นคงขึ้นขณะนี้มีเห็นต้องเกิดแค่นี้ค่ะไม่เห็นการเกิดของเห็นและก็เห็นเกิดแล้วก็ดับก็ไม่เห็นการดับของเห็นแต่ก็มีเห็นแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเห็นหรือสงสัยหรืออะไรก็ตามนะคะเกิดเร็วแล้วก็ดับเร็วด้วยแต่ไม่มีการที่จะจงใจไปรู้อะไรด้วยเหตุนี้นะคะถ้ายังมีความข้องใจยังมีความสงสัยยังมีความจงใจขณะนั้นจะไม่รู้สัมมาสติเขาสามารถจะเกิดถึงเฉพาะลักษณะนั้นพร้อมปัญญาที่รู้ในความเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสัมมาสติที่เกิดพร้อมปัญญาที่ไม่รู้ไม่มีค่ะไม่ใช่สัมมาสติแน่เพราะที่จะเป็นสัมมาสติในมรรคมีองค์8ต้องมีปัญญาปัญญาจากขั้นการฟังนี่แหละจะค่อยๆปรุงแต่งนะคะขณะไหนก็ได้โดยความเป็นอนัตตาเกิดแล้วสิ่งที่สติระลึกก็อะไรก็ได้ไม่มีใครไปจัดแจงเลยเพราะสติเกิดแล้วก็ระลึกทันทีใครจะไปจัดแจงได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็ละเอียดนะคะคือฟังไปอะไรที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็เพราะเหตุว่าความไม่รู้ที่สะสมมาเนี่ยมากมหาศาลหนาแน่นทึบแค่ฟังอย่างนี้ไม่สามารถที่จะไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกทิ้งไปได้เลยหรือจะทำให้เบาบางก็ยังไม่ได้แต่เมื่อมีปัญญานะคะที่ฟังแล้วก็มั่นคงในความเป็นอนัตตาอย่างเดียวถึงจะป้องกันอกุศลที่จะลวงหรืออะไรได้เพราะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปวันนี้กระทบแข็งตลอดเวลา
1: ครับมี
0: แต่ไม่รู้สักขณะหนึ่ง
1: ก็หลงลืมไม่รู้ครับ
0: หลงลืมนะคะจนกว่าแข็งขณะนั้นนะคะตามปกติธรรมดาขณะอย่างเงี้ยปรากฏเพราะขณะที่เราไม่รู้แข็งจะกล่าวว่าแข็งปรากฏไหมดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วเนี่ยเนี่ยจับอย่างเงี้ยเกิดแล้วดับแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรากำลังพูดกำลังจงใจแข็งปรากฏกับสภาพที่รู้แข็งแต่ยังไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นหลายขั้นไหมคะว่าแม้ว่าแข็งมีอยู่ปรากฏชั่วขณะที่แสนสั้นจึงไม่รู้ว่ามีแข็งกำลังรับประทานอาหารเนี่ยคุณวิชัยรู้ไหมว่ามีแข็งตรงไหน
1: ไม่ได้พิจารณาเลยครับ
0: ข้าวในปากก็ทั้งอ่อนทั้งแข็ง ทุกอย่างหมดนะคะต้องมีค่ะ
1: okay.
0: แม้จะกระทบสัมผัสมือ okay. ตาหรืออะไรก็ตามนะคะธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานมหาภูตรูปเนี่ยก็มีธาตุแข็งอยู่แต่ทั้งวันเนี่ยก็ต้องมีขณะที่แข็งปรากฏนี่แน่นอนเช่นตื่นขึ้นมาจับผ้าเช็ดตัวนี่ก็แข็งละแต่ไม่รู้เลยและไม่ใช่แค่ผ้าเช็ดตัวใส่เสื้อรองเท้าจับกระทะอะไรอะไรหุงต้มอะไรทุกอย่างหมดแต่ไม่ปรากฏอาการของแข็งปรากฏว่ากระทะรองเท้านะคะเร็วปานนั้นเพราะฉะนั้นตัวลักษณะแข็งจริงๆเนี่ยไม่ได้ปรากฏความเป็นแข็งแต่ปรากฏความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่ดอกไม้ละทันทีที่เห็นเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าแค่เป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาถ้าตราบใดที่ยังไม่มีขณะที่จะเกิดขึ้นเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะว่าแค่เป็นสิ่งที่ปรากฏจะเป็นใครไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะจะปรุงแต่งให้เป็นความคิดไตรตรองนะคะเราจะใช้คำว่าสาธยายหรือเราจะใช้คำว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นแต่คิดบางครั้งก็ใคร่ครวญด้วยในธรรมะที่ได้ฟังขณะนั้นไม่ใช่เราเลยแต่เป็นปัญญาจนกว่าจะถึงขณะที่แข็งปรากฏจะอาบน้ำนะคะไม่เป็นน้ำหรอกเป็นแข็งหรือเป็นอ่อนหรือเป็นร้อนหรือเป็นเย็นขณะนั้นต่างกับขณะที่ไม่ได้สนใจเลยเพราะฉะนั้นจะเริ่มรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏด้วยดีปรากฏดีเพราะสติรู้ตรงนั้นเวลานี้ก็มีแข็งปรากฏแต่ไม่ได้ปรากฏด้วยดีเพราะสติไม่ได้รู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ขณะนั้นปรากฏด้วยดีเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าด้วยดีตรงนั้นสติรู้เพราะปัญญาน้อยมากเริ่มที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นมีแล้วก็ปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ว่ากว่าจะมีสิ่งนั้นปรากฏอีกหรือจะปรากฏเป็นสิ่งอื่นก็ตามแต่ใช่ไหมคะความเข้าใจในความเป็นอนัตตาต้องมั่นคงไม่อย่างนั้นโลภะก็เข้ามาอีกได้
1: พอฟังก็ยังมีปัจจัยให้คิดได้บ้างครับท่านอาจารย์ที่จะรู้ความเป็นธรรมะก็รู้ว่ายังห่างไกลอีกมากที่จะมีปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏ
0: เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะจึงเข้าใจลักษณะของขันติบารมีไม่อย่างนั้นจะเป็นขันติตอนไหนใช่ไหมคะขันติที่ว่าสภาพธรรมะทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดดับด้วยแต่ก็ไม่รู้แต่ปัญญารู้ขันติระดับไหนที่จะเป็นผู้ที่ฟังแล้วก็รู้ว่าถ้าไม่มีการเข้าใจไม่มีทางที่สภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะอวิชชาเนี่ยปกปิดมานานเท่าไหร่ทั้งวันทุกวันเนี่ยแสนโกรธกลับมาแล้วพระเชนก็เป็นผู้ที่อดทนนะคะที่รู้ว่าฟังและขณะที่ฟังก็เข้าใจความเข้าใจคือปัญญาก็จะทำหน้าที่ทีละเล็กทีละน้อยกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะไม่พูดถึงรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกที่ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความเข้าใจนั่นแหละเป็นธรรมะคือจิตเจตสิกไม่ใช่เราแต่เป็นเราเห็นเราฟังเห็นไหมคะถูกปกปิดไว้ด้วยสภาพธรรมะที่แม้ไม่ใช่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังไม่มีใครไม่รู้เนี่ยว่าจิตคืออะไรไม่มีใครไม่รู้ว่าเจตสิกคืออะไรไม่มีใครรู้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีจิตเจตสิกกระดับแต่ก็ลืมเพราะฉันสติไม่ลืมไงที่ใช้คำว่าสตินี่คือไม่ลืมเพราะว่าเกิดขึ้นนะคะเราจะใช้คำว่าระลึกรู้ก็ช้าไปเพราะสติเกิดแล้วทำหน้าที่แล้วรู้แล้วระลึกแล้วทันทีในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉันก็เป็นเรื่องของธรรมะค่ะที่อาศัยการฟังด้วยดีนะคะรู้ความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงไม่หวังแล้วก็เข้าใจไปเรื่อยๆนั่นแหละคือสัจจญาณซึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดแต่ไม่จำกัดเวลาว่าเมื่อไรและแต่ปัจจ
5: ั
0: ย
5: ตะปูตรึงใจอกุศลที่หยาบกระด้างเป็นเหมือนตะปูที่ตรึงใจเช่นความลังเลสงสัยและโทสะนั้นมีระดับมากน้อยต่างกันและจะคลายหรือถอนตะปูตรึงใจได้อย่างไรจากการสนทนาเจโตขีลสูตรและวินิพันธสูตรที่มสพ.17 มีนาคม 2555

0: ูแข็งไหมคะแล้วก็ความเคลือบแคลงสงสัยถ้ามีนะคะแข็งมั่นคงจะหมดสงสัยได้ไหมหรือว่าทำให้สงสัยอยู่นั่นแล้วไม่หมดสงสัยสักทีพิสูจน์ได้นะคะเท่าที่ฟังธรรมะมาเนี่ยหมดความสงสัยไหม
1: ไม่
0: หรือว่าก็ยังมีความสงสัยเพียงแต่มากหรือน้อยนะคะและความสงสัยเนี่ยจะถึงกับเป็นตะปูตรึงใจให้ไม่พิจารณาอะไรเพียงแต่สงสัยได้ฟังก็สงสัย
2: พระวินัยประจำวันที่7ตุลาคม2569วันนี้ก็จะเริ่มโกศียวรรคสิกขาบทที่8นะครับก็เป็นเรื่องของพระอุปนันทสากยบุตรนะครับก็เป็นเรื่องที่ในยุคสมัยนี้ควรที่จะเข้าใจอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภิกษุกับเงินและทองเป็นพระบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะครับก็เป็นเรื่องของพระอุปนันทสากยบุตรขออนุญาตกล่าวข้อความในพระวินัยครับโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันอันเป็นที่สถานพระราชทานเหยื่อแก่กระแตใกล้พระนครราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสากยบุตรเป็นกุรุปกะของสกุลหนึ่งรับภัตตาหารอยู่เป็นประจำของเคี้ยวและของฉันอันใดที่เกิดขึ้นในสกุลนั้นเขาย่อมแบ่งส่วนจากของนั้นไว้ถวายท่านพระอุปนันทสากยบุตรเย็นวันหนึ่งในสกุลนั้นมีเนื้อเกิดขึ้นเขาจึงแบ่งส่วนเนื้อนั้นไว้ถวายท่านพระอุปนันทสากยบุตรเด็กของสกุลนั้นตื่นขึ้นในเวลาเช้ามืดร้องอ้อนวอนว่าขอจงโทษทีครับจงให้เนื้อแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้สามีจึงสั่งภรรยาว่าจงให้ส่วนของพระแก่เด็กเราจักซื้อของอื่นถวายท่านครั้นแล้วเวลาเช้าท่านพระอุปนันทสากยบุตรนุ่งอันตรวาสกแล้วถือบาตรจีวรเข้าไปสู่สกุลนั้นครั้นแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายทันใดบุรุษนั้นเข้าไปหาท่านพระอุปนันทสากยบุตรกราบแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบเรียนว่าท่านเจ้าข้าเมื่อเย็นวานนี้มีเนื้อเกิดขึ้นผมได้แบ่งส่วนจากเนื้อนั้นไว้ถวายพระคุณเจ้าเด็กคนนี้ตื่นขึ้นแต่เช้ามืดร้องอ้อนวอนว่าจงให้เนื้อแก่ข้าพเจ้าผมจึงได้ให้เนื้อส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็กพระคุณเจ้าจะให้ผมจัดหาอะไรมาถวายด้วยทรัพย์กระหาปณะหนึ่งขอรับท่านพระอุปนันทสากยบุตรถามว่าเธอบริจาคทรัพย์กหาปณะหนึ่งแก่เราแล้วหรือบุรุษผู้นั้นนะครับก็กล่าวว่าขอรับผมบริจาคแล้วพระอุปนันทะกล่าวว่าเธอจงให้กหาปณะนั้นแหละแก่เราบุรุษนั้นได้ถวายกหาปณะแก่ท่านพระอุปนันทสากยบุตรในทันใดนั้นเองแล้วเพ่งโทษติเตียนพูนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรเหล่านี้รับรูปิยะเหมือนพวกเราภิกษุทั้งหลายได้ยินบุรุษนั้นเพ่งโทษติเตียนพูนธนาอยู่บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพูนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทสากยบุตรจึงได้รับรูปิยะเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังพระชนอยู่ก็ลองพิจารณาดูครับถ้าในยุคปัจจุบันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจะมีผู้ใดสามารถจะรู้ว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นนะครับหรือความประพฤติของภิกษุนั้นเหมาะควรหรือไม่เหมาะควรอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นความเคารพอย่างยิ่งเลยนะครับในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่ามีเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วก็เ รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมไม่ควรนะครับไม่เหมาะสมก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าครับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นข้าวมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุปนันทสากยบุตรว่าอุปนันทะข่าวว่าเธอรับรูปิยะจริงหรือท่านพระอุปนันทสากยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าโมฆะบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนเธอจึงได้รับรูปิยะเล่าการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงติเตียนท่านพระอุปนันทสากยบุตรโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคุกคีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปารภความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำมีคาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการนะครับภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าพระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสสักขิยปาจิตตินะครับนี่ก็เป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะครับของพระบัญญัติในข้อนี้นะครับรับก็ดีให้รับก็ดีนะครับซึ่งทองเงินเนี่ยครับหรือให้ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนเนี่ยครับก็ไม่ได้นะครับก็เป็นการก้าวล่วงสิกขาบทนะครับทีนี้ในสิกขาบทวิพังนะครับก็ขออนุญาตกล่าวบางส่วนนะครับที่ชื่อว่าทองคือชาตะรูปังท่านกล่าวว่าท่านกล่าวหมายถึงสัตถุวันนะก็คือในวงเล็บมีสีดุจพระวันนะของพระศาสดานะครับดังนั้นพระวันนะของพระองค์นะครับก็มีเสียงเหมือนมีสีเหมือนทองเลยนะครับที่ชื่อว่าเงินรัชตังได้แก่กหาปณะมาศกที่เขาทำด้วยโลหะมาศกที่ทำด้วยไม้มาศกที่ทำด้วยครั่งซึ่งใช้ทำการค้าขายได้นะครับคำว่ารับคือรับเองเป็นนิสสักขีคำว่าให้รับคือให้คนอื่นรับแทนเป็นนิสสักขีคำว่ายินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ความว่าหรือยินดีทองเงินที่เขาเก็บไว้ให้ด้วยบอกว่าของนี้จงเป็นของพระคุณเจ้าดังนี้เป็นต้นเป็นนิสสักขีทองเงินที่เป็นนิสสักขีต้องสละท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุพึงเสียสละรูปิยะนั้นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉียงบ่ากราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้ารับรูปิยะไว้แล้วของนี้ของข้าพเจ้าเป็นของจำจะสละข้าพเจ้าสละรูปิยะนี้แก่สงฆ์ท่านสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงรับอาบัติถ้าคนทำการวัดหรืออุบาสกเดินมาในสถานที่เสียสละนั้นพึงบอกเขาว่าท่านจงรู้ของสิ่งนี้ถ้าเขาถามว่าจะให้ผมนำของสิ่งนี้ไปหาอะไรมาอย่าบอกว่าจงนำของสิ่งนี้ หรือของสิ่งนี้มาควรบอกแต่ของที่เป็นกัปปิยะเช่นเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยถ้าเขานำรูปิยะนั้นไปแลกของที่เป็นกัปปิยะมาถวายเว้นภิกษุผู้รับรูปิยะภิกษุนอกนั้นฉันได้ทุกรูปถ้าได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พึงบอกเขาว่าโปรดช่วยทิ้งของสิ่งนี้ถ้าเขาทิ้งให้นั่นเป็นการดีถ้าเขาไม่ทิ้งให้พึงสมมุติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะนะครับนี่ก็เป็นความละเอียดนะครับว่าการสละเงินทองนะครับก็เป็นการสละท่ามกลางสงฆ์นะครับแล้วก็เมื่อเสียสละแล้วก็แสดงอาบัตินะครับแต่เราจะสังเกตได้ว่านะครับในสิกขาบทก่อนๆเมื่อสละแล้วก็จะคืนให้ใช่ไหมครับอย่างสันถัดต่างๆนะครับก็จะคืนให้แต่เงินทองไม่สมควรแก่พระภิกษุนะครับไม่คืนให้นะครับก็ต้องถ้ามีคนที่ผ่านมานะครับอย่างอุบาสกเป็นต้นนะครับหรือคนทำการวัดเนี่ยครับก็บอกเขานะครับท่านจงรู้สิ่งนี้นะครับถ้าเขารู้มีความสามารถฉลาดนะครับถ้าเขาบอกว่าให้กับผมหาอะไรมานะครับภิกษุจะบอกไม่ได้เลยนะครับว่าให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มานะครับไปหาเนยใสมาน้ำมันมาน้ำผึ้งมาน้ำอ้อยมาไม่ได้เลยนะครับนั่นเป็นการจัดการเงินทองแล้วภิกษุไม่เกี่ยวกับเงินทองโดยปริยายใดๆเลยถ้าไปบอกให้เขาหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาด้วยเงินทองนี่ครับนั่นก็ไม่สมควรแล้วนะครับทีนี้แล้วจะทำยังไงนะครับก็บอกสิ่งที่สมควรได้นะครับว่าเธอจงท่านจงพิจารณาสิ่งนี้นะครับแล้วก็สามารถบอกสิ่งที่สมควรแก่ภิกษุได้นะครับอย่างเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นนะครับถ้าเขาจัดหามาถวายเว้นภิกษุผู้รับเงินทองนะครับภิกษุนอกนั้นสามารถที่จะฉันได้ทุกรูปเลยนะครับนี่ก็เป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะครับของพระวินัยองห้าของภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะองห้านั้นดังนี้คือ1ไม่ถึงความลำเอียงด้วยความชอบพอ2ไม่ถึงความลำเอียงด้วยความไม่ถึงความลำเอียงเพราะเกลียดชัง3ไม่ถึงความลำเอียงเพราะงมงาย4ไม่ถึงความลำเอียงเพราะกลัวและ5รู้จักว่าทำอย่างไรเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้งนะครับดังนั้นบุคคลหรือว่าภิกษุที่จะทิ้งรูปิยะนี่ครับที่จะสมมุติภิกษุต้องประกอบด้วยองค์5ประการก็คือไม่มีอคติทั้ง4นะครับอคติก็คือฐานะที่ไม่พึงถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นฉันทาคตินะครับพยาคติโมหาคตินะครับแล้วก็พยาคตินะครับก็เป็นเรื่องของอกุศลทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้งนะครับวิธีสมมุติภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะพึงขอภิกษุให้รับข้อตกลงก่อนดังนั้นการที่จะให้ภิกษุผู้ใดเป็นผู้ทิ้งรูปิยะก็ต้องขอภิกษุรูปนั้นก่อนนะครับให้ตกลงกันก่อนนะครับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าดังนี้คำสมมุติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะการสมมุติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดภิกษุมีชื่อนี้สงสมมุติให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ภิกษุรับสมมุตินั้นแล้วทิ้งพึงทิ้งอย่าหมายที่ตกถ้าทิ้งหมายที่ตกต้องอาบัติทุกขดเห็นไหมครับเพราะว่ายังไงครับจิตกับกรอกโลเลนะครับถ้าหมายที่ตกแล้วถ้าเกิดความติดข้องต้องการก็อาจจะไปนำสิ่งนั้นมานะครับเพราะว่าขณะที่ทิ้ง เป็นผู้ที่หมายที่ตกนะครับอันนี้ก็เห็นถึงความละเอียดอย่างยิ่งเลยนะครับของพระวินัยนะครับก็กราบอาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมในสิกขาบทข้อนี้ครับอาจารย์ครับ
1: กราบเรียนอาจารย์วิชัยและอาจารย์ขอบพันครับเป็นสิกขาบทนะครับที่คือในโกศียวรรคสิกขาบทที่8นะครับก็เป็นสิกขาบทที่นะครับทรงบัญญัติเรื่องภิกษุนะครับที่รับเงินทองนะครับหรือแม้แต่ยินดีเงินทองนะครับรับเงินทองเนี่ยนะครับหรือจะให้ผู้อื่นรับก็ตามนะครับหรือภิกษุนะครับมีความยินดีนะครับในทองเงินที่เขาเก็บไว้ให้ครับเป็นอาบัตินิสักขิยะปาจิตติครับเป็นอาบัติที่จำต้องสละนะครับนะครับนิสักขิยะปาจิตติหมายความว่าเป็นอาบัติที่จำต้องสละสิ่งที่ได้รับมานะครับจึงจะพ้นจากอาบัติได้นะครับแต่ในสิกขาบทก่อนก็เป็นเรื่องของสันทัดนะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งที่สันทัดที่เป็นไปตามพระบัญญัติหรือไม่เป็นตามพระบัญญัติถ้าไม่เป็นไปตามพระบัญญัติก็ต้องอาบัตินะครับก็ขอย้อนไปสิกขาบทก่อนหน้านี้นิดนึงครับว่าบางครั้งก็กล่าวคำเร็วไปนะครับบางทีกล่าวความว่าภิกษุณีครับขออภัยครับคือกล่าวความว่าภิกษุณีไปกล่าวสั้นไปว่าเป็นภิกษุก็มีนะครับต้องขออภัยด้วยครับบางทีกล่าวว่าภิกษุเช่นภิกษุให้ภิกษุณีนะครับที่สั่งให้ทำการซักย้อมสางซึ่งขนเจียมนะครับก็ต้องอาบัตินะครับอาบัตินิสิกขาปาจิตตินะครับแต่บางครั้งก็กล่าวเหลือไปนะครับตกกล่าวว่าแทนที่จะเป็นภิกษุณีก็กล่าวความเป็นภิกษุนะครับก็กล่าวคำเร็วไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนในสิกขาบทนี้ก็เป็นเรื่องของเงินทองนะครับก็เป็นเรื่องที่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคนะครับเสด็จประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเยี่ยแก่กระแตเขตพระนครราชคฤห์นะครับก็เป็นเรื่องของท่านอุปนันทสักยบุตรนะครับท่านก็มีสกุลนะครับที่เป็นผู้ที่คอยที่จะแบ่งส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวของฉันที่เกิดขึ้นในสกุลนั้นนะครับก็สกุลนั้นก็ได้ทำการแบ่งส่วนนะครับไว้ให้กับท่านนะครับเพื่อที่จะถวายท่านพระอุปันทะสักยบุตรนะครับก็คือพระอุปันทะสักยบุตรก็มีผู้ที่เป็นมีสกุลหนึ่งก็คอยที่จะนะครับที่จะถวายนะครับปัตตหารเป็นประจำของเกียรติของฉันนะครับที่เกิดขึ้นก็แบ่งส่วนไว้ให้นะครับแต่ก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็คือนะครับก็เย็นวันหนึ่งนะครับเนื้อเกิดขึ้นนะครับเขาก็แบ่งส่วนเนื้อนั้นไว้ที่จะถวายท่านพระอุปนันทสักยบุตรนะครับก็จากนั้นมาแหละครับเด็กของสกุลนั้นตื่นขึ้นในเวลาเช้ามืดนะครับร้องอ้อนวอนก็กล่าวว่าจงให้เนื้อแก่ข้าพเจ้านะครับครับก็บุรุษผู้เป็นบุรุษก็ได้สั่งนะครับก็คือบุรุษผู้สามีได้สั่งภรรยาว่าจงให้ส่วนของผ้าแก่เด็กเราจะซื้อของอื่นถวายท่านนะครับก็ตกลงกับภรรยาไว้นะครับขั้นเวลาเช้าท่านพระบรมศักยบุตรก็ได้ไปที่สกุลนั้น นะครับได้ก็คือลงอัตตระ

ครับก็คือบุรุษสกุลนั้นนะครับก็ได้กล่าวกับพระวนันทสักยบุตรนะครับว่าพระคุณเจ้าจะให้ผมจัดหาอะไรมาถวายด้วยทรัพย์กหาปณะหนึ่งขอรับนะครับในเมื่อเขาได้ให้เนื้อแก่เด็กแล้วนะครับก็ส่วนของเนื้อแก่เด็กนะครับซึ่งจริงๆนะส่วนของเนื้อนั้นความจริงจะถวายพระคุณเจ้าครับพระอุปนันทสักยบุตรนะครับแต่ว่าก็ให้เด็กแทนนะครับเพราะเด็กต้องการนะครับตื่นแต่เช้ามืดเลยนะครับก็ตกลงเขาก็ที่จะถวายอย่างอื่นนะครับอะไรที่จะจัดหาถวายด้วยทรัพย์กหาปณะหนึ่งนะครับเพียงแค่กล่าวเท่านั้นเองนะครับจะให้จัดหาอะไรมาถวายด้วยทรัพย์กหาปณะหนึ่งยังไม่ได้คือไม่ได้หมายความว่าจะให้เป็นเงินแทนเลยนะครับนะครับข้อความที่มีข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยครับนะครับก็มีข้อความว่าพระคุณเจ้าจะให้ผมจัดหาอะไรมาถวายด้วยทรัพย์กหาปณะหนึ่งขอรับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจะให้จัดหาสิ่งของนะครับก็คือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่จะมาถวายไม่ใช่จะถวายเงินนะครับแต่พอดีก็กลายเป็นว่าท่านอุปนันทสักยบุตรถามว่าเธอบริจาคทรัพย์กหาปณะหนึ่งแก่เราแล้วหรือนะครับในเมื่อบุรุษได้ทราบอย่างนั้นก็ตอบไปว่าขอรับผมบริจาคแล้วนะครับแต่ถ้าอุปนันทสักยบุตรก็กล่าวไปว่าเธอจงให้ขหาปณะนั้นแหละแก่เรานะครับไปบอกเลยนะก็คือไปบอกให้เขาให้ขหาปณะนั้นแก่ก็คือท่านอุปนันทสักยบุตรกลับกลายเป็นว่าเธอจงให้ขหาปณะนั้นแหละแก่เรานะครับบุรุษนั้นก็ได้ถวายกหาปณะนั้นแก่ท่านอุปนันทสักยบุตรในทันใดนั้นเองแล้วเพ่งโทษติเตียนโภตนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้รับรูปิยะเหมือนพวกเราก็หาได้ยากเลยครับเห็นไหมครับบุคคลในครั้งพุทธกาลท่านรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรแม้พึ่งถวายกหาปณะไปต่อหน้าทันใดนั้นเองก็เพ่งโทษต่อหน้านั้นเลยนะครับดีไหมครับสมัยนี้ที่ถวายเงินแล้วกล่าวเพ่งโทษติเตียนโภตนาเลยมีไหมครับก็ยังไม่ทราบจะมีหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบใช่ไหมครับแต่เขาแสดงว่าเป็นผู้ที่กล้าที่จะพูดความจริงทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอไม่รอเวลาให้เสียการใช่ไหมกล่าวสิ่งที่เป็นโทษจริงๆให้พระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรอย่างเช่นพระอุปนันทสักยบุตรได้รู้เลยนะครับว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้รับรูปิยะเหมือนพวกเราคือจริงๆแล้วบุรุษนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะถวายทรัพย์ก่อนหน้านี้หรอกครับตั้งใจจะเอาสิ่งอื่นมาแทนทรัพย์ในราคากหาปณะหนึ่งกหาปณะหนึ่งนี้ก็มากนะครับนะครับกหาปณะหนึ่งก็คือ4บาทนะครับในสมัยนั้นนะครับเงินตาที่แลกเปลี่ยนกันนะครับนะครับอย่างเช่นที่กรุงราชคฤห์เนี่ยนะครับ5มาสกเป็น1บาทนะครับไม่แค่1บาทไทยนะครับ5มาสกเป็น1บาท4บาทก็คือ20มาสกเป็น1กหาปณะมากนะครับนี่ครับก็ภิกษุทั้งหลายก็ได้ยินบุรุษนั้นเพ่งโทษติเตียนโภตนาก็ในบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความละเอียดเป็นผู้ใคร่ต่อศีลขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโภตนาถึงการกระทำของท่านพระอุนันทสักยบุตรนะครับว่าทำไมฉะไหนท่านอุปนันทสักยบุตรจึงได้รับรูปิยะเอ้าแล้วก็กราบทูลทั้งนั้นแด่พระผู้ภาคเจ้านะครับก็เป็นเหตุให้พระองค์นะครับได้รับสั่งให้มีการประชุมภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พระองค์ก็ทรงสอบถามท่านอุปนันทสักยบุตรว่าดุกละอุปนันทะกล่าวว่าเธอรับรูปิยะ

0: จริงหรือท่านพระวนันทศักยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะก็ส่งติเตียนนะครับถึงการกระทำนะครับการพงก็ตัดติเตียนนะดูกระหม่อมข้าพเจ้าการกระทำของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่จิตของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นเธอจึงได้รับรูปิยะเล่านะครับก็นี่ก็เป็นคำที่พระองค์ทรงติเตียนนะครับแล้วก็พระองค์ก็ตรัสถึงการกระทำเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นไปที่จะให้บุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสได้เลื่อมใสหรือเลื่อมใสยิ่งขึ้นนะครับหรือจริงๆแล้วการกระทำนั้นแหละเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนพวกที่เลื่อมใสแล้วเห็นไหมครับที่เลื่อมใสแล้วก็จะกลับกลายเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับยังไม่ต้องกล่าวถึงพวกที่ยังไม่เลื่อมใสเลยนะครับแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทนะครับก็ทรงเตียนพระอนันทะโดยประการต่างๆนะครับกับก็เรื่องของการที่เป็นคนเนี่ยครับตัดโทษต่างๆนะครับของการไม่สังวรด้วยความเป็นผู้เลี้ยงยากการบำรุงยากมากๆสันโดษก็ไปครับความไม่สันโดษนะครับความไม่สันโดษก็คือไม่ยินดีตามมีตามได้นั่นเองนะครับไม่ยินดีตามกำลังไม่ยินดีตามควรนะครับก็จะมีความละเอียดนะครับโทษของความที่เป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากนะครับเป็นผู้มากมากเป็นผู้ไม่สะดวกเป็นผู้คุกคีแล้วก็เกียจคร้านแล้วก็ตัดคุณของความเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายนะครับความเป็นคนบำรุงง่ายนะครับคนมากน้อยสันโดษขัดเกลานะครับความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าลุ่มสายการไม่สะสมพระการปราลบความเพียรโดยอเนกปริยายนะครับก็แสดงว่ามีปริยายต่างๆประการต่างๆนั่นเองนะครับก็ส่งกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องงานที่เหมาะสมแก่เรื่องงานแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วก็ส่งรับสั่งภิกษุทั้งหลายนะครับนะครับถึงเหตุที่พระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทด้วยอำนาจประโยชน์10ประการนะครับเพื่อความระวดีแห่งสงฆ์นะครับเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากนะครับเห็นมั้ยครับเมื่อบัญญัติสิกขาบทแล้วเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์นะครับสงฆ์ก็อนุโมทนายินดีนะครับเพื่อความสำราญความอยู่เป็นปกติสำราญด้วยสิกขาบทที่เป็นเครื่องขัดเกลาไม่เป็นโทษนะครับอยู่สำราญนะครับภิกษุที่ไม่มีข้อที่เป็นโทษเลยอยู่สำราญนะครับเป็นที่อยู่สำราญแห่งสงฆ์ข่มบุคคลผู้เก้อยากเพราะมีสิกขาบทที่ทรงแสดงเนี่ยครับจึงเป็นการข่มไงครับถ้าไม่มีสิกขาบทนะครับที่พระองค์ทรงบัญญัติเนี่ยจะข่มได้ไงครับก็เป็นที่ได้ช่องของคนผู้เก้อยากคือผู้ไม่ละอายนั่นเองใช่ไหมครับนะครับถ้าไม่มีสิกขาบทที่ทรงบัญญัติก็จะเอาอะไรมากล่าวหาภิกษุผู้ไม่มีความละอายใช่ไหมครับภิกษุผู้ไม่มีความละอายก็จะหาข้ออ้างใช่ไหมครับแต่เมื่อมีสิกขาบทที่ทรงบัญญัติก็สามารถข่มได้ว่าข้อนี้ผิดตรงไหนไม่ควรตรงไหนเนี่ยเพื่อข่มบุคคลผู้เกิดยากเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลพิธีรักเมื่อข่มบุคคลผู้เกิดยากแล้วใช่ไหมครับก็เป็นความอยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลด้วยนะครับถูกต้องไหมครับเพราะตราบใดถ้ามีภิกษุที่ทุศีลเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้ก่อทุกข์ก่อโทษประการต่างๆได้ใช่ไหมครับนะครับจึงเป็นไปเพื่อความอยู่สำราญแห่งผู้ภิกษุผู้มีศีลพิธีรักด้วยนะครับเป็นมีศีลพิธีรักนี่ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีเจตนาที่จะล่วงสิกขาบทนะครับเพื่ออบรมเจริญปัญญานะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ป้องกันอาสวะนะครับที่จะมังเกิดในปัจจุบันโทษที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับโทษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโทษประการต่างๆนะครับหรือก็โทษที่จะเกิดในอนาคตนะครับก็เป็นการกำจัดโทษนะ โทษคืออะไรครับที่จะมาเกิดในอนาคตเช่นนะครับขณะที่เป็นไปให้เกิดในอบายนะครับประการต่างๆนะครับถูกโทษแล้วใช่ไหมครับเกิดในอบายเนี่ยนะครับหนักมากเลยนะครับโทษนะแม้กระทั่งการที่จะป้องกันโทษในปัจจุบันก็เพราะสิกขาบทนั่นเองนะครับเราเป็นการกำจัดอาสวะนะครับที่จะมาเกิดในอนาคตก็คือสิ่งให้เกิดโทษนั่นเองเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสก็เมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ก็ชื่นชมยินดีใช่ไหมครับเห็นไหมครับสิกขาบทแต่ละข้อบุคคลที่ถ้ายังไม่เลื่อมใสเนี่ยแต่เมื่อรู้ว่าพระผู้ภาคทรงบัญญัติสิกขาบทเนี่ยก็รู้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นโทษและเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความผาสุกเพื่อขจัดอกุศลประการต่างๆนะครับเพื่อรู้ความจริงก็เลื่อมใสใช่ไหมครับผู้ที่เลื่อมใสนะครับที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสที่เลื่อมใสแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสยิ่งขึ้นนะครับในภิกษุในเพศบรรพชิตที่ประพฤติไม่เป็นผู้ทุศีนั่นเองนะครับประพฤติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความกำจัดเพื่อกำจัดทุกข์ออกจากทุกข์นะครับเห็นไหมครับชุมชนที่เลื่อมใสแล้วก็ยิ่งดึงเลื่อมใสยิ่งขึ้นเพราะสิกขาบทที่ผู้ภาคทรงบัญญัตินั่นเองถ้าไม่มีสิกขาบทจะทำไงครับเห็นไหมครับพระมหากรุณาที่ทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อประโยชน์จริงๆนะครับเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมนะครับพระสัทธรรมก็มีทั้งปริยัติสัทธรรมนะครับการเล่าเรียนพระพุทธพจน์ปฏิสัทธรรมนะครับเป็นเมื่อเล่าเรียนพระพุทธนะครับโดยรู้รอบเป็นที่เข้าใจนะครับก็เป็นเหตุให้มีการปฏิปัตตินะครับสมควรแก่สภาพธรรมะนะครับที่ควรรู้ยิ่งเห็นไหมครับและปฏิเวทะเพื่อความแทงตลอดก็คือประจักษ์นั่นเองสามารถดับกิเลสได้ที่สุดเนี่ยเป็นความตั้งมั่นต้องไหมครับสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติและเพื่อถือตามพระวินัยนะครับต้องปฏิบัติตามพระวินัยใช่ไหมครับให้เป็นที่ภิกษุได้ศึกษาปฏิบัติตามเพราะมีข้อประพฤติปฏิบัติที่พระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วแต่ให้ได้ถือตามปฏิบัติตามนะครับได้ดีด้วยความละเอียดตึกซึ้งนะครับเนี่ยครับก็จะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับทรงติเตียนแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทด้วยอำนาจประโยชน์สิบประการนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะครับว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสกยปาจิตตีครับก็ในสิกขาบทที่ผ่านท่านก็แสดงว่าชื่อว่าทองตรัสหมายทองคำนะครับชื่อว่าเงินที่ชื่อว่าเงินได้แก่กาปณะมาศกที่ทำด้วยโลหะมาศกที่ทำด้วยไม้มาศกที่ทำด้วยครั่งซึ่งใช้เป็นมาตาสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ครับที่ชื่อว่าเงินนี่มีความหมายที่ก็คือกหาปณะนั่นเองนะครับเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเพียงคำผ่านๆ นะครับต้องเข้าใจด้วยว่าพระบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วเนี่ยนะครับจะมีสิกขาบทวิพังอย่างเช่นเงินเนี่ยเราคงไม่เข้าใจไปเองใช่ไหมครับว่าเป็นเพียงแค่เงินอาจจะคิดว่าเป็นเงินที่ยังไม่มีการที่จะแบบแปรรูปเป็นมาทำเป็นสิ่งที่ทำเป็นมัดที่เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนนะครับอาจจะเข้าใจเป็นงั้นก็ได้แต่ว่าเงินนี่หมายถึงว่าสิ่งที่แลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับสิ่งที่ชัดที่สำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้นะครับเช่นกหาปณะนะครับมาสุนะครับมาสุนี่ก็เป็นหน่วยหนึ่งของมูลค่าของเงินนั่นเองนะครับและแต่ว่าวัสดุที่จะทำเป็นมาสุเนี่ย ทำด้วยโลหะก็ได้นะครับทำด้วยไม้ก็ได้ทำด้วยคลั่งก็ได้นะครับก็จะมีการกระทำที่ให้เป็นเครื่องหมายมาดุลนะครับทำด้วยไม้ก็ให้เป็นรู้ว่าอันนี้เป็นมาตราสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับแต่ส่วนคำว่าจริงๆอะคำว่าทองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือข้อความในทุติยสมันตปาสาธิกาแปลนะท่านก็เรียกพระชีวิวันของพระศาสดานะครับคือทองคำเป็นเช่นกับพระชีวิวันแห่งพระตถาคตนะครับโลหะพิเศษมีสีเหมือนพระชีวิวันของพระศาสดานี้ชื่อว่าชาตะรูปะทองคำธรรมชาติเห็นไหมครับพระชีวิวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็นะครับพระชีวิวันนะครับก็เหมือนกับทองคำเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อความที่ท่านแสดงไว้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือก็พูดถึงรูปิยะเนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือในความหมายนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นใช้มาเป็นมาตราแลกเปลี่ยนนะครับซื้อขายกันนะครับเพราะในการที่ภิกษุแม้ไม่ได้รับกับมือก็ตามนะครับแต่ใช้ให้ผู้อื่นรับครับก็ไม่พ้นจากอาบัตินะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ตนเองไม่รับแต่ให้ผู้อื่นรับแทนไม่เป็นอาบัติไม่ใช่นะครับไม่เป็นดังนั้นนะครับให้ผู้อื่นรับแทนภิกษุนั้นก็ภิกษุที่สั่งให้รับแทนนั่นแหละครับก็ไม่พ้นจากอาบัติดิสกยะปาจิตตินะครับรับซึ่งทองเงินนะครับเงินในที่นี้ก็คือท่านก็เห็นไหมก็ได้ที่กล่าวแล้วก็คือกาปณะหรือมาสกที่ชาวไทยทำเป็นสิ่งที่เป็นมาตราสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับหรือยินดีทองเงินที่อันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสกิยปาจิตตินะครับแม้ไม่ได้รับกับมือนะครับแต่อย่างเช่นข้อความที่ท่านนะครับในอัตถกถาท่านก็นะครับในหรือก็คือก่อนหน้านี้ก็คือในสิกขาบทที่พังนะครับหรือยินดีทองเงินที่เขาเก็บไว้ให้ด้วยบอกว่าของนี้จงเป็นของพระคุณเจ้าดังนี้เป็นต้นเป็นนิสกีทองเงินที่เป็นนิสกีต้องเสียสละในท่ามกลางสงฆ์นะครับครับเพียงแต่ว่ายินดีในทองเงินผู้ที่ให้นะครับบอกว่าของเนี่ยเป็นของพระคุณเจ้านะครับถ้าภิกษุนั้นยินดีนะครับก็คือไม่ปฏิเสธนะครับด้วยกายหรือวาจาเลยเนี่ยนะครับไม่ปฏิเสธเลยเนี่ยนะครับแสดงว่ายอมรับใช่ไหมครับเพราะหนทางที่แสดงว่าตนเองจะไม่รับคือจริงๆนะความละเอียดเนี่ยนะครับเมื่อภิกษุจริงๆแล้วยินดีทองเงินก็ยังมีจิตใจที่ยินดีได้ใช่ไหมครับนะครับยินดีแต่เมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่สมควรแม้จะไม่ได้รับกับมือก็ตามเมื่อมีผู้อื่นกล่าวว่าของนี้จงเป็นของพระคุณเจ้าภิกษุแม้จะยินดีก็ตามแต่ถ้าปฏิเสธด้วยกายหรือวาจาไม่เป็นอาบัติเห็นไหมครับขณะที่ไปเสดขณะนั้นก็ต้องมีจิตใจที่ปฏิเสธด้วยใช่ไหมครับหรือเป็นวาจาว่าไม่ต้องการเนี่ยความละเอียดของพระวินัยแล้วก็ในข้อความที่ท่านแสดงในสิกขาบทที่ผ่านและแม้แต่ข้อความที่ท่านแสดงในทุติยสมันตปาสาธิกานะครับนะครับท่านก็แสดงไว้นะครับแม้แต่ภิกษุผู้มีจิตบริสุทธิ์นะครับแม้แต่ไม่ห้ามด้วยกายวาจาเนี่ยอาบัติไหมครับลองคิดดูครับอาบัติไหมครับข้อความที่ท่านแสดงว่ามีจิตบริสุทธิ์ไม่ยินดีด้วยคิดว่านี้ไม่ควรแก่เราไม่เป็นอาบัติเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะมีจิตบริสุทธิ์เนี่ยครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องห้ามโดยกายและวาจาแต่สำหรับภิกษุที่แม้ภิกษุ เขาข้อที่ท่านแสดงไว้นะครับเมื่อเขากล่าวว่านี้เป็นของพระคุณเจ้านี้เป็นของพระผู้เป็นเจ้าถ้าแม้ภิกษุยินดีด้วยจิตเป็นผู้ใคร่เพื่อจะรับเอาด้วยกายหรือวาจาแต่ปฏิเสธว่านี้ไม่ควรไม่เป็นอาบัติแม้จะยินดีแต่เป็นผู้ที่ก็คือเป็นผู้ที่ใคร่เพื่อจะรับเอาด้วยกายหรือวาจาแต่ปฏิเสธเห็นไหมครับแสดงก็ต้องมีจิตที่ไม่ยินดีด้วยในขณะที่ห้ามนะครับนะครับก็คือสามารถที่แสดงออกมาทางกายหรือวาจาได้นะครับว่าสิ่งนี้ไม่ควรนะครับไม่เป็นอาบัตินะครับแต่ภิกษุที่มีปุจจิตบริสุทธิ์จริงๆไม่จำเป็นต้องห้ามด้วยกายหรือวาจาก็ไม่เป็นอาบัตินะครับแต่ก็ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับยากที่จะรู้ใช่ไหมครับนะครับแต่ถ้าห้ามด้วยกายหรือวาจาเนี่ยก็เป็นการแม้จะไม่ได้รับกับมือโดยตรงรู้ว่าเขาเจ็บไม่ให้ถ้าปฏิเสธก่อนเลยก็ไม่อาบัตินะครับยิ่งอยู่บรรดาไตรทวารอันภิกษุห้ามแล้วด้วยทวารใดทวารหนึ่งย่อมเป็นอันห้ามแล้วแท้นะครับเห็นไหมครับไตรทวารคือทวารไหนครับทวารกายวาจาใจนะครับถ้าห้ามแล้วด้วยทวารใดทวารหนึ่งย่อมเป็นห้ามแล้วแท้ใช่ไหมอย่างเช่นอย่างที่ได้กล่าวแหละแม้ภิกษุที่ยินดีแต่เมื่อได้ห้ามทางกายหรือวาจาก็เป็นกายอย่างเดียวก็ได้หรือทวารไปเสดด้วยวาจาก็ได้ก็เป็นอันห้ามแต่ถ้าไม่ห้ามด้วยกายและวาจารับอยู่ด้วยจิตย่อมต้องอาบัติในกายทวารและวจิตวารมีการไม่กระทำเป็นสมุฏฐานเนี่ยครับคือถ้าไม่ห้ามด้วยกายและวาจารับอยู่ด้วยจิตคือยินดีนั่นเองก็คือไม่ห้ามด้วยกายวาจาแต่ใจยินดีอย่างนี้ต้องอาบัติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถึงจะเขากล่าวมาจะเก็บไว้ให้ดูเหมือนว่าภิกษุไม่ได้รับกับมือใช่ไหมครับแต่จิตยินดีไม่มีการปฏิเสธอะไรเลยไม่ได้ห้ามด้วยกายหรือวาจาก็ต้องอาบัติเพราะอะไรครับเพราะท่านแสดงว่าแต่ถ้าไม่ห้ามด้วยกายหรือวาจารับอยู่ด้วยจิตย่อมต้องอาบัติในกายทวารและวจีทวารมีการไม่กระทำเป็นสมุฏฐานเพราะไม่กระทำการห้ามที่ตนพึงกระทำด้วยกายหรือวาจาเห็นไหมครับความท่านแสดงไว้ละเอียดนะครับลึกซึ้งนะครับเป็นที่น่าไตร่ตรองพิจารณานะครับเห็นไหมครับไม่มีการห้ามด้วยกายวาจาก็แสดงว่ารับเพราะอะไรครับเพราะไม่กระทำด้วยการห้ามด้วยกายหรือวาจานั่นเองก็คือยินดีแต่ชื่อว่าอาบัติทางมโนทวารไม่มีอันนี้นะต้องเห็นไหมความละเอียดนะครับถ้าชื่ออาบัติทางมโนทวารไม่มีเห็นไหมครับแต่ในที่นี้ก็คือความหมายก็ว่าสามารถที่จะปฏิเสธได้ทางกายหรือวาจาแต่ไม่กระทําดูเหมือนว่าเป็นอาบัติทางมโนทวารหรือว่าคิดว่าเป็นอาบัติเฉพาะทางมโนทวารคือคิดว่าอาบัติเนี่ยจำจริงแล้วอาบัติทางมโนทวารไม่มีอันนี้เป็นความรู้สึกที่ได้พิจารณาเป็นค่อยๆพิจารณานะครับไม่งั้นภิกษุคิดอะไรไม่ดีก็อาบัติหมดแต่อะไรครับแต่สิ่งที่เริ่มไม่ดีแล้วนะครับทางชาวบ้านอื่นมีการกระทำที่ห้ามหรือไม่ห้ามเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ความละเอียดของพระวินัยแล้วก็ข้อความในอัตถกถาที่แสดงไว้โดยละเอียดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะได้พิจารณานะครับต้องไม่ลืมนะครับสิกขาบทนี้ต้องสละท่ามกลางสงฆ์เท่านั้นนะครับรูปิยะเนี่ยจะไปให้พ่อคุณพ่อคุณแม่มารดาบิดาไปสละให้ก็ผิดนะครับต้องสละท่ามกลางสงฆ์เท่านั้นจะไปให้คนวัดให้อุบาสกสละอย่างนั้นไม่ได้ต้องสละท่ามกลางสงฆ์สละแล้วจึงแสดงอาบัตินะครับและในระหว่างที่แสดงอาบัติเนี่ยครับก็ต้องมีนะครับสละก่อนนะครับแล้วก็แสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงรับอาบัติถ้าคนผู้ทำการวัดนะครับก็คือผู้ที่ช่วยเหลือกิจการในวัดนั่นเอง นะครับหรืออุบาสกเดินมาในที่สาธิสระนั้นก็บอกเขานะครับพึงบอกนะครับแต่การบอกเนี่ยคิดเองไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมการจะพูดจะอะไรอย่างเงี้ยไหมครับไม่ใช่ว่าจะกล่าวตามที่อยากจะพูดใช่ไหมครับคือท่านกล่าวว่าท่านจงรู้ของสิ่งนี้เห็นไหมครับไม่ได้บอกว่าเอาของนี้ไปซื้อไปหามาจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยนะครับจงท่านจงรู้ของสิ่งนี้นะครับถ้าเกิดคนวัดหรืออุบาสกถามว่าจะให้ผมนำสิ่งของที่ไปหาอะไรมาครับอย่าบอกว่าจงนำของสิ่งนี้หรือของสิ่งนี้มาหมายความว่าไงครับถ้าบอกว่าจงนำของสิ่งนี้หรือสิ่งของสิ่งนี้มาแสดงว่าอะไรครับแสดงถึงความเป็นเจ้าของเจ้าของเงินพิสูจน์จะเป็นข้อเจ้าของเงินจะหมายความว่าจะเป็นผู้รับและยินดีในเงินทองไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าท่านจงรู้ของสิ่งนี้นะครับควรบอกแต่ของที่เป็นกัปปิยะนะครับก็สามารถที่จะบอกได้นะครับอย่างเช่นข้อความในอัตถกถานั่นแสดงว่าพึงบอกอย่างนี้ว่าอุบาสกเนยใสหรือน้ำมันย่อมควรแก่บรรพชิตทั้งหลายนะครับเนยใสหรือน้ำมันก็เป็นเภสัชนะครับเภสัชก็เป็นยาก็เป็นของควรก็สามารถพูดก็สามารถที่จะพูดได้ว่าของนี้ควรแก่เพศบรรพชิตแต่จะไปบอกว่าให้ไปจงนำทรัพย์ไปสิ่งนี้เอาของสิ่งนี้มาไปแลกมาเป็นเนยใสเป็นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยอย่างนี้กล่าวอย่างนั้นผิดนะครับกล่าวงั้นไม่ถูกไม่ถูกต้องนะครับควรบอกแต่ของที่เป็นกัปปิยะนะครับถ้าเขานำรูปิยะนั้นไปแลกของที่เป็นกัปปิยะนะครับของนั้นสมควรนะครับถ้าเข้าไปแลกของที่เป็นสิ่งที่สมควรนะกัปปิยะมาถวายนะครับต้องดูได้ว่าของที่เขาแลกมาเนี่ยควรรูปาด้วยใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับแลกสิ่งที่เป็นเก็บปยะกัปปิยะมาถวายเว้นภิกษุผู้รับรูปิยะภิกษุนอกนั้นฉันได้นะครับภิกษุนอกนั้นจะฉันก็ได้นะครับสลับภิกษุผู้รับรูปิยะนั้นนะครับฉันไม่ได้นะครับแต่ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีใช่ไหมครับถ้าเขาไปจัดหามาคฤหัสถ์ไปจัดหามานะครับมาแลกสิ่งที่เป็นกัปปิยะเป็นการดีแต่ถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นนะครับก็บอกเขาว่าโปรดช่วยทิ้งของนี้เห็นไหมครับโปรดช่วยทิ้งของนี้ก็คือช่วยทิ้งของนี้ก็คืออะไรก็คือเงินทองนั้นเงินทองที่ภิกษุที่เนี่ยเป็นเหตุให้อาบัติเนี่ยเอาไปทิ้งนะครับเห็นไหมครับเอาไปทิ้งแต่ถ้าอะไรครับแต่ข้อแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาไปนะครับนะครับภิกษุที่เมื่อมีการกล่าวว่าเอาของนั้นไปทิ้งก็คือกหาปณะนั่นเองอะนะครับเงินทองนั่นแหละเอาไปทิ้งนะครับแต่ถ้าเขาจะเอาไปนะครับหรือเขาจะถือเอาไปเองก็เป็นเรื่องของเขานะครับเป็นเรื่องของเขาแหละไม่เกี่ยวกันละคือเขาจะเอาไปทิ้งหรือไม่ทิ้งหรือเขาจะเอาคือเขาเอาไปทิ้งหรือเขาเอาไปนะครับด้วยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นเรื่องของเขาแหละนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นทำไงก็ต้องมีการสมมุติผู้ทิ้งรูปิยะต้องมีการภิกษุที่ต้องสมมุตินะครับก็คือตอนนี้แหละก็มาถึงว่าเมื่อไม่มีกระหัตหรือผู้ทำการวัดทิ้งก็เป็นเรื่องของบรรพชิตแหละที่จะต้องมีการสมมุติภิกษุผู้จิตเป็นผู้ทิ้งรูปิยะนะครับแต่จากการที่จะสมมติภิกษุเนี่ยภิกษุนั้นต้องมีคุณสมบัตินะครับที่ไม่ลำเอียงด้วยฉันทากติเพราะชอบพอไม่ลำเอียงเพราะเกลียดชังเพราะโทสากตินั่นเองนะครับเกลียดชังนะครับไม่ลำเอียงเพราะโมหากติความหลงงมงาย นะครับไม่ลำเอียงเพราะกลัวอคติเพราะกลัวนะครับพยาคตินั่นเองเพราะกลัวกลัวภัยนั่นเองนะครับก็คืออคติก็คือทางที่ไม่ควรไปนั่นเองนะครับนะครับไม่เคยไม่ควรไปด้วยแหละครับโดยความลำเอียงเนี่ยถ้าลำเอียงเนี่ยไม่ควรจะเป็นทางที่จะเป็นไปอย่างนั้นเลยนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือรู้ว่าทำอย่างไรเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้งนะครับนี่คือคุณสมบัติของภิกษุที่จะเป็นผู้ทิ้งรูปยะก็ต้องดูก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับจึงจะได้รับการสมมุติเมื่อรู้ว่าเป็นภิกษุไหนแล้วครับก็พระพุทธก็ทรงแสดงนะครับวิธีสมมติภิกษุผู้ทิ้งรูปยะนะครับการที่จะให้ภิกษุทิ้งรูปยะก็บอกภิกษุนั้นตกลงให้รับก็คือให้ภิกษุนั้นรับตกลงก่อนนะครับนะครับแล้วก็ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถก็ประกาศให้ทรงทราบด้วยยติกรรมวาจานะครับว่าถ้าเป็นก็คือเมื่อเป็นการที่เมื่อความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่นะครับแล้วก็มีการประกาศยตินะครับว่าสมมติภิกษุได้เป็นผู้ที่สมควรทิ้งรูปยะนะครับให้นะครับภิกษุที่ประชุมกันนะครับก็คือพระสงฆ์นั่นเองนะครับนะครับภิกษุหลายรูปนะครับที่กระทําการที่จะมีการสมมุติเนี่ยรู้ว่าภิกษุมีชื่อนี้สมควรมั้ยที่จะเป็นผู้ทิ้งรูปยะถ้าชอบแก่ท่านผู้ใดนะครับภิกษุที่ประชุมนะครับถ้าชอบก็คือนิ่งนะครับพึงเป็นผู้นิ่งถ้าไม่ชอบก็พึงพูดหมายความว่าถ้าไม่ชอบก็พูดว่าภิกษุนั้นไม่สมควรตรงไหนหรืออย่างไรพูดได้แต่ถ้านิ่งแล้วนะครับก็เป็นอันว่าส่งสมมุติให้ภิกษุรุ่นนั้นเป็นผู้ทิ้งรูปยาแล้วเพราะว่าชอบแล้วแก่ส่งเพราะเหตุที่นิ่งนั่นเองนะครับและภิกษุผู้ได้รับสมมติการทิ้งเนี่ยยาหมายที่ตกเพิ่งเห็นเหมือนขอเป็นดุดคูดเลยนะครับของเหม็นนะครับทรัพย์กหาปณะที่ไปทิ้งเนี่ยจะทิ้งที่แม่น้ำหรือเหวหรือพุ่มไม้ไม่กำหนดหมายที่ตกเห็นไหมครับถ้ารู้ว่าที่ตกอยู่ที่ไหนจะเป็นไงครับจิตก็คิดได้ใช่ไหมครับจำได้ละเห็นไหมครับแต่ถ้าไม่รู้ที่ตกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะขณะนั้นโดนไปเพื่อที่สละจริงๆไม่กังวลนะครับว่าจะตกตรงไหนก็ไม่รู้เลยใช่ไหมก็ไม่มีจิตที่คล้องเกี่ยวครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดถ้าภิกษุกำหนดหมายที่ตกนะครับต้องอาบัติทุกกฎเห็นไหมครับสมมติแล้วไม่พอนะครับไม่ใช่ว่าภิกษุที่รับการสมมติแล้วจะทำสิ่งที่ทรงสมมตินะครับอาจจะไม่ทิ้งคือไม่ทิ้งตามที่ถูกต้องว่าอย่างไรเป็นอันทิ้งอะไรไม่เป็นอันทิ้งนะครับถ้ายังมีความเยื่อใยอยู่นะครับถ้ากำหนดหมายที่ตกภิกษุผู้ที่ทิ้งเนี่ยสามารถที่จะเมื่อความยินดีหลังจากนั้นวันใดวันหนึ่งอาจจะไปเอาทรัพย์นั้นไปใช้ใครก็ไม่รู้นะครับแอบไปเอาก็ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะถ้าทิ้งถ้าหมายที่ตกก็คือสามารถที่จะรู้ว่าตกอยู่ตรงไหนต้องอาบัติทุกกฎทุกกฎก็คืออาบัติที่ชั่วด้วยการกระทำที่ชั่วนั่นเองทั้งในที่รับและที่แจ้งครับก็ขอเชิญอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับก็เห็นความละเอียดของพระวินัยนะครับแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์คำปันได้กล่าวถึงนะครับก็มีคลิปที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องของเงินทองกับพระภิกษุเอาไว้นะครับก็ขออนุญาตทุกท่านได้รับฟังนะครับ
2: เรื่องรับเงินทองไม่ควรรับเงินทองมีวินัยข้อไหนที่บัญญัติไว้ในเรื่องรับเงินทองไหนครับ
3: ผู้นั้นไม่รู้จักพระภิกษุการไม่รับเงินทองรวมอยู่ในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุกระทำไม่ได้รวมอยู่ในสิกขาบท227ข้อแล้วก็เป็นขั้นต้นๆด้วยห่างไกลกันมากคฤหัสถ์รับเงินทองได้ไม่อาบัติเลยแต่เมื่อสละชีวิตของคฤหัสถ์ทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดแล้วจะกลับรับได้อย่างไรก็เป็นการผิดจากความตั้งใจที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตคฤหัสถ์ก็จะกล่าวว่าไม่มีภิกษุไหน ในยุคนี้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยได้แต่ว่าลืมไม่รู้จักภิกษุแล้วยังกล่าวอีกว่าถ้าประพฤติตามพระวินัยก็เหมือนกับภิกษุในฝันคือไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้เลยแต่ลืมพระธรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระวินัยคือข้อประพฤติปฏิบัติสิกขาคือศึกษาประพฤติปฏิบัติบทคือข้อที่ประพฤติทางกายทางวาจาเยอะมากในเพศของบรรพชิตเปลี่ยนเพศจากคฤหัสถ์ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสทำอะไรก็ได้แต่ฟังพระธรรมได้เข้าใจได้มาเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งสละความเป็นคฤหัสถ์จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เงินทองไม่ควรแก่พระภิกษุแล้วก็เป็นอาบัติด้วยแม้อาบัติในขั้นต้นขั้นต้นคือความประพฤติใดๆที่คฤหัสถ์เคยประพฤติถ้าบรรพชิตยังประพฤติเหมือนเดิมไม่ใช่ภิกษุถ้าไม่ศึกษาพระวินัยจะรู้ไหมคะว่าพระภิกษุเป็นใครเห็นคนที่รับเงินทองเป็นภิกษุหรือเปล่าแต่ว่าพระภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติและพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าอย่างไรในเรื่องเงินทองแต่ชาวบ้านธรรมดายังไม่ต้องถึงการที่จะรู้ความละเอียดของพระวินัย227ข้อเพียงรู้ว่าพระภิกษุต่างกับคฤหัสถ์เครื่องนุ่งห่มก็ต่างกันความประพฤติต้องต่างกันด้วยไหมหรือว่าต่างกันแต่เพียงผ้าเสื้อผ้าแต่ว่าความประพฤติยังเป็นคฤหัสถ์อยู่อย่างนั้นจะเป็นพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ต้องเข้าใจถูกต้องว่าการเป็นพระภิกษุไม่ใช่เพียงแค่อุปสมบทแล้วก็มีเสื้อผ้าต่างกับคฤหัสถ์แค่นั้นไม่ใช่พระภิกษุค่ะพระภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแน่นอนรู้จักพระภิกษุหรือยังแต่ถ้ายังไม่รู้ความละเอียดของศีล227เพียงแค่รับเงินทองก็ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยเพราะว่าก่อนบวชสละแล้วไม่ใช่หรือแล้วรับเงินทำไมก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นคฤหัสถ์ถ้ายังคงรับเงินทองทำกิจอะไรถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่เข้าใจพระธรรมแล้วบวชทำไมถ้าใครคิดว่าเงินทองควรแก่พระภิกษุค้านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
2: ค้านครับ
3: แล้วกล้าที่จะค้านไหม
2: ถ้าไม่ได้ศึกษาเขาค้านกันอยู่ครับ
3: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกที่ทรงบัญญัติพระวินัยก็เพื่อให้ภิกษุอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกแก่เพศของบรรพชิตการที่บุคคลใดถวายเงินทองแก่พระภิกษุบุคคลผู้นั้นทำลายพระภิกษุทำให้เขาติดข้องในเงินและทองเขากำลังจะสละแต่กลับไปยื่นให้คนนั้นแหละทำลายบุคคลซึ่งตั้งใจที่จะขัดเกลากิเลสเป็นการไปเพิ่มกิเลสให้แล้วจะขัดเกลาได้อย่างไรคือไม่เห็นโทษจริงๆค่ะพุทธบริษัทไม่ได้ฟังธรรมะเลยแล้วก็จะเป็นพุทธบริษัทเพียงแค่ชื่อว่าเกิดในประเทศที่พ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือพระพุทธศาสนาไปด้วยตามๆกันแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยไม่ใช่ความจริงใจถ้าจะกล่าวว่านับถือหมายความว่าต้องรู้ว่านับถืออะไรไม่ใช่นับถืออะไรก็ไม่รู้มีแต่ชื่ออย่างนั้นนับถือจริงๆหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงใจและก็ถูกต้อง
4: แล้วก็เลยกลายเป็นว่าจะถูกกล่าวหาว่าขัดศรัทธาหรือว่าทำลายศรัทธาของผู้ที่จะถวายครับอาจารย
3: ์ว่าใคร
4: ว่าผู้กล่าวถูกตามพระวินัย
3: หมายความว่าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
4: เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัส
3: ทรงบัญญัติพระวินัยต้องไตร่ตรองละเอียดว่าใครเขาทำตามพระวินัยแล้วว่าเขาทำผิดถ้าผู้ใดทำตามพระวินัยและถูกกล่าวหาว่าทำผิดผู้นั้นว่าใครต้องว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเขาทำตามคำสอนของพระองค์และตามที่ทรงบัญญัติไว้เขาทำตามใครจะถูกว่าก็ผู้บัญญัติใช่ไหมก็เขาทำตามที่ทรงบัญญัติไว้เขาลืมแล้วค่ะว่าเขาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าบุคคลใดกล่าวตามพระธรรมวินัยแล้วถูกติเตียนผู้นั้นก็คือติเตียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเขากล่าวคำของพระองค์ตามธรรมวินัย
1: ครับก็กราบเท้าท่านอาจารย์ที่ให้ความเข้าใจในเรื่องของพระวินัยนะครับให้เห็นถึงความเป็นเพศภิกษุที่เป็นเพศที่สละกิเลสจริงๆนะครับแต่นั้นคฤหัสถ์รู้จักภิกษุไหมหรือผู้ที่บวชเป็นภิกษุรู้จักภิกษุในธรรมวินัยจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ที่ยังยินดีในความประพฤติ ของคฤหัสถ์หรือยินดีที่จะใช้สอยสิ่งของหรือแม้แต่เงินทองที่คฤหัสถ์มีเนี่ยครับภิกษุรูปนั้นก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยนะครับหรือแม้แต่ตอนท้ายเองครับอาจารย์คำปานที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าถ้าบุคคลใดก็ตามติเตียนบุคคลที่กล่าวธรรมะกล่าววินัยบุคคลนั้นติเตียนใครนะครับก็ต้องติเตียนผู้ที่บัญญัติตั้งแต่ต้นนะครับก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดังนั้นในเรื่องของความประพฤติของพระภิกษุนะครับก็ไม่มีในพระสูตรด้วยครับอาจารย์คำปันครับอย่างในมณีจุลกะสูตรนะครับซึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับที่พระวิหารเวรุวันนะครับกรันทกะนิวาปสถานใกล้กรุงราชคฤห์นะครับก็ในสมัยนั้นนะครับราชบริษัทเองนะครับก็ยังนั่งประชุมกันในราชวังสนทนากันว่าทองและเงินย่อมสมควรแก่สมณะสากยบุตรสมณะสากยบุตรย่อมยินดีทองนะครับและเงินย่อมรับทองและเงินครับก็คือในสมัยนั้นนะครับในบ้านนามว่ามณิจุรกะนั่งอยู่ในบริษัทนั้นในบ้านนามว่ามณิจุรกะได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านผู้เจริญย่อมไม่กล่าวอย่างนี้ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะสากยบุตรสมณะสากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงินไม่รับย่อมไม่รับทองและเงินสมณะสากยบุตรห้ามแก้วและทองปราศจากทองและเงินนายบ้านมณิจุลกะไม่อาจให้บริษัทนั้นยินยอมได้ครั้งนั้นนายบ้านมณิจุลกะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อราชบริษัทนั่งประชุมในพระราชวังสนทนากันว่าทองและเงินย่อมควรแก่สมณะสากยบุตรสมณะสากยบุตรย่อมยินดีทองและเงินเมื่อราชบริษัทกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวกับบริษัทนั้นว่าท่านผู้เจริญอย่าได้กล่าวอย่างนี้ทองและเงินย่อมไม่ควรแก่สมณะสากยบุตรสมณะสากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงินย่อมไม่รับทองและเงินสมณะสากยบุตรห้ามแก้วและทองปราศจากทองและเงินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่อาจให้บริษัทนั้นยินยอมได้เมื่อข้าพระองค์พยากรณ์อย่างนี้เป็นอันกล่าวตามคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วจะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริงและพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมและสหธรรมมิกใดๆคล้อยตามวาทะจะไม่ถึงฐานะอันวินยูชนพึงติเตียนได้แลหรือพระเจ้าค่ะในยุคนี้เราลองไปกล่าวดูสิครับจะให้คนที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดเนี่ยให้เข้าใจถูกต้องได้หรือเปล่านะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละนายคามณีเมื่อท่านพยากรณ์อย่างนี้เป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงและพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมและสหธรรมมิกไรไรคล้อยตามวาทะจะไม่ถึงฐานะอันบินยูชนพึงติเตียนได้เพราะว่าทองและเงินไม่ควรแก่สมณะสากยบุตรสมณะสากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงินสมณะสากยบุตรห้ามแก้วและทองปราศจากทองและเงินดูก่อนนายคามณีทองและเงินควรแก่ผู้ใดเบญจกามคุณก็ควรแก่ผู้นั้นเบญจกามคุณควรแก่ผู้ใดทองและเงินก็ควรแก่ผู้นั้นดูก่อนนายคามณีท่านพึงทรงจำคำท่านพึงทรงจำความที่ควรแก่เบญจกามคุณนั้นโดยส่วนเดียวว่าไม่ใช่ธรรมของสมณะไม่ใช่ธรรมของสากยบุตรอันหนึ่งเล่าเรากล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าพึงแสวงหาหญ้าผู้ต้องการไม้พึงแสวงหาไม้ผู้ต้องการเกวียนพึงแสวงหาเกวียนผู้ต้องการบุรุษพึงแสวงหาบุรุษเรามิได้กล่าวว่า สมณสากยบุตรพึงยินดีพึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายอะไรเลยครับจางคำปันครับก็เห็นอย่างยิ่งเลยนะครับแม้ในแม้คฤหัสถ์ในครั้งพุทธกาลนะครับก็ยังมีความคิดความเห็นที่ต่างๆกันไปนะครับผู้ที่ไม่เข้าใจในความเป็นสมณะไม่เข้าใจในความเป็นสักยบุตรนะครับก็มีนะครับคิดว่าทองและเงินควรแก่สมณะสักยบุตรนะครับแต่ในบ้านมณีจุลกะนะครับท่านก็ยังมีการคิดพิจารณาในเหตุและผลนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสมณะเป็นผู้สงบสักยบุตรคือบุคคลที่เกิดแต่อุระคือปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คือประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดังนั้นสิ่งใดที่พระองค์บัญญัติไว้ดีแล้วนะครับก็ประพฤติตามสิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยครับที่พระองค์ตรัสเนี่ยครับในพระสูตรนี้แก่ในบ้านมณีจุลกะเนี่ยครับก็จะเห็นถึงการที่มีเงินและทองนะครับซึ่งคฤหัสถ์ก็ยังเป็นผู้ที่ยินดีในเบญจกามคุณอยู่แต่สมณะเชื้อสายสักยบุตรนะครับเป็นผู้ที่สละอกุศลคลายความยินดีพอใจในเบญจกามคุณครับก็กราบอาจารย์คำปันให้ความละเอียดในความเป็นสมณะเชื้อสายสักยบุตรแล้วก็ทองและเงินที่ผู้ใดยินดีทองและเงินเบญจกามคุณก็ควรแก่คนนั้นด้วยครับ
5: ครับก็กลับอาจารย์วิชัยแล้วก็อาจารย์ธีรพันธ์ครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับวันนี้ครับในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับที่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาทั้งพระวินัยด้วยแล้วก็ศึกษาข้อความในพระสูตรด้วยเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งครับและในคำสนทนาของท่านอาจารย์ที่อาจารย์วิชัยได้หยิบยกมานี่ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพียงไม่นานนะครับข้อความไม่ยาวเลยแต่ว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งกับผู้ที่เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงทั้งผู้ที่เป็นพระภิกษุด้วยแล้วก็ทั้งผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยครับทั้งหมดนี่ครับมาจากไหนครับมาจากความเข้าใจเพราะอาศัยความเข้าใจนี่แหละครับที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามกระทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้กระทำตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในเรื่องของพระสูตรที่อาจารย์วิชัยได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ครับมณีจุลกะสูตรเป็นอีกพระสูตรหนึ่งนะครับที่เป็นหลักฐานอ้างอิงชัดเจนนะครับว่าภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองเงินทองไม่ควรแก่สมณะโดยประการทั้งปวงเพราะว่าเงินทองนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจซึ่งเป็นกามคุณ5เงินทองนำมาซึ่งกามคุณ5ผู้ที่เป็นพระภิกษุเป็นผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนสละวงศาคณาญาสละกองแห่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงแล้วจึงออกบวชเมื่อออกบวชแล้วจุดประสงค์ก็คือเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อละคลายกิเลสขัดเกลาความยินดีพอใจขัดเกลาความติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างจนสามารถที่จะสามารถดับได้นี่คือจุดประสงค์สูงสุดของการเข้าสู่เพศที่สูงยิ่งคือเพศบรรพชิตที่เป็นสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพุทธบิดาเมื่อผู้ที่เป็นบุตรของพระองค์ก็จะต้องประพฤติตามผู้ที่เป็นพระบิดาก็คือกระทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยด้วยพระองค์เองอย่างในโกสีวักสิกขาบทที่8นี้นะครับก็ชัดเจนมากเลยนะครับพระองค์ทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสสกิยปาจิตติเป็นอาบัติปาจิตติที่จะต้องสละเงินและทองนั้นเสียก่อนจึงสละจึงจะสามารถขอโทษครับจึงจะสามารถแสดงอาบัติได้ถ้ากระทำผิดอย่างนี้ต ้องกระทำให้ถูกต้องตามพระวินัยนี่คือพระบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ภิกษุที่เป็นบุตรของพระองค์ก็จะต้องศึกษาและประพฤติตามก็คือจะรับเงินและทองไม่ได้หรือแม้จะยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้ให้เพื่อตัวเองก็ไม่ได้นี่คือความบริสุทธิ์สะอาดของพระธรรมวินัยจริงๆภิกษุไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามจะรับเงินไม่ได้รับทองไม่ได้ยินดีในเงินและทองไม่ได้ภิกษุทุกรูปทุกยุคทุกสมัยจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือความเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยในคลิปที่ได้ฟังจากที่ท่านอาจารย์ได้สนทนานะครับทุกท่านสะดุดใจไหมครับว่าภิกษุใดก็ตามที่รับเงินทองนั่นไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยนั่นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยเลยเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าหากว่ารับเงินทองแม้ว่าการรับเงินทองนะครับจะยังไม่ขาดจากความเป็นพระภิกษุแต่พฤติกรรมที่รับเงินทองแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงการไม่ได้ปฏิบัติตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้กระทำตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ไม่ได้กระทำกิจหน้าที่ของตนเองตามภาวะของความเป็นพระภิกษุที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นเมื่อกระทำในสิ่งที่เป็นเหตุให้มีการพอกพูนกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นจึงไม่ใช่พฤติกรรมนั่นจึงไม่ใช่ความประพฤติของพระภิกษุก็เท่ากับว่านั่นไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยเป็นคำกล่าวที่เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับและที่สำคัญนะครับที่อาจารย์ไม่ใช่ได้กล่าวถึงในมณีจุลกสูตรนะครับก็แสดงให้เห็นถึงว่าผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ที่สามารถดำรงรักษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่ปรนิบัติรับใช้เป็นผู้ที่ดำรงรักษาพระกายคือพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ว่ากล่าวตำหนิผู้ที่ดำรงรักษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นก็เท่ากับว่ากล่าวตำหนิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองคิดดูนะครับว่าไปว่ากล่าวบุคคลผู้เลิศที่สุดโทษจะมากเพียงใดครับก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งครับและก่อนที่จะจบในช่วงนี้ครับอาจารย์วิชัยครับข้อความในอรรถกถาในตอนแรกเลยนะครับก็ไพเราะทีเดียวนะครับในช่วงการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิครับก็ได้มีการอัญเชิญพระสูตรนี้มาสนทนาอาจารย์อนกนะครับก็ได้อ่านข้อความในอรรถกถาตรงนี้นะครับข้อความนี้ก็คือว่าได้ยินว่านายบ้านนามว่ามณิจุลกะนั้นได้มีความคิดว่ากุลบุตรทั้งหลายเมื่อบวชย่อมละบุตรและภรรยาทองและเงินก่อนแล้วจึงบวชและเขาเหล่านั้นครั้นละแล้วบวชจึงไม่อาจรับทองและเงินนั้นได้นายบ้านนั้นมีความยึดถือเป็นพิเศษจึงได้กล่าวคำเป็นต้นว่ามาอัยยาคือหมายความว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยนะครับอย่าได้กล่าวว่าภิกษุรับเงินทองได้อย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยเพราะภิกษุรับเงินทองไม่ได้ครับพออาจารย์นบได้อ่านข้อความนี้ครับท่านอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่จะต้องเผยแพร่นะครับเพราะว่าจะได้รู้โดยทั่วกันว่าก่อนบวชนะครับท่านเหล่านั้นสละเงินทองแล้วดังนั้นเมื่อบวชแล้วจะกลับมารับสิ่งที่ตนเองสละแล้วไม่ได้นะครับจะมารับอีกไม่ได้ครับนี่ก็เป็นข้อความที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับอาจารย์วิชัยครับก็กราบอาจารย์วิชัยได้เพิ่มเติมในความละเอียดด้วยครับอาจารย์ครับ
6: ครับก็จะเห็นนะครับแสดงความเป็นสมณะเชื้อสายศักยบุตรจริงๆนะครับว่าท่านมีความประพฤติอย่างไรนะครับดังนั้นแม้แต่เรื่องของเงินและทองนี่ครับก็ลองพิจารณาดูนะครับบางบุคคลอาจจะคิดถึงกาลสมัยที่เปลี่ยนไปแต่อกุศลย่อมเป็นอกุศลนะครับดังนั้นถ้ามีเงินและทองนะครับจะเก็บไว้เฉยๆหรือเปล่าเห็นไหมครับก็ต้องแสวงหาเร ิ่งต่างๆจากเงินและทองนะครับก็คือรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างโผฏฐัพพะบ้างนะครับเบญจกามคุณนะครับทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่ให้เกิดความเสียหายนะครับของความเป็นภิกษุนะครับก็คือการก้าวล่วงสิกขาบทและด้วยความไม่เข้าใจนะครับของคฤหัสถ์ที่ให้สิ่งที่ไม่สมควรแก่พระภิกษุก็เหมือนผลักท่านนะครับไปในอบายเลยหรือทำลายความเป็นภิกษุเลยนะครับอย่างเราให้ทองเงินทองแก่พระภิกษุนะครับก็คือทำลายท่านให้พ้นจากความเป็นสมณะเห็นไหมครับดังนั้นก็ให้เห็นจริงๆนะครับว่าในฐานะของคฤหัสถ์เมื่อศึกษาพระวินัยแล้วนะครับควรทำสิ่งใดนะครับควรที่จะกระทำตามธรรมวินัยนะครับแล้วก็เผยแพร่ประกาศสิ่งที่ถูกต้องให้บุคคลอื่นได้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับก็จะกราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับเพราะว่าข้อความในอุปกิเลสสูตรนะครับก็แสดงถึงอุปกิเลสคือเครื่องมัวหมองแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์4อย่างนะครับแล้วก็ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงเอาไว้นะครับว่าซึ่งเป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่สว่างสวยไพโรจน์อุปกิเลสแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์4อย่างคืออะไรบ้างคือเมฆ1หมอก1ควันและผงคลี1และก็อสุรินทราหู1นี่แลเป็นอุปกิเลสแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์4อย่างซึ่งเป็นเหตุให้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่สว่างสวยไพโรจน์ภิกษุทั้งหลายฉันเดียวกันนั้นแลอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายก็มี4ประการซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ทั้งหลายไม่งามสง่าสุขใสรุ่งเรืองอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์4ประการคืออะไรบ้างคือมีอยู่สมณพราหมณ์บางพวกดื่มสุรามีไรไม่งดเว้นจากการดื่มสุรามีไรการดื่มสุรามีไรเป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ข้อ1ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุขใสรุ่งเรืองมีอยู่สมณพราหมณ์บางเหล่าเสพเมถุนธรรมไม่งดเว้นจากการเสพเมถุนธรรมโทษทีครับไม่งดเว้นจากเมถุนธรรมการเสพเมถุนธรรมนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ข้อ2ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุขใสรุ่งเรืองมีอยู่สมณพราหมณ์บางเหล่ายินดีทองและเงินไม่งดเว้นจากการรับทองและเงินความยินดีรับทองและเงินนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ข้อที่3ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุขใสรุ่งเรืองมีอยู่สมณพราหมณ์บางเหล่าเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาอาชีวะไม่งดเว้นจากมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาอาชีวะนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ข้อ4ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุขใสรุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายนี้แลอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์4ประการซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุขใสรุ่งเรืองครับก็กราบอาจารย์ธีรพันธ์ครับในประเด็นนี้ครับ
0: ครับก็เป็นสิ่งที่พิจารณาได้เลยใช่ไหมครับแม้แต่นะครับสิ่งที่สามารถเห็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์นะครับพระจันทร์นะครับก็ขนาดไหนครับที่สว่างขนาดไหนที่สว่างสวยไพโรจน์นะครับพระอาทิตย์ก็แสงสว่างสวยขนาดไหนครับใช่ไหมครับที่จะสว่างหรือแม้พระจันทร์เนี่ยนะครับสว่างสวยขนาดไหนพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นความสว่างขนาดนั้นแสดงถึงสิ่งที่แม้สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะเห็นได้ใช่ไหมและสิ่งที่จะบดบังก็มีได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเมฆหมอกนะครับน้ำค้างละอองธุลี นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่บดบังนะครับก็จะเห็นได้อันนี้ก็สามารถที่จะเห็นได้นะครับความไพโรจน์ความสว่างสวยของพระจันทร์พระอาทิตย์ก็จะถูกบดบังไป

แต่สำหรับพระสมณะเชื่อนี่ครับพระองค์ตรัสถึงสมณะเพราะเป็นผู้ที่สงบจากบาปนะครับส่วนเป็นพราหมณ์นะครับพราหมณ์ในพระศาสนานี้นะครับก็หมายถึงผู้ที่ลอยบาปได้แล้วนะครับนี่จึงจะเป็นสมณะพราหมณ์จริงๆนะครับที่สงบจากบาปและเป็นผู้ที่ลอยบาปแล้วนะครับแต่เมื่อยังมีบาปมีกิเลสนะครับมีอุปกิเลสนะครับอุปกิเลสนะครับทำให้เศร้าหมองนั่นเองนะครับกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองนั่นเองนะครับทำให้สภาพธรรมะที่เกิดร่วมด้วยนะครับก็เศร้าหมองนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าทิ้งที่พระองค์ตรัสเห็นไหมครับความเป็นสมณะขณะนั้นก็โดยปกติสมณะที่บวชเข้ามาหรือเพศบรรพชิตที่บวชเข้ามาเนี่ยครับก็มีไม่ใช่เพียงแค่นุ่งห่มผ้าเป็นเครื่องหมายของเพศบรรพชิตเท่านั้นนี่ครับแต่ต้องเป็นผู้ที่เป็นไปเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสอบรมเจริญปัญญานะครับศึกษาคันธะทุระพระพุทธพจน์อบรมเจริญปัญญานะครับที่จะเป็นไปเพื่อการดับกิเลสนะครับนี่ครับจึงจะเป็นผู้ที่สงบจากกิเลสเป็นสมณะจริงๆสงบจากบาปจริงๆแล้วก็ลอยบาปได้แล้วนะครับเป็นพระจริงๆเลยเนี่ยที่ลอยสิ่งที่ถูกลอยนะครับจะไม่กลับมาอีกมาเกิดอีกได้เลยเนี่ยนะครับลอยบาปเห็นไหมครับลอยแล้วไม่กลับอีกเลยประเสริฐนะครับไม่เหมือนกับลอยอย่างอื่นใช่ไหมครับลอยอย่างอื่นก็ลอยแล้วก็ลอยอีกนะครับเพราะยังมีเหตุให้ลอยก็ต้องลอยใช่ไหมเห็นไหมครับถ้าจะคิดก็คิดไปได้ด้วยพระธรรมเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าไม่อาศัยคำแต่ละคำของสมณะพุทธเจ้าเนี่ยที่จะเห็นความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยแม้แต่ภิกษุนะครับผู้ที่ไม่สว่างไสวไม่ไพโรจน์ก็เพราะอะไรครับดื่มสุรานะครับก็ไม่ต่างจากกระหัตเลยใช่ไหมที่ติดในสุราติดในสิ่งที่เป็นปัจจัยให้มีการประพฤติอกุศลการต่างๆได้นะครับเพราะว่าเมื่อภิกษุนะครับเป็นเพศที่สูงมากเลยนะครับถ้ามีอาการอย่างกระหัตแล้วเป็นอาการอย่างกระหัตที่กระหัตที่ท่านเห็นโทษท่านก็จะไม่ทำไม่เสพนะครับแต่ก็จะเป็นอย่างกระหัตไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับไม่เลือกเลยนะเวลาถ้าเสพสุราแล้วเมาเนี่ยนะครับอาการกิริยานี้ทิ้งความเป็นสมณะไปเลยนะครับความเมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอาการที่ออกมาทางกายวาจานี่ก็ผิดปกติแล้วใช่ไหมครับสามารถทำสิ่งที่ไม่ควรทำได้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็ความเป็นสมณะความเป็นเพศบรรพชิตความเป็นภิกษุนะครับจะสว่างสวยไพโรจน์ไม่ได้เลยนะครับก็ถูกอุปกิเลสด้วยนะครับเสพสุราเมรัยนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะครับขณะใดที่เอาสวนเกิดขึ้นก็ประมาทแล้วนะครับนี่ก็แม้แต่ยังไม่เสพก็ประมาทได้แล้วใช่ไหมครับเอาสวนที่เกิดขึ้นเนี่ยและยิ่งถ้าเสพสิ่งของเบื้องนอกนี่นะครับเป็นข้อหนึ่งด้วยใช่ไหมครับที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่ละอายนะครับทำสิ่งที่น่าติเตียนนะครับก็ไม่เป็นมงคลเลยนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่นำถึงความเจริญเลยนะครับประการที่สองก็เสพมีทุนนะครับเพศบรรพชิตก็ละสละอาคารบ้านเรือนแล้วใช่ไหมครับจะมากระทำอย่างเกลหัดไม่ได้แล้วใช่ไหมครับนะครับแม้แต่ขนาดที่เห็นโทษท่านก็ตามควรแก่อุปนิสัยที่จะเห็นโทษนะครับขนาดก็ยังมีข้อที่จะขัดเกลาในระดับของประธานก็ยังมีการเว้นแต่ถ้าเป็นเพศบรรพชิตยิ่งสูงยิ่งอีกและเป็นเพศที่ประกาศความต่างกันของประธานกับบรรพชิตแล้วทำอย่างคือประธานนี้ก็ไม่ต่างกับชาวบ้านนะครับประพฤติอย่างชาวบ้านนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับความเป็นสมณะก็ไม่มีละไม่เห็นเลยนะครับไม่ปรากฏเลยเมื่อถูกบดบังปิดบังด้วยเมฆหรือสิ่งที่ดำมืดนะครับปิดบังไม่เห็นเลยนะครับนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับภิกษุรับเงินทอง

0: ก็โดยนัยยะเดียวกันกับที่นะครับอุบาสกนะครับตระกูลอุบาสกที่เป็นผู้ที่อุปถัมภ์ท่านพระอุปนันทสักยบุตรท่านก็กล่าวเลยนะครับว่าเมื่อท่านได้ถวายกาปนาแก่ท่านอุปนันทสักยบุตรแล้วในทันใดนั้นเองแล้วเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้รับรูปิยะเหมือนพวกเรารับรูปิยะเหมือนพวกเราก็ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับเป็นเพศบรรพชิตสูงนะเพศวิสุทธ์แล้วแต่รับรูปิยะเหมือนกับผู้ถวายเลยอะเป็นไรครับท่านรู้สิ่งที่ควรไม่ควรเมื่อรู้ว่าไม่ควรท่านก็ประกาศต่อหน้าเลยนี่เห็นจัดจ่าเลยใช่ไหมครับมีหลักฐานที่ชัดเลยแล้วก็ท่านกล่าวนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ด้วยใช่ไหมให้เห็นโทษเพ่งโทษนะครับให้รู้ว่าเป็นโทษติเตียนไม่สมควรในการที่จะทำอย่างนั้นนะครับประกาศเลยใช่ไหมครับจนเรียกว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินจนผู้ที่เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษภิกษุที่ท่านใคร่ต่อศีลขามีความละอายมีความละเอียดก็ได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับเนี่ยการกระทำของตระกูลที่เป็นอุปถัมภ์ท่านพระอนาถาชกบุตรก็ทำสิ่งที่สมควรใช่ไหมครับเป็นเหตุให้ผู้ภาคทรงบัญญัติพระวินัยด้วยเห็นไหมครับการกระทำสิ่งที่ควรแต่ถ้าไม่พูดเลยไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ควรนะครับก็เห็นไหมครับแล้วใครจะรู้ว่าผิดดุตรงไหนเป็นการให้มีบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญญัติข้อนี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องภิกษุไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองเห็นไหมครับเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ต่างจากรหัสเลยรับเงินทองนะครับและเงินทองนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใช่ไหมครับเก็บเงินไว้นี่นะครับถึงยังไม่ได้จ่ายใช้จ่ายก็จริงก็เป็นโทษแล้วนะครับขณะนั้นก็กังวลแล้วมีที่เก็บแล้วกังวลแล้วยังไม่ได้ใช้เลยและกังวลด้วยใช่ไหมครับถ้าขณะที่ใช้ก็นั้นด้วยอะไรครับด้วยโลภะใช่ไหมครับขณะนั้นใช้ด้วยอะไรจิตอะไรนะครับก็ขณะนั้นก็ติดข้องแล้วนะครับแค่เก็บรักษานี่ก็ติดข้องแล้วแล้วก็เป็นที่กังวลเป็นที่เป็นเครื่องสมองด้วยใช่ไหมครับกังวลแต่เรื่องเงินเก็บไว้ที่ไหนนะครับและจะได้มีโอกาสใช้หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นคารวาสก็ตามแต่บรรพชิตนี่ไม่สมควรเห็นไหมครับยินดีเหมือนกับขั้นหัดเลยนะครับแทนที่บวชมาสละเงินทองทรัพย์สินวงศาคณาญาติอาคารบ้านเรือนแล้วยังมายินดีในรูปเสียงรสผลิตภัณฑ์แต่จริงๆแล้วก็เมื่อยังมีจิตที่ยังยินดีอยู่แต่ไม่เห็นโทษของการที่กระทำสิ่งที่ไม่สมควรต่อเพศบรรพชิตก็เหมือนกับสิ่งที่ถูกปิดบังไม่สว่างสวยเลยความเป็นสมณะไม่เห็นเลยนะครับเพราะเหมือนกับเพศคือรหัสจะเราไม่เห็นจะไปเห็นความเป็นเพศบรรพชิตได้ไงครับไม่ต่างกับคารหัสเลยอ่ะภิกษุที่รับเงินทองเนี่ยนะครับขณะที่รับเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นภิกษุแต่ขณะที่รับทำอย่างคือรหัสความเป็นบรรพชิตไม่มีเลยไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยและอีกข้อหนึ่งก็คือภิกษุเป็นผู้เลี้ยงชีพในทางที่ผิดนะครับเช่นเป็นหมอดูหมอทำนายนะครับคือประพฤติเลี้ยงชีพในทางที่ผิดนะครับกระทำการต่างๆที่ไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตนะครับก็คือกระทำการทำให้ตนเองนะครับไม่ประพฤติในทางที่ชอบแสวงหาอย่างเช่นบริโภคปัจจัย4จีวรปิฏิบาตเสนาสนะยาแก้ไขด้วยความแสวงหาโดยถูกต้องก็ประพฤตินะครับให้ตนเองได้รับสิ่งที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องโดยการหลอกลวงบ้างหรือทำกิจการต่างๆนะครับเลี่ยงชีพโดยทางไม่ชอบนะครับทุกประการเลยสามารถที่จะเกิดได้นะครับหาทางที่จะเลี่ยงชีพโดยทางที่ไม่ชอบนะครับนี่ยังไม่ต้องถึงเพื่อที่จะรับเงินทองนะครับแม้ให้ได้ปัจจัยที่ต้องการก็ไม่สมควรแล้วใช่ไหมครับด้วยทางที่ไม่ชอบเนี่ยครับก็นี่เป็นพระมหากรุณาที่ทรงแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอุปกิเลสจริงๆที่ความสว่างสวยไพโรจน์ความเป็นสมณะไม่มีเลยนะครับถูกปิดบังแล้วก็ขณะนั้นถูกเพศของเพศบรรพชิตนี่ถูกทำลายไปเลยนะครับ ไม่ได้เห็นความเป็นบรรพชิตเลยใช่ไหมครับนะครับไม่ได้เห็นความเป็นสมณะผู้สงบเลยเพราะการนั้นไม่สงบด้วยอกุศลประการต่างๆด้วยการดื่มสุราเสพมีถุนรับเงินทองยินดีในเงินทองและเลี้ยงชีพในทางที่ผิดครับ
1: ครับอาจารย
0: ์โทษครับอาจารย
1: ์ครับครับอาจารย์ครับก็เป็นประโยชน์มากๆเลยครับในช่วงท้ายครับอาจารย์คำปั่นครับซึ่งก็จะเห็นถึงโทษภัยอย่างยิ่งนะครับของพระภิกษุที่ก้าวล่วงสิกขาบทนะครับแล้วก็ไม่ประพฤติตามธรรมวินัยนะครับอย่างข้อความในตายนะสูตรนะครับก็มีตายนะเทวบุตรนะครับได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับว่าท่านจงพยายามตัดกระแสตัณหาจงบรรเทากามเสียเถิดพราหมณ์มุนีไม่ละกามย่อมเข้าไม่ถึงความเป็นที่ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้ถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆพึงบากบั่นทำความเพียรนั้นให้มั่นเพราะว่าการบรรพชาที่ปฏิบัติย่อหย่อนยิ่งโปรยโทษดุจทุรีความชั่วไม่ทำเสียเลยประเสริฐกว่าความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังก็กรรมใดทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นเป็นความดีทำแล้วประเสริฐกว่าหญ้าคาอันบุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือนั่นเองฉันใดความเป็นสมณะอันบุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรกฉันนั้นกรรมอันย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งวัดอันใดที่เศร้าหมองและพรหมจรรย์ที่น่าเกลียดทั้งสามอย่างนั้นไม่มีผลมากนะครับอันนี้ก็เป็นคาถานะครับของตายนะเทวบุตรนะครับก็แสดงเอาไว้ซึ่งโทษของการที่ภิกษุประพฤติไม่ดีก็มากนะครับอย่างข้อความในพระวินัยครับอาจารย์คำปั่นครับอย่างเรื่องภิกษุเปรตก็คือโดยสมัยนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับณพระเวรุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระลักขณะกับท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่าอาวุโสผมลงจากคิจกูฏบรรพตเขตพระนครราชคฤห์นี้ได้เห็นภิกษุเปรตรอยในเวหาสังคาติบาทประคดเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนเปรตนั้นร้องควรครางครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุลามกในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งข้อความในอรรถกถานะครับก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าบทว่าปาปะภิกษุคือเป็นภิกษุลามกได้ยินว่าภิกษุนั้นบริโภคปัจจัยสี่ที่เขาถวายด้วยศรัทธาของชาวโลกเป็นผู้ไม่สำรวมกายทวารและวจีทวารมีอาชีพอันทำลายแล้วเที่ยวเล่นสนุกสนานตามชอบใจภายหลังถูกไฟไหม้อยู่ในนรกตลอดพุทธันดรหนึ่งเมื่อเกิดในเปตโลกก็บังเกิดด้วยอัตภาพเช่นกับภิกษุนั้นแหละครับก็เตือนใจนะครับที่จะให้เป็นผู้ไม่ประมาทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะประพฤติขัดเกลาอย่างยิ่งแล้วก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะเป็นพระภิกษุในธรรมวินัยครับอาจารย์ครับ
2: ครับก็ครับขอบพระคุณอาจารย์วิชัยอย่างยิ่งครับเป็นข้อความที่เป็นประโยชน์มากแล้วก็ข้อความในพระวินัยแล้วก็ข้อความในอรรถกถาในส่วนนี้ครับก็ชัดเจนอย่างยิ่งนะครับว่าพระภิกษุที่ประพฤติไม่ดีกระทำผิดล่วงละเมิดพระวินัยนะครับเมื่อตายไปแล้วนะครับก็เป็นผู้ที่มีอาบัติเป็นเครื่องกั้นก็ไม่สามารถที่จะไปเกิดในสุคติภูมิได้ก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิเท่านั้นนะครับนี่คือความเป็นจริงเลยนะครับก็อย่างในเรื่องนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นภิกษุที่ประพฤติไม่ดีในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเมื่อมรณภาพไปแล้วครับไปตกนรกนะครับตกนรกหมกไหม้นานถึงพุทธันดรหนึ่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากนะครับเพราะว่าพุทธันดรก็คือช่วงเวลาที่ว่างจากพระศาสนานะครับก็คือเมื่อสิ้นสุด กาลสมัยของพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วกาลสมัยนั้นนะครับยังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อุบัติขึ้นนะครับช่วงว่างตรงนั้นนะครับก็คือพุทธันดรภิกษุรูปนี้ครับก็ตกนรกหมกไหม้นานถึง1พุทธันดรพอพ้นจากนรกแล้วนะครับก็ยังไม่พ้นจากการเกิดในอบายภูมินะครับก็ไปเกิดในอบายภูมิต่อไปอีกนะครับก็คือไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมครับใครทำให้ครับไม่มีใครทำให้เลยนะครับถูกไฟแผดเผาร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดมาจากเหตุที่ไม่ดีที่ตนเองได้กระทำแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระภิกษุก็ไปเกิดในอบายภูมิได้นะครับแล้วก็ไปได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ประมาทนะครับข้อความนี้จึงเป็นประโยชน์เป็นเครื่องเตือนที่ดีเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็กราบอนุโมทนายินดีในกุศลของอาจารย์ทั้งสองท่านครับแล้วก็ยินดีในกุศลของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
3: เบิกบานด้วยธรรมรสพระธรรมให้ชีวิตที่เป็นประโยชน์และเบิกบานเพราะความเข้าใจทั้งยังเป็นเหมือนยาที่รักษาโรคใจและเหมือนกับการปล่อยสัตว์ออกจากกรงให้เป็นอิสระจากการสนทนาวิมุตติสูตรที่มสพ.31 มีนาคม 2555

0: แล้วรสอยู่ที่ไหนคะเหมือนกับรับประทานอาหารนะคะรสอร่อยกับขณะที่รับประทานอาหารที่รสไม่อร่อยมีความต่างกันตรงไหนได้รับประทานอาหารรสอร่อยเมื่อไหร่นะคะเบิกบานนะคะเบิกบานที่ได้รสอร่อยฉันใดนะคะฟังธรรมะเบิกบานที่ได้มีโอกาสเข้าใจธรรมะต่างกับขณะที่ไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเทียบกันได้ไหมคะรสอร่อยก็เบิกบานชั่วขณะที่รสนั้นปรากฏดีใจแช่มชื่นแต่ว่าพอฟังธรรมะแล้วเข้าใจรสของธรรมะคือทำให้เบิกบานจริงๆแล้วนะคะรักษาให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพระเชิญธรรมะที่พระผู้มีพระภาคให้สัตว์โลกเป็นธรรมทานเลยค่ะเป็นการให้ชีวิตคนตายทำความดีไม่ได้ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้ารู้ว่าความดีคืออะไรมีปัจจัยที่จะทำได้เพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆไม่ใช่ชีวิตที่เกิดมาเลวร้ายแล้วก็ทำความชั่วซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแต่ถ้าในขณะนั้นนะคะสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วรู้ความจริงเข้าใจความถูกต้องต้องเป็นประโยชน์ในที่ทุกสถานเท่ากับให้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ลองคิดดูสิคะว่าคนในโลกนี้มีเท่าไหร่และชีวิตของแต่ละคนเป็นประโยชน์แค่ไหนเท่าไหร่กับชีวิตที่ไร้ประโยชน์เทียบกันได้ไหมเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงความจริงนะคะก็ให้ชีวิตที่เป็นประโยชน์เท่ากับว่าให้ชีวิตที่ไม่ไร้ค่าไม่ใช่เกิดมาแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ที่เป็นรสอร่อยด้วยคือทำให้เบิกบานยิ่งกว่าความเบิกบานใดๆทั้งสิ้นแล้วยังเป็นยาที่รักษาโรคของใจโรคใจนี้มีมากค่ะโรคโลภะวันก่อนนั้นก็มีคนบอกนะคะเพิ่งจะเห็นความหนักของโลภะว่าหนักแค่ไหนค่ะทุกทีก็ติดข้องมากๆนะคะแต่พอเริ่มฟังธรรมะเข้าใจสภาพธรรมะในขณะนั้นจึงรู้ว่าความติดข้องหนักแสนหนักหนักยิ่งกว่าอย่างอื่นติดข้องไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอะไรจะเป็นยาไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นที่จะทำให้คลายจากความหนักหรือคลายจากโทษต่างๆของความไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นอกจากจะให้ชีวิตให้รสที่อร่อยเบิกบานและก็ยังเป็นยาที่รักษาโรคใจทุกกาละทุกสถานที่ด้วยประการสำคัญนะคะก็เหมือนการปล่อยสัตว์ออกจากกรงจริงหรือเปล่าคะกำลังอยู่ในกรงใหญ่มากกรงของสังสารวัฏจากนี่ไปนั่นจากนั่นไปนี่ไม่พ้นกรงของสังสารวัฏเลยและทุกคนที่สงสารสัตว์ชอบปล่อยสัตว์หรือว่าสัตว์อยู่ในกรงทุกข์แค่ไหนนะคะแต่ว่าไม่รู้ตัวว่ากำลังอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดคือปล่อยสัตว์โลกออกจากกรงของความทุกข์ของความไม่รู้ของความเห็นผิดของกิเลสทั้งหมดเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเบิกบานเมื่อไหร่นั่นคือเป็นรสที่อร่อยของพระธรรมไม่ใช่เพียงแต่ให้ชีวิตแห้งแล้งแต่ก็ยังให้ชีวิตที่เบิกบานด้วยความเห็นถูกความเข้าใจถูกและในขณะเดียวกันคนที่ป่วยไข้ทั้งหลายนี่ค่ะที่ไม่ได้ฟังพระธรรมก็ได้มียาที่รักษาโรคโรคฤทธิ์สยาน่าเกลียดไหมคะอยู่ดีๆแท้ๆก็ไปเที่ยวฤทธิ์สยาอะไรก็ไม่รู้ทนไม่ได้ที่จะเห็นสิ่งที่ดีงามแต่ว่าเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเรานี่ก็คือว่าไม่ได้มีการเห็นโทษของอกุศลเลยแต่พระธรรมจะชี้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าอกุศลเป็นอกุศลแยกยลหลากหลายแล้วก็ละเอียดมากด้วยนะคะยากที่จะรู้ได้แต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงได้ขณะนั้นเบิกบานไหมคะที่ได้รู้ความจริงและได้พ้นจากความจริงเพราะฉะนั้นจากการที่ได้เข้าใจพระธรรมแต่ละคำจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเราเผินพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคประทานให้สัตว์โลกได้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเปรียบเหมือนกับการให้ชีวิตให้รสอร่อยให้ยารักษาโรคและปล่อยสัตว์ออกจากกรงใครยังอยากอยู่ในกรงต่อไปก็เรื่องของการที่คิดว่าเป็นสุข แต่ถ้าเพียงพ้นจากกรงของความไม่รู้นิดเดียวว่าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็ได้รู้ว่านี่แหละธรรมะไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ใช่เราหลงยึดถือและเข้าใจว่าเป็นเราและของเรามานานแสนนานต่อไปนี้ก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ละภพแต่ละชาติเพราะฉะนั้นก็ปล่อยสัตว์ออกจากกรงของอวิชชาของความไม่รู้นะคะจนกระทั่งเป็นอิสระ
1: สนทนาธรรมที่ร้านโป๊ดเรตรองวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2561
2: อยากจะกราบท่านอาจารย์ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยปรากฏจริงๆใช่ไหมครับ
0: ค่ะกำลังเห็นอย่างนี้ค่ะจะมีคนบอกว่าไม่เห็นเนี่ยก็ต้องไม่จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นมีก็มีเห็นจริงๆแต่ว่าคิดว่าเราเห็นเพราะว่าเห็นเท่านั้นนะคะเห็นจะไม่คิดเห็นจะไม่ทำอะไรเลยค่ะเพราะเป็นสภาพที่เกิดมีจริงนะคะเกิดเห็นเท่านั้นทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่มีจริงเลยค่ะมีจริงชั่วขณะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้จะเปลี่ยนเห็นเดี๋ยวนี้ให้เป็นได้ยินไม่ได้ให้เป็นคิดไม่ได้เพราะว่าต้องมีความเข้าใจละเอียดและมั่นคงทีละคำนะคะเห็นคือเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนะคะเห็นต้องเกิดไม่เกิดไม่มีเห็นพอเกิดแล้วไม่เห็นไม่ได้จะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเพราะว่าขณะต่อไปนี่ค่ะคิดแล้วนะคะชอบแล้วไม่ชอบแล้วเพราะฉะนั้นอย่างอื่นแต่ละหนึ่งจริงไม่ใช่เห็นค่อยๆชัดเจนว่าแต่ละหนึ่งที่มีจริงนี่นะคะเป็นหนึ่งจริงๆและต้องเกิดด้วยและเกิดขึ้นเป็นอื่นไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเห็นก็คือเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะมีเห็นเหมือนตลอดเวลาแต่ลองคิดสิคะคิดก็มีระหว่างเห็นเสียงก็ปรากฏทั้งที่กำลังลืมตาและเห็นนี่แสดงถึงความไม่รู้ในความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องฟังเพื่อเข้าใจความถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งซึ่งถูกปิดบังไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้ความจริงมาจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์ในการพูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งนั้นเป็นจริงเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะเห็นเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ได้ความละเอียดก็คือว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับแล้วจะเป็นใครได้ยังไง
2: ที่ท่านอาจารย์บอกว่าเห็นแล้วไม่เป็นเราอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ว่าทำไมถึงเห็นแล้วไม่เป็นเรา
0: ค่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในโลกนี้มีเราไหมไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นว่างเปล่านะคะไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดเพราะฉะนั้นเราไม่ย้อนไปถึงตอนถ้าไม่มีอะไรเกิดเอาแค่นี้เอาเดี๋ยวนี้เอาความจริงตรงนี้ว่านะคะมีเห็นเกิดถูกต้องไหมคะคือแต่ละคำเนี่ยฟังเพื่อเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าวันหนึ่งทุกคำเนี่ยจะประจักษ์แจ้งเมื่อนั้นก็จะเป็นปัญญาที่สามารถที่จะละจนกระทั่งคลายดับความเห็นผิดที่เข้าใจว่าเป็นเราในสิ่งที่มีที่ปรากฏทั้งวันแต่ความจริงก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทั้งวันแล้วก็ดับไปทั้งวันโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะความเป็นผู้ตรงก็คือว่าเราไม่ได้พูดเรื่องคิดเราไม่ได้พูดเรื่องจำเราไม่ได้พูดเรื่องชอบไม่ชอบเราไม่ได้พูดเรื่องคนนั้นคนนี้นะคะแต่เราพูดถึงเห็นเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงคือกำลังพูดเรื่องเห็นฟังเรื่องเห็นเพื่อเข้าใจเห็นเพราะเห็นมีจริงๆลองคิดดูสิคะและใครจะอดทนฟังคำซึ่งธรรมดาที่สุดนะคะพอได้ยินคำว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเขาก็หายไปละไปหาวิชาอื่นที่เขาคิดว่าสำคัญกว่าแต่เขาหารู้ไม่ว่าปัญญาจริงๆทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสดีแล้วใน45พรรษาเนี่ยนะคะพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ แต่โดยนัยยะที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟังรอบรู้ว่าไม่เป็นอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ได้ยินมานานแล้วนะคะเห็นมีจริงเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับฟังเกินกว่า10ครั้ง100ครั้ง 1,000 ครั้งและเห็นก็กำลังเห็นให้เข้าใจว่าจริงไหมที่เป็นอย่างนี้เห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉันฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้วิชาอื่นมาเทียบเคียงนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเคยไม่รู้มานานแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดเองรู้เองหรือไม่สามารถที่จะเอาวิชาใดมาพูดได้เพราะวิชาอื่นเขาไม่ได้พูดเรื่องเห็นเกิดเห็นดับเห็นไม่ใช่เราเพราะว่าหมดแล้วไม่เหลือแล้วไปหาที่ไหนอีกไม่ได้ในสังสารวัฏตอนเป็นเด็กเราก็เห็นตั้งหลายอย่างนะคะเดี๋ยวนี้สิ่งที่เห็นอยู่ไหนและเห็นที่เห็นขณะนั้นอยู่ไหนไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะมีความโล่งใจไม่เดือดร้อนไม่มีเราทำแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาค่อยๆละความติดข้องนะคะแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยมีความไม่ใช่คนหนึ่งคนใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่มีความเป็นสิ่งนั้นตลอดตั้งแต่เกิดจนตายทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครสนใจแต่ถ้าได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะเห็นพระมหากรุณาตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องเพื่อเขาจะได้ละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ทั้งปวงเพราะเหตุว่าเวลาที่เจ็บเกิดขึ้นนะคะไม่รู้เลยค่ะว่าเราไม่ได้ต้องการนะเจ็บเนี่ยมีใครต้องการจะเจ็บบ้างไม่มีใช่ไหมคะเกิดแล้วใครทำต้องมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นและขณะเจ็บจะเปลี่ยนเจ็บให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้หลงไปทำคิดว่าจะช่วยไม่ให้เจ็บขณะนั้นแต่เจ็บนั้นเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นก็มีแต่เพียงความคิดที่จะทำให้บรรเทาด้วยเหตุต่างๆด้วยการรักษาด้วยยารักษาต่างๆนะคะแต่สิ่งที่เกิดแล้วแน่นอนนะคะและที่ไม่รู้ก็คือว่าทันทีที่เกิดก็ดับแต่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้และไม่ใช่เป็นเดี๋ยวนี้เท่านั้นนะคะนานแสนนานมานานเท่าไหร่ก็ตามไม่เปลี่ยนจากอย่างนี้เลยค่ะแต่ไม่มีใครรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังฟังนะคะใครรู้บ้างว่าเห็นเนี่ยต้องเกิดเห็นแล้วดับนี่คือเบื้องต้นที่จะต้องเข้าใจจริงๆใครจะมาบอกว่าเห็นไม่ดับนี่จะเชื่อไหมใครจะบอกว่าเห็นเนี่ยไม่เกิดเชื่อไหมใครจะมาบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นเรานะเราจะเห็นเราก็ลืมตาสิแล้วเราก็เห็นไงเราไม่อยากเห็นเราก็หลับตาสิเราก็ไม่เห็นไงก็คิดง่ายๆใช่ไหมคะแต่ทำไมลืมตาถ้าไม่ลืมจะเห็นไหมเก่งจริงก็ไม่ต้องลืมตาก็เห็นสิใช่ไหมคะก็ทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีใครไปทำเห็นให้เกิดขึ้นแต่เห็นจะเกิดต่อเมื่อมีจักขุประสาทรูปที่ตัวเนี่ยค่ะเป็นรูปซึ่งเกิดดับด้วยแต่ไม่มีใครสนใจที่จะรู้เลยนะคะว่าแต่ละรูปเนี่ยหลากหลายมากอย่างตาเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นตามองไม่เห็นเลยแต่วันนี้เห็นสิ่งต่างๆมากมายพอใจในสิ่งต่างๆนะคะลืมว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งต้องมีในขณะเห็นคือจักขุประสาทะรูปพิเศษที่ต้องกำลังกระทบสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ถ้าไม่กระทบนะคะจิตจะรู้สิ่งนั้นไม่ได้ค่ะแต่เพราะเหตุว่ารูปนี้กำลังกระทบกับสิ่งที่ปรากฏเป็นปัจจัยให้มีการเห็นเกิดขึ้นบังคับไม่ให้เห็นไม่ได้เกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นคำหนึ่งนะคะซึ่งคนไทยใช้บ่อยมากเป็นปกติแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆอย่างลึกซึ้งคือคำว่าธรรมดาธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะธรรมะเป็นภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่มีจริงดาในภาษาไทยมาจากคำว่าตาในภาษาบาลีเพราะภาษาบาลีจะใช้ต่อเต่าแต่ภาษาไทยเขาใช้ดอเด็กนะคะอะไรที่เป็นต่อเต่าเราก็เปลี่ยนเป็นดอเด็กหมดเพราะฉะนั้น ธรรมดามาจากคำว่าธรรมตาตาคือความเป็นไปของธรรมะชัดเจนใครเปลี่ยนได้เมื่อธรรมะเกิดเป็นไปตามธรรมะนั้นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นใครเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเห็นเกิดธรรมตาของเห็นก็คือเห็นแล้วก็ดับวันนี้ใครสุขใครทุกข์นะคะก็เป็นธรรมดาของธรรมะนั้นซึ่งจะต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีเหตุปัจจัยอยู่นะคะตราบนั้นก็จะต้องมีการเกิดขึ้นของธรรมะทั้งนามธรรมและรูปธรรมแต่ถูกปดปิดไว้ด้วยความไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังคำนะคะซึ่งผู้ที่มีความเคารพมั่นคงในความจริงจะไม่แสวงหาสิ่งซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลและทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่มีเพราะเหตุว่าไปพยายามแสวงหาสิ่งอื่นแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับไม่รู้ไปแสวงหาสิ่งอื่นและก็เห็นที่ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกและขณะนี้ก็เห็นอีกเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่เห็นไม่รู้และก็เมื่อไม่รู้สิ่งที่มีนะคะแล้วก็ไปแสวงหาสิ่งอื่นและจะรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นโลกก็ถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้จนกว่าจะมีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เริ่มเข้าใจถูกนะคะแต่ต้องเริ่มด้วยการรู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยค่ะมีไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้ไม่มีใครไปทำให้ดับแต่ธรรมตาความเป็นไปของธรรมะนั่นก็คือว่ามีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยคำนี้นะคะวันนี้ไม่มีกำลังแต่ว่าถ้าฟังบ่อยๆจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏอย่างนี้หมดความสงสัยสิ่งที่มีเนี่ยค่ะเกิดมีแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยหมายความว่าไม่มีเราในขณะที่มีเห็นเพราะเห็นเกิดแล้วก็เห็นดับไม่มีเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นความจริงซึ่งความเข้าใจค่อยๆนำไปสู่การละความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิดทุจริตต่างๆความชั่วความไม่ดีเช่นหลงยึดถือว่าสิ่งที่มีเป็นเราแล้วก็เป็นของเราด้วยแต่ทันทีที่จากโลกนี้นะคะทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าเป็นเราหรือเปล่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นของเราหรือเปล่าไม่มีเลยเหมือนคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่รู้ความจริงนะคะและประจักษ์แจ้งจะเป็นอย่างนี้ไปทำไมในเมื่อเหมือนกับว่าเกิดมานะคะสุขทุกข์ตลอดเวลาชั่วคราวรื่นเริงมีสมบัติสูญสิ้นสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับเกิดมาเล่นๆใช่ไหมคะให้รู้ว่าเนี่ยเห็นนะสนุกอย่างนี้นี่ได้ยินนะเสียงเพลงเป็นอย่างนี้นั่นอาหารอร่อยอย่างนี้แล้วก็จากโลกนี้ไปไม่เหลือเลยไม่เหลือคือไม่มีอีกในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นที่แล้วมาหรือขณะนี้ก็กำลังจะแล้วไปจนถึงชาติหน้าก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะไม่มีความเป็นอย่างนี้อีกเลยทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ตลอดเวลานะคะไม่มีเก่าที่จะกลับมาได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังนะคะฟังเพื่อเข้าใจและปัญญานั้นเองนะคะก็จะเป็นผู้ที่ตรงสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้และจริงคือรู้แค่ไหนนี่ขั้นฟังคือปริยัติยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องขั้นปฏิบัติเพราะเหตุว่าต้องรอบรู้จริงๆนะคะทันทีที่ได้ฟังเนี่ยมีความเห็นสอดคล้องทุกอย่างขณะนี้เห็นต้องเกิดไม่เกิดไม่มีเห็นและเห็นก็ดับเสียงปรากฏได้ยินต้องมีแล้วได้ยินก็ดับแล้วก็มีเห็นสลับกันไปทั้งวันจนตายไม่มีใครแต่เป็นธรรมะเป็นธรรมดาของธรรมะนั้น
2: เวลาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยครับท่านอาจารย์ต้องเกิดขึ้นแน่
0: ๆบังคับไม่ได้เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีใครไปทำอะไรสักอย่างก็เกิดละเห็นละได้ยินละคิดละจำละ
2: แล้วผลของกรรมนั้นมันคือสิ่งที่เราได้ทำกรรมเอาไว้ในตั้งแต่เกิดหรือว่าอดีตชาติครับ
0: ค่ะถ้าเป็นเรานะคะเราก็หาว่าเราทำกรรมแล้วก็กรรมที่เราทำก็ให้ผลแต่อย่าลืมนะคะธรรมะทุกคำเนี่ยต้องค่อยๆสอดคล้องกันธรรมะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยมีจริงๆหรือเปล่ากำลังนั่งฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าจริงใช่ไหมคะเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่เราไม่พอค่ะแล้วเป็นอะไรก็มีนี่จะบอกง่ายๆก็ไม่ใช่เราเฉยๆพอถ้าไม่ใช่เราก็ต้องบอกมาให้ละเอียดเลยให้ชัดเจนเลยว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงกรรมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายได้แต่เอ่ยชื่อเรียกชื่อพูดคำต่างๆแต่ไม่รู้จักฟังแต่เขาว่าหรือเขาบอกหรือไม่งั้นเราก็คิดเองพอได้ยินคำว่ากรรมในภาษาบาลีนะคะคนไทยก็คือกระทำใช่ไหมคะแต่ทำยังไงถึงจะเป็นกรรมทำยังไงถึงจะไม่เป็นกรรมและเป็นกรรมหรือเปล่าหรือให้ผลเนี่ยไม่มีความรู้เลยค่ะคิดกันไปสิทั้งโลกคิดมาตั้งนานแสนโกรธกลับก็คิดไม่ออกเพราะเหตุว่าไม่มีปัญญาซึ่งกว่าจะมีปัญญาถึงระดับนี้ได้นะคะต้องเห็นโทษของความไม่รู้เห็นโทษของอกุศลทั้งหมดความติดข้องความหลงในสิ่งซึ่งไม่ใช่ของเราเลยแต่ไม่บอกไม่รู้เป็นเราตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นเราไปจนตายใช่ไหมคะและคำที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้าเป็นคำผิดๆก็ยิ่งเพิ่มความเป็นเราให้ไปแก้กรรมบ้างใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะน่าจะหมดความไม่รู้ได้ยังไงด้วยเหตุนี้เป็นผู้ไม่ประมาทนะคะคือทีละคำแต่ละคำละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นเมื่อไม่เป็นเราแล้วเป็นอะไรเห็นไหมคะลืมหรือยังว่าเป็นอะไร
2: เป็นธรรมะหรือเปล่าน
0: ี่ค่ะคำนี้คำเดียวนะคะคำนี้คำเดียวเป็นคำที่ไม่คลาดเคลื่อนคือมีจริงเมื่อเกิดขึ้นปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไปแต่ว่าสิ่งที่มีมากมายเหลือเกินนะคะมีมาตั้งแต่ก่อนชาตินี้อีกมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่มีใครบอกว่าสิ่งที่มีเนี่ยต่างกันเป็นสองประเภทไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันอย่างใหญ่ๆก็คือว่าสิ่งที่มีอย่างหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรแต่มีรสอร่อยหวานเปรี้ยวเค็มมันนะคะสีสันวรรณะต่างๆกลิ่นต่างๆก็มีแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นก็ไม่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คนที่มีตาลืมตามีเห็นอะไรเพราะคนนั้นไม่เห็นจะบอกสักเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถจะรู้ได้ใช่ไหมคะมีดอกไม้สีต่างๆเห็นไหมคะคนที่ไม่เห็นจะบอกว่ายังไงคะเขาพูดว่ามีดอกไม้สีต่างๆพอลืมตาต่างหากไม่ต้องเรียกก็เห็นพระชัยนี่เป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะถ้าใครไม่ละเอียดจะไม่ได้สาระจากพระธรรมยังมีความเป็นเราเพราะเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดดับสิ่งหนึ่งเกิดดับสิ่งหนึ่งเกิดดับแต่รวมกันแล้วไม่ปรากฏการเกิดดับปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งเพราะเหตุว่าสิ่งนี้เกิดและดับสิ่งอื่นเกิดต่อทันทีสิ่งที่เกิดระดับสิ่งอื่นเกิดต่อทันทีและจะไปดับตรงไหนดอกไม้ในจักรันนี้ไม่ได้ดับเลย
2: แล้วทำไมมันเกิดเร็วจังเลยครับ
0: ธรรมดา นะคะธรรมตาคำนี้พูดบ่อยๆจนลืมไม่รู้ด้วยว่าหมายความว่ายังไงแต่ถ้าเข้าใจนะคะธรรมะก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราจะไปบังคับว่าไม่ให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะธรรมะต้องเป็นไปตามความเป็นธรรมะอันนั้นอย่างธาตุรู้เกิดขึ้นเนี่ยต้องรู้ค่ะเกิดไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะเป็นธาตุรู้นี่คือธรรมดาของธรรมะซึ่งรู้ก็ต้องรู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แม้แต่นอนหลับนะคะยังไม่ตายใช่ไหมรู้อะไรหรือเปล่าหลับสนิทเลยค่ะ
2: ท่านอาจารย์ครับ คนบางคนเขาบอกไม่ฝันเลย
0: เพราะว่าจริงๆแล้วนี่นะคะขณะที่หลับสนิทไม่ใช่ขณะที่ฝันใช่ไหมคะแล้วขณะที่หลับสนิทเนี่ยเป็นยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าหลับสนิทไม่เหมือนตื่นนี่ตื่นนี่เห็นใช่ไหมคะหลับสนิทเห็นไหมตื่นขึ้นได้ยินหลับสนิทได้ยินไหมตื่นขึ้นโกรธหลับสนิทโกรธไหมขณะที่หลับสนิท นะคะหมายความว่าไม่มีอะไรปรากฏแต่ยังมีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้แต่สิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่เป็นโลกนี้ไม่ปรากฏกับจิตเพราะขณะที่เกิดนะคะมีจิตแน่จึงใช้คำว่าเกิดแล้วก็จิตที่เกิดถ้าต่อไปก็จะรู้ว่าสภาพรู้มีสองอย่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นจิตกับเจตสิกส่วนรูปไม่ใช่สภาพรู้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ยังไงใครทำให้เกิดขึ้นขณะนั้นเวลานั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้แต่ละหนึ่งขณะเลยพระเช่นก็มีความเข้าใจขึ้นนะคะในสิ่งที่มีในความเป็นธรรมะถ้าใครก็ถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะจะเป็นอย่างอื่นนอกจากธรรมะได้ไหมโกรธเป็นอะไรเป็นธรรมะหิวเป็นอะไรเป็นธรรมะอิ่มเป็นอะไรก็เป็นธรรมะถ้าพูดด้วยความเข้าใจถูกต้องนะคะเป็นคนที่มั่นคงแต่ถ้าจำเขามาและเขาว่าอย่างนี้แสนจะง่ายอะไรอะไรก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะเป็นธรรมะแต่ความเข้าใจไม่ถึงความเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะเพียงขั้นฟังเนี่ยยังไม่รอบรู้กว่าจะรอบรู้จนถึงสัจญาณมั่นคงเลยนะคะเดี๋ยวนี้เห็นเกิดดับทำไมปัญญาถึงจะอ่อนจนกระทั่งต้องไปที่หนึ่งที่ใดถึงจะรู้ความจริงไม่มีกำลังไม่มีความมั่นคงแกล้วกล้าอะไรเลยค่ะต้องไปตรงนั้นนะอยู่ในห้องนั้นนะไม่ออกมานะแล้วต้องนั่งอย่างนั้นนะเดินอย่างนี้นะนั่นหรือปัญญาจะเป็นปัญญาได้ยังไงแต่ถ้าเป็นปัญญารู้ได้แต่ปัญญาก็มีหลายระดับขั้นและข้ามขั้นไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นฟังนะคะไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะฉะนั้นเห็นได้เลยนะคะว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นการกระทำที่ไม่มีความเข้าใจใดๆเลยและอ้างว่าเป็นพระพุทธพจน์ก็หมายความว่าผู้นั้นนะคะไม่ได้เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสลืมไปว่าพูดคำเดียวกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยปัญญาระดับไหนและคนที่ได้ยินได้ฟังก็พูดตามแต่ปัญญาแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยนะคะที่จะเป็นผู้ไม่รอบคอบไม่ละเอียดไม่มั่นคงไม่เคารพจริงๆคือฟังเผินๆแต่ถ้าจะบูชาสูงสุดนะคะไม่ใช่ด้วยอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นแต่ต้องด้วยความเข้าใจธรรมะเพราะถ้าไม่เข้าใจธรรมะบูชาได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วจะบูชาได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรงเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยน่าสงสัยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปัจจัยสภาพที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นโดยนัยยะของพระอภิธรรมปิฎกนะคะปัฏฐานะซึ่งเป็นที่ตั้งที่ก่อให้เกิดธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะโดยปัจจัยหลากหลายมากทรงแสดงไว้ในคัมภีร์สุดท้ายเพราะว่าถ้าเรายังไม่รู้จักสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จะไปรู้ได้ยังไงว่าเกิดจากปัจจัยอะไรใช่ไหมคะต้องรู้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจึงรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยอาศัยกันอย่างไรเช่นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเกิดใครจะไปบอกให้รู้ไปนั่งพูดนั่งสอนให้รู้ไม่มีทางที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะเป็นสภาพที่เพียงเป็นสิ่งนั้นเป็นธรรมดาของสิ่งนั้นคือแข็งเป็นอื่นได้ไหมนอกจากเป็นแข็งร้อนเป็นอื่นได้ไหมนอกจากเป็นร้อนเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นไปตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นกรรมคืออะไรคะภาษาไทยแปลง่ายเลยกรรมคือการกระทำแต่รับประทานอาหารนี่เป็นกรรมหรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าไม่ศึกษาจริงๆนี่จะตอบได้ยังไงเพราะฉะนั้นกรรมได้แก่ธรรมะอะไรต้องเริ่มต้นค่ะธรรมะมีสองอย่างอย่างหนึ่งไม่ใช่สภาพรู้อีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะคะแต่สภาพรู้เนี่ยมีสองอย่างจิตและเจตสิกเป็นธรรมะที่ต่างกันแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นโดยจิตนี่ค่ะเป็นใหญ่เป็นประธาน แค่นี้นะคะแค่เป็นใหญ่ต้องหมายความมีนามธรรมอื่นซึ่งไม่ใหญ่เท่าจิตเป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ทุกคำในกำกับชัดเจนละเอียดจะไปบอกว่าจิตเป็นใหญ่อย่างปัญญาไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าจิตเป็นใหญ่อย่างปัญญาที่ประเสริฐสุดกว่าธรรมะทั้งหลายแต่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเองสีที่เป็นดอกไม้เด็ดกันเนี่ยนะคะมีทั้งสีขาวสีม่วงชมพูอ่อนแก่ถ้าจิตไม่รู้แจ้งจะปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไหมจะบอกได้ไหมว่าเป็นอย่างนี้แต่เพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะพอไม่ใช่ในจักรันเป็นที่อื่นสีเขียวมีสีส้มมีจิตรู้แจ้งและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆแต่ละหนึ่งพร้อมกับจิตอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันต่างคนต่างทำหน้าที่ของกันและกันแล้วก็ดับกรรมอยู่ไหนกรรมคืออะไรกรรมเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าไม่ศึกษาจริงๆไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดไปละชาติหนึ่งละชาติหน้าจะเป็นอะไรไม่มีใครรู้นกเนี่ยจะเกิดเป็นคนได้ไหมยากไหมเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวใช่ไหมคะคุณวิชัยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแค่ไหน
3: เพราะอย่างที่กล่าวถึงนะครับว่าการเกิดขึ้นครั้งแรกก็ต้องเป็นผลของกรรมซึ่งกรรมก็กระทำมามากมายในสังสารวัฏแต่ลองพิจารณาในแต่ละวันนะครับว่าอกุศลเนี่ยมากมายสักแค่ไหนการที่จะมีกุศลเกิดขึ้นกระทำกิจของกุศลเนี่ยก็ยากเพราะว่าปกติของหมู่สัตว์ทั้งหลายมากด้วยอกุศลแวดล้อมทุกด้านเลยดังนั้นโอกาสหรือว่ากาละของกุศลกรรมที่จะเกิดและเป็นเหตุใหเกิดในมนุษย์เนี่ยก็แสนยากอย่างยิ่งดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็แสดงสิ่งที่หาได้ยากในโลกประการหนึ่งก็คือการได้อัตภาพเป็นมนุษย์อุปมาเหมือนกับเต่าตาบอดนะครับที่ร้อยปีที่จะโผล่ขึ้นมาเอาศีรษะเข้าไปในช่องแอกได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยากอย่างยิ่งและอีกประการหนึ่งก็คือการอุบัติขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและการที่พระธรรมที่พระองค์ได้ประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็แสนยากและบุคคลที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็แสนยากและบุคคลที่ได้ฟังธรรมะแล้วที่จะรู้แจ้งธรรมะตามความเป็นจริงก็ยิ่งยากใหญ่เพราะเห็นว่าสิ่งที่มีจริงอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวในช่วงแรกนะครับแม้มีจริงแต่เมื่อมีความไม่รู้ความไม่รู้ก็ทำกิจของความไม่รู้ซึ่งก็เป็นธรรมะขณะนี้ก็เป็นธรรมะแต่เมื่ออวิชชาเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของอวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ต่อเมื่อมีพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ประกาศพระธรรมนะครับที่แสดงความจริงของแต่ละอย่างที่คุณโพสต์กล่าวถึงนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดบังคับบัญชาไม่ได้เพราะขณะนี้ก็เกิดแล้วทุกอย่างแต่ว่าเพียงรู้แค่นี้ไม่พอแต่นั้นจึงต้องอาศัยพระธรรมนี่ครับที่จะแสดงความเป็นจริงว่าอะไรที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานั้นเกิดเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยดังนั้นความรู้ที่จะค่อยๆเกิดขึ้นที่ค่อยๆปรุงแต่งก็ด้วยจากการได้ฟังธรรมะที่จะเข้าใจว่าเห็นที่คิดว่าเป็นเราด้วยความไม่รู้เนี่ยความจริงคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงสิ่งที่มีในขณะนี้ที่กำลังเห็นว่าเป็นจิตเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่แต่เป็นใหญ่โดยการรู้แจ้งอารมณ์เพราะว่าเห็นเนี่ยจะกระทำกิจอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏได้ทางตาในขณะนี้แสดงถึงความเป็นธรรมะอย่างชัดเจนแต่เมื่อความไม่รู้เกิดขึ้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะในขณะนี้ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะขณะต่อไปจะเป็นอะไรใครรู้ใครบอกได้ไม่มีใช่ไหมคะแล้วแต่ปัจจัยเลือกไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นแล้วก็ตายได้ยินแล้วก็ตายตัวอย่างก็มีเยอะแยะใช่ไหมคะแล้วการที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยโดยไม่รู้ว่าวันไหนจะจากโลกนี้ไปและจะอยู่อีกนานเท่าไหร่แล้วมีโอกาสได้ฟังพระธรรมกับไม่ได้ฟังพระธรรม ลองคิดดูนะคะอยู่ในโลกไปเขาไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจแล้วก็จากไปเพิ่มความไม่รู้และความติดข้องทั้งชาตินี้หมดต่อไปถึงชาติหน้าอีกต่อไปถึงชาติหน้าอีกกับการที่มีโอกาสได้ฟังนะคะแต่ต้องไม่ลืมไม่ประมาทในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงพระธรรมกว่าพระองค์เองจะตรัสรู้คิดดูพระบารมีเท่าไหร่ได้สำเร็จโดยการรู้แจ้งพระเช่นคนอื่นล่ะใช่ไหมคะจะสามารถเข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดดับละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงอย่างนี้ยากเพราะว่าแม้จะเชิญใครมาฟังธรรมะก็ไม่มาใช่ไหมคะมาแล้วพูดอะไรเนี่ยไม่น่าสนใจเพราะว่าเขาสนใจเรื่องอื่นกว่าจะให้เห็นคุณค่าของแต่ละคำและทีละคำว่าถ้าเราเข้าใจธรรมะสับสนเราเข้าใจผิดว่าเราเข้าใจเป็นโทษอย่างยิ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็มั่นคงและเห็นค่าจริงๆได้มีโอกาสได้ฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้และปรินิพพานเมื่อไม่นานเท่าไหร่ 2,600 กว่าปีนะคะเพราะฉะนั้นคำของพระองค์เนี่ยยังดำรงอยู่พอที่จะให้ศึกษาค้นคว้าสามารถเข้าใจได้ก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ลืมพระปัจฉิมวาจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารคือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นและดับไปทุกขณะไม่เที่ยงเลยจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมพระเชิญการฟังธรรมะไม่ประมาทที่จะไตร่ตรองเข้าใจมั่นคงนะคะแม้คำเดียวจะนำไปสู่ความเข้าใจคำอื่นๆได้แต่ถ้าไม่เข้าใจคำนั้นอย่างมั่นคงนะคะคำนั้นก็นำไปสู่การเข้าใจผิดต่อไปในคำอื่นได้เพราะฉะนั้นกรรมพูดแล้วคืออะไรใช่ไหมคะไม่ข้ามไปเลยค่ะข้ามไปก็คือว่าเราก็เป็นเรานั่นแหละทำกรรมและเรานั่นแหละรับผลของกรรมแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำแรกที่จะนำไปถึงการรู้แจ้งธรรมะก็คือว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราลืมไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เป็นเราก็เป็นไปเพราะว่าสะสมมาใช่ไหมคะแต่การฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราพระเช่นก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจในคำเพียงขั้นต้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและคำนี้นะคะจะนำไปสู่ความเข้าใจถูกต้องตามลำดับจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ด้วยความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่มีการไปปฏิบัติไม่มีสำนักปฏิบัติแต่มีการฟังพระธรรมด้วยความเคารพที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเองขอปัญญาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขอได้ไหมคะไม่มีทางจะให้ใครได้เลยนะคะแต่คำของพระองค์ทุกคำไม่เคยได้ยินมาก่อนและคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะกล่าวให้เข้าใจได้แต่คำของพระองค์ทุกคำเนี่ยพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้พระเชนก็ย่อมสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นด้วยเหตุนี้นะคะลองตอบกรรมคืออะไรค่ะตอบได้แน่นอนค่ะคำเดียวธรรมะใช่ไหมคะกรรมมีจริงกรรมไม่ใช่เรากรรมเป็นธรรมะไม่อย่างนั้นก็เราทำกรรมกรรมของเราเรารับผลของกรรมก็ไม่ตรงสักทีไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักทีพระฉันรู้จักคำแรกก็คือว่าธรรมะต่อไปก็คือมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้ทุกคำที่ได้ตรัสไว้แล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะธรรมะต้องเป็นธรรมะพระฉันธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาไม่เคยรู้คำนี้มาก่อนเลยนะคะเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกครั้งเห็นเป็นคนเห็นเป็นแก้วน้ำเห็นเป็นรองเท้าเห็นเป็นรูปภาพเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถแตกย่อยละเอียดยิบเอารูปธรรมก่อนก็ได้ใช่ไหมคะขณะนี้รวมกันเป็นดอกไม้ ทำให้ไม่เป็นดอกไม้ได้แต่จะไม่ให้เป็นธรรมะไม่ได้เพราะฉันจะทำยังไงไม่ให้เป็นดอกไม
3: ้ก็อาจจะฉีดทีละกลีบออกมาครับท่านอาจารย์ก็จะไม่ได้เป็นดอกอย่างที่รวมกันอยู่แต่ว่าเป็นกลีบแต่ละกลีบครับท่านอาจารย
0: ์แต่ละกลีบแต่ละกลีบยังแยกให้ละเอียดยิบกลีบก็ไม่มีมีสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทรงแสดงความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือรูปธรรมแตกย่อยได้หมดค่ะทุกอย่างไม่เว้นเลย
2: แต่ทำเป็นพวงมาลัยได้ครับ
0: ได้ค่ะแล้วก็แตกย่อยได้ก่อนจะเป็นพวงมาลัยมาจากไหนทีละดอกใช่ไหมและก่อนจะเป็นทีละดอกต้องมีทีละกลีบรวมกันเพราะฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยเราคิดเฉพาะสิ่งที่เราเห็นและเราคุ้นเคยนะคะแต่ธรรมะไม่มีใครรู้จักจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นรูปธรรมเนี่ยไม่สงสัยใช่ไหมคะสามารถแตกย่อยละเอียดยิบได้ไม่เหลือเลยตาอยู่ทางหูอยู่ทางแขนอยู่ทางจมูกอยู่ทางไหนเรานี่อย่างหยาบและเอาส่วนต่างๆเหล่านั้นไปย่อยให้ละเอียดยิบก็ไม่เหลือเลยนอกจากธรรมะซึ่งเป็นธรรมดาของสิ่งนั้นนี่คือรูปธรรมนามธรรมก็แยกได้เพราะไม่ใช่นามธรรมเดียวจิตเป็นจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งเป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งเอาเจตสิกสักหนึ่งมาเป็นจิตก็ไม่ได้เอาเจตสิกหนึ่งนี้ไปเป็นเจตสิกอื่นก็ไม่ได้เพราะธรรมะเป็นธรรมดาต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นๆเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะขณะนี้มีธรรมะใช่ไหมคะแล้วก็ธรรมะที่มีขณะนี้ที่เป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยก็มีเห็นไหมคะทำไมพูดบ่อยๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจนกว่าจะมีความเข้าใจมั่นคงว่าเป็นธรรมะก่อนแล้วถึงจะค่อยๆรู้ขึ้นรู้ขึ้นนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้แม้แต่ว่าเป็นธรรมะจะไปรู้อะไรได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยจึงต้องฟังด้วยความเคารพมั่นคงสัจจะจริงใจว่ารู้แค่ไหนตรงแค่ไหนถูกต้องแค่ไหนเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่มีความสงสัยในธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะไม่มีความสงสัยในนามธรรมและรูปธรรมรูปธรรมไม่รู้อะไรดุดอกไม้ได้ไหมคะไม่รู้เรื่องเสียเวลาเปล่าๆนะคะนี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะรู้ไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏที่เป็นโลกปรากฏเห็นการเกิดดับไหมคะมากมายมหาศาลแค่ไหนแต่ละหนึ่งรอบข้างมากมายดับไม่ถ้วนนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้การเกิดดับแต่ละหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ฟังนะคะเป็นความจริงที่เมื่อไหร่รู้ก็รู้ว่านี่เป็นส่วนน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าท่านพระสารีบุตรรู้แค่ไหนพระมหาสาวกอื่นๆรู้แค่ไหนแล้วเรายุคนี้สมัย

0: าตรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้เป็นกรรมเพราะสามารถที่จะเป็นลักษณะดีหรือชั่วซึ่งมีปรากฏในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความต่างกันของนามธรรมกับรูปธรรมอย่างมั่นคงนะคะทุกอย่างนะคะทรงแสดงไว้ละเอียดมากนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างเดียวคือเป็นธรรมะไม่ใช่เรามิฉะนั้นก็จะศึกษาธรรมะด้วยความเป็นเราไม่มีทางพ้นไปจากความเป็นเราได้เลยแล้วก็ต้องชัดเจนด้วยนะคะนามธรรมมี2 อย่างคือจิตและเจตสิกถ้ารู้ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นไม่ทำอะไรเลยทั้งสิ้นไม่จำไม่ชอบไม่รักไม่ชังนะคะแต่ว่าไม่ว่าสิ่งใดจะปรากฏจิตนั่นแหละกำลังรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏนั้นสีชมพูอ่อนใกล้เคียงเหลือเกินกับสีขาวเห็นไหมคะถ้าจิตไม่รู้แจ้งใครจะรู้เพราะเจตสิกแต่ละหนึ่งไม่ได้ทำหน้าที่รู้แจ้งแต่ทำกิจของเจตสิกนั้นๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งสับสนก้าวกายกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะกรรมคืออะไรกรรมเป็นธรรมะกรรมไม่ใช่รูปธรรมกรรมเป็นนามธรรมนามธรรมมีจิตและเจตสิกนะคะถ้าไม่ใช่จิตแล้วนามธรรมนั้นเป็นอะไรเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นเจตสิกไม่ให้รู้ไม่ได้ไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะต่างกันเป็น52ประเภทเอาละสิคะตอนนี้ใช่ไหมคะกรรมเป็นอะไรเป็นเจตสิกใช่ไหมคะ1ใน52คืออะไรเห็นไหมคะถ้าเราไม่เข้าใจแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเราก็เป็นเรานั่นแหละแต่กว่าจะไม่ใช่เราเนี่ยฟังไว้ฟังไว้เข้าใจไปเรื่อยๆจนกว่าความเข้าใจนั้นนะคะสามารถที่จะค่อยๆถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้โดยความเป็นอนัตตาหนทางนี้ต้องโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัติไปนั่งทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่รู้เดินไปสำนักปฏิบัติก็ไม่รู้กำลังอยู่ในสำนักปฏิบัติก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะพระศาสนาก็จะอันตรธานใครก็ตามค่ะที่ไม่รู้จักไม่เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องพระศาสนาก็อันตรธานแล้วจากผู้นั้นก็ไม่เข้าใจเลยไม่รู้เลยจะมีอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่เหลือเลยก็คือว่าอันตรธานไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วได้ด้วยเหตุนี้นะคะกรรมได้แก่เจตสิกหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเจตสิก
1: เรากล่าวถึงจิตว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าเมื่อจิตเกิดแล้วเนี่ยครับต้องมีธรรมะที่ประกอบกับจิตด้วยแต่ไม่ได้ทำกิจหน้าที่อย่างจิตคือเจตสิกที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลบ้างให้เป็นอกุศลบ้างดังนั้นจะเห็นหนึ่งความเป็นไปของสภาพธรรมะในแต่ละวันนะครับที่จะเห็นว่าแม้เจตสิกเองนะครับก็มีความหลากหลายถึง52ประเภทซึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าเจตนาความจงใจความขวนขวายการกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมให้กระทำกิจให้สำเร็จตามความจงใจหรือเจตนานั้นเจตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าเกิดกับจิตทุกประเภทตอนแรกก็คิดว่าเป็นเราที่กระทำใช่ไหมครับแต่เพราะมีเจตนานั่นเองแต่ว่าเจตนาเกิดขึ้นก็ประกอบกับเจตสิกอื่นๆอย่างเช่นบุคคลทำอกุศลกรรมฆ่าสัตว์ขณะนั้นมีเจตนาเป็นไปพร้อมกับอกุศลธรรมที่ประกอบกับเจตนานั้นจึงเป็นเหตุให้บุคคลนั้นกระทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมดังเจตนาที่มีในขณะนั้นนะครับเมื่อประกอบอกุศลกรรมสำเร็จลงไปแล้วเจตนานั้นสามารถให้ผลได้ในภายหลัง
0: เดี๋ยวนี้เจตนาปรากฏหรือเปล่าความเป็นผู้ตรงเห็นไหมคะเราจะรู้คนอื่นไหมเราเองยังไม่รู้เราเลยใช่ไหมค่ะแล้วจะไปบอกว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่ก็คือคิดเองทั้งหมดนะคะแต่ว่าไม่ใช่การที่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นรู้ความจริงเมื่อสิ่งนั้นกำลังมีด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเสียเวลา

0: เดี๋ยวเลยค่ะน่าจะไปกังวลอะไรและไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะว่าต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทุกครั้งนะคะเพื่อละความเป็นเราไม่ว่าจะได้ยินคำไหนก็ตามเช่นเจตนามีจริงนะคะเป็นสภาพที่จงใจตั้งใจขวนขวายกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นใช้คำว่าสหะร่วมกันเป็นธรรมะที่ร่วมกันเกิดขึ้นร่วมกันดับไปร่วมกันรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นพอพูดถึงจิตนะคะอะไรเป็นสหชาตธรรมก็ต้องเจตสิกพูดถึงเจตสิกนะคะอะไรเป็นสหชาตธรรมก็คือจิตและเจตสิกอื่นที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดนะคะจะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนจะให้มีแต่จิตกับเจตสิกสองเท่านั้นไม่ได้ธรรมะเป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุผลถูกต้องถูกแต่ถ้าเหตุผลยังไม่ครบถ้วนผิดเพราะฉะนั้นจึงต้องไตร่ตรองอย่างละเอียดนะคะจึงจะสามารถค่อยๆเข้าใจในขั้นฟังว่าไม่มีเราและไม่ใช่เราเพราะสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นอะไรความจงใจตั้งใจต้องเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเวลานี้นะคะมีแข็งไหมรู้ตรงแข็งหรือเปล่าเห็นไหมคะพูดตรงเพราะฉะนั้นแข็งขณะนั้นก็ดับแล้วค่ะจะรู้แข็งนั้นที่ดับแล้วไม่ได้แต่ขณะนี้นะคะถ้ามีแข็งปรากฏขณะนั้นนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเจตนาซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าแม้สภาพธรรมะเนี่ยจะหลากหลายนะคะเราเลือกไม่ได้ว่าจะให้อะไรปรากฏจะให้รู้อะไรก็เลือกไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดนำไปสู่ความเป็นอนัตตาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่เพื่ออยากเข้าใจสามปิฎกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรฟังธรรมะไม่ใช่อยากจะหมดกิเลสเป็นพระโสดาบันแต่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงเพราะถ้าไม่เข้าใจความจริงนะคะเรานั่นแหละฟังด้วยความอยากฟังด้วยความต้องการอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติยศอยากได้ลาภอยากได้สรรเสริญอยากได้สุขเพราะฉะนั้นโลภะไม่เคยจางหรือหายไปเลยนะคะแต่หลบหลีกซ่อนเร้นไม่มีใครเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องมั่นคงฟังเพื่อละความเป็นเราถ้ายังคงเป็นเราอยู่ก็ฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกจนกว่าจะมั่นคงขึ้นว่าไม่ใช่เราถ้าอกุศลเกิดขึ้นนะคะสภาพที่ไม่ดีงามเกิดขึ้นถ้าเป็นเราก็เดือดร้อนแต่อกุศลเกิดระดับหรือเปล่าและเป็นของใครไม่มีปัจจัยเกิดได้ไหมก็ไม่ได้กว่าใจจะไม่หวั่นไหวและมั่นคงในความเป็นธรรมะก็จะเห็นได้เลยนะคะกี่ภพกี่ชาติเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยต้องละเอียดนะคะเจตนาไม่ใช่รูปธรรมแต่เป็นนามธรรมแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยเป็นเจตสิกทีนี้รู้ต่อไปอีกนิดนึงเจตนาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นทุกคำลืมไม่ได้แต่ไม่ได้ปรากฏก็ไม่ปรากฏเกิดแล้วดับแล้วเพราะว่าจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นนะคะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อย7และไหนจะปรากฏล่ะใช่ไหมจิตก็ไม่ได้ปรากฏเป็นเราเห็นทุกอย่างอยู่ในความมืดสนิทแต่ค่อยๆฟังและความเข้าใจเนี่ยค่อยๆเปิดเผยจนกว่าจะถึงปฏิปัตตินะคะการฟังที่เข้าใจเป็นสัจญาณมั่นคงเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดรู้สิ่งที่กำลังปรากฏโดยใครก็เลือกให้ไม่ได้บงการให้ไม่ได้บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้ตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นนะคะฟังธรรมะไม่ต้องมากแต่ให้เข้าใจมั่นคงเจตนาเป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตทุกประเภทตอนนี้ก็ถึงบทไตรตรองนะคะเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจที่มั่นคง
1: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะคือคำว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่างเช่นทำอะไรผิด ก็จะต้องทบทวนพิจารณาไตรตรองสิ่งที่พลาดไปแล้วมันต่างกันยังไงคะ
0: ค่ะด้วยความอยากหรือว่าเพื่อเข้าใจ
1: จริงๆแล้วต้องฟังเพื่อเข้าใจ
0: ค่ะและเมื่อกี้เนี่ยด้วยความอยากหรือว่าเพื่อเข้าใจ
1: บางครั้งทำอะไรพลาดไปก็จะไตร่ตรองว่าเนี่ยเราพลาดไปแล้วนะทำไม่ดีแย่มากใจก็เกิดกุกุจ
0: จะฟังเหมือนดีใช่ไหมคะแต่เป็นตัวตนใช่หรือเปล่าเป็นเราใช่ไหมที่อยากจะรู้ว่าที่ทำไปนั้นเนี่ยไม่ดีระดับไหนแล้วก็จะให้ผลขณะไหนเกิดขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยมีหลายระดับนะคะฟังด้วยความเป็นเราเนี่ยธรรมดามากถ้าเผินจะไม่มีทางรู้คุณของพระธรรมแต่ละคำว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกำลังเป็นเราที่ทบทวนใช่ไหมห้ามไม่ได้แต่เป็นกุศลก็ยังดีกว่าเป็นอกุศลแต่จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกุศลเสียใจเราทำไม่ดีเป็นกุศลหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะทั้งหมดเนี่ยจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเข้าใจคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยรอบคอบ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เกิดแล้วจะเห็นถึงกำลังของปัญญาว่ามั่นคงในความเป็นธรรมะแค่ไหนอย่างเช่นคิดถึงในการกระทำที่ไม่ดีในอดีตใช่ไหมครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ขณะนั้นยังเป็นเราเพราะยังไม่มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่เมื่อรู้ว่าขณะนั้นคิดเกิดแล้วบังคับได้ไหมหรือจะไม่ให้คิดอย่างนั้นได้หรือเปล่าเมื่อเข้าใจความเป็นจริงที่มีในขณะนั้นน่ะขณะนั้นคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วหรือเปล่าแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงหรือเปล่าหรือกำลังเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นดังนั้นกว่าความรู้จะมั่นคงนะครับที่ว่าสิ่งอื่นล่วงไปแล้วไม่เหลือเลยแม้ขณะนี้เห็นแล้วก็ไม่เหลือเลยได้ยินแต่ละขณะเกิดขึ้นทำกิจแล้วไม่เหลือเลยสิ่งที่ดับไปแล้วจะกลับมาเกิดอีกได้ไหมครับ
1: ไม่ได
2: ้สิ่งที่ยังมาไม่ถึงเมื่อยังไม่มีเหตุที่จะให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นก็เกิดเป็นไปไม่ได้แต่ขณะนี้กำลังมีที่เป็นเหตุให้ปัญญาเนี่ยครับสามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงในขณะนี้ได้ดังนั้นบุคคลที่มีปัญญาเนี่ยครับรู้เลยนะครับว่าสิ่งที่มีในขณะนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้เพราะว่าจากความไม่รู้มานานก็เดือดร้อนว่าเป็นเราว่าไม่ควรกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าคิดจะกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งยังไม่มาถึง
0: ถ้ามีคำสอนว่าไม่ดีนะอย่าทำอีกเป็นไงคะดีไหมสอนอย่างนั้นไม่ใช่เราเนี่ยจะเกิดอีกก็ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นธรรมะจึงต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าจุดประสงค์สูงสุดก็คือว่าไม่มีเราไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เห็นกำลังของปัญญาเนี่ยต่างระดับขั้นถ้าไม่มีการฟังอย่างนี้เลยมีไหมที่จะสามารถรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอะไรก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังนะคะแล้วก็เข้าใจด้วยว่าขณะใดก็ตามซึ่งสภาพธรรมะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะขณะนั้นก็เป็นเราแม้ว่าเป็นธรรมะที่เป็นกุศลและทางฝ่ายดีก็ยังเป็นเราแต่ว่าความจริงถึงที่สุดก็คือว่าไม่มีเราก
3: ราบเรียนท่านอาจารย์ครับตัวเราเนี่ยสามารถที่จะกำหนดและเลือกชีวิตของเราเองได้ไหมครับ
0: ตัวเราอยู่ที่ไหน
3: นั่งอยู่ตรงนี้ฮะชีวิตของเราฮะ
0: นั่งอยู่ตรงนี้อะไรเป็นเราก
3: ล่าวโดยธรรมะก็ไม่มีอะไรเป็นเรา
0: เพราะฉะนั้นจะกล่าวโดยไม่ใช่ธรรมะเลยหรือยังไงฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่ายังคงเป็นเราเพราะความรู้เท่านี้ละความเป็นเราไม่ได้แต่ถ้าเราฟังเรื่องของธรรมะให้เข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะเราก็จะไม่มานั่งกังวลว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้ามีความเข้าใจมั่นคงนะคะว่าเป็นธรรมะก็จะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจปัญญาก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะตัวเราก็ยังคงมีอยู่เป็นผู้ตรงนะคะคุณนิรันดร์อาจจะตายเย็นนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้
3: ใช่
0: เข้าใจธรรมะแค่ไหนใช่ไหมคะกับการที่เราเห็นประโยชน์ว่าไม่มีใครรู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมะมีปัจจัยที่จะได้ฟัง ก็ฟังด้วยความเคารพไตรตรองจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราทีละเล็กทีละน้อยไม่อย่างนั้นก็เรารู้มากเลยปริเชตนั้นก็รู้จิตมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่แต่ก็เป็นเราไม่ใช่ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือรู้ความจริงว่าธรรมะไม่ใช่เรา
3: เข้าใจไหมว่าไม่มีชีวิตของเราที่ต้องเป็นไปที่จะเลือกได้หรือเลือกไม่ได
0: ้ชีวิตที่เกิดมานี้ทั้งหมดนะคะเป็นคุณนิรันดร์หรือเป็นอะไร
3: เป็นธรรมะ
0: ธรรมะอะไรบ้าง
3: สภาพที่รู้กับสภาพที่ไม่รู
0: ้มีจิตเจตสิกรูปเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าปัญหาใดๆก็จิตเจตสิกรูป
3: มันก็เป็นชีวิตที่อยู่เพื่อเข้าใจความจริงว่าที่คิดว่าเป็นชีวิตของเราที่ต้องเป็นไปจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเข้าใจอย่างนั้นเราก็จะรู้ประโยชน์ค่ะแต่ว่ารู้ด้วยว่าบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีการจะไปบงการไม่มีการจะไปวาดภาพนะคะแต่ไม่ว่าจะคิดแค่นั้นก็เป็นธรรมะละที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
3: แต่ที่เราจะวางแผนชีวิตว่าจะต้องเป็นอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นตามที่เราน
0: ั่นแหละค่ะธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตเจตสิกรูปตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยอะไรก็เกิดไม่ได้ทั้งหมดค่ะทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยจึงเกิดอีกไม่ได้ไม่อยากเกิดนี่เป็นไปไม่ได้ถ้ามีเหตุปัจจัยที่จะเกิดแต่เมื่อใดที่หมดเหตุปัจจัยเมื่อนั้นอยากจะเกิดก็เกิดไม่ได้
3: เราศึกษาเพื่อจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรที่จะเกิด
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัจจะบารมีเพื่อเข้าใจถูกต้องชาติก่อนๆ ก็ผ่านมาตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนนับไม่ถ้วนนะคะจะจากโลกนี้ไปทุกคนใช่ไหมมีใครบ้างที่ไม่จากโลกนี้ไปใช่ไหมคะจากไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะและต้องเกิดต้องเกิดเหมือนอย่างที่เคยต้องเกิดต้องเกิดมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นณกาลครั้งหนึ่งคือชาตินี้อยู่ตรงนี้ฟังตรงนี้เรื่องธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่จะได้ฟังในชาติต่อๆไปอีกใช่ไหมคะความเข้าใจก็มั่นคงขึ้นแล้วแต่ว่าแต่ละชีวิตจะมีปัจจัยให้ธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่เป็นไปอย่างนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทบทวนนะคะขณะนี้เป็นกรรมหรือเปล่า
3: ขณะนี้เป็นกรรมคร
0: ับ ทำไมว่าเป็นกรรมเพราะรู้ว่ากรรมคือเจตนาเจตสิกเห็นไหมคะไม่ใช่เราทั้งหมดเลยค่ะพูดออกมาต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะรู้ว่ากรรมคือเจตนาเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยทุกคำเปลี่ยนไม่ได้ขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์มีจิตไหมคะ
3: มีจิตครับ
0: เพราะนิพพานเป็นอารมณ์รู้โดยจิตรู้แจ้งในนิพพานมีเจตสิกไหม
3: มีเจตสิก
0: มีเจตนาเจตสิกไหม
3: มีเจตนาเจตสิก
0: ค่ะทีนี้ตอนเกิดไม่รู้ตัวกันเลยสักคนใช่ไหมคะโลกนี้ไม่ปรากฏเพราะไม่เห็นถ้าเราบอกว่าโลกนี้คือกำลังเห็นเนี่ยมีต้นไม้มีอะไรเนี่ยโลกละใช่ไหมคะไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกด้วยขณะนั้นเพราะเป็นอนัตตาจะให้ขณะเกิดคิดได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตโดยละเอียดยิ่งนะคะตั้งแต่การเกิดขึ้นแม้ขณะนี้ว่าจิตอะไรเกิดก่อนและเมื่อจิตนี้ดับไปแล้วจิตอะไรเกิดต่อต้องเป็นจิตนี้ด้วยไม่ใช่จิตอื่นตามเหตุตามปัจจัยที่จะต้องเป็นไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะทุกขันต้องรู้ว่าเป็นธรรมะพูดถึงโทสะก็เป็นธรรมะกะกะจูปมะสูตรก็ธรรมะถ้าไม่มีธรรมะจะมาพูดได้ยังไงใช่ไหมคะถึงภิกษุถูกเลื่อยแขนขาพวกนี้ค่ะทั้งหมดต้องคือว่าไม่ขาดจากธรรมะเลยแต่ว่าธรรมะหลากหลายมากเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะรู้ไหมว่าจิตเกิดดับประมาณไม่ได้เลยแต่ไม่ปรากฏเลยว่าเป็นจิตเจตสิกแต่ไม่มีเราก็มีจิตเจตสิกนั่นแหละกำลังเกิดดับเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างจำบ้างสงสัยบ้างเข้าใจบ้างจิตเจตสิกทั้งหมดนะคะและรูปก็เกิดดับตามเหตุตามปัจจัยรูปมีถึง28ประเภทนะคะ แต่ชีวิตประจำวันมีรูปปรากฏให้ดูได้เพียง7รูปแสดงว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนขณะนี้จิตเจตสิกกี่ประเภทก็เกิดดับนับไม่ถ้วนก็ไม่ปรากฏแสดงว่าความไม่รู้มากแค่ไหนระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินจิตเกิดดับหลายขณะไม่ปรากฏเลยว่าจิตอะไรบ้างเกิดดับระหว่างจิตเห็นกับได้ยินเพราะเหมือนเห็นได้ยินพร้อมกันความไม่รู้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเพื่อเป็นที่พึ่ง
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะขณะที่ไม่เข้าใจหรือมีโทสะหรือมีโลภะหรือมีอะไรที่ว่าเป็นความหวังดีแบบโลภะหรืออะไรก็ตามเนี่ยวาจาไม่ดีอันนั้นจะถือว่าวาจาที่ไม่ดีคือความหวังดีที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าตรง
0: ฟ
4: ัง
0: ธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อถือ
4: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าทั้งหมดที่ฟังมาเนี่ยเป็นเรื่องตัวตนหมด
4: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆเวลาโกรธเกิดขึ้นเดือดร้อนไหม
4: ไม่เดือดร้อน
0: เพราะรู้ว่าเป็นธรรมะ
4: ค่ะ
0: เขาไม่เข้าใจเราเขาไม่ชอบเราแต่ขณะนั้นปัญญาเกิดขึ้นรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะอะไรที่ถูกต้องก็คือความรู้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมีความรักตัวนะคะก็หวังที่จะให้เป็นที่รักเป็นที่พอใจทำตามคนโน้นบ้างคนนี้บ้างคนโน้นอยากให้ทำอย่างนี้ก็ทำคนโน้นอยากให้ทำก็ทำไม่เป็นความถูกต้องแต่ว่าถ้ามีความถูกต้องแล้วนะคะโกรธเกิดขึ้นใครเก่งกว่าปัญญาหรือโกรธถ้าได้อบรมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงอบรมแล้วนะคะปัญญาขณะนั้นรู้โกรธลักษณะนั้นเลยว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะก็ใช่ประโยชน์คือตรงนี้
4: ค่ะในการที่มีลูกน้องหลายคนคนนี้ไม่ได้เราต้องดุมากๆถึงจะรู้เรื่องพูดดีๆไม่รู้เรื่อง
0: คุณกนกวรรณค่ะไม่มีแบบแผนของธรรมะธรรมะไม่ใช่ยอมทำตามแบบแผนที่ใครวางไว
4: ้ค่ะ
0: แต่ว่าธรรมะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจะวางแบบแผนสักเท่าไหร่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเตรียมไม่ต้องหวังนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจ
4: ค่ะ
0: เข
4: ้
0: าใจคนอื่นเพราะเข้าใจตัวเองเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้น
4: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ชอบคำที่ไม่น่าฟังนะคะเราเองจะไม่พูดคำนั้น
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็มีเหตุผลของเราที่ว่าเราจะต้องโกรธจะต้องดุจะต้องอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคนไม่ใช่ด้วยคำดุหรือเสียงดุใช่ไหมคะแต่ด้วยพระมหากรุณาแม้จะกล่าวคำว่าภิกษุมหาโจรภิกษุอนัตชีภิกษุอยากเยื่อทั้งหมดกล่าวคำจริงด้วยพระมหากรุณาและถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นไม่ใช่เราก็เห็นธรรมะที่เป็นอกุศลว่าเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะละได้ในสิ่งที่ไม่ดีเพราะปัญญารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
4: ความจริงใจที่จะเกิดขึ้นหรือมั่นคงเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ไปในทางที่ถูกคือฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น
0: ค่ะเพราะว่าเป็นคุณกนกวรรณชาติในชาติเดียวและที่เป็นคุณกนกวรรณเนี่ยเข้าใจธรรมะแค่ไหนและต่อไปจะไม่เป็นคุณกนกวรรณแต่จะเป็นคนที่ฟังธรรมะเข้าใจแค่นั้นตามที่สะสมมาหรือว่าเห็นประโยชน์สูงสุดว่าไม่ว่าจะเกิดที่ไหนอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องจากก็ต้องหมดไม่สามารถที่จะมั่นคงอยู่ตลอดไปได้ไม่ว่าในสวรรค์ก็ต้องจากสวรรค์ในมนุษย์ก็ต้องจากมนุษย์ไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่นะคะแล้วแต่กรรมตามที่เราได้กล่าวถึงว่ากรรมก็มีตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงเป็นกรรมใหญ่สามารถที่จะให้ผลมากแล้วแต่ว่าเป็นทางฝ่ายกุศลและอกุศลทั้งหมดนี่ค่ะประมาทไม่ได้เลยเพราะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโทษของความไม่รู้มีหรือที่เราจะไม่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่ว่าเพื่อประโยชน์ว่าเราจะได้ดีกับพนักงานหรือเราจะได้ดีกับเพื่อนฝูงหรือเราจะได้คนอื่นมานับถือเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่เพราะกิเลสไม่รู้เนี่ยค่ะมากขึ้นทุกวันที่มีอยู่แล้วก็มากนะคะยังเพิ่มขึ้นอีกพระเจ้าจะอยู่ต่อไปมากแค่ไหนถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น
4: การที่จะเข้าใจถึงความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในเรื่องของการฟังพระธรรมหรือศึกษาพระธรรมค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะไม่มีเราก็มีกุศลบ้างอกุศลบ้างรู้ก็ยังดีใช่ไหมคะว่าแม้อกุศลก็ไม่ใช่เรากุศลก็ไม่ใช่เราแต่ว่าจะบังคับให้เป็นกุศลตลอดเวลาหรือว่าให้ฟังธรรมะให้เข้าใจมากขึ้นก็บังคับไม่ได้แล้วแต่ปัจจัยที่ได้สะสมมาไม่อย่างนั้นก็ไม่มีความต่างไม่มีท่านพระอนนท์ไม่มีท่านพระสารีบุตรไม่มีท่านพระมหาโมคคัลลานะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งเราคิดว่าเป็นหนึ่งบุคคลนะคะแต่ละหนึ่งขณะไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะนั้นจะเป็นใครได
4: ้ความเข้าใจที่ว่าไม่กลับมาอีกตัวนี้ก็ยากมากค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฟังไม่ใช่รีบร้อนที่จะให้เรารู้อย่างนี้นะคะแต่ฟังเพื่อเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้และความเข้าใจโดยไม่หวังว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพื่อให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีการที่เวลาได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้เข้าใจกว่าตอนที่เพิ่งมานั่งใครทำเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะไม่ใช่เราไม่ต้องไปคิดทำเลยค่ะแค่ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็เป็นหนทางที่จะทำให้ละความไม่รู
4: ้กราบขอบพระคุณค่ะ
5: กราบสวัสดีอาจารย์ครับจากการฟังจากการปฏิบัติมีการนั่งสมาธิปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเอามาขัดเกลาเพื่อให้รู้ว่าธรรมะนั้นต้องอยู่กับจิตแล้วปกติให้นิ่งโดยปกติก็จะไม่นิ่งตอนนี้นิ่งจะแกว่งไปทางไหนก็กลับมาถูกว่ามันคืออะไร
0: ค่ะมันคือไม่ใช่ธรรมะที่เป็นอนัตตา
5: ไม่ใช่ธรรมะ
0: ที่เป็นอนัตตาอนัตตาเป็นธรรมะนะคะไม่ใช่คุณโก
5: ใช่ครับ
0: เป็นคุณโกเปลี่ยนแปลง
5: ใช่คุณโกเปลี่ยน
0: หรือว่าธรรมะที่ได้ฟังและ
5: ม
0: ีความเข้าใจ
5: ธรรมะนั้นสเตเบิลครับนิ่งอยู่อย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเอง
0: ค่ะจริงๆและธรรมะมีมากนะคะแล้วก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยแสนสั้นเร็วกว่าที่เราคิดมากเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจะไม่รู้เลยค่ะว่าที่ว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วไม่กลับมาอีกเลยและสิ่งที่ดับแล้วจะเป็นเราหรือจะเป็นของเราได้อย่างไรค่อยๆลดความเป็นเราก็เป็นธรรมะทุกอย่างเพียงแต่ชื่อที่เราเรียกเท่านั้นเองแต่เปลี่ยนลักษณะของธรรมะนั้นไม่ได้คุณโกสามารถจะให้จิตเห็นไม่ดับได้ไหม
5: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้จิตเห็นเกิดหรือเปล่า
5: จิตเห็นเกิด
0: แล้วดับไหม
5: เดี๋ยวมันก็ดับ
0: ทันทีที่เห็นแล้วดับเลยเพราะเกิดขึ้นเพื่อทำกิจหน้าที่เดียวคือเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจอะไรได้นะคะก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพื่อยืนยันว่าอะไรถูกอย่างเห็นเนี่ยถ้าไม่ดับจะมีได้ยินไหมแต่เสมือนว่าพร้อมกันและระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงวาระของจิตที่เกิดตามลำดับมีมากกว่าแค่เห็นและได้ยินซึ่งเป็นสองขณะขณะเห็นหนึ่งขณะขณะได้ยินหนึ่งขณะแต่จิตที่เกิดก่อนและจิตที่เกิดระหว่างจิตสองจิตนี้ก็เยอะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะคือรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องด้วยตนเองเพราะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ต้องพึ่งโดยฟังคำของพระองค์ไตรตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาซึ่งก็ไม่ใช่คุณโกเข้าใจเมื่อไหร่เป็นธรรมะดีเมื่อไหร่เป็นธรรมะไม่ดีเมื่อไรก็เป็นธรรมะจนกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะจึงสามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้ว่ามีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนอกจากจิตเจตสิกรูปก็คือนิพพานแต่ถ้ายังอยู่ในโลกของความไม่รู้นะคะยังเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งดูเหมือนไม่ได้ดับไปเลยสักอย่างเดียวนั่งอยู่ตรงนี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนั่นคือไม่ได้เข้าใจความจริงของธรรมะซึ่งต้องเกิดจากการฟังและไตร่ตรองก่อนว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะเห็นต้องอาศัยตานะคะรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมอยู่กลางตามองไม่เห็นเลยค่ะแต่รูปนี้กำลังกระทบกับสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่กระทบเมื่อไหร่สิ่งนี้ปรากฏไม่ได้จิตเห็นเกิดไม่ได้นี่คือความละเอียดของทุกขณะซึ่งไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เรา
5: เวลาเรามองเราเห็นพอเราหลับตามันดับโอ้เข้าใจว่ามัน ใกล้ชิดกันแล้วเกิดดับในขณะที่ใกล้มาก
0: เพราะฉะนั้นเข้าใจอย่างนี้ไม่พอนี่ขั้นฟังต้องมีขั้นประจักษ์แจ้งจึงจะมั่นคงเพราะเราพูดได้เลยค่ะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นเห็นต้องอาศัยสิ่งที่มันกระทบตาได้ยินต้องอาศัยเสียงกระทบหูไม่มีสีสันเลยเราพูดได้หมดแต่ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยตามคำที่พูดแค่ไหนอย่างบอกว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยมีจริงเป็นธรรมะไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะก็ได้มีจริงจริงไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ยิ่งกว่านั้นว่าแล้วสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นอะไรเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราเลยค่ะมีแต่สิ่งที่มีจริงที่เกิดดับตามความเป็นจริงนั้นๆว่าต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น
6: อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามีหน้าที่อย่างไรบ้างครับเรื่องของจิตของปัญญา
0: เริ่มตั้งแต่เข้าใจจนกระทั่งความเข้าใจนั้นมั่นคงขึ้นนะคะจนกระทั่งเป็นความรู้จริงแต่ละขั้นเพราะว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เช่นไม่มีเราเห็นไหมคะต้องพิจารณาไตรตรองว่าจริงไหมไม่มีเราแน่นอนแต่เพราะความไม่รู้จึงยึดถือสิ่งที่มีว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยอาศัยกันและกันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้ตามลำพังไม่มีอะไรที่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้เลยนอกจากสิ่งที่มีอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยดีอำนาจหนึ่งคือปัจจัยที่สามารถทำให้มีใช่ไหมคะจากไม่มีเนี่ยใครไปทำได้ให้มีขึ้นแต่สิ่งที่มีที่มีกำลังมีอำนาจเป็นปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมีอยู่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะคือว่าเราไม่สามารถที่จะไปดลบันดาลอะไรได้เลยเดี๋ยวนี้ใครจะบันดาลอะไรบ้างคะลองบันดาลให้ไฟดับสิไม่มีทางบันดาลให้ตาบอดสิก็ไม่ได้ค่ะทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแสดงว่าสิ่งนี้มีแล้วถ้าไม่มีจะรู้ได้ยังไงไม่มีเลยเนี่ยก็ไม่รู้แม้ความรู้ก็ไม่มีถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรที่จะรู้แต่เมื่อมีสิ่งที่มีจริงๆนะคะคือสิ่งที่เกิดเป็นอย่างนั้นอาศัยปัจจัยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละอย่างรวมกันทำให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ฟังคำที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีนะคะเราก็ยังคงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งแต่ความจริงแตกย่อยไม่รวมกันแล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงไหมถ้าจริงก็คือเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนไม่ได้ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆละความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดตัวนี้เป็นของเราใช่ไหมคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจากโลกนี้ไปแล้วไหนของเราไม่มีเราที่จะเป็นเจ้าของอีกต่อไปและสิ่งนั้นทั้งที่มีสภาพธรรมะคือธาตุรู้ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเราแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ทุกอย่างเลยค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราถูกต้องหรือผิดแค่นี้ค่ะพระเชนก็รู้ว่าเราเห็นผิดมาตลอดเราเข้าใจผิดมาตลอดเรามีความยึดถือว่าเป็นเรามาตลอดนานแสนนานค่ะพระเชนกว่าจะค่อยๆเข้าใจนะคะโดยไม่ใช่เราไปพยายามเครื่องล่อให้หลงเนี่ยมีมากนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้เกิดขึ้นก็มีความติดข้องต้องการทำให้มีการขวนขวายทำในสิ่งที่ผิดไม่ใช่เป็นความเห็นถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าอวิชชาเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจเดี๋ยวนี้เรามีอวิชชากันมากเลยทุกคนบอกว่าขณะนี้จิตเห็นเกิดระดับก็ไม่ปรากฏอย่างนั้นเพราะอวิชชาที่มั่นคงเนี่ยค่ะปิดบังไว้มีกำลังกั้นไม่ให้สิ่งนี้ปรากฏเพราะสิ่งนี้จะปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วเจริญขึ้นจนสามารถที่จะ ค่อยๆละคลายความเป็นเราตามลำดับขั้นแม้ในขั้นการฟังนะคะก็มั่นคงถ้าในขั้นการฟังมั่นคงว่าไม่ใช่เราวันนี้ทั้งวันเนี่ยค่ะความปรากฏความไม่ใช่เราย่อมมีได้เพราะไม่ใช่เราจริงๆเห็นไหมคะมีได้เพราะไม่ใช่เราจริงๆฟังแล้วเข้าใจแต่เป็นเราอีกแล้วเป็นเราอยู่นั่นแหละยังไงยังไงก็เป็นเราจนกว่านะคะปัญญามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นตามกำลังของปัญญาว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยนะคะฟังแล้วลืมใช่ไหมคะพอจากที่นี่ไปก็คิดถึงเรื่องอื่นทันทีก่อนก้าวเข้ามาในห้องนี้ก็เห็นดอกไม้เห็นต้นไม้เห็นความร่มรื่นต่างๆพอเข้ามาในนี้ก็เปลี่ยนละเป็นดอกกุหลาบเป็นคนเป็นอะไรใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ตลอดนี่แสดงให้เห็นว่ากว่าเราจะรู้ความจริงนะคะว่าความจริงไม่เป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนี้คือแต่ละหนึ่งแยกละเอียดยิบปนกันไม่ได้เลยค่ะอย่างที่ดอกไม้ที่เราคิดว่าเป็นดอกไม้เนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาสีต่างๆใครไปทำให้เกิดขึ้นแล้วก็แม้หลับตานะคะดมกลิ่นกลิ่นก็ปรากฏที่นั่นแหละแต่เวลาลืมตาเห็นสีสันวรรณะแต่ไม่ได้มีกลิ่นปรากฏขณะใดที่กลิ่นปรากฏนะคะขณะนั้นก็คือว่าแม้หลับตากลิ่นก็ปรากฏได้แต่พอลืมตาก็มีทั้งเห็นและมีทั้งกลิ่นนี่แสดงความรวดเร็วนะคะที่แยกออกไปเป็นแต่ละหนึ่งว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยความจริงมีอะไรซึ่งกำลังเกิดดับแต่พออันหนึ่งดับอีกอันเกิดแทนจะปรากฏความดับได้ยังไงเพราะฉะนั้นเสาทั้งเสาบ้านทั้งหลังนาฬิกาทั้งเรือนเนี่ยไม่ได้ปรากฏการดับเพียงแต่ว่ามีซึ่งความจริงถ้าไม่เกิดไม่มีแต่มีมากมายเพราะว่าดับมากมายแล้วก็มีอีกต่อไปมากมายก็รวมกันทุกชาติให้ปรากฏเป็นภาษาบาลีจะใช้คำว่านิมิตตะนะคะคนไทยเราก็บอกว่านิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นรูปร่างเป็นสันฐานที่จะทำให้รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้เช่นดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะใช่ไหมคะสีสันวรรณะต่างกันปรากฏขอบเขตกว้างยาวสูงต่ำลึกพวกนี้ค่ะก็ทำให้ความจำซึ่งมีนะคะทุกอย่างที่มีในชีวิตทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ไม่ใช่เราสักอย่างเดียวบังคับบัญชาอะไรก็ไม่ได้สภาพที่จำก็มีจริงแต่ไม่ใช่ความเห็นถูกต้องแค่จำเพราะฉะนั้นสภาพที่เข้าใจนะคะไม่ได้จำแต่สามารถเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีด้วยเหตุนี้ค่ะสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกและรูปเนี่ยค่ะหลากหลายต่างกันมากและแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับไม่กลับมาอีกเลยถ้ารู้อย่างนี้ไม่มีเราแน่แต่ถ้าฟังอย่างนี้ยังไม่ได้รู้อย่างนี้นะคะก็แสดงว่ายังมีความเป็นเราเหลืออยู่มากเพราะเหตุว่าแค่เข้าใจว่าเห็นเกิดดับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็แสดงว่าถูกปกปิดละด้วยความไม่รู้เพราะต้องเป็นปัญญาระดับไหนที่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดนะคะสัมมามรรคมิจฉามรรคถ้าไม่ทรงแสดงมิจฉามรรคคนก็คิดว่ามีแต่สัมมามรรคอะไรอะไรก็ถูกทำอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่พระสัมมาสัมเจ้าทรงแสดงว่าสัมมามรรคคืออย่างนี้นะคะมิจฉามรรคคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ได้ว่าถ้าไม่ใช่สัมมามรรคก็คือมิจฉามรรค
2: ครับดังนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวในช่วงแรกนะครับข้อความในอิสระสูตรนะครับก็มีเทวดามาทูลถามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอะไรหนอเป็นใหญ่ในโลกซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบเทวดานั้นว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกนะครับถ้าเราคิดอย่างคนทั่วไปก็คิดเหมือนกับว่าคนที่มีอำนาจหน้าที่ก็คือมีอำนาจในการที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แต่ความเป็นจริงแล้วลึกที่สุดคือไม่มีใครสักคนแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดแล้วเพราะมีอำนาจคือปัจจัยที่จะให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นซึ่งความเป็นจริงไม่มีใครใช่ไหมครับแม้บุคคลนั้นจะคิดหรือว่ากระทำอะไรก็ต้องเป็นไปตามอำนาจคือเหตุปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วก็ตามคนทั่วไปก็คิดว่าความชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ขณะที่ความชั่วเกิดขึ้นขณะนั้นไม่รู้ว่าความชั่วไม่ดีเพราะความชั่วเกิดในขณะนั้น แต่ถ้าเป็นปัญญาเนี่ยต่างกันเพราะว่าปัญญาเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเห็นหรือว่ารู้ตามความเป็นจริงว่ากุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลดังนั้นปัญญาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายนะครับปัญญาประเสริฐที่สุดเพราะว่าเข้าใจแล้วก็รู้ถูกตามความเป็นจริงต่างกับอวิชชาซึ่งห่อหุ้มไว้ใช่ไหมครับปกปิดเอาไว้ไม่ให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รู้ความเป็นจริงแต่ว่าเมื่อผู้มีปัญญาคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด
7: ก็คือว่าเกี้ยวเองอะค่ะได้รับโอกาสที่จะมีโครงการนะคะในการที่จะออกแบบหลักสูตรค่ะเพื่อให้พระ20รูปแล้วก็คารวะประมาณ20คนนะคะเพื่อที่จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะเกี้ยวเองก็คือสันทัดภาษาอังกฤษแต่ยังไม่เคยที่จะใช้ภาษาอังกฤษกับทางธรรมะวันนี้เลยขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์นะคะว่าการที่จะเผยแผ่ธรรมะโดยที่จากตัวเราเองก่อนนะคะเราพึงต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างค่ะ
0: ที่จริงนะคะมีความปรารถนาดีที่จะให้คนอื่นได้รู้จักพระพุทธศาสนาได้เข้าใจพระพุทธศาสนานะคะแต่ว่าผู้ที่จะกล่าวคำของพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่เข้าใจคำนั้นจริงๆมิฉะนั้นแล้วนะคะเราคิดว่าเราจะส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่ความจริงเมื่อเราไม่ได้เข้าใจก็เรากำลังทำลายพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งซึ่งตรงนะคะแล้วก็ด้วยความถูกต้องก็จำเป็นที่จะต้องกล่าวชัดเจนใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีประโยชน์มากทุกคนที่ทำอะไรเนี่ยเขาคิดว่าเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่ว่าเขาไม่รู้นะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยได้ยินคำว่าธรรมะแต่ถามว่าธรรมะคืออะไรถ้าตอบผิดจะไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ไหมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ที่เราต้องใคร่ครวญไตร่ตรองนะคะเพราะว่าเกิดมาหนึ่งชาติเนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือว่าได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องโดยการศึกษาด้วยความรอบคอบละเอียดและเป็นความรู้จริงๆเพราะเราไม่หวังให้ใครเข้าใจผิดใช่ไหมคะความเป็นมิตรดีความเป็นผู้ที่หวังดีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลให้เขาได้รับสิ่งที่ดีก็คือว่าให้คำที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้เราไม่ใช่ผู้ประมาทที่คิดว่าเราเพียงแต่จะนำคำไปกล่าวแต่ว่าเขาเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเป็นคนที่ละเอียดอย่างยิ่งถ้าจะกล่าวธรรมะนะคะไม่ต้องกล่าวเรื่องไกลเรื่องยากในพระไตรปิฎกในอภิธรรมหรือในพระสูตรหรือในพระวินัยนะคะเพียงแค่แต่ละคำไม่ว่าจะจากพระสูตรหรือพระวินัยหรือพระอภิธรรมก็ตามเข้าใจคำนั้นจริงๆมั่นคงนั่นแหละคนที่จะเผยแพร่เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเราพูดตามคนอื่นหรือเปล่าเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีคนที่พูดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายในที่ต่างๆแต่ว่าคนที่ไม่ไตร่ตรองนะคะก็คิดว่าสิ่งนั้นถูกแต่ถ้าคนที่ไตร่ตรองเนี่ยจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องและก็ช่วยคนอื่นให้ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเอามาจากใครปิฎกไหนหน้าไหนเนี่ยไม่สำคัญเลยค่ะสำคัญที่ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจถูกหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจอะไรถูกอะไรผิดก็สนทนากันซึ่งก่อนจะสนทนากันเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจเพราะเกิดมาได้ชาติเดียวที่จะเป็นคนนี้จากชาตินี้ก็ไม่เป็นคนนี้อีกแล้วจะเป็นใครเกิดในนรกบนสวรรค์เป็นนกแมวหนูปูปลาได้หมดเลยใช่ไหมคะประโยชน์สูงสุดคือชาติที่สามารถจะเข้าใจความจริงจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นที่พึ่งที่จะไม่ให้หลงผิดไปในทางอื่นซึ่งการหลงผิดง่ายมากไม่ยากเลยเพราะเหตุว่าคำของคนที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะเหมือนง่ายใช่ไหมคะจะไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาคืออะไรคำสอนศาสนาของใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่คำนี้คำเดียวถ้าสะสมมานะคะที่จะเป็นผู้ที่เคารพ นับถือยำเกรงไม่ประมาทก็คือว่าต้องศึกษาแต่ละคำด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงเพราะฉะนั้นนะคะจะไปเผยแพร่ธรรมะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะภาษาก็เป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญของแต่ละคนเด็กบางคนวันก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าเขาเป็นเด็กขายของตามถนนเนี่ยนะคะแต่เขาสามารถพูดได้16ภาษาเพราะฉะนั้นภาษาก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะสื่อสารกันตามความถนัดว่าจะเข้าใจได้ลึกซึ้งแค่ไหนแต่มีคำในพระไตรปิฎกว่าธรรมะนั้นนะคะก็ต้องหรือควรเข้าใจในภาษาของตนของตนเพราะเหตุว่าถ้าแม้ในภาษาของตนยังไม่เข้าใจเราจะไปอาศัยคำไหนซึ่งไม่ใช่ภาษาของเราเพราะว่าไม่มีคำที่มีความหมายตรงถูกต้องครบถ้วนเท่าภาษาบาลีและเฉพาะในภาษาบาลีด้วยอย่างคำว่าจิตนะคะคนไทยพูดว่าจิตภาษาบาลีใช้คำว่าจิตตะคืออะไรคนไทยต้องอธิบายตั้งยาวใช่ไหมคะแต่ถึงกระนั้นคนที่พูดภาษานี้ชาวมคธพูดภาษามคธีฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจก็ต้องมีคำอธิบายในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราต้องมีความเข้าใจว่าเราจะไม่เอาสิ่งที่ผิดไปให้ใครเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความเข้าใจชัดเจนไม่ต้องมากแต่ว่าขอให้ทุกคำที่พูดออกไปเนี่ยเป็นความถูกต้องที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจขึ้นและโดยเฉพาะที่สำคัญนะคะการสนทนาธรรมนี่ค่ะเป็นมงคลเพราะเหตุว่าคนหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งแต่ความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าได้สนทนากันก็จะมีความชัดเจนว่าอะไรถูกก็ทิ้งสิ่งที่ผิดแม้ในครั้งพุทธกาลนะคะพระภิกษุทั้งหลายท่านก็สนทนาธรรมโดยตั้งกติกามีข้อแม้ว่าถ้าสิ่งใดผิดก็ต้องผิดทิ้งไปสิ่งใดถูกก็ถูกเพื่อดำรงรักษาสิ่งที่ถูกต้องคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครพูดอะไรเราต้องคิดว่าถูกเพราะเราไม่เข้าใจแต่พอเราเข้าใจแล้วนะคะใครพูดถูกก็รู้ว่าถูกใครพูดผิดก็รู้ว่าผิดเพราะมีความเข้าใจในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะไปเผยแพร่ธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องรู้จริงๆว่าธรรมะคืออะไรในภาษาไทยเนี่ยค่ะภาษาของตนของตนก่อนที่จะไปเป็นอีกภาษาหนึ่งให้คนอื่นเข้าใจเพราะถ้าเราไม่เข้าใจนะคะเราพูดก็พูดด้วยความไม่เข้าใจแล้วคนฟังจะเข้าใจได้อย่างไรแต่ถ้าเรามีความเข้าใจนะคะถึงไม่ใช่ภาษาของเราเราไม่ได้ใช้ภาษานั้นตั้งแต่เกิดเราอาจจะพูดไม่ครบถ้วนแต่สามารถเข้าใจได้อย่างนั้นก็เป็นประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงว่าเราจะจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอย่างชาวเมืองนั้นใช้เพราะเราไม่มีความสามารถพอนะคะแต่เราสามารถที่จะให้ความจริงให้ความถูกต้องเท่าที่เราจะทำได
8: ้ค่ะขอความเมตตาช่วยอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของวัตตะกับลูกข่างนะคะ
0: ค่ะก็คงจะรู้บ้างใช่ไหมคะในเรื่องของวัตตะซึ่งไม่อยู่กับที่หมายความว่ายังไงคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่ไม่หยุดเกิดเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดนะคะลูกข่างหมุนเร็วไหม
8: หมุนเร็วค่ะ
0: ยังไม่เท่าจิตเกิดดับเพราะขณะนี้นะคะเหมือนเห็นกับได้ยินพร้อมกัน
8: ค่ะ
0: จิตเห็นเกิดขึ้นไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเห็นและดับจะไปได้ยินไม่ได้เป็นคนละขณะเกิดเพราะเหตุปัจจัยต่างกันเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่มีใครรู้ว่าระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยมีจิตเกิดดับเร็วกว่าลูกข่างที่กำลังหมุน
8: ค่ะ
0: เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความลึกซึ้งนะคะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับไม่สิ้นสุดตราบใดที่ยังหมุนด้วยวัตตะสาม
8: ค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงหนึ่ง
2: อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงวัตตะสามนะครับตั้งแต่กิเลสวัฏกรรมวัฏแล้วก็วิปากวัฏขณะนี้กำลังหมุนเป็นไปอยู่ดังนั้นเมื่อมีกิเลสที่ยังไม่ดับเนี่ยครับสะสมอยู่บางครั้งเนี่ยกิเลสเกิดอยากจะทำความดีก็มีเพราะมีกิเลสที่เป็นเหตุยังต้องทำกุศลหรือกระทำอกุศลอันนี้ก็แน่นอนนะครับเพราะว่ากิเลสเนี่ยมีกำลังแล้วก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลเนี่ยไว้หลากหลายปัจจัยด้วยกันและเมื่อกระทำกรรมสำเร็จ ให้ผลไหมครับ
8: ให้ผล
2: ให้ผลดังนั้นจะเห็นถึงว่าแต่ละบุคคลที่เกิดมาเนี่ยต่างๆกันเกิดที่ดีก็มีไม่ดีก็มีเป็นมนุษย์ก็มีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเพราะอะไรเป็นเหตุให้บุคคลนั้นเกิดในที่ต่างๆเพราะมีการกระทำกรรมที่ต่างกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงหมุนวนอยู่ตลอดเวลานะครับจนกว่าอบรมปัญญาที่จะรู้ความจริงค่อยๆ คลายจากอกุศลเมื่ออบรมปัญญานะครับที่จะถึงที่สุดคือดับอกุศลเป็นสมุจเฉทก็ไม่มีกุศลกรรมไม่มีอกุศลกรรมต่อไปเพราะว่าดับอกุศลก็ถึงความเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นตราบใดก็ตามนะครับที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องมีการเกิดอีกต่อไป
8: ค่ะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉันได้ยินคำว่าวัตตะเดี๋ยวนี้มีวัตตะไหม
8: มีค่ะ
0: อะไรเห็นไหมคะตอบว่ามีเฉยๆเนี่ยไม่พอค่ะแต่ถ้ารู้จริงก็ต้องยิ่งกว่านั้นอีกว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นวัตตะเดี๋ยวนี้มีทั้งสามวัตตะ
8: ค่ะ
0: ทีละหนึ่งจะปนกันไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งซึ่งเกิดแสนสั้นแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นลวงให้เห็นเหมือนนักเล่นกลที่เล่นเก่งมากเลยนะคะแต่นี่เก่งยิ่งกว่านักเล่นกลเพราะเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะไม่มีใครไปบังคับให้เกิดไม่มีใครทำให้ดับไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เลยจึงเป็นสัจธรรมถ้ารู้ความจริงนี้เมื่อไหร่เป็นอริยสัจธรรมที่เราพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมคะอริยสัจแล้วก็มีจำนวนอริยสัจ4แล้วก็นั่งท่องกันจำได้หมดจะไปสอนเขาก็ได้แต่ว่าความจริงยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าทุกขอริยสัจจะคืออะไรเป็นวัตตะหรือเปล่า
8: เป็นวัตตะ
0: ค่ะอันนี้ก็ดีนะคะหมายความว่ารู้ว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยต้องเป็นวัตตะละใช่ไหมคะค่ะเอาละละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้มีวัตตะไหนมีสามวัตตะใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: มีวัตตะอะไรเดี๋ยวนี
8: ้วัตตะไหนไม่ทราบ
0: เนี่ยค่ะเพราะฉันยังไม่พอไงค่ะฟังธรรมะเท่าไหร่ก็ยังไม่พอจนกว่าจะเข้าใจว่าจริงระดับไหนระดับฟังยังไม่ประจักษ์แจ้งแต่ถ้าไม่ประจักษ์แจ้งดับความยึดถือว่าเป็นเราและการเห็นว่าสิ่งนั้นเที่ยงยั่งยืนไม่ได้เลยจนกว่าจะเห็นชัดๆเลยด้วยปัญญานะคะในสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ปกติอย่างนี้ที่เกิดและดับนั่นจึงสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสได้เพราะติดอยู่ในจิตไม่มีอะไรที่จะนำออกไปได้เลยนอกจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องนานนะคะในสังสารวัฏที่จะต้องฟังไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะต้องรู้จักชื่อของวัตตะซะก่อนไม่ยากใช่ไหมคะข้อ3เพิ่มเติมทีละเล็กทีละน้อยกิเลสวัฏ
8: กรรมวัฏแล้วก็วิบากวัฏ
0: เคยได้ยินปฏิจจสมุปาทะไหม
8: เคยได้ยินค่ะ
0: ปฏิจจะอาศัยกันและกันนะคะ
8: ค่ะ
0: ด้วยดีเกิดขึ้นถ้าไม่อาศัยกันดีก็ออกมาไม่ดีเกิดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่นี่อาศัยกันด้วยดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกันเลยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารกิเลสวัฏคืออวิชชาความไม่รู้ขวนขวายทำทุกอย่างทั้งดีและชั่วอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารกรรมวัฏเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกล่าวธรรมะนี่นะโดยนัยยะทุกอย่างเมื่อมีความเข้าใจจะกล่าวโดยนัยยะของวัตตะ3จะกล่าวโดยนัยยะของปฏิจจสมุปาทะจะกล่าวโดยนัยยะของทุกอย่างได้หมดแม้แต่ธรรมะหมด3กุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาก็กล่าวได้ในเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนั้นนะคะแต่หลากหลายและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้อัธยาศัยของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นก็แสดงธรรมะหลากหลายตามอัธยาศัยของผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจวัตตะ3นะคะอวิชชาในปฏิจจสมุปาทะนั่นแหละที่กล่าวถึงเป็นกิเลสวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารการกระทำดีชั่วทั้งหลายเป็นกรรมต่างๆเป็นกรรมวัฏอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็คือวิปากวัฏซึ่งเป็นปฏิสนธิจิต ป็นไปตามกรรมมากมายแค่ละเอียดกว่านี้อีกมากนะคะถ้าทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเราจะไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างเนี้ยถ้าเราเข้าใจไม่ครบถ้วนนะคะก็พลาดแล้วก็ผิดแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ที่น่าเสียดายจริงๆคือเสียดายทั้งเงินทองและเวลาแต่เสียดายยิ่งกว่านั้นคือขณะในสังสารวัฏที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องจริงๆก็ได้ความเห็นผิดไปอวิชชามีอำนาจไหม
8: มีอำนาจค่ะ
0: มีอำนาจให้ทำอะไร
8: น่าจะทำให้เราทำอกุศลนะคะท่านอาจารย์
0: นั่นก็รวมกันมากมายนะคะแต่จริงๆแล้วก็ทำให้แต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นเรื่องที่เมื่อเข้าใจแล้วจะไม่กลับไปเห็นผิด
8: ค่ะ
0: เพราะรู้ว่าอกุศลมีโทษมากและโทษที่ร้ายแรงที่สุดคือความไม่รู้จึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมากมายไม่รู้จบสิ้นจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจถูกต้องนะคะแล้วก็ดับกิเลสหมดจึงไม่เกิดอีกเพราะเหตุว่าถ้าไม่ประจักษ์ใจจริงๆสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดและดับไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็อีกไกลนะคะแต่ค่อยๆเจริญขึ้นเติบโตขึ้นด้วยความเป็นผู้ตรงด้วยบารมีทั้งสิบทั้งมั่นคงในความจริงว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีอย่างอื่นไม่มีขณะเห็นมีอย่างอื่นไม่มีขณะได้ยินมีได้ยินอย่างอื่นไม่มีและถ้าไม่รู้เห็นที่กำลังมีแล้วจะรู้อะไรในเมื่อเห็นก็ดับไปแล้วกลับมาอีกไม่ได้ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงรู้สิ่งที่มีที่กำลังปรากฏจึงสามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเป็นปกติเพราะเหตุว่าถ้าผิดปกติเราทำให้ผิดปกติแต่ถ้าเป็นปกติเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นก็ไม่ได้ทำเกิดแล้วคิดก็ไม่ได้ทำเกิดแล้วชอบก็ไม่ได้ทำเกิดแล้วโกรธก็ไม่ได้ทำเกิดแล้วต้องรู้สิ่งที่เกิดและปรากฏแล้วจึงจะเป็นความถูกต้องในความเข้าใจว่าไม่ใช่เราและเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นคงหลายอย่างนะคะที่จะค่อยๆปรุงแต่งให้เป็นความเข้าใจว่าปัญญาไม่ใช่อ่อนเปรี้ยวเพรียแรงต้องไปเข้าห้องอยู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วถึงจะรู้นะคะสามารถที่จะมีกำลังรู้ทุกอย่างที่ปรากฏได้นั่นจึงจะเป็นปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้ปัญญานั้นค่อยๆเจริญขึ้นจนสามารถที่จะรู้ความจริงท่านอัญญาโกณฑัญญะโกณฑัญญะเป็นชื่อแต่อัญญาคือรู้แล้วเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระโสดาบันนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอัญญาโกณฑัญญะธรรมะที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วก็ตรัสรู้และให้คนอื่นได้เข้าใจตามความเป็นจริงสามารถทำให้คนอื่นได้รู้จริงๆเป็นพยานว่าการสามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะตรงตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วนั้นเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นทางเดินถ้าไม่หลงทางก็ค่อยๆไปค่อยๆเข้าใจขึ้นในความไม่ใช่เราและเป็นธรรมะต้องคือสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้เกิดแล้ว
4: พระอาจารย์คะเมื่อเช้าที่มีการกล่าวว่าชีวิตที่เกิดมาเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องราวต่างๆมากมายสุดท้ายก็ตายไปแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเมื่อทราบความจริงอย่างนี้นะคะจะอาจหารร่าเริงยังไงคะฟังแล้วรู้สึกมันไม่มีสาระอะไรเลยในชีวิตนี
0: ้ฟังทีแรกก็อยากจะหาวิธีให้เราได้เป็นสุขให้เราพ้นจากทุกข์ให้เราไม่เป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความเข้าใจธรรมะก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจว่าไม่มีเราจริงๆเนี่ยก็ต้องอีกนานแต่ถ้าคนที่ฟังด้วยความรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราก็จะเร็วกว่านี้ใช่ไหมคะไม่ต้องมานั่งห่วงใยว่าพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะไปทำยังไงเริ่มคิดจะทำก็คือไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นก็คือว่าให้รู้ว่าไม่รู้และที่ควรรู้อย่างยิ่งก่อนอย่างอื่นนะคะดีหรือชั่วก็เป็นธรรมะ
4: อันนี้ก็คืออัตถันร่าเริงใช่ไหมคะอาจารย์เป็นอย่างนี้
0: ไม่ใช่เป็นเรื่องสงสัยไม่ใช่เป็นเรื่องถามไม่ใช่เรื่องจะทำไม่ใช่เป็นเรื่องแนวทางแนะให้คิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแต่เป็นการพูดคำจริงให้ไตร่ตรองว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเข้าใจถูกต้องนั่นเป็นที่เกิดขึ้นของปัญญาละ ปัญญามีที่เกิดละจากการที่ได้ยินได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพื่ออะไรไงคะไม่ใช่เพื่อต่อไปเราจะไปเป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนี้กับคนโน้นกับคนนี้หรืออะไรต่างๆแต่เพื่อไม่มีเราไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่มีจริงมันข้ามบัญชาไม่ได
4: ้ค่ะสิ่งที่อาจารย์กล่าวเตือนบ่อยๆว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือณขณะนี้ควรรู้อย่างยิ่งแต่ว่าทั้งวันไม่เคยคิดจะรู้
0: ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีอะไร
4: เดี๋ยวนี้ก็มีเห็น

0: พอมานั่งเริ่มศึกษาเนี่ยการตายปดคิดว่ามันเริ่มไม่น่ากลัวแล้วครับเราไม่ทราบว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่ที่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้ทำกุศลเราได้สร้างสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ไปในภพภูมิที่ดีมากกว่าครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความตายที่คุณโป๊ดบอกไม่น่ากลัวเนี่ยถ้ารู้จริงๆเนี่ยไม่น่ากลัวเลยยิ่งกว่านั้นอีกเพราะอะไรเพราะจิตหนึ่งขณะแค่หนึ่งขณะคิดดูแค่ไหนเล็กน้อยสั้นแค่ไหนเกิดนะคะทำหน้าที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้หนึ่งขณะคุณโป๊ดรู้ไหมมีทางจะรู้จิตหนึ่งขณะไหมเห็นเนี่ยกี่ขณะแล้วที่กำลังเห็นเนี่ยตั้งหลายคนเนี่ยเหมือนขณะเดียวใช่ไหมคะแต่นับไม่ถ้วนขณะกว่าจะเป็นดอกไม้แต่ละดอกเพราะฉะนั้นเพียงหนึ่งขณะเนี่ยใครจะรู้ไม่มีทางที่ใครจะรู้หนึ่งขณะนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะเกิดขึ้นทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ไม่รู้ตัวด้วยเพราะเหตุว่าเหมือนกับภวังคจิตอารมณ์ของโลกนี้ไม่ปรากฏเลยและทันทีที่จิตหนึ่งขณะสั้นที่สุดนะคะประมาณไม่ได้เลยดับไปเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดนะคะโดยกรรมหนึ่งพร้อมจะให้ผลทำให้จิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นหนึ่งขณะอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองขณะไม่มีทางรู้ไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยเพราะรู้ไม่ได้ใช่ไหมคะขณะที่กลัวเนี่ยกี่ขณะละกับขณะตายจริงๆเนี่ยหนึ่งขณะและทั้งปฏิสนธิจิตและจุติจิตจิตที่เราใช้คำว่าจุตินะคะหมายความว่าเกิดขึ้นทำกิจจุติพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นทันทีที่จิตนั้นดับเหมือนภวังคจิตคือหลับสนิทประเภทเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นจิตประเภทเดียวกันที่เป็นผลของกรรมนะคะก็คือขณะแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้จิตนั้นจะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยการสะสมมาของโลภะโทสะไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะยาวนานมาแล้วในสังสารวัฏนะคะสะสมทั้งกุศลและอกุศลยากที่จะรู้ชาตินั้นอาจจะไม่ปรากฏแต่ความจริงยังอยู่เพราะฉะนั้นแต่ละชาติเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะด้วยเหตุนี้จิตที่ไม่รู้เลยไม่ปรากฏอารมณ์ใดเลยนะคะก็คือขณะแรกของชาตินี้ทำกิจสืบต่อจากจุดติจิตของชาติก่อนคือตายแล้วเกิดทันทีไม่มีอะไรขั้นเลยเพราะฉะนั้นชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่รู้จุติจิตดับเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อนะคะเปลี่ยนกรรมเพราะเหตุว่าจุติเป็นการสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เป็นคนนั้นจะเป็นคนนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่ทันทีที่ดับไปนะคะกรรมใหม่กรรมอื่นไม่ใช่กรรมที่ทำให้เกิดเป็นคนนี้ถึงเวลาที่จะทำให้ปฏิสนธิเป็นอย่างนั้นเกิดได้งูนกปลามดอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่รูปร่างอะไรก็ยังไม่ปรากฏเพราะเล็กมากขนาดนั้นแต่ว่าเกิดแล้วเพราะกรรมเป็นปัจจัยตั้งแต่บัดนั้นนะคะอุตุคือความเย็นความร้อนซึ่งเป็นรูปซึ่งเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยเกิดดับสืบต่อทำให้รูปต่างๆเกิดขึ้นจะเป็นนกเป็นคนเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้เป็นคนนะคะกรรมที่ได้ทำอย่างวิจิตละเอียดยากที่จะรู้ได้ที่สะสมมาก็เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นแต่ละหนึ่งในชาตินี้ซึ่งจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อกรรมที่ทำให้เป็นคนนี้สิ้นสุดนะคะแล้วกรรมอื่นก็ให้ผลสืบต่อไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนขณะที่หลับสนิทแล้วกลัวอะไร
0: มันก็ตายสบายสิท่านอาจารย์
1: มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะรู้ไหมว่าชอบอะไรชอบหลับพอไม่หลับเดือดร้อนใช่ไหมคะแม้ตั้งนานแล้วไม่หลับพรุ่งนี้จะหลับไหมเนี่ยคิดไปถึงอย่างนู้นก็ได้ใช่ไหมคะหมายความว่าเห็นก็แล้วได้ยินก็แล้วสนุกก็แล้วอร่อยก็แล้วก็พอละเมื่อไหร่จะหลับใช่ไหมคะทุกคนที่ต้องการเนี่ยต้องการหลับหมายความไม่ต้องการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะโดยละเอียดค่ะยิ่งเห็นว่าเป็นธรรมะก็ยิ่งไม่เดือดร้อนแล้วจะกลัวอะไรพระเจ้าเรากลัวอะไรกลัวกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลสิคะและกรรมนั้นก็มาจากกิเลสก็ต้องเห็นโทษของกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นโทษของกิเลสนะคะจะพ้นสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่ได้ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมแต่ถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะ

0: ชั่วคราวค่ะหมดแล้วอยู่ไหนพอถึงหลับก็ไม่มีอะไรเลยแม้แต่ชื่อก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้านช่องยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่มีอะไรปรากฏเลยนะคะหลับสนิทแต่พอตื่นก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หลับเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือตื่นแล้วหลับจนกว่าจะจากโลกนี้ไปลืมหมดเลยตื่นหลับมาทำไมเห็นไหมคะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจความจริงว่าชีวิตไม่มีอะไรค่ะมีแต่สิ่งที่ทำให้เกิดเป็นไปแล้วก็หมดไป
1: สนทนาธรรมที่โรงแรมซินนามอนเรสซิเดนต์วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2562
0: ได้ยินคำว่าธรรมะบ่อยๆนะคะแต่ว่าใครเข้าใจว่าธรรมะหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยค่ะว่าตั้งแต่เกิดเราพูดคำที่เราไม่รู้จักเช่นคำว่าธรรมดาพูดบ่อยๆใช่ไหมคะหน้านี้ฝนตกเป็นธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าผิดธรรมดาก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องเข้าใจว่าเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีแต่เราไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่มีถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ได้ยินคำที่เรากำลังคิดนะคะด้วยความละเอียดว่าธรรมดาเนี่ยคืออะไรต้องมีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้เห็นจริงได้ยินจริงกำลังคิดจริงจริงหมดตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยยังไม่เคยมีใครบอกเราว่าแท้ที่จริงถึงที่สุดซึ่งไม่มีการที่จะรู้ความจริงยิ่งกว่านั้นอีกนะคะก็คือเข้าใจคำแรกได้ยินว่าสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะก็จะงงกันแล้วใช่ไหมคะดอกไม้มีจริงหรือเปล่าเสียงมีจริงหรือเปล่าต้องค่อยๆ คิดค่ะว่าจริงถึงที่สุดยิ่งกว่าที่เราเคยคิดคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมดามาจากคำภาษามัคคธีภาษามคตนะคะซึ่งดำรงรักษาพระศาสนาไม่ให้คลาดเคลื่อนไปไม่ว่าใครก็ตามที่จะศึกษาพระศาสนาก็คือเริ่มเข้าใจความหมายของคำนั้นแต่ไม่ใช่ความหมายเปล่าๆอย่างพจนานุกรมนะคะว่าคำนี้คืออย่างนั้นอย่างนี้แต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนแล้วก็ดามาจากคำภาษาบาลีว่าตาหมายความถึงความเป็นไปของธรรมะถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่นี่มีทุกอย่างก็ต้องเป็นธรรมะทุกอย่างสิ่งที่มีจริงๆจะไม่เป็นธรรมะไม่ได้เลยค่ะเพราะมีจริงเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดคือเราไม่รู้เลยนะคะเกิดมาเห็นใครเห็นคะเราเห็นจริงหรือเปล่าเราหรือเปล่าหรือว่าเห็นเป็นเห็นใครก็ทำเห็นให้เกิดไม่ได้แต่ก็เห็นทุกวันยังไงกันเนี่ยใช่ไหมคะจะว่าเราทำหรือเดี๋ยวนี้เห็นแล้วได้ยินแล้วเราก็ไม่ได้ทำได้ยินแต่ก็มีเห็นด้วยได้ยินด้วยดูเหมือนว่าพร้อมกันแต่ว่าตามความเป็นจริงจะเป็นอย่างเดียวกันได้ยังไงเห็นก็ต้องเป็นเห็นได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินแต่เราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมจะมีเราเห็นไหมถ้าได้ยินไม่เกิดขึ้นจะมีได้ยินไหมแต่จะมีเราได้ยินไหมนี่คือความเข้าใจผิดละเข้าใจผิดตั้งแต่เกิดทุกชาติว่าสิ่งที่มีนะคะเกิดแล้วดับหมดไปไม่ใช่อย่างเดียวกันเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้คิดก็มีจำก็มีชอบก็มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งคือสิ่งที่มีจริงซึ่งใครไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งนี้เป็นธรรมะเกิดจึงปรากฏว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เพราะไม่รู้นะคะก็เข้าใจว่าเกิดได้เราเกิดเกิดแล้วก็ต้องเป็นเราทุกขณะไปไม่ว่าจะเห็นได้ยินคิดนึกตั้งแต่เด็กจนโตเป็นเราไปหมดแล้วเราตอนเด็กอยู่ไหนอะคะเรานั่นน่ะไปไหนตรงนั้นเหลือไหมเมื่อวานนี้นะคะเราก็เห็นแต่เห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้แน่นอนแค่นี้ค่ะเหมือนกับว่าแล้วทำไมต้องพูดทำไมต้องคิดเพื่อละความที่เคยไม่รู้ว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะแค่นี้ค่ะตั้งแต่เกิดจนตายกว่าจะเข้าใจขึ้นแล้วเกิดอีกก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องเกิดอีกตายแล้วทำไมจึงต้องเกิดอีกเพราะไม่รู้เห็นดับแล้วทำไมต้องเกิดเห็นอีก เมื่อวานนี้ก็เห็นวันนี้ก็เห็นเมื่อกี้ก็เห็นแล้วทำไมเห็นอีกก็ไม่รู้สักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่รู้จักธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมดาคือความเป็นไปของธรรมะเกิดแล้วไม่เป็นไปไม่ได้เกิดแล้วต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะเราทำไม่ได้อยากได้ยินเสียงเพราะๆนะคะขณะนี้ก็เสียงเครื่องทำความเย็นนี้ก็เพราะไหมคะก็ไม่เพราะแต่ก็ได้ยินเห็นไหมคะทุกอย่างในชีวิตนี่ค่ะมาแล้วก็ไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยมีอะไรบ้างที่เหลืออาหารเมื่อเช้านี่คงอร่อยดีนะคะขณะที่ปรากฏเท่านั้นค่ะพอไม่ปรากฏอยู่ไหนไม่เหลือทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปหมดไปนะคะแต่เร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าเกิดระดับช้าๆเราก็เห็นว่าไม่มีเหลือแต่นี่เกิดระดับแล้วก็มีสิ่งอื่นนะคะเกิดแทนติดต่อแน่นสนิทเนียนมากไม่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับไปก่อนและสิ่งนี้จึงเกิดมีขึ้นได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นไปตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นอย่างนี้คือมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆเราคิดหยาบๆพอจะรู้ได้นะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยหรือนั่งตรงนี้ประเดี๋ยวก็เราก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะรับประทานอาหารละสนทนากันต่อไปแล้วก็ไปไหนอ่ะก็กลับบ้านแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆตามความเป็นไปของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยแลกกันได้ไหมคะสามคนนั่งอยู่เนี่ยลองสับเปลี่ยนกันสักหน่อยสิคะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเห็นตรงนี้เห็นตรงนู้นเห็นเป็นเห็นแต่ทำไมบอกว่าคุณภัทรเห็นคุณอนุพเห็นถ้าไม่มีรูปร่างปรากฏเราจะบอกไม่ได้เลยว่าใครเห็นเพราะเห็นเป็นเห็นงูก็เห็นมดก็ยังเห็นช้างก็ยังเห็นถ้าไม่มีรูปมดรูปช้างมีแต่เห็นบอกได้ไหมคะว่าเห็นนั่นแหละมดหรือเห็นนั้นว่าช้างเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะคือโลกที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นไปนานแสนนานแล้วก็ไม่หยุดยั้งเพราะเหตุว่าตราบใดที่มีปัจจัยสิ่งที่มีทำให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องเกิดโดยที่ว่าไม่เกิดไม่ได้นี่คือเบื้องต้นของการที่จะเข้าใจว่าเราไม่รู้อะไรแล้วใครล่ะที่รู้จนกระทั่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เกิดความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนมั่นคงนะคะไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันเร็วสุดที่จะประมาณได้ดอกกุหลาบดอกหนึ่งมีอะไรบ้างมีกลีบกี่กลีบถ้าไม่เห็นจะมีไหมฮะสักกลีบเดียวก็ไม่ปรากฏและกว่าจะเป็นสีต่างๆตั้งแต่สีชมพูอ่อนๆจนกระทั่งเป็นสีชมพูเข้มรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่เห็นทั้งสิ้นแต่เวลานี้มีแล้วทุกอย่างก็ไม่รู้ว่ากว่าจะเห็นเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเห็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้เหลือวิสัยที่ใครจะรู้ความจริงได้นอกจากบุคคลเดียวที่จะสามารถกล่าวสิ่งที่มีจริงเนี่ยอย่างละเอียดยิ่งตรงตามความเป็นจริงด้วยการที่เป็นพระโพธิสัตว์คำว่าสัตวะสัตว์โลกนี่นะคะคือผู้ที่คล้องอยู่เราคล้องอยู่ในโลกเกิดมาในโลกชอบโลกแต่ก็ไม่รู้ว่าโลกเป็นอะไรแต่ทุกคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงนะคะสามารถทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทางปวงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงลองคิดดูนะคะจริงหรือเปล่าธรรมะสำหรับไตรตรองค่ะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงนี่ยังไม่เป็นการที่จะมีความรู้จริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมะก่อนแสดงธรรมะลึกซึ้งสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นี่ค่ะปัญญาระดับนั้นได้ตรัสโดยพระองค์เองว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยลึกซึ้งเพราะกว่าจะตรัสรู้อย่างที่ได้ฟังจากที่ได้ทรงแสดงแล้วเนี่ยนานแสนนานเท่าไหร่กว่าพระองค์จะตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นนานแสนนานไหมกว่าเราจะเข้าใจแต่ละคำที่เราได้ยินจ จนกระทั่งมีความมั่นคงว่าเมื่อความจริงสิ่งที่ปรากฏนี้เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเกิดแล้วดับแต่ไม่เห็นเพราะเร็วมากและต่อกันสนิทใครจะไปรู้ว่าเมื่อกี้นี้ดับแล้วเสียงเมื่อกี้นี้ไปไหนได้ยินเมื่อกี้นี้ไปไหนไม่เหลือเลยให้ทราบแต่เพียงว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะนั้นสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดายังไม่รู้ยังไม่ประจักษ์แต่ฟังไว้ไตร่ตรองว่าจริงหรือเปล่าและรู้ได้ถ้ารู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงทำไมเสียเวลาเปล่าๆพูดไปก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะแต่นี่เพราะรู้ว่าผู้ที่สะสมมาต้องมีเหตุค่ะที่แม้แต่ขณะนี้เป็นกาละครั้งหนึ่งได้ยินคำอย่างนี้ได้อยู่ตรงนี้แล้วได้ฟังคำที่สามารถที่จะไตร่ตรองไว้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อค่ะทุกคำเนี่ยต้องจริงรับรองว่าจริงแล้วจึงมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยกำลังเป็นความจริงแน่นอนใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีความอดทนเพราะรู้ว่าการที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเนี่ยถ้าไม่สามารถเป็นไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแต่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องในเบื้องต้นไม่มีทางที่จะละคลายความเป็นเราจนสภาพธรรมะขณะนี้นะคะปรากฏได้ทีละหนึ่งขณะนี้มีเห็นมีได้ยินไม่ได้ปรากฏทีละหนึ่งเลยใช่ไหมคะเหมือนพร้อมกันแต่จะพร้อมไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวกันและจะพร้อมกันได้ยังไงและมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นหลากหลายต่างๆกันด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มฟังคำจริงซึ่งเป็นลาภที่ประเสริฐที่สุดเพราะเหตุว่าทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะก็สูญหายไปได้ไฟไหม้น้ำท่วมแต่ว่าสิ่งที่อยู่กับจิตที่จิตในจิตไม่มีใครสามารถจะนำออกไปได้เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ฟังนะคะและความประพฤติของธรรมะซึ่งเป็นไปนี่ค่ะมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ธรรมะที่ได้ฟังแล้วนี่นะคะดับแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้สะสมอยู่แล้วในจิตที่จะเป็นพืชเชื้อทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังต่อไปเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยค่ะก็ได้ฟังคำว่าธรรมะได้ยินธรรมะก็ไม่สนใจธรรมะเลยแต่บางคนนะคะสะสมมาที่พอได้ยินเนี่ยนี่หมายความว่าอะไรมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเห็นประโยชน์และการที่จะรู้ว่าเกิดแล้วต้องตายแน่นอนเอาอะไรไปก็ไม่ได้แต่ความเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตก่อนตายเพื่อที่จะสะสมไปนะคะไม่ใช่คนนี้อีกต่อไปเกิดเป็นคนนี้ได้ชาติเดียวขณะตายแล้วจะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่การสะสมสืบต่อที่มีตลอดชีวิตจะสะสมต่อไปในคนต่อไปซึ่งไม่รู้จะเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่สะสมมาแล้วเมื่อวานนี้ยังอยู่ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สะสมในชาตินี้ก็จะติดตามต่อไปถึงชาติหน้าเพราะฉะนั้นจะเป็นใครก็อยู่ที่การกระทำทั้งหลายในชาตินี้ของแต่ละคนไม่มีใครทำให้ได้เลยนะคะพ่อแม่มีลูกหลายคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยให้เหมือนไม่ได้ค่ะเพราะเหตุไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็กำลังต่างกันเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะต้องต่างกันนี่เป็นสิ่งซึ่งเพียงเล็กน้อยไม่กี่คำที่ได้ยินนะคะจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมด้วยพระมหากรุณาว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสคำเหล่านี้ไม่ทรงแสดงความจริงของธรรมะใครก็ไม่สามารถรู้ได้แต่พระองค์ตรัสรู้เพราะได้ยินได้ฟังมานานแสนนานนะคะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเป็นบารมีที่เมื่อถึงเวลาใครก็ยับยั้งไม่ได้ที่จะให้มีการตรัสรู้เมื่อถึงเวลาใครจะยับยั้งไม่ให้แสดงธรรมะก็ไม่ได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ให้ทราบว่าถึงเวลาที่จะเป็นณกาลครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้ซึ่งต่อไปไม่ใช่อย่างนี้จะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้จะเป็นหนึ่งที่ดับแล้วไม่ได้แต่เป็นหนึ่งที่เกิดต่อแม้ว่าจะเป็นเห็นก็ไม่ใช่เห็นเดิมนี่คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาคนไทยอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ก็พูดตามได้เพียงแค่เกิดมาแล้วก็ต้องเป็นเด็กแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ค่อยแก่แล้วก็ค่อยๆตาย ป็นสิ่งที่ไม่ละเอียดหยาบมากคิดเพียงคร่าวๆบางครั้งบางคราวแต่ธรรมะตัวจริงต้องละเอียดกว่านี้ซึ่งเกิดดับอยู่ทุกขณะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นคำไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะคะคำนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะเหตุว่าเป็นความจริงถึงที่สุดเริ่มเข้าใจว่าความจริงคืออะไรไม่ใช่เราแน่นอนแต่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่หลากหลายกันมากแต่ละขณะทั้งหมดโลกนะคะไม่ว่ากี่โลกกี่โลกเพราะแม้แต่คำว่าโลกเราก็ไม่รู้ความจริงถึงที่สุดว่าโลกคืออะไรแต่โลกในวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่จะขจัดความไม่รู้แม้แต่คำว่าโลกก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนั่นแหละโลกเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยโลกไม่มีแต่เราคิดถึงโลกกว้างใหญ่มากใช่ไหมคะท้องฟ้าอากาศดวงดาวผู้คนผลไม้ต้นไม้ต่างๆถ้าไม่เกิดมีไหมสักอย่างเดียวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเกิดมานิดหนึ่งก็เกิดแล้วใช่ไหมปรากฏแล้วว่ามีใช่ไหมแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นโลกคือสิ่งที่เกิดและดับโลกได้ยินแล้วโลกุตระอุตระเหนือโลกพ้นจากโลกพ้นจากการเกิดดับจึงไม่เป็นที่ติดข้องเพราะรู้ความจริงกว่าสิ่งนั้นจะเปิดเผยปรากฏว่ามีถ้าไม่รู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีทางที่จะรู้จักสิ่งที่เหนือโลก
2: กราบท่านอาจารย์ครับมีอยู่คำที่น่าสนใจที่จะสนทนาก็คือว่าทำไม่ได้ครับท่านอาจารย์ความลึกซึ้งของคำว่าทำไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัย
0: ถ้ารู้นะคะไม่มีทางจะทำอะไรได้เลยเพราะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะและใครทำธรรมะได้คะทำเห็นสิคะเอาทำได้ยินแต่ได้ยินเกิดแล้วไม่มีใครทำแต่มีเหตุปัจจัยที่ได้ยินต้องเกิดถ้าไม่มีเสียงกระทบหูเห็นไหมคะก็ต้องมีเสียงละใครก็ทำเสียงไม่ได้หูใครก็ทำไม่ได้แต่ว่าพอเสียงกระทบหูได้ยินใครทำเราทำได้ยินได้ไหมคะ
2: ไม่ได้แน่นอนครับ
0: เพราะฉะนั้นลึกลงไปก็คือว่ามีสิ่งซึ่งเราไม่รู้แต่คิดว่าเป็นเราแล้วยังคิดว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นดูเหมือนเป็นธรรมดานะคะคนที่ไม่ได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเข้าใจว่ามีเราแน่นอนถูกต้องไหมคะก็เรากำลังนั่งเดี๋ยวนี้แต่ว่าไหนล่ะลองบอกมาสิที่ว่าเป็นเรานะอะไร
2: กราบท่านอาจารย์ครับบางครั้งข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้อย่างเช่นข้อความที่ว่าเมื่อเราเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะคุณอนุค่ะถ้าไม่เข้าใจถูกต้องในคำที่ได้ฟังคือในพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎกโทษคืออะไรคะ
3: เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินข้อความในพระไตรปิฎกอย่างเช่นเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินก็คิดแบบเราคิดแบบตัวตนนะครับไม่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะถ้าไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรก็เป็นความผิดทั้งหมดเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงความเป็นผิดตั้งแต่ความเห็นผิดเนี่ยก็เป็นความเป็นผิดจนไปถึงการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจนหลุดพ้นผิดอะไรผิดคิดไปเองนะครับเพราะนั้นโทษคืออะไรที่ท่านอาจารย์ให้สนทนาโทษก็คือเป็นโทษทั้งกับตนเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็เป็นการทำให้พระธรรมคำสอนที่แสนจะลึกซึ้งเนี่ยก็ถูกลบเลือนไปด้วยคำพูดที่ผิวเผินแล้วเป็นไปในทางที่เป็นตัวตนซึ่งคนก็จะคล้อยไปกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ยากที่จะได้ฟังและเข้าใจทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะเพราะความลึกซึ้งต้องไม่ลืมคำนี้เลยนะคะด้วยความลึกซึ้งจึงต้องศึกษาด้วยความละเอียดจริงๆได้ยินคำว่าพระไตรปิฎกเมื่อกี้ใช่ไหมคะข้ามไปได้ไหมไม่ได้เลยนะคะปิฎกหรือปิตกะก็หมายความถึงตะกร้าหรือว่าสิ่งที่รองรับสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะคะพระเช่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดใน45พรรษาเนี่ยค่ะครั้งแรกก็กล่าวถึงพระธรรมวินัยเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้เข้าใจ ต้องไม่ลืมเลยนะคะไม่ใช่เพื่อให้ได้ลาภยศสรรเสริญไม่ป่วยไข้ขอกันไปขอกันมาแต่ว่าให้รู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะว่าความจริงมีทุกขณะแต่ไม่รู้ด้วยเหตุนี้คำสอนที่ลึกซึ้งเป็นพระธรรมและธรรมะที่พระองค์ตรัสทุกคำเป็นไปเพื่อการละความไม่รู้และกิเลสทั้งหมดความไม่ดีทั้งหมดนี่ฮะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ถ้ารู้แม้แต่รู้ว่าไม่ดีก็ไม่ทำแต่ยิ่งรู้ว่าไม่มีเราแต่ความไม่ดีก็เป็นธรรมะที่ไม่ดีความดีก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่ดีไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเราจะให้เกิดแต่ธรรมะที่ดีเนี่ยได้ไหมให้เป็นคนใจดีช่วยเหลือคนอื่นสารพัดอย่างได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะไม่รู้จึงเป็นเรารักใครที่สุดทุกชาติตั้งแต่เกิดจนตายคือเราตัวเรานี่แหละตั้งแต่ศีรษะจดเท้ารวมทั้งทุกอย่างสุขทุกข์ทั้งหลายทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อนฝูงวงศาคณะญาติก็เพราะมีเราเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดนี้แหละนะคะก็เป็นปัญหาของโลกไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวพุทธไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยเพราะความจริงไม่จำกัดเลยค่ะเป็นจริงทุกกาลและสมัยทุกคนทุกแห่งไม่ว่าโลกมนุษย์โลกสวรรค์พรหมโลกหรือที่ไหนก็ตามความจริงต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของใครแต่เป็นธรรมะที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหลากหลายนี่ละความไม่รู้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสทั้งหมดซึ่งเกิดจากความไม่รู้ถ้าทุกคนรู้เป็นพระอริยบุคคลโลกไม่เดือดร้อนแต่เพราะเหตุว่าไม่รู้ธรรมะที่เป็นเดี๋ยวนี้ลึกซึ้งอย่างยิ่งก็ทำให้มีการที่จะต่างกันไปด้วยความคิดด้วยการประพฤติทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นศาสนาอนุศาสนีเป็นคำสอนแล้วแต่ว่าจะเป็นศาสดาใดก็มีชื่อตามเจ้าลัทธิหรือว่าศาสดานั้นก็ต่างกันเป็นพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาอื่นๆแต่พุทธะไม่ต้องชื่อว่าพุทธะก็ได้ความจริงคือเป็นศาสนาคำสอนที่กล่าวถึงความจริงซึ่งเป็นปัญญาที่สามารถจะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าคนนั้นจะเห็นความจริงนี้โดยลักษณะอื่นเป็นคำสอนของศาสดาอื่นแต่คำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นจริงตลอดไม่ว่ากับใครที่ไหนเมื่อไรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพุทธศาสนาจากการที่มีผู้บำเพ็ญบารมีตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นจริงนะคะไม่เลือกเลยทุกคนทุกแห่งทุกเวลาผู้นั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเพราะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเมื่อทรงแสดงพระธรรมก็จำแนกเป็นสองส่วนธรรมะมีจริงวินัยนำออกซึ่งความไม่รู้เพราะฉะนั้นความจริงจากการรู้ความจริงเท่านั้นที่สามารถจะนำออกซึ่งความไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังทุกคำไม่ต้องเรียกว่าพระพุทธศาสนาแต่ก็รู้ว่าเป็นพระพุทธศาสนาแน่นอนและต้องมีผู้ที่ตรัสรู้ด้วยมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังความจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้ด้วยนี่ก็เริ่มเข้าใจพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวินัยนำออกซึ่งความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายโดยพระธรรมถ้าไม่มีพระธรรมที่ทรงแสดงให้เกิดปัญญาอะไรจะนำกิเลสออกเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเราแต่ความจริงหาเราสิใครว่ามีเราเห็นก็เห็นเกิดแล้วก็ดับตาก็ตาเกิดแล้วก็ดับไหนเราดับแล้วจะเป็นของเราได้ยังไงเราจะเป็นเราได้ยังไงถ้าคิดอย่างลึกซึ้งนะคะคือตรงทุกคำไม่มีใครสามารถจะค้านได้เพราะเหตุว่าความจริงเป็นอย่างนี้และอย่างละเอียดกว่านี้มากมายนะคะภายหลังเมื่อมีการสังคายนาแล้วก็มีการแยกเป็นพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมจากเดิมคือธรรมวินัยซึ่งก็คืออย่างเดียวกันแต่ว่าแสดงเห็นว่าธรรมนั่นแหละเป็นวินัยที่จะขัดเกลาความไม่รู้แต่ว่าคนฟังเนี่ยค่ะมีอัธยาศัยต่างกันเพราะฉะนั้นคนฟังที่สะสมมานะคะที่จะละอาคารบ้านเรือนดำเนินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะขัดเกลากิเลสในอีกเพศหนึ่งนะคะซึ่งไม่ครองเรือนไม่อยู่บ้านแต่ว่าสละทั้งชีวิตเพื่อที่จะศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศที่ไม่ใช่คฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนแต่ในเพศของผู้สละละอาคารบ้านเรือนเป็นบรรพชิตเพราะฉะนั้นจึงมีพระภิกษุ แล้วก็คฤหัสถ์แล้วก็พระภิกษุในครั้งนั้นนะคะมีภิกษุณีเพราะเหตุว่าภิกษุณีคือผู้ที่มีการสะสมมาที่จะรู้ความจริงถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีพระอรหันต์รูปใดเลยที่จะอยู่บ้านอยู่เรือนแล้วก็มีชีวิตคลุกคลีกับคนในบ้านหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอีกต่อไปได้เพราะไม่มีกิเลสรู้ความจริงถึงที่สุดเพียงแต่ว่าเหมือนคนงานที่ยังไม่เลิกงานเพราะฉะนั้นก็มีชีวิตอยู่ทำกิจจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปจึงใช้คำว่าปรินิพพานหมายความว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดได้อีกเลยหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้วจึงใช้คำว่าปรินิพพานดับโดยรอบเพราะฉะนั้นการดับมีสองอย่างนะคะดับกิเลสก่อนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจนกระทั่งถึงปรินิพพานคือไม่เหลือที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะแสดงธรรมะอีกต่อไปสิ่งที่เหลือคือพระบรมสารีริกธาตุซึ่งวันหนึ่งก็ต้องอันตรธานมิฉะนั้นแล้วจะมีไหมคะพระบรมสารีริกธาตุถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรินิพพานแล้วสิ่งที่เหลือก็คือพระธาตุที่เราใช้คำว่ากระดูกเนี่ยนะคะก็เหลือเป็นเรื่องมากมายในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งทั้งหมดก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแล้วณกาลครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้นะคะต่อไปก็จะถึงวันที่เราจากโลกนี้แต่ก่อนจากก็มีเวลาที่ได้ฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระวินัยเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองว่าถ้าจะขัดกรามกิเลสในเพศบรรพชิตจะประพฤติอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้นี่คือความจริงใจแสดงเห็นว่าถ้าผู้ใดสามารถขัดกรามกิเลสในเพศบรรพชิตนะคะก็ทรงอนุญาตให้บวชแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติขัดกรามกิเลสตามพระวินัยถ้าทำผิดพระวินัยเพราะยังมีกิเลสทรงอนุเคราะห์โดยการแสดงลำดับโทษของพระวินัยว่าถ้าทำผิดอย่างนี้ยังไม่ต้องถึงกับความหมดสิ้นความเป็นภิกษุและก็ตามลำดับขั้นของความผิดนะคะจนถึงความผิดซึ่งต้องสิ้นสุดความเป็นภิกษุใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามบุคคลนั้นไม่ใช่ภิกษุและยิ่งกว่านั้นคือตลอดชีวิตจะบวชอีกไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่มีอัธยาศัยที่จะถึงความเป็นภิกษุแล้วจะเป็นภิกษุทำไมเพราะว่าสามารถที่จะฟังธรรมะขัดเกลากิเลสในฐานะของผู้ครองเรือนถึงความเป็นพระโสดาบันดับกิเลสขั้นหนึ่งถึงความเป็นพระสกทาคามีดับกิเลสอีกขั้นหนึ่งถึงความเป็นพระอนาคามีก็ดับกิเลสอีกขั้นหนึ่งเมื่อบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์นะคะก็ต้องบวชหรือไม่ก็สิ้นชีวิตในวันนั้นนี่คือความบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะกว่าจะถึงการเข้าใจทั้งหมดแม้แต่สิ่งที่เคยเป็นเราแต่ละเล็กแต่ละน้อยแต่ละหนึ่งวันนี้เป็นเรามากไหมคะเบื่อก็เป็นเราขยันก็เป็นเราโกรธก็เป็นเราขุ่นใจก็เป็นเราเราทั้งนั้นแต่เมื่อถึงการดับกิเลสคิดดูนะคะคำนี้ไม่ใช่ชั่วคราวไม่ใช่ละวางไม่ใช่ไปทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่รู้ความจริงว่ายังมีกิเลสที่เป็นเราเหลืออยู่ไหมเดี๋ยวนี้เลยค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะเข้าใจในขั้นต้นอย่างนี้หรือยังถ้ายังไม่เข้าใจในขั้นต้นอย่างนี้นะคะปัญญาขั้นต่อไปมีไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญาต้องเกิดตามลำดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครก็ตามได้ยินคำว่าปฏิบัติธรรมะไปเลยไปทำอะไรคะรู้อะไรไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเห็นถึงความวิกฤตด้วยความไม่รู้เนี่ยนำมาซึ่งความติดข้องเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวนะคะที่ชาวพุทธจะต้องรู้สึกว่าทำไมล่ะโลกทั้งโลกในวิกฤตไปหมดเลยไม่ว่าประเทศไหนเพราะพระพุทธศาสนากำลังวิกฤตไม่มีใครเข้าใจความจริงแล้วจะเป็นคนดีได้อย่างไรที่ทุกคนแต่ละคนไม่ดีเนี่ยรู้ได้เลยค่ะเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะที่ดีและธรรมะที่ไม่ดีห้ามไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจก็สะสมไปทุกวันเนี่ยสะสมกิเลสสะสมความติดข้องสะสมทุกอย่างหมดแม้แต่สำนักปฏิบัติไม่ได้เข้าใจอะไรเลยตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไปเข้าใจว่านั่นน่ะจะทำให้เป็นพระโสดาบัน บางคนก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาวิกฤตอยู่ที่พวกเรานะคะแต่ละคนเพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนสำหรับเข้าใจความจริงไม่ว่าใครชาติไหนเม็กซิโกญี่ปุ่นจีนทุกอย่างหมดเขามีโอกาสที่เขาสะสมมาเป็นปัจจัยจึงได้ฟังธรรมะจึงได้เข้าใจธรรมะจึงเป็นผู้ที่ไม่อันตรธานจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่พระพุทธศาสนาวิกฤตคือใกล้ที่จะหมดไม่มีใครมีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกต่อไปถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะว่าประโยชน์สูงสุดทั้งตนเองและคนอื่นก็คือว่าได้เข้าใจธรรมะก่อนตายแล้วจะตายวันไหนนะคะใครรู้
4: เพราะเหตุใดพุทธศาสนาถึงอันตรธานในความเห็นของผมนะครับเช่นคำว่าสมาธิคนก็จะคิดว่าถ้าอยากได้สมาธิต้องฝึกเราเอาคำว่าสมาธิมาปรับให้เราเข้าใจตามกิเลสของเราตามความเคยชินนะครับว่าสมาธิก็คือความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นถ้าอยากตั้งมั่นก็ต้องฝึกทำบ่อยๆซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งห่างไกลจากสิ่งที่พระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ฝากเรียนครับ
0: ก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวิกฤตเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประพฤติปฏิบัติตามที่เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่ชวนไปบวชทางพระทางเนรมากๆเนี่ยรู้ไหมว่าบวชคืออะไรแล้วไปทำอะไรซึ่งไม่ใช่การเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเข้าใจว่าเป็นการส่งเสริมแต่ความจริงเป็นการทำลายยิ่งทำก็ยิ่งลบเลือนไม่เข้าใจจริงๆว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ชวนใครให้ไปบวชค่ะแต่ผู้ที่มีอัธยาศัยที่ไม่ครองเรือนอย่างในครั้งพุทธกาลนะคะท่านรัฐปาละเป็นบุตรเศรษฐีลูกคนเดียวมารดาบิดาไม่ต้องการให้บวชเลยไม่มีใครจะรักษาทรัพย์สมบัติต่อไปอย่างไรก็ต่างก็แล้วแต่ผู้ที่เป็นมารดาจะเข้าใจแต่พระรัฐปาละมั่นคงนะคะที่จะขัดเกลากิเลสเพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเท่ากับความเข้าใจถูกต้องที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสงบจากอกุศลแล้วก็เจริญขึ้นทางฝ่ายกุศลมารดาไม่ต้องการท่านก็อดอาหารถ้าไม่ได้บวชท่านก็จะอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมารดาก็ยอมอนุญาตว่าให้ท่านบวช ดีกว่าให้ท่านตายเพราะก็ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นกันบ้างใช่ไหมท่านก็ถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะสะสมมาใครก็ยับยั้งไม่ได้แต่คนทุกวันนี้เนี่ยค่ะบวชเพื่ออะไรและบวชทำไมบวชแล้วไม่ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนกราบไหว้คนที่ไม่ศึกษาพระธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วยอย่างแม้แต่เนนยังไม่ถึงพระที่บวชนะคะอายุอย่างนั้นน่ะกำลังสนุกสนานอยากเล่นสงกรานต์บ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปบวชทำไมใช่ไหมคะนี่แสดงเห็นว่าดึงพระศาสนาลงมาต่ำจนกระทั่งคิดว่าง่ายให้ทุกคนทำอะไรก็ไม่รู้ในขณะที่เพศภิกษุเนี่ยค่ะเป็นเพศของพระอรหันต์ถ้าไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่บวชได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีก็ทำประโยชน์กับโลกกับตัวเองและคนอื่นได้แต่ตรงกันข้ามนะคะบวชโดยไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจเลยธรรมะอย่างนี้เดี๋ยวนี้สักคำก็ไม่รู้แต่ว่าชวนกันไปทำอะไรอย่างนั้นเป็นประโยชน์ไหมคะและคนอื่นจะเข้าใจว่านี่คือพระพุทธศาสนาซึ่งผิดเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะคะทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่ว่าทุกมุมใดของโลกที่ได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาสนใจมาแล้วก็บอกว่าพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติได้ยังไงคะเอาที่ไหนมาปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเริ่มจากคำว่าปริยัติการฟังพระพุทธพจน์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งในพระปัญญากว่าที่จะได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นทุกคำต้องลึกซึ้งมาก พราะฉันไม่ใช่ข้ามนะคะพอพูดคำนี้เข้าใจแล้วพูดคำนั้นเข้าใจแล้วไม่ใช่ไม่ได้เข้าใจจึงกล่าวว่าเข้าใจแล้วอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมีจริงเข้าใจหรือยังคะเห็นมีจริงเข้าใจแค่เห็นมีจริงแต่เห็นคืออะไรรู้ไหมก็ไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ถึงเวลาที่เราจะเข้าใจความถูกต้องอะไรถูกอะไรผิดไม่อย่างนั้นเราก็ตามกันไปเมื่อตามกันไปไม่มีเหตุไม่มีผลเลยแล้วจะกล่าวว่าเป็นพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชาวพุทธจริงๆเนี่ยคือผู้ที่เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จึงเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรคะคุณอนุ
3: ที่เรากล่าวกันว่าพุทธมามกะเพราะนั้นมามกาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้หมายว่าเป็นคนของเราเพราะนั้นคนของเราเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยและประพฤติตามพระธรรมวินัยแต่แม้เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปฏิญาณตนอย่างนั้นแต่ไม่ได้เข้าใจแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับพระธรรมวินัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้นะครับว่าไม่ใช่คนของเรา
0: ชวนกันบวชคนเดียวไม่พอนะคะต้องให้ได้ถึงพันบางแห่งต้องให้ได้ถึงแสนบางแห่งก็มีโครงการที่จะให้ถึงล้านทำลายพระพุทธศาสนาไหมยิ่งมากยิ่งทำลายเพราะเหตุว่าชวนใครได้ค่ะเขายังไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและเขาจะมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยสามารถที่จะสละทุกอย่างที่เคยมีเคยเป็นนะคะสู่อีกเพศหนึ่งซึ่งจากบ้านไปแล้วจะอยู่ที่ไหนในครั้งนั้นถ้าไม่มีผู้ที่สร้างวัดให้นะคะท่านก็อยู่กันตามป่าตามเขาด้วยเหตุนี้ที่มีข้อความว่าภิกษุไปแล้วสู่ป่าก็จะให้ท่านไปไหนล่ะในเมื่อท่านไม่มีบ้านถ้ำบ้างเรือนบ้างว่าแต่คนสมัยนี้ด้วยการไม่ศึกษาก็เข้าใจว่าต้องไปป่าหรือไม่ก็ต้องไปเรือนวางทั้งหมดเนี่ยเพราะไม่รู้และไม่เห็นคุณสูงสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคารพจึงไม่ศึกษาโดยละเอียดว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงอะไรความหมายของภิกษุมีหลายอย่างนะคะผู้เห็นภายในสังสารวัฏไม่ต้องบวชก็เป็นภิกษุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ไม่มีภิกษุแต่ก็ตรัสว่าภิกขุเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏมีความหมายหลายอย่างค่ะแต่ทั้งหมดนะคะต้องเป็นผู้ที่เพื่อขัดเกลากิเลสแต่ถ้าบวชเพื่อรับเงินทองขัดเกลากิเลสหรือเปล่าสมควรไหมที่จะรับเงินเพราะเป็นผู้ที่สละแล้วยิ่งรับก็ยิ่งเพิ่มกิเลสบวช ด้วยกิเลสแล้วจะทำอะไรเท่ากับเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดำรงนะคะพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ให้คนอื่นได้เป็นพุทธมามกะคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่กล่าวและจะไม่ทำสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ขัดเกลาทุกอย่างนะคะเพราะรู้ว่ากิเลสมากทั้งวันทั้งตาหูจมูกลิ้นกายทั้งวาจาด้วยทั้งความคิดด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรงถ้ารู้ว่าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะศึกษาได้เป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้อย่างพระโสดาบันเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นนอกจากนั้นมีอีกมากมายนะคะท่านทำประโยชน์และท่านก็เห็นภิกษุใดไม่ประพฤติเป็นไปตามพระธรรมวินัยเพ่งโทษหน้าที่ของพุทธบริษัทติเตียนโพนธนาคือให้รู้โดยทั่วกันว่าภิกษุนี้ทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เพื่อแก้ไขเพื่อดำรงรักษาพระศาสนาเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงนะคะถ้าชื่อว่านับถือพุทธศาสนาต้องรู้ว่าใครเป็นศาสดาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรก็ต้องไตร่ตรองเพราะว่าแม้แต่เราพูดคำว่าธรรมะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าธรรมะคำเดียวกันปัญญาต่างกันแค่ไหนคะไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆแต่ต้องเคารพจริงๆด้วยการที่ต้องเข้าใจทุกคำแม้แต่ธรรมะ ทุกอย่างหมดค่ะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวว่านับถือพระพุทธศาสนาที่ขาดกันก็คือไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่กล่าวว่านับถือเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงทุกคำแต่ละคำต้องละเอียดมากวินัยสำหรับบรรพชิตแต่ว่าเป็นการขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์อ่านได้รู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามได้เพราะเหตุว่าขัดเกลาทั้งกายเช่นก่อนจะออกจากวัดวาอารามที่อยู่ก็ต้องห่มให้เรียบร้อยเป็นต้นนี่เพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยเดินไปก็ยังต้องมองเพียงชั่วแอกไม่เลี้ยวซ้ายแลขวาดูโน่นดูนี่เพลิดเพลินนั่นไม่ใช่พระภิกษุไม่ได้ขัดเกลากิเลสละเอียดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเพราะฉะนั้นโทษของการที่ไม่ศึกษาให้เข้าใจพระวินัยว่าเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสนะคะคิดว่าเพียงแค่กดทำอย่างนี้ผิดก็ไปปรงอาบัติใช่อาบัติหมายความถึงโทษผิดที่ไม่กระทำตามพระธรรมวินัยแต่ถ้าคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปปรงเสียลุ้งขึ้นก็ทำอีกอย่างนั้นไม่ใช่การสำนึกไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ใช่พุทธมามกะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผิดก็ทำให้ล่วงศีลไม่รู้ว่าศีลทุกข้อเป็นไปเพื่อการขัดเกลาถ้ารู้อย่างนี้ค่ะทั้งวันก็จะต้องศึกษาเราทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ข้อไหนบ้างอะไรบ้างมากมายละเอียดละออค่ะต้องไม่ลืมว่านะคะขณะนี้สิ่งใดที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏมีแต่สิ่งใหม่สิ่งใหม่สิ่งใหม่ที่เกิดสืบต่อจากสิ่งเก่าทำให้มองดูว่าเหมือนเดิมแต่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ละหนึ่งที่เกิดละเอียดยิบยิ่งกว่าที่เราคิดว่าพอมารวมกันแล้วเป็นตาแต่ตาจริงๆซึ่งเป็นภาษาธะรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเนี่ยเล็กกว่านั้นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะโลกไหนทั้งสิ้นนะคะมีธรรมะอย่างเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดทุกอย่างไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวให้เข้าใจถูกว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเกิดก็ธรรมะเกิดตายก็ธรรมะตายแต่ไปคิดว่าที่ตายเนี่ยเราที่เห็นเนี่ยเราแต่ก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งละเอียดยิบกำลังเกิดดับสืบต่อมิฉะนั้นจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ทรงดำเนินไปในท่ามกลางเมืองนะคะสาวัตถีหรือที่ไหนก็ตามเสด็จบิณฑบาตพวกเดรัจฉีจะรู้ไหมว่านี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา
4: ในความคิดของผมนะครับคือการที่เราจะไม่ติดข้องก็คือเมื่อเรามีปัญญาคือรู้เห็นจริงว่ามันเกิดแล้วมันดับ
0: ตอนนี้เห็นหรือยังคะ
4: ไม่เห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับ
0: แล้วจะเห็นได้ไหม
4: เห็นได
0: ้ค่ะเห็นได้แต่ไม่ใช่เพราะความไม่รู้เวลานี้กำลังไม่รู้ก็ไม่เห็นการเกิดดับแต่เห็นได้เมื่อรู้และเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าคำในภาษาบาลีเนี่ยจะเป็นภาษาซึ่งมีรากฐานมีเหตุมีผลกำกับตายตัวไม่คลาดเคลื่อนเพียงคำว่ายาคำเดียวเนี่ยรู้แต่รู้ต่างกันเช่นขณะนี้นะคะเสียงปรากฏถ้าไม่มีการรู้เสียงไม่มีธาตุซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงปรากฏได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นยาธาตุโสตะวิญญาณเป็นสภาพที่รู้สิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพรู้นะคะโดยการมีสิ่งที่ปรากฏต่อเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นกลิ่นเวลานี้ไม่ปรากฏกลิ่นปรากฏเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เพียงรู้แจ้งสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏเช่นสีต่างๆนะคะหลากหลายเนี่ยถ้าไม่เห็นแต่บอกว่ามันต่างกันอย่างนี้นะชัดเจนไหมได้ยินแต่ว่าต่างกันอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะแต่บอกว่าสีน้ำเงินเนี่ยจนเกือบดำเลยใช่ไหมถ้าไม่ปรากฏให้เห็นก็ไม่เหมือนกำลังเห็นเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏคือจิต อีกคำหนึ่งก็ใช้คำว่าวิญญาณะหรือวิญญาณเพราะฉะนั้นมีสภาพที่รู้แจ้งทางตาก็เป็นจักขุวิญญาณรู้แจ้งทางหูโสตะก็คือโสตะวิญญาณธาตุรู้ที่ต้องอาศัยหูถ้าไม่มีประสาทหูซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าเป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงตาก็คือรูปพิเศษมองไม่เห็นแต่มีเพราะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏเมื่อสิ่งนั้นกระทบตาถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาก็ไม่เห็นค่ะข้างหลังนี่ไม่เห็นเลยตาก็มีแต่รูปนั้นก็มีแต่ไม่กระทบไม่เป็นปัจจัยให้รู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณะหรือจิตนี่นะคะเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่ไม่ใช่สัญญาความจำและไม่ใช่ปัญญาความเห็นถูกแต่ก็เป็นความรู้ต่างๆนะคะนี่ค่ะคือการที่เห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนเกิดมาแล้วก็จำทั้งนั้นเลยเห็นเมื่อไหร่ก็จำจำอะไรจำสิ่งที่ให้เห็นได้ยินเสียงก็จำละจำอะไรก็จำเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นเสียงคนไม่ว่าจะกี่คนฮะไม่ซ้ำกันเลยแค่โทรศัพท์ได้ยินเสียงก็รู้ว่าใครไม่เหมือนกันจริงๆค่ะโดยวิญญาณะคือโสตะวิญญาณที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเป็นเสียงนั้นๆถ้าขณะนั้นไม่ได้ยินจะบอกว่าเสียงนั้นต่างกับเสียงอื่นบอกไปเถอะสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้แจ้งเพราะสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏแต่พอปรากฏเมื่อไหร่นะคะรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏจึงเป็นวิญญาณะคือจิตมีจักขุวิญญาณทางตาเห็นโสตะวิญญาณทางหูได้ยินคานะคือจมูกคานะวิญญาณนะคะคือสภาพที่กำลังรู้กลิ่นกำลังลิ้มรสอร่อยมากเลยนั่นขมไปนี่เปรี้ยวไปแค่นั้นแค่นี้ก็เพราะชิวหาวิญญาณชิวหาคือลิ้นนะคะเกิดขึ้นลิ้มรสคือรสนั้นปรากฏแจ่มแจ้งชัดเจนกับขณะที่กำลังลิ้มรสทางกายก็เหมือนกันค่ะเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งก็รู้ได้เมื่อกระทบกายเพราะฉะนั้นจึงมีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณกี่โลกคะเนี่ย
6: 5คร
0: ับ นะคะ5ทางนี้มีแน่รวมทั้งอะไรคะทางใจมโนวิญญาณใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะจะกว้างจะแคบจะลึกแล้วแต่ในที่นั้นที่ใช้คำอะไรถ้ากล่าวถึงโลก6ก็ต้องเป็นมโนวิญญาณรู้ได้ทางใจคิดนึกไม่ต้องอาศัยตาเห็นก็คิดไม่ต้องได้ยินเสียงก็คิดไม่ต้องได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็คิดแต่คิดตามที่จำเพราะฉะนั้นสัญญาไม่ใช่วิญญาณะแต่เป็นสภาพที่จำสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่ใช้คำว่าวิญญาณนี่นะคะหมายเฉพาะจิตเพราะฉะนั้นขณะที่จำไม่ใช่จิตจำเพราะจิตทำอะไรจิตรู้แจ้งจะไปจำได้ยังไงหน้าที่ของจิตก็คือรู้แจ้งก็ต้องรู้แจ้งอย่างเดียวแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจะทำกิจเฉพาะของตนของตนแล้วก็ดับไปไหนเราและเป็นเรามาในสังสารวัฏนานเท่าไหร่และจะเป็นต่อไปอีกนานเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้ได้ยินได้ฟังนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆปุบปับก็มีการได้ยินหรือมีความเข้าใจแต่ต้องเป็นไปตามการสะสมยังมีอีกมากมายหลายคำใน45พรรษานี่ไม่กี่คำความลึกซึ้งแค่ไหนความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ได้ต่อเมื่อเข้าใจธรรมะของพระองค์ถ้าใครไม่เข้าใจธรรมะผู้นั้นไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่ได้เข้าใจแล้วนะคะก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งโดยความเข้าใจของเราเองแต่ละคนนะคะที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อดำรงรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับทุกคนที่เกิดมาที่มีชีวิตอยู่นะคะได้เข้าใจถูกเพราะว่าจากโลกนี้ไปแล้วไม่รู้ว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจต่อไปหรือเปล่าหรือสิ่งที่เข้าใจวันนี้เล็กน้อยมากเพราะยังมีอีกมากมายที่จะต้องเข้าใจถูกเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้มานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏเกินกว่าที่จะประมาณได้และยังเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นกว่าความรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ยังดีกว่าไม่รู้ซะเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของคนอื่นนะคะที่จะช่วยกันรักษาสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดของการที่เกิด เป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มีโอกาสจะได้เข้าใจธรรมะด้วยนะคะก็คงจะไม่หยุดและไม่รังรอที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อทนุบำรุงรักษาให้พระพุทธศาสนาดำรงยั่งยืนต่อไปอีกไม่นานค่ะไม่ใช่ว่าจะยั่งยืนอย่างที่เราหวังนะคะเพราะคนไม่รู้ไม่ศึกษาไม่เข้าใจธรรมะมีมากเทียบไม่ได้เลยกับส่วนน้อยที่สุดที่ได้ฟังธรรมะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีซะเลยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาด้วยความจริงใจด้วยความเคารพด้วยการรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะที่จะไปเข้าใจตอบปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างสมาธิคืออะไรคะ
7: จิตปะคะ
0: จิตไม่ใช่สมาธิค่ะธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยจำแนกจากหนึ่งคือธรรมะทั้งหลายเป็นสองคือธรรมะที่เกิดมีจริงแต่ไม่รู้อะไรภาษาบาลีจะใช้คำว่ารูปธรรมแล้วก็พูดตามนะคะเขาก็ต้องออกเสียงคนละอย่างเป็นรูปธรรมะแต่ของเราก็เป็นรูปธรรมเรามักจะตัดคำหลังไม่ออกเสียงส่วนสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งกำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยธรรมะพิสูจน์ได้ทุกกาลสมัยไม่ได้มีแต่สิ่งที่ไม่รู้อะไรเพราะถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อใดที่เกิดเมื่อนั้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะสีสันวรรณะกำลังปรากฏเป็นรูปธรรมแต่สภาพรู้ที่กำลังเห็นไม่ใช่เราเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไปนั่นคือนามธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีในโลกนี้คือธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือนามธรรมกับรูปธรรมถ้ามีแต่รูปธรรมไม่มีนามธรรมเลยอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะต้นไม้ภูเขาหินก็ไม่มีอะไรที่จะรู้ไปเห็นแต่เพราะมีธาตุรู้แต่เมื่อไม่รู้ว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเกิดแล้วโดยไม่รู้ก็เป็นเราเข้าใจว่าเป็นเราเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงคือแต่ละหนึ่งเนี่ยมารวมกันรูปร่างสันฐานต่างๆเป็นดอกไม้เป็นภูเขาแยกออกไปแล้วก็เหมือนกันหมดเล็กที่สุดก็ยังแข็งมีสีปรากฏกระทบได้ว่าเล็กแค่ไหนมีสีมีกลิ่นก็แล้วแต่ว่าอะไรจะปรากฏเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ปรากฏไม่ได้เลยกำลังเห็นนี่เป็นธาตุรู้กำลังได้ยินเป็นธาตุรู้กำลังคิดเรื่องไหนก็รู้เรื่องนั้นต้นไม้รูปธรรมคิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ต้องสามารถเข้าใจได้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสมาธิมีจริงเป็นธาตุรู้แต่ธาตุรู้มีสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งเราใช้คำว่าจิตหรือวิญญาณนอกจากนั้นแล้วเป็นเจตสิกทั้งหมดเป็นสภาพธรรมะหลากหลายเดี๋ยวเกิดกับจิตนี้เดี๋ยวเกิดกับจิตนั้นเช่นเวลาโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เหมือนความสนุกเลยใช่ไหมคะความสนุกความเพลิดเพลินมีจริงแต่จิตเป็นสภาพรู้แจ้งสิ่งที่เราเข้าใจว่าขณะนั้นสนุกมากเพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตส่วนสภาพรู้อื่นๆเป็นเจตสิกทั้งหมดขยันมีนี่ก็คือความเพียรต้องเกิดกับจิตไม่ไปเกิดกับต้นไม้ใบหญ้าด้วยเหตุนี้จิตซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดเพราะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทำกิจของเจตสิกนั้นๆแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตหลากหลายมากนะคะตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะก็คือจิตเจตสิกนามธรรมและรูปซึ่งไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นสมาธิสภาพที่ตั้งมั่นนั้นเป็นเจตสิกและคำว่าตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นทีละหนึ่งในอารมณ์หนึ่งเพราะจิตหนึ่งเกิดขึ้นจะมีความตั้งมั่นสองอย่างของเจตสิกเกิดไม่ได้ต้องเป็นเจตสิกอื่นๆอาศัยกันและกันเกิดขึ้นค่อยๆขยายออกไปค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าไม่ใช่เราเพราะเพียงแต่บอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยใครก็ละไม่ได้ต้องเป็นเราไปเรื่อยๆแต่พอเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นความเข้าใจนั่นแหละละเพราะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งเป็นจิตหลากหลายเพราะเจตสิกนานาชนิดเกิดบ้างไม่เกิดบ้างกับจิตนั้นบ้างกับจิตนี้บ้างเป็นเจตสิกอย่างโกรธจะเกิดพร้อมกับความติดข้องได้ไหมคะก็ไม่ใช่ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโทสะความขุ่นใจความโกรธความไม่พอใจเป็นเจตสิกหนึ่งชื่อว่าโทสะเจตสิกไม่ชอบใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นกลัวเป็นอะไรไม่ใช่จิตแล้วใช่ไหมคะเพราะจิตรู้แจ้งเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นกลัวเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกอะไร

0: จะบอกว่ามีพระพุทธศาสนาได้ยังไงในเมื่อไม่เข้าใจก็ต้องไม่มีเพราะฉะนั้นวิกฤตที่ว่าคนส่วนใหญ่นะคะนอกจากไม่เข้าใจแล้วยังทำสิ่งที่ผิดๆเพราะเข้าใจว่าเป็นพระพุทธศาสนาก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนา
1: ก็มีหลายท่านที่หาหนทางที่จะเข้าใจธรรมะเป็นสิ่งยากที่บุคคลจะค่อยๆเข้าใจว่าคำที่พระศาสดาคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยหนทางที่ถูกต้องเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ก็มีเรื่องที่ว่ามีผู้หญิงสวยมากอยู่คนหนึ่ง

0: ที่บุคคลจะค่อยๆเข้าใจว่าคำที่พระศาสดาคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยหนทางที่ถูกต้องเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย
1: ์ก็มีเรื่องที่ว่ามีผู้หญิงสวยมากอยู่คนหนึ่ง
2: บางนกแขกจังหวัดสมุทรสงครามวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2561
3: ครับก็เป็นโอกาสนะครับดีจริงๆนะครับที่ได้สนทนาธรรมะถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจในพระธรรมนะครับก็จะปรารภเหตุประการต่างๆนะครับในการเจริญกุศลในการสะสมความดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในชีวิตสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็ไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าคุณความดีแล้วก็ความเข้าใจพระธรรมนะครับ
4: กับพระอาจารย์นะคะการสนทนาธรรมเนี่ยเป็นความดีอย่างไรคะ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องรู้ว่าความดีคืออะไรใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะพูดคำอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องทีละคำพอพูดถึงความดีเนี่ยเราก็พูดกันบ่อยมากเลยแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งดีบ้างไหมใช่ไหมคะหรือว่าเพียงแต่พูดเรื่องความดีพูดแล้วพูดอีกว่าอะไรเป็นความดีแต่วันหนึ่งวันหนึ่งดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าดีคือเมื่อไหร่เมื่อขณะที่ไม่มีความติดข้องต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดวันนี้ดีหรือยังยากใช่ไหมคะและดีคือไม่ได้ขุ่นเคืองหรือว่าพยาบาทหรือว่าโกรธใครเลยใช่ไหมคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามแต่ว่าความดีคือขณะนั้นไม่โกรธให้อภัยนะคะแล้วก็หวังดีแล้วก็เป็นมิตรวันนี้ดีหรือยัง
4: ยังค่ะ
1: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเรื่องความดีแต่เราไม่ได้คิดให้เข้าใจจริงๆว่าแท้ที่จริงเนี่ยเราพูดเรื่องความดีทำไมพูดเฉยๆหรือพูดเพื่อจะได้ดีเพราะเห็นว่าความดีต้องดีกว่าความไม่ดีและความดีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ค่ะละเอียดมากใครจะคิดว่าวันนี้ทำดีได้ทั้งวันไม่ใช่ทุกขณะนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีได้ถ้าขณะนั้นมีความเข้าใจถูกต้องว่าอะไรดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือไม่โลภไม่ติดข้องมากมายมหาศาลหรือว่าไม่โกรธไม่ขุ่นเคืองแม้ขุ่นใจเห็นไหมคะความละเอียดแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่เราพูดบ่อยๆว่าไม่โลภแล้วก็ไม่โกรธเข้าใจได้นะคะแต่พอถึงไม่หลงกำลังหลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะก็จะไม่เข้าใจเลยว่าเราเกิดมาเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ยินคำเยอะแยะคนนู้นก็พูดอย่างนี้คนนั้นก็พูดอย่างนี้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้มีความเข้าใจที่ละเอียดนะคะมั่นคงลึกซึ้งเป็นประโยชน์และถูกต้องตลอดไปไม่ใช่ว่าเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดนะคะแต่ว่าทุกอย่างที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะมีความถูกต้องที่ลึกซึ้งขึ้นเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือไม่โลภก็พอจะรู้จักใช่ไหมคะตั้งแต่มากๆเลยจนกระทั่งถึงเล็กนิดเดียวนี่แย่หน่อยเพราะว่าติดข้องกันทั้งวันอาหารต้องอร่อยใช่ไหมคะติดข้องละไม่โลภอย่างนี้ไม่ได้แต่อย่าให้ถึงกับเป็นทุจริตที่จะเบียดเบียนคนอื่นห้ามโกรธก็ห้ามไม่ได้บางคนเห็นอะไรก็ติเลยนะคะดอกไม้นี่ก็เป็นอย่างนั้นผ้านี่ก็เป็นอย่างนี้มีเรื่องติได้ตลอดเวลาเพราะเห็นแต่ความไม่ถูกใจจนเป็นนิสัยแต่ว่าก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ถึงกับทำร้ายเบียดเบียนใครนะคะก็ยังดีแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดนี่ค่ะเหมือนก้านไม้ขีดเล็กมากแต่เผาบ้านเผาเรือนได้เพราะฉะนั้นอกุศลทุกประเภทนี่นะคะก็สามารถที่จะค่อยๆเจริญขึ้นสะสมไปจนกระทั่งทำร้ายได้แต่ลืมค่ะว่าความไม่ดีทั้งหมดเนี่ยก่อนอื่นไม่ได้ทำร้ายใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ทำร้ายจิตที่ขณะนั้นมีสภาพธรรมะที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละหนึ่งคนนะคะซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าอะไรบ้างดีชั่วแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่เกิดก็เห็นผ่านๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าพิจารณาแล้วนะคะก็จะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแท้ที่จริงและความถูกต้องจริงๆเดี๋ยวนี้คืออะไรโดยมากเราก็ไปหาความถูกต้องไกลตัวนะคะ

0: แต่ความจริงและความถูกต้องเดี๋ยวนี้คืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาประโยคนี้ผ่านหูไปไม่รู้เลยนะคะแท้ที่จริงสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เกิดไม่มีแต่เพราะเกิดขึ้นมีจึงมีเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่เป็นคำที่ผ่านไปง่ายๆไม่ได้เลยนะคะเพราะต่อไปนี่ก็จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงๆนั่นคืออะไรแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นปรากฏนะคะว่าสิ่งใดก็ตามทั้งหมดที่มีการปรุงแต่งมีการเกิดขึ้นไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราขณะนี้บ้านนี้ของใครคะเห็นไหมคะมีเจ้าของนะคะแล้วก็ตัวเจ้าของบ้านล่ะเห็นไหมคะไม่ใช่มีแต่บ้านแต่ตัวเจ้าของบ้านล่ะของใครก็ของตัวเจ้าของบ้านใช่ไหมคะแสดงว่ามีความเป็นตัวตนเราแล้วก็มีของเราด้วยแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราและไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งหลงเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นสิ่งนั้นนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใครแล้วเขาจะทำให้คนอื่นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าคำนี้เป็นคำจริงทุกอย่างเกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยไม่มีใครไปทำได้เลยสักอย่างเดียวเวลานี้นะคะหิวไหมคะตอบได้ทั้งนั้นเลยค่ะคือทุกอย่างที่จริงเนี่ยต้องจริงนะคะเวลานี้หิวไหมตอบสิคะ
1: ไม่หิว
0: ไม่หิวนะคะคนที่ไม่หิวก็มีคนที่หิวก็มีใครไปทำให้หิวใครไปทำให้ไม่หิวเห็นไหมคะไม่มีเลยค่ะแต่พอหิวเกิดขึ้นนะคะเราหิวแต่ก่อนที่จะหิวไม่หิวนี่แล้วเราอยู่ไหนล่ะแต่พอหิวเกิดขึ้นเราหิวเพราะฉะนั้นตอนไม่หิวหิวไม่เกิดยังไม่เป็นเราเพราะว่าหิวยังไม่เกิดแต่มีเราที่กำลังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนี่ค่ะไม่เคยรู้ความจริงเลยนะคะว่าเป็นธรรมะแค่คำเดียวเป็นธรรมะเราก็ไปค้นคว้าหาใหญ่เลยนะคะธรรมะคืออะไรคือคุณากรคืออะไรก็ท่องไปว่าไปนะคะแต่ว่าความจริงต้องละเอียดอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ต้องรู้ว่าคำไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้หมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเป็นภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาสืบต่อมาจึงใช้คำภาษาบาลีหรือปาละนะคะซึ่งหมายความถึงภาษาของชาวเมืองแคว้นหนึ่งซึ่งเขาพูดภาษานั้นเป็นธรรมดาแต่ของเราเนี่ยฟังเราไม่รู้เรื่องเราไม่ใช่ชาวเมืองนั้นต้องนั่งเรียนกันนานมากเลยนะคะกว่าจะเข้าใจความละเอียดของภาษานั้นเพราะฉะนั้นแค่ธรรมะคำเดียวเนี่ยประมาทไม่ได้เลยถ้ารู้ธรรมะจริงๆนะคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมะและทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นแค่ธรรมะคำเดียวนี้ประมาทไม่ได้เลยมีใครบ้างคะซึ่งเคยเข้าใจมาก่อนที่จะได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเราเข้าใจว่าบางอย่างเป็นธรรมะบางอย่างไม่ใช่ธรรมะนะคะแต่ความหมายของธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงจริงค่ะขณะนี้อะไรมีจริงเป็นธรรมะหมดกำลังเห็นเนี่ยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามีจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะไม่ได้ตรัสว่าเป็นของใครหรือเป็นใครนะคะเพราะเหตุว่าเห็นมีจริงเนี่ยนกก็เห็นงูก็เห็นคนก็เห็นช้างก็เห็นแล้วเห็นเป็นช้างหรือเห็นเป็นนกหรือเห็นเป็นคนหรือเห็นเป็นงูเห็นเป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนธรรมะให้เป็นคนได้ไหมคะไม่มีทางเปลี่ยนให้เป็นงูได้ไหมไม่ได้นะคะธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นแค่นี้ค่ะฟังแล้วเป็นยังไงคะไม่เคยคิดหรอกว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นใช่ไหมคะเห็นที่ไรเป็นเราทุกทีหมายความว่าผิดมานานมาก หลงเข้าใจสิ่งซึ่งยังไม่เกิดก็ไม่มีแต่เมื่อเกิดมีแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นวันนี้เห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นขณะนี้และเห็นขณะนี้ก็ดับที่เห็นเกิดต่อไปก็ไม่ใช่เห็นขณะนี้แล้วถ้าไม่ได้เห็นความลึกซึ้งอย่างนี้นะคะเราจะเคารพสูงสุดยิ่งกว่าอื่นคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ซึ่งเป็นผู้ที่ตรัสรู้และให้เราได้มีความเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมถ้าเราไม่เข้าใจแต่ละคำเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่ไปฟังเรื่องยาวๆนะคะแล้วก็ให้เราทำอย่างนั้นให้เราทำอย่างนี้ให้เราทำไม่ได้ค่ะไม่มีเราแต่ว่าความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จะนำไปสู่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่อได้เข้าใจคำของพระองค์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คือผู้ที่ได้ฟังคำที่คนอื่นได้ยินได้ฟังต่อๆกันมาแล้วก็กล่าวว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้ายังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะก็จะไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะก็คือทุกอย่างที่มีจริงทุกอย่างธรรมดาหวานขมเผ็ดเปรี้ยวเป็นธรรมะหรือเปล่าคะฟังแล้วเห็นไหมคะทุกคนตอบได้ดังชัดเจนเป็นแน่นอนมีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะไม่มีค่ะสิ่งที่มีไม่เกิดมีไหมไม่มีแต่ว่าลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นยังมีสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งขณะนี้ไม่มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเราก็ได้ยินได้ฟังจนอยากจะมีคือนิพพานเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะไม่มีทุกข์ใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่ดับเมื่อไม่เกิดแล้วจะดับได้ยังไงแต่สิ่งที่มีชั่วคราวเนี่ยนะคะหลงติดยึดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ดับไปแล้วก็ไม่รู้หมดเลยค่ะตอนเป็นเด็กก็สนุกสนานนะคะคิดถึงจำได้ทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชาติหน้าชาตินี้อยู่ไหนต้องไม่เหลือเลยถ้าเหลือก็ยังคงเป็นชาตินี้อยู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อหมดแล้วไม่กลับไปอีกเลยก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งยั่งยืนเที่ยงมั่นคงซึ่งจะทำให้เราหลงพอใจยึดมั่นนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นต้องดับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนแต่ทำไมชอบนะคะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามีความไม่รู้นะคะก็จะนำมาซึ่งความติดข้องพอใจไม่ได้สิ่งที่พอใจเป็นไงคะขุ่นเคืองโกรธแค้นฆ่ากันก็ได้เห็นไหมคะความขุ่นใจเนี่ยสามารถที่จะทำร้ายคนอื่นถึงระดับนั้นได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเพราะความไม่รู้นะคะก็ต้องนำมาซึ่งสิ่งซึ่งทำร้ายนะคะแต่ก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นสิ่งนั้นทำร้ายจิตใจของคนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวไม่รู้จริงๆนะคะคิดว่าเป็นเราแต่ถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีธาตุรู้คือจิตเจตสิกและไม่มีรูปซึ่งไม่รู้อะไรก็จะไม่มีใครที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีนะคะไม่มีใครไปทำแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นโดยไม่มีเราไปทำเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะละความติดข้องในตัวตนในความเป็นเราเพราะถ้าละความติดข้องในตัวตนในความเป็นเรานะคะก็ละความติดข้องในสิ่งอื่นด้วยใช่ไหมคะเพราะเมื่อมีเราก็มีความอยากได้พอใจในสิ่งอื่นเพื่อที่จะให้สิ่งนั้นเป็นของเราแต่ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยค่อยๆฟังนะคะและค่อยๆจำไม่ลืมและค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆรู้จนกระทั่งสามารถที่จะมั่นคงไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างมั่นคงว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ปรากฏว่าเป็นแต่ละหนึ่งบ้านทั้งหลังเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งได้ยังไงแต่จริงๆแล้วหน้าต่างก็ไม่ใช่ประตูใช่ไหมคะทุกอย่างหมดเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆและประตูก็คือว่าเราเข้าใจว่าเป็นประตูแต่ความจริงแตกแยกออกไปแล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะ พราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่แต่ละหนึ่งนะคะไม่มีใครสามารถที่จะแสดงได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่หนึ่งนะคะรวมกันแล้วหลายหลายอย่างและก็ปรากฏว่าไม่ดับไปยั่งยืนเพราะละเอียดมากนะคะขณะนี้สิ่งที่กำลังเกิดดับแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วไม่ปรากฏการเกิดดับปรากฏแต่ความเป็นหนึ่งโดยสีสันวรรณะรูปร่างสันฐานที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกของความไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะว่าธรรมะต้องมีจริงและก็กำลังปรากฏและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คนที่ได้ฟังเนี่ยได้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่านี่คือพุทธะนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ความจริงที่คนอื่นไม่ได้รู้อย่างนี้เลยแต่ว่าเมื่อฟังแล้วนะคะทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอยากดูไหมคะปาฏิหาริย์ได้ยินคำว่าปาฏิหาริย์แต่ความจริงนะคะอิทธิปาฏิหาริย์น่าอัศจรรย์ประเดี๋ยวเดียวก็หมดไม่สามารถที่จะอยู่ตลอดไปได้นะคะอาเทศนาปาฏิหาริย์สามารถที่จะรู้ใจของคนอื่นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาใครบอกว่าใครรู้ใจใครเนี่ยรู้ได้ยังไงปัญญาระดับไหนมีความสงบของจิตที่เรียกว่าฌานจิตเกิดได้อย่างไรไม่ใช่เขาบอกว่ารู้เราก็รู้ตามเขาเอ๊ะมารู้ใจเราได้ยังไงดูเหมือนรู้นะคะแต่ไม่รู้เลยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าใจนั้นขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะเหตุว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้แม้ว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยมีจริงนะคะแต่ไม่ใช่ง่ายๆเพียงแค่ใครบอกว่าอ้าวรู้ว่าคนนี้กำลังคิดอะไรแค่นี้จะเป็นการรู้ใจนั้นผิดหลงเชื่อแต่ว่าใจจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้ก่อนนะคะเราหลงเชื่อว่าเขารู้ใจแต่ถ้าเข้าใจว่าจิตและใจคืออะไรหลากหลายอย่างไรเนี่ยฟังแล้วเราก็รู้เลยไม่จริงคนนั้นเป็นผู้ที่ลวงใช่ไหมคะคนอื่นก็เชื่อทันทีเพราะไม่รู้เหตุว่ากว่าจะถึงระดับนั้นได้เนี่ยอย่างไรนั่นคือปาฏิหาริย์แต่ปาฏิหาริย์อย่างนั้นมีประโยชน์ไหมเที่ยวไปรู้ใจโน่นใจนี่เนี่ยแล้วมีประโยชน์ไหมไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าแค่รู้ใจแต่ยังเป็นเราใช่ไหมที่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าใครในยุคนั้นสามารถที่จะมีความสามารถถึงระดับนี้ก็ตามแต่นะคะก็เป็นปาฏิหาริย์คือไม่เหมือนคนธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าสิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุแปลว่าบ่อยเราได้ยินคำว่าศาสนะศาสนาคือคำสอนคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนบ่อยๆปาฏิหาริย์คือจากความไม่รู้เลยนะคะยังไงก็รู้ไม่ได้ด้วยตัวเองก็มีความรู้เกิดขึ้นปาฏิหาริย์ไหมจากไม่รู้มาในสังสารวัฏแล้วก็ได้ฟังแล้วแล้วก็รู้ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่กำลังมีเฉพาะหน้ากำลังปรากฏแล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรถ้าได้ฟังคำที่สามารถที่จะกล่าวถึงคำนั้นให้เข้าใจอย่างละเอียดยิ่งนะคะจนกระทั่งความรู้ความเข้าใจถูกต้องค่อยๆเกิดขึ้นตามลำดับจนสามารถที่จะดับกิเลสได้ไม่เหลือเลยเป็นปาฏิหาริย์สูงสุดเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนปาฏิหาริย์ก็คือความไม่รู้ค่อยๆลดไปเพราะความรู้เกิดขึ้นตอนนี้ความรู้มากแค่ไหนคะนิดเดียวเพราะฉะนั้นความไม่รู้อย่างมากมายมหาศาลแล้วจะละไม่ละถ้าจะละมีหนทางเดียวนะคะคือฟังให้เข้าใจไม่ใช่ฟังเผลอๆนะคะฟังแล้วจบแล้วหรือฟังแล้วเมื่อไหร่จะจบนะคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าฟังวันนี้เข้าใจอะไรและก็เป็นความมั่นคงไหมซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีเรายังไงขอให้เข้าใจก่อนนะคะว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วจะมีเราหรือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยชน์คือนะคะเริ่มทำให้มีความเข้าใจถูก และเมื่อได้ฟังนะคะก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแม้ความเข้าใจถูกก็ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าถ้าเป็นเราก็ยังติดข้องใช่ไหมคะและยังต้องเป็นทุกข์แน่ทำไมเรารู้น้อยถ้าเราคิดว่าความเข้าใจเป็นเราแต่ความเข้าใจก็ไม่ใช่เราก็มีแค่นี้จะเอามากๆได้ยังไงคะโลภมากอีกแล้วใช่ไหมคะมีแต่ความโลภอยากได้โน่นอยากได้นี่ยังไม่พออย่างโลภอยากได้ธรรมะซะอีกใช่ไหมคะก็แสดงว่าไม่พ้นจากความโลภแต่ถ้ารู้ว่าธรรมะไม่ใช่ของใครจะเป็นของใครได้ไหมอยากได้เนี่ยอยากได้แล้วจะเป็นของเราได้หรือในเมื่อธรรมะจริงๆไม่ใช่ของใครเพียงแค่เกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นของใครไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะนะคะเข้าใจเมื่อไหร่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นจะรู้จักมากหรือน้อยก็ต่อเมื่อเข้าใจขึ้นมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นการฟังทุกอย่างไม่ว่าฟังเรื่องอะไรคำอะไรก็ตามแต่นะคะเพื่อเข้าใจคำนั้นไม่ใช่เข้าใจคำอื่นเพราะฉะนั้นฟังคำว่าธรรมะก็ต้องเข้าใจว่าธรรมะแล้วก็ฟังอะไรก็ต้องเข้าใจยิ่งขึ้นโกรธมีจริงไหมคะมีใครไปทำให้โกรธคนอื่นทำหรือเปล่าเขาทำไม่ใช่เหรอเห็นไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเขาทำไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่โกรธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครทำให้พระองค์โกรธบ้างไม่มีทางเลยนะคะเพราะไม่มีความโกรธเพราะความโกรธดับแล้วจะเกิดอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าดับแม้คำเดียวค่ะเกิดอีกไม่ได้ถ้าเกิดอีกต้องเป็นขณะอื่นอย่างอื่นไม่ใช่สิ่งที่ได้เกิดแล้วสิ่งที่ได้เกิดแล้วดับแล้วจะเกิดอีกไม่ได้ดับเลยไม่เหลือเลยในสังสารวัฏทุกคนก็เคยฟังชาดกใช่ไหมคะพระชาติต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาอีกไม่ได้เลยแต่ละพระชาติชาติไหนก็ชาตินั้นจบแล้วก็คือหมดแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับหมดอีกแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับหมดอีกนะคะเราก็เช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งเกิดเห็นอย่างนี้ค่ะเกิดมานานไหมคะแสนโกรธกลับก็มีเห็นขณะนี้ดับไปเห็นขณะอื่นก็เกิดอีกเพราะเห็นเป็นเห็นเมื่อมีปัจจัยที่เห็นจะเกิดเห็นก็ต้องเกิดใครไปห้ามเห็นไม่ให้เกิดแต่เห็นไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครด้วยแต่ขณะนี้นะคะกำลังเป็นเราเห็นกว่าจะหมดความเป็นเราถ้าไม่ใช่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะไม่มีทางอื่นเลยค่ะใครจะบอกให้ไปนั่งที่สำนักปฏิบัตินะคะเดินไปกี่ก้าวย่องไปยังไงก็ตามแต่ไม่มีทางที่จะหมดความต้องการเพราะว่าขณะนั้นกำลังต้องการทำอย่างนั้นด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นทำไปเพื่อไม่รู้เพราะเริ่มทำก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่านะคะความตรงเป็นสิ่งที่ถูกต้องผิดคือผิดและถูกคือถูกถ้าเป็นคนที่หวังดีมีความเป็นมิตรนะคะเราจะให้สิ่งที่ผิดไหมถึงเขาไม่ชอบไม่อยากฟังเราก็จะไปพูดเอาใจเขาให้เขาชอบใจได้ไหมก็อยากทำก็ทำไปอย่างนั้นเหรอคะแล้วก็เป็นมิตรกับเขาเลยค่ะให้เขาไปไหนให้เขาไปในทางที่ไม่รู้ต่อไปหรือว่าถึงเขาจะคิดว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าถ้าได้ฟังคำที่วันหนึ่งนะคะเขารู้ว่าคำนั้นเนี่ยถูกต้องไหมเป็นประโยชน์ไหมแล้วทำไมพูดล่ะพูดทำไมไม่พูดก็ได้นี่แต่ทำไมพูดเห็นไหมคะแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมทรงแสดงธรรมพระองค์ตรัสรู้แล้วแต่ทำไมตรัสคำที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยเพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะผิดตรงไหนใช่ไหมคะไม่มีอะไรที่จะผิดเลยเพราะฉะนั้นใคร่ครวญไตร่ตรองว่าคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้หรือเป็นคำของคนอื่นซึ่งไม่ได้เข้าใจแต่ละคำทีละคำให้ถูกต้องนะคะก็กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ถูกต้องทำให้คนอื่นเนี่ยพลอยหลงเข้าใจผิดไปด้วยถ้าเข้าใจถูกไม่มีสำนักปฏิบัติแน่นอนเพราะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ ปัญญาไม่ใช่ต้องไปจำกัดสถานที่ว่าต้องตรงนั้นที่นั่นจึงจะรู้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นความถูกต้องจริงๆที่ไหนก็ตามเมื่อถึงพร้อมด้วยปัจจัยที่จะเกิดต้องเกิดค่ะฟังธรรมะเข้าใจท่านพระสารีบุตรไปไหนกำลังฟังนั่นแหละรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อถึงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพร้อมที่จะเกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ใครอยากรู้นิพพานบ้างยังไม่พร้อมเลยยังไม่มีปัจจัยเลยก็ไปอยากทำไมอะคะอยากก็ผิดยิ่งไกลยิ่งไม่รู้ว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะต่อธรรมะที่กำลังมีกับตนเพราะเคยเข้าใจผิดว่าขณะนั้นแหละเป็นเราแต่ความจริงขณะนั้นนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีความเป็นเราเหลืออยู่นะคะมากน้อยเท่าไหร่ก็คือว่ายังเป็นผู้ที่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายแค่นี้ค่ะแล้วโง่ทุกวันแล้วก็ตายดีไหมแค่นี้ค่ะแต่จะต้องโง่นะคะถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าประมาทและอย่าคิดว่าเราจะสามารถเข้าใจธรรมะได้เองหรืออย่าคิดว่าเพียงได้ยินได้ฟังเราก็เข้าใจแล้วเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่คำว่าไม่มีเราก็ต้องถามว่าแล้วมีอะไรก็ต้องมีสิ่งที่เกิดขณะนี้ปรากฏขณะนี้แต่ละหนึ่งหลากหลายมากซึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราพระชนธรรมะก็เป็นเรื่องตรงนะคะเป็นเรื่องที่รู้ความจริงแล้วก็อดทนที่จะมีความเข้าใจถูกว่าในสังสารวัฏที่มืดสนิทไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าไม่มีเราทุกอย่างที่ปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดชีวิตแต่ละชีวิตแต่ละชาติความจริงก็คือไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่การเกิดดับของสิ่งที่มีเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้ยับยั้งไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ลวงตลอดเวลานะคะเหมือนคนเล่นกลนะคะเก่งมากเลยจากสิ่งที่ปรากฏแท้ๆกลายเป็นดอกไม้เป็นคนเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างแต่ความจริงก็แค่ปรากฏให้เห็นแต่ว่ามีรูปร่างสันฐานต่างๆนะคะทำให้จำแล้วก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆเพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกของการที่ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงและไม่มีเพราะอะไรคะก่อนเกิดไม่มีสิ่งนั้นเกิดแล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ไม่มีเหมือนเดิมแล้วทำไมจะให้เป็นอย่างนี้คือไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หมดไปไม่กลับไปอีกไม่มีอะไรเลยยังอยากมีไหมพระเช่นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะคะบังคับใครไม่ได้เลยค่ะเพียงแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงกับคนที่สามารถเข้าใจได้และก็เห็นประโยชน์นะคะเพราะว่าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมะกับพวกเดรัจฉีพวกความเห็นอื่นพวกที่ไม่สามารถที่จะรับฟังความจริงเพราะแม้พวกเดรัจฉีเนี่ยนะคะเห็นแก่ลาภสักการะก็ปลอมมาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะเอาคำนั้นละไปกล่าวแต่ไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้โดยเหตุนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดทั้งสิ้นนะคะแต่เพื่อความรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงซึ่งเราไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นเลยค่ะแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปตามปัจจัย
1: ท่านอาจารย์คะฟังมาว่ามนุษย์เนี่ยสัตว์เนี่ยที่เกิดมาเนี่ยติดข้องอยู่ในขันห้าแล้วเขาก็เล่าเรื่องอื่น
0: แค่นี้ก่อนนะคะคุณเบนพูดไปคุณเบนเข้าใจค่ะแต่ว่ามีใครบ้างไหมที่ยังไม่รู้ว่าขันคืออะไรเพราะฉะนั้นขันดะเนี่ยเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคตซึ่งเขาใช้ภาษานั้นแต่ความหมายสิคะไม่ใช่ว่าเราไปเอาคำว่าขันมาพูดเองนะคะแต่ต้องเข้าใจแม้แต่ว่าขันคืออะไรก่อน
2: ครับก็หมายถึงสิ่งที่มีจริงๆนะครับที่ทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เหลือครับนี่คือความหมายของขันธ์หรือว่าขันธ์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดิมทีมีคำว่าธรรมะถูกต้องไหมคะคือสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่เกิดต้องดับ ด้วยเหตุนี้นะคะคำว่าขันหรือขันดะหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นขันเกิดแล้วดับทั้งนั้นเกิดแล้วไม่ดับไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดเดี๋ยวนี้ทั้งหมดนะคะที่ปรากฏนี่คือขันเพราะว่าเกิดแล้วแล้วก็ดับด้วยแต่ไม่มีใครรู้แต่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาห้ามไม่ให้ดับได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่ไม่รู้ว่าดับแล้วกำลังเกิดดับอยู่เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะพอได้ยินคำว่าขันเนี่ยต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะที่เกิดดับนิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่าไม่เป็นเพราะนิพพานไม่เกิดและไม่ดับเพราะฉะนั้นมีคำว่าขันธวิมุตติในภาษาไทยนะคะภาษาบาลีออกเสียงว่าไงคะ
2: เป็นขันธวิมุตตะครับ
0: เห็นไหมคะพ้นจากขันธ์เพราะขันธ์คือสภาพธรรมะที่เกิดดับแต่นิพพานไม่เกิดดับไหมคะถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดแล้วจะดับได้ยังไงทุกอย่างทุกคำต้องถูกต้องและต้องเป็นพื้นฐานที่มั่นคงด้วยถ้าไม่รู้จักขันธ์แล้วจะไปพูดธรรมะอะไรกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะแต่ว่าพอได้ยินแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจะพูดว่าธรรมะไม่พอเพราะว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ถ้าพูดถึงขันธ์ธรรมะที่เกิดดับทั้งหมดไม่เว้นเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะที่เกิดขึ้นต้องดับไปเป็นขันธ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นขันธ์ก็ต่างกันเป็นอดีตเมื่อขันธ์นั้นดับและเป็นอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นแต่ละขันธ์เนี่ยเป็นปัจจุบันเป็นอดีตและก็เป็นอนาคตสามแล้วนะคะภายในภายนอกที่ตัวก็มีที่คนอื่นก็มีหยาบก็มีละเอียดก็มีใช่ไหมคะเทียบไปเป็นชั้นๆความโกรธอย่างหยาบกับขุ่นใจนิดหน่อยหรือว่าความดีก็มีตั้งหลายระดับขั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็มีหลายขั้นหลายระดับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งหยาบละเอียดเลวประณีตไกลใกล้นี่คือสภาพธรรมะที่เป็นขันธ์ไม่ว่าสิ่งที่มีทั้งหมดนี่ค่ะพระอาทิตย์เป็นขันธ์หรือเปล่ามีนี่ก็ต้องเกิดสิเกิดแล้วไม่รู้ว่าดับต่างหากกำลังดับอยู่ทุกขณะก็ไม่มีใครรู้นะคะ 2,500 กว่าปีพระจันทร์ที่เราเห็นเนี่ยก็คือดวงเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้แสดงพระธรรมตลอดมาใครเห็นไม่เห็นดับเลยใช่ไหมคะไม่เห็นเปลี่ยนเลยเดี๋ยวก็เต็มดวงเดี๋ยวก็แหว่งว้าวแต่ก็ดวงเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นกว่าจะดับไปเห็นไหมคะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งใดที่จะมีการปรากฏที่ยาวนานและสิ่งใดก็ปรากฏแสนสั้นแต่ว่าทั้งหมดที่เกิดดับเป็นขันธ์เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยก็มากมายซึ่งมีจริงโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่มีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้เกิดหลากหลายต่างๆกันนับไม่ถ้วนลองนับธรรมะสิคะมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆอย่างหนึ่งมีจริงๆอย่างแข็งเนี่ยใครจะว่าไม่จริงเสียงใครจะว่าไม่จริงแต่ว่าทั้งแข็งทั้งเสียงเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ได้ยินนะคะไม่ใช่เสียงได้ยินรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมคะอย่างโทรศัพท์มาถึงเนี่ยรู้เลยว่าใครเสียงต่างต่างต่างกันไปแต่เสียงก็เป็นเสียงเพราะฉะนั้นจำมีจริงไหมคะมีจริงไหมคะค่ะเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช
0: ่ต้องไม่ลืมเลยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครไปทำได้ให้เกิดขึ้นนะคะแต่เกิดแล้วเป็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ใช่เราค่ะหมดแล้วนี่ค่ะถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเราก็เริ่มรู้ความจริงซึ่งเกิดด้วยมีจริงๆด้วยแล้วก็ดับไปด้วยหมดไปด้วยเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นแต่ใครล่ะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือรู้จริงๆไม่ใช่แค่คิดนะประจักษ์แจ้งการที่ขณะนี้เห็นเกิดและเห็นดับได้ยินเกิดและได้ยินดับเราฟังยังรู้เลย พราะฉะนั้นปัญญาของพระองค์เนี่ยจะรู้ยิ่งกว่าเราแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคำนี่ค่ะเป็นคำจริงตรัสรู้จริงๆแสดงความจริงให้คนได้ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจว่านะคะความเข้าใจเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดก็สามารถที่จะเข้าใจความไม่มีเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าวันนี้ถามว่าจำเป็นเราไหมก็ยังรู้นะคะจำไม่ใช่เราเห็นเป็นเราไหม
1: ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นต่อไปค่ะความเข้าใจที่มันคงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนี่แค่สนทนากันนิดหน่อยถามกันไปถามกันมาแต่ถ้าเป็นความเห็นที่ถูกต้องของตนเองไม่คลาดเคลื่อนและมั่นคงเนี่ยนะคะจะยิ่งกว่านี้สักแค่ไหนเพราะฉะนั้นปัญญานะคะเกิดขึ้นแล้วนะคะครั้งหนึ่งเกิดขึ้นอีกได้ไหมเพราะฉะนั้นความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะเริ่มรู้ความจริงเริ่มรู้จักว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่เราจะเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถูกต้องไหมคะแต่พอฟังคำจริงไม่หลอกลวงเลยพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่พร้อมกันด้วยเหมือนพร้อมแต่ไม่พร้อมเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาที่กำลังเห็นจะเป็นเสียงได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ได้ยินแน่นอนเพราะฉะนั้นเสียงเป็นเสียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้คิดหรือเปล่าคะ
1: คิดค่ะ
0: คิดเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังบ่อยๆเนี่ยไม่ลืมเราค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจขึ้นเราจำเรื่องอื่นตั้งมากมายนะคะแต่คำไม่กี่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแค่จำเข้าใจที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจเพราะฉะนั้นที่ตอบว่าเราบ้างไม่ใช่เราบ้างเนี่ยเพราะเข้าใจนะคะแต่ว่าไม่ใช่ให้เรามาจำแล้วก็มาตอบเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะก็ได้ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆให้รู้ความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องเกิดขึ้นไม่เกิดไม่มีแต่ความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายมากเป็นแต่ละหนึ่งเห็นเป็นจริงอย่างหนึ่งคือเห็นได้ยินเป็นจริงอย่างหนึ่งคือได้ยินเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นจริงๆแต่เป็นแต่ละหนึ่งความไม่เข้าใจมีมากเพราะฉะนั้นฟังแล้วฟังอีกนะคะสนทนากันธรรมดาเนี่ยแล้วดูซิว่าจะลืมบ้างไหมจะเข้าใจมั่นคงแค่ไหนใช่ไหมคะถ้าเราผ่านไปเหมือนกับตอบถูกแล้วเข้าใจแล้วไม่พอเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยกลับมาทับถมอีกเยอะใช่ไหมคะเพราะว่ามีมากพร้อมที่จะทับถมความเข้าใจให้ค่อยๆลดลงไปให้ค่อยๆลืมแต่ว่าถ้าเราพูดถึงบ่อยๆเนี่ยเราไม่ลืมเลยเพิ่งพูดเมื่อกี้นี้เองมีตัวตนไหมนั่งอยู่เนี่ยใครนั่ง
1: ตัวตนนั่ง
0: ค่ะตัวตนนั่งเรานั่ง
1: เรานั่ง
0: เรานั่งใครก็รู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ใครไม่รู้มีไหม
1: มีค่ะ
0: ค่ะตามธรรมดาก็รู้กันทั่วไปใช่ไหมเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นต้นไม้แต่สิ่งที่ใครไม่รู้ก็คือว่าไม่มีเราไม่มีตัวตนแต่สิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีนะคะมีไม่ใช่ไม่มีแต่ความเป็นจริงด้วยความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรเห็นทุกวันใช่ไหมคะแต่กำลังนอนหลับสนิทเห็นไหมคะ
1: ไม่เห็น
0: แล้วเห็นหายไปไหนไม่ได้เห็นตลอดเวลาใช่ไหมคะตอนหลับไม่เห็นแสดงว่าพอตื่นมีเห็น
1: เห็น
0: ตอนหลับ
1: ไม่เห็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครทำให้หลับ
1: จิต
0: จิตคืออะไรคะเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
1: มีค่ะ
0: และถ้าตอบไม่ได้ว่าจิตคืออะไรหมายความว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่มีผู้รู้เห็นไหมคะระหว่างผู้ไม่รู้กับผู้รู้เนี่ยต่างกันมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: คนไม่รู้ก็พูดคำที่ไม่รู้จักเหมือนรู้จักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใครบ้างไม่รู้ว่ามีจิตแต่ว่าไม่รู้ว่าจิตคืออะไรแต่ผู้ที่รู้แจ้งโดยละเอียดถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่ลืมนะคะคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้ว่าใครก็ไม่รู้จักจิตถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงว่าจิตคืออะไร จะตอบกันได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงแสดงว่าจิตคืออะไรละเอียดอย่างยิ่งให้รู้จักจริงๆว่าจิตเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นจิตความจริงนะคะต้นไม้เนี่ยเห็นอะไรหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
0: ชอบอะไรหรือเปล่าแต่ชอบมีจริงไหม
3: ชอบไปจริง
0: ค่ะมีแน่ๆนะคะ
3: ค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
3: เป็นเรา
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเราเนี่ยคือไม่รู้ว่าไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่ใครเข้ามาบอกให้เราฟังแล้วก็เชื่อแล้วพูดตามแต่แสดงเหตุผลให้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดต้องมีตาต้องมีสิ่งที่กระทบตาจึงเห็นเพราะฉะนั้นต้องมีความจริงสามอย่างตาหนึ่งและสิ่งที่กระทบตาข้างหลังไม่มีตาไม่มีอะไรมากระทบไม่เห็นอะไรใช่ไหมคะสิ่งที่กระทบตารู้ได้ยังไงล่ะว่ากระทบตาก็ปรากฏให้เห็นน่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาเห็นเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาแต่กระทบหูเห็นก็เกิดไม่ได้แต่สิ่งที่กระทบหูเป็นเสียงอะไรเกิดคะ
3: เสียง
0: เสียงเกิดแล้วกระทบหูเกิดอะไรขึ้น
3: ได้ยิน
0: เพราะฉะนั้นจำเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะคะที่สำคัญกว่านั้นคือเข้าใจเพราะว่าเข้าใจแล้วจำได้ไม่ลืมแต่จำแต่ไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมแค่จำผ่านหูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ค่ะต้องไตรตรองต้องคิดแล้วก็ต้องเข้าใจเพื่อมั่นคงว่าไม่ใช่เราเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทำให้สามารถค่อยๆ คลายความที่ติดข้องด้วยความเป็นตัวตนซึ่งทำให้เกิดกิเลสมากมายทุกวันนี้ค่ะฟังข่าวโทรทัศน์บ้างฟังเขาเล่าเรื่องบ้างล้วนแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดฆ่ากันตายบ้างทุจริตต่างๆบ้างทุจริตโกงกันทุกวงการได้ยังไงเพราะไม่รู้ใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะก็จะรู้ว่าถ้าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องความดีเป็นความดีความไม่ดีก็ไม่ดีและปัญญาที่เห็นถูกต้องจะไม่นำไปสู่ความไม่ดีเพราะฉะนั้นเห็นประโยชน์ของความเข้าใจถูกว่าต้องเริ่มเข้าใจจริงๆถูกต้องจริงๆจึงสามารถที่จะละความไม่ดีได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะฟังอะไรก็คือว่าไม่ใช่แค่จำแต่ฟังแล้วคิดและไตร่ตรองจนกระทั่งทุกคำที่พูดเนี่ยจากความเข้าใจเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินหรือเปล่าคะ
3: ได้ยินค่ะ
0: คิดหรือเปล่า
3: คิดค่ะ
0: ได้ยินเป็นเราหรือเปล่า
3: ได้ยินไม่เป็นเรา
0: เห็นไหมคะนี่เริ่มไตร่ตรองพอเริ่มไตร่ตรองเนี่ยไม่เป็นเราละแต่ว่าแค่พูดแค่จำจนกว่าจะเข้าใจจริงๆว่าจะเป็นเราได้ยังไงเพราะหมดแล้วได้ยินเมื่อกี้นี่หมดแล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ได้ยินใหม่ไม่ใช่เมื่อกี้นี้คนละได้ยินได้ยินเก่าดับไปแล้วค่ะหมดไปแล้วเสียงกระทบใหม่ได้ยินใหม่เกิดขึ้นดับแล้วเสียงกระทบอีกได้ยินใหม่เกิดขึ้นอีกดับแล้วทั้งวันได้ยินเป็นเราหรือเปล่าม
3: ันเป็นเรา
0: ค่ะเสียงเป็นเราหรือเปล่าม
3: ันไม่เป็นเรา
0: เห็นไหมคะถ้าคิดค่อยๆคิดเนี่ยจะค่อยๆมั่นคงขึ้นค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปให้เขามาบอกใช่ไหมคะรู้เลยทันทีที่เสียงกระทบแต่อีกนานใช่ไหมคะแต่ค่อยๆเริ่มค่อยๆเข้าใจเป็นการที่ได้ฟังบ่อยๆถ้าเราจำเรื่องไหนคิดเรื่องไหนมากเพราะเราได้ฟังเรื่องนั้นบ่อยใช่ไหมคะถ้าเราเริ่มฟังธรรมะบ่อยๆเริ่มคิดถึงธรรมะแต่ก่อนนี้เราไม่ได้คิดถึงธรรมะเราคิดถึงเรื่องอื่นใช่ไหมคะแต่พอฟังธรรมะเนี่ยเราเริ่มจะคิดถึงธรรมะเห็นเป็นเราหรือเปล่าคะ
3: ไม่เป็นเรา
0: ได้ยินเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นเรา
0: ค่ะคิดเป็นเราหรือเปล่าคิดเกิดแล้วใช่ไหม
3: ค่ะ
0: บังคับให้คิดอย่างนี้หรือเปล่าคิดเกิดขึ้นก่อนคิดไม่รู้ว่าจะคิดอย่างนี้ด้วยซ้ำไป
3: ใช่
0: ใช่ไหม
3: คะ
0: ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะคิดอะไร
3: ค่ะ
0: แต่คิดเกิดขึ้นเพราะจำที่เคยจำแต่เราจำเรื่องไว้มากมายเลยค่ะทุกเรื่องจำไว้หมดตั้งแต่เด็กแต่คิดถึงบางเรื่องใช่ไหม ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำก็ไม่คิดใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นคิดเนี่ยถ้าจำเรื่องไหนขณะนั้นที่คิดเนี่ยรู้เลยว่าถ้าไม่จำไม่คิดเรื่องนั้นหรอกใครบังคับให้เห็นบ้าง
3: ไม่มีค่ะ
0: ใครบังคับให้ได้ยินบ้าง
3: ไม่มีค่ะ
0: ใครบังคับให้จำบ้าง
3: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจำเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นเรา
0: ค่ะเห็นเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นเรา
0: คิดเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นเรา
0: เริ่มมันคงขึ้นใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: แต่รู้ไหมคะว่าประโยชน์มหาศาลเนี่ยจะเกิดจากการเริ่มเห็นถูกอย่างเราบอกว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยคือธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเป็นอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอัตตาเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าแยกออกไปได้หมดจนเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับและจะเป็นสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นดอกไม้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะจริงๆทีละหนึ่งถึงจะจริงเป็นเรื่องที่ละเอียดและเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนบ่อยๆพูดบ่อยๆเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าสภาวะไม่ใช่ภาษาไทยแต่เป็นภาษาบาลีเช่นคุณคำปันค่ะ
2: ครับท่านอาจารย์นะครับจริงๆก็เป็นคำที่กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับสภาวะนี่เป็นภาษาบาลีนะครับมาจากคำว่าสะตัวนี้นะครับก็คือสันตะหมายถึงมีอยู่นะครับแล้วก็ภาวะคือความเป็นเพราะฉะนั้นสภาวะก็คือความเป็นจริงของสิ่งนั้นที่เป็นสิ่งที่เป็นจริงมีอยู่จริงๆนี่คือความหมายของสภาวะอย่างเช่นที่กล่าวถึงเห็นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งใช่ไหมครับสภาวะของเห็นคืออะไรก็คือสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือความเป็นจริงของเห็นซึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงๆมีลักษณะที่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่ามีจริงๆเกิดขึ้นจริงๆมีลักษณะก็คือรู้แจ้งขณะนั้นกล่าวถึงจิตประเภทใดก็คือกล่าวถึงเห็นก็ต้องรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือความเป็นจริงของธรรมะถ้าสายชื่อก็คือสภาพธรรมะหรือว่าสภาวะธรรมะเพราะว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงๆครับ
4: สรุปสภาวะธรรมกับสภาพธรรมะอันเดียวกันใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์เพราะเราไม่ได้เข้าใจแต่เราคิดถึงคำสองคำก็เลยไม่รู้ว่าสองคำเนี่ยหมายความอย่างเดียวกันหรือเปล่าแต่เอาเข้าใจก่อนใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีจริงพูดกันตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงและจะรู้ได้ยังไงว่ามีจริงเห็นมีจริงไหมคะ
4: มีจริงค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงเพราะมีภาวะคือความเป็นนะคะเห็นมีจริงเป็นสภาวะเพราะเหตุว่าภาวะของเห็นคือกำลังเห็นมีจริงๆสะแปลว่ามีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงสิ่งนั้นมีภาวะที่มีจริงมีความเป็นจริงว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นเป็นภาวะของเห็นที่ทำอื่นไม่ได้เลยค่ะเกิดขึ้นภาวะของเห็นคือเห็นแข็งใช่ไหมคะภาษาไทยเราก็บอกว่าแข็งมีจริงไหมจริงถ้ามีจริงก็ต้องมีภาวะความเป็นสิ่งนั้นถ้าไม่มีภาวะความเป็นสิ่งนั้นจะรู้ว่ามีจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีภาวะคือความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแข็งมีภาวะอะไรคะแข็งสะมีภาวะแข็งคือจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นแข็งมีแข็งเป็นลักษณะเป็นสภาพหรือเป็นสภาวะภาษาไทยเราก็จะใช้ตัวพ่อพานแต่ภาษาบาลีส่วนใหญ่ก็จะเป็นวอแหวนเพราะฉันได้ยินคำว่าสภาพธรรมะก็คือสภาวะธรรมะในภาษาบาลีเพราะฉันใช่ไหมจริงไหมเนี่ยเพราะเหตุว่าเรายังไม่ได้เข้าใจว่าหมายความถึงลักษณะภาวะความเป็นสิ่งนั้นซึ่งเป็นอื่นไม่ได้ภาวะของเห็นคือเห็นภาวะของได้ยินคือได้ยินภาวะของแข็งคือแข็งหมายความถึงลักษณะที่มีที่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นภาวะคือความเป็นสิ่งนั้นความเป็นแข็งความเป็นเห็นความเป็นได้ยินจะเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นภาวะก็จะใช้คำว่าลักษณะก็ได้ภาวะลักษณะก็ได้สภาพธรรมะก็ได้คำไหนก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีจริงต้องมีภาวะความเป็นสิ่งนั้นเป็นอื่นไม่ได้ความเป็นเห็น ความเป็นได้ยินแปลว่าเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนภาวะความเป็นนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราพูดคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าเราจะรู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครพูดว่าสภาพธรรมะเราบอกพูดผิดไหมไปบอกเขาผิดได้ยังไงต้องพูดเป็นสภาวะแปลว่าคนนั้นไม่เข้าใจเลยค่ะจะพูดอะไรก็ได้แต่หมายความถึงความเป็นจริงของสิ่งนั้นในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะใช้คำว่าสภาวะธรรมะแต่เราจะพูดสภาพธรรมะใครก็รู้เรื่องนี่ใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ความหมายก็ตรงกันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจค่ะสำคัญที่สุดคือความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะสภาวะกับสภาพธรรมะนี่อันเดียวกันหรือเปล่าแต่พอเข้าใจว่าธรรมะทุกอย่างที่ว่ามีจริงต้องมีภาวะความเป็นจริงของสิ่งนั้นที่ปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆอย่างความเป็นจริงของเห็นเนี่ยปรากฏให้รู้จริงๆว่าเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินมีภาวะคือความเป็นที่เห็นที่ได้ยินเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ชัดเจนนะคะได้ยินคำว่าสภาวะธรรมกับสภาพธรรมะสงสัยไหม
4: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วเห็นไหมคะนี่ถึงจะเป็นการเข้าใจธรรมะการศึกษาธรรมะไม่ใช่ทำให้เราไปสงสัยในคำนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคำหรืออะไรก็ตามได้ยินแล้วต้องเข้าใจถ้าไม่มีใครพูดถึงสภาวะธรรมเลยแต่พูดถึงสภาพธรรมะว่าเห็นนี่นะมีจริงเป็นธรรมะมีลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วเห็นได้ยินก็มีจริงเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะได้ยินเป็นสภาพธรรมะพอฟังอย่างนี้แล้วพอได้ยินคำว่าสภาวะธรรมะชัดเจนไม่ต้องมีใครบอกว่าคำเดียวกันใช่ไหมคะเพราะสิ่งนั้นเพียงแต่ว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้แต่แล้วแต่ภาษาว่าจะใช้ภาษาอะไรจักขุทุกคนรู้จักไหมคะจักขุตาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณน่ากลัวไหมคะวิญญาณ
3: กลัวค่ะ
0: กลัวอะไรคะ
3: กลัวผี
0: นี่เพราะว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะจึงเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยเป็นผีใช่ไหมคะแต่กว่าจะรู้ว่าผีมีจริงหรือเปล่าเนี่ยกลัวสิ่งที่คิดเอง
3: คิดเอง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะได้ค่ะจะเข้าใจคำที่เราเคยได้ยินและเข้าใจผิดจะได้เข้าใจให้ถูกต้องค่ะไม่ใช่ความรู้ของคนอื่นจะมาให้เราได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจของเราเองอันนี้เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเข้าใจนะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีภาวะของตนเช่นหูไม่ใช่ตาภาวะของหูเป็นรูปที่พิเศษมากค่ะมีจริงๆที่สามารถกระทบกับเสียงเสียงจะไปกระทบแข็งนี่ไม่ได้ได้ยินเมื่อไหร่แสดงว่ามีรูปสองรูปคำว่ารูปธรรมเนี่ยเคยฟังมาแล้วใช่ไหมคะเคยได้ยินคำว่าธรรมะธรรมะหลากหลายมากแต่ถึงจะมากมายยังไงก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไร
3: ไม่รู
0: ้ได้ยินบ่อยๆว่ารูปธรรมแค่ได้ยินว่ารูปธรรมยังไม่พอนะคะยังต้องรู้บ้างอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งมีนะคะเกิดขึ้นมีภาวะลักษณะที่เป็นอย่างนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยที่มีจริงๆเนี่ยมีภาวะความเป็นหนึ่งนั้นความเป็นหนึ่งนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นธรรมะทั้งหมดมีลักษณะมีภาวะของตนอย่างหูภาวะของหูสามารถกระทบเสียงจึงเรียกว่าหูไม่เรียกว่าแข็งเพราะแข็งกระทบเสียงไม่ได้แต่หูกระทบเสียงได้เนี่ยค่ะเราไม่รู้อีกมากมายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจทุกคำทีละคำด้วยอย่าข้ามแล้วก็วันนี้กลับไปก็รู้ว่าสิ่งที่มีจริงมีอะไรบ้างแต่ต้องรู้คำว่าสิ่งที่มีจริงนั้นมีภาวะความเป็นอย่างนั้นจึงแสดงให้รู้ว่าไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งอย่างพอพูดถึงหูเนี่ยภาวะของหูจะเป็นเห็นไม่ได้หูก็ต้องเป็นหูแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมีแต่ไม่รู้อะไรแข็งรู้อะไรไหมคะ
3: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะไปพูดกับกลิ่นกลิ่นจะรู้เรื่องไหม
3: ไม่รู้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นเป็นรูปธรรมสภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมนะคะกำลังมีสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะไงคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
2: ศึกษาธรรมะใช่ไหมครับก็เพื่อความเข้าใจความจริง คำว่าวิญญาณนี่ครับเป็นภาษาบาลีวิญญาณหมายถึงสภาพธรรมะที่รู้แจ้งเห็นนี่แหละฮะคือสภาพธรรมะที่รู้แจ้งทางตาถ้าใส่ชื่อก็คือจักขุวิญญาณนะมีวิญญาณไหมครับตอนนี
3: ้มี
2: มีเห็นใช่ไหมครับเห็นเป็นคำไทยแต่บาลีคือจักขุวิญญาณนะคือสภาพธรรมะอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเห็นได้ยินนี่แหละฮะคือสภาพธรรมะที่เป็นวิญญาณนะหรือว่าสภาพธรรมะที่รู้แจ้งไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนใช่ไหมครับมีจริงในขณะนี้ทุกขณะไม่ปราศจากวิญญาณเลย
0: จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่เข้าใจขึ้นเพราะฉันไม่ต้องรีบร้อนนะคะจะรีบไปมีปัญญามากๆรู้มากๆเนี่ยผิดหวังเพราะว่าเราไม่รู้มาตั้งนานและถ้าเรารู้จริงๆเนี่ยหมายความว่ารอบรู้ในคำนั้นสอดคล้องกันทั้งหมดเช่นคำว่าธรรมะคำเดียวรอบรู้คือไม่มีความสงสัยอีกเลยใช่ไหมคะถ้ายังสงสัยอยู่ก็อย่าเพิ่งไปที่อื่นเพราะว่ายังไงก็กลับมาไม่รู้แม้แต่คำว่าธรรมะธรรมะมั่นคงในอย่างว่าคืออะไรสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเก็บไว้ทุกคำนะคะมีจริงทุกอย่างเห็นมีจริงไหมเห็นไหมคะเรารู้เองไตรตรองเองเป็นธรรมะหรือเปล่าเหมือนกันเลยจะใช้คำว่าธรรมะหรือมีจริงก็ได้ค่ะเพียงแต่เปลี่ยนคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งคิดมีจริงหรือเปล่าคะเป็นธรรมะหรือเปล่าอะไรที่มีจริงมีลักษณะภาวะของตนของตนให้รู้ว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีจริงเป็นเราหรือเปล่าถ้ามันคงจริงๆก็คือว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะอะไรคะแยกออกไปเป็นแต่ละหนึ่งที่ตัวนี้ทั้งหมดไหนเราแยกออกไปให้ละเอียดหมดก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่พอรวมกันก็เข้าใจผิดว่าเป็นเรา
5: หรืออกรมอกุศลเช่นโทสะนั้นไม่มีใครอยากให้เกิดและจะแสวงหาวิธีที่จะไม่ให้โทสะเกิดด้วยโลภะหรือจะอบรมปัญญาเพื่อความเข้าใจความจริงซึ่งเป็นขันติที่เป็นตบะอย่างยิ่งเพราะอดทนที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพื่อเผาความไม่รู้จากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพวันมาฆบูชา7มีนาคม2555
0: ตราบใดที่ไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะตราบนั้นแสวงหาพรหมจรรย์ที่เป็นความเห็นผิดอย่างคำถามที่อยากจะไม่มีโทสะนะคะแสวงหาพรหมจรรย์คือไม่มีโทสะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะขณะนั้นก็เข้าใจว่ามีวิธีที่จะทำให้ไม่มีโทสะก็แสวงหาโดยการถามแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะขณะใดที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามลำดับขณะนั้นก็ไม่ใช่พรหมจรรย์ที่เป็นหนทางที่ถูกนะคะด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าควรอบรมเจริญอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่ทำยังไงจะไม่มีโทสะทำยังไงจะไม่มีโลภะทำยังไงจะไม่มีกิเลสนะคะนั่นคือทำยังไงก็คนนั้นก็พยายามแสวงหาเพราะว่าอยากจะได้สิ่งที่ประเสริฐจริงๆนะคะคือความไม่มีโลภะโทสะโมหะแต่ตราบใดที่ไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นก็ไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญาด้วยเหตุนี้นะคะการแสวงหากับการอบรมต่างกันไหมคะถ้าอบรมคือรู้ได้เลยค่ะขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าธรรมะอะไรกำลัง

0: เลยค่ะแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าแม้สภาพธรรมะขณะนี้ก็ยังไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็จะไปละความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะได้อย่างไรไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็จะไม่มีความโกรธหรือว่าไม่มีอกุศลใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงรู้ขั้นไหนขั้นฟังอบรมความเห็นถูกว่าขณะนี้ค่ะเป็นความรู้เพียงฟังยังไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละในที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นอบรมก็คือว่าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นเรื่องละด้วยความรู้ถ้าไม่รู้ก็ละความไม่รู้ไม่ได้และจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อที่จะไม่มีอะไรด้วยความเป็นตัวตนซึ่งเป็นไปไม่ได้เหตุไม่สมควรแก่ผลค่ะต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะขันติเป็นตบะคือการที่จะอดทนที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏอดทนที่จะละความไม่รู้ที่กำลังไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจึงจะสามารถที่จะเผาอกุศลด้วยความไม่รู้ได้และก็รู้ด้วยค่ะว่าไม่ใช่เพียงได้ฟังแค่นี้แล้วเราก็หมดกิเลสเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าแสวงหาเข้าใจว่าเพียงขั้นฟังก็สามารถที่จะดับกิเลสได้แต่ถ้ารู้จริงๆนะคะว่าอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏก็จะเข้าใจความหมายของตบะว่าต้องอดทนที่จะเผาความไม่รู้ซึ่งกำลังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
1: ความเข้าใจที่ค่อยๆปรุงแต่งหรือเป็นสังขารขันธ์จึงเป็นความอดทนที่จะไม่เป็นโลภะอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็มีความเข้าใจขึ้นค่อยๆอบรมไป
0: อยากรู้ละเกินว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดดับเพียงแค่อยากอย่างนี้จะรู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้ก็รู้ว่านี่ไม่ใช่หนทางแน่ค่ะเพราะฉะนั้นหนทางก็คือว่าไม่ใช่อยากแต่ต้องฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งมีความเข้าใจในความเป็นอนัตตามากขึ้นนะคะค่อยๆน้อมไปสู่การที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะรู้ว่าขณะนี้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นเพราะว่าเรื่องอื่นหมดแล้วทั้งสิ่งที่ดับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละฟังนะคะเดี๋ยวนี้มีเห็นเดี๋ยวนี้มีได้ยินเดี๋ยวนี้มีแข็งเดี๋ยวนี้มีคิดเดี๋ยวนี้มีโกรธหรือขุ่นใจหรือว่าเดี๋ยวนี้กำลังสบายใจก็เป็นแต่ละหนึ่งขณะนะคะซึ่งเปลี่ยนโดยที่ไม่รู้ตัวเลยคือดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นอดทนนะคะที่จะเริ่มเข้าใจว่าสภาพธรรมะมีเพราะกำลังปรากฏและเกิดแล้วดับแล้วจึงไม่ใช่เราจนกว่าจะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเหมือนอย่างที่พูดถึงบ่อยๆนี่นะคะคือเห็นเพราะว่ากำลังเห็นแต่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสก็ตรัสเรื่องภาษาบาลีใช้คำว่าจักขุวิญญาณกับรูปารมณ์ภาษาไทยก็คือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นพูดตลอดเลยนะคะเพราะเหตุว่าโลกนี้ก็มีแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแต่ไม่รู้ความจริงเลยนะคะเช่นแม้ในขณะนี้ค่ะเห็นใครไม่ต้องถามเลยอยู่ในใจตลอดใช่ไหมคะไม่ต้องถามเห็นคุณอนบเห็นดอกไม้เห็นโต๊ะเห็นศาลาทุกอย่างเห็นอยู่ในใจตลอดแต่อยู่ในใจบ้างไหมว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นและวันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจอย่างนี้และเมื่อไหร่จะประจักษ์การเกิดดับของสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าการเกิดดับซ้ำมากมายจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเราไม่มีทางที่จะประมาณได้เลยนะคะว่าจิตเกิดดับและรูปที่ปรากฏให้จิตรู้ก็เกิดดับนับไม่ถ้วนจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างนิมิตสันฐานต่างๆแต่จากการฟังเริ่มแยกแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นว่ากว่าจะไม่มีคนก็คือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้กว่าจะไม่มีคนก็คือเพียงแข็งที่ปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสกว่าจะไม่มีคนก็คือความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเมื่อหาตรวจสอบจริงๆนะคะก็คือสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยค่ะกว่าจะค่อยๆน้อมไปด้วยความเข้าใจความจริงทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่จงใจว่าจะละความโกรธละอื่นนะคะโทสะไม่อยากมีและอยากมีอย่างอื่นหรือเปล่าหรืออย่างอื่นไม่เป็นไร

0: เห็นความไม่รู้บ้างหรือไม่แม้จะพูดเรื่องธรรมะแต่ก็ยังเป็นเราอยู่ใช่หรือไม่ก็ยังไม่เห็นว่าความไม่รู้ก็เป็นธรรมะจึงต้องฟังพระธรรมที่มีความละเอียดลึกซึ้งในแต่ละคำจนปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับจากการสนทนาเจโตขีลสูตรและวินิพันธสูตรที่มสพ17มีนาคม2555
1: ใครล่ะคะที่มีตะปูเตรียมใจ
2: ก็เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ครับ
1: ชัดเจนที่สุดก็คือยังมีความเป็นเราแน่นอนที่สุดค่ะหนีไม่พ้นเลยไม่ว่าจะพูดถึงอะไรแต่ไม่เห็นไม่เห็นว่าเป็นความไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะได้ฟังก็ได้ฟังไปพูดได้พระสูตรต่างๆแต่ว่าเป็นเราทั้งหมดหรือเปล่าด้วยเหตุนี้ปัญญาก็คือว่าสามารถที่จะเห็นอกุศลค่ะมีหรือเปล่าขณะที่กำลังไม่รู้นั่นแหละใช่อกุศลหรือเปล่าไม่ต้องไปหาอกุศลที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นอกุศลคือความไม่รู้จะมากมายสักแค่ไหนไม่ว่าโลภะเกิดก็มีความไม่รู้อยู่ด้วยไม่ว่าโทสะเกิดก็มีความไม่รู้อยู่ด้วยเมื่อมีความเคลือบแคลงสงสัยก็มีความไม่รู้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้นะคะแล้วเห็นความไม่รู้ขณะนั้นเป็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะมิฉะนั้นก็ต้องเป็นเราไม่รู้หรือว่าเรารู้หรือว่าเราเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังธรรมะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะให้ทราบประโยชน์ที่แท้จริงว่าในขณะที่ฟังเนี่ยเพื่อเห็นความเป็นธรรมะโดยขั้นฟังขั้นไตร่ตรองขั้นเข้าใจเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ว่าอยู่ณที่ใดก็ตามไม่มีพระสูตรอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงที่เคยได้ฟังหรือได้ฟังมาแล้วอยู่ตรงนั้นแต่จากการที่คุ้นเคยนะคะกับการที่ได้ฟังบ่อยๆจนกระทั่งเป็นปัจจัยที่ทำให้สามารถเข้าใจลักษณะของธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดโดยไม่ได้คาดหวังคาดคะเนก็ไม่ได้นะคะขณะนั้นสามารถที่จะเริ่มเข้าใจในลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละคำนะคะก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะและก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะหมดความสงสัยหรือว่าเราจะไม่มีโลภะไม่มีโทสะแต่ก็มีความเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่ใช่เข้าใจเพียงเรื่องที่กำลังอ่านแต่ว่าจากการเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตปกติประจำวันที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยได้สะสมความเห็นถูกมาพอที่จะคิดได้หรือว่าขณะนั้นกำลังรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะก็ได้ตามควรแก่เหตุนั่นคือประโยชน์สูงสุดนะคะจากการที่รู้ว่าเป็นธรรมะ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1113
0: สนทนาธรรมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรีวันที่13กันยายนพุทธศักราช2560
2: เพราะฉะนั้นจะค่อยๆเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นคนที่ยังไม่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะก็จริงแต่ดีขึ้นเพราะเข้าใจธรรมะจากอันตภาละปุถุชนมืดบอดสนิทมาสู่ความเป็นกัลยาณปุถุชนด้วยคุณธรรมด้วยปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจขึ้นยังมีกิเลสไหมคะยังมีเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ต่างกับคนที่ได้ประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะตรงทุกคำกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจถึงที่สุดได้แต่ไม่ใช่ด้วยตัวเราเป็นเราที่ภาคเพียรด้วยความไม่รู้นะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้ไปด้วยความเป็นอนัตตาก็ไม่ได้หวังว่าเมื่อไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ดีไหมคะเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเดือนหน้าล่ะปีหน้าล่ะชาติหน้าล่ะไม่ต้องคิดเลยค่ะเพราะว่าเหตุต้องสมควรแก่ผลถ้าเหตุไม่พอผลเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปหวังหมดกิเลสโดยไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีความเข้าใจธรรมะแล้วรู้ว่ายังมีกิเลสทำอะไรด้วยกิเลสหรือเปล่าทำด้วยกิเลสทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะกำลังปรุงอาหารมีกิเลสไหมทำอาหารอร่อยด้วยกิเลสไหมใช่ไหมคะนานๆก็มีกุศลจิตเกิดขึ้นว่าให้เขาทำเพื่อคนอื่นหรืออะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าเป็นธรรมะข้อสำคัญที่สุดว่าไม่ใช่เราดีแต่ธรรมะฝ่ายดีย่อมเกิดขึ้นเมื่อปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเท่าที่กำลังของปัญญาจะมีเพราะว่าคนไม่มีปัญญาเราไปบอกให้เขาว่าอย่าประมาทนะต้องทำดีอย่างนั้นนะต้องทำดีอย่างนี้นะเขาทำไหมเขาก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนทางที่จะเป็นคนดีหรือว่าเป็นพลเมืองที่ดีหรือทำดีเนี่ยก็คือทางเดียวคือให้เขาเข้าใจถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะความเข้าใจนั้นก็นำไปในสิ่งที่ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะถ้าตราบใดยังเป็นปุถุชนแล้วก็ยังไม่ได้ดับกิเลสใครจะรู้ว่าวันไหนจะเป็นอย่างไรองคุลิมานฆ่าคนเท่าไหร่ขุดชุตรายักยอกเงินค่าซื้อดอกไม้เป็นพระโสดาบันนะคะเมื่อได้ฟังธรรมะเราไม่รู้เลยว่ากิเลสที่มีเนี่ยจะออกมาอย่างไรในแต่ละชาติแต่ว่าสะสมปัญญาไว้เพื่อที่ว่าปัญญานั้นสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ใช่ไหมคะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาห้ามคนที่มีกิเลสมากๆว่าอย่าทุจริตเนี่ยห้ามได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยตรงกันข้ามคนดีบอกให้เขาทำชั่วเขาทำได้ไหมเขาก็ทำไม่ได้เพราะความจริงแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ความเข้าใจธรรมะถ้าเป็นพระโสดาบันนะคะไม่มีการทำทุจริตที่เป็นการล่วงศีล5เลย
3: อันนี้ก็แสดงว่าเราคุ้นชินกับกิเลสตลอดเวลา
2: ฟังและเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าขณะไหนไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะและมีความต้องการโลภะโทสะพวกนี้ค่ะค่อยๆศึกษาธรรมะทีละคำเช่นความติดข้องภาษาบาลีใช้คำว่าโลภะความอยากได้ความต้องการความเพลิดเพลินเหล่านี้เป็นลักษณะของสภาพเจตสิกหนึ่งขณะใดก็ตามที่เป็นเราติดข้องแล้วยังเพิ่มความเห็นผิดด้วยเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งเนี่ยบางสภาพคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องให้รู้ด้วยนะคะว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดและโมหะความไม่รู้เนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้แต่ปัญญาสามารถที่จะ ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังไม่รู้เดี๋ยวนี้คือสภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับ
3: คือตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงอยู่แล้วที่เราไม่รู้สภาพธรรมะที่ขณะเกิดดับ
2: เพราะฉะนั้นวันไหนจะเข้าใจ
3: ก็ต้องรอศึกษาไปเรื่อย
2: ๆก็ต้องสะสมความเห็นถูกไปเรื่อยๆละความเป็นเราถึงสามารถจะรู้ว่าเป็นธรรมะและลักษณะของธรรมะจึงปรากฏการเกิดดับได้เพราะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ถ้ายังคงเป็นเราไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะแม้ว่าพูดถึงเรื่องจิตเป็นธาตุรู้เนี่ยกำลังเห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้ฟังเข้าใจแต่ยังไม่ประจักษ์ธาตุรู้ถ้าประจักษ์คือขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นต้องเพียงทีละหนึ่งถึงจะรู้รอบในสิ่งที่ปรากฏชัดเจนว่าลักษณะนั้นเป็นธาตุรู้พอเป็นธาตุรู้แล้วเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะนอกจากเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะเพราะว่าชาติหน้าเป็นใครก็ไม่รู้แต่ก็ได้สะสมความเข้าใจนี้สืบต่อไปทุกชาติ
3: อย่างที่ท่านอาจารย์เคยพูดประจำว่าต้องเป็นคนตรงตรงนี
2: ้ถูกต้องค่ะเพราะว่าความตรงก็เป็นสภาพธรรมะ
4: ข้อความในมหานิเทศก็มีการแสดงความหมายของปุถุชนเอาไว้นะครับชื่อว่าปุถุชนด้วยเหตุทั้งหลายมีการยังกิเลสเป็นต้นที่หนาคือมีประการต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นต้นท่านพระสารีบุตรเถระได้กล่าวถึงปุถุชนในนิเทศนั้นเพราะอาจว่ายังสักกายทิฏฐิเหล่านั้นให้เกิดเพราะยังกำจัดสักกายทิฏฐิมีประการต่างๆเป็นอันมากไม่ได้ท่านอาจารย์ครับการที่ท่านพระสารีบุตรแสดงถึงการที่ยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้โดยความหมายของปุถุชนเนี่ยครับเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
2: ขณะนี้เป็นธรรมะเป็นหรือยังได้ยินว่าเป็นธรรมะเข้าใจด้วยแต่เป็นหรือยังหรือเป็นเรา
4: เพียงฟังแล้วเข้าใจครับท่าน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นความห่างไกลกันมากกับปัญญาที่เพิ่งเริ่มฟังเริ่มเข้าใจกับปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ตรงลักษณะเดี๋ยวนี้แล้วก็เข้าใจขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะกว่าจะถึงการที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ลองคิดดูค่ะกิเลสหนาที่เราใช้เนี่ยนะคะหนาแค่ไหนนะคะแต่ละชาติแต่ละวันเมื่อกี้นี้อาหารอร่อยใครเห็นโทษไม่เลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ค่ะหนาขึ้นอีกหรือเปล่าก็หนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ความจริงว่าไม่สามารถที่จะให้กิเลสหมดไปได้โดยเร็วและก็ไม่ใช่โดยความเป็นเราที่จะไปพยายามหาทางที่จะให้หมดแต่ความเข้าใจเท่าไหร่ความไม่รู้ก็ค่อยๆละคลายไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องตรงเรื่องจริงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่อดทนด้วยเพราะฉะนั้นที่คุณวิชัยกล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยค่ะแต่ละคำเนี่ยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความถูกต้องความจริงความไพเราะความหวังดีความเป็นมิตรที่ดีเนี่ยแค่ไหนทบทวนก็ได้นะคะพอมีความเข้าใจแล้วเราจะเห็นค่าของแต่ละคำและรู้ว่าเพราะเข้าใจนี่แหละทำให้สามารถเข้าใจข้อความอื่นต่อไปด้วยอย่าข้ามข้อความใดที่ผ่านหูนะคะแต่ว่าถ้าเข้าใจและความเข้าใจนึงก็จะเพิ่มขึ้นค่ะครับ
4: ชื่อว่าปุถุชนด้วยเหตุทั้งหลายมีการยังกิเลสหนาให้เกิดเป็นต้น
2: ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะกิเลสเกิดแล้วเพราะกิเลสหนาถ้าไม่มีกิเลสหนาหนาเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารเป็นยังไงคะก็ไม่มีกิเลสมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกิเลสหนาที่มีไม่ว่าจะทำอะไรทั้งหมดก็ยังกิเลสนั้นให้เกิดขึ้นแต่ถ้าความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นตามลำดับขณะนั้นสามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่ใช่เราแต่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าใครก็กระโดดไปไม่ได้จากขั้นฟังให้ไปถึงขั้นนั้นแต่ความค่อยๆเข้าใจทีละน้อยนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ตรงว่าความสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมในขณะนั้นโดยความเป็นอนัตตาต้องมาจากเหตุค คือการฟังเข้าใจนั่นเองเป็นปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานเกิดได้เพราะฉะนั้นในระหว่างรับประทานอาหารเนี่ยกิเลสเก่าที่หนาแน่นมากนะคะก็ทำให้กิเลสใหม่เกิดขึ้นอร่อยไปหมดเลยแต่ละคำกี่คำคะเมื่อกี้นี้กี่คำหลายคำทุกคำด้วยอำนาจของความพอใจแต่ถ้ามีปัญญาสะสมไปยังมีโอกาสที่จะมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นความต่างกันนะคะของปัญญาซึ่งเกิดจากการเข้าใจขึ้นกับปัญญาที่เพิ่งเริ่มและระดับไหนล่ะมีระดับให้รู้ด้วยว่าระดับไหนจึงจะเป็นการเจริญของปัญญาขึ้น
4: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงกิเลสหรือว่าธรรมะที่เศร้าหมองที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยก็มีมากมายแต่ว่าการละเนี่ยก็เป็นไปตามระดับขั้นอย่างที่ท่านพระสารีบุตรท่านแสดงถึงว่าที่ชื่อว่าปุถุชนเนี่ยเพราะยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้เนี่ยแสดงถึงว่าสักกายทิฏฐิเป็นธรรมะที่ต้องมีปัญญาที่จะละสิ่งนั้นได้จริงๆนะ
2: ได้ยินทุกวันธรรมะและเดี๋ยวนี้ล่ะเราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยหนาแน่นมากเพราะเหตุว่ากิเลสมีเยอะนะคะอกุศลและเจตสิกมี14น้อยหรือมากคะ14น้อยกว่าทางฝ่ายโสภณะแต่มีพวกมากกว่าเกิดมานานพักพวกเยอะนะคะพร้อมที่จะเกิดได้ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับทางฝ่ายกุศลพักพวกอย่างน้อยกว่าจะรวบรวมกำลังกว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นไม่รู้เป็นเจตสิกหนึ่งนะคะใช้คำว่าโมหะเจตสิกหลงลุ่มหลงไม่รู้ความจริงจึงหลงถ้าใช้หลงเมื่อไหร่หมายความว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโมหะเนี่ยคือความหลงไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงแค่หลับตาไม่มีหลงละเห็นอะไรมีคนตั้งเยอะแยะอ้าวหลับตาแล้วหายไปไหนในไหนว่ามีคนเยอะแค่เนี้ยค่ะความจริงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะนานกว่าบุคคลอื่นเป็นพระมหาโพธิสัตว์หรือพระมหาสัตว์เนี่ยเพื่อที่จะรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่มีบารมีไม่มีความอดทนไม่มีความเมตตาไม่มีอะไรมากพอที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นสาวกก็ยังดีไม่เป็นเลยนี่แย่หน่อยนะคะไม่ได้ฟังอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็เห็นว่าคำจริงทุกคำเนี่ยรู้ไม่ได้เหรอในเมื่อจริงต้องได้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเพราะอะไรล่ะคะเครื่องกั้น1ไม่รู้ไม่พอนะคะแค่ไม่รู้ยังเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงโต๊ะอยู่ในห้องนี้กี่ตัวเกิดดับหรือเปล่าคะก็ไม่เห็นสักอย่างคนก็ตั้งมากมายก็ไม่เห็นเกิดดับอะไรเลยไม่สามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นหลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแค่หลับตาแล้วไม่มียังไม่เชื่ออีกเหรอว่าลืมตาเนี่ยมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะเพราะอะไรคะแค่หลับตาไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คนหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่มีคนในสิ่งที่ปรากฏซึ่งกระทบตาเป็นปัจจัยให้ธาตุเห็นเกิดขึ้นเห็นสีสันวรรณะต่างๆนะคะหลายสีตัดกันทำให้จำได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเที่ยงเพราะฉะนั้นจึงมีความยึดมั่นว่าถ้วยแก้วโต๊ะเก้าอี้ยังอยู่หมดเลยเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะการเกิดดับเนี่ยสืบต่อเร็วมากสิ่งที่ปรากฏคือรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้หลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าแตกย่อยเหลือเพียงเล็กที่สุดก็ไม่มีละแล้วมารวมกันแล้วไม่รู้แล้วก็เกิดดับอย่างเร็วสืบต่อกันก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานโมหะไม่รู้แค่ไหนเพราะความหลงแล้วก็ยังให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคุณวิชัยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมคะคือเป็นคุณวิชัยแต่ตัวคุณวิชัยเองยึดถือว่านี่เป็นเราเพราะฉะนั้นถ้ายึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็เป็นอัตตานุทิฏฐิ ถ้ายึดถือสิ่งที่เป็นอัตตานั่นแหละว่าเป็นเราก็คือสักกายทิฏฐิขอเชิญคุณคำปันให้คำแปลด้วยค่ะ
0: ครับก็คำสองคำนะครับก็คืออัตตานุทิฏฐิเป็นความเห็นผิดที่ตามเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สักกายทิฏฐิก็คือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมที่ประชุมกันคือจิตเจตสิกรูปของแต่ละบุคคลนะครับแล้วมีการยึดถือว่าเป็นตัวเรานะครับนี่คือความเห็นผิดสามัญ นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรานะครับกับท่านอาจารย์ครับ
2: ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเราหมดเลยตัวเราของเราทั้งนั้นแต่เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีค่ะจำไว้ต่างหากว่ามีใครมีปอดบ้างนั่งอยู่ตรงนี้ไหนปอดค่ะไม่คิดมีไหมไม่มีแต่พอคิดมีแล้วปอดใครอยู่ตรงนี้ก็ต้องปอดเราทั้งหมดเลยค่ะเจ็บไหมคะเมื่อยไหมปวดไหมเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเมื่อมีกายแล้วจะพ้นจากทุกกายไม่ได้เดี๋ยวคันเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยนะคะที่ตรงกายนี่แหละเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยค่ะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับแต่เราเจ็บใช่ไหมเราเมื่อยใช่ไหมเราปวดใช่ไหมยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีว่าเป็นเราและของเราเพราะฉะนั้นประการแรกที่ว่าเมื่อเราแล้วรักเราที่สุดติดข้องในตัวตนนี้ที่สุดยิ่งกว่าอย่างอื่นหมดถูกหรือผิดให้ใครให้อะไรก็ให้ได้นะคะมีความเมตตาให้สิ่งที่ยังชอบอยู่หรือเปล่าหรือว่าให้สิ่งที่ให้ได้เอาไปเถอะอันนี้เอาไปเสียแต่ว่าสิ่งนี้สิ่งอื่นที่ชอบให้หรือยังหรือให้หรือเปล่าก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นรักใครก็รักตัวที่สุดค่ะนี่คือของภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นภายในที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยยิ่งรักมากกว่าสิ่งที่สละได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นติดไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีความยึดถือว่าเป็นเราอย่างมั่นคงแม้แต่เกิดก็บอกว่าเราเกิดความจริงจิตเจตสิกรูปเกิดถ้าไม่มีธรรมะที่เป็นธาตุรู้จะเป็นสัตว์บุคคลไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นช้างเป็นนกเป็นลิงเป็นยุงเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะต้องมีธาตุรู้กับรูปร่างซึ่งแตกต่างกันโดยกรรมกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะในสังสารวัฏทำแล้วด้วยดับไปแล้วด้วยแต่แรงกรรมสามารถที่จะทำให้เกิดที่ไหนก็ได้ในน้ำก็ได้บนบกก็ได้มีปีกก็ได้ไม่มีขาก็ได้ได้หมดเลยทุกอย่างนั่นเหรอเรามาได้ยังไงคะแต่ว่ามีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเพราะฉะนั้นก็มีความรักเราเมื่อมีความเป็นเรารักเราแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเรากิเลสทั้งหลายก็ตามมาทั้งหมดด้วยเหตุนี้นะคะกิเลสมากมายนานนั่นอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยค่ะยิ่งกว่าจักรวาลเนี่ยแล้วกิเลสอะไรจะต้องหมดสิ้นไปก่อนกิเลสอื่นก็คือการเข้าใจผิดว่าเป็นเราพอไม่ใช่เราแล้วตอนนี้เบาขึ้นไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นความดีทั้งหลายก็ทำเพิ่มขึ้นอีกได้อีกไม่หวงไม่ติดข้องเหมือนอย่างเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าตราบใดที่ยังเป็นเราเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้ปัญญาต้องมีความเห็นถูกต้องตามเป็นจริงนะคะดับการยึดถือว่าเป็นเราจึงเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะธาตุรู้เป็นยังไงสงสัยไหมไม่มีรูปร่างนะคะไม่ใช่สีสันไม่ใช่อ่อนไม่ใช่แข็งเกิดแล้วรู้อย่างเดียวธาตุรู้เนี่ยค่ะปรากฏได้ยังไม่ได้ปรากฏตราบใดสงสัยตราบนั้นขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับทั้งนามธรรมและรูปธรรมสงสัยไหมไม่ประจักษ์แจ้งก็ต้องสงสัยสิคะจะหมดความสงสัยได้ยังไงเพราะฉะนั้นผู้ที่หมดความสงสัยเพราะรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะดับการหลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราได้ก็เป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นกิเลสอื่นนะคะต้องหลังจากที่เป็นพระโสดาบันแล้วก็รู้ตัวเองตามความเป็นจริงค่ะ ยังมีกิเลสยังติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งใดที่เที่ยงอีกต่อไปเพราะกว่าจะเป็นพระโสดาบันปัญญาก็ได้ประจักษ์แจ้งจึงสามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่นะคะก็เกิดปรากฏให้ปัญญาค่อยๆเห็นโทษตามลำดับจนกระทั่งละได้นะคะเป็นพระสกทาคามีบุคคลละกิเลสหยาบที่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสัมผัสทางกายแล้วก็สามารถที่จะดับการยินดีติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นพระอนาคามีบุคคลแต่ยังมีความเป็นคิดดูกิเลสหนาแน่นเหนียวแน่นมากละเอียดมากเลยการดับกิเลสก็ต้องค่อยๆเป็นไปตามลำดับจนกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์พระมหากรุณาถ้าไม่มีการได้ฟังพระสารีบุตรก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้พระโมคคัลลานะและสาวกทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้แต่ด้วยพระมหากรุณานะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อเหตุนี้ค่ะเพื่ออนุเคราะห์ให้เขาได้เข้าใจถูกตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครอยู่ที่ไหนทั้งสิ้นในกาลไหนเพราะฉะนั้นที่เราได้ยินได้ฟังทุกคำมาจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
3: ถ้าเราฟังแบบนี้สิ่งที่มีที่ปรากฏที่กระทบหรือสัมผัสได้เนี่ยเมื่อมีการยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขได้เนี่ยก็ต้องปล่อยไปตาม
2: เดี๋ยวก่อนนะคะปล่อยหมายความว่าไง
3: ยอมรับความเป็นจริง
2: ยอมได้อะคะอนุญาตเลยค่ะหรือยังไงเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ตัวว่าทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปปล่อยไม่ต้องไปทำอะไรสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วค่ะไปยอมไปปล่อยได้ยังไงไม่มีอะไรจะให้ต้องยอมต้องปล่อยเพราะหมดแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจขึ้นคำพูดก็จะถูกต้องตรงขึ้นใครบอกว่าจะปล่อยเนี่ยปล่อยได้ยังไงมีอำนาจอะไรมาปล่อยสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วต่างหากไม่ต้องคอยให้ปล่อยก็ดับไปแล้ว
3: ที่ถามก็เพราะแบบนี้แหละครับถ้าหากว่าไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องเนี่ยก็ยังยึดติดอยู่ว่าเป็นไปได้ทำได้ยอมรับได้ตรงนี้
2: ตอนนี้เข้าใจขึ้นใช่ไหมคะ
3: พอเริ่มครับ
2: เพราะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำตั้งแต่ธรรมะเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับแค่นี้ทำอะไรได้ใครไปทำได้ใครไปเปลี่ยนได้ใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เกิดแล้วใครไปทำให้ไม่ดับได้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมะนะคะซึ่งใช้คำว่าธรรมดาความเป็นไปของธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาเห็นถูกต้องนะคะละความเห็นผิดไม่ใช่เราไปทำอะไรได้ความเข้าใจถูกต่างหากที่ทำให้ความเห็นที่ผิดค่อยๆน้อยลง
5: อีกปัญหาหนึ่งนะคะท่านอาจารย์ก็คือว่าขณะที่เรายังมองเห็นอยู่เนี่ยเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นแก้วเนี่ยเหมือนกับบ้าการเห็นผิดคือเหมือนเรายังหลับอยู่ยังไม่ได้ตื่นถ้าตื่นเนี่ยคือเราจะต้องเห็นความเป็นจริงนะคะ
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1051ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2559
2: อาจารย์ครับการที่บุคคลอื่นที่ได้ยินนะครับเรื่องของจิตก็เมื่ออาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะวันนี้จิตใจเป็นยังไงบ้างก็รู้ว่ามีจิตต่างกับการที่จะรู้เรื่องจิตหรือว่าธรรมะที่เป็นจิตที่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงอย่างไรครับ
3: ค่ะถามใครใครจะตอบได้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดนะคะหนังสือเล่มไหนก็ตามที่จะพูดเรื่องจิตเขายังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่รู้จักจิตเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะกล่าวถึงจิตโดยละเอียดอย่างยิ่งต่อเมื่อใดได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะคำตอบของคำว่าจิตคืออะไรอยู่ที่ไหนก็ชัดเจนขึ้นแต่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้กำลังมีจิตเห็นไหมคะลืมอีกแล้วแม้ขณะนี้ก็กำลังมีจิตแล้วจิตอะไรทั้งที่เห็นเนี่ยค่ะก็ถามว่าจิตเป็นยังไงก็แสดงว่าไม่รู้ว่าจิตคือเห็นที่กำลังเห็นขณะนี้แหละเป็นธาตุรู้เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีเห็นหรือธาตุรู้นะคะแล้วก็มีแต่รูปของตาของหูจมูกลิ้นกายถึงแม้จะนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย
2: ดังนั้นความรู้ว่ามีจิตเนี่ยไม่เพียงพอใช่ไหมครับอาจารย์ที่จะเข้าใจจิตนะครับ
3: จิตมีจริงๆนะคะเพียงแค่รู้ว่ามีจิตเท่านั้นพอไหม
2: ก็ไม่พอครับ
3: ไม่พอนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะของธรรมะซึ่งดูเหมือนเป็นธรรมดาแต่ว่าความที่เป็นธรรมดานี่ฮะลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ว่าแม้คำใดๆก็ตามที่ได้ฟังนะคะถ้าเข้าใจลักษณะของจิตในขณะนั้นที่กำลังปรากฏตรงกับคำที่ได้ฟัง
2: อาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงจิตก็รู้ว่ามีเพราะว่าขณะนี้นะครับก็มีธาตุรู้อันนี้ก็คือบุคคลที่เริ่มศึกษามาบ้างแล้วนะครับที่จะรู้ว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพรู้ครับ
3: ถ้าใช้คำว่าธาตุรู้นะคะหมายความว่าคนนั้นรู้จักจิตโดยไม่ต้องเรียกว่าจิต
2: คือความรู้ว่าเป็นธรรมะกับความรู้ว่าเรามีจิตเนี่ยจะต่างกันนะครับ
3: เรามีจิตและจิตที่เรามีเป็นยังไง
2: ก็เหมือนอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ก็ยังเห็นอยู่ยังรู้สึกอย่างต่างๆ
3: ก็ไม่รู้ค่ะเพียงแต่ว่าเห็นได้ยินแต่ไม่รู้ว่านั่นเป็นจิตถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องศึกษาอะไรอีกนะคะก็พบแล้วว่ากำลังเห็นนี่ก็คือจิตก็ไม่มีการถามว่าแล้วจิตอยู่ไหนถ้ารู้จริงๆว่าขณะที่เห็นเนี่ยเป็นจิต
2: ดังนั้นความรู้ที่จะเข้าใจเรื่องจิตนะครับท่านอาจารย์จะมีระดับหรือว่าจะเริ่มต้นยังไงที่จะเข้าใจถึงสภาพที่เป็นจิตจริงๆครับ
3: ต้องไม่ประมาทนะคะสิ่งที่มีจริงอย่างนี้ค่ะอย่างเห็นได้ยินเนี่ยก็มีมานานแสนนานแล้วแล้วทำไมไม่รู้ล่ะคะไม่ใช่ต้องไปหาที่ไหนต้องไปทำอะไรให้ลำบากทั้งที่มีอยู่เนี่ยได้ยินก็กำลังได้ยินเห็นก็กำลังเห็นคิดก็กำลังคิดแล้วทำไมถึงไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงๆแสดงว่านะคะแม้สิ่งที่มีจริงนี้ลึกซึ้งแค่ไหนยากแสนยากที่ใครจะรู้ความจริงจึงยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยังได้ยินถ้าไม่มีเสียงกระทบหูได้ยินยังไงก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เวลาที่กำลังได้ยินเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นน่ะลึกซึ้งที่ว่าธาตุรู้ต้องมีและธาตุรู้นี่ไม่มีรูปร่างลักษณะเลยนะคะมีแต่เสียงที่กำลังถูกได้ยินเท่านั้นที่ปรากฏแต่ตัวธาตุรู้ที่กำลังได้ยินไม่ได้ปรากฏแล้วก็จำพอได้ฟังก็จำไว้ว่าได้ยินนี่เป็นจิตแค่นี้เองนะคะแต่เสียงพอจะปรากฏแต่จริงๆแล้วค่ะพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแม้เสียงที่ปรากฏว่าเกิดดับเร็วแค่ไหนเราคิดว่าขณะนี้เสียงเกิดและดับไปยังไม่เร็วเท่าความเป็นจริงเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราชอบหรือไม่ชอบในเสียงที่ปรากฏแต่ความจริงก่อนที่เสียงนั้นจะดับไปนะคะก็มีความติดข้องในเสียงนั้นแล้วซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเต็มไปด้วยความไม่รู้นะคะเกิดมาในโลกด้วยความไม่รู้แล้วก็ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยก็จะไม่รู้ต่อไปเลยกี่ชาติก็เหมือนคนตาบอดคือไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเพราะเขาไม่เห็น แต่นี่ด้วยปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงของทุกอย่างซึ่งธรรมดาเหลือเกินนะคะธรรมดาแล้วก็ปกติคือเดี๋ยวนี้เองแต่ว่าสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะถ้าไม่ฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าลึกซึ้งก็คิดว่าง่ายแล้วก็คิดว่าจะรู้ความจริงได้โดยไม่ต้องอบรมเจริญปัญญานั่นก็เป็นการผิดเพราะเหตุว่ายังไงนะคะได้ยินไปอีกกี่ครั้งประมาทได้ไหมคิดว่าจะรู้เร็วๆได้ไหมไม่ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าแม้ความเข้าใจคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะจะบ่อยนะคะเสมอทุกวันฟังวิทยุก็มีสนทนาธรรมกันก็มีแต่สภาพรู้ก็ยังคงเกิดดับโดยไม่มีใครรู้คือจิตและเจตสิกซึ่งกำลังมีอยู่ในขณะนี
2: ้พระอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงสภาพรู้เนี่ยต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ครับพระอาจารย์ความต่างของสภาพรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ที่กล่าวว่าถ้าเข้าใจหนึ่งก็คือเป็นอารมณ์นะครับคือจะมีความเหมือนกับสองอย่างนี้ก็เหมือนกับต้องเป็นไปด้วยกันนะครับอาจารย
3: ์ค่ะตามเหตุตามผลนะคะธรรมดาถ้ามีสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แค่นี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้ว
2: หมายความว่าต้องมีสิ่งที่ถูกรู้
3: เดี๋ยวนี้ค่ะที่ปรากฏเป็นสิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นกำลังรู้ด้วยไม่ว่าอะไรที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะที่ปรากฏให้เห็นก็เพราะจิตเกิดขึ้นเห็นถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็ปรากฏว่ามีเป็นอย่างนี้ไม่ได้แม้แต่เสียงค่ะถ้าจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงก็จะปรากฏว่ามีเสียงอย่างนี้ไม่ได
2: ้อาจารย์ครับก็ดูเหมือนกับดังนั้นชีวิตประจำวันก็เป็นเพียงแค่จิตที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้อารมณ์แล้วก็เกิดดับเท่านั้นเองเหรอครับ
3: ท่านรู้สึกยังไงถ้าคิดว่าเท่านั้นเองถ้าเข้าใจจริงๆว่าเท่านั้นเองแล้วรู้สึกยังไงหรือไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะต่อให้ฟังสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอะไรหรือยังไงเห็นไหมคะว่าพูดได้แต่ปัญญาตามคำพูดมากน้อยแค่ไหน ใครๆก็พูดได้ใครๆก็เอาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพูดได้คัดข้อความไปได้แต่ว่าความเข้าใจในคำของพระองค์ที่กล่าวถึงความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เข้าใจหรือยัง
2: ครับท่านอาจารย์เมื่อกล่าวถึงจิตแล้วก็เป็นสภาพรู้แล้วก็มีสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยครับก็มีความอาจจะสงสัยขึ้นว่าแล้วจิตนี้เกิดมาได้ยังไงครับท่านอาจารย์ตั้งแต่เกิดมาก็เล็กๆจนตอนนี้ก็ยังเป็นไปอยู่ที่จะต้องรู้ต่อไปก็ต้องรู้อีกต่อไปครับ
3: ถ้ารู้ว่านะคะจิตไม่ได้เพิ่งเกิดแต่เกิดมาแล้วนานแสนนานเกินแสนโกฏกับจะตามไปรู้ไหมว่าจิตเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ถ้าสามารถจะเข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะคือเห็นเนี่ยกำลังเห็นจริงๆเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่เห็นกำลังรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตาและไม่มีสิ่งที่กระทบตาที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จะมีเห็นได้ไหม
2: ก็มีไม่ได้แน่นอนครับ
3: ถ้าแม้มีหูแต่เสียงไม่มากระทบได้ยินได้ไหม
2: ก็ไม่ได้ครับ
3: ธรรมดาใช่ไหมคะแต่ลึกซึ้งแค่ไหนที่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเหมือนทั้งเห็นทั้งได้ยินแค่เห็นนี่ก็รู้แล้วว่ามีอะไรตั้งมากมายหลายอย่างไม่ใช่เพียงหนึ่งเล็กๆขณะหนึ่งขณะหนึ่งกว่าจะมารวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะฉะนั้นก็คิดไม่ถึงว่าจิตจะเกิดดับรวดเร็วสักแค่ไหนแต่มีแน่นอนเพราะเหตุว่ากำลังมีเห็นขณะนี้ที่กำลังเห็นแต่ใครรู้คะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้สืบต่อกันตั้งแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่ปรากฏทางตาทางหูแต่ธาตุรู้นี่ก็เกิดขึ้นแล้ว
2: ท่านอาจารย์ครับการที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีกิจหน้าที่ครับท่านอาจารย์ดังนั้นเนี่ยการที่อย่างเช่นมีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องของหน้าที่ของจิตนะครับว่าธาตุรู้สภาพรู้ที่เป็นประธานที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์เนี่ยครับก็จะมีกิจหน้าที่ของจิตนะครับที่จะต้องเป็นไปครับอย่างเช่นขณะแรกนะครับท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของปฏิสนธินะครับการเกิดครั้งแรกของจิตในความเป็นบุคคลนี้นะครับการที่จิตที่ทำกิจปฏิสนธิเนี่ยครับเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีหน้าที่ตรงนั้นที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นไปครับ
3: ตรงไหนก็ตามแต่นะคะจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เห็นไหมคะ ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆว่ารู้แจ้งในอะไรในรูปร่างสันฐานในสีสันวรรณะในสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีจิตความละเอียดหรือว่าสิ่งที่ปรากฏต่างๆกันไปเหล่านี้ก็ปรากฏไม่ได้แต่ที่ปรากฏเป็นอย่างนี้แม้เพียงแค่คิดว่าที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ก็ต้องมีธาตุที่กำลังรู้แม้ความละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งหลายที่ปรากฏก็เพราะจิตถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้ความละเอียดเล็กๆน้อยๆจะมีได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะก็คือมีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นทำกิจรู้แจ้งไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะคะต้องรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นเสียงมีหลายเสียงเวลาได้ยินครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะจิตรู้แจ้งเสียงนั้นและก็เสียงนั้นดับไปจิตก็รู้แจ้งเสียงอื่นต่อจึงสามารถที่จะรู้ว่าเสียงไม่เหมือนกันเสียงต่างกันเป็นเสียงสูงสูงต่ำต่ำเป็นแต่ละเสียงซึ่งมีความหมายหลากหลายมากแม้แต่กากาก้าเสียงก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นก็แสดงเห็นว่ากว่าจะรู้อย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีเสียงกระทบหนึ่งครั้งและได้ยินเสียงกาและได้ยินเสียงกาและได้ยินเสียงก้าก็แต่ละขณะไปจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแม้บางคนนะคะได้ยินแต่ว่าไม่คุ้นเคยก็อาจจะออกเสียงไม่ได้เช่นภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษาของตนเอง
2: พระอาจารย์ครับที่กล่าวถึงจิตนะครับก็มีความหลากหลายครับอาจารย์แล้วก็แต่ละประเภทอย่างเช่นถ้าอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของการเห็นเนี่ยตามที่ศึกษามาบ้างแล้วก็คือมีความต่างกับความชอบหรือไม่ชอบนะครับดังนั้นความละเอียดของจิตที่จะกล่าวถึงแต่ละขณะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่นะครับจะเห็นถึงความละเอียดของจิตนะครับ
3: ค่ะถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะแล้วเข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงจิตเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นต้องรู้นี่คือหน้าที่ของธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นนะคะแต่ลักษณะของจิตเป็นลักษณะที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นทะเลกับฟ้าจิตรู้แจ้งไม่สับสนว่านั่นฟ้านี่ทะเลถ้าไม่มีสภาพที่รู้แจ้งอย่างนั้นนะคะก็บอกไม่ได้ว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะคะกำลังมีนิพพานเป็นอารมณ์จิตรู้แจ้งลักษณะของนิพพานกำลังมีเสียงเป็นอารมณ์จิตรู้แจ้งในเสียงที่กำลังปรากฏนี่คือลักษณะของจิตซึ่งไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นชอบเนี่ยจะเป็นจิตได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าเป็นจิตมีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏไม่ทำหน้าที่อะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าแยกนะคะคำในภาษาบาลีสำหรับจิตล้วนๆไม่กล่าวถึงเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยซึ่งเป็นนามธรรมอีกประเภทหนึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันแต่ว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะสภาพธรรมะหนึ่งเป็นสภาพที่รู้แจ้งเท่านั้นแต่สภาพธรรมะที่เกิดร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวก็ชอบไม่ชอบตามสภาพธรรมะซึ่งหลากหลายมากต่างเป็นถึง52ประเภทส่วนจิตจะเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนก็เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานรู้แจ้งเพราะเหตุว่าถ้าจิตไม่เกิดชอบหรือไม่ชอบซึ่งเป็นเจตสิกหลากหลายก็เกิดไม่ได้และเมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วนะคะลักษณะที่รู้แจ้งในอารมณ์นำมาซึ่งระดับของเจตสิกต่างๆว่าชอบมากน้อยแค่ไหนไม่ชอบขุ่นเคืองไม่พอใจมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็อาศัยจิตซึ่งเป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏนำมาซึ่งเจตสิกอื่นๆซึ่งเลือกไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัย
2: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกล่าวถึงความชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็พอเข้าใจละเอียดเมื่อสักครู่นี้ว่ามีความต่างกันคือไม่ใช่จิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกันกับจิตจะเป็นความชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าโดยสภาพของการที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาครับท่านอาจารย์คือแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีอุปนิสัยที่ต่างกันการที่จะเป็นไปของธรรมะเหล่านั้นที่เป็นความชอบหรือไม่ชอบซึ่งต้องอาศัยจิตเนี่ยจะมีปัจจัยยังไงให้เป็นอย่างนั้นครับ
3: ค่ะก็เป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นมีเสื้อสองตัวตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งสีฟ้าให้คุณวิชัยตัวหนึ่งจะเอาสีอะไร
2: สีขาวครับ
3: จะเอาสีขาวทำไมนะคะเลือกได้ไหมว่าจะให้คุณวิชัยเนี่ยไปชอบสีฟ้า
2: อ๋อไม่ได้ครับก็ชอบสีขาว
3: แม้เพียงเท่านี้ก็แสดงถึงการสะสมของสิ่งซึ่งจิตเนี่ยนะคะเห็นบ่อยๆชอบบ่อย คุ้นเคยบ่อยๆแม้เพียงแค่สีไม่ว่าจะเป็นปากการองเท้าเสื้อผ้าเข็มขัดอะไรก็ตามแต่นะคะหรือแม้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆการสะสมมาที่จะพอใจในสีคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะสีหลากหลายและสีไหนซึ่งชอบแล้วก็ชอบอีกคุ้นเคยมากเลยก็เป็นอัธยาศัยนะคะคงทราบคำบางคำที่เป็นภาษาบาลีนะคะจิตเป็นสภาพรู้และสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่าอารัมมณะแต่คนไทยใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะถ้ามีอารมณ์โดยไม่มีจิตรู้ได้ไหมไม่ได้จิตเกิดขึ้นรู้ไม่มีอารมณ์ได้ไหมไม่ได้แต่อารมณ์ไหนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นใหญ่เข้าไปในตลาดนะคะเห็นอะไรก็ซื้อกลับบ้านหมดหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะบางอย่างเฉพาะบางอย่างซึ่งเป็นที่พอใจกว่าอย่างอื่นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นใหญ่ไม่ละเลยนะคะต้องซื้อต้องเอากลับบ้านหรือจะต้องไปให้ใครก็ตามแต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันนะคะไม่มีใครสามารถจะรู้ความไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแค่คำนี้ค่ะกว่าจะรู้จริงๆได้นะคะถึงปัญญาระดับที่เป็นพระโสดาบันหมายความว่ารู้ทั่วไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยได้ฟังนิดหน่อยแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติคิดว่าจะได้รู้สภาพธรรมะที่เกิดดับนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องจะประจักษ์การเกิดดับเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยรู้ไหมว่าเห็นอะไรแค่นี้ก็ยังไม่รู้แล้วก็จะไปละคลายกิเลสจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏการเกิดขึ้นระดับไปได้อย่างไรในเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแต่ละคำเนี่ยค่ะลงไปถึงใจนะคะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเวลาที่ได้ยินได้ฟังคำอื่นต่อไปอีกก็เข้าใจชัดขึ้นอีกในเมื่อมีความเข้าใจจริงๆในแต่ละคำที่ได้ฟังจนกระทั่งเป็นสัจญาณปัญญาที่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นดับแล้วเป็นธรรมดาขั้นเข้าใจนะคะยังไม่ใช่ประจักษ์ความจริงแต่เมื่อใดที่สภาพธรรมะเริ่มปรากฏทุกคำที่ได้ฟังเป็นคำจริงทั้งหมด
2: ครับท่านอาจารย์ก็พอที่จะรู้ว่าจิตเนี่ยโดยฐานะคือเป็นประธานแต่ว่าต้องมีธรรมะที่เกิดร่วมกันที่จะปรุงแต่งจิตให้ต่างๆกันครับท่านอาจารย์แต่ถ้ากล่าวถึงอย่างเช่นมีการกล่าวถึงการเกิดขึ้นของจิตเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นชาติครับท่านอาจารย์จะมีกุศลบ้างอกุศลวิบากกิริยานี่คือเป็นความต่างกันของจิตโดยประการอย่างไรครับท่านอาจารย
3: ์จิตเป็นจิตตลอดกาลเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เจตสิกคือสภาพนามธรรมเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวคือรู้อารมณ์เดียวกับจิตนะคะแล้วก็ดับพร้อมจิตด้วยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นนามธรรมแยกกันไม่ออกเลยโดยปัจจัยซึ่งใช้คำว่าสัมปยุตตปัจจัยปัจจัยนี้เฉพาะนามธรรมซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้เท่านั้นรูปแม้ว่าเกิดร่วมกันก็ไม่เป็นสัมปยุตตปัจจัยไม่ได้รู้อารมณ์ไม่ได้มีอารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องละเอียดนะคะแล้วไม่ว่าจะศึกษาธรรมะอะไรไม่ใช่ต้องไปจำกัดแยกว่าอันนี้เรียนทีหลังเอาไว้ปริเฉด8แต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเรียนแล้วเข้าใจแล้วฟังอีกเพิ่มเติมอีกก็ทำให้เข้าใจความเป็นสภาพธรรมะนั้นมั่นคงขึ้นอีกว่าเป็นธรรมะนี่เพียงขั้นปริยัตินะคะขั้นฟังแล้วก็รอบรู้แล้วก็เข้าใจอย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามปกติคือตามความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราที่จะไปทำแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดไม่ต้องนั่งห่วงใยนะคะฟังแล้วทำไมไม่รู้สักทีนั่นคือฟังไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าที่คิดก็เป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกล่าวถึงจิตเนี่ยเปลี่ยนสภาพไม่ได้แต่ว่าที่ต่างโดยความเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างมีบากติยานี่คือจะเป็นความต่างกันของจิตไหมหรือว่าลักษณะของจิตไม่เปลี่ยนครับ
3: ต้องเข้าใจคำว่าชาติคือชาติถ้าศึกษาจิตนะคะจิตหนึ่งต่างหลากหลายเป็นถึง89ประเภท อย่างใหญ่ๆเลยนะคะถ้าย่อยออกไปก็นับประมาณไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อประมวลแล้วอย่างใหญ่ๆเนี่ยจิตก็มีประเภทที่ต่างกันเป็น89ประเภทเพราะสภาพของเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยทำให้จิตเนี่ยหลากหลายต่างกันไปหรือเพราะการรู้อารมณ์ก็ทำให้จิตหลากหลายต่างกันจะเป็นประเภทเดียวกันไม่ได้เช่นจิตได้ยินเนี่ยจะเป็นเห็นไม่ได้นี่ก็ต่างกันเป็นสองแล้วสองประเภทแต่ไม่ว่าจะต่างสักเท่าไหร่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ปันดระหมายความว่าผ่องใสสะอาดในเวลาที่ไม่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เกิดร่วมด้วยแต่ว่าเมื่อเจตสิกมีมากมายหลายประเภทเจตสิกที่ดีก็มีโทสะเนี่ยไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตนะคะเป็นเจตสิกดีไหม
2: ไม่ดี
3: ก็เป็นจิตหนึ่งประเภทละที่มีโทสะเกิดร่วมด้วยถ้ามีความติดข้องเพลินสนุกสนานหัวเราะเรื่นเริงนะคะเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งละก็เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตจึงหลากหลายนะคะตามประเภทของเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยและก็ตามสิ่งที่จิตรู้หลากหลายกันไปอีกนี่ก็เพียงสองประการนะคะแต่ก็ยังมีจิตที่ต่างกันเป็นโลกุตระหรือเป็นโลกียะมากมายค่ะคือการศึกษาเนี่ยต้องตั้งต้นเข้าใจอย่างมั่นคงแล้วก็จะรู้ว่าถึงจะเป็นจิตประเภทไหนก็ตามจิตก็เป็นจิตแต่ถ้ากล่าวโดยประเภทของชาติคือการเกิดมีสี่จิตนั้นเกิดขึ้นเป็นเหตุคือเป็นกุศลเหตุที่ดีหนึ่งเป็นอกุศลเหตุที่ไม่ดีหนึ่งจิตเป็นกุศลและอกุศลเพราะอะไรคะ
2: ก็ถ้าสนทนาก็คือมีธรรมะที่เกิดร่วมด้วยที่จะปรุงแต่งให้จิตเป็นอย่างนั้นนะคร
3: ับ เพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยถ้าเจตสิกที่เป็นอกุศลเกิดร่วมด้วยนะคะแม้จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแต่ก็ไม่สามารถจะแยกออกจากเจตสิกต้องเกิดร่วมกันด้วยเหตุนั้นไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดร่วมกับจิตแต่เป็นนามธรรมที่เป็นฝ่ายเลวเป็นอกุศลจิตนั้นก็เป็นอกุศลด้วยรู้อารมณ์เดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยแยกกันไม่ได้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะจิตก็ต้องเป็นจิตเจตสิกก็ต้องเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยชาติการเกิดถ้าจิตเกิดเป็นอกุศลต้องต่างกับจิตที่เกิดขึ้นเป็นกุศลแต่ทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะเป็นเหตุซึ่งจะทำให้เกิดผลเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีแม่กุศลก็ยังต้องเป็นเหตุให้เกิดถ้าเป็นอกุศลนะคะก็เป็นเหตุให้เกิดเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่ากุศลและอกุศลหมายความถึงธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดผลเป็นเหตุอะไรคะเป็นเหตุให้เกิดผลพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงดับกิเลสมีกุศลจิตและอกุศลจิตไหมคะ
2: ถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีทั้งกุศลและอกุศล
3: อกุศลไม่มีแน่นอนและกุศลก็ไม่มีเพราะว่าตราบใดนะคะแม้ดับอกุศลบางประเภทแล้วแต่ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นอวิชชายังมีและกุศลก็ยังเกิดได้เพราะว่าเป็นเหตุที่จะให้เกิดแต่เมื่อใดที่ดับกิเลสหมดกิเลสซึ่งเป็นเชื้อที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นไม่มีอีกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตขณะสุดท้ายนะคะ

0: ี่ยเป็นผลของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่ออกุศลและจิตดับไปเป็นปัจจัยให้จิตซึ่งเป็นผลของอกุศลนั้นเกิดขึ้นทำหน้าที่ของผลไม่ใช่ทำหน้าที่ของเหตุเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผลของกุศลก็เป็นกุศลและวิบากวิบากแปลว่าผล
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรัญคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นาทีถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1052ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2559
0: จิตที่เป็นผลของกุศลก็เป็นกุศลและวิบากวิบากแปลว่าผลตามความหมายเดิมก็คงจะหมายความเท่าที่ได้ฟังมาก็สุขงอมพร้อมที่จะให้ผลเกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดเองตามลำพังไม่ได้แม้แต่เหตุมีเยอะกรรมมีมากในอดีตที่ทำมาแล้วเลือกให้กรรมไหนให้ผลก็เลือกไม่ได้แต่ว่าเวลาผลเกิดขึ้นนะคะรู้ได้เลยค่ะถึงเวลาแล้วพร้อมแล้วที่ผลของกรรมนั้นทำให้เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยเหตุนะคะกุศลอกุศลเป็นชาติที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลซึ่งเป็นวิบากกี่ชาติละคะกุศลหนึ่งเป็นชาติหนึ่งอกุศลอีกหนึ่งเป็นอีกชาติหนึ่งและวิบากอี
2: กชาติหนึ่ง
0: ค่ะซึ่งเป็นผลของกุศลและอกุศลยังมีอีกที่เราไม่รู้เลยกิริยาจิตจิตซึ่งไม่ใช่เหตุคือไม่ใช่กุศลและอกุศลและจิตที่ไม่ใช่วิบากคือไม่ใช่ผลของกุศลและอกุศลแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ที่จะเกิดโดยไม่มีปัจจัยไม่ได้เลยนะคะจิตซึ่งไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากจิตนั้นคือกิริยาจิต
2: ก็เป็นความละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกค่ะอาจารย
0: ์ไม่ฟังได้ไหมก็ไม่รู้อยากไม่รู้ต่อไปก็คือไม่ฟังต่อไปแต่ถ้ารู้ว่าเท่านี้ไม่พอยังเป็นเราฟังเท่าไหร่ก็ยังเป็นเรายังไม่พอที่จะทำให้ละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพระธรรมนะคะละเอียดยิ่งขึ้นโดยนัยยะต่างๆโดยประการต่างๆแต่ไม่ใช่ให้ไปหลงติดในคำที่จะศึกษาแบบวิชาการแต่ศึกษาให้รู้ว่าแม้แต่เดี๋ยวนี้แต่ละคำที่ได้ยินนะคะคือเดี๋ยวนี้แม้แต่อารมณ์เดี๋ยวนี้ก็มีอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แสดงความต่างของการสะสมแล้วเพราะว่าจิตเกิดแล้วดับทันทีที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะไม่ช้าเลยค่ะแต่ว่าการดับไปของจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นใครจะเห็นกระแสของจิตนะคะเกิดดับสืบต่อจากแต่ละชาติแสนโกรธกลับมาแล้วจนถึงชาตินี้และแต่ละชาติเนี่ยผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านเหตุการณ์ต่างๆเป็นบุคคลต่างๆเศรษฐีมั่งมียาจกเข็นใจเป็นพระราชามหาอำมาตย์เป็นพ่อค้าเป็นคนพิการทุกอย่างหมดจำได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: และก็จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นอีกได้ไหม
2: ก็ไม่ได
0: ้ในเมื่อทุกอย่างที่จะเป็น

0: ไม่ว่าเป็นอะไรนะคะก็ต้องเพราะมีปัจจัยที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ยินนะคะก็สอดคล้องกันหมดธรรมะทั้งหลายไม่มีคนเลยไม่มีสัตว์บุคคลเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ถ้าเป็นคนก็เป็นอัตตาถ้าเข้าใจผิดยึดถือว่ามีคนต่างหากจากธรรมะ
1: ท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่กล่าวถึงจิตที่เป็นฝ่ายเหตุนะครับหรือว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายเหตุคือกุศลและอกุศลแต่บางครั้งเราคุ้นเคยกับคำว่ากรรมที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมความต่างของจิตที่เป็นชาติกุศลหรือว่าธรรมะที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีความเป็นเกี่ยวเนื่องกับกรรมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมยังไงที่จะให้ผลเกิดขึ้นเป็นวิบากครับท่านอาจารย
0: ์คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะคิดอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยมาถึงละกรรมชินหูเก็บมาจากไหนก็ไม่รู้ เขาว่ากรรมเราก็กรรมแต่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่ากรรมคืออะไร และไม่รู้ด้วยว่าขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนไม่ใช่กรรมเพราะฉะนั้นก็เหมือนเลื่อนลอยนะคะปรากฏว่าสนทนากันต่อไปก็ไม่รู้เลยสักอย่างแต่ว่าถ้าได้ฟังพระธรรมความเข้าใจค่อยๆเป็นไปตามลำดับนะคะได้ยินคำว่ากรรมเนี่ยนะคะกรรมเป็นอะไรลองบอกสักนิดหนึ่ง
1: กรรมได้แก่เจตนาครับอาจารย์ก็ถาม
0: ได้ยินอีกคำละ ใช่ไหมคะจากกรรมก็มาได้ยินคำว่าเจตนาคนไทยออกเสียงว่าเจตนาแต่ภาษาบาลีต้องออกเสียงแต่ละคำนะคะเจตนาเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยมีจริงๆแน่ๆเลยแต่ไม่รู้ว่าอะไรมีจริงๆเพราะได้ยินคำนี้ถ้าไม่มีจะเอาคำนี้มาแต่ไหนแต่เพราะเหตุว่าได้ยินคำนี้แสดงว่ามีคำนี้แต่ไม่รู้ว่าคำนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นเจตนาคืออะไร
1: หมายถึงความจงใจความตั้งใจความขวนขวายในการกระทำสิ่งต่างๆครับท่านอาจารย
0: ์มีแน่ใช่ไหมคะ
1: มีจริง
0: ๆแล้วเป็นอะไร
1: ก็ตอบว่าต้องเป็นธรรมะอย่างหนึ่งครับท่านอาจารย
0: ์เป็นธรรมะอะไรไม่อย่างนั้นไม่มีความเข้าใจจริงๆเลยค่ะได้ยินครึ่งๆสับสนหมดแม้แต่ว่าพูดถึงกรรมก็ไม่รู้อะไรแต่พูดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะอะไรก่อนอื่นนะคะต้องทราบว่าธรรมะมีหลากหลายมากแต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือประเภทหนึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นเช่นแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงแต่สภาพธรรมะที่แข็งและเสียงไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรประเภทหนึ่งทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปะรูปธรรมธรรมะที่มีลักษณะจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่อีกธรรมะหนึ่งนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับสภาพธรรมะที่ไม่รู้เกิดเมื่อไรต้องรู้เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เดี๋ยวนี้ก็กำลังรู้แต่ว่ากว่าจะรู้ความจริงของธาตุรู้ที่กำลังรู้คิดดูสิคะฟังมาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังต้องฟังต่อไปเพราะความเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะให้ตัวตนเนี่ยไปเร่งรัดไปพยายามที่จะให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งให้หมดสิ้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดก่อนอื่นนะคะจะศึกษาธรรมะต้องรู้จากใครก็ตามคำไหนก็ตามต้องเป็นคำที่ละเอียดแล้วก็ทำให้เข้าใจจริงๆจนสามารถจะตอบได้เพราะฉะนั้นในโลกนี้ทุกอย่างธรรมะก็คือธาตุทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีลักษณะของตนซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช้คำว่าธาตุธาตุเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งธาตุไปนะคะด้วยเหตุนี้ใช้คำว่ารูปธรรมได้แต่พอใช้คำว่ารูปธาตุแยกเป็นส่วนๆใช่ไหมคะเช่นเสียงเป็นสัทธธาตุสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปธาตุลักษณะของเขาต่างกันและส่งไว้ซึ่งสภาพนั้นๆและสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่านามธาตุมีสองอย่างนะคะคือจิตและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างที่ได้กล่าวถึงในตอนต้นไม่ว่าจะเกิดเมื่อไรบนสวรรค์ในนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรก็ตามจิตไม่เปลี่ยนจิตเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏส่วนเจตสิกนะคะก็เป็นความรู้สึกต่างๆความจำความชอบความไม่ชอบซึ่งต้องเกิดกับจิตทำให้จิตหลากหลายเป็น89ประเภทเพราะฉะนั้นเจตนาเป็นอะไร
1: เป็นเจตนาเจตสิกเป็นความทรงจำครับ
0: เป็นเจตนาเจตสิกไม่ใช่จิตแต่เจตนานั้นเกิดกับจิตถ้าเจตนานั้นเป็นอกุศลจิตนั้นก็เป็นอกุศลด้วยไม่แยกจากกันจะให้แยกจากกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นกรรมคืออะไรเห็นไหมคะ ม่ใช่ว่าพูดประกรรมแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เราก็จบไม่ใช่ค่ะต้องรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะอะไรเพื่ออะไรคะจะได้มั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราการที่ถามบ่อยๆซ้ำบ่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะตอบบ่อยๆแต่ก็เพื่อให้พร้อมกับความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าการที่เราฟังธรรมะเนี่ยไม่เสียเวลาเลยคิดว่าจะฟังซ้ำไปซ้ำมาเสียเวลาไม่ใช่เลยค่ะถ้าไม่ซ้ำอย่างนี้จะรู้ไหมละเอียดขึ้นไหมว่าแม้ขณะนี้มีเจตนาหรือเปล่าม
1: ีเจตนา
0: เห็นไหมคะถ้าไม่เรียนตอบได้ไหมสภาพจงใจสภาพตั้งใจเป็นลักษณะของเจตนาเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งนามธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ได้กับจิตและเจตสิกแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นนามธรรมอื่นนอกจากนี้เป็นเจตสิกทั้งหมดแม้ความจงใจนะคะก็เป็นเจตสิกเดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับแม
0: ่มีรู้ไหม
1: แต่ไม่รู้
0: แต่ไม่รู้ทั้งหมดพอฟังธรรมะแล้วนะคะก็คือทั้งหมดไม่รู้เพราะว่าเป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะเกิดแล้วไม่รู้มาเลยตลอดเวลาไปทำอย่างอื่นคิดว่าจะให้รู้จะไปหาอื่นมารู้ได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้เกิดแล้วด้วยยังไม่รู้และสิ่งที่ยังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไง
1: ท่านอาจารย์ครับแสดงว่าขณะนี้เจตนาก็กำลังทำกิจหน้าที่เป็นกรรมที่จะเป็นเหตุให้ผลเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยครับท่านอาจารย
0: ์คงไม่ลืมนะคะว่านามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นต้องรู
1: ้ต้องรู้ครับ
0: ต่างคนก็ต่างทำกิจหน้าที่ของตนไม่ใช่นั้นก็เหมือนกันจิตจะไปทำหน้าที่ของเจตสิกไม่ได้เจตสิกทำหน้าที่ของจิตไม่ได้เจตสิกจึงหลากหลายไปตามประเภทของเจตสิกนั้นๆเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องชาติของจิตนะคะแล้วเจตสิกมีชาติหรือเปล่าชาติคือการเกิดเราพูดถึงการเกิดของจิตนะคะว่าจิตที่เป็นกุศลก็มีจิตที่เป็นอกุศลก็มีซึ่งเป็นเหตุซึ่งจะทำให้เกิดวิบากของตนของตนคืออกุศลและจิตหรืออกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลวิบากถ้าเป็นกุศลและจิตหรือกุศลกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากเป็นจิตหรือเป็นอะไรคะวิบาก
1: วิบากเป็นทั้งจิตก็ได้เจตสิกก็ได
0: ้ทบทวนให้รู้ว่าเป็นนามธรรมจะได้มั่นใจว่ารูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นเจตนามีกี่ชาติ
2: เจตนาเจตสิกก็มี4ชาติค่ะ
0: ค่ะชาติอะไรบ้างคะ
2: ชาติกุศล
0: หมายความว่าเจตนาที่เป็นกุศลก็มี
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่คะ
2: เมื่อมีความเข้าใจ
0: ค่ะฟังธรรมะมีศรัทธามีความเข้าใจเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นเป็นกุศลเจตนาต้องเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเจตนาที่เป็นกุศลเกิดกับจิตจิตนั้นก็เป็นกุศลชาติเดียวกันไม่ว่าจิตเป็นชาติอะไรเจตสิกเป็นชาติอะไรแยกชาติไม่ได้เลยเพราะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันกลุ่มเจตนามีกี่ชาติ
2: มี4ชาติค่ะ
0: ชาติอะไรบ้างคะ
2: ชาติกุศลแล้วก็ชาติอกุศล
0: ค่ะ
2: ชาติวิบาก
0: ค่ะ
2: แล้วก็ชาติกิริยา
0: ชาติกิริยา
2: เพราะว่าเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแล้วแต่ว่าขณะนั้นเป็นอะไรก็ทั้งจิตและเจตสิกเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพร้อมกันแยกกันไม่ได้แล้วกรรมล่ะคะ
2: กรรมก็คือเจตนา
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
2: เป็นนามธรรมค่ะ
0: ฆ่าเขาเนี่ยเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรม
2: เป็นนามธรรม
0: เป็นนามธรรมรูปทำกรรมได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: นี่ต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะมิฉะนั้นก็คิดว่าเนี่ยไปทำกรรมมาใช้ปืนใช้มีดใช้อะไรแต่ความจริงเพราะจิตจงใจที่จะให้กายเคลื่อนไหวเป็นไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดก็เพราะเจตนาเจตสิกจะพูดให้เป็นประโยชน์หรือว่าจะทำร้ายคนอื่นแม้ด้วยคำพูดจนเขาตายก็ได้ฆ่าคนด้วยคำพูดได้นี่ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะเจตนาเป็นนามธรรมแต่ถ้าไม่มีรูปร่างกายเลยนะคะเจตนาก็ไม่สำเร็จทางกายทางวาจาแต่ทางใจก็สำเร็จเป็นกรรมได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ค่อยๆสะสมปัญญาจนกระทั่งคลายการยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วย ม่ใช่เป็นนึกเอาว่าเราฟังมาเป็นอย่างนี้ลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นก็คือว่าเป็นแต่เพียงขั้นฟังนะคะยังไม่ถึงขั้นที่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกคำที่ทรงแสดงไม่ใช่จากคิดไตรตรองแต่ว่าเป็นการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะในขณะนั้น
1: ท่านอาจารย์ครับดังนั้นถ้าเข้าใจเรื่องกรรมแล้วเนี่ยคงไม่เหมือนกับที่ก่อนศึกษาที่จะกระทำกรรมอย่างเช่นเบียดเบียนคนอื่นเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือว่าการที่จะกระทำกุศลต่างๆแต่ว่าพูดถึงก็คือความเป็นไปของจิตที่มีเจตนาเป็นไปแต่ละขณะแต่ว่าถ้ากล่าวถึงเรื่องของผลของกรรมก็เป็นจิตที่เกิดเป็นผลของสภาพที่เป็นกุศลและอกุศลครับท่านอาจารย์ดังนั้นขณะนี้นะครับถ้ากล่าวว่าก็ทั้งกระทำกรรมแล้วก็มีจิตที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นอย่างนี้ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะขณะใดก็ตามที่ผลของกรรมคือจิตที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นขณะนั้นเป็นกรรมหรือเปล่าไม่ใช่เป็นกรรมซึ่งเป็นเหตุแต่ละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนะคะก็มีเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแต่เจตนานั้นเกิดเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมฟังธรรมะนี่ต้องเข้าใจค่ะถ้าไม่เข้าใจไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนคิดว่าไม่รู้อะไรเลยก็จะไปละความเป็นตัวตนหรือคิดว่าฟังมานิดๆหน่อยๆก็จะไปละความเป็นตัวตนไม่มีทางนะคะคิดถึงคำว่าบารมีต้องสะสมนานเท่าไหร่คำอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสเหมือนกันแต่ว่าคนฟังเนี่ยค่อยๆสะสมความเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริง
1: ท่านอาจารย์ครับฟังเรื่องกรรมเนี่ยก็ดูเหมือนกับกรรมเนี่ยเป็นฝ่ายเหตุแต่ว่ากรรมที่เป็นผลของกรรมอะครับท่านอาจารย์ความละเอียดตรงนี้นะครับ
0: เมื่อกี้นี้เราพูดถึงจิตซึ่งเป็นเหตุกุศลและอกุศลนะคะดับไปแล้วไม่รู้เลยค่ะว่ากรรมไหนพร้อมที่จะใช้คำว่าสุกงอมคือให้ผลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลของกรรมต้องรู้นะคะจิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมไม่ใช่อย่างอื่นเป็นวิบากจิตขณะแรกในชาตินี้ก็คือขณะเกิดจิตขณะแรกที่เกิดเนี่ยค่ะไม่ได้ทำกรรมอะไรเลยแต่ว่าเกิดจากกรรมที่ได้กระทำแล้วกรรมหนึ่งทำให้จิตที่เป็นวิบากเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะเป็นวิบากทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจตนาที่เกิดกับวิบากจิตก็เป็นวิบากกรรมทำให้เจตนานั้นเกิดขึ้นทำกิจขวนขวายสหชาตธรรมให้กระทำกิจของตน
1: ในขณะนั้น
0: แต่ไม่ใช่เป็นตัวที่ไปกระทำกรรมด้วยความจงใจฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะฟังและไตรตรองคิดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองแล้วจะไม่สับสนแต่ถ้าเพียงฟังมานะคะพูดตามแต่ว่าไม่ได้ไตรตรองยังไม่ใช่ความเข้าใจของตนเองจริงๆก็สับสนเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะจิตที่เป็นกุศลและอกุศลดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดผลคือจิตและเจตสิกซึ่งเป็นวิบากถ้าใช้คำว่าวิบากผลของกรรมนี่มันอยู่ตรงไหนก็ตรงเกิดหลากหลายต่างกันมีกำเนิดต่างๆเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเกิดในนรกก็มีเกิดเป็นเปรตก็มีเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก็มีนะคะไม่ใช่ว่าโดยไม่มีเหตุแต่ต้องเป็นไปตามเหตุซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เลยธรรมะตรงเหตุอย่างไรจะให้ผลอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยรู้ไหมขณะแรกที่สุดก็คือขณะที่จิตเกิดซึ่งใช้คำว่าปฏิสนธิจิตทำไมต้องมีชื่อล่ะคะเรียกจิตเฉยๆไม่ได้หรือถ้าเรียกจิตเฉยๆจะรู้ได้เลยฮะว่าจิตไหนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแม้จิตจะเกิดขึ้นเป็นชาติต่างๆแต่จิตเหล่านั้นก็ทำกิจต่างๆด้วยแม้ว่าเป็นชาติเดียวกันคืออกุศลก็เป็นอกุศลกุศลก็เป็นกุศลแต่จิตแต่ละจิตก็หลากหลายกันไปตามกิจหน้าที่เพราะฉะนั้นผลของกรรมตอนนี้ไม่สงสัยนะคะเกิดมาต่างกันเพราะกรรมแสดงว่ากรรมที่ได้ทำแล้วชาติไหนไม่รู้แต่ต้องเป็นกรรมที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏที่ยังสามารถที่จะให้ผลได้เพราะยังไม่สิ้นสุดการให้ผลของกรรมด้วยเหตุนี้นะคะเกิดมาเป็นคนนี้เพราะกรรมที่ได้ทำแล้วประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆที่สามารถจะให้ผลในชาติที่กรรมนี้ได้ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นสุนัขก็ต่างกับเกิดเป็นเสือ ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลของกรรมก็ต้องต่างกันไป
1: ประมวลมาให้เป็นบุคคลนี้ให้รับผลของกรรมอย่างนี้ความเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ทำมาเองนะคะเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่มีใครทำให้ได้เลยค่ะนอกจากทำเองทั้งหมดที่ได้ทำมาแล้วแต่ไม่ใช่คนนี้เป็นคนก่อนๆแต่สะสมสืบต่อมาคนเก่าหายไปเลยเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับแล้วจะเหลืออะไรแต่เพราะไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าเป็นคนนะคะก็เป็นคนเกิดตายไปตลอดแต่ความจริงที่เข้าใจว่าเกิดตายเป็นคนก็คือธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีลักษณะซึ่งเป็นของตนของตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งหมดมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยคืออะไรก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครเลยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ว่าเป็นความจริงซึ่งกว่าจะรู้ได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีคือคุณความดีนะคะจนกว่าจะสามารถรู้ความจริงได้มีกรรมไหมคะเนี่ยต้องมีจิตต้องมีเจตสิกต้องมีเจตนาแม้แต่การเอื้อมมือไปยังไม่ได้เป็นการกระทำทุจริตกรรมแต่ความต้องการเกิดแล้วกิเลสเกิดก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเพราะฉะนั้นโดยย่อนะคะสังสารวัฏก็คือกิเลสกรรมวิบากพอเกิดวิบากกิเลสก็รับต่อไปเลยเห็นปุ๊บชอบไม่ชอบทันทีได้ยินชอบไม่ชอบก่อนเสียงดับแล้วใครจะรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม
1: ครับก็เป็นเรื่องละเอียดอย่างยิ่งนะครับก็ตั้งแต่ช่วงแรกเรากล่าวถึงเรื่องของจิตแล้วก็มากล่าวถึงเรื่องของอารมณ์ด้วยแล้วก็ชาติด้วยเห็นไหมครับธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆพิจารณาทั้งหมดเป็นขณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นจิตเป็นธรรมะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ว่ามีธรรมะที่ประกอบกับจิตที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นหลากหลายต่างๆกันออกไปแต่ละท่านเหมือนกันไหมครับคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยนะครับตามการปรุงแต่งของธรรมะก็คือเจตสิกที่เกิดร่วมกัน
0: ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะไม่มีทาง
1: ไม่มีทางคือไม่มีโอกาสจะรู้เลย
0: ก็พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้อะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้หรือแต่กราบไหว้ในพระปัญญาคุณที่รู้ความจริงนะคะดับกิเลสหมดพระบริสุทธิ์ที่คุณจนถึงพระมหากรุณาคุณรู้ว่าคนอื่นรู้ไม่ได้แน่นอนถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงพระธรรม
2: ท่านอาจารย์ครับเห็นแล้วก็เกิดชอบค่ะชอบในสิ่งที่ไม่มี
0: ถูกต้องไหม
2: ถูกต้องค่ะ
0: หมายความว่ายังไงคะที่ว่าถูกต้อง
2: หมายความว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลย
0: ค่ะต้องประจักษ์ว่าไม่เหลือถึงจะค่อยๆ คลายการยึดมั่นได้เพราะฉะนั้นชอบในสิ่งที่ดับไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่รู้ว่าดับไปแล้ว ก็ยังชอบอยู่
2: ท่านอาจารย์คะโกรธก็เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
2: ก็คือโกรธในสิ่งที่ไม่มีเหมือนกัน
0: โกรธเกิดแล้วดับไหมคะ
2: ดับค่ะ
0: สิ่งที่ถูกโกรธดับไหม
2: ดับค่ะ
0: แล้วไปโกรธอะไรในสิ่งที่ดับไปแล้ว
2: ไม่มีเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็โกรธในสิ่งที่ไม่มีหลงเข้าใจว่ายังมีอยู
2: ่ค่ะดังนั้นเวลาสภาพธรรมะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นความไม่รู้ก็ไม่รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ไม่มีสิ่งนั้นไม่มีก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้หมด
2: เช่นกัน
0: ค่ะ
2: หรือว่าจะเป็นอิสามัจฉริยะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ
0: ถ้ารู้อย่างนี้จะอิสามั้ยในเมื่อไม่มีให้อิจฉาต่อไป
2: หรือแม้แต่ปัญญา
0: ทาง
2: ปัญญาก็รู้ในสิ่งที่ไม่มี
0: ค่ะ
2: คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
0: ปัญญาเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: ปัญญาเป็นของเราหรือเปล่า
2: ไม่เป็นค่ะ
0: ปัญญาเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะใครไปบังคับปัญญาให้เกิดได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะถ้าปัญญาเกิดแล้วดับไปแล้วยังเป็นปัญญาอยู่หรือเปล่าที่ดับไปแล้วกลับมาอีกได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้
2: เจตนาก็เช่นเดียวกัน
0: ทั้งหมดเลยค่ะถึงจะมีความเข้าใจขึ้นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละสิ่งนั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาแต่เป็นธรรมดาไม่ได้ปรากฏได้แต่พูดใช่ไหมคะจนกว่าปัญญา จริญจนถึงระดับที่ประจักษ์แจ้งอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่ขั้นฟังแต่ถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะจะไปประจักษ์แจ้งการเกิดดับเป็นเราที่กำลังประจักษ์แจ้งเป็นเราที่รู้สึกว่าไม่ใช่เราแต่ความจริงไม่ใช่ปัญญาเพราะยังไม่ได้อบรมปัญญา
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

าหรือระบายจะได้อะไรกับการเพียงบ่นระบายเรื่องเก่าๆแต่การสนทนาปรึกษากันอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลจริงๆจากการสนทนาวิปลาสสูตรที่มสพ.11 กุมภาพันธ์ 2555

0: เรื่องราวที่จะสนทนากันนี้ก็มีมากหลายเรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องใดก็ตามที่ฟังแล้วมีผู้ที่สามารถที่จะให้ความเห็นที่ถูกต้องก็ควรไปหาคนที่สามารถที่จะให้ความเห็นที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่เพียงเป็นการระบายปล่อยไปปล่อยไปนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าได้อะไรจากผู้ที่เราระบายให้หรือเปล่าแต่ถ้าผู้ที่เราระบายให้ฟังรับฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์แล้วก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์คือให้สัจธรรมความจริงนะคะที่ประเสริฐที่สมควรแก่การที่บุคคลนั้นน่ะจะไตร่ตรองจะพิจารณาหรือจะกระทำเพื่อประโยชน์อย่างนั้นก็ดีค่ะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนที่มีความทุกข์และเพียงแต่อยากที่จะให้หมดทุกข์ให้คนอื่นรับไปบ้างก็มีหลายคนค่ะที่บอกว่าเรื่องเก่าพอมาฟังอีกนะเรื่องเก่าพอมาฟังอีกก็เรื่องเก่าคือเรื่องเดิมแต่ความทุกข์ของเขาก็ยังไม่ได้หมดไปแต่ว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าการสนทนาการเพื่ออะไรเพื่อต้องการความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางที่จะทำให้เป็นไปในทางกุศลหรือในทางที่เป็นประโยชน์อย่างนั้นก็ควรแก่การสนทนาแต่ถ้าสนทนาเพียงเรื่องเก่าก็ให้คนเก่าในฟังไปอีกกี่รอบกี่รอบก็เรื่องเก่าจนกระทั่งคนฟังก็บอกว่าเรื่องเก่าอย่างนั้นเข้าได้อะไรจากการที่เป็นเรื่องเก่าแต่ถ้าสามารถที่จะเข้าใจเพื่อประโยชน์ว่าความทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและต่อไปจะมีอะไรที่เกิดจากทุกข์นี้ถ้าเกิดจากทุกข์นี้แล้วก็สร้างทุกข์ขึ้นมาอีกสร้างทุกข์ขึ้นมาอีกจะมีประโยชน์อะไรกับการที่ได้รู้จักทุกข์ที่เกิดแล้วกับตนและไม่ว่ากับใครตามความเป็นจริงก็ยังสามารถที่จะทำให้ตัวเองผ่อนคลายความทุกข์ได้เพราะว่ามีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการเป็นมิตรที่ดีนะคะก็คือสามารถที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้ที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์นั้นๆได้มีใครพ้นทุกข์หรือหนีทุกข์ได้นะคะเริ่มจากทุกข์กายเมื่อถึงเวลาก็เกิดและน้ำท่วมทุกข์ใจหรือว่าทุกข์กายก็แล้วแต่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีทั้งสองอย่างก็ได้แต่ก็เป็นความทุกข์ที่ต่างกันทุกกายก็เป็นผลของอกุศลกรรมที่ต้องเกิดแน่นอนแต่น้ำจะท่วมหรือไฟจะไหม้หรือร่างกายจะเจ็บป่วยนะคะทุกข์ใจเกิดเพราะกิเลสต้องแยกกันด้วยค่ะตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะคะก็ยังต้องเป็นทุกข
2: ์เอ๊ะถ้าเรามีปัญหาต้องไปพูดให้คนอื่นฟังอัดอั้นตันใจแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าผู้ฟังเขาจะต้องรับความกังวลอะไรของเราไปตรงนั้นเนี่ย
0: ค่ะแต่ถ้าผู้ฟังมีความเมตตานะคะเป็นได้ไหมเขากำลังทุกข์ให้เขาพูดเถอะใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เขาก็จะค่อยๆ คลายทุกข์ไปหรืออาจจะมีอย่างอื่นที่ขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์ในเรื่องของความเข้าใจถูกหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่จะเกิดต้องมีปัจจัยและข้อสำคัญคือเกิดแล้วด้วยแสดงเห็นความเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะว่าต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัย

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1673สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกสิทธิ์วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2552
3: กราบเรียนถามเรื่องความหมายของคำว่าสงบด้วยค่ะเพราะคนจะเข้าใจผิดมากสำหรับการทำสมาธิ
4: จริงๆนี่เราข้ามขั้นนะคะเราศึกษาธรรมะเหมือนกบกระโดดค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปตรงโน้นเรายังไม่ทันรู้ความจริงของธรรมะเลยแต่ว่าเราก็ไปได้ยินคำว่าสงบได้ยินคำว่าสมาธินะคะแต่ว่าถ้าเราศึกษาตามลำดับจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจตามลำดับแต่ถ้าจะตอบกว้างๆนะคะขณะนี้ค่ะมีธรรมะที่เป็นกุศลและธรรมะที่เป็นอกุศลซึ่งต่างกันใช่หรือเปล่ากุศลแปลว่าดีงามอกุศลแปลว่าไม่ดีงามแต่ต้องเป็นสภาพของจิตโต๊ะสวยๆนี่เป็นกุศลหรือเปล่าคะ
5: ไม่เป็นค่ะ
4: ไม่เป็นคนสวยๆเป็นกุศลมั้ย
5: ไม่เป็นค่ะ
4: ต้องเข้าใจจริงๆค่ะเป็นสภาพของจิตเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปพูดเรื่องสงบก็ต้องรู้ว่าจิตเนี่ยมีหลากหลายมากมายจิตเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเราเริ่มจะรู้จักธรรมะในหลายลักษณะทั้งที่ก็เป็นชีวิตประจำวันแต่ไม่เคยรู้เลยแล้วดีงามเนี่ยเป็นตัวจิตหรือเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตเห็นไหมคะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยเพราะเรายังไม่รู้จักจิตทั้งที่กำลังมีจิตเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะได้ประโยชน์คือได้รู้ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าไม่ใช่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะเมื่อมีการเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ดับเห็นก็ดับของใครอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ไปทึกทักเอาว่านี่เป็นของเราหมดเลยเพื่อนของเราสามีญาติอะไรทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะเป็นธรรมะอย่างเดียวที่สามารถปรากฏให้เห็นได้นี่คือความลึกซึ้งของธรรมะนะคะในชีวิตจริงๆซึ่งไม่ได้ไปหลอกให้ใครมาหลงเชื่อแต่ว่าให้ค่อยๆเข้าใจพิจารณาว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเราได้ฟังแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการฟังไหมเวลารับประทานอาหารเนี่ยประโยชน์ของอาหารมีไหมคะ
6: ม
4: ีนะคะเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยธรรมะมีประโยชน์ไหมเหมือนกำลังรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่าแต่ประโยชน์กับจิตไม่ใช่กับกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยเราบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยแก่ใจโลภะติดข้องในสิ่งที่เห็นเมื่อกี้นี้อาหารก็อร่อยมากใช่ไหมคะโลภะก็ติดข้องละมีประโยชน์ไหมบริโภครสอร่อยและใจเป็นยังไงคะติดข้องแต่ถ้าบริโภคพระธรรมฟังแล้วเข้าใจเนี่ยประโยชน์เกิดเลยค่ะจากการไม่รู้ที่สะสมมานานแสนนานนะคะก็เริ่มมีการรู้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆนะคะต้องไม่กระโดดแต่ก็เพียงแค่คำถามเล็กๆน้อยๆว่ากุศลกับอกุศลเนี่ยต้องไม่ใช่เรื่องของธรรมะที่เป็นสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้โต๊ะเก้าอี้พวกเนี้ยต่อให้จะสวยงามยังไงก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลนะคะแต่หมายความถึงสภาพของจิตซึ่งเป็นนามธรรมขณะใดก็ตามเป็นจิตที่ดีงามขณะนั้นเป็นกุศลขณะใดก็ตามที่โกรธที่ติดข้องที่ริษยาที่สำคัญตนขณะนั้นก็เป็นอกุศลแต่ตัวจิตแท้ๆเนี่ยค่ะไม่ใช่ริษยาไม่ใช่โทสะนี่เห็นไหมคะว่าเราไม่เคยรู้เลยเราก็เรียกจิตรวมๆไป แต่ความจริงจิตที่มีเนี่ยนะคะถ้าไม่ศึกษาตามลำดับจริงๆวันนี้เขายังกระโดดค่ะแต่จะไม่กระโดดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนี้ที่พอจะเข้าใจได้คร่าวๆแต่ความละเอียดยังมีมากกว่านี้อย่างวันนี้ทุกคนมีจิตถ้าจิตที่ดีงามขณะใดก็เป็นกุศลไม่ดีงามก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นสงบเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลค่ะกุศลเพราะสงบจากอกุศลเห็นไหมคะต้องมีเหตุผลไม่ใช่เราทึกทักเอาว่าเรานั่งอยู่คนเดียวเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรรบกวนรู้สึกว่าจะเงียบๆดีก็กลายเป็นกุศลไปไม่ใช่เลยค่ะเพราะเหตุว่ากุศลขณะที่ไม่มีอกุศลใดๆเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญานะคะบอกได้ไหมว่าขณะนี้จิตที่กำลังมีอยู่เนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
6: ไม่ได้
4: บอกไม่ได้แล้วไปทำอะไรขึ้นมาที่จะบอกว่าสงบในเมื่อไม่มีปัญญาทึกทักว่าสงบแต่ความจริงเป็นความติดข้องชอบค่ะชอบอย่างนั้นแหละชอบเงียบๆชอบไม่มีอะไรมากวนชอบไปจดจ้องอยู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยขณะนั้นก็เป็นโมหะเพราะว่าไม่มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็มีความติดข้องด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาพระพุทธศาสนานะคะพุทธะคือปัญญาผู้รู้ความจริงผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสผู้เบิกบานเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสใดๆมาทำให้เศร้าหมองเศร้าหมองคือเป็นอกุศลประเภทต่างๆเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะทำให้เป็นผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะไม่หลอกตัวเองว่าสงบเพราะการที่ไม่สงบและคิดว่าสงบนี่ก็ผิดแล้วใช่ไหมคะและพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นสอนให้เบิกบานสอนให้รู้ความจริงสอนให้เป็นผู้ตรงเพราะฉะนั้นพระธรรมนี่ค่ะจะช่วยให้พ้นจากอกุศลได้แต่ถ้าไม่ศึกษาก็ยิ่งติดไปในอกุศล
5: ท่านอาจารย์นะคะในขณะที่เห็นเนี่ยเห็นเป็นสีนะคะแต่ในขณะที่เห็นเป็นรูปร่างเนี่ยเป็นคนละขณะกับขณะที่เห็นเป็นสีตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะ
4: เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่อย่างนั้นเราจะไปติดคำว่าสีแล้วเราก็จะไปติดคำว่ารูปร่างสันฐานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าอะไรจริงในขณะนี้คือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆไม่ต้องเรียกอะไรเลยก็ได้ไม่ต้องไปติดที่สีนั้นสีนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปมีจริงเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปจะมีรูปร่างอะไรไหมคะ
5: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะก็ลวงให้เห็นว่ามีหลายสีที่มีรูปร่างต่างๆกันเพราะว่าตามความเป็นจริงคือมีธาตุที่สามารถกระทบจากขูปสาทะนะคะมีจริงๆค่ะแล้วก็จิตเห็นเกิดเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงให้รู้ความเป็นจริงว่าจริงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปนิดเดียวค่ะช่วงหนึ่งขณะจิตเนี่ยใครจะรู้อย่างเวลานี้นะคะเราพูดถึงเห็นแต่ก็ไม่ได้มีแต่เห็นอย่างเดียวมีคิดนึกด้วยมีชอบไม่ชอบด้วยใช่ไหมคะใครรู้จิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะนี้รู้ไม่ได้ใช่ไหมคะเร็วมากเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นรูปเพียงแค่อายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะแล้วก็ดับเนี่ยขณะนั้นจะปรากฏว่าเป็นสันฐานอะไรก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อซ้ำๆกันเนี่ยค่ะก็ทำให้ปรากฏเหมือนกับว่าเป็นรูปร่างสันฐานอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเวลาที่เรามีธูปหนึ่งดอกนะคะแล้วเราจุดธูปดอกนั้นแล้วก็แกว่งให้เป็นวงกลมเห็นทีละจุดของแสงสว่างหรือว่าเห็นกลมของแสงไฟนี่ก็เหมือนกันขณะนี้ค่ะให้ทราบว่าการเกิดดับสืบต่อของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเร็วมากเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งอย่างซึ่งเกิดและดับไปเนี่ยกว่าจะรู้ความจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจะพอใจจะติดข้องในสิ่งที่มีจริงแต่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วหมดไปนี่คือกว่าปัญญาจะรู้ความจริงนะคะคือต้องรู้ก่อนว่าความจริงจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยไม่สามารถจะรู้อย่างนั้นได้เพียงแต่ฟังแล้วก็เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็คลายความไม่รู้ไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสภาพนั้นสามารถปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาว่าเราอยากให้ประจักษ์การเกิดดับเมื่อไหร่ปัญญาเราสามารถจะประจักษ์ได้นะคะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องเข้าใจค่ะความเข้าใจนี้สำคัญที่สุดค่ะ ขณะนี้เข้าใจว่าเกิดดับใช่ไหมคะนี่เข้าใจนะคะเพียงความเข้าใจอย่างนี้ค่ะจะนำไปสู่การเข้าใจขึ้นได้ไหมจนกระทั่งสามารถประจักษ์ความจริงได้ตรงกับที่เข้าใจเพราะเราไม่ได้เข้าใจผิดนี่ค่ะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ปรากฏแล้วหมดไปนี่ขั้นฟัง
5: ท่านอาจารย์คะสงสัยคำว่ารู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะคะอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะลักษณะที่ปรากฏเนี่ยเป็นสีแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เห็นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาคือไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นสีใช่ไหมคะ
4: ไม่มีใช่ไม่ใช่เลยค่ะแต่ฟังให้เข้าใจค่ะในสิ่งที่มีแต่ยากที่จะรู้ได้คือขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอันนี้แน่นอนนะคะและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยค่อยๆพิจารณานะคะเกิดใช่ไหมถึงได้ปรากฏให้เห็นได้หรือไม่เกิดเลยต้องเกิดใช่ไหมคะเมื่อเกิดก็ยังไม่รู้นะคะและสิ่งที่เกิดเนี่ยถ้าจะกล่าวถึงความรวดเร็วก็คือว่าทันทีที่เกิดแล้วก็ดับแทบจะกล่าวอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าอายุที่สั้นมากเพราะฉะนั้นเมื่อทันทีที่เกิดและดับเนี่ยเรายังไม่มีความเข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งนี้แล้วเราจะไปรู้อะไรที่มากกว่านี้ได้ไหมนอกจากค่อยๆฟังเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ก็ค่อยๆ คลายความไม่รู้และความติดข้องค่ะสำคัญที่สุดคือมีเราติดข้องต้องการรู้กั้นทันทีอย่างข้อความเมื่อเช้านี้นะคะที่ว่าโลกอันอะไรหนอดักไว้แล้วฟังแค่นี้เราจะเข้าใจไหมคะว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้เองเห็นเกิดดักเป็นโลกไม่รู้ติดข้องดักไว้ไม่ให้ไปไหนเลยแม้แต่การอยากจะรู้อยากจะเข้าใจนะคะก็ไม่ใช่ขณะที่รู้ในขณะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องละเอียดมากทีเดียวถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วก็อยากที่จะรู้อยากที่จะประจักษ์นั่นคือไม่มีวันที่จะเป็นอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับปัญญาคือความเข้าใจถูกค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆ คลายความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยเวลานี้นะคะทุกคนได้ยินคำว่าโลกอันอะไรหนอดักไว้เข้าใจแค่ไหนเห็นไหมคะเข้าใจจนถึงขณะกำลังเห็นนี่หรือเปล่าเข้าใจถึงในขณะที่กำลังได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าวันหนึ่งก็มีแค่นี้ค่ะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกว่าจะถึงความหมายของคำว่าโลกอันอะไรหนอดักไว้ที่จะเข้าใจที่กำลังดักอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยค่ะไปไหนได้ไหมคะหรือว่าอยู่ในกรงของสังสารวัฏของโลภะดักไว้ทุกขณะที่เกิดจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไปดับกิเลสนะคะหรือว่าเป็นอย่างอื่นแต่เริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้และสิ่งที่มีขณะนี้ที่คุณจัญญาถามถึงเห็นกับสิ่งที่ปรากฏและขณะที่กำลังถามถึงเห็นกับสิ่งที่ปรากฏนะคะกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเผชิญหน้าเพราะเรากำลังพูดเรื่องนี้และมีสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจได้แทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะคิดเรื่องอื่นเสมอแต่เวลานี้กำลังพูดเรื่องเห็นกับสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก่อนที่จะตรัสคำหนึ่งคำใดนะคะก็คือว่าเมื่อตรัสถึงคำไหนให้บุคคลนั้นนะคะรู้ในขณะที่กำลังมีสิ่งนั้นอย่างพูดเรื่องเห็นเนี่ยก็คือให้รู้เห็นกับสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ค่ะไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใดเลยทั้งสิ้นถ้าพูดเรื่องได้ยินกับเสียงขณะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรหมดนะคะแต่ฟังเรื่องได้ยินกับเสียงในขณะที่เสียงมีจริงๆแล้วก็ได้ยินกำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าไม่ประมาทและก็ไม่เผลนสามารถที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นในขณะที่กำลังเห็นเข้าใจอะไรคะเข้าใจเห็นกับสิ่งที่ปรากฏพิจารณาตรงนี้ไม่ใช่ตรงอื่นนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆค่ะหลับตาปรากฏไหมจิตเห็นไม่เกิดขึ้นปรากฏได้ไหมและก็สิ่งที่ปรากฏแม้กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะความจริงก็คือเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เสมือนไม่ดับเลยส่องไปถึงความไม่รู้ของเราหรือเปล่าว่าแค่ไหนเห็นไหมคะและเราจะไปรู้อะไรที่จะดับกิเลสทันทีหรือไปติดอยู่ที่ตัวหนังสือเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้แต่เดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเกิดดับและก็จิตเห็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะที่เราใช้คำว่าเห็นก็คือ รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้กำลังปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้และทั้งสองอย่างก็เกิดดับเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดเรื่องเห็นไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยไม่ต้องคิดถึงสีไม่ต้องคิดถึงอะไรแต่มีสิ่งที่ปรากฏแล้วนานเท่าไหร่คะกว่าสิ่งนี้เนี่ยจะค่อยๆจดลงถึงเยื่อในกระดูกว่าความจริงก็คือแค่นี้เองเพียงแค่มีเห็นแล้วก็ดับไปทั้งจิตและสิ่งที่ปรากฏแต่เราเนี่ยมีความยึดมั่นว่ามีเรากำลังเห็นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏเพียงทีละอย่างอย่างที่เป็นจริงๆเพราะว่าจิตเห็นเนี่ยจะไม่รู้จักกับจิตได้ยินเลยจิตเห็นเกิดเห็นแล้วก็ดับไม่กลับไปอีกเลยอะไรอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของจิตเห็นเลยใช่ไหมคะเป็นธรรมะจริงๆเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็สืบต่อกันอย่างนี้เร็วจนกระทั่งไม่เห็นความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้แล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่เสียงไม่ใช่จิตได้ยินเพราะว่าเสียงปรากฏเมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เห็นหายไปไหนเห็นไหมคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆสามารถที่จะคลายการยึดถือเห็นที่ดับไปแล้วว่าไม่มีเหลือค่ะแม้เห็นขณะนี้ก็ใหม่แล้วก็ได้ยินขณะนี้ก็ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏเกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งแล้วก็ดับไปดับไปตลอดเวลานี่คือกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจความจริงของธรรมะต้องอาศัยการฟังนะคะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นแต่เพื่อเข้าใจเพราะว่าถ้าปัญญาเจริญแล้วนะคะเห็นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับได้ยินเลยปรากฏทีละอย่างแล้วไปจำไว้ทำไมใช่ไหมคะว่ามีเราที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินนี่คือจำผิดหมดเลยความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความจริงเป็นธาตุนะคะซึ่งเกิดขึ้นที่ไหนดับที่นั่นอย่างที่ถามว่าจิตเห็นเกิดนอกรูปได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
4: เห็นเกิดที่แขนได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
4: เห็นเกิดที่หูได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
4: เห็นเกิดนอกรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นต้องเกิดที่รูปแน่นอนในภูมิที่มีขันธ์ห้านามธรรมที่จะเกิดเป็นประเภทต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยรูปประเภทต่างๆถ้าอาศัยจักขุประสาทะเป็นปัจจัยนะคะจิตธาตุรู้จึงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครไปบอกไม่มีใครไปทำนี่คือธรรมะจริงๆนะคะว่าเมื่อธาตุรู้มีแต่ธาตุรู้เนี่ยหลากหลายมากธาตุรู้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นธาตุหนึ่งที่ใช้คำว่าวิญญาณธาตุเนี่ยนะคะจำแนกได้เป็นเจ็ดแต่เราไม่ต้องไปจำเจ็ดเลยทีละหนึ่งทีละหนึ่งเช่นจักขุวิญญาณใช้คำว่าจักขุวิญญาณสำหรับภาษาบาลีนะคะภาษาไทยคือเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วทำหน้าที่นี้แล้วแล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นเกิดที่ไหนในภูมิที่มีขันธ์ห้าต้องเกิดที่รูปเพราะฉะนั้นเห็นเกิดที่ไหนคะรูปไหนดีไม่ได้เกิดที่แขนไม่ได
5: ้เกิดที่ผม
4: จักขุประสาทรูปใช้คำนี้นะคะเพราะว่ารูปทั้งหมดเนี่ยค่ะมีหลากหลายมากหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นขันหนึ่งขันหนึ่งทั้งนั้นไม่ซ้ำกันเลยแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นแม้จักขุประสาทรูปเป็นรูปที่ไม่เหมือนรูปอื่นนะคะไม่ใช่แข็งไม่ใช่ร้อนแต่ว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบได้คือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุนั้นธาตุเดียวค่ะธาตุอื่นก็กระทบรูปนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุนั้นที่กระทบรูปนี้ได้ก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาสามารถกระทบกับจักขุประสาทะได้เพราะฉะนั้นจักขุประสาทะเป็นรูปพิเศษค่ะถ้ากรรมไม่ทำให้เกิดขึ้นคนนั้นตาบอดไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อกรรมทำให้จักขุประสาทรูปเกิดรูปนี้ต่างกับรูปอื่นซึ่งใครก็ทำไม่ได้นอกจากกรรมและรูปนี้ค่ะสามารถจะกระทบได้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนี้อย่างเดียวและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้นะคะก็กระทบอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะจักขุประสาทรูปเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
5: เป็นธรรมะค่ะ
4: เป็นนะคะเป็นขันธ์หรือเปล่าคะ
5: เป็นขัน
4: เป็นขันนะคะจักขุประสาทรูปนี้เป็นขันและจักขุประสาทรูปก่อนนี้ที่ดับไปแล้วเป็นขันหรือเปล่า
5: เป็นขันที่ดับไปแล้ว
4: ค่ะยังไงก็ต้องเป็นเพราะเกิดแล้วดับนี่ค่ะเกิดแล้วเมื่อกี้นี้ก็เกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วจะพ้นจากความเป็นขันได้ยังไง พราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วไม่กลับมาอีกก็คือแต่ละขันแต่ละขันแต่ละขันประมวลไม่ได้เลยว่านับก็ไม่ถ้วนก็เลยจำแนกเป็นประเภทว่าธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะจำแนกเป็นพวกหนึ่งคือรูปขันธ์แต่ว่านับไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งรูปนั่นก็คือหนึ่งขันธ์หนึ่งขันธ์ที่เป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นจากขู่ภาษาทรูปเป็นขันธ์อะไรคะ
5: เป็นรูปขันธ์ค่ะ
4: แล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะ
5: ก็รูปขันธ
4: ์เป็นรูปขันธ์จิตเห็นนะคะ
5: เป็นวิญญาณขันธ์
4: วิญญาณขันธ์เพราะว่าคำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณเนี่ยความหมายเหมือนกันใช้ภาษาไทยว่าเป็นธาตุรู้หรือสภาพที่รู้กำลังรู้คือเห็นถ้าบอกว่าเห็นคืออะไรรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ยินคืออะไรได้ยินก็คือมีเสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินนะคะได้ยินได้ยินเสียงรู้ว่าเสียงที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้ถ้ากำลังพูดถึงเสียงกับได้ยินเนี่ยไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะทั้งสิ้นเลยก็จะเข้าใจเสียงกับได้ยินมากขึ้นถูกต้องไหมคะขณะนี้ไม่คิดถึงอะไรเลยไม่คิดถึงห้องนี้ไม่คิดถึงโต๊ะเก้าอี้คนนั้นคนนี้ค่ะพูดถึงเสียงกับได้ยินถ้าขณะนี้กำลังมีเสียงแล้วก็เสียงปรากฏและพูดถึงเสียงเสียงเกิดระดับจะมีความเข้าใจได้เลยว่าขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นเลยถ้ารู้ตรงเสียงกับตรงที่ได้ยินจริงๆถ้ารู้ตรงเสียงก็มีเสียงถ้ารู้ตรงได้ยินก็มีได้ยินถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่าสงสัยเรื่องธรรมะกับขันธ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามเห็นได้ไหมคะว่าเราไม่รู้มากแค่ไหนทุกคำถามเนี่ยค่ะจะส่องไปถึงความไม่รู้เพราะว่าถามถึงเห็นสีต่างๆความจริงมีสิ่งที่ปรากฏเกิดดับเร็วมากแต่ซ้ำๆกันจนกระทั่งทำให้จำรูปร่างนะคะแม้แต่สีเขียวเนี่ยก็มีเขียวอ่อนเขียวแก่เห็นไหมคะจำไปหมดเลยทุกอย่างเพราะว่ามีสภาพที่จำสภาพที่จำไม่ใช่จิตค่ะเป็นเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะเป็นธาตุรู้ไม่เหมือนกับรูปซึ่งไม่รู้อะไรเลยเพราะจำเนี่ยต้องรู้ว่าจำอะไรใช่ไหมคะพอจำอะไรจำก็เป็นสภาพรู้แล้วคิดอะไรคิดก็ต้องเป็นสภาพรู้แล้วชอบอะไรชอบก็ต้องเป็นสภาพรู้แล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังจะศึกษาสภาพธรรมะเนี่ยถ้าเรารู้ลักษณะของธรรมะที่ปรากฏก่อนไปจำชื่อก่อนไปฟังชื่อเนี่ยจะเป็นปัญญาของเราเองนะคะที่ชัดขึ้นอย่างแข็งเวลานี้ค่ะทุกคนไม่สงสัยแข็งใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าแข็งเกิดดับใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าแข็งปรากฏเพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งเพราะฉะนั้นสภาพรู้แข็งกับแข็งเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันแทนที่เราจะใช้คำว่านามธรรมรูปธรรมก่อนเรารู้ลักษณะของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แล้วก็เข้าใจความต่างก่อนแล้วก็จะเข้าใจความหมายของคำว่านามธรรมกับรูปธรรมเพราะแข็งไม่รู้อะไรแต่ในขณะที่แข็งปรากฏเพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งเฉพาะตรงแข็งถ้าชัดเจนยิ่งกว่านั้นก็คือว่าขณะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรปรากฏร่วมกับแข็งกับสภาพที่รู้แข็งเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะปัญญาค่อยๆอบรมค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างคลายความไม่รู้สภาพธรรมะก็ปรากฏชัดขึ้นกับปัญญาที่เจริญขึ้นหนทางเดียวค่ะคือเข้าใจขึ้นคุณจัญญาจำใช่ไหมคะรู้หรือเปล่าว่าจำเป็นขัน
5: ธ์คงไม่ทราบอะค่ะ
4: เวลาฟังเข้าใจเลยใช่ไหมคะขณะนี้กำลังจำทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏถ้วยแก้วโต๊ะกระดาษจำได้หมดเลยใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าจำเป็นขันธ์คือเพียงเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ปะปนกับความรู้สึกด้วยไม่ปะปนกับขันธ์อื่นๆเลยทั้งสิ้นสภาพธรรมะใดก็สภาพธรรมะนั้นจริงๆค่ะเกิดแล้วปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วจะเหลืออะไรคะอย่างที่ว่าว่างเปล่าว่างเปล่าจริงๆเพราะดับแล้วหมดแล้วไม่เหลือค่ะสภาพธรรมะใหม่เกิดอีกปรากฏอีกและดับอีกแล้วก็ไม่เหลืออีกทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายทุกภพทุกชาติคุณหมอมีอะไรเหลือบ้างไหมคะนั่งอยู่ตรงนี
6: ้ไม่มีค่ะ
4: ค่ะเฉพาะสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วหมดแล้วค่ะเร็วมากฟังแล้วเหลือเชื่อป่ะคะเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็จริงอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเริ่มเข้าใจได้แค่ไหนค่ะแต่ถ้าจะประจักษ์แจ้งจริงๆต้องละคลายแม้แต่วันนี้นะคะฟังแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จ จะทำให้มีการระลึกได้ว่าทันทีที่เห็นก็รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะจะเห็นเพชรนิลจินดาจะเห็นเสื้อผ้าจะเห็นใครก็ตามแต่นะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเริ่มจากการที่จะเข้าใจถูกนะคะค่อยๆ คลายการที่เคยจำว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ดับเลยเพียงให้เห็นถูกต้องว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะสามารถที่จะคลายไปทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยแม้น้อยมากนะคะแต่ก็เริ่มที่จะเห็นว่าว่างเปล่าเพราะเหตุว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็หมด

0: และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรจและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจน์ปกิณกะธรรมตอนที่1674สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2552
1: ขณะนี้นะคะเป็นธรรมะค่ะคงไม่ลืมว่าสิ่งที่มีจริงๆนะคะขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็คือรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะได้ยินได้ฟังนะคะสามารถที่จะเข้าใจได้และพิสูจน์ได้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงๆนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกล่าวถึงแต่ในเมื่อมีสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่รู้เลยว่าทุกๆวันหรือแม้แต่ขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะความจริงก็คือธรรมะนั่นเองส่วนใหญ่ได้ยินคำว่าธรรมะแต่ว่าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายตรงและสั้นนะคะก็คือว่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงฟังนะคะแล้วก็พิจารณาว่าเคยคิดเคยเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏทุกวันมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะเป็นประโยชน์คือสามารถที่จะทำให้มีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเกิดมาสิ่งที่มีปรากฏในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเป็นอะไรเพราะเหตุว่าถ้าถามสักคนหนึ่งนะคะว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็คงจะตอบยากถ้าถามว่าขณะนี้ทุกคนมีจิตและจิตเป็นยังไงก็ตอบยากอีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็กำลังเห็นแล้วก็เห็นเป็นยังไงก็ตอบยากอีกเหมือนกันทั้งที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมีจริงและพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันอย่างลึกซึ้งนะคะโดยตลอดโดยประการทั้งปวงและทรงพระมหากรุณาทรงเทศนาให้บุคคลอื่นนะคะเห็นประโยชน์ของการที่จะรู้จักธรรมะที่กำลังปรากฏเพื่อที่จะได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่ากว่าจะรู้ธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการศึกษาและก็รู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายบางคนก็มีความสุขบางคนก็มีความทุกข์แต่ทั้งหมดก็ไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนเลยนะคะความสุขชั่วขณะเห็นชั่วขณะได้ยินชั่วขณะทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างชั่วคราวสั้นแสนสั้นแล้วก็ถึงเวลาที่จะจากโลกนี้ไปนะคะขณะนั้นก็สิ่งที่เคยมีตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่เหลือเลยความจริงแม้ในขณะนี้เองค่ะก็เป็นอย่างนั้นทุกขณะและทุกวันเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะศึกษาด้วยความเคารพในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นสิ่งที่ยากที่พระองค์จะได้ทรงตรัสรู้และเมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะด้วยพระมหากรุณาก็ได้แสดงให้บุคคลอื่นเนี่ยฟังเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยเมื่อมีความเคารพในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณก็จะศึกษาด้วยความละเอียดด้วยความนอบน้อมที่จะไม่ประมาทแม้แต่คำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะเป็นความลึกซึ้งทุกคำไม่ใช่ข้ามหรือเผินว่าธรรมะรู้จักแล้วแต่ความจริงค่ะมีความลึกซึ้งซึ่งทรงแสดงไว้ถึง3 ปิฎกใน 45 พรรษาซึ่งผู้ที่

0: เริ่มจะศึกษาเนี่ยค่ะก็คงจะต้องเริ่มต้นฟังแล้วก็รู้ด้วยตัวเองว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นธรรมะที่กำลังจะได้ฟังต่อไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมากน้อยสักแค่ไหนก็ขอให้ทุกคนไม่ประมาทในพระธรรมนะคะ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์เริ่มต้นว่าปกติของปุถุชนที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยนะคะแม่เปรียบเหมือนพรหมเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งไปถึงสภาวะธรรมเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะ
0: ค่ะถ้าไม่มีมารดาก็ไม่มีใครเกิดแน่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ยังต้องได้รับการเลี้ยงดูแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับเนี่ยค่ะก็ด้วยความกรุณานะคะหรือว่าความรักของมารดาที่มีต่อบุตรสามารถที่จะเสียสละทุกอย่างให้บุตรได้เพราะฉะนั้นบุตรที่รู้คุณของมารดาบิดาก็ประพฤตินะคะในสิ่งที่มารดาบิดาจะไม่เสียใจเพราะฉะนั้นการที่เกิดมานะคะการที่จะตอบแทนคุณของผู้ที่มีคุณเนี่ยค่ะก็คือเป็นคนดีแต่ดีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนประมาทคิดว่าดีแล้วพอแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเลยแต่ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดและรู้ว่าความดีนะคะมีตั้งแต่ขั้นทานการให้การสงเคราะห์การช่วยเหลือทั้งกายทั้งวาจาเนี่ยนะคะสามารถที่จะเป็นสิ่งที่ดีได้เมื่อใจดีเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดทุกอย่างเนี่ยค่ะมาจากจิตเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนเนี่ยยังไม่รู้จักจิตนะคะก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้เท่าที่ควรจะเป็นแต่ถ้าใครก็ตามนะคะเคยเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไม่รู้จักตัวเองแต่เวลาที่ฟังธรรมะเริ่มรู้จักตัวเองคือเริ่มเห็นความไม่ดีของตัวเองนะคะก็จะเป็นผู้ที่เริ่มทำความดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักความไม่ดีของตัวเองก่อนก็ไม่สามารถที่จะละความไม่ดีในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีความดีเพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ถ้ามีปัญญามากขึ้นและเห็นความไม่ดีของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นโทษของความไม่ดีก็จะละความไม่ดีแล้วก็บำเพ็ญความดีได้ยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นการตอบแทนคุณของผู้ที่มีคุณซึ่งก็มารดาเป็นผู้ที่มีคุณต่อบุตรอย่างมากนะคะ
1: สำหรับคำถามต่อไปนี้คือจุติจิตปฏิสนธิจิตและภวังคจิตจะเกิดได้อย่างไรและมาจากไหนสำหรับชีวิตที่ไม่มีการเกิดตามธรรมชาติแต่เป็นชีวิตที่มีกำเนิดในห้องทดลองหรือที่เรียกว่าชีวิตในหลอดแก้วทดลองจะมีกรรมที่ต้องรับใช้ในภพชาตินี้อย่างไรหรือไม
0: ่สำหรับคำถามทั้งหมดทุกข้อนะคะเป็นเพราะไม่รู้จักจิตแล้วก็อยากจะรู้เรื่องจิตหลายแบบใช่ไหมคะเช่นขณะที่ปฏิสนธิซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามปกตินะคะของทุกคนแต่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เข้าใจว่าจะทำให้มีการเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจจิตนะคะจะตอบคำถามทุกอย่างได้เพราะเหตุว่าขณะนี้ทุกคนมีจิตแต่ว่าจิตขณะนี้ยังไม่ต้องกล่าวถึงปฏิสนธิหรือว่าภวังค์หรือว่าจุตินะคะจิตเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะมาจากไหนส่วนใหญ่ทุกคนคิดว่ามีจิตแล้วแต่ว่าความจริงค่ะขณะนี้แม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดไม่ใช่มีอยู่แล้วแล้วก็มาเกิดแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยของสิ่งใดจะเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นได้ถ้าพิจารณาถึงธรรมะนะคะคือคำว่าธาตุหรือธาตุนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะแล้วก็ทรงแสดงธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ได้เป็นของพระองค์หรือว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะไปดลบันดาลให้ธรรมะใดๆเกิดขึ้นได้แต่ว่าธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นธาตุนะคะซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นมีเช่นไฟที่ร้อนนะคะหรือว่าอ่อนหรือแข็งก็เป็นสิ่งที่มีแล้วใครไปทำให้เกิดขึ้นนี่ก็แสดงเห็นว่าไม่มีใครนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยอุปการะนะคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงธาตุก่อนที่จะมีโลกเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยู่ดีๆก็มีโลกทั้งโลกอย่างนี้ขึ้นมาทันทีก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จะเป็นโลกใหญ่ๆแล้วก็มีประเทศต่างๆมีคนมากมายเนี่ยก่อนนั้นเป็นอะไร ก็ต้องเป็นธาตุแต่ละธาตุนะคะและกว่าแต่ละธาตุซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะเจริญแล้วก็ต่างกันไปจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้มีสิ่งต่างๆวิจิตต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเริ่มต้นจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดปรากฏในขณะนี้สิ่งนั้นมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาได้ลอยๆไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นธาตุดินไม่ว่าจะเป็นเห็นไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆทั้งหมดนะคะต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ไปทั้งหมดได้นะคะเช่นดินนี่ค่ะหรือโลกก็ยังมีพืชพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นหลากหลายมากก็จะต้องไปนั่งคิดว่าหญ้าชนิดนี้หรือว่ากล้วยชนิดนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งๆที่อยู่ที่ดินด้วยกันทั้งหมดดินก็เป็นดินนะคะแต่ก็มีอุณหภูมิที่ต่างกันมีความอ่อนความแข็งที่ต่างกันหลากหลายเพิ่มขึ้นแต่ละวันแต่ละขณะจนกระทั่งสามารถทำให้สิ่งที่อาศัยสิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะต่างๆกันไปมากมายนี่คือเพียงรูปธรรมแม้แต่ประเทศหนึ่งเนี่ยค่ะผักผลไม้ก็ต่างๆกันไปมาจากไหนก็มาจากโลกซึ่งก็เป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งของธาตุต่างๆตั้งแต่เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปรากฏสิ่งซึ่งวิจิตต่างๆนี่คือเรื่องของธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีนะคะอาศัยกันเกิดขึ้นและก็ดับไปตลอดเวลาจนกระทั่งสามารถที่จะปรากฏเป็นสิ่งที่ต่างจากตอนแรกที่โลกเพิ่งเริ่มเกิดฉันใดนะคะแต่ก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะรูปธาตุเท่านั้นค่ะใครไม่สามารถที่จะไปจัดสรรธาตุต่างๆได้ว่าให้มีแต่เฉพาะรูปธรรมอย่างเดียวก็มีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพหรือธาตุรู้ที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่ค่ะไม่ใช่เป็นแต่โต๊ะเก้าอี้กระเป๋าแต่ก็มีธาตุรู้ซึ่งเกิดโดยอาศัยเหตุปัจจัยซึ่งใครจะอยากรู้ว่าและธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เหมือนกับรูปธาตุก็เหมือนกันนะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เป็นเพียงธาตุแต่ว่ามีธาตุหลากหลายคือรูปธาตุก็มีแล้วก็นามธาตุก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็ทรงตรัสรู้ความจริงของนานาธาตุธาตุทุกอย่างธาตุทุกชนิดซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นและทรงแสดงด้วยนะคะว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็คือเป็นธาตุทั้งหมดที่จะพ้นจากธาตุเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะคะก็มีรูปธาตุอ่อนหรือแข็งที่ตัวเหมือนกับอ่อนหรือแข็งภายนอกแต่ก็มีความต่างเพราะเหตุว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปที่ร่างกายของแต่ละคนกับรูปภายนอกนี่ค่ะต่างกันนอกจากนั้นนะคะยังมีธาตุซึ่งเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยซึ่งเป็นธาตุรู้ใครจะไปหยุดยั้งไม่ให้ธาตุรู้นี้เกิดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเมื่อมีปัจจัยทำให้รูปธาตุเกิดก็มีปัจจัยที่ทำให้นามธาตุธาตุอีกชนิดหนึ่งเกิดด้วยถ้ามีปัจจัยที่ทำให้ธาตุไฟเกิดเป็นความร้อนนะคะเป็นลักษณะที่ร้อนแล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้ธาตุเสียงเกิดขึ้นในขณะนี้ที่กำลังเป็นเสียงและจะสงสัยอะไรกับนามธาตุก็เป็นธาตุหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายเพียงแต่ว่าธาตุทั้งหลายเนี่ยค่ะก็มีความต่างกันเป็นนามธาตุกับรูปธาตุนี่คือธรรมะนะคะถ้าใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะโดยตลอดโดยถ่องแท้สามารถที่จะดับกิเลสความไม่รู้ได้หมดสิ้นนะคะไม่มีปัจจัยที่จะต้องเป็นอกุศลหรือว่ามีการเกิดมีธาตุซึ่งเคยเกิดเช่นธาตุรู้ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะดับได้ด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะนะคะยิ่งศึกษายิ่งเห็นว่าเป็นความละเอียดและความละเอียดนะคะไม่รู้เลยถ้าไม่มีการศึกษาพระธรรมโดยที่ว่าเข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏนะคะเช่นขณะนี้ค่ะเป็นธาตุเป็นธรรมะแต่ละลักษณะหลากหลายจะใช้คำว่าธรรมะหรือใช้คำว่าธาตุก็ได้เมื่อรู้จักคำว่าธรรมะหรือธาตุแล้วนะคะลักษณะของธาตุที่มีในขณะนี้ค่ะก็ต่างกันเป็นสองอย่างธาตุชนิดหนึ่งเกิดเป็นลักษณะต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้หรือว่าเป็นเสียงที่สามารถปรากฏให้ได้ยินได้เป็นกลิ่นที่สามารถที่จะปรากฏให้กลิ่นนั้นปรากฏได้นะคะ ก็เป็นเรื่องของธาตุต่างๆซึ่งธาตุรู้ก็เป็นต่างหากจากรูปธาตุสำหรับธาตุรู้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็มีนะคะไม่ใช่มีแต่รูปธาตุเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราก็คือมีนามธาตุเกิดขึ้นกับรูปธาตุนะคะก็ยึดถือนามธาตุและรูปธาตุว่าเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆถ้าเป็นเพียงรูปธาตุอย่างเดียวไม่มีนามธาตุเลยก็มีใช่ไหมคะต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นแต่เพียงรูปธาตุแต่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดนี่ค่ะก็คือไม่ใช่มีแต่เฉพาะรูปธาตุเท่านั้นมีนามธาตุด้วยนี่ก็คือการที่จะเข้าใจแม้แต่สิ่งที่มีจริงๆขณะนี้นะคะว่าเป็นธาตุก่อนถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วปัญหาทั้งหลายเนี่ยก็หมดเพราะเหตุว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ความหลากหลายของธาตุต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆ
2: ขอความกรุณาอาจารย์ได้โปรดอธิบายว่าภวังคจิตในปัจจุบันภพที่ได้มาจากกัมมนิมิตอารมณ์กัมมนิมิตอารมณ์นั้นมีลักษณะอย่างไรในชีวิตประจำวันเราพอจะรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นได้หรือไม
0: ่ครับค่ะก็เป็นหลายคำอีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทีละคำก็จะทำให้เข้าใจชัดเจนพูดถึงจิตแล้วก็พูดถึงภวังคจิตแต่ขอกล่าวถึงปฏิสนธิจิตก่อนนะคะเพราะเหตุว่าเป็นจิตขณะแรกของชาตินี้ถ้าไม่มีการเกิดขึ้นของจิตขณะแรกจิตขณะหลังๆต่อมาก็มีไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะกล่าวถึงจิตประเภทอื่นนะคะก็กล่าวถึงจิตขณะแรกซึ่งเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชีวิตแต่ละภพแต่ละชาติเกิดขึ้นทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นซึ่งจะกลับเป็นบุคคลนั้นอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีปฏิสนธิจิตขณะแรกนะคะเกิดดับสืบต่อเป็นชีวิตแต่ละขณะตั้งแต่เกิดจนถึงขณะสุดท้ายก็คือจิตเกิดขึ้นทำจุดติกิจคือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นจะกลับไปเป็นบุคคลนั้นอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตของชาตินี้นะคะก็เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนถ้าไม่มีจุติจิตของชาติก่อนเหมือนขณะนี้ทุกคนเนี่ยค่ะเกิดแล้วต้องตายแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะจากโลกนี้ไปจุติจิตยังไม่เกิดเมื่อจุติจิตยังไม่เกิดปฏิสนธิจิตจะเกิดต่อไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจุติจิตเป็นขณะจิตสุดท้ายของชาตินี้ดับพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะกรรมหนึ่งทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยค่ะนี่คือธาตุที่น่าอัศจรรย์เป็นนามธาตุไม่มีรูปร่างลักษณะขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นจิตซึ่งเกิดทำหน้าที่ของจิตขณะนั้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นให้คิดถึงจิตหนึ่งขณะนะคะใครไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าจะเร็วสักแค่ไหนในเมื่อขณะนี้ค่ะเห็นกับได้ยินเสมือนว่าพร้อมกันแยกไม่ได้เลยแต่ความจริงระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยค่ะมีจิตเกิดดับสืบต่อเกิน17ขณะจิตมากกว่านั้นอีกนะคะซึ่งไม่ต้องนับประคาเพราะว่าไม่มีใครจะไปนับได้แต่ว่าเริ่มที่จะเข้าใจความเป็นไปของจิตว่าเมื่อมีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น1ขณะเท่านั้นนะคะแล้วก็ดับกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตกรรมเดียวกันนั้นเองไม่ใช่ให้ผลเพียงทำให้ปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นเกิดเพียงหนึ่งขณะแต่จะทำให้ดำรงภพชาติต่อไปโดยความเป็นบุคคลนั้นนะคะซึ่งปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะโดยกรรมหนึ่งไม่ใช่ว่าทั้งหมดกรรมที่ได้ทำมาแล้วนะคะกรรมที่ได้ทำแล้วมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมบางกรรมก็หนักมากแต่ว่ากรรมใดจะให้ผลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเพราะฉะนั้นถ้าชาตินี้นะคะเรารู้ว่าเราได้ทำกรรมมามากปรารถนาที่จะให้กรรมดีให้ผลก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าแล้วแต่กรรมใดทั้งหมดที่สามารถจะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดได้ถึงกาลถึงเวลาที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดกรรมนั้นก็ทำให้ปฏิสนธิซึ่งเป็นผลของกุศลหรือเป็นผลของอกุศลเกิดขึ้นแต่ก็ยังประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะถึงแม้เกิดมาแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลง เป็นอุบัติเหตุบ้างหรือฐานะบ้างหรือชื่อเสียงบ้างหรือเกียรติยศบ้างก็เปลี่ยนแปลงไปตามกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดระดับนะคะกรรมนั้นก็ยังทำให้จิตประเภทเดียวกับปฏิสนธินั่นแหละเกิดสืบต่อแต่ไม่ได้ทำกิจปฏิสนธิคือไม่ได้เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะเหตุว่าจิตที่ทำกิจปฏิสนธิต้องเป็นเพียงขณะเดียวที่เกิดหลังจากที่จุติจิตของชาติก่อนดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนะคะกรรมก็ทำให้จิตขณะต่อไปซึ่งเป็นผลของกรรมนั่นแหละเกิดแต่ไม่ได้ทำปฏิสนธิกิจแต่ทำภวังคกิจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายของคำว่าภวังด้วยนะคะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นใครรู้บ้างคะว่าขณะเกิดมีอารมณ์อะไรเพราะชื่อว่าจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จะมีจิตเกิดขึ้นโดยไม่รู้อะไรไม่ได้เลยจิตเกิดขึ้นไม่ใช่รูปจิตเป็นธาตุที่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้นะคะเสียงปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์หรืออารมณะในภาษาบาลีเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้การศึกษาธรรมะนี่สะดวกนะคะไม่ลำบากเพราะเหตุว่าสิ่งใดที่ได้ทรงแสดงแล้วตามความเป็นจริงไม่เปลี่ยนเพราะว่าจากการตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นจึงเปลี่ยนไม่ได้อีกนะคะเช่นเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้ด้วยเหตุนี้ค่ะไม่ว่าจะกล่าวถึงจิตประเภทใดๆทั้งสิ้นนะคะจิตนั้นต้องมีอารมณ์ซึ่งท่านผู้ฟังอยากจะรู้เรื่องอารมณ์ของจิตซึ่งเป็นอารมณ์ของภวังค์และปฏิสนธินะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็จะต้องทราบว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตมีอารมณ์ใดดับไปแล้วกรรมก็ทำให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตคำว่าภวังค์หมายความถึงขณะที่จิตไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางกายเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งนะคะแล้วก็ไม่คิดนึกด้วยมีไหมคะขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่คิดนึกต้องมีแน่นอนค่ะที่เห็นได้ชัดคือขณะที่หลับสนิทรู้ไหมคะเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรทำงานอะไรมีทรัพย์สมบัติอะไรไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะเหมือนไม่มีโลกใดๆปรากฏเลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังรู้ว่าอยู่ในโลกมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นไปมากมายวันแล้ววันเล่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับสืบต่อรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ยังนึกถึงและจำและก็คิดถึงสิ่งนั้นๆได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้าทุกคนจะคิดถึงสภาพของจิตจริงๆไม่มีรูปร่างเลยค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสจึงใช้คำว่านามธาตุหรือนามธรรมเพราะเหตุว่าถ้าใช้คำว่ารูปธรรมแม้สิ่งที่มองไม่เห็นแต่เกิดแต่ไม่ใช่สภาพรู้ก็เป็นรูปธรรมเช่นเสียงใครเห็นเสียงบ้างไม่เห็นนะคะแต่รู้เสียงเสียงเบาๆก็มีเสียงดนตรีก็มีเสียงฝนก็มีก็เป็นเสียงลักษณะต่างๆที่ยังสามารถที่จะรู้ได้ว่าเสียงเป็นธรรมะที่มีลักษณะต่างกันแต่เสียงจะปรากฏว่ามีเสียงไม่ได้เมื่อจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงด้วยเหตุนี้ทั้งหมดที่ปรากฏนะคะจิตจึงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งใดปรากฏให้เห็นทางตามีเสียงใดปรากฏให้ได้ยินทางหูมีกลิ่นใดปรากฏให้รู้ทางจมูกมีรสใดปรากฏให้รู้ทางลิ้นมีเย็นหรือร้อนนะคะหรือว่าอ่อนหรือแข็งหรือตึงหรือไหวที่สัมผัสกายแล้วก็ปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีเมื่อสิ่งนั้นเกิดกระทบและปรากฏกับจิตมิฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อจิตเป็นใหญ่เป็นประธานก็แสดงว่าต้องมีสภาพธรรมะอื่นซึ่งสามารถที่จะรู้อย่างจิตแต่ไม่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่เกิดพร้อมจิตนะคะคือธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าเป็นเจตสิกะหรือว่าคนไทยก็เรียกว่าเจตสิก หมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตรู้สิ่งที่จิตกำลังรู้แต่ไม่ใช่จิตไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่เจตสิกแต่ละเจตสิกเนี่ยค่ะทำหน้าที่ของตนหลากหลายออกไปนะคะเช่นโลภะความต้องการความติดข้องก็เป็นนามธรรมเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตโกรธก็เป็นนามธรรมเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่โลภะแล้วก็ไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งถ้าเป็นนามธรรมและจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันและก็ดับพร้อมกันด้วยปฏิสนธิจิตก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยรู้อารมณ์เดียวกันไม่ใช่ว่าถามถึงอารมณ์ของจิตแล้วก็ไม่มีอารมณ์ของเจตสิกแต่ว่าขณะใดก็ตามที่กล่าวถึงอารมณ์ของจิตให้ทราบว่าขณะนั้นก็เป็นอารมณ์ของนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันด้วย
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศล

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่844
2: ในพระสูตรนี้คือสมณะพราหมณะสูตรที่2พระผู้มีพระภาคยังทรงแสดงถึงการรู้ชัดในปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งปัญญินทรีย์นี่แสดงว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแสนละเอียดจริงๆซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาแล้วก็ความรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นไปอย่างช้าไม่ใช่ว่าเป็นไปได้โดยรวดเร็วในสมัยนี้ซึ่งไม่ใช่สมัยของอุคติตัญญูหรือวิปัญจิตัญญูถ้าใครจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าในยุคนี้ก็เป็นนัยบุคคลคือเป็นผู้ที่ต้องฟังมากศึกษามากพิจารณามากสอบถามมากแม้ว่าจะเป็นผู้ที่แสดงธรรมะมากกล่าวธรรมะมากก็ยังจะต้องเป็นผู้ที่อบรมปัญญาอย่างมากทีเดียวจึงสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดขึ้นตามลำดับขั้นได้ไม่ใช่ว่าโดยรวดเร็วแต่ว่าตามลำดับขั้นสำหรับมรณานุสติทั้งหมดนะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ในการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเรื่องมรณานุสตินั้นไม่ใช่เพียงเพื่อให้จิตสงบแต่ว่าเพื่อให้ระลึกรู้ลักษณะของกายเวทนาจิตธรรมะซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่งเป็นธรรมะที่เป็นเกาะเป็นธรรมะที่จะทำให้ดับทุกข์ได้จริงๆเพราะเหตุว่าบางคนเนี่ยค่ะก็อาจจะระลึกถึงความตายแต่จะทราบไหมคะว่าขณะนั้นน่ะขณะที่ระลึกนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลถ้าระลึกแล้วนะคะไม่มีการละไม่มีการคลายอะไรเลยขณะนั้นจะเป็นกุศลได้ไหมคะไม่ได้แต่ว่าถ้าผู้ใดที่ระลึกแล้วก็ยังพิจารณาจิตใจในขณะนั้นได้ว่ามีการละคลายการติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสมบัติในวงสาคนาญาติหรือว่าในมานะการถือตนขณะนั้นก็ย่อมเป็นประโยชน์ของการที่จะระลึกถึงความตายแต่ถ้าระลึกแล้วไม่มีการละไม่มีการคลายอะไรเลยก็ไม่มีประโยชน์การคิดถึงความตายจะทำให้ละมานะได้ไหมคะภพนี้ชาตินี้อาจจะเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยชาติสกุลโภคสมบัติรูปสมบัติวิชาความรู้บริวารสมบัติทุกสิ่งทุกประการแต่ว่าพบหน้าชาติหน้าจะเป็นใครยังจะมีรูปสวยรูปงามมีทรัพย์สมบัติมากเกิดในสกุลที่พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติลาภยศข้าทาสบริวารหรือเปล่าอาจจะตรงกันข้ามเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ระลึกถึงความตายเห็นความไม่เที่ยงก็ย่อมจะทำให้ท่านละคลายแม้ความติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสมบัติของท่านซึ่งเคยถือว่าเป็นของเราและนอกจากนั้นก็ยังทำให้เกิดละคลายมานะการถือตนการสำคัญตนหรือความผูกพันในสัตว์ในบุคคลซึ่งเป็นที่รักในสังขารซึ่งเป็นที่รักได้จึงจะเป็นกุศลแต่ถ้าคิดถึงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรก็ไม่ได้ละอะไรก็ไม่ได้คลายจะกล่าวว่าเป็นมรณานุสติเป็นกุศลจิตได้ไหมคะระลึกเฉย
3: ๆคือผมระลึกถึงความตายแล้วนะฮะก็มีความรู้สึกว่ากลัวต่ออบายภูมิหนึ่งคือกลัวว่าเมื่อไปสู่อบายแล้วหมดโอกาสที่จะเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นนึกถึงความตายแล้วผมจึงกลัวครับแล้วก็จิตนี้ก็ดิ้นรนที่อยากจะออกบวชแล้วก็จะได้ใช้ความเพียรในด้านการเจริญสติปัฏฐานให้หนัก
2: ถ้าจะตายวันนี้แล้วคะ
3: อันนี้ก็อีกเรื่อง
2: ยังจะทำอะไรสำเร็จลงไปบ้างหรือเปล่าคะที่กลัวกลัวเนี่ย
3: อะไรฮะ
2: ถ้าจะตายวันนี้จะทำอะไรสำเร็จลงไปบ้างไหมคะที่กลัวกลัวเนี่ย
3: ก
2: ็เพียงแต่คิดเฉยยังคิดฝันที่จะไปเป็นอย่างนั้นที่จะเป็นอย่างโน้นหรือว่าควรจะส เกิดกุศลอะไรในขณะที่ระลึกถึงความตายซึ่งอาจจะเกิดเดี๋ยวนี้ขณะนี้
3: อันนี้อาจจะเป็นกุศลหรือเปล่าที่ว่าผมนี่คิดแล้วก็รู้ว่าถ้าไปอภัยแล้วโอกาสที่จะเจริญปัฏฐานนี่มันไม่รู้นานเท่าไหร่กว่าจะมาสู่ปัจจุบัน
2: เป็นกุศลหรือเป็นกังวลคะ
3: ครับ
2: เป็นกุศลหรือเป็นกังวล
3: นั่นฮะคิดถึงความตายหรือมาเมื่อไหร่นี่กังวลครับ
2: ถ้าเป็นกุศลที่ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงมุ่งหวังจริงๆในการแสดงธรรมนะคะก็คือระลึกรู้ลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมะทันทีถ้าท่านผู้ใดกำลังโกรธระลึกถึงความตายแล้วเป็นกุศลเป็นยังไงคะยังโกรธต่อไปผูกโกรธไว้พยาบาทหรือว่าเมื่อระลึกถึงความตายแล้วกุศลจิตเกิดจะเป็นยังไงละความโกรธได้ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาความโกรธติดตามไปในภพต่อไปด้วยความโกรธมีประโยชน์อะไรแต่เพราะเหตุว่าไม่ได้ระลึกถึงความตายก็มีความโกรธเดี๋ยวโกรธอย่างนั้นเดี๋ยวโกรธอย่างนี้เดี๋ยวโกรธเรื่องนั้นเดี๋ยวโกรธเรื่องนี้แล้วก็ผูกโกรธจนกระทั่งเป็นความพยาบาทเพราะไม่ได้ระลึกถึงความตายแต่ถ้าระลึกถึงความตายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้จะละความโกรธได้เพราะรู้จริงๆว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเอาความโกรธติดตามไปด้วยควรที่จะละความโกรธความผูกโกรธหรือความพยาบาทหรือความริษยาหรือความตนีก็แล้วแต่ในขณะนั้นนะคะมีปัจจัยที่จะให้จิตน้อมไปพิจารณาสภาพธรรมะที่เป็นกุศลอย่างไรแต่ไม่ใช่ว่าระลึกเฉยๆแล้วก็กล่าวว่าเป็นกุศลโดยที่ไม่มีการละคลายอะไรเลยแต่เมื่อระลึกแล้วเป็นกุศลก็จะต้องมีการละคลายโลภะโทสะโมหะอิจฉาริษยาพยาบาทมานะแล้วแต่ว่าขณะนั้นท่านกำลังเป็นอกุศลอย่างไรและการระลึกถึงความตายเป็นปัจจัยที่จะทำให้ละอกุศลนั้นในขณะนั้น
3: เคยมีเรื่องคิดถึงไอ้เรื่องที่อาจารย์บอกเกี่ยวเรื่องโทสะเนี่ยในเรื่องความตายเนี่ยผมเคยถูกเข้าร่วงเกินด้วยคำพูดหรืออะไรบ้างผมคิดถึงความตายอย่างนี้ครับคือว่าไอ้เราก็มาคล้ายๆเหมือนกับมาเยี่ยมโลกนี้ไม่ช้าก็ต้องตายจากเขาจะร่วงเกินบ้างไหมครับไม่ช้าต้องตายก็ต้องตายไปแล้วในคำนองนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเป็นกุศลนี่ครับเขาว่าเขาด้วยร่วมกันด้วยวาจาหรือบางครั้งเขาวัดที่ฝุ่นหรือกว่าอะไรมันทำอะไรมันเกินกว่าขอบเขตอะไรอย่างเงี้ยเขาต่างกันนะเราอยู่ไปมาเยี่ยมโลกไปช้ามันก็ต้องจากที่นี่ไปก็เลยไม่ได้ถือสาไม่ได้ยาวเรื่องอะไรเข้า
2: ลองพิจารณาเองสิคะขณะนั้นเป็นกุศลไหมคะต้องพิจารณาเองค่ะเป็นปัญญาของตนเองเวลาที่ระลึกถึงความตายโดยไม่แยบคายย่อมทำให้เกิดความกลัวหรือความห่วงใยหรือความกังวลแต่เวลาที่เป็นการระลึกถึงความตายอย่างถูกต้องด้วยความแยบคายย่อมเป็นปัจจัยให้ละความห่วงความกังวลต่างๆได้เพราะเหตุว่าเมื่อตายแล้วนี่นะคะจะไม่เหลือความจำของชาตินี้เลยว่าเคยเป็นบุคคลใดไม่เหลือความคิดที่เคยคิดในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันในโลกนี้ซึ่งเกี่ยวข้องผูกพันกับบุคคลต่างๆในโลกเพราะเหตุว่าเวลาที่สิ้นชีวิตไปแล้วนอกจากจะเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ไปไม่ได้ก็ยังเอาบุคคลทั้งหลายซึ่งเป็นที่รักทั้งหมดในโลกนี้ติดตามไปไม่ได้แล้วก็ยังจะเอาความทรงจำทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ไปด้วยไม่ได้แม้แต่ความจำก็ไม่เหลือเป็นบุคคลใหม่ทันทีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภพใหม่ชาติใหม่ก็เป็นบุคคลใหม่เป็นเรื่องใหม่ไม่เกี่ยวข้องผูกพันกับเหตุการณ์เก่าๆในโลกเก่าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในขณะที่กำลังทรงจำสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นบุคคลต่างๆเป็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นเรื่องราวต่างๆแท้ที่จริงแล้วโดยสภาพความเป็นจริงของธรรมะนั้นเป็นปรมัตถธรรมคือว่างจากการเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชั่วขณะที่นามธรรมเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแล้วแต่ขณะจิตแล้วก็หมดไป ทุกขณะนะคะเพราะฉะนั้นว่างจริงๆจากการเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ใช่ต้องรอไปจนกระทั่งถึงความตายเกิดขึ้นและถึงจะปรากฏว่าหาบุคคลเก่าไม่ได้อีกเลยที่เคยอยู่ในโลกนี้แต่แม้ในขณะที่กำลังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะก็ยังหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลในรูปธรรมนามธรรมซึ่งเกิดดับในขณะนี้ไม่ได้จริงๆเมื่อปัญญารู้ชัดว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรอคอยไปจนกระทั่งถึงขณะที่เป็นความตายของบุคคลนั้นบุคคลนี้แล้วจึงจะเกิดมรณานุสติขึ้นแม้ในขณะนี้เองขณะที่สติกำลังระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมีความตายอยู่ทุกขณะศูนย์จากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลใดๆทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงความตายที่จะเกื้อกูลแก่มรณสติก็มีมากขอกล่าวถึงข้อความในขุททกนิกายสุตตนิบาตสันลสูตรที่8ข้อ380ซึ่งมีข้อความว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้จริงไหมคะทุกท่านกำลังนั่งอยู่ที่นี่ไม่มีเครื่องหมายที่จะให้รู้เลยว่าชีวิตของใครจะอยู่ต่อไปถึงพรุ่งนี้หรือว่าเดือนหน้าหรือว่าปีหน้าไม่มีเครื่องหมายให้รู้ว่าจากที่นี้ไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นสุขหรือว่าจะเป็นทุกข์จะประสบกับอิทธารมหรืออนิทธารมจะมีอุบัติเหตุหรือว่าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าชีวิตไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้ทั้งลำบากทั้งน้อยและประกอบด้วยทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วจะไม่ตายด้วยความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นไม่มีเลยแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาผลไม้สุกงอมแล้วที่ว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องร่วงหล่นลงไปในเวลาเช้าทันใดสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วที่ว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องตายเป็นนิจฉันนั้นภาชนะดินที่นายช่างทำแล้วทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเขลาทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจของมฤตยูมีมฤตยูเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดเมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกมฤตยูครอบงำแล้วต้องไปปรโลกบิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้หรือพวกญาติจะป้องกันพวกญาติไว้ก็ไม่ได้ท่านจงเห็นเหมือนเมื่อหมู่ญาติของสัตว์ทั้งหลายผู้จะต้องตายกำลังแลดูรำพันอยู่โดยประการต่างๆสัตว์ผู้จะต้องตายผู้เดียวเท่านั้นถูกมฤตยูนำไปเหมือนโคที่บุคคลจะพึงฆ่าถูกนำไปตัวเดียวฉะนั้นความตายและความแก่กำจัดสัตว์โลกอยู่อย่างนี้เพราะเหตุนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายทราบชัดสภาพของโลกแล้วย่อมไม่เศร้าโศกท่านย่อมไม่รู้ทางของผู้มาหรือผู้ไปไม่เห็นที่สุดทั้งสองอย่างถึงจะข้ามควรไปก็ไร้ประโยชน์ถ้าผู้ข้ามควรหลงเบียดเบียนตนอยู่จะยังประโยชน์อะไรอะไรให้เกิดขึ้นได้ไซบัณฑิตผู้เห็นแจ้งก็พึงกระทำความคร่ำครวญนั้นบุคคลจะถึงความสงบใจได้เพราะการร้องไห้เพราะความเศร้าโศกก็หาไม่ทุกข์ย่อมเกิดแก่ผู้นั้นยิ่งขึ้นและสรีระของผู้นั้นก็จะทุบตีบบุคคลผู้เบียดเบียนตนเองย่อมเป็นผู้สู้ผอมมีผิวพรรณเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายผู้ละไปแล้วย่อมรักษาตนไม่ได้ด้วยความรำพันนั้นการรำพันไร้ประโยชน์ คนผู้ทอดถอนถึงบุคคลผู้ทำกาละแล้วยังละความเศร้าโศกไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความเศร้าโศกย่อมถึงความทุกข์ยิ่งขึ้นท่านจงเห็นคนแม้เหล่าอื่นผู้เตรียมจะดำเนินไปตามยถากรรมและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ผู้มาถึงอำนาจแห่งมัจจุแล้วกำลังพากันดิ้นรนอยู่ทีเดียวก็สัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญด้วยอาการใดๆอาการนั้นๆย่อมแปรเป็นอย่างอื่นไปในภายหลังความพัดพรากกันเช่นนี้ย่อมมีได้ท่านจงดูสภาพแห่งโลกเถิดมนุษย์แม้จะพึงเป็นอยู่ร้อยปีหรือยิ่งกว่านั้นก็ต้องพัดพรากจากหมู่ญาติต้องละทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้เพราะเหตุนั้นบุคคลฟังพระธรรมเทศนาของพระอรหันต์แล้วเห็นคนผู้ล่วงลับทำกาละแล้วกำหนดรู้อยู่ว่าบุคคลผู้ล่วงลับทำกาละแล้วนั้นเราไม่พึงได้ว่าจงเป็นอยู่อีกเถิดดังนี้พึงกำจัดความรำพันเสียบุคคลพึงดับไฟที่ไหม้ลุกลามไปด้วยน้ำฉันใดนรชนผู้เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเฉลียวฉลาดพึงกำจัดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับพลันเหมือนลมพัดนุ่นฉะนั้นคนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตนเพื่อกำจัดความรำพันความทยานอยากและความโทมนัสของตนพึงถอนลูกศรคือกิเลสของตนเสียเป็นผู้มีลูกศรคือกิเลสอันถอนขึ้นแล้วอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วถึงความสงบใจก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมดเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกเยือกเย็นชนี้แลจบสรรพสูตรที่8เกี่ยวข้องกับการเจริญสติปัฏฐานหรือเปล่าคะอย่าลืมนะคะนรชนผู้เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเฉลียวฉลาดพึงกำจัดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับพลันเหมือนลมพัดนุ่นฉะนั้นถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะก็จะต้องคิดไปคิดมาจนกว่าความเศร้าโศกนั้นจะคลายลงแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานขณะที่กำลังเศร้าโศกเพราะขณะนั้นหลงลืมสติแต่ว่าเวลาที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเป็นแต่เพียงลักษณะของความรู้สึกเวทนาและแต่ว่าขณะนั้นจะเป็นความรู้สึกลักษณะใดมีแต่ลักษณะสภาพของจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลในขณะนั้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะจิตจะผ่องใสปราศจากความโศกเศร้าเพราะฉะนั้นแม้ในขณะที่กำลังโศกที่จะให้กำจัดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับพลันเหมือนลมพัดนุ่นได้ก็ต้องเป็นในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและก็ในขณะที่สติเกิดย่อมผ่องใสเพราะเป็นกุศลไม่เศร้าโศกเพราะประกอบด้วยศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการเจริญสติปัฏฐานได้ไหมคะแม้แต่ในตอนท้ายของพระสูตรนี้นะคะที่ว่าพึงถอนลูกศรคือกิเลสของตนเสียเป็นผู้มีลูกศรคือกิเลสอันถอนขึ้นแล้วอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วถึงความสงบใจก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมดเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกเยือกเย็นชนี้แลขอกล่าวถึงข้อความต่อไปซึ่งเป็นมรณานุสติในขุททกนิกายสุตตนิบาตชราสูตรที่6ซึ่งมีข้อความว่าชีวิตนี้น้อยนักสัตว์ย่อมตายแม้ภายในร้อยปีถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่เกินร้อยปีไปไซสัตว์นั้นก็ย่อมตายแม้เพราะชราโดยแท้แลชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราสิ่งที่เคยหวงแหนเป็นของเที่ยงไม่มีเลย บุคคลเห็นว่าสิ่งนี้มีความเป็นไปต่างๆมีอยู่ดังนี้แล้วไม่พึงอยู่ครองเรือนบุรุษย่อมสำคัญสิ่งใดว่าสิ่งนี้เป็นของเราจำต้องละสิ่งนั้นไปแม้เพราะความตายบัณฑิตผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราทราบข้อนี้แล้วไม่พึงน้อมไปในความเป็นผู้ถือว่าสิ่งนั้นๆเป็นของเราบุคคลผู้ตื่นขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์อันประจวบด้วยความฝันแม้ฉันใดบุคคลย่อมเห็นบุคคลผู้ที่ตนรักทำกาละล่วงไปแล้วแม้ฉันนั้นบุคคลย่อมกล่าวขวัญกันถึงชื่อนี้ของคนทั้งหลายผู้อันตนได้เห็นแล้วบ้างได้ฟังแล้วบ้างชื่อเท่านั้นที่ควรกล่าวขวัญถึงของบุคคลผู้ล่วงไปแล้วจักยังคงเหลืออยู่ชนทั้งหลายผู้ยินดีแล้วในสิ่งที่ตนถือว่าเป็นของเราย่อมละความโศกความร่ำไรและความตระหนี่ไม่ได้เพราะเหตุนั้นมุนีทั้งหลายผู้เห็นนิพพานเป็นแดนเกษมละอารมณ์ที่เคยหวงแหนได้เที่ยวไปแล้วบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกันไม่แสดงตนในภพอันต่างด้วยนรกเป็นต้นคือกล่าวด้วยการไม่แสดงตนหมายความว่าไม่มีการเกิดขึ้นนะคะก็ไม่มีการยึดถือขันว่าเป็นตนเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าการไม่แสดงตนคือการไม่เกิดของขันในภพอันต่างด้วยนรกเป็นต้นของภิกษุผู้ประพฤติหลีกเร้นผู้เศษที่นั่งอันสงัดว่าเป็นการสมควรมุนีไม่อาศัยแล้วในอายตนะทั้งปวงย่อมไม่กระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักทั้งไม่กระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่เกลียดชังย่อมไม่ติดความร่ำไรและความตระหนี่ในสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักและเป็นที่เกลียดชังนั้นเปรียบเหมือนน้ำไม่ติดอยู่บนใบไม้ฉะนั้นหยาดน้ำย่อมไม่ติดบนใบบัวน้ำย่อมไม่ติดอยู่ที่ใบประทุมฉันใดมุนีย่อมไม่ติดในรูปที่ได้เห็นเมื่อไม่ติดจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนไม่ได้นะคะนอกจากเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลหรือสังขารซึ่งเป็นที่รักและที่ชังมุนีย่อมไม่ติดในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังหรืออารมณ์ที่ได้ทราบฉันนั้นผู้มีปัญญาย่อมไม่สำคัญด้วยรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังหรืออารมณ์ที่ได้ทราบย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยทางอื่นคือด้วยมรรคหรือหนทางอื่นผู้มีปัญญานั้นย่อมไม่ยินดีย่อมไม่ยินร้ายฉะนี้แลจริงไหมคะที่ว่าบุคคลผู้ตื่นขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์อันประจวบได้ความฝัน
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญ

0: ลักษณวณิชและคุณนิพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่845
2: จริงไหมคะที่ว่าบุคคลผู้ตื่นขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์อันประจวบได้ความฝันในฝันเนี่ยค่ะเห็นหลายอย่างคนนั้นคนนี้หลายคนแต่ว่าพอตื่นขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์คือบุคคลทั้งหลายที่เห็นในความฝันแม้ฉันใดบุคคลย่อมเห็นบุคคลผู้ที่ตนรักทำกาละล่วงไปแล้วแม้ฉันนั้นเหมือนคนที่จากไปในขณะที่ตื่นขึ้นเวลาตื่นแล้วไม่เห็นคนนั้นอีกต่อไปฉันใดเวลาที่คนนั้นตายไปจากโลกนี้แล้วก็ไม่มีวันที่จะกลับคืนมาให้เห็นบุคคลย่อมกล่าวฝันกันถึงชื่อนี้ของคนทั้งหลายผู้อันตนได้เห็นแล้วบ้างได้ฟังแล้วบ้างชื่อเท่านั้นที่ควรกล่าวฝันถึงของบุคคลผู้ล่วงไปแล้วจักยังคงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ชื่อจริงๆขณะนี้ท่านผู้ฟังเหลือแต่ชื่อหรือเปล่าคะขันห้าเมื่อกี้นี้ดับหมดขันห้าเมื่อกี้นี้ที่เคยยึดถือว่าเป็นชื่อนี้ขันห้าดับไปแล้วแต่ชื่อยังอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชื่อเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ไม่ใช่แม้แต่ในขณะที่ตายแล้วเท่านั้นนะคะแม้แต่ในขณะนี้ค่ะขันห้าเมื่อวานนี้ดับแล้วแต่ชื่อยังอยู่ขันห้าเมื่อกี้นี้ดับแล้วการเห็นการได้ยินการคิดนึกสภาพธรรมะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเหลือแต่ชื่อทุกขณะเพราะเหตุว่าขันธ์ห้าที่เคยยึดถือว่าเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ก็ดับไปอยู่เรื่อยๆและก็ชื่อเนี่ยค่ะท่านที่ยังคงมีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะติดในชื่อของท่านแค่ไหนทราบไหมคะติดชื่อหรือเปล่าคะเพียงชื่อก็ยังติดตั้งแค่นี้คิดดูเลือกชื่อนี้เลือกนานไหมคะกว่าจะตั้งชื่อได้แต่ละชื่อละชื่อเลยค่ะเวลาซึ่งมีญาติซึ่งเป็นที่รักเกิดแล้วก็จะต้องหาชื่อเนี่ยค่ะแม้แต่ชื่อก็ยังต้องเลือกนานติดตั้งแค่ไหนในชื่อนั้นเพราะฉะนั้นชื่อนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญโดยที่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้ว่าท่านติดแม้ในชื่อเพราะฉะนั้นจะกล่าวอะไรถึงขันธ์คือสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเห็นซึ่งได้ยินซึ่งได้กลิ่นซึ่งลิ้มรสซึ่งกระทบสัมผัสจะไม่ติดยิ่งกว่าชื่อหรือข้อความในสังยุตตนิกายสคาถวรรคอันถวรรคที่7นามสูตรที่1ข้อ178มีข้อความว่าเทวดาทูลถามว่าอะไรหนอครอบงำสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าสิ่งอะไรย่อมไม่มีสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคืออะไรคนอื่นจะตอบถูกไหมคะเนี่ยถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชื่อย่อมครอบงำสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อไม่มีสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือชื่อจบนามสูตรที่หนึ่งสั้นนะคะแต่ก็จริงเพราะเหตุว่าแต่ละท่านสำคัญในชื่อของท่านจริงๆบางท่านอาจจะบอกว่าชื่อไม่สำคัญนามสกุลสำคัญไหมคะนามสกุลเป็นชื่อหรือเปล่าก็ยังคงเป็นแต่ชื่อและก็สำคัญมากจริงๆนะคะสำหรับท่านที่ยังติดอยู่แม้ในชื่อลองคิดดูว่าชื่อย่อมครอบงำสิ่งทั้งปวงจริงเพียงไรแม้แต่เวลาที่ท่านฟังเรื่องสติปัฏฐานท่านติดในชื่อนามติดในชื่อรูปหรือเปล่าคะเห็นเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงกำลังกระทำกิจเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแต่ก็ไม่เข้าใจเลยว่าสภาพธรรมะที่กำลังกระทำกิจเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสภาพธรรมะที่มีจริง

0: ไม่ต้องเรียกชื่ออะไรก็ได้เพราะเหตุว่าเป็นลักษณะของปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นกระทำกิจเห็นในขณะนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ท่านก็ติดนะคะชื่อนามธรรมที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นนามธรรมยังต้องใส่ชื่อลงไปอีกนะคะคล้ายๆกับว่าถ้าไม่ใส่ชื่อว่านามธรรมแล้วท่านจะไม่เข้าใจแต่ที่จริงแล้วนะคะชื่อปิดบังลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้าเข้าใจจริงๆว่าแม้ว่าไม่ต้องใช้คำว่านามธรรมแต่ก็หมายถึงสภาพธรรมะที่กำลังเห็นคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาและพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำว่านามธรรมเนี่ยค่ะก็เพื่อที่จะให้เข้าใจอัตถะคือลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งรู้อารมณ์เพราะเหตุว่าความหมายของคำว่านามะก็คือสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์คือสภาพที่รู้อารมณ์เมื่อเป็นนามธรรมที่เกิดที่จะไม่รู้อารมณ์นั้นไม่มีเช่นในขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตากำลังปรากฏกำลังถูกรู้เพราะฉะนั้นก็มีสภาพธรรมะที่น้อมไปสู่อารมณ์คือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์ที่ปรากฏทางตาพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำเพื่อที่จะให้เข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นโดยใช้คำว่านามะหมายถึงสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์เสียงกำลังปรากฏทรงใช้คำว่าอารมณะหมายความถึงสิ่งที่กำลังถูกรู้เพราะฉะนั้นนามธรรมคือสภาพที่น้อมไปสู่เสียงที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะที่กำลังได้ยินเสียงไม่ใช่ได้ยินเสียงเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏกับสภาพธรรมะที่น้อมไปสู่ลักษณะของเสียงคือรู้เสียงที่กำลังปรากฏแต่ถ้าใครติดชื่อต้องนึกต้องท่องต้องกล่าวว่าได้ยินเป็นนามหรือว่าได้ยินเป็นนามธรรมในขณะนั้นไม่ใช่การพิจารณาที่จะน้อมไปสู่ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นสภาพรู้ที่กำลังรู้เสียงหรือว่าเป็นสภาพรู้ที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่าขณะที่ร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดปรากฏลักษณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งขณะนั้นมีสภาพธรรมะที่น้อมไปสู่คือกำลังรู้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนในขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะซึ่งแม้จะไม่ใช้คำว่านามะหรือนามธรรมสภาพธรรมะนั้นก็มีจริงและก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นถ้ายังติดชื่ออยู่นะคะก็ยากที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนการศึกษาธรรมะการอบรมเจริญปัญญาจึงต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจลักษณะของการติดว่ามีการติดนอกจากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในการคิดนึกแม้ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจแล้วก็ยังมีการติดแม้ในชื่อแต่ให้ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงชื่อทั้งหมดในขณะที่กำลังคิดขณะที่กำลังเห็นทางตาไม่มีชื่อปรากฏในสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแต่ว่าเวลาที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วเกิดการนึกคิดจะมีชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจว่าเป็นวัตถุที่อำนวยความสะดวกความสบายให้ก็ยังเป็นชื่อของสัตว์ของบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าปัญญารู้ลักษณะของความคิดนึกว่าแท้ที่จริงแล้วชื่อเป็นแต่เพียงสิ่งที่สมมุติและก็จะเป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่จิตเกิดคิดนึกขึ้นเท่านั้นเองตามความเป็นจริงแล้วไม่มีนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งในขณะนั้นชื่อไม่ได้ปรากฏด้วยขณะที่ลักษณะที่เย็นกำลังปรากฏที่กายไม่มีชื่ออะไรปรากฏกับสภาพเย็นนั้นเลยขณะที่เสียงปรากฏ ขณะนั้นก็ไม่มีชื่ออยู่ในลักษณะของเสียงขณะที่กลิ่นปรากฏก็ไม่มีชื่ออะไรอยู่ในกลิ่นนั้นเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งมีจริงเป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่ชื่อแต่ชื่อต่างๆเนี่ยค่ะจะเกิดมีขึ้นเฉพาะในขณะที่เกิดคิดนึกเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆไม่ว่าท่านจะอ่านหนังสือหรือไม่ได้อ่านไม่ว่าท่านจะดูหนังหรือไม่ได้ดูไม่ว่าท่านจะดูโทรทัศน์หรือไม่ได้ดูในขณะที่กำลังคิดนึกจะมีสัตว์มีบุคคลมีชื่อต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าอบรมเจริญปัญญาจริงๆรู้ว่าชื่อต่างๆที่ปรากฏเป็นชื่อของบุคคลต่างๆสัตว์ต่างๆนั้นชั่วขณะที่กำลังคิดนึกเท่านั้นซึ่งทุกท่านเนี่ยค่ะชินกับการคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆโดยขณะนั้นนะคะปัญญาไม่ได้เกิดพร้อมสติที่จะรู้ว่าคนสัตว์จริงๆไม่มีเลยในขณะที่กำลังคิดเป็นแต่เพียงสภาพของจิตซึ่งคิดนึกถึงชื่อต่างๆและความจำในรูปที่ปรากฏทางตาบ้างในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบ้างในสิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างเช่นถ้านึกถึงผลไม้ชนิดหนึ่งเช่นนึกถึงทุเรียนรูปร่างไม่เหมือนคนใช่ไหมคะเวลานึกถึงทุเรียนแต่เวลาที่นึกถึงทุเรียนอาจจะนึกถึงเพียงชื่อหรือว่าอาจจะนึกถึงกลิ่นด้วยหรือว่าอาจจะนึกถึงรสด้วยขณะนั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีแม้ทุเรียนหรือผู้ที่กำลังเป็นคนที่คิดถึงทุเรียนเป็นแต่เพียงสภาพของจิตที่เกิดขึ้นไม่ได้เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนั้นไม่ได้ยินเสียงที่ปรากฏทางหูแต่ขณะนั้นเป็นจิตที่เกิดพร้อมกับความจำที่ระลึกถึงคำเป็นชื่อเกิดขึ้นและก็ความจำในรสที่เคยลิ้มความจำในกลิ่นที่เคยรู้ทางจมูกนั่นเป็นการนึกถึงผลไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ได้นึกถึงผลไม้นึกถึงคนอาจจะนึกถึงชื่อของคนนั้นเพียงชื่อนะคะและในขณะนั้นก็มีการคิดถึงพร้อมด้วยความจำในรูปร่างซึ่งไม่เหมือนทุเรียนแล้วค่ะเป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งแล้วแต่ว่าคนที่ท่านคิดถึงเนี่ยจะมีรูปร่างที่เคยเห็นทางตาอย่างไรก็จดจำไว้อย่างนั้นท่านอาจจะคิดถึงคนอื่นอีกต่อไปซึ่งเคยเห็นแล้วก็เคยจำแต่ก็ไม่มีใครที่เป็นคนเป็นสัตว์ที่กำลังคิดเป็นสภาพของจิตขณะที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแต่คิดนึกทางใจเพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดขึ้นนะคะระลึกในขณะนั้นรู้ชัดในสภาพซึ่งกำลังคิดไม่ใช่กำลังเห็นไม่ใช่กำลังได้ยินขณะนั้นแล้วแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นอาจจะคิดด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินยินดีพอใจเวลาที่คิดถึงบางบุคคลและก็เวลาที่คิดถึงคนอื่นก็อาจจะเกิดความขุ่นเคืองใจไม่พอใจในขณะนั้นก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่กำลังคิดถึงใครแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นคิดถึงชื่อบ้างคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นทางตารูปร่างลักษณะต่างๆบ้างคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสในขณะนั้นนะคะแม้เวทนาที่เกิดในขณะที่คิดสติก็รู้ชัดในลักษณะสภาพของความรู้สึกนั้นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นความรู้สึกเป็นสุขเพราะคิดถึงบางบุคคลขณะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพความรู้สึกเป็นสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังคิดถึงบุคคลนั้นเรียกว่าขณะที่ขุ่นเคืองใจส สติก็สามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะสภาพของความรู้สึกไม่พอใจที่เป็นโทมนัสในขณะนั้นเวลาที่คิดถึงบุคคลซึ่งไม่เป็นที่พอใจเป็นชั่วขณะหนึ่งซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชื่อเป็นแต่เพียงสิ่งที่จิตคิดถึงแต่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายการอบรมเจริญสติปัฏฐานจะทำให้รู้ชัดตามความเป็นจริงในลักษณะของปรมัตถธรรมและในสมมุติบัญญัติหรือชื่อต่างๆเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานจะทำให้ละคลายการยึดมั่นแม้แต่ในชื่อของท่านและในชื่อของบุคคลอื่นและในชื่อต่างๆรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่สภาพปรมัตถธรรมเป็นแต่เพียงสิ่งที่จิตคิดถึงด้วยความทรงจำแต่ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะชื่อสำคัญเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นชื่อของท่านเองชื่อของวงศ์สกุลหรือว่าชื่อของบุคคลอื่นหรือชื่อของวัตถุสิ่งต่างๆก็มีอิทธิพลที่สามารถจะทำให้แม้เพียงนึกถึงความรู้สึกก็เกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้เคยสังเกตไหมคะนึกถึงเพียงชื่อของคนที่ท่านโกรธยังไม่ต้องนึกถึงเรื่องหรือว่าเหตุการณ์อะไรเลยเพียงแต่นึกถึงชื่อเท่านั้นความรู้สึกในขณะนั้นก็ขุ่นเคืองไม่แช่มชื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าแม้ชื่อก็เป็นสิ่งที่สำคัญมีอิทธิพลและเป็นสิ่งที่ท่านยึดมากทีเดียวถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่อบรมเจริญปัญญาจริงๆที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจนทั่วทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ย่อมไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่าอะไรเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงและอะไรไม่ใช่สภาพธรรมะที่มีจริงแม้ในขณะที่ลืมตาแล้วก็เห็นเป็นคนเป็นวัตถุสิ่งต่างๆถ้าอบรมเจริญปัญญาจริงๆ จะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏทางตาและอะไรเป็นความคิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏทางตาหรือในขณะที่กำลังได้ยินเสียงทางหูนะคะปัญญาก็สามารถที่จะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏทางหูและอะไรไม่ใช่สภาพธรรมะที่มีจริงเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่จิตคิดหรือนึกถึงเท่านั้นเช่นในขณะที่กำลังได้ยินเสียงมีจริงแต่ท่านคิดถึงคำซึ่งไม่มีจริงๆเลยแต่ท่านเข้าใจความหมายนั้นจำได้เพราะฉะนั้นนึกได้ในขณะนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงจิตที่กำลังรู้คำและรู้ความหมายเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญานะคะจะทำให้สามารถที่จะรู้ชัดจนกระทั่งละคลายการติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะและในชื่อได้
1: เรื่องของชื่อนะที่อาจารย์กล่าวว่าไม่ให้ติดในชื่อฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเวลาปฏิบัติเข้าจริงๆมันละไม่ได้ครับซึ่งเห็นทีใดรู้ทันทีว่านี่โต๊ะนี่เก้าอี้ได้ยินทีใดรู้ว่านี่เป็นเสียงรถยนต์เสียงมอเตอร์ไซค์มันรู้อย่างนี้ทันทีครับที่ว่าตามที่ได้ศึกษามานะขณะที่เห็นนะขณะนั้นมันเห็นแค่เพียงสีโต๊ะเก้าอี้ไม่มีนะฮะการเห็นนั่นเป็นนามสีนั่นน่ะเป็นรูปมากระทบจักขุประสาททำให้เกิดจักขุวิญญาณทำจิตเห็นแต่ขณะที่เห็นทีใดเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าที่เห็นน่ะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แล้วอย่างนี้เราจะไม่ยึดในชื่อเนี่ยจะละในชื่อเนี่ยละอย่างไรครับ
0: นี่แสดงให้เห็นความหมายของคำว่าอบรมนะคะหมายความว่าจะต้องค่อยๆเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ชัดทันทีถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้คำว่าภาวนาคือการอบรมเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะบ่อยๆเนืองๆไม่ใช่เพียงครั้งเดียวค่ะอย่างทางตาเนี่ยไม่ใช่นึกยาวว่ามีรูปารมณ์มากระทบกับจักขุปัสสาทะและก็การเห็นเป็นแต่เพียงนามธรรมไม่ใช่ให้ระลึกยาวอย่างนั้นการฟังให้เข้าใจว่านามธรรมเป็นสภาพที่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเมื่อมีสภาพที่ปรากฏให้รู้ได้ทางตาลักษณะนั้นไม่ใช่สภาพรู้แต่เป็นสภาพที่ปรากฏทางตาไม่ใช่ขณะที่คิดนึกเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะเกิดการระลึกได้บ้างไม่ใช่ว่ารู้ชัดเจนทีเดียวเช่นในขณะที่กำลังเห็นธรรมะไม่ใช่เรื่องอดีตหรือไม่ใช่เรื่องอนาคตแต่เป็นในขณะที่กำลังเห็นซึ่งในวันหนึ่งวันหนึ่งมีการเห็นมากแต่อาจจะระลึกน้อยแต่ในขณะที่เห็นนี้เองที่จะมีการระลึกได้โดยการรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้หรือกำลังเห็นน้อมไปที่จะรู้อย่างนี้ก่อนและถึงจะรู้ว่าเวลาที่มีการไม่เห็นไม่ได้ยินมีการคิดถึงชื่อในขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือรูปธรรมไม่มีเลยเป็นแต่เพียงชื่อในขณะที่จิตจำและก็มีการนึกถึงชื่อนั้นเกิดขึ้นเท่านั้นชื่อไม่ได้เกิดขึ้นแต่จิตเกิดขึ้นนึกถึงชื่อแทนเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือแทนได้ยินเสียงที่ปรากฏทางหูธรรมะเป็นเรื่องละเอียดในขณะนี้เองที่ละเอียดเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏและสภาพรู้กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลขณะที่กำลังเห็นไม่ใช่ขณะที่กำลังนึกถึงชื่อและไม่ใช่ในขณะที่กำลังนึกถึงรูปร่างสันฐานต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะคะและสติจึงจะระลึกในขณะที่กำลังเห็นเริ่มค่ะบ่อยๆเนืองๆเริ่มอีกระลึกอีกไม่ลืมอีกแต่ไม่ใช่ว่าจะละการนึกถึงชื่อไปได้แต่ปัญญารู้ว่าขณะที่นึกเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นชื่อบุคคลต่างๆขณะนั้นไม่ใช่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ียนธรรมะเพื่อละการฟังพระธรรมทำให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและเป็นไปเพื่อละความหวังความต้องการและความไม่รู้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เรื่องธรรมะมากๆจากการสนทนาธรรมที่แก่งกระจานคันทรีครับ1กุมภาพันธ์2561
1: จริงๆนะเราคงจะไม่ไปถึงศึกษาเพื่อที่จะได้เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะนั้นเป็นชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นศึกษาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเข้าใจคำนี้คำเดียวเพราะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีไม่เคยจุดมุ่งเราเพื่อที่จะไปโน่นเลยใช่ไหมก็แปลว่าเรามีความหวังที่เราศึกษาทั้งหมดเนี่ยเพื่ออันนั้นแต่ถ้าเราศึกษาเพื่อเข้าใจเป็นเรื่องละเพราะว่าจากการที่เราไม่เคยเข้าใจเลยแล้วได้เริ่มเข้าใจความเบิกบานของจิตเนี่ยจะมาจากการที่เราได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะค่อยๆละความเป็นเราเราไม่ต้องไปคำนึงถึงคำว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะเราจะมุ่งไปที่คำแล้วก็เรื่องโดยความหวังซึ่งเราไม่รู้ตัวเพราะว่าเรามีความหวังตลอดในสังสารวัฏตั้งแต่เกิดมาด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบนะฮะระหว่างการที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นมืดบอดมาช้านานในสังสารวัฏกับการที่ได้เริ่มเข้าใจเนี่ยการเริ่มเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆละไม่ใช่ไปเสริมสร้างความหวังเอาไว้ว่าเพื่อเราที่จะได้ไปถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าถึงไม่มีคำพูดใดๆนะฮะความหวังก็มีอยู่เป็นประจำเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่การละก็สังเกตดูนะฮะคนที่ศึกษาธรรมะด้วยความมุ่งหวังจะรู้ชื่อหรือเรื่องมากๆเนี่ยไม่ได้ละแต่ว่าจากการที่สำนึกว่าสำนึกไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยลืมตาขึ้นมาก็ไม่รู้ถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีโอกาสจะรู้ความจริงไหมว่าความจริงที่ตื่นความจริงที่เปิดเผยความจริงที่ทำให้ความไม่รู้ที่หนาแน่นเนี่ยค่อยๆน้อยลงไปแม้เพียงเล็กน้อยนิดหนึ่งก็เป็นหนทางที่จะทำให้สามารถที่จะดับความไม่รู้ได้ให้หมดสิ้นแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้และด้วยความหวังแล้วก็เรียนเพื่อหวังไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อเข้าใจเนี่ยแพทย์จะกล่าวด้วยเป็นคาถาคำที่นำไปสู่การละคลายที่เราจะลืมไม่ได้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยละอะไรละความติดข้องในความเป็นเราในลาภในยศในสักการะในทุกอย่างซึ่งเคยติดมานานแสนนานเพราะฉะนั้นการละพวกนี้นะฮะจะละไม่ได้เลยถ้าไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราและไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่มีอะไรแต่ทีนี้ที่ทุกคนติดข้องในสังสารวัฏเนี่ยเพราะคิดว่ามีแต่ไม่รู้ว่าไม่มีเพราะจากไม่มีเนี่ยก็เกิดมีแล้วก็ไม่มีเลยสั้นมากเร็วมากแต่ต่อกันจนเหมือนกับโลกมายาที่ทำให้เหมือนกับว่ามีทุกสิ่งที่หลังที่เราติดข้องมาแล้วและจะติดข้องต่อไปเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกความรู้ถูกอันเดียวเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นซึ่งละความหวังเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะนะด้วยความเข้าใจเราก็เบาสบายเราไม่เดือดร้อนมันนั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเรารู้น้อยในสังสารวัฏเนี่ยเราไม่รู้มาตั้งเยอะแยะแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้นี่คือไม่ได้เข้าใจแต่นี่ด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะตั้งจิตไว้ชอบในการที่จะศึกษาจริงๆเนี่ยยากต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจถูกเห็นถูกที่จะรู้ว่าความเข้าใจซึ่งไม่เคยมีแล้วมีขึ้นน่าอัศจรรย์จากหลับสนิทแล้วก็จะสามารถตื่นแล้วก็รู้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยนะฮะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ทั่วรู้ชัดเจนโดยตลอดก็เห็นว่าฟังไปหวังไปเห็นไหมคะแต่ฟังแล้วรู้ว่าเนี่ยได้เข้าใจคำว่าเข้าใจแค่นี้รู้ว่าไม่พอด้วยและรู้ว่าถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า45พรรษาโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจขึ้นนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นไม่ใช่นำไปสู่ความติดข้องเพื่อเชิญความเข้าใจความละเอียดยิ่งนะคะและการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งแต่ละคำของพระองค์เนี่ยเป็นคำที่สามารถที่จะทำให้ความไม่รู้และความติดข้องเนี่ยค่อยๆละลายสิ้นไปได้เนี่ยคิดดูมันติด แน่นเหนียวหนามากมายมหาศาลเนี่ยแต่คำของพระองค์แต่ละคำเนี่ยสามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจจึงเริ่มที่จะไปทำลายความเห็นผิดซึ่งมากจนกว่าจะหมดไม่เกิดอีกเลย

0: นทนาธรรมที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2546
1: พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งชาวพุทธเราก็กราบไหว้บูชาสูงสุดยิ่งกว่าบุคคลใดสำหรับในวันนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะซึ่งก็มีทั้งท่านพระภิกษุแล้วก็ผู้ที่สนใจธรรมะหลายวัยเนี่ยนะคะจะได้มีความสนใจที่ต้องการจะได้สนทนาเพิ่มเติมเพราะเหมือนกับการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามเหตุตามผลนะคะแล้วก็เป็นความเข้าใจของแต่ละท่านยิ่งขึ้นถ้ามีก็ขอเชิญค่ะ
2: ที่ว่าธรรมะคุณบรรยายความหมายของธรรมะหน่อยครับ
1: ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะบางครั้งทุกคนจะได้ยินคำว่ากุศลสภาพที่ดีงามก็เป็นสิ่งที่มีจริงบางครั้งก็จะได้ยินคำว่าอกุศลซึ่งเป็นสภาพที่ไม่ดีงามก็มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นคำที่กว้างมากเพราะเหตุว่ามาจากคำว่าธาตุทอทงสละอาต่อเต่าสละอุธาตุหรือธาตุเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะนั้นๆได้เลยด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะคือตรัสรู้ความจริงโดยละเอียดของสิ่งที่มีจริงโดยประการทั้งปวงเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะคะที่จะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วไม่ใช่ธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นขณะนี้จริงนะคะเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงตรัสรู้จะต้องเป็นหนึ่งไม่เป็นสองหมายความว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่ทรงตรัสรู้ได้ขณะนี้มีเห็นเป็นธรรมะขณะนี้มีได้ยินเป็นธรรมะขณะนี้มีเสียงเป็นธรรมะขณะนี้มีความขุ่นเคืองใจความขุ่นเคืองใจเป็นธรรมะขณะนี้มีความคิดนึกต่างๆความคิดนึกเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดนะคะก็คือเป็นธรรมะซึ่งแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยค่ะก็มีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปและแต่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะอะไรและทุกท่านก็คงจะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นคำที่แปลง่ายๆนะคะอนิจจังก็คือไม่เที่ยงหมายความว่าอะไรหมายความว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดขึ้นปรากฏสภาพธรรมะนั้นต้องดับไปไม่เที่ยงหมายความว่าไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ยั่งยืนได้สภาพธรรมะในขณะนี้เองนะคะที่กำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือลักษณะของอนิจจังซึ่งเป็นสภาพที่เป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่มีใครชอบลักษณะที่เพียงเกิดแล้วก็ดับไม่ยั่งยืนและก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพธรรมะที่เกิดว่าไม่ให้ดับก็ไม่ได้แต่ว่าเพราะไม่รู้ความจริงก็เลยคิดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือขณะที่เกิดมาในโลกแล้วก็ไม่เที่ยงเพราะเหตุว่าชีวิตแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสบายดีเดี๋ยวเจ็บไข้นะคะแล้วก็จนถึงความเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ก็เข้าใจเพียงคร่าวๆอย่างนี้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงจนกระทั่งสามารถที่ผู้ฟังเนี่ยค่ะจะอบรมเจริญปัญญาจนดับกิเลสได้เพราะรู้แจ้งสภาพธรรมะในขณะนี้ประจักษ์ว่าสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้เป็นอริยสัจธรรมเป็นความจริงของผู้รู้ที่สามารถรู้แจ้งจนกระทั่งดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการที่ฟังนะคะและพิจารณาว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถูกหรือผิดอย่างไรสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะอย่างแข็งเป็นธรรมะมีจริงๆใครจะเปลี่ยนลักษณะที่แข็งให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแข็งก็เป็นแข็งถ้าขณะนี้หรือก่อนนี้จะมีความรู้สึกร้อนแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นลักษณะที่ร้อนเลยนะคะแต่ร้อนก็เป็นสิ่งที่มีจริงขณะที่ทุกคนกำลังร้อนแล้วก็รู้สึกในความร้อนนั้นก็เป็นความจริงทุกขณะเพราะฉะนั้นก็ร้อนนั่นเองเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงจะกล่าวได้เลยนะคะว่าขณะนี้ตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงนี้ได้เพียงขั้นการฟังครั้งเดียวนะคะหรือว่าหลายหลายครั้งแต่ต้องเป็นการที่ปัญญาค่อยๆเจริญจนกระทั่งสามารถประจักษ์ความจริงแล้วก็ เป็นผู้ที่ยืนยันคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ทรงประจักษ์แจ้งและทรงแสดงนั้นเป็นความจริงทุกอย่างคือสภาพธรรมะในขณะนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะจ้ะค่ะ
3: อยากจะถามท่านอาจารย์น่ะก่อนที่เราจะภาวนาทำให้จิตใจของเราสงบได้นั้นจะต้องมีวิธีอย่างไรบ้างขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟัง
1: ใช่ค่ะต้องทราบว่าพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนในข้อที่ว่าพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสมีศรัทธาไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งที่ยังไม่ทรงดับขันธปรินิพพานพระองค์ทรงสนทนาธรรมกับบุคคลนั้นเพื่อที่จะให้บุคคลนั้นเนี่ยได้ตอบตามความคิดความเข้าใจของบุคคลนั้นเพื่อพระองค์จะได้ทรงแสดงธรรมะให้บุคคลนั้นเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่ารู้ว่าจากคำตอบของบุคคลนั้นเขามีความเข้าใจสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของบุญเนี่ยนะคะเราก็เคยได้ยินได้ฟังมาอาจจะตั้งแต่เด็กทีเดียวคู่กับคำว่าบาปบาปก็คือสิ่งที่ไม่ดีบุญก็สิ่งที่ดีการกระทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็บอกว่าทำบาปถ้าทำสิ่งที่ดีเราก็บอกว่าทำบุญนี่ก็เป็นพื้นฐานของชาวพุทธนะคะตั้งแต่ในครอบครัวแต่ว่าไม่เพียงพอที่จะเกิดความเข้าใจจริงๆถ้าถามเดี๋ยวนี้นะคะว่าบุญอยู่ที่ไหนและก็บุญคืออะไรและบุญมีอะไรบ้างเพราะว่าทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นก็เป็นบุญการละเว้นกายวาจาที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นบุญการอบรมจิตใจให้สงบผ่องใสปราศจากความโลภความโกรธความหลงความริษยาการประทุษร้ายความเห็นแก่ตัวต่างๆขณะนั้นก็เป็นบุญหรือว่าการอบรมเจริญปัญญาของเราเองนะคะไม่ใช่ของคนอื่นแต่อบรมเจริญปัญญาที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นถ้าเราเพียงแต่รู้จักคำแต่ว่าไม่เข้าใจความหมายจริงๆว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรเช่นคำว่าภาวนาเนี่ยค่ะหมายความถึงการอบรมให้สิ่งซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นต้องเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีทำไมจะไปอบรมให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การอบรมให้สิ่งที่ยังไม่เคยเกิดเนี่ยไม่ใช่เพียงขั้นทานขั้นศีลเพราะว่าขั้นทานขั้นศีลเนี่ยก็มีเป็นปกติในชีวิตประจำวันแต่ภาวนาต้องเป็นขณะที่มีปัญญาสามารถที่จะรู้ความละเอียดของสภาพจิตว่าขณะใดที่จิตใจไม่เป็นกุศลไม่เป็นบุญคือขณะนั้นไม่ใช่การให้ทานหรือว่าไม่ใช่การวิรัตทุจริตขณะนั้นจิตใจเนี่ยค่ะเป็นไปในทางอกุศลอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะใดที่ไม่ได้ให้ทานขณะใดที่ไม่ได้วิรัตทุจริตขณะนั้นคิดอะไรบ้างคิดถึงคนอื่นนะคะก็จะคิดด้วยความผูกพันติดข้องคิดถึงมิตรสหายคิดถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงถ้าคิดถึงคนที่ไม่ชอบหรือคนที่เป็นศัตรูขณะนั้นใจก็ไม่ผ่องใสจิตใจก็ขุ่นเคืองหยาบกระด้างเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องคิดไม่มีใครเลยค่ะซึ่งไม่คิดแม้แต่ในขณะที่กำลังฟังนะคะก็คิดตามไปด้วยหรือว่าขณะที่กำลังเห็นก็คิดตามสิ่งที่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยมากด้วยความคิดที่เป็นอกุศลไม่ใช่ที่เป็นกุศลจนกว่าปัญญานั้นสามารถที่จะรู้ว่าภาวนาคืออะไรภาวนามีอะไรเมื่อจิตใจไม่สงบนะคะบุคคลที่มีปัญญาในครั้งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะพิจารณาไตรตรองรู้ว่าถ้าจิตคิดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วไม่สงบกับขณะที่คิดถึงอีกเรื่องหนึ่งถ้าคิดแล้วจิตใจสงบเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นก็สามารถที่จะระลึกถึงสิ่งที่ทำให้จิตขณะนั้นเป็นกุศลแทนที่จะไปคิดในเรื่องของอกุศลขณะนั้นเป็นภาวนาประเภทหนึ่งนะคะชื่อว่าสมถภาวนาหมายความถึงการอบรมจิตใจให้สงบซึ่งมีก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผู้ที่บรรลุความสงบถึงขั้นฌานจิตแนบแน่นนะคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเรื่องอื่นๆด้วยความเศร้าหมองแต่ว่าระลึกถึงสิ่งที่จิตสงบขึ้นสงบขึ้นจนกระทั่งปรากฏลักษณะของสมาธิ ตามลำดับขั้นจากรูปฌานกุศลจนถึงอรูปฌานกุศลแต่ก็ไม่ใช่การรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพียงเพื่อที่จะให้จิตสงบอย่างบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถที่จะมีปัญญาและก็อบรมจิตให้สงบแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะในขณะนี้จนกระทั่งละคลายความไม่รู้แล้วก็มีปัญญาที่รู้แจ้งสภาพธรรมะจนประจักษ์ลักษณะของอริยสัจ4ได้ด้วยเหตุนี้นะคะต้องมีความต่างกันของภาวนาเป็น2อย่างคือสมถภาวนาอย่างหนึ่งและวิปัสสนาภาวนาอีกอย่างหนึ่งสำหรับวิปัสสนาภาวนาเนี่ยค่ะหมายความถึงการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอย่างถึงสภาพธรรมะในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ว่าทำอย่างไรแต่ต้องเป็นความเห็นถูกตั้งแต่ในขั้นต้นว่าการอบรมเจริญภาวนาสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นนั้นมีอะไรและต่างกันอย่างไรเพื่อที่จะได้ไม่สับสนเพราะเหตุว่าถ้าเพียงได้รับคำบอกเล่าว่าสมาธิคืออะไรก็ยังไม่รู้แล้วก็บอกให้ไปทำสมาธิก็ต้องทำด้วยความไม่รู้เมื่อทำด้วยความไม่รู้ความไม่รู้ก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเมื่อจบแล้วก็ไม่รู้อย่างเดิมเพราะเหตุว่าทำไปด้วยความไม่รู้ซึ่งในพระศาสนาคือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะให้คนไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าไม่ทรงแสดงธรรมะให้คนเห็นผิดเข้าใจผิดแต่ทรงแสดงธรรมะให้คนที่เข้าใจผิดเห็นถูกขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเราก็ไม่สามารถที่จะเทียบเคียงได้ว่าที่เราเคยเข้าใจมาก่อนเคยฟังมาก่อนหรือว่าเคยประพฤติมาก่อนนั้นถูกผิดกับความเป็นจริงอย่างไรเป็นเรื่องของการศึกษาก่อนเจ้าค่ะเพราะเหตุว่าการศึกษาหรือการที่จะเข้าใจพระธรรมนั้นมี3ระดับขั้นปริยัติศาสนาหมายความถึงศึกษาคำสอนและเข้าใจว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง3ปิฎกรวมทั้งอัตถกถาฎีกาเนี่ยไม่สามารถเพียงอ่านต่างคนต่างอ่านเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ถูกเลยแต่ต้องเป็นการศึกษาโดยลำดับขั้นจริงๆตั้งแต่ขั้นฟังและก็พิจารณาถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ถ้าใครจะหยิบพระไตรปิฎกขึ้นมาอ่านส่วนที่1คือพระวินัยปิฎกสามารถที่จะเข้าใจถึงสภาพของจิตซึ่งเป็นอกุศลตามลำดับนะคะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาก็จะได้ประโยชน์สาระจากการรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรทางกายทางวาจาแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะอบรมภาวนาได้หรือจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้เพียงอ่านพระวินัยปิฎกสำหรับพระสุตตันตปิฎกนี่นะคะก็คงจะมีหลายท่านค่ะส่วนใหญ่ในเมืองไทยเราเนี่ยก็จะมีการเทศหรือการแสดงธรรมในส่วนของพระสุตตันตปิฎกเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นความประพฤติของบุคคลต่างๆเช่นความประพฤติของท่านพระองคุลิมานหรือว่าท่านพระเทวทัตท่านอนาถบิณฑิกะท่านวิสาขามิคารมันดาก็เป็นชื่อที่คุ้นหูทั้งนั้นเลยแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้เพียงเข้าใจเรื่องราวในครั้งโน้นและเพียงเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะที่ทรงแสดงในพระสูตรที่ลึกซึ้งนั้นเป็นเรื่องของอภิธรรมะคือธรรมะที่ละเอียดเช่นเห็นในขณะนี้คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะค่ะก็คิดว่าไม่เห็นมีอะไรทุกคนก็เห็นแต่ผู้ที่เริ่มศึกษาจนกระทั่งผู้ที่ศึกษายิ่งขึ้นก็จะยิ่งเห็นความละเอียดของชั่วขณะหนึ่งซึ่งเห็นต่างกับอีกชั่วขณะหนึ่งซึ่งได้ยินต่างกับอีกชั่วขณะหนึ่งซึ่งคิดนึกและทรงแสดงโดยการอย่างถึงลักษณะของเห็นจริงๆว่าเป็นสภาพธรรมะที่ต่างจากสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นแม้ว่าเป็นธรรมะก็มากมายหลากหลายทั้ง3ปิฎกถ้าได้ศึกษาพระสุตตันตปิฎกก็พอที่จะพิจารณาเรื่องราวของสภาพธรรมะแต่ว่าด้วยความเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดเช่นเป็นพระเจ้าพิมพิสารหรือว่าเป็นพระเจ้าสุทโธทนะท่านพระราหุลต่างๆเหล่านี้ต่อเมื่อใดศึกษาพระอภิธรรม ก็จะเริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เคยได้อ่านนะคะหรือมีจริงทุกกาลสมัยคือไม่ว่าในกาลสมัยที่ยังไม่มีการตรัสรู้เห็นก็มีได้ยินก็มีคิดนึกก็มีและเมื่อทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะในสิ่งที่มีจริงๆที่ทุกคนพิสูจน์ได้เช่นกำลังเห็นกำลังได้ยินทั้งหมดในชีวิตประจำวันและสภาพธรรมะไม่ได้มีอยู่เพียงแค่อดีตและปัจจุบันแม้อนาคตก็จะเป็นอย่างนี้อนาคตพรุ่งนี้ทุกคนก็เห็นอีกได้ยินอีกนะคะมีสุขมีทุกข์อีกเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะถ้าจะกล่าวแล้วโดยนัยยะของอภิธรรมะคือสภาพธรรมะที่ละเอียดยิ่งนะคะแล้วก็เป็นสาระประโยชน์สูงสุดเพราะเหตุว่าเป็นการรู้ลักษณะที่แท้จริงของธรรมะธรรมะที่เป็นอภิธรรมะนั้นไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อแต่ก็มีเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้คำที่ส่องถึงลักษณะความจริงของสภาพธรรมะนั้นๆโดยที่ว่าแท้ที่จริงและสภาพธรรมะนั้นแม้ไม่เรียกอะไรเลยนะคะสภาพธรรมะนั้นก็มีอย่างเห็นอย่างนี้ค่ะคนไทยเราใช้คำว่าเห็นเข้าใจแต่ถ้าจะไปพูดกับชาวญี่ปุ่นบอกว่าเห็นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราหมายความถึงอะไรแม้ว่าลักษณะที่เห็นเขาก็เห็นเราก็เห็นมนุษย์ก็เห็นเทวดาก็เห็นพรหมก็เห็นสัตว์เดรัจฉานก็เห็นภูมิอื่นๆก็มีก็เห็นได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นบนบกเอารูปร่างออกหมดนะคะเห็นในอากาศเห็นในน้ำพ่อปลาก็เห็นเห็นก็เป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นเห็นคืออะไรถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบไม่ได้และไม่สามารถที่จะแสดงถึงสัจธรรมของสภาพธรรมะที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะตามลำดับเนี่ยค่ะก็อยู่กับธรรมะพบธรรมะนะคะคิดเรื่องธรรมะทุกอย่างแต่ไม่รู้จักธรรมะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่นะคะก็จะรู้ว่าธรรมะก็มีอยู่ทุกแห่งไม่เคยปราศจากธรรมะหนีธรรมะไม่พ้นเลยไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกบนเขาต่างๆเคยมีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ท่านก็ไปแสวงหาธรรมะนะคะทั่วทุกสารทิศแต่พอรู้จักธรรมะว่าธรรมะคืออะไรไม่ต้องแสวงหาที่ไหนเลยตรงไหนก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าสามารถที่จะเข้าใจแม้คำว่าธรรมะคำเดียวโดยตลอดโดยถ่องแท้สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้แต่ต้องตลอดโดยทั่วโดยถ่องแท้และโดยประจักษ์แจ้งด้วยเจ้าค่ะเดี๋ยวถามเด็กๆได้ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรคะ
4: ธรรมะคือสิ่งที่เห็นจริง
1: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนะคะกล้าหาญอาจหาญร่าเริงที่จะรู้ว่าเมื่อมีจริงและขณะนี้ธรรมะที่มีจริงเนี่ยคืออะไรเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: เป็นครับ
1: เป็นเห็นไหมคะก็ง่ายๆธรรมดาโกรธเคยโกรธไหมคะ
4: เคยครับ
1: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
1: เดี๋ยวนี้โกรธมีหรือเปล่าคะ
4: ไม่ครับ
1: ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงเมื่อไหร่มีจริงขณะที่เกิดขึ้นปรากฏแต่ขณะใดที่หมดแล้วก็สิ่งอื่นเกิดต่อสิ่งที่เกิดต่อก็คือสิ่งที่มีจริงอยู่ชั่วขณะที่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ได้ยั่งยืนนะคะธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงๆคิดนึกมีจริงๆไหมคะ
4: มีครับ
1: ค่ะหมดไปไหมคะหรือว่าคิดอยู่เรื่อย
4: ๆหมดครับ
1: ค่ะหมดแล้วก็คิดใหม่ใช่ไหมคะแต่ละคำที่คิดเนี่ยค่ะก็ให้รู้ว่าไม่ใช่ของเก่าขณะเก่าเพราะฉะนั้นเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่าแต่ละขณะเนี่ยหมดไปหมดไปนะคะแต่ว่าความจริงแต่ละขณะที่หมดไปเนี่ยคืออะไรหมดไปก็คือธรรมะแต่ละขณะที่เกิดนั่นเองที่หมดไปถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่มีค่ะไม่ต้องมานั่งคิดไม่ต้องมานั่งฟังธรรมะอะไรเลยแต่ว่าเพราะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีโดยที่ไม่รู้จึงต้องฟังให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนถ้าต้องการรู้ธรรมะนะคะก็คือขณะนี้ที่กำลังปรากฏและก็แสวงหาที่จะสนทนาศึกษาให้ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงให้มากขึ้น
3: คือวิธีการปฏิบัติแล้วนะญาติโยมทั้งหลายรู้สึกจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่คือจิตไม่ยอมเข้าสู่สมาธิ
1: จริงๆแล้วเราใช้คำนี้ตามภาษาไทยใช่ค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นความหมายในภาษาบาลีละอารมณะหรืออารมณ์ที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยหมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงธรรมะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรากล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยค่ะธรรมะหลากหลายมากนับไม่ถ้วนในอดีตและขณะนี้และก็ต่อไปข้างหน้าจะมีความวิจิตรอีกมากมายประการใดก็ตามแต่เมื่อประมวลลักษณะที่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่จะมีอยู่สองอย่างซึ่งต่างกันคือลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยไม่สามารถจะรู้ไม่สามารถจะคิดไม่สามารถจะสุขจะทุกข์จะจำได้เลยถ้าโลกนี้มีแต่สภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะก็ไม่มีการเดือดร้อนใดๆไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตใดๆทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะธรรมะส่วนที่ไม่สามารถจะรู้อะไรขอยกตัวอย่างเช่นแข็งนะคะเราจะจับแข็งแข็งก็คือแข็งแต่แข็งไม่สามารถเห็นไม่สามารถจะคิดไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามีคนกำลังมากระทบถูกต้องเพราะฉะนั้นแยกเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยนั้นใช้คำบัญญัติว่ารูปะหรือว่ารูปธรรมซึ่งในภาษาไทยเราเนี่ยนะคะชอบใช้คำภาษาบาลีแต่ต่างความหมายคือความหมายไม่ตรงกับความหมายที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำนั้นสำหรับเรียกสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งจะสับสนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมนะคะถ้าไม่มีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปธรรมโดยประการใดๆทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าสภาพอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีใครมองเห็นนะคะแต่มีอย่างโกรธเนี่ยค่ะมีใครมองเห็นโกรธบ้างคะแต่โกรธมีคิดใครมองเห็นคิดบ้างแม้ว่าคิดกำลังมีกำลังคิดก็ไม่มีใครมองเห็นคิดแต่คิดมีมีใครจำอะไรได้ไหมคะขณะนี้ต้องมีความจำอยู่ตลอดเวลาจำสิ่งนั้นจำสิ่งนี้ลักษณะที่จำเนี่ยจะกล่าวว่าไม่มีไม่ได้แต่จำไม่มีใครมองเห็นแต่ก็จำเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่มีรูปร่างลักษณะเลยไม่เขียวไม่แดงไม่เหลืองไม่ม่วงไม่หวานไม่ขมนะคะไม่มีรสใดๆไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงสภาพธรรมะนั้นเป็นนามธรรมหมายความว่าเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นต้องคู่กันนะคะเมื่อมีนามธรรมเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ด้วยจะมีสภาพรู้โดยที่ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะหรือใครคิดว่าได้การศึกษาธรรมะเนี่ยอย่าเพิ่งตามไปโดยที่ว่าไม่ได้คิดไม่ได้เป็นความเข้าใจของเราเองนะคะแต่แม้แต่คำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะต้องคิดพิจารณาตามว่าเมื่อมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ด้วยจะมีแต่เฉพาะสภาพรู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางธรรมะนะคะสภาพธรรมะที่รู้เนี่ยค่ะที่ไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นเนี่ยมีสองอย่างไม่ใช่อย่างเดียวนะคะคือจิตอย่างหนึ่งกับเจตสิกอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในโลกนี้นะคะทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตก็จะมีเพียงจิตเจตสิกและรูปสามอย่างซึ่งถ้าคนที่ได้ผ่านหูในเรื่องของอภิธรรมนะคะก็จะทราบได้ว่าอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมเป็นธรรมะที่มีจริงๆเป็นธรรมะที่ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้น3อย่างนะคะแตกต่างกันเป็นจิต1เจตสิก1รูป1แล้วก็ชาวพุทธก็จะได้ยินอีกคำหนึ่งคือนิพพานเพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยนะคะก็จะต่างเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมทั้งหมดเนี่ยมี4 1จิต2เจตสิก3รูป4นิพพานนี่นับอย่างภาษาไทยจะนับตามจำนวนอย่างนี้เพื่อให้จำได้นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานขณะนี้มีไหมคะจิตมีเจตสิกมีไหมคะมีรูปมีไหมคะนิพพานมีไหมคะนี่ค่ะคือว่า คิดเองและเป็นคำตอบของเราเองนะคะแล้วก็เป็นการที่เราได้พิจารณาไตร่ตรองว่าความเข้าใจของเราในขั้นนี้เนี่ยเราเข้าใจถึงระดับไหนเราเพิ่งจะเริ่มเข้าใจระดับว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและทุกอย่างที่มีจริงที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมเพราะรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่ที่กำลังเห็นนะคะตาไม่เห็นค่ะแต่ว่าจิตเห็นเพราะอาศัยตาถ้าไม่มีตาจิตเห็นก็จะไม่สามารถจะเห็นว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้เองไม่ต้องเรียกชื่อสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้ใครจะเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่คือการที่จะรู้นะคะว่าลักษณะของนามธรรมเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างเลยแต่ว่าสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างทางหูเสียงในป่าเกิดขึ้นเพราะการกระทบกันของของแข็งเวลาที่ของแข็งๆกระทบกันเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดเสียงเสียงที่ถนนนะคะเสียงที่วัดอื่นเสียงที่บ้านเรือนข้างนอกก็มีแต่เสียงใดก็ตามนะคะซึ่งจิตไม่ได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์ของจิตนั้นเพราะเหตุว่าคำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้เมื่อจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จิตกำลังรู้และสิ่งที่จิตกำลังรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะแต่ภาษาไทยเราใช้คำว่าอารมณ์แล้วก็ไปเข้าใจว่าวันนี้อารมณ์ดีเพราะเหตุว่าเห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะคะได้กลิ่นก็หอมได้รสก็อร่อยคิดนึกทางใจก็ล้วนแต่เป็นเรื่องดีๆวันนั้นก็บอกว่าอารมณ์ดีแต่ถ้าจะให้เข้าใจลึกซึ้งนะคะถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏดีๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราจะใช้คำว่าอารมณ์ดีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่าใจร้อนนะคะค่อยๆเข้าใจถูกต้องตามลำดับขึ้นและก็พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองคือจะไม่เปลี่ยนเลยถ้าเข้าใจคำว่าธรรมะเข้าใจคำว่านามธรรมเข้าใจคำว่ารูปธรรมตรงกันหมดทั้งสามปิฎกเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะรู้ได้นะคะว่าเราใช้คำในภาษาบาลีต่างกับความหมายจริงๆของคำบาลีที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกและเราก็จะได้เข้าใจสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยให้ถูกต้องตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะคะว่าเวลาที่เราบอกว่าอารมณ์ดีเนี่ยหมายความถึงอะไรหมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังเห็นเสียงที่จิตกำลังได้ยินกลิ่นที่จิตกำลังรู้กลิ่นรสที่จิตกำลังลิ้มรสอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวที่กายกำลังกระทบสัมผัสนี่เป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่จิตรู้เรียกว่าอารมณ์หรืออารมณะในภาษาบาลี
2: จะถามว่าจิตกับวิญญาณนี่เหมือนกันไหมครับ
1: เหมือนกันค่ะสตรีกับนารีเหมือนกันไหมคะเป็นคำที่ต่างกันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีก็มีหลายหลายคำค่ะทุกภาษาเนี่ยค่ะจะมีคำที่ใช้แทนกันได้ความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าจิตนะคะที่เราคุ้นหูเนี่ยในภาษาบาลีจะใช้หลายคำใช้คำว่ามโนมนัสหัตถยะปันดระก็ได้

0: ของเจตสิกที่ขยันเราก็จะบอกว่าคนนั้นขยันไม่ได้แต่เราไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะค่ะเรายึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นคนหนึ่งคนใดหรือแม้แต่เป็นเราและเมื่อมีเราก็มีคนอื่นแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะก็เป็นธรรมะที่เราแสวงหาแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้ความจริงของธรรมะแต่ว่าถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานตั้งแต่ขั้นต้นนะคะสิ่งที่เราแสวงหาเนี่ยเราได้อะไรหนึ่งว่าเราไม่ได้รู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นถึงจะทำไปยังไงอบรมไปยังไงเจริญไปยังไงจากความไม่รู้ก็ต้องเป็นความไม่รู้ไม่เหมือนกับการฟังพระธรรมอย่างคนในยุคก่อนนะคะได้ไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมใดที่ทรงแสดงกับบุคคลในครั้งอดีตเมื่อ 2,500 กว่าปีบุคคลในครั้งนี้ยังมีโอกาสได้ฟังนะคะนี่คือบุญเก่าที่ได้สะสมมาที่อาจจะไม่รู้ว่าได้สะสมความสนใจในธรรมะนะคะมาพอที่จะได้ฟังสิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงด้วยพระโอษฐ์เมื่อ 2,500 กว่าปีข้อความเดียวกันเรื่องเดียวกันสภาพธรรมะที่ทรงแสดงในครั้งนั้นเป็นอย่างไรในครั้งนี้เมื่อเกิดปรากฏก็ต้องเป็นอย่างนั้น
1: ขอกรีนถามท่านอาจารย์ครับในธรรมะที่มีความละเอียดมันมีธรรมะที่เหมาะสำหรับแต่ละกลุ่มอย่างเยาวชนจะมาศึกษาดูเรื่องของทุกขังอนิจจังอนัตตามันจะเหมาะไหมสำหรับตรงนั้นนะครับ
0: ที่มาฟังเนี่ยค่ะมีใครมีอายุต่ำกว่า7ขวบบ้างไหมคะผู้ที่ได้อบรมความรู้ความเห็นถูก7ขวบเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้นะคะว่าแต่ละท่านที่อยู่ที่นี่ค่ะได้สะสมความสนใจความรู้ความเข้าใจความเห็นถูกความเห็นผิดมากน้อยประการใดแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้ฟังพร้อมๆกันเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนสามารถที่จะไตร่ตรองได้แต่ความเข้าใจจะถึงระดับที่วันนี้จะเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนแล้วก็มีความคิดเรื่องของธรรมะแตกต่างกันไปเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องความจริงของธรรมะเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ไปสนทนาธรรมตามที่ต่างๆไม่เคยหวังผลใดๆทั้งสิ้นจ้ะค่ะเพราะเหตุว่าขึ้นอยู่กับการสะสมของแต่ละคนที่ฟังอาจจะมีคนที่เบื่อไม่สนใจเพราะว่าไม่ตรงกับเรื่องที่อยากจะรู้ยิ่งต่างวัยอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะสนใจเรื่องนิทานหรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นชาดกมากกว่าก็อาจจะทำให้สนุกไปด้วยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นธรรมะแล้วมีประโยชน์แต่ว่าผู้ที่ฟังเท่านั้นนะจ๊ะค่ะจะเป็นผู้ที่เป็นภาชนะที่เหมาะที่จะรับสิ่งที่มีประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะไม่มุ่งหวังถึงผลเลิศคือหวังจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเท่ากันหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าใครได้ฟังแล้วแล้วก็บุคคลนั้นเนี่ยได้รับประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตจนเป็นผู้ใหญ่จนมีอายุมากจนจากโลกนี้ไปก็จะมีเพียงสุขบ้างทุกบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งมีเห็นมีได้ยินมีลาภมีเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนทั้งสิ้นนะคะแล้วก็หมดไปคือไม่สามารถที่จะติดตามไปถึงโลกหน้าหรือว่าชาติหน้าได้แต่ว่าความรู้ความเข้าใจสิ่งซึ่งทำให้เห็นถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ยากแม้แต่ในวันนี้นะคะก็คงจะมีคนที่บังเอิญมาใช่ไหมคะไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะมาฟังแต่อาจจะบังเอิญมาแต่จริงๆแล้วไม่มีบังเอิญเพราะว่าจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุมีปัจจัยแต่ว่าการได้ยินเนี่ยค่ะไม่มีใครเลือกได้ยินได้ว่าจะได้ยินแต่คำสรรเสริญคำยกย่องดนตรีที่ไพเราะเพราะเหตุว่าบางคนนะคะได้ยินเสียงซึ่งไม่น่าฟังซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้คนนั้นได้ยินแต่เขาตั้งใจให้คนอื่นได้ยินแต่คนอื่นนั้นไม่ได้ยินแต่เขากลับได้ยินเพราะฉะนั้นก็เห็นความเป็นอนัตตาคืออย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะคะก็จะให้เขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเขาเป็นคนที่ไม่มีปัญญาเรียนไม่เก่งแต่ถ้าเขามีความขยันเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่สามารถจะเรียนดีขึ้นก็ได้คืออย่างน้อยที่สุดได้หลักของชีวิตว่าเราจะหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยนอกจากคุณความดีแต่ว่าต้องเป็นไปตามขั้นจ้ะค่ะการที่จะกล่าวธรรมะที่ทรงแสดง 45 พรรษาทั้งตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จบิณฑบาตหรือหลังจากที่

0: ฉันเสวยพระกยาหารบิณฑบาตแล้วหรือว่าตอนบ่ายที่มีผู้คนไปเฝ้าตอนเย็นพระภิกษุไปทูลถามตอนดึกเทวดาไปกราบทูลถามปัญหาวันหนึ่งมากมายกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นถึง45พรรษาและจะให้คนที่ได้ฟังในวันนี้เนี่ยมีความเข้าใจตลอดหมดอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดที่ได้ยินได้ฟังอะไรเพิ่มขึ้นจากที่เคยรู้มาก่อนก็จะได้ทำให้มีความสนใจที่จะศึกษาต่อไปที่จะฟังต่อไปเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่บุคคลจ้ะค่ะแต่ว่าเหมือนแสงแดดกระทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นกระดุมพีเป็นเศรษฐีอยู่ที่ไหนบ้านเรือนไหนที่แสงแดดจะส่องไปถึงแสงแดดก็ไปถึงได้ฉันใดพระธรรมก็ไปถึงโสตะวิญญาณคือจิตได้ยินของแต่ละคนซึ่งไม่ใช่เหตุบังเอิญจ้ะค่ะเพียงแต่ว่าเป็นผลของกรรมในอดีตที่ได้เคยสะสมมาที่จะทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่แม้กระนั้นสะสมศรัทธามาพอหรือเปล่าที่จะฟังต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องเฉพาะแต่ละบุคคลซึ่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหวังผลอะไรจากการที่จะสนทนาธรรมแต่ละครั้งเลยใช่ค่ะ
1: ก็อยากจะให้มีวาระที่จะให้จิตมีการรับรู้อย่าเพิ่งปฏิบัติเลยเพราะว่าเราเอาภาคทฤษฎีก่อน
0: หมายความว่าภาคเรื่องการปฏิบัติไว้ก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วเมื่อกี้นี้ได้ยินคำตอบไปว่าอยากจะเข้าใจนี่เป็นประโยชน์ที่ถูกต้องจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วจะปฏิบัติอะไรลองคิดดูนะคะและใครนะคะเข้าใจอย่าลืมว่าธรรมะที่เป็นปัญญาต่างหากขณะใดที่มีความเห็นที่ถูกต้องนะคะต่างกับขณะที่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นขณะของเจตสิกแต่ละขณะที่เกิดขึ้นนะคะก็จะต่างกันเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลถ้ามีความเข้าใจถูกต้องขณะนั้นเป็นอกุศลไม่ได้ขณะนั้นเป็นบุญแล้วถ้าจะถามว่าบุญอยู่ที่ไหนนะคะขณะที่มีความเห็นถูกไม่เห็นผิดนั่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งและขณะที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นนะคะก็เป็นความถูกต้องเพราะจะได้เริ่มเห็นว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเมื่อได้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยก็ขอให้มีความเข้าใจในทุกอย่างซึ่งเป็นธรรมะเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นจึงจะเป็นการถูกต้องแต่ถ้าฟังแล้วนะคะเกิดอยากจะปฏิบัติและความเข้าใจอยู่ที่ไหนยังไม่มีความเข้าใจพอเลยนะคะยังไม่เข้าใจแม้แต่เพียงว่าปฏิบัติคืออะไรและปฏิบัติอะไรและปฏิบัตินั้นจะทำให้เกิดปัญญารู้อะไรถ้าไม่สามารถจะเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วอยากจะปฏิบัติขณะนั้นไม่ถูกต้องค่ะเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะพักเรื่องปฏิบัติไว้ก่อนจนกว่าจะมีความเข้าใจขึ้นถ้ามีความเข้าใจขึ้นแล้วเป็นเราหรือเปล่าคะที่ปฏิบัติหรือว่าเป็นจิตเจตสิกเป็นรูปทั้งหมดทุกๆอย่างค่อยเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปนี่คือปัญญาที่อบรมนะคะซึ่งเจตสิกก็ปฏิบัติหน้าที่ของเจตสิกปัญญาก็ปฏิบัติหน้าที่ของปัญญาสติก็ปฏิบัติหน้าที่ของสติตามลำดับขั้นเช่นในขั้นที่ยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอเนี่ยค่ะสติขั้นทานเกิดได้สติขั้นศีลเกิดได้แต่สติขั้นที่จะทำให้จิตสงบจากอกุศลเป็นไปไม่ได้ที่จะมั่นคงขึ้นที่จะอบรมให้มั่นคงนะคะหรือว่าปัญญาที่จะอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้การเกิดดับของสภาพธรรมะในขณะนี้ซึ่งเป็นอริยสัจธรรมก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สภาพธรรมะปฏิบัติหน้าที่ของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเองไม่ใช่เป็นเราหรือเป็นตัวตนที่จะทำเพราะว่าถ้าเป็นเราหรือเป็นตัวตนนะคะผิดตั้งแต่ต้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นถูกต้องได้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องละเอียดค่ะและก็เป็นเรื่องละตั้งแต่ต้น
2: การศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยจะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นประการใดจะดีหรือไม่ดียังไงขอเรียนถามท่านอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะไม่ว่าจะได้ยินคำว่าศึกษาธรรมะศึกษาพระอภิธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมะอบรมเจริญปัญญาอย่างไรก็ตามทั้งหมดจะอยู่ที่คำตอบว่าเพื่ออะไรใช่ค่ะถ้ายังหาคำตอบนี้ไม่ได้ก็หมายความว่าไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยแต่ถ้าสามารถจะมีคำตอบได้ว่าเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าการศึกษาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราหยิบตำราขึ้นมาท่องบ่นแล้วก็จำว่าข้อความนั้นกล่าวถึงเรื่องอะไรมีจำนวนเท่าไหร่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ค่ะแต่การศึกษาในครั้งพุทธกาลที่ใช้คำว่าสิกขาเป็นภาษาบาลีศึกษามีตั้งแต่ระดับขั้นของการฟังเพราะเหตุว่า ถ้าต่างคนเนี่ยนะคะต่างจะปฏิบัติธรรมะเช่นดูตัวเองใครบอกให้ทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนี้หรือว่าเราคิดกันเองเราทำกันเองเราบอกกันเองว่าให้ดูตัวเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะดูตัวเองแต่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกัปสำหรับพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญาถ้ายิ่งด้วยศรัทธาก็ต้องถึง8อสงไขยแสนกัปถ้ายิ่งด้วยวิริยะก็ถึง16อสงไขยแสนกัปเพื่อรู้อะไรเพื่อรู้สิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้โดยท่องแท้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดและดับอย่างรวดเร็วทุกขณะสืบต่อกันโดยไม่ปรากฏช่องว่างหรือรอยต่อให้เห็นการเกิดดับเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมได้ความเห็นถูกต้องยิ่งขึ้นจึงสามารถที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะโดยอย่างถึงด้วยปัญญาพร้อมสติสัมปชัญญะซึ่งใช้คำว่าสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นแม้แต่สติปัฏฐานก็ต้องมีความเห็นถูกว่าหมายความถึงอะไรระดับไหนสติสัมปชัญญะก็ต้องมีความเห็นถูกว่าระดับไหนหรือว่าสติขั้นทานขั้นศีลก็ต้องต่างกับสติสัมปชัญญะและสติปัฏฐานนี่เป็นสิ่งซึ่งเราคิดเองไม่ได้ค่ะไม่มีทางที่ใครคนหนึ่งคนใดจะสามารถคิดหนทางข้อประพฤติปฏิบัติโดยที่ไม่อาศัยคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะผู้นั้นไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระปัญญาคุณในการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคิดว่าตัวเองหรือว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็สามารถจะคิดจะทำเองได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทโดยการที่เห็นคุณของพระธรรมของการตรัสรู้ของการทรงแสดงว่าถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ในขณะนี้เองค่ะต้องค่อยๆก้าวไปด้วยความเข้าใจและขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะคือภาวนาคือการอบรมให้เกิดปัญญาระดับต่างๆและแต่ว่าจะเป็นปัญญาระดับใดแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจไม่มีการฟังเลยนะคะจะก้าวไปสู่ระดับของการปฏิบัติที่จะยังถึงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังอะไรคำไหนใครกล่าวก็ตามทั้งหมดเพื่อเข้าใจสภาพที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏให้ถูกต้องจ้ะค่ะนี่จึงจะเป็นภาวนา
3: ขอทราบแนวทางปริยัติที่บอกว่าทางดำเนินการถึงขั้นวโสดามียังไงบ้างแล้วก็อยากให้อธิบายถึงสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัตตปรมาสให้ละเอียด
0: ขณะนี้เห็นจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรใช่ไหมเจ้าคะขณะนี้กำลังได้ยินจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรไม่ใช่ว่าไม่มีขณะไหนที่จะต้องรู้แล้วก็ไปเป็นพระโสดาบันแต่พระโสดาบันสามารถที่จะเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ด้วยเพียงการฟังหรือการคิดขณะที่กำลังฟังแล้วก็เข้าใจธรรมะในขณะนี้นะคะเรากล่าวแล้วว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะอะไรเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมต้องเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเจตสิกก็ต้องเป็นเจตสิกและจิตซึ่งเกิดพร้อมกันขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นเป็นเจตสิกหนึ่งนะคะเป็นโสภณะเจตสิกเป็นปัญญาเจตสิกซึ่งปัญญาเจตสิกซึ่งกำลังเข้าใจในค่ะจะค่อยๆ อบรมเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงการที่สามารถจะเป็นพระโสดาบันได้จากการรู้ถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะประจักษ์อริยสัจธรรมคือทุกขลักษณะทุกขอริยสัจจะสภาพธรรมะที่เกิดดับและเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยและพระนิพพานนะคะซึ่งเป็นธรรมะที่ดับกิเลสและหนทางที่จะดำเนินถึงการที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องเป็นความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยที่จะรู้ความต่างของขณะที่สติขณะนี้ที่กำลังฟังเนี่ยไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีสติกับปัญญาไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเข้าใจเนี่ยนะคะมีสติระดับฟังแม้ว่าจะไม่รู้ลักษณะของสติแต่ด้วยเหตุผลก็คือว่าถ้าขณะนี้สติไม่เกิดขึ้นกระเจิดกระเจิงไปไหนได้ใช่ไหมคะคิดเรื่องอะไรก็ได้กำลังมีเสียงกระทบหูก็คิดเรื่องอื่นไม่ใช่สติแต่ถ้าขณะใดที่ฟังเข้าใจขณะนั้นเพราะสติระลึกใส่ใจพิจารณา สิ่งที่ได้ยินได้ฟังพร้อมปัญญาที่เริ่มเข้าใจนี่เป็นการเริ่มเจ้าค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นไปก็จะมีการรู้ลักษณะของสติขั้นต่างๆเพิ่มขึ้นจนถึงสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นถ้าอริยะบุคคลทุกบุคคลต้องรู้ลักษณะของสติปัฏฐานและมีปัญญาที่เกิดพร้อมกับสติปัฏฐานในขณะนั้นและปัญญานั้นต้องค่อยๆเจริญอบรมขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยสติปัฏฐานฉันใดเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็ด้วยสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าแม้ว่าเราจะพูดเรื่องจิตขณะนี้นะคะเรื่องเจตสิกและขณะนี้จิตเจตสิกก็กำลังเกิดดับเราก็ฟังไปแต่ว่าไม่รู้ลักษณะของจิตและเจตสิกถ้าไม่ใช่สติสัมปชัญญะไม่ใช่สติปัฏฐานขณะนี้พูดเรื่องเห็นว่าเห็นมีจริงไม่ใช่รูปเพราะตาเนี่ยมองอะไรไม่ได้ไม่เห็นตาเป็นแต่เพียงรูปที่สามารถกระทบสีสันวรรณะที่กระทบจากขุปสาทะแล้วจิตจึงเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นตาเองรูปเองไม่สามารถที่จะเห็นไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้พระโสดาบันไม่มีความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่พระคุณเจ้ากล่าวถึงเรื่องวิจิกิจฉาก็คือความสงสัยในสภาพธรรมะซึ่งจะหมดไปได้ไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะแต่ว่าปัญญานั้นจะค่อยๆเจริญขึ้นอดทนพอไหมคะเพราะว่าคนเราเนี่ยค่ะถ้าไม่อดทนแล้วจะสำเร็จอะไรได้แม้แต่จะเรียนหนังสือเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยกว่าจะจบแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยอดทนสักแค่ไหนยังจะมีความรู้ต่อไปอีกก็ยังต้องอดทนชีวิตเนี่ยค่ะต้องเต็มไปด้วยความอดทนถ้าหุงข้าวหิวไม่รอให้ข้าวสุกนะคะไม่มีความอดทนก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอดทนแต่ว่าอดทนที่จะได้ข้าวปลาอาหารอดทนที่จะได้ลาภยศสักการะต่างๆนะคะเราคุ้นเคยกับความที่สามารถอดทนได้แต่ที่จะให้อดทนฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยเราเริ่มอดทนหรือยังและการที่จะเข้าใจธรรมะกับการที่ไม่ต้องเข้าใจธรรมะอย่างไหนจะยากกว่ากันถ้าสิ่งที่ยากกว่านะคะก็ต้องอาศัยความอดทนมากกว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่อดทนจะไม่ได้สาระจากพระธรรมแต่จะมีความเห็นผิดเพราะว่าคิดว่าไม่ต้องอดทนไม่ต้องศึกษาไม่ต้องมีปัญญาก็สามารถที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะตามความเป็นจริง
4: อย่างทางสายกรรมฐานอย่างเงี้ยก็ได้ทราบมาว่าที่อย่างบางท่านเนี่ยยังไม่รู้หนังสือบาลีก็ไม่เข้าใจถ้าเหล่านั้นปฏิบัติทำอย่างไร
0: ต้องมีปัญญาที่ฟังธรรมะเข้าใจก่อนปฏิบัติจ้ะค่ะเพราะเหตุว่าสติปฏิบัติกิจของสติปัญญาปฏิบัติกิจของปัญญาโลภะจะไปทำหน้าที่ของโทสะเนี่ยไม่ได้โทสะจะมาทำหน้าที่ของวิริยะความเพียรก็ไม่ได้เจตสิกแต่ละอย่างมีลักษณะมีกิจหน้าที่เฉพาะอย่างเฉพาะอย่างในขณะนี้ไม่ใช่เราเลยถ้าศึกษาเรื่องจิตเจตสิกรูปก็จะรู้ว่าไม่มีสักขณะที่มีเรานอกจากสภาพธรรมะที่เป็นจิตหรือว่าเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปจ้ะค่ะขณะนี้ไม่มีหนังสือสักตัวใช่ไหมคะฟังเข้าใจได้ไหมค่ะได้ไม่มีปัญหาเลยจ้ะค่ะใช้ภาษาที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายไปที่หนังสือหรือตำรับตำราแต่คนที่ศึกษาเนี่ยเข้าใจถูกว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ต้องศึกษาโดยการฟังให้เข้าใจในขณะที่ฟังให้เข้าใจเนี่ยนะคะคือเริ่มศึกษาด้วยการฟังสุตตมยปัญญาปัญญาที่สำเร็จจากการฟังเพราะขณะนี้ไม่มีหนังสือแต่ฟังได้เข้าใจได้จ้ะค่ะ
5: พระคุณเจ้าท่านเขียนว่าดังนี้นะครับจากการที่ได้ฟังเทปธรรมะการบรรยายของอาจารย์สุจินทำให้สงสัยว่าเพราะอะไรในพ.ศ.ปัจจุบันถึงไม่มีพระอรหันต
0: ์ได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็เป็นปัญญาของผู้ที่ฟังอีกนั่นแหละนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาบอกว่าเขาเป็นพระอรหันต์จะเชื่อไหมคะนี่ก็แสดงแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เชื่อเพราะคนอื่นบอกแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจว่าการเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะเป็นได้อย่างไรและพระอรหันต์คือใครพระอรหันต์ไม่ใช่พระโสดาบันนะคะไม่ใช่พระสกทาคามีแล้วก็ไม่ใช่พระอนาคามีด้วยแต่ว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะถึงความเป็นพระอริยะบุคคลขั้นสูงขึ้นคือพระสกทาคามี พระอนาคามีและพระอรหันต์เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกล่าวถึงพระอรหันต์นะคะเพียงแต่กล่าวถึงพระโสดาบันบุคคลถ้ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าเขาเป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยจะเชื่อไหมคะหรือบอกว่าเป็นอรหันต์ไม่เชื่อแต่บอกว่าเป็นพระโสดาบันเชื่อไม่เชื่อถูกต้องนะคะแต่ต้องมีเหตุผลว่าทำไมไม่เชื่อก็เขาบอกแล้วยังไม่เชื่ออีกหรือคะทำไมถึงไม่เชื่อจ๊ะคะตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าพระโสดาบันคือใครคือผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมและอริยสัจธรรมคืออะไรเมื่อไหร่ถ้ายังไม่รู้นะคะและยังไม่รู้หนทางด้วยว่าจะอบรมเจริญปัญญาอย่างไรที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งแม้ว่าจะเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่ก็มีลักษณะที่ปรากฏในขณะนี้ให้ค่อยๆศึกษาค่อยๆเข้าใจขึ้นซึ่งต้องอาศัยการอบรมและก็ความอดทนที่เป็นจิระกาลภาวนาเพราะว่าทรงแสดงไว้ว่าการที่จะสละความเป็นเรานะคะจากเห็นจากได้ยินจากคิดนึกจากทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นเราตั้งแต่เกิดมาแล้วในชาติก่อนๆ ก็ยังคงเป็นเราและถ้าขณะชาตินี้ไม่อบรมเจริญปัญญาขึ้นนะคะก็จะมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราเพราะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปว่าเป็นเราอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นการที่ว่าต้องมีปัญญาของตัวเองที่จะรู้ว่าหนทางที่ถูกที่จะทำให้สามารถยังถึงลักษณะที่เป็นจริงของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้อย่างไรถ้ารู้อย่างนั้นแล้วนะคะถ้าใครบอกว่าเขาเป็นพระอรหันต์หรือว่าใครบอกว่าเขาเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่ต้องเชื่อแต่ให้เขาแสดงหนทางที่จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นหนทางที่ไม่ถูกต้องนะคะยังไงยังไงเข้าผู้กล่าวนั้นก็เป็นพระอริยะบุคคลไม่ได้
4: เขียนพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่าที่เขียนและสืบต่อกันมาเนี่ยสืบจากของจริงข้อความที่อย่างบางตอนอาจจะคาดเคลื่อนได้ไหมครับ
0: หมายความว่าพระไตรปิฎกได้สืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันใครจะเป็นผู้ที่สามารถรู้ได้ว่ามีการคลาดเคลื่อนบกพร่องตรงไหนและสมควรจะเชื่อตอนไหนไม่สมควรจะเชื่อตอนไหนขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกหรือเปล่าที่จะรู้ว่าคลาดเคลื่อนหรือไม่คลาดเคลื่อนก็คือศึกษาข้อความนั้นว่าข้อความนั้นกล่าวถึงสัจธรรมความจริงให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ฟังเนี่ยจะค่ะมีโอกาสที่จะพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองขึ้นได้ไหมถ้าได้ข้อความนั้นต้องถูกไม่ผิด
4: อย่างเราจะไปทราบได้ยังไงว่าเป็นของจริงครับท่าน
0: ทุกอย่างที่เป็นผลต้องมาจากเหตุที่สมควรใช่ค่ะถ้าไม่มีปัญญาที่สมควรจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีเหตุสมควรที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุสมควรที่จะเป็นพระโสดาบันก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่เข้าใจในเหตุที่ถูกต้องซึ่งจะนำมาซึ่งผลที่ถูกต้องโดยที่ว่าไม่ใช่เพียงแต่ฟังผลแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุมาจากไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาเหตุคือหนทางปฏิบัติด้วยจะค่ะว่าหนทางนี้จะทำให้ปัญญาสมบูรณ์ขึ้นถึงระดับที่สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไหมขอประทานโทษนะจ๊ะค่ะพลเมืองไทยมี60ล้านและมีผู้ที่ศึกษาเข้าใจธรรมะเท่าไหร่น้อยมากและที่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยศึกษาแล้วเข้าใจถูกเข้าใจผิดมีไหมบางคนก็เข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นก็กรองมาถึงว่าแม้แต่จำนวนที่น้อยมากที่ศึกษาและที่จะเข้าใจถูกก็ยิ่งน้อยมากเพราะฉะนั้นจะมีผู้ที่เข้าใจหนทางที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เนี่ยน้อยหรือมากน้อยจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นความจริงคือความจริงผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องอาจหารร่าเริงที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกเพราะว่าทุกคนต้องการสิ่งเดียวคือความเข้าใจถูกในสัจธรรมไม่ต้องการของหลอกไม่จริงไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นสัจธรรมเป็นของจริงก็สามารถที่จะทำให้ผู้นั้นเข้าใจถูกเห็นถูกและพิสูจน์ได้ว่าหนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมมีหนทางเดียวจ้ะค่ะเพราะขณะนี้มีสภาพธรรมะแต่ทำไมไม่รู้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดดับสืบต่อกันทำไมไม่รู้แม้ว่าฟังเข้าใจก็ยังไม่ประจักษ์เพราะว่ายังไม่ถึงระดับขั้นที่สติ ที่สามารถจะมีปัจจัยปรุงแต่งให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งกำลังปรากฏแต่เมื่อมีปัจจัยเมื่อไหร่สติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะก็จะเกิดเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดก็ค่อยๆเข้าใจลักษณะนั้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงการดับกิเลสเป็นพระโสดาบันถ้าเข้าใจหนทางอย่างนี้และบุคคลอื่นจะไม่มีหนทางที่ถูกต้องเพียงแต่กล่าวว่านั่งเฉยๆแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือนั่งไปแล้วก็คิดไปแค่คิดก็คิดว่าจะอย่างถึงลักษณะการเกิดดับของสภาพธรรมะก็เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะใครสามารถที่จะบอกได้ว่าใครเป็นพระอรหันต์เจ้าค่ะผู้ที่เป็นพระอรหันต์ด้วยการสนทนากันใครสามารถจะบอกได้ว่าใครเป็นพระอนาคามีบุคคลก็คือผู้ที่เป็นพระอนาคามีบุคคลเมื่อสนทนากันปัญญาเกิดจากการฟังเป็นประการแรกจ้ะค่ะจะอ่านจะเขียนจะสนทนาจะอะไรก็แล้วแต่หมายความว่าเกิดจากการฟังความคิดความเห็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ความเห็นของบุคคลอื่นฟังใครมาก็ตามแต่ต้องเทียบเคียงกับคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้ะค่ะถ้าไม่ตรงกับคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเชื่อใคร
2: ถามความเห็นอาจารย์นะครับประเด็นก็คือเรื่องภิกษุณีมีฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าภิกษุณีไม่น่าจะมีละในโลกนี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าภิกษุณีก็เป็นพุทธบริษัทฝ่ายหนึ่งก็น่าจะมีอยู่จริงๆแล้วความจริงเป็นประการใดครับ
0: ใช่ค่ะใครเป็นพระภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาพระมหาประชาบดีโคตมีซึ่งหลังจากที่พระนางสิริมหามารยาได้สวรรคตแล้วน้องสาวของพระองค์คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้เลี้ยงดูตั้งแต่เล็กและก็ทรงมีเมตตารักใคร่เจ้าชายสิทธัตถะด้วยค่ะมากทีเดียวและเมื่อพระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพระมหาประชาบดีก็ทรงปรารถนาที่จะบำเพ็ญอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตทูลขออุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตหรือทรงปฏิเสธในครั้งแรกๆปฏิเสธทำไมต้องคิดถึงค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิเสธการมีภิกษุณีในครั้งนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีพระปัญญาคุณสูงสุดไม่มีใครเทียบได้มีพระมหากรุณามีพระบริสุทธิ์ที่คุณด้วยลองคิดถึงว่าแล้วทำไมไม่ทรงอนุญาตให้พระมหาประชาบดีโคตมีบวชเมื่อได้ทูลขอครั้งแรกต้องมีเหตุผลและเราเป็นใครเราอยากมีหรือว่าเราจะต้องพิจารณาว่าเพราะเหตุใดพระอรหันต์เจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุผลเป็นเพศที่เหมาะควรแก่การที่จะสืบทอดพระศาสนาในฐานะของบรรพชิตซึ่งเป็นประมุขของพุทธบริษัทหรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งซึ่งมีความต่างกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จ้ะค่ะว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสมที่ทรงทราบว่าผู้ที่จะนำสืบทอดพระศาสนาที่เป็นประมุขก็คือพระภิกษุและการที่จะมีพระภิกษุณีก็จะเป็นการทำให้พระศาสนาเนี่ยอายุสั้นลงเพราะว่าก็คงจะเกี่ยวกับเพศซึ่งต่างกันและต้องอยู่ใกล้ชิดกันและก็การที่จะไปแสดงธรรมในที่ต่างๆก็ไม่เหมาะกับเพศของผู้หญิงเลยและอีกประการหนึ่งทุกคนก็คงจะทราบจ้ะค่ะว่าผู้ที่บวชเป็นบรรพชิตเนี่ยด้วยศรัทธาใหญ่เป็นผู้ที่อบรมมาที่จะเจริญปัญญาในเพศของบรรพชิตซึ่งเป็นผู้สละต้องสละจึงจะเป็นบรรพชิตได้ถ้ายังไม่สละก็เป็นบรรพชิตไม่ได้เลยสละทุกอย่างเริ่มตั้งแต่สละวงศาคณาญาติมารดาบิดาลาภยศสรรเสริญสุขทุกอย่างแม้แต่เกียรติยศซึ่งเคยมีไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายหรือว่ามีตำแหน่งเสนาบดีหรือว่าเป็นอะไรมาก่อนก็ตามแต่ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีจีวรเครื่องนุ่งห่มก็เพียง3ผืนหรือว่ามีที่อยู่อาศัยก็เป็นโคนไม้เรือนว่างหรือว่ากุฏิที่มีผู้ที่มีศรัทธาอุทิศถวายทำให้และแม้แต่อาหารก็แล้วแต่ว่าไม่เหมือนเก่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้แสวงหาพระกยาหารหลังจากที่ได้บรรพชาแต่ว่ายังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมยังไม่ได้ทรงตรัสรู้นั้น เมื่อได้รับอาหารบิณฑบาตครั้งแรกจะต่างกับที่เคยเสวยในพระราชวังไหมแต่ว่าทรงสละทุกอย่างเพื่อการที่จะดับกิเลสทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของพุทธบริษัทก็ต้องแล้วแต่ฐานะคือถ้าเป็นบุรุษก็สามารถที่จะเป็นเพศบรรพชิตเป็นภิกษุได้แต่สำหรับผู้หญิงในยุคนี้สมัยนี้หลังจากที่ภิกษุณีได้หมดสิ้นไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีการบวชอย่างถูกต้องในพระธรรมวินัยได้และอีกประการหนึ่งแม้เป็นคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะเป็นพระโสดาบันได้ท่านอนาถบิณฑิกะท่านก็เป็นพระโสดาบันวิสาขามิคารมานดาผู้เลิศในการให้ทานก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีก็ได้เป็นพระอนาคามีก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่ว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะต้องเป็นเพศบรรพชิตภายในวันนั้นไม่สามารถที่จะดำรงความเป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปได้นี่ก็แสดงเห็นถึงความห่างไกลกันมากระหว่างผู้ที่มีอัธยาศัยใหญ่ที่จะสละความสุขใดๆความสะดวกต่างๆในเพศของคฤหัสถ์สู่เพศของบรรพชิตสละลาภสละยศสละทุกอย่างและทำไมต้องบวชเพื่ออะไรในเมื่อสามารถที่จะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือแม้พระอรหันต์ก็ได้ถ้าถามจริงๆว่าบวชเพื่ออะไรเพื่อสละหรือว่าเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อฐานะหนึ่งฐานะใดอุบาสิกาพอไหมหรือต้องเป็นอะไรถ้าเป็นอุบาสิกาก็ยังอยากจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าคะถ้าอยากเป็นเรื่องละหรือเป็นเรื่องต้องการ
4: คือว่าอย่างผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้วจะให้ท่านไปนั่งฟังอย่างพระอภิธรรมอย่าไปเข้าใจตามเนี่ยนะคงจะต้องใช้เวลาอีกนาน
0: ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะคะว่าถ้าเราไม่ใช้คำว่าอภิธรรมะแต่ว่าให้ท่านเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้ไหมโดยไม่ต้องใช้คำนี้ไม่ต้องให้ท่านปวดหัวถ้าท่านคิดว่าได้ยินคำว่าอภิธรรมแล้วจะปวดหัวความจริงนะคะคนที่ใช้คำพูดว่าเขารู้ธรรมะแต่เขาไม่รู้อภิธรรมถ้าคนที่เข้าใจแล้วเนี่ยจะเข้าใจได้ไหมคะว่าพูดผิดหรือพูดถูกเพราะว่าธรรมะนั่นเองเป็นอภิธรรมะหรือว่าเป็นปรมัตถธรรมจะต่างกันไม่ได้เลยค่ะเพียงแต่เขาไม่รู้เขาก็คิดว่าอภิธรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันเรื่องอื่นรู้สึกว่าท่านจะเคยฟังกันมาแล้วใช่ไหมจ๊ะคะไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรที่พระคุณเจ้าอยากจะให้พูดสั้นๆก็เข้าใจว่าท่านก็เคยฟังกันมาแล้วและอีกประการหนึ่งนะคะความคิดของเรากับความคิดที่ถูกต้องในพระไตรปิฎกเนี่ยต่างกันถ้าเป็นบุคคลที่มีปัญญามากค่ะไม่ต้องฟังมากฟังสั้นๆท่านพระสารีบุตรฟังคาถาไม่กี่บาทก็สามารถที่จะเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นคำสั้นๆเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญญามากถ้าท่านจะยอมรับว่าถ้าเป็นผู้มีปัญญามากท่านก็ฟังคำสั้นๆต้องฟังไม่รู้จบจะค่ะฟังไปเรื่อยๆมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ฟังสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยวันนี้เข้าใจได้แค่นี้ฟังต่อไปวันหน้าก็จะเข้าใจได้อีกผู้ที่ฟังรายการวิทยุธรรมะของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งออกอากาศตั้งแต่พ.ศ. 2510ตอนแรกๆท่านก็บอกว่าท่านฟังมาตั้ง10ปีก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ20ปีก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวนี้ค่อยเข้าใจขึ้นท่านยอมรับว่าท่านมีปัญญาน้อยเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่ขอคำสั้นๆคนนั้นต้องมีปัญญามหาศาลข้อสำคัญก็คือว่าแม้คำสั้นนั้นเข้าใจหรือเปล่าเจ้าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ถ้ามีความรู้ถูกต้องแล้วจะมีทุกข์ไม่ได้เลยและอวิชชานี้ก็มีมากมายนะคะเป็นฐานของกิเลสทั้งหลายถ้ายังมีอวิชชาอยู่ตราบใดก็จะละกิเลสสักอย่างเดียวไม่ได้จะละอิจฉาความริษยาก็ไม่ได้จะละความผูกโกรธความอาฆาตพยาบาทหรือความขุ่นเคืองใจก็ไม่ได้จะละความติดข้องผูกพันในลูกหลานในมิตรสหายในบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่จะละได้จริงๆก็คือสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาได้แก่วิชาหรือปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยมีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นเมื่อมีความเห็นที่ถูกก็ค่อยๆละความเห็นที่ผิด เมื่อความเห็นที่ผิดค่อยๆลดน้อยลงกิเลสทั้งหลายก็จะค่อยๆเบาบางลงทีละเล็กทีละน้อยได้จนกว่าสามารถที่จะดับได้เป็นสมุจเฉท
6: ช่วยบอกแนวทางละโทสะกับโลภะนะ
0: ฮะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะลองคิดดูนะคะว่าความโกรธเกิดแล้วทำอะไรได้ไหมคะเกิดแล้วจะไม่ให้เกิดเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นย่อมไม่ได้เพราะเหตุว่าเกิดแล้วแต่ว่าเมื่อความโกรธเกิดแล้วเนี่ยค่ะตัวอยากมาแล้วนะคะอยากให้ไม่โกรธหรือเข้าใจถูกต้องว่าลักษณะโกรธซึ่งเคยเป็นเราเนี่ยนะคะซึ่งเคยไม่ชอบเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะของความโกรธในขณะนั้นให้เป็นอื่นไม่ได้และความโกรธนี่ก็มีหลายระดับนะคะตั้งแต่ขุ่นใจนิดเดียวค่ะคนอื่นรู้ไหมคะไม่สามารถจะรู้ได้นอกจากตัวเองแต่ว่าถ้าโกรธมากขึ้นก็อาจจะมีลักษณะของหน้าตานะคะซึ่งคนอื่นก็พอจะสังเกตรู้ได้ว่าคนนี้ค่ะไม่ปกติละโกรธละหน้าบึ้งหน้างอหรือบางคนก็อาจจะเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันสารพัดอย่างนะคะซึ่งเป็นระดับของความโกรธซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติของผู้ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราเลยแต่เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงและถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ความโกรธระดับนั้นเกิดนะคะความโกรธระดับนั้นก็ไม่เกิดก็ยังคงเป็นเพียงความขุ่นใจเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะไม่ถึงกับความผูกโกรธความอาฆาตหรือว่าความโกรธอย่างรุนแรงแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมีใครที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะเริ่มคิดใหม่แทนที่จะอยากไม่โกรธเนี่ยเป็นเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้นทันทีว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยชื่อต่างๆนะคะโทสะปฏิฆะพยาปาทะนะคะพวกนี้ก็เป็นชื่อของสภาพธรรมะที่หยาบกระด้างที่ไม่สบายใจขุ่นเคืองใจในขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นสามารถเข้าใจถูกนะคะเห็นธรรมะไหมคะเห็นที่นี่ยังไม่ถึงขั้นประจักษ์ในการที่ไม่มีเราเลยและก็สภาพธรรมะนั้นเพียงเกิดและก็ดับแต่ว่าเพียงเห็นด้วยความคิดที่เริ่มถูกต้องว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปจะทราบได้นะคะสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานนะคะไม่ใช่ขณะที่เราคิดว่าเราไปทำเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นเราแต่ขณะที่มีการสามารถเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นในลักษณะนั้นจริงๆนะคะว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าใครไม่เรียกไม่บอกว่าเป็นสติปัฏฐานแต่ขณะนั้นไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์เลยนอกจากมีลักษณะที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วก็มีความเข้าใจถูกคือเริ่มรู้ว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งขณะนั้นจึงเป็นตัวจริงของสติปัฏฐานแต่ไม่ใช่เพียงชื่อนะคะซึ่งเราเอาไปเรียกเอาไปใช้ว่าสติปัฏฐานแต่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่สติปัฏฐานอริยสัจทั้ง4ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องไม่ฟังไม่เข้าใจไม่ไตร่ตรองแล้วก็มีตัวตนที่พยายามที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นเป็นตัวเราไม่ใช่หนทางที่เจริญปัญญาละความเป็นเราด้วยความรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีจริงๆแล้วก็เกิดจริงๆแล้วก็ยับยั้งไม่ได้ก็จะเข้าถึงความหมายของคำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าเราจะกล่าวไปกี่ร้อยครั้งพันครั้งนะคะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่เวลานี้ธรรมะที่กำลังมีเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่จะสะกิดใจให้รู้นะคะว่าถ้าใครอยากจะไม่โกรธอยากจะไม่โลภอยากทุกอย่างคือไม่อยากจะมีสิ่งที่ไม่ดีนั่นเป็นเพียงความอยากที่จะไม่มีหรือไม่อยากจะมีแต่ไม่ใช่ปัญญานะคะเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกโดยขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เริ่มรู้ลักษณะของสติว่าขณะนั้นนะคะที่มีสภาพหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏลักษณะนั้นให้เข้าใจถูกต้องขณะนั้นเป็นสติสัมปชัญญะและเป็นสติปัฏฐานถ้าไม่ใช่หนทางนี้นะคะก็ไม่ใช่หนทางของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องตามตำราหรือเปล่าคะหรือว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้สติสัมปชัญญะที่สามารถรู้ถูกระลึกถูกเข้าใจถูกก็ต้องเป็นสัมมามรรคหนทางถูกที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น
7: ผมอยากทราบว่า การสอนธรรมะให้เข้าใจโดยง่ายคือให้รู้ตั้งแต่ปฐมขึ้นไปนี่จนถึงวัยชรานี่มันแตกต่างกันไหมครับ
0: ธรรมะมีอยู่แล้วเข้าใจหรือยังเท่านั้นนะคะเพราะฉันจะให้เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะ
7: ครับ
0: ต้องเริ่มขึ้นได้
7: จากครอบครัวไหมครับ
0: ถ้าไม่มีเราจะมีครอบครัวไหมคะและเราก็คืออะไรเห็นได้ยินได้กลิ่นคิดนึกก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่เมื่อไม่รู้ก็เป็นเราแล้วก็เป็นครอบครัวของเราเป็นโลกของเราแต่ความจริงนะคะทุกคนเกิดมาคนเดียวหรือว่าเกิดมาหลายคนพร้อมกันในขณะที่เราเกิดเป็นรวมกันเป็นเราขณะเห็นเดี๋ยวนี้เห็นคนเดียวขณะที่กำลังเห็นหรือว่าก็มีคนอื่นมาร่วมเห็นในขณะที่เราเห็นในขณะเดียวกันนี้ด้วยเกิดมาคนเดียวนะคะอยู่คนเดียวเห็นคนเดียวได้ยินคนเดียวคิดคนเดียวตายคนเดียวแต่มีความเข้าใจว่าอยู่กับโลกทั้งโลกอยู่กับคนอื่นมากมายอยู่กับวงศาคณาญาติถ้าไม่คิดนะคะจะมีแต่เห็นแล้วก็หมดไปถ้าไม่มีสัญญาความจำก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรถ้าไม่มีสภาพของเจตสิกอื่นๆที่จะปรุงแต่งก็จะไม่มีการรักการชังในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแท้จริงแล้วก็เป็นสภาพธรรมะนั่นเองที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปต้องรู้ความจริงอันนี้ค่ะจะโดยวิธีไหนยังไงก็ตามแต่ถ้ายังไม่รู้อย่างนี้ก็คือว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะยังไม่ได้ศึกษาธรรมะยังไม่ได้ฟังให้เข้าใจด้วยแต่อาจจะคิดว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยทำให้เข้าใจแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจธรรมะจริงๆขณะนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเข้าใจธรรมะเพียงแต่เข้าใจเรื่องราวของกุศลบ้างอกุศลบ้างเท่านั้นเองที่เกิดมานี่ใครเกิดคะ
7: ก็มีบิดามารดาครับ
0: มีได้ค่ะบิดามารดาถ้าไม่มีปรมัตถธรรมไม่มีธรรมะอะไรจะเป็นบิดามารดาหรือว่าขณะนี้ถ้าไม่มีธรรมะอะไรจะเป็นเราที่อยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีเราไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่จะเข้าใจจริงๆนะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ให้ดับก็ไม่ได้จะให้เป็นอย่างนี้ไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้จะให้เป็นอย่างที่ต้องการก็เป็นไปไม่ได้และลักษณะของธรรมะที่กล่าวว่าเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างซึ่งเปลี่ยนแปลงหรือว่าแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เลยลักษณะของโลภะคือสภาพที่ติดข้องต้องการอยากได้ตรงกันข้ามกับลักษณะของโทสะจะเปลี่ยนลักษณะของโทสะให้เป็นโลภะไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเกิดเนี่ยอะไรเกิดถ้ายังไม่ได้เข้าใจตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นค่ะไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่ายังไม่เข้าใจตรงนี้ขณะเกิดอะไรเกิดคะทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะขณะที่เกิดเนี่ยอะไรเกิดคะเราเกิดเลยคะถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมจะมีเราไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือสภาพธรรมะเกิดถ้าเป็นแต่เพียงรูปธรรมไม่ชื่อว่าสัตว์บุคคลแต่ว่าเมื่อเป็นนามธรรมด้วยมีจิตและเจตสิกนะคะสภาพที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเมื่อมีจิตเจตสิกพร้อมรูปเกิดขึ้นก็บัญญัติว่าเป็นคนเกิดสัตว์เกิดเทวดาเกิดพรหมเกิดแต่ต้องมีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปถ้ารูปเกิดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลถ้ารูปนั้นไม่ได้เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นต้องเป็นธรรมะนะคะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วด้วยความไม่รู้จึงเป็นเราขณะนี้เห็นเป็นคุณสมพงษ์หรือเปล่าคะเห็นเนี่ยค่ะกำลังเห็นเนี่ยชื่อคุณสมพงษ์หรือเปล่าคะหรือว่าสากลทั่วไปหมดที่กล่าวว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสากล นะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่นับถือพุทธเพราะว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้โลกเดียวนะคะทุกโลกในแสนโกฏจักรวาลเหมือนกันหมดค่ะก็จะต้องเป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะเห็นนี่ไม่ได้ชื่อคุณสมพงษ์เวลาที่ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินก็ไม่ได้ชื่อว่าคุณสมพงษ์ เวลาคิดนึกคิดนึกก็ไม่ได้ชื่อว่าคุณสมพงษ์แล้วไปเอาคุณสมพงษ์มาจากไหนใช่ไหมคะก็มีแต่สภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏการดับจึงหลงยึดถือว่าเป็นคุณสมพงษ์ทั้งตัวไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะได้ยินแต่ทุกอย่างเนี่ยค่ะเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินถ้าตาบอดมีจิตจริงแต่ไม่เห็นถ้าหูหนวกมีจิตจริงแต่ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกไม่ใช่คุณสมพงษ์ไม่ใช่คนหนึ่งคนใดเลยแต่ที่เรียกชื่อนะคะก็เพราะเหตุว่าเป็นการยุ่งยากที่จะกล่าวว่าขันห้านี้ขันห้าโน้นขันห้าทางซ้ายขันห้าข้างหลังยุ่งยากใช่ไหมคะจึงสมมุติแต่ว่าผู้ที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้คำแทนพระองค์แต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์มีความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นพระองค์จริงๆเพราะว่าทรงตรัสรู้ธรรมะถ้าทรงตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงธรรมะก็เป็นเครื่องแสดงแล้วว่าการศึกษาธรรมะก็คือเพื่อเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่เคยเป็นเราว่าเป็นธรรมะพอจะเข้าใจได้ไหมคะใครเกิดคะตอนเกิดก็ยังไม่ได้ชื่อคุณสมพงษ์ด้วยซ้ำไปแต่ว่ามีสภาพธรรมะเกิดแล้วและถ้าไม่ศึกษาธรรมะอย่างนี้ก็จะไปศึกษายังไงก็ไม่เข้าใจธรรมะค่ะเพราะว่าเป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะถ้าสามารถจะรู้ได้นะคะว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเลยเนี่ยจะเห็นถูกหรือเห็นผิดขณะที่เสียงปรากฏมีสภาพได้ยินเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ของใครได้ยินเพียงเกิดแล้วก็ดับความเข้าใจธรรมะก็ไม่ใช่ของใครอีกเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นขณะใดก็เข้าใจแม้ว่าดับไปแล้วก็สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อๆไปเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะจึงมีอัธยาศัยหรือว่าอุปนิสัยต่างกันแม้ว่าจิตจะเกิดดับอย่างเร็วก็ตามแต่ก็สะสมสืบต่อจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งทำให้แม้คิดก็ต่างกันความชอบในสิ่งต่างๆก็ต่างกัน
4: อย่างปัญญาก็เกิดจากความคิดถูกเข้าใจถูกหรือเปล่าอย่างนี้
0: ปัญญามี3ขั้นจ้ะค่ะฟังพิจารณาปัญญาสำเร็จจากการฟังเพราะว่าบางคนเพียงได้ยินกลับบ้านไปที่ไหนหายหมดที่เคยได้ยินเนี่ยจำไม่ได้เลยสักคำก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นปัญญาที่สำเร็จจากการฟังหมายความว่าขณะที่ฟังเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วก็คงจะไม่ลืมเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปท่องไปจำอย่างทุกอย่างเป็นธรรมะใช่ค่ะถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยต้องไปหาธรรมะที่ไหนไหมและทำไมจึงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็สิ่งที่มีจริงเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นธรรมะคือธาตุธาตุสิ่งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของใครจะเป็นเจ้าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้จักขุปสาทะขณะนี้เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยถ้ากรรมไม่เป็นปัจจัยให้จักขุปสาทะเกิดใครก็จะไปบันดาลให้จักขุปสาทะเกิดและมีการเห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีใครแต่มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยต่างๆทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปต่างๆและถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะชื่อว่ารู้ธรรมะไม่ได้
2: เราอยากถามท่านอาจารย์เรื่องกรรมนะครับที่บอกว่าบุคคลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะฮะแล้วก็เราก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาล้วนแต่มีกรรมเป็นผู้กำหนด
0: ถูกมั้ยคะพระคุณเจ้าข้ามไปนิดหนึ่งจ้ะค่ะเวลาที่พูดถึงกรรมเนี่ยต้องคิดตั้งแต่ขั้นต้นกรรมเป็นธรรมะที่มีจริงหรือเปล่าก่อนเองต้องตั้งต้นตรงนี้จ้ะค่ะคืออะไรแล้วก็มีจริงหรือเปล่ากรรมมีจริงใช่มั้ยจ้ะค่ะเพราะว่าเป็นการกระทำทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นกรรมจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้ากรรมเป็นธรรมะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเพราะเหตุว่าได้แก่เจตสิกสภาพของนามธรรมเป็นสภาพที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อนั้นและสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณะหรืออารมณ์เพราะฉะนั้นจะมีแต่จิตโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นขณะใดที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมอีกประเภทหนึ่งเกิดร่วมกับจิต แต่ว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทซึ่งเจตสิก7ประเภทเนี่ยเป็นฝ่ายดีก็ได้เป็นฝ่ายเหตุก็ได้เป็นฝ่ายผลก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสภาพธรรมะที่เราใช้ชื่อว่ากรรมได้แก่สภาพธรรมะชนิดหนึ่งคือเจตนาเจตสิกจริงๆแล้วเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแต่ว่าแม้ขณะนี้ที่กำลังเห็นก็มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ใครจะรู้ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักคำว่าเจตนาเนี่ยเราจะรู้เฉพาะเจตนาที่เป็นกุศลหรือว่าเจตนาที่เป็นอกุศลเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วจิตถ้าจะกล่าวถึงโดยเหตุโดยผลนะคะก็มี4ชาติคือจิตที่เป็นเหตุมี2คือกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจิตที่เป็นผลคือวิบากเพราะฉะนั้นก็จะมีจิต4ชาตินะคะคือกุศล1อกุศล1เป็นเหตุและวิบากจิตเป็นผลของกุศลและอกุศลอีก1และอีก1คือกิริยาจิตเป็นจิตส่วนใหญ่ของพระอรหันต์ที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลและไม่ใช่วิบากจึงเป็นกิริยาจิตอันนี้ก็เป็นความละเอียดซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะแม้ว่าจิตจะเกิดขึ้นเป็นประเภทต่างๆก็ไม่มีใครไปรู้ถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้และไม่ทรงแสดงแต่ทรงแสดงสภาพธรรมะทั้งจิตและเจตสิกโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงเช่นทำไมเป็นจิตไม่เป็นเจตสิกเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏให้จิตรู้เช่นเสียงขณะนี้ก็มีเสียงแต่ปรากฏได้ทีละเสียงและเสียงหนึ่งที่ปรากฏจะมีลักษณะอย่างไรจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะของเสียงที่ปรากฏเสียงเล็กๆก็มีเสียงดังๆก็มีเสียงที่เราเรียกว่าพัดลมก็ต่างกับเสียงอื่นเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าแม้ว่าเสียงเนี่ยจะต่างกันไปหลากหลายสักเท่าไหร่ก็ตามสภาพที่สามารถรู้แจ้งในความหลากหลายในความต่างของเสียงนั้นเป็นจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นจิตมีหน้าที่อย่างเดียวจ้ะค่ะคือเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายกลิ่นไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมเจ้าคะเพราะจิตรู้แจ้งความหลากหลายของกลิ่นที่ปรากฏทีละกลิ่นหรือว่ารสก็ไม่เหมือนกันและจิตเป็นสภาพที่ลิ้มรสคือสามารถที่จะลิ้มลักษณะของรสที่ต่างกันหลากหลายนั้นได้นั่นเป็นหน้าที่ของจิตแต่เจตสิกมีถึง52ประเภทและเจตสิกนี่ก็แบ่งเป็นเจตสิกที่เกิดกับกุศลจิตก็มีเกิดกับอกุศลจิตก็มีเกิดกับจิตอื่นทั่วๆไปก็มีเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าศึกษาโดยละเอียดเราจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่ากรรมคืออะไรกรรมไม่ใช่จิตแต่ว่าเจตสิกทั้งหลายที่เกิดกับจิตเนี่ยจ้ะค่ะสามารถที่จะใช้จิตเป็นหัวหน้าแล้วก็กล่าวว่าเป็นจิตได้เช่นอกุศลจิตแท้ที่จริงแล้วอกุศลเจตสิกเกิดกับจิตทำให้จิตนั้นเป็นอกุศลแต่เราก็เรียกว่าอกุศลจิตเพราะเหตุว่ามีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับเจตนาเจตสิกไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตทุกขณะแต่ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเนี่ยเราจะรู้จักเฉพาะกุศลเจตนาหรือว่าอกุศลเจตนาซึ่งเป็นเหตุถ้าเป็นกุศลเจตนาก็เป็นไปในการให้ที่เรียกว่าทานะการสละสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นสามารถให้ได้สละได้เมื่อเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นได้รับความสุขหรือว่าเขาต้องการปรารถนาสิ่งนั้นเขาได้สิ่งนั้นไปเขาจะเป็นสุขและเราก็สามารถที่จะสละสิ่งที่มีเพื่อความสุขของเขาได้นั่นคือทานซึ่งความละเอียดก็มีหลากหลายไปอีกนะคะในเรื่องของทานในเรื่องของศีลการวิรัตทุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาขณะนั้นจิตใจก็ต้องเป็นกุศลไม่โลภไม่โกรธจึงสามารถที่จะเป็นกุศลในขณะนั้นได้หรือการช่วยเหลือบุคคลอื่นแม้เพียงเล็กๆน้อยๆขณะนั้นก็เป็นจิตใจที่ดีงามเป็นกุศลจิตเป็นเจตนาที่จงใจเป็นไปในการที่ดีงามในการกระทำที่เป็นกุศลดับแล้วก็จริงจ้ะค่ะแต่สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อๆไปเป็นกรรมปัจจัยซึ่งถ้าพร้อมด้วยเหตุอื่นๆร่วมด้วยก็จะทำให้วิบากจิต ซึ่งเป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นถ้าเป็นผลของกุศลกรรมจิตนั้นก็เป็นกุศลวิบากถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมจิตนั้นก็เป็นอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นบางทีพอเราได้ยินเท่านี้นะคะเหมือนเข้าใจเยอะแต่ถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้มีกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากหรือว่ามีวิบากจิตไหมเราจะตอบว่ายังไงคะขณะนี้เดี๋ยวนี้ค่ะมีวิบากจิตไหมมีถ้ารู้ว่าวิบากคือผลของกรรมขณะแรกในชาตินี้คือขณะปฏิสนธิซึ่งเป็นจิตขณะแรกที่เกิดในชาตินี้นะคะสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนซึ่งจิตเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อถ้าย้อนถอยจากขณะนี้ไปนะคะถึงขณะเกิดและถอยจากขณะเกิดไปถึงชาติก่อนๆ นั่นอีกไม่หยุดเลยนี่คือสภาพของจิตซึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเกิดแต่ว่าเป็นจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นในแสนโกฏกับนานมาแล้วไม่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงชาดกคือพระชาติต่างๆของพระองค์ในกับต่างๆก็แสดงเห็นถึงการเกิดดับสืบต่อของจิตถอยหลังจากขณะนี้ไปนานแสนนานนั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงจะมีความเข้าใจได้ว่าแม้กรรมได้กระทำไปแล้วหนึ่งขณะจิตหรือจะกี่ขณะจิตก็ตามในกรรมหนึ่งกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นทางกายหรือทางวาจาเนี่ยจ้ะค่ะก็จะสะสมสืบต่อเป็นกรรมปัจจัยทำให้จิตที่เป็นวิบากเกิดขึ้นขณะแรกในชาตินี้นะคะเป็นผลของกรรมหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ทำกรรมเพียงกรรมเดียวเลยเพียงเฉพาะชาตินี้ทำกรรมเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะมานับได้ว่าเป็นอกุศลกรรมเท่าไหร่แล้วก็เป็นกุศลกรรมเท่าไหร่นี่เฉพาะชาตินี้นะคะแต่ชาติก่อนๆ อีกล่ะไม่ได้หายไปไหนเลยเพราะว่าจิตเกิดดับสืบต่อมาเรื่อยๆและสิ่งที่เก็บสะสมก็เป็นกรรมมาปัจจัยที่จะทำให้วิบากจิตเกิดเพราะฉะนั้นในชาตินี้ค่ะเป็นผลของกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นผลของการกระทำของชาติก่อนหรือว่าชาติก่อนโน้นๆแต่ว่ากรรมที่พร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้ผลเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้จิตขณะแรกเกิดขึ้นในภพนี้ประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหลายที่จะให้ผลในชาตินี้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกรรมที่เก็บสะสมมาในจิตแต่ละขณะนี่ค่ะที่จะประมวลมาให้ผลเท่ากับการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้แม้ว่าสัตว์ก็เห็นมนุษย์ก็เห็นแต่ว่าการประมวลมาของกรรมของแต่ละบุคคลในแต่ละชาติเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกำลังของกรรมนั้นๆที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนี่เป็นขณะแรกของวิบากจิตคือผลของกรรมเพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมเนี่ยไม่ใช่พูดลอยๆนะคะแต่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าขณะไหนเป็นกรรมและขณะไหนเป็นผลของกรรมขณะปฏิสนธิเป็นผลของกรรมเป็นวิบากจิตไม่ใช่กุศลจิตอกุศลจิตเพราะนั่นเป็นเหตุที่ได้กระทำดับไปนานแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้วิบากจิตเกิดได้เป็นบุคคลนี้ในชาตินี้เลือกไม่ได้เลยที่จะเกิดที่ไหนวงศาคณาญาติอย่างไรลาภสักการะเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญในชาติหนึ่งเนี่ยจะมามากน้อยตามกำลังของกรรมที่ประมวลมาที่จะให้เป็นบุคคลนี้ในชาตินี้โดยที่ใครเลือกได้ไหมคะทุกคนอยากได้อย่างเลิศอย่างดีที่สุดทั้งนั้นเลยคนที่ได้ก็มีคนที่ไม่ได้ก็มีตามเหตุที่ได้กระทำแล้วถ้ามีเหตุผลก็ย่อมเกิดได้แต่ถ้าไม่มีเหตุผลจะเกิดไม่ได้เลยเมื่อผลเกิดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเพราะมีเหตุที่ได้กระทำแล้วทำให้เกิดเป็นบุคคลนี้หนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นผลของกรรมแต่กรรมไม่ได้ทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวยังทำให้เมื่อจิตเกิดดับอย่างเร็วนี่นะคะปฏิสนธิจิตเกิดแล้วก็ดับไปแต่กรรมนั้นก็ยังเป็นปัจจัยทำให้จิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นผลของกรรมเดียวนั่นแหละเกิดสืบต่อดำรงภพชาติแต่ไม่ได้ทำปฏิสนธิกิจเพราะเหตุว่าไม่ใช่จิตขณะแรกที่สืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นจิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะมีกิจหน้าที่มีการงานเราจะไม่รู้หรือรู้ก็ตามแต่นะคะขณะนี้จิตกำลังเกิดขึ้นทำกิจการงานตามประเภทของจิตนั้นๆเมื่อปฏิสนธิจิตดับ กรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดก็ทำให้วิบากจิตประเภทเดียวกันนั้นเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนั้นยังไม่ให้จากโลกนี้ไปนะคะด้วยกำลังของกรรมนั้นซึ่งทำให้จิตที่เกิดดับต่อจากปฏิสนธิเนี่ยค่ะทำภวังคกิจภวะกับอังคะ

วิบากจิตก็เกิดดับนี่ก็เป็นผลของกรรมแต่ว่าเป็นผลของกรรมที่ยังไม่รู้จักยังไม่เห็นโลกนี้ยังไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็นช้างจะเกิดเป็นแมวจะเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดในนรกปฏิสนธิจิตกับภวังคจิตไม่ได้ต่างกันที่ว่าไม่รู้อารมณ์ของโลกนั้นๆเลยเพราะเหตุว่าโลกนั้นๆไม่ได้ปรากฏเพียงแต่ว่ามีสภาพของจิตที่เกิดดับดำรงภพชาติจนกว่าเมื่อไหร่เห็นนั่นคือผลของกรรมหนึ่งที่ได้ทำไว้เพราะทุกคนอยากเห็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยเลือกไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นผลของกุศลกรรมหรือผลของอกุศลกรรมเวลาที่ได้ยินเสียงโสตวิญญาณที่ได้ยินเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะขณะไหนเป็นกรรมและก็ขณะไหนเป็นผลของกรรมเพราะเหตุว่าไม่ใช่คำพูดลอยๆว่ากรรมกับผลของกรรมแต่ต้องรู้ด้วยถ้ามีการได้รับบาดเจ็บเป็นกรรมหรือเป็นผลของกรรมเป็นผลของกรรมทางกายถ้าได้ยินเสียงก็เป็นผลของกรรมทางหูถ้าได้กลิ่นก็เป็นผลของกรรมทางจมูกถ้าลิ้มรสก็เป็นผลของกรรมทางลิ้นเพราะฉะนั้นทางของกรรมที่จะให้ผลเนี่ยมี5ทางจ้ะค่ะคือทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีความไม่รู้ก็เป็นเราไปทุกวันจนกว่าจะรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะซึ่งจะต้องเข้าใจถูกต้องในเหตุและในผลเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยละคลายความขุ่นเคืองความไม่พอใจเพราะบางคนก็โกรธคนนั้นมาทำให้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีกิเลสเลยกิเลสดับหมดใครจะทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้กิเลสหรือว่าอกุศลธรรมเกิดขึ้นได้พระธรรมเนี่ยค่ะสมบูรณ์พร้อมในเหตุและผลแต่ต้องเป็นผู้ที่ฟังด้วยศรัทธานะคะแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองในเหตุผลเห็นว่าลาภที่ประเสริฐสุดก็คือศรัทธาในคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะได้ด้วยตัวของเราเองเลยไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะมีใครที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวเองถ้าไม่ได้บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์พร้อมด้วยบารมีที่ถึงพร้อมที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเป็นสาวกเป็นผู้ฟังนะคะหรือมิฉะนั้นก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะจะรู้ได้สิ่งที่ทุกคนปรารถนาเนี่ยคือความสุขมีใครปรารถนาความทุกข์ไหมคะและความสุขเนี่ยจะได้มายังไงและความสุขก็มีสองอย่างนะคะสุขกายกับสุขใจเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะกายไม่ทุกข์เลยไม่เดือดร้อนเลยนะคะแข็งแรงแล้วก็มีลาภมียศมีบริวารมีทุกอย่างแต่ทุกข์ใจเป็นไปได้ไหมคะถ้าอ่านข่าวก็จะพบนานาชีวิตสารพัดรูปแบบนะคะไม่มีซ้ำกันแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงวิจิตต่างๆมากไปตามเหตุเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คงจะไม่ใช่ลาภยศสรรเสริญสักการะแต่ต้องเป็นความสงบจากโลภะโทสะโมหะจากอกุศลเพราะว่าถ้ามีอกุศลแล้วไม่พอค่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอตัณหาหรือความต้องการเนี่ยถ้าเป็นมหาสมุทรนะคะก็ถมไม่เต็มจะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอไม่มีทางที่จะพอได้ถ้าได้ภูเขาทองคำลูกหนึ่งนะคะภูเขาใหญ่ๆแล้วก็เป็นทองคำเนี่ยพอไหมคะหรือเอาอีกสักลูกหนึ่งเลขอีก2ลูกไม่มีวันจบสิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยอยู่ที่ความต้องการหรือความติดข้องนั่นเองถ้าเรามีความติดข้องหรือความต้องการน้อยลงลดลงเนี่ยนะคะความทุกข์ของเราก็จะเบาบางซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปได้ต่อเมื่อเราเนี่ยเริ่มเป็นคนที่มีเหตุมีผลของเราเองแล้วก็พิจารณาเช่นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่พระศาสนาจะดำรงอยู่ 5,000 ปีถ้า 5,000 ปีได้นะคะก็ดีมากเลยใช่ไหมคะเป็นประโยชน์มากแต่จะถึง 5,000 ปีหรือไม่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่จำนวนวันเวลาแต่ขึ้นอยู่กับเหตุพระศาสนาไม่ได้หมายความถึงตำรับตำราที่ไม่มีใครเข้าใจนะคะเราอาจจะมีหนังสือพระไตรปิฎกแม้แต่ที่บ้านของแต่ละท่านนอกจากตามวัดวาอารามนะคะชาวพุทธก็ยังมีพระไตรปิฎกเป็นส่วนตัวนะคะแต่ว่าถ้าบุคคลในบ้านคนหนึ่งอ่านออกบรรพ

0: รุษอ่านได้แล้วพอถึงรุ่นลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะอ่านไม่รู้เรื่องเลยหมายความไม่เข้าใจอรรถะในพระไตรปิฎกจะชื่อว่าสามารถดำรงพระศาสนาต่อไปได้ไหมเพียงขั้นฟังนะคะหรือว่าอ่านแต่ถ้าไม่เข้าใจเพราะทุกคนเนี่ยอ่านได้ค่ะอ่านออกมาเนี่ยอ่านได้จะอ่านตำราแพทย์จะอ่านอะไรก็ได้แต่มีความเข้าใจระดับไหนพระธรรมยิ่งยากกว่านั้นจนประมาณไม่ได้คนที่ศึกษาวิชาทางโลกมามากมายไม่ว่าจะวิชาใดก็ตามนะคะเมื่อได้ศึกษาพระธรรมทุกคนจะกล่าวเหมือนกันหมดว่าไม่มีอะไรที่จะยากละเอียดลึกซึ้งเท่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความจริงทุกกาลสมัยเพราะว่าศาสตร์อื่นๆนะคะผู้สอนนะคะเป็นผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสอนวิชาอื่นๆเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่เป็นผู้รู้มากมายนะคะแต่ก็ไม่ใช่ผู้ที่ดับกิเลสหรือเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวิชาอื่นทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีวิชาใดเปรียบได้กับคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่อง 5,000 ปีเนี่ยลองคิดดูอย่างที่ได้กราบเรียนถามพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นว่าพลเมืองของประเทศไทยมีเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ที่ศึกษาและก็จำนวนที่ศึกษานั้นเข้าใจถูกเท่าไหร่เข้าใจผิดไปเท่าไหร่และก็ยังมีความละเอียดในเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาในขั้นของภาวนาอีกซึ่งถ้าไม่เป็นไปโดยความถูกต้องนะคะย่อมไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เลยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าการที่จะมีปัญญาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งอย่างถึงความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นสัจธรรมทำให้ผู้นั้นที่รู้แจ้งเป็นพระอริยะบุคคลก็ได้ประจักษ์สัจธรรมความจริงที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ได้นะคะก็ต้องเป็นสิ่งซึ่งต้องอบรมแล้วก็ต้องเห็นคุณค่าต้องเห็นประโยชน์มากแต่ว่าเทียบจำนวนดูนะคะว่าจะมีใครที่อดทนที่จะศึกษาเพื่อประโยชน์ของตนเองแล้วก็ประโยชน์ของผู้อื่นแล้วจะถึง 5,000 ไหมคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็จะตอบได้เองคือถึงยังไงก็ตามเมื่อเหตุสมควรแก่ผลก็สามารถจะถึงได้ในกาลนั้นเพราะว่าโลกก็เปลี่ยนแปลงไปมากค่ะความต้องการของคนและก็เวลาที่จะให้กับการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงตามความเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะฉะนั้นก็ทรงพยากรณ์ไว้ว่าพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้นะคะอย่างมากที่สุดก็ 5,000 ปีแต่ต้องประกอบด้วยความเข้าใจถูกของพุทธบริษัทด้วยถึงแม้ว่าจะก่อน 5,000 ปีนะคะแต่ไม่มีผู้ที่เข้าใจพระศาสนาเลยพระศาสนาก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ขึ้นอยู่กับว่าตำราเขียนว่าอย่างนี้แต่ว่าความจริงจริงขณะนี้เป็นอย่างไรเพราะเหตุว่าทรงพยากรณ์ถึงขั้นที่ดับหมดสิ้นนะคะหมายความว่าการอันตรธานของพระศาสนา
1: ของจิตลักษณะของจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานมีความหมายอย่างไรจากการสนทนาธรรมที่แก่งกระจานคันทรีครับ1กุมภาพันธ์2561
0: ถ้าศึกษาเรื่องจิตเพื่อเราเนี่ยจะได้เข้าใจว่าจิตมีเท่าไหร่จะนำไปสู่การละมันเพราะฉะนั้นแม้ได้ยินคำว่าจิตรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้มีก็ไม่รู้เพียงแค่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังเริ่มได้ยินได้ฟังกับการพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งนี้กำลังมีต่างกันใช่ไหมฮะงั้นเริ่มได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้คิดเลยว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังนะรู้ว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปฟังเพื่อตัวเราแต่ฟังเพื่อรู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่เคยปรากฏเลยอย่างจิตเนี่ยพูดกันไปคนที่ใจดีจิตดีจิตมีเท่าไหร่แต่ลักษณะของจิตไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้ปรากฏเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้ตัวจิตแท้ๆเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นการที่ฟังและกว่าสภาพของจิตจะปรากฏโดยไม่สงสัยคำว่าไม่สงสัยเนี่ยต้องนานมากเลยเพราะว่าเคยไม่รู้ความจริงของจิตมานานเพราะฉะนั้นยังสงสัยเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยยังสงสัยว่าลักษณะของจิตแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงเป็นใหญ่เป็นประธานคำว่าใหญ่กับประธานเนี่ยมีความหมายแค่ไหนใช่ไหมคะเราคาดคะเนไม่ถูกถ้าลักษณะของจิตไม่ปรากฏว่าใหญ่ขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตขณะนั้นใหญ่จนกระทั่งไม่มีสิ่งอื่นที่จะปรากฏเพราะว่าลักษณะของจิตกำลังปรากฏ
2: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นในจิตตานุปัสสนาจิตมีราคะก็ย่อมรู้ชัดว่าจิตมีราคะ
0: ค่ะนั่งไงตัวจิตก็ยังไม่รู้แล้วจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้จิตมีราคะหรือเปล่าอย่างเห็นอย่างเงี้ยมีราคะหรือเปล่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงใครจะบอกได้ว่าชั่วขณะเห็นไม่มีราคะ
2: ครับ
0: ไม่มีทางรู้อะไรสักอย่างเพราะว่าตัวจริงของธรรมะขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นราคะก็มีเกิดแล้วติดข้องแล้วในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้อาสวะกามาสวะเกิดแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดแสดงจิตลักษณะไมยะต่างๆตามความเป็นจริงให้รู้ว่านั่นคือธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่หลากหลายถึงแม้จะมีสภาพธรรมะอื่นร่วมด้วยนะคะแต่ลักษณะอาการของธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานปรากฏเพราะฉะนั้นจิตที่กำลังเกิดขณะนี้เราจะรู้ไหมว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่และมีอกุศลเจตสิกเกิดด้วยหรือว่ามีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ไม่รู้เลยใช่ไหมแต่อาการของจิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตลักษณะใดทั้งสิ้นเราเลือกไม่ได้ว่าปัญญาจะรู้อะไรจิตไหนในภาวะความเป็นจิตแต่ให้รู้ว่าแม้จิตประเภทนั้นภาวะความเป็นจิตก็เป็นใหญ่ที่จะต้องเข้าใจในความเป็นจิตไม่งั้นเราจะไปจับโจงหาจิตไหนฮะเพราะจิตเป็นใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นไม่ว่าเห็นไม่ว่าได้ยินไม่ว่าโกรธก็มีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นที่จะดูเฉพาะจิตล้วนๆเนี่ยจิตต้องหลากหลายแต่ในจิตหลากหลายเนี่ยลักษณะของจิตปรากฏให้แม่นยำให้ถ่องแท้เพื่อที่จะคลายความเป็นเราถ้าตราบใดยังไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะก็ยังสงสัยเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีจิตจิตเป็นยังไงจิตไหนล่ะจิตทั้งนั้นทุกขณะทุกขณะไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาระดับไหนที่จะเข้าใจนะฮะไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่เข้าใจในความเป็นใหญ่เป็นประธานของสิ่งหนึ่งที่กำลังมีขณะนี้อย่างเราไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้อย่างพอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นลักษณะของโกรธปรากฏไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นความเป็นใหญ่ของจิตก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยชื่อแต่ชื่อนั้นมาจากไหนมาจากจิตปรากฏหรือเปล่าถ้าจิตไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านั้นเองแค่ให้รู้ว่าความรู้ต้องตรงต้องชัดไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นก็มีจิตที่เกิดร่วมกับเจตสิกเพียงแค่เห็นดับเนี่ยคิดดูจิตเกิดต่อไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ปรากฏเลยสัมปติชนะสันติระโมทภะแม้แต่กามาสวะภวาสวะก็ไม่ได้ปรากฏแต่เกิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสิ่งที่มีตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเมื่อคืนนี้หลับไปเช้านี้ตื่นขึ้นมาสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปเจาะจงไม่ได้ถ้าเราเจาะจงความเป็นตัวตนที่ลึกไม่ปรากฏหรอกเราไปตลอดให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เพราะว่ามีโลภะมีความติดข้องอยู่ด้วยทุกสิ่งเนี่ยอยู่ในความมืดสนิทสนิทนะเพราะมันยังไม่เปิดเผยจะไม่ว่าสนิทได้ยังไงจนกว่าพระธรรมเนี่ยมีความสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่มีแต่ไม่เคยปรากฏให้เข้าใจเลยปรากฏก็ในลักษณะอื่นหมดเลยในลักษณะที่เป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆเหมือนมายาที่ทำให้ไม่รู้ความจริงเหมือนคนที่หลับเวลานี้ก็เหมือนหลับถ้ายังไม่ตื่นขึ้นถ้ายังไม่รู้ลักษณะของจิตเจตสิกรูปก็ยังหลับก็หลับไปทุกชาติจนกว่ามีผู้ตื่นเราถึงจะเห็นความต่างกันของความรู้ความเข้าใจตัวธรรมะกับเรื่องราวของธรรมะใช่ไหมอย่างเราฟังธรรมะเนี่ยคนฟังด้วยกันเนี่ยต่างกันคนหนึ่งไม่รู้เลยเดินเข้ามาก็ฟังไอ้ฟังแล้วก็งงพูดเรื่องอะไรก็มีใช่ไหมแต่คนที่ฟังสามารถที่จะเข้าใจว่ากำลังพูดเรื่องนี้แต่คนที่ฟังแล้วสามารถที่จะเห็นประโยชน์จนกระทั่งว่าแม้คำที่ได้ยินเนี่ยก็ลึกแล้วก็สามารถที่จะถึงได้แต่ไม่ใช่เพียงแค่ด้วยกันฟังเล็กๆน้อยเพราะฉะนั้นก็มีความหลากหลายมากแต่ให้ทราบว่านะคะทั้งหมดเนี่ยปัญญาหรือความเห็นถูกความเข้าใจถูกสามารถที่จะเริ่มเกิดเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วไตร่ตรองแล้วเข้าใจแต่ความเข้าใจระดับนี้เป็นความเข้าใจเพียงเรื่องของสิ่งที่มีแต่ตัวธรรมะก็ยังเวลานี้เกิดดับทั้งจิตเจตสิกรูปไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ก็สอดคล้องกับความจริงว่าพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏตรัสเรื่องจิตจิตก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องเจตสิกเจตสิกก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องรูป
3: รูปก็ไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นรูปแต่ปรากฏโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: พระพุทธคุณพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อผู้ฟังจะได้สะสมปัญญาที่จะค่อยๆรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่มีในขณะนี้จนสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับจากการสนทนาธรรมที่พุทธคยา2กุมภาพันธ์2561
3: คุณค่าของพระธรรมนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบได้เลยจากความไม่รู้มานานในสังสารวัฏแล้วก็สามารถที่จะเริ่มรู้แค่นี้ค่ะเบิกบานถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะรู้ว่าถึงน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ได้รู้เหมือนอย่างสุเมธดาบสหรือว่าคนในยุคสมัยของสุเมธดาบสที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะสี่อสงไขยแสนกับเข้าปราบเรื่องร่าเริงยินดีว่าไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าทีตังกรเท่านั้นนะคะยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปที่ได้บำเพ็ญบารมีซึ่งเขาสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำเพราะว่าคงจะไม่มีใครทั่วไปหมดที่ปรารถนาจะเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าแค่สาวกเนี่ยฟังดูก็รู้จะเป็นแค่ไหนแค่ฟังนี่กว่าปัญญาจะเกิดอย่างมั่นคงอย่างบริบูรณ์ในคำว่าธรรมะคำเดียวเพราะฉันฟังไปแต่ละคำนะคะก็ยิ่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะมั่นคงก็คือว่าโดยไม่หวังว่าเราเนี่ยจะรู้มากกว่านี้หรือว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรืออะไรต้องเป็นไปตามเหตุตามผลถ้าเราฟังไม่มากและเราไตร่ตรองไม่มากเราจะปัญญาเกิดได้ยังไงเพราะฉันจะไม่มีความคิดเลื่อนลอยฟังหน่อยหนึ่งก็อยากจะไปปฏิบัติหรือว่าจะไปเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันคิดอย่างนั้นได้ยังไงแสดงว่าไม่มีใครบอกให้รู้ความจริงเลยว่ากิเลสเนี่ยมากแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยนะคะเอาแค่วันนี้ตั้งแต่ตื่นจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทั้งวันเลยแล้วก็กี่วันมาแล้วตั้งแต่ตื่นแล้วก่อนนั้นอีกในแสนโกฏิค่ะเพราะฉะนั้นความไม่รู้มหาศาลค่ะยิ่งกว่าจักรวาลกี่จักรวาลรวมกันก็แล้วแต่ว่าไม่มีที่จะเก็บเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ตอนเป็นธาตุรู้เนี่ยทำให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้มีเท่าไหร่ก็ได้ในจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดสืบต่อกันนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้เฉพาะสิ่งที่จิตรู้อย่างเห็นเป็นจิตประเภทหนึ่งนะคะได้ยินไม่ได้เลยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับได้ยินก็เห็นไม่ได้ได้ยินเสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับนับท้วนไหมว่าเฉพาะวันนี้เท่าไหร่ละมากมายจนเป็นคนเป็นสิ่งต่างๆแต่ถ้าแยกออกไปทีละหนึ่งขณะแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งหนึ่งใดเลยแต่ว่าลักษณะนั้นก็เป็นสิ่งนั้นซึ่งไม่เปลี่ยนธาตุรู้ไม่มีรูปร่างลองคิดค่ะเห็นแต่สิ่งที่จิตรู้หมดเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นได้ยินโน่นได้ยินนี่ได้ยินนั่นแต่หารู้ไหมว่าไม่มีเราแต่เป็นจิตและเจตสิกเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานตลอดเวลาจริงไหมถ้าจริงปัญญาก็ต้องรู้จริงอย่างนี้ถ้าเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจะคลาดเคลื่อนจากความจริงได้ยังไงว่าไม่มีจริงไม่มีเราจริงๆแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรูปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดมากซึ่งทรงแสดงไว้จนกระทั่งไม่มีเราที่จะไปคิดว่าจะมารู้จิตเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะยังเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยจากสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่คนหรือไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้นะคะเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาปรากฏเมื่อจิตเห็นแล้วดับไปเร็วปานนั้นนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความเป็นตัวตนที่มีมานานเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องเหมือนกันปัญญาที่จะรู้ตามเพราะเหตุว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ตามคืออะไรคือฟังคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระมหากรุณาว่า ถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่มีเลยค่ะติดสนิทมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเข้าใจในครั้งโน้นได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ก็พูดว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดสิ่งที่ปิดเวลานี้ถูกปิดนะคะค่อยๆเปิดด้วยการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นบอกทางแก่คนหลงเราหลงอยู่ในสังสารวัฏเคยหลงไหมคะตกใจแน่ๆเลยตอนหลงเนี่ยจะไปทางไหนดีทางซ้ายทางขวายิ่งไปยิ่งหลงก็มีใช่ไหมคะแต่นี่พระองค์ตรัสบอกทางแก่คนที่หลงหลงในสังสารวัฏออกไม่ได้แน่ๆเลยค่ะแล้วเหมือนจุดประทีปในที่มืดแสดงว่าเราตาบอดไม่เห็นอะไรเลยตามความเป็นจริงมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในบางแห่งจะอุปมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ที่รักษาคนตาบอดให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงไม่มีทางที่จะรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนอีกเท่าไหร่ไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นร่าเริงไม่ใช่ว่าแหมรู้แค่นี้เมื่อไหร่จะเป็นพระโสดาบันนั่นคือตัวตนและความไม่เข้าใจว่ากิเลสมากค่ะไม่ใช่เราจะไปละกิเลสแต่ความเข้าใจจริงๆใช้คำว่าความเข้าใจจริงๆเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกพูดถึงเห็นก็ต้องกำลังเห็นสิคะจะติดพูดถึงเห็นตอนไหนก็ต้องตอนที่เห็นพูดถึงได้ยินก็ต้องตอนได้ยินเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกด้วยความเข้าใจก็รู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ที่สะสมมาหลากหลายมากสามารถที่จะมีความเข้าใจต่างกันด้วยเหตุนี้บางคนได้ฟังพระธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่เป็นพระโสดาบันไม่เป็นอย่างแต่เริ่มเข้าใจธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งและหนึ่งนั้นไม่กลับมาอีกด้วยคิดดูค่ะกว่าจะค่อยๆน้อมไปว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกมุ่งมั่นที่จะรู้ตรงนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตรงนี้เพื่อจะให้รู้แจ้งตรงนี้ไม่ใช่เลยแต่ชีวิตประจำวันนี่แหละพระไตรปิฎกจงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้รู้ว่าจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่มีไม่ว่าเมื่อใดยามใดที่ได้ฟังแล้วสะสมจะสามารถระลึกได้อาจจะโดยคิดถึงเป็นคำๆหรือว่ากำลังรู้เข้าใจลักษณะที่ปรากฏตามระดับขั้นนะคะจนกระทั่งละความไม่รู้และสภาพธรรมะจึงปรากฏที่ใช้คำว่าวิปัสสนาทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าคำของพระองค์ไม่ใช่คำที่ว่างเปล่าแต่ทุกคำนำไปสู่การที่จะถึงที่สุดโดยสภาพธรรมะปรากฏให้รู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับความเห็นผิดที่มีมานานเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยค่ะฟังอย่างนี้แล้วรู้ว่านานแสนนานนะคะไม่เหลือเลยไม่มีความเห็นผิดต่อไปแต่ยังมีกิเลสที่จะต้องดับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเฝ้าได้ไปกราบนมัสการในโอกาสที่เรามีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจคำได้รู้ว่าณที่นี้เนี่ยที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตรงนี้เท่านั้นนะคะแต่จากสี่อสงไขยแสนกับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะเหตุว่ากับนี้เป็นพัทรกับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงพระองค์นี้ซึ่งเป็นองค์ที่สี่นะคะพระโพธิสัตว์ก็วนเวียนอยู่ใช่ไหมคะเกิดแล้วก็จะสมฟังธรรมไปจนกระทั่งได้ตรัสรู้ความจริงตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือที่มาของการที่ได้แสวงหาความจริงสะสมมานานมากจนได้รับพยากรณ์นะคะจึงได้สามารถถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสี่อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ก่อนนั้นหมายความมีปัญญาแล้วแต่พระมหากรุณาที่รู้ว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์คนอื่นก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมแต่ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องมากกว่านั้นอีกประกอบด้วยพระบารมีและพระญาณต่างๆพระทศพลญาณเป็นต้นเมื่อบุคคลใดที่ประมาณไม่ได้เลยที่มีคำกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเท่านั้นที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้คนที่มีปัญญาน้อยไม่มีทางจะสรรเสริญได้รู้แค่ไหนเห็นคุณแค่นั้นเพราะฉะนั้นคุณมากมายมหาศาลเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น แล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีมานานแสนนานเพื่อให้เราได้ฟังแต่ละคำซึ่งจะเป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจต่อไปที่วันหนึ่งนะคะสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังแต่ต้องด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆละคลายความติดข้องทั้งที่สภาพธรรมะก็ชัดเจนเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีเห็นแต่เดี๋ยวนี้พร้อมกันหมดเลยก็แสดงว่ายังห่างไกลต่อการที่จะรู้ความจริงจึงไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังธรรมะและมีความเข้าใจและไปกราบนมัสการจะต่างกับการที่เรายังไม่ได้เข้าใจพอใช่ไหมคะการที่จะระลึกถึงพระคุณก็น้อยนี่ระลึกถึงพระคุณที่ถ้าไม่มีการได้ฟังคำจะไม่รู้จักคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ร่าเริงที่ว่าเข้าใจแค่ไหนก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจเลยใช่ไหมล่ะจะไปเอาอะไรมากๆนั่นคือโลภะเอามาด้วยความเป็นเราก็ผิดมีแต่ทางผิดด้วยความเป็นตัวตนและด้วยกิเลสที่สะสมมาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อละกิเลสนะคะและกิเลสจะละไปได้ก็เพราะเข้าใจ

0: จิตไม่บริสุทธิ์ถ้ายังไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้จิตก็ไม่สามารถจะบริสุทธิ์ได้เลยจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ.1 มีนาคม 2561
1: ทุกคนมีจิตแต่จิตไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจิตจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าแม้แต่จิตที่ไม่บริสุทธิ์ก็ยังไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเมื่อมีความไม่เข้าใจมีความเห็นผิดไม่มีทางที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงขณะนี้มีจิตและก็มีมาตั้งแต่เกิดตลอดไม่เคยขาดจิตเลยตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยจะรู้ไหมคะว่าเป็นจิตไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งขณะนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาบ้างเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทางหูบ้างและขณะนี้ก็กำลังคิดนึกแต่ก็ไม่รู้เลยสักขณะเดียวว่านั่นคือธาตุรู้ซึ่งต้องรู้และกำลังรู้ด้วยในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การชำระจิตให้บริสุทธิ์จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดความเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งความเข้าใจถูกภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าปัญญาความเห็นถูกต้องนะคะในสิ่งที่กำลังมีเพียงเท่านี้ค่ะผู้ที่ได้สะสมมามากก็รู้ว่ายากและลึกซึ้งเพราะสิ่งที่กำลังมีคือเดี๋ยวนี้และจะมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยนะคะไม่มีหนทางเลยที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็สืบต่อไม่ขาดสายเลยนะคะจนปรากฏว่าไม่มีอะไรดับไปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ยึดถือสิ่งที่ปรากฏซึ่งเหมือนไม่ดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่ายินดีน่าพอใจแม้แต่ขณะที่เกิดไม่เห็นโลกนี้เลยโลกนี้ไม่ปรากฏแต่พอมีการรู้สึกตัวมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วใช่ไหมคะทันทีนั่นก็คือภาวะความเป็นเราจะไม่เป็นได้ยังไงในเมื่อไม่รู้และถ้ารู้เริ่มรู้เมื่อไหร่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะมีความเป็นเราโดยไม่เคยรู้เลยว่าเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นเป็นเราเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นการชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยถ้าไม่เข้าใจว่าจิตเดี๋ยวนี้ที่กำลังรู้ที่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าสะสมความไม่รู้มาแสนนานในแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะก็คือว่าต่อเมื่อใดมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงค่อยๆสะสมความเห็นถูกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งสิ่งใดที่เป็นเราหรือเป็นของเรายากเพราะว่าสะสมความไม่รู้มานานเช่นทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคนกำลังมีคือเห็นแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะเห็นหมดแล้วดับแล้วเห็นอีกไม่รู้อีกแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานสืบต่อเป็นนิมิตะทำให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดสืบต่อกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นเห็นคือรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้เป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินนี่รู้ว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้แล้วดับแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะจึงเป็นการฟังด้วยการไตร่ตรองและเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะว่าถึงอย่างไรทุกคนก็จะอยู่ในโลกนี้ไม่นานอาจจะเป็นเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏกับเริ่มได้ยินได้ฟังคำที่สามารถที่จะทำให้รู้ว่าแม้จะจากโลกนี้ไปอะไรไปไม่ใช่เราแต่ก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดและก็ดับเพราะฉะนั้นจากขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะก็เป็นขณะต่อไปของชาติหน้าแล้วก็ไม่รู้ต่อไปเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกวันจนกว่าจะค่อยๆได้ยินได้ฟังคำซึ่งยากที่จะเข้าใจแต่เป็นคำที่จริงกล่าวกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีต้องค่อยๆเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะมีจิตแต่ว่าไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเห็นก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราและก็เห็นก็ดับแล้ว ได้ยินก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นขณะที่มีการเห็นมีการได้ยินแล้วไม่รู้ความจริงคือการเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนั้นจิตก็ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความจริงใจนะคะสำคัญที่สุดของแต่ละคนได้ฟังอย่างนี้แล้วจะชำระจิตไหมต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะชำระจิตคือเหมือนเดิมคือไม่ฟังธรรมะอย่างนั้นหรือว่าจะชำระจิตได้นะคะก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องมั่นคงขึ้นเพราะเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะกั้นหรือว่าทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่สิ่งใดจะเกิดสิ่งนั้นก็ต้องเกิดความติดข้องมีมากไหมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวนี้และทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความติดข้องมากอย่างนี้นะคะชำระจิตให้บริสุทธิ์ต้องเป็นด้วยความจริงใจรู้ว่าการชำระจิตไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเลยค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ใครจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งรู้ความจริงว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเริ่มจากมีการได้ยินได้ฟังว่าธรรมะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีจริงๆแต่เมื่อเกิดขึ้นหลากหลายตามเหตุตามปัจจัยจึงไม่มีใครสามารถที่จะบังคับและยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้แค่นี้ค่ะนี่คือชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตก็เป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยเราอาจจะคิดว่าเราสามารถที่จะเป็นคนดีช่วยคนช่วยประเทศชาติช่วยอะไรก็ได้ทำสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าตลอดชีวิตดูเหมือนมีความสำคัญมากกับสิ่งนั้นแต่พอจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรที่จะสำคัญเลยระหว่างที่ยังมีชีวิตหลงคิดว่าสำคัญและก็ทำสิ่งที่เข้าใจว่ามีประโยชน์แต่ว่าถ้าตราบใดก็ตามยังไม่รู้ความจริงว่าแต่ละขณะเนี่ยไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแค่นี้ค่ะค่อยๆ คิดว่าแม้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะดีจะชั่วจะร้ายจะดีจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นเองแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ละชาติเป็นอย่างนี้พระฉันก็สิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือการที่สามารถรู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะเหตุว่าคำของพระองค์จะดำรงต่อไปก็ต่อเมื่อมีผู้ที่เข้าใจถูกถ้าผู้ใดก็ตามนะคะไม่เข้าใจธรรมะพูดไม่จริงคำไม่จริงไม่ตรงตามความเป็นจริงคำนั้นทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่างอื่นจะสำคัญหรือในเมื่อแท้ที่จริงก็คือทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้โลกเปลี่ยนแปลงที่จะให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงที่จะให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นไปได้หรือด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแต่ก็ยากที่จะเกิดถ้าไม่มีความตั้งใจอธิษฐานะที่มั่นคงที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะเพราะเหตุว่าการเข้าใจความจริงของธรรมะนี่แหละจะช่วยโลกหรือว่าจะช่วยทุกคนได้จากการที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็เป็นอกุศลต่างๆ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1053ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24เมษายนพุทธศักราช2559
2: พระอาจารย์คะไม่ว่าจะเป็นตัณหาหรือว่ามานะหรือว่าทิฏฐิเนี่ยนะคะคือเป็นเครื่องเนิ่นช้าถึงแม้จะไม่ได้กั้นแบบแน่นอนแต่เนิ่นช้านี่ก็ช้าเป็นชาติๆเลยใช่ไหม
3: คะ
2: ได้เหมือนกัน
3: เวลานี้นะคะได้ฟังว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเนิ่นช้าไหมที่สติจะเกิด
2: ถ้าไม่ได้ระลึกทันทีก็ช้านะคะท่านอาจารย
3: ์เห็นไหมคะไม่เกิดนั่นก็แสดงว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วสติก็ยังไม่เกิดก็เพราะยังมีความยินดีติดข้องในความเป็นเราต้องรู้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหนทางละนี่นะคะเป็นหนทางของปัญญาตลอดหมดคือถ้าไม่รู้ละไม่ได้ใครอย่าไปคิดว่าละได้แล้วรู้ได้นะแต่ปัญญารู้อะไรไม่มีเลยนั่นก็คือมิจฉามรรคเข้าใจว่าถูกแต่ความจริงไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะตามลำดับขั้นและก็ยังคงเป็นเราที่รู้แต่ที่จะไม่ใช่เรานะคะลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏกับโลภะหรือทิฏฐิแต่ต้องเกิดกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วโดยความเป็นอนัตตานี่เป็นหลักซึ่งถ้าผิดจากนี้ก็คือว่าไม่ใช่
4: ขออนุญาตในเรื่องกรรมเป็นเครื่องกั้นอันนี้ตามลำดับของกรรมที่กั้นในชีวิตประจำวันหรืออย่างปัจจุบันเนี้ยกรรมที่เป็นเครื่องกั้นมีไหมครับท่านอาจารย
3: ์ที่ท่านพระองคุลิมานเกิดพร้อมกับปัญญาหรือเปล่าคะจิตของท่านต้องพร้อมด้วยปัญญามิฉะนั้นไม่สามารถที่จะดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แต่เกิดมาแล้วเนี่ยท่านมีความเห็นผิดไหม
4: มีความ
3: ขณะนั้นก็กั้นไม่ให้ไปสู่ความเห็นถูกและก็กิเลสทั้งหลายนะคะยังไม่ถึงกับอนันตริยกรรมท่านตั้งใจจะฆ่าคนสุดท้ายให้ครบพันแต่คนสุดท้ายที่อยู่ตรงนั้นที่เห็นก็คือมารดาของท่านถ้าท่านฆ่ามารดานะคะท่านหมดการที่แม้ปัญญาจะสะสมมาที่จะสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไม่ได้เพราะอนันตริยกรรมแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาและรู้ว่าท่านได้อบรมปัญญามาแล้วพระเจ้าก็ได้ไปโปรดท่านจนกระทั่งในที่สุดท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็เห็นได้นะคะแม้ว่าปฏิสนธิไม่เป็นเครื่องกั้นแต่กรรมเป็นเครื่องกั้นถ้าได้ทำอนันตริยกรรมแต่ที่ฆ่ามาแล้วยังไม่ถึงพันนั้นจำนวนเท่าไหร่ก็ยังไม่กั้นเพราะเหตุว่าปัญญาสะสมมาถึงที่จะเกิดใครก็ยับยั้งไม่ได้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดค่ะ
4: รบกวนท่านอาจารย์ยกตัวอย่างที่ปัจจุบันนิดนึงครับอย่างเมื่อสักครู่ท่านต้องไปขยับรถไงครับที่จอดอยู่กำลังฟังพระธรรมอยู่เนี่ยอันนั้นเนี่ยมีลักษณะของการกั้นด้วยกรรมด้วยวิบากอย่างไรครับอาจารย
3: ์วิบากคือตาบอดหูหนวกเป็นใบ้หรือว่าสภาพทุงจิตไม่มีปัญญาพอที่จะฟังเข้าใจได้โดยตลอดแค่ฟังเนี่ยได้ยินแต่จะเข้าใจให้ลึกซึ้งเนี่ยไม่ได้
4: ไม่ได้แต่ขณะที่เมื่อสักครู่ท่านที่เป็นเจ้าของรถต้องออกไปเลื่อนรถข้างนอกขณะที่กำลังฟังพระธรรมอยู
3: ่ค่ะกั้นไหมคะไม่ได้กั้นอะไรนี่ค่ะก็ปกติทุกคนถึงจะนั่งที่นี่หรืออยู่ข้างนอกก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
4: เพราะกั้นว่าต้องออกไปข้างนอก
3: ยังไม่ออกก็กั้นเหมือนคนที่เดินไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอิริยาบถกั้นหรืออะไรกั้นแต่ต้องเป็นขณะนั้นมีความติดข้องหรือเปล่ามีความเห็นผิดหรือเปล่ามีความสำคัญตนหรือเปล่าส่วนใหญ่นะคะคนไม่คิดว่าความสำคัญตนเนี่ยจะเป็นเครื่องกั้นแต่ความสำคัญตนเป็นเครื่องกั้นด้วยสำคัญตนว่าไม่ต้องฟังคนนี้ต้องฟังเพศบรรพชิตหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นความสำคัญตนหรือเปล่า
2: ท่านอาจารย์คะสำคัญตนว่าเข้าใจแล้วก็ไม่ไตร่ตรองธรรมะเนี่ยนะคะอย่างเช่นเหมือนกับคนที่ฟังแบบรู้สึกว่าฟังเดิมๆเดิมๆเหมือนเดิมตลอดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วแต่จริงๆธรรมะนะคะฟังทุกครั้งถ้ามีการไต่ตรองเพิ่มขึ้นก็จะได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเหมือนกับแม้ในพระไตรปิฎกนะคะที่พระภิกษุท่านไม่ไปฟังธรรมะ พราะว่าคิดว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ซ้ำๆอย่างนั้นแหละท่านก็พระพุทธเจ้าถึงเป็นเหตุให้แสดงบุญยะมูลละปริยายสูตรก็คือแสดงธรรมะโดยละเอียดมากขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าเพื่อที่ให้เข้าใจว่าธรรมะนี่นะคะละเอียดลึกซึ้งแล้วก็สิ่งที่คิดว่าเข้าใจแล้วนี่นะคะก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆจนกว่าจะประจักษ์สภาพธรรมะอย่างนั้น
3: เพราะฉะนั้นเพียงแค่ฟังแล้วเข้าใจแล้วเป็นมานะไหม
2: เป็นค่ะ
3: สำคัญตนว่าได้เข้าใจพอแล้ว
4: ถ้าอย่างนั้นแม้เรานั่งฟังพระสัทธรรมอยู่ขณะนี้ก็มีเครื่องกั้นทั้งหก
3: ปัญญารู้เราไม่รู้อวิชชาไม่รู้โลภะไม่รู้ต้องเป็นปัญญาที่จะเห็นจริงละถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏจะละได้ยังไงเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะที่เคยเป็นเราการที่จะละความเป็นเราได้ดับอนุสัยกิเลสเหตุที่จะให้เกิดไม่มีเลยเนี่ยก็ต้องชีวิตปกติประจำวันทั้งหมดโดยไม่เลือกไม่หวังแล้วก็ไม่ได้รอแต่ว่าสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้น
5: ครับท่านอาจารย์การที่จะศึกษาเรื่องของจิตก็รู้ว่าจิตที่เป็นผลของกรรมมีขณะนี้ก็มีครับเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมแล้วก็หลังเห็นก็ต้องเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งที่ก็เกิดดับสืบต่อกันอย่างที่ด้วยอำนาจของปัจจัยคืออนันตรปัจจัยที่ไม่มีระหว่างขั้นเกิดดับสืบต่อโดยไม่ขาดสายที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่ว่าดูเหมือนกับว่าความต่างของการที่จะรู้ว่าจิตนี้เห็นนะหรือว่าจิตนี้เป็นกุศลหรือว่าจิตนี้เป็นอกุศลนะก็คือยังไม่รู้ตรงนั้นนะครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะยังไม่รู้แน่ได้แต่ฟังและฟังก็ต้องให้ครบถ้วนด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้จะได้ยินว่าจิตคือคิดแต่ความจริงพยัญชนะนั้นหมายความถึงจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดเพราะว่าเห็นหนึ่งขณะเนี่ยสั้นมากแสนสั้นหนึ่งขณะจิตไม่ทราบว่าจะประมาณอะไรได้นะคะแล้วก็ดับไปและจิตขณะต่อไปก็เกิดรับรู้แต่ไม่เห็นสามขณะผ่านไปหลังจากที่จิตเห็นดับแล้วกุศลและอกุศลก็เกิดแล้วรูปที่ปรากฏก็ดับไปแล้วภวังคจิตก็เกิดขั้นมากมายนะคะแต่ทำไมรู้ว่าเป็นดอกไม้ทำไมเหม็นก็พอเห็นก็รู้ทันทีเพราะจิตที่ไม่เห็นคิดจิตที่ไม่ได้ยินคิดเพราะฉะนั้นขณะใดที่เห็นไม่ได้คิดขณะใดที่ได้ยินก็ไม่ได้คิดนะคะแต่หลังจากเห็นแล้วคิดหลังจากได้ยินแล้วคิดเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยสั้นมากนะคะปรากฏแค่หนึ่งขณะจิตที่เห็นแล้วก็ยังปรากฏกับจิตอื่นซึ่งไม่เห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นโลกนี้เต็มไปด้วยความคิดแม้ไม่เห็นเลยนะคะนอนหลับยังคิดถูกไหมคะยังไม่หลับก็คิดหลับแล้วก็คิดคือฝันถ้าไม่หลับสนิทนะคะก็คิดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจิตคือสภาพที่มากด้วยความคิดแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสภาพรู้ทั้งหมดทางตาที่กำลังเห็นนี่ก็คือจิตแต่ไม่ได้คิดเพียงเห็นทางหูที่เสียงปรากฏเสียงปรากฏก็เพราะจิตได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังได้ยินเสียงไม่ได้คิดแต่ได้ยินละเสียงดับไปละรู้ละว่าพูดว่าอะไรถ้าไม่มีการคิดก็จะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะที่ว่าจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดอยู่ในโลกของความคิดจะได้รู้ว่าไม่มีอะไรถ้าไม่คิดสุขทุกข์ที่คิดเสียงผ่านไปละเห็นผ่านไปละถ้าไม่คิดจะสุขจะทุกข์ต่อไปอีกยาวนานไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่าที่จะรู้ลักษณะของจิตได้มากและนานก็คือคิดแต่เห็นในนิดเดียวได้ยินนิดเดียวและถ้าสภาพธรรมะปรากฏจริงๆก็คืออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยนะคะเป็นวาจาสัจจะจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นไม่ผิดแต่ว่าการที่เราจะไปพยายามให้เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนสะสมมาต่างกันด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้สภาพธรรมะที่เกิดในชีวิตแต่ละหนึ่งคนเนี่ยตามปกติจึงจะรู้ว่าสะสมมาทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตามิฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจว่าเราจะไปบังคับได้เราจะไปพยายามทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาที่รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วชัดเจนบังคับได้ยังไงเกิดแล้วไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ไม่ให้ดับก็ไม่ได้
5: ท่านอาจารย์ครับดูเหมือนกับอย่างเช่นบางครั้งมีเรื่องที่วิตกกังวลต่างๆก็เหมือนกับไม่อยากจะคิดสิ่งนั้นเลยแต่ดูเหมือนกับ ก็ยังให้คิดจนต้องเหมือนกับต้องไปสนใจอย่างอื่นจนให้เป็นการลืมในสิ่งนั้นนะครับท่าน
3: กว่าจะไม่ใช่เราทั้งหมดเลยนั่นแหละค่ะคือตัวจริงของปัญญามิฉะนั้นแล้วไม่ใช่ปัญญาเป็นโลภะอยากไม่คิด
6: ถูกต้อง
3: เห็นไหมคะ
5: เพราะบางครั้งคิดจนเหนื่อยที่จะคิดบางครั้ง
3: ไปพยายามเถอะวิธีไหนก็ได้ไม่ใช่ปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสมาธิได้10ปี20ปีก็ไม่รู้เพราะเป็นเราไม่ใช่เป็นหนทางที่รู้ความเป็นอนัตตาขั้นฟังเห็นเกิดแล้วไม่เห็นไม่ได้ชอบเกิดแล้วเกิดแล้วนี่จะไปยับยั้งได้ยังไงโกรธเกิดแล้วบังคับบัญชาไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยค่ะแสดงความจริงเมื่อเกิดขึ้นจึงปรากฏแต่ถ้ายังไม่เกิดจะปรากฏรู้ได้ยังไงว่าจะโกรธแค่ไหนจะสำคัญตนแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีแล้วสั้นๆอย่างนี้นะคะเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะสติสามารถที่จะระลึกแล้วปัญญาที่ได้สะสมความเข้าใจมาทั้งหมดก็สามารถเข้าใจถูกต้องในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนชินเป็นขั้นๆไหมคะจนชินไม่ใช่เลือกว่าเอาหน้าชินแล้วพอแล้วรู้สักทีก็ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเป็นไปตามธรรมะค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างพวกเราเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าใจหรือว่าเมื่อมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเหล่านี้นะคะนะคะยกตัวอย่างไปงานศพแล้วเนี่ยเราจะมีกุศลเจริญจากที่เห็นคนตายหรือว่าแม้กระทั่งคนเกิดนะคะท่านอาจารย์อย่างไร
3: ค่ะแล้วถ้าไปจริงๆคิดได้อย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าสนทนากันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่สำคัญเท่าข้างหน้าเวลาเราไปงานศพเวลาเราพบเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะลืมเลยมีแต่เตรียมคิดว่าถ้าไปอยู่ที่นั่นจะนึกถึงอะไรจะคิดถึงความตายหรือจะอะไรแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้โดยมากนะคะก็จะเป็นอย่างนี้จนกว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงทั้งหมดนะคะธรรมะไม่ว่าจะอ่านสูตรนี้หรือว่าข้อความในพระวินัยหรือว่าความละเอียดของธรรมะแต่ละหนึ่งในพระพิธรรมทั้งหมดก็คือให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายนี่คือพร้อมที่ว่าเมื่อไปงานศพหรือว่าไปงานแต่งงานหรือว่าไปงานอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดขณะนั้นก็มีความเข้าใจธรรมะซึ่งจะเกิดคิดอย่างไรแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งสิ้นแม้แต่การที่เราสนทนากันเรื่องพระสูตรเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าข้อความในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองกับบุคคลในครั้งนั้นที่ได้ไปเฝ้าพระองค์เนี่ยมีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับคนทุกยุคทุกสมัยที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจและรู้ในความเป็นพุทธะหรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจะไม่เลือกเลยนะคะแต่ว่าเรามีการที่จะกล่าวถึงพระสูตรต่างๆเป็นหัวข้อในการสนทนาเพื่อที่จะให้รู้ว่าตรัสไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าเพียงคำว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวเพราะเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปแค่นี้ไม่พอค่ะฟังอีกกี่ครั้งก็ไม่พออ
5: าจารย์ครับการได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมในส่วนละเอียดของพระผู้มีภาคซึ่งก็ต้องต่างกับก่อนฟังครับเพราะว่าก่อนฟังก็จะได้ยินข่าวบุคคลที่ตายไปแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่เสียใจบ้างแต่ว่าความต่างของการที่ได้ยินได้ฟังคือสามารถจะเข้าใจถูกว่าการเกิดของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ต้องมีกรรมที่จะให้เกิดเป็นไปแล้วเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการที่จะเกิดต่อไปเมื่อยังมีเหตุให้เกิดดังนั้นการที่จะถึงการที่จะรู้ความจริงครับท่านอาจารย์ว่าอย่างเช่นเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าธรรมะมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดังนั้นการที่จะเข้าใจเรื่องของสภาพธรรมะครับที่จะมีการเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าต่างกับการที่จะรู้ว่าบุคคลเนี่ยมีการเกิดและการตายครับท่านอาจารย์แต่ว่าธรรมะมีการสืบเนื่องเป็นไปเนี่ยไม่ได้ปรากฏอาการของการที่จะรู้หรือว่าแม้จะเข้าใจก็ไม่ถึงการที่จะเห็นเหมือนกับการที่ได้ยินข่าวว่าบุคคลที่สิ้นชีวิตไปแล้วครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็ต้องฟังจริงๆนะคะคนที่สิ้นชีวิตไปแล้วลืมหรือยังว่าเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะครับ
3: ค่ะแต่เขาก็เป็นคนที่สิ้นชีวิตไปแล้วลืมว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะฟังธรรมะจนกระทั่งมีความเข้าใจแต่ละหนึ่งในความเป็นธาตุหรือธาตุธาตุไฟร้อน ธาตุดินแข็งเพราะฉะนั้นแม้สองอย่างนี้ก็มีจริงฉันใดนะคะสิ่งอื่นๆซึ่งก็มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นเพียงธาตุฉันนั้นนี่คือกวาดใจของเราเนี่ยจะค่อยๆ คล้อยไปที่จะเข้าใจความจริงว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะหาเราที่ไหนนะคะก็เกิดดับหมดเลยทุกขณะแล้วเราจะอยู่ตรงไหนแต่เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงแล้วก็ไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยการไตร่ตรองว่าเพื่อประโยชน์ต่อการที่จะระลึกได้ว่าขณะนี้มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกแต่ยังไม่รู้ความจริงของเห็นที่ทั้งที่กำลังเห็นเกิดและดับนี่คือความห่างไกลกันมากนะคะของอวิชชากับวิชชาเนี่ยค่ะคือปัญญารู้ไหมว่าเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องเนี่ยคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ใครเลยกลับมุ่งหาแสวงหาปัญญาจากตรงนั้นตรงนี้หรือว่าพระสูตรนั้นพระสูตรนี้หรืออะไรต่างๆแต่ตามความจริงก็คือว่าเพียงแต่สิ่งที่มีจริงๆอย่างนี้แหละแล้วก็ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นความจริงถึงที่สุดว่าไม่ใช่ใครเลยค่ะเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเห็นอะไรด้วยซ้ำไปความรวดเร็วของจิตที่เกิดดับสืบต่อนะคะถ้าไม่มีเห็นจะรู้ไหมว่าเป็นอะไรก็รู้ไม่ได้แต่พอมีเห็นแล้วเห็นดับไปเห็นไม่ใช่รู้ว่าขณะนี้เป็นใครเนี่ยค่ะคือฟังจนกระทั่งเริ่มเข้าถึงความเป็นธาตุความเป็นธรรมะจึงชื่อว่ารอบรู้ในพระพุทธพจน์การที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้รวมกันหมดเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นการเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจริงๆแต่ละหนึ่งจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเป็นปฏิปัตติหรือการปฏิบัติธรรมะซึ่งต้องมาจากการฟังถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะไม่มีโอกาสเลยค่ะที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏฉะนั้นเขาตายนี่คืออะไรคะ
6: ก็คือต้องเป็นธรรมะที่มีการ
3: เป็นธาตุซึ่งไม่จบสิ้นนะคะมีการเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่จะต้องเป็นตามกำลังของกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนี
6: ้ครับท่านอาจารย์ครับการที่ปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นถึงการที่จะรู้ความจริงของธรรมะครับอย่างเช่นการที่เรามีโอกาสได้ฟังเรื่องของสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะหรือศึกษาเรื่องของจิตว่ามีการเกิดดับสืบต่อกันแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นการรู้เฉพาะธรรมะนั้นแต่เป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเหมือนกับที่ฟังท่านอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ว่ามีการเห็นก็เป็นธรรมะก็เหมือนกับเป็นความเข้าใจจากการได้ยินก่อนก็เป็นคำเดิมครับนั้นความรู้ความเข้าใจที่จะน้อมไปเนี่ยเป็นการปรุงแต่งของธรรมะอย่างไรครับท่านอาจารย
3: ์ถ้าไม่มีความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยเดี๋ยวนี้จะมีความเข้าใจต่อไปไหมคะ
6: ก็มีไม่ได้เลยครับก็เหมือนว่าขณะนี้ก็ธรรมะเขาก็มีการทำกิจหน้าที่ของเขา
3: แน่นอนค่ะและถ้าได้ยินได้ฟังนะคะเรื่องสิ่งที่มีจริงและขณะนั้นก็รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครสักคนเพราะว่าใครไปทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ยับยั้งไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้และเดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้สังเกตดูนะคะพิจารณาก็ได้ว่าฟังธรรมะมานานเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิมเขาตายกันตั้งกี่คนแล้วคะตั้งแต่ได้เริ่มฟังธรรมะมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังเหมือนเดิมแสดงให้เห็นความหนาแน่นความเหนียวแน่นของความไม่รู้นะคะซึ่งมีมานานแสนนานกับสภาพธรรมะซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้ไม่ให้เกิดมีแข็งก็ไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดมีไม่ให้มีธาตุรู้ก็ไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดธาตุรู้จะให้มีแต่ธาตุรู้ไม่มีอย่างอื่นซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็ไม่ได้นี่คือความหมายของการตรัสรู้ค่ะไม่ใช่เป็นการไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแต่รู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละไม่ว่าจะทรงแสดงโดยประเภทของมาอาชาในหรือว่าโดยอะไรก็ตามแต่ให้รู้ความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะและความไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ส่วนความรู้เริ่มเมื่อฟังแต่ความเป็นเรานี่ก็มากมายมหาศาลนะคะมีความต้องการเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงจะรู้เร็วกว่านี้นี่คือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าสิ่งที่มีเนี่ยกี่ปีแล้วล่ะที่ฟังได้ยินคำนี้กี่ครั้งไม่พอเพราะเหตุว่าสิ่งที่ถูกปิดไว้แน่นสนิท ไม่มีอะไรจะเปิดขึ้นได้เลยนอกจากความเห็นที่ถูกต้องคนที่จะเปิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องรู้ว่าจะเปิดได้อย่างไรวิธีเปิดสิ่งที่ถูกปดปิดนั่นจะเปิดขึ้นได้อย่างไรใครไม่รู้วิธีเปิดยังไงตลอดตายไปกี่ชาติเปิดอีกก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นถึงว่าฟังพระธรรมด้วยความเคารพคือรู้จริงๆว่าแต่ละคำเนี่ยเพื่อให้เข้าใจถูกเพื่อให้เข้าใจตรงตามความเป็นจริงเท่านั้นเองไม่มีอะไรเกินกว่านั้นเลยเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมะที่ติดข้องต้องการอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีใครไปบันดาลทำให้เกิดขึ้นได้เลยเกิดแล้วทั้งหมดแต่ไม่รู้มีแต่ความติดข้องว่าจะทำอย่างนั้นจะไปที่นี่จะมาที่นั่นจะถามอย่างนี้จะพูดอย่างนั้นตลอดเวลานะคะหารู้ไหมว่าเกิดแล้วต่างหากแม้แต่คิดอย่างนั้นหนึ่งขณะก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยฟังเพื่อให้คลายความไม่รู้ฟังเพื่อให้คลายความติดข้องฟังเพื่อชำระจิตซึ่งเต็มไปด้วยการยึดถือว่าเราเนี่ยค่อยๆรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งที่ปรากฏนะคะและใจเนี่ยยังเต็มด้วยความไม่รู้กับความติดข้องแล้วจะไปเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้อย่างไรนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะของพระธรรมซึ่งเมื่อมีโอกาสได้ฟังแล้วถ้าใครเป็นใครในสมัยท่านสุเมธดาบสที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัฏฐีปังกรก็จะรู้เลยค่ะเขาเบิกบานที่ว่าเขายังมีโอกาสแม้ไม่รู้ธรรมะที่พระฐีปังกรทรงแสดงก็ยังมีพระพุทธเจ้าในอนาคตนะคะคือท่านสุเมธดาบสท่านผู้นี้แหละซึ่งกำลังทอดกายลงให้พระฐีปังกรเนี่ยข้ามเพราะว่าตรงนั้นเป็นสถานที่ซึ่งไม่ราบเรียบนะคะชาวบ้านก็มาช่วยกันทำรวมทั้งสุเมธดาบสด้วยแต่ชาวบ้านทั้งหลายนั่นน่ะได้รับคำพยากรณ์อย่างนี้ไหมไม่ได้รับแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนชาวบ้านที่ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยหาไม่เจอไม่มีใครพบอีกเลยนะคะจนกว่าจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงรู้ว่าเมื่อใครทูลถามว่าชาติก่อนเคยเป็นใครทำอะไรไว้เมื่อนั้นจึงจะรู้จากผู้ที่ทรงตรัสรู้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุแล้วก็เดา ว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้ชาติก่อนชาติโน้นเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะให้ทราบว่าฟังอย่างนี้ต่อไปจนตายแต่เห็นก็ยังคงเป็นเห็นแต่ได้สะสมความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นว่าสิ่งนี้มีจริงนะคะและอาศัยการที่เห็นประโยชน์ไม่ละเลยตั้งความเพียรไม่ใช่เราแต่ความเพียรจากการเห็นประโยชน์เป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุทั้งหมดข้อความต่อไปอีกไม่ว่าจะในสูตรไหนก็ตามนะคะก็กล่าวถึงตัวธรรมะซึ่งมีจริงๆซึ่งกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องเห็นนี่แหละเราเห็นหรือเปล่าและสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้หรือเปล่าชัดเจนอย่างนี้ทุกวันแล้วไงคะก็ยังไม่รู้ก็ต้องฟังต่อไปไม่ต้องไปหาสิ่งที่ไม่มีวันนี้ไม่ต้องไปทำสิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะว่าสิ่งที่มีแล้วต่างหากที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะเหตุว่าถูกปิดไว้สนิทมากโลภะเปิดไม่ได้แน่ไปพยายามสักเท่าไหร่ก็เปิดไม่ได้มีแต่ทำให้แน่นขึ้นเพราะไม่รู้คนเปิดของไม่เป็นเนี่ยนะคะแทนที่จะทำให้คลายออกก็กลายเป็นแน่นขึ้นอีกเพราะฉะนั้นธรรมะลึกซึ้งค่ะการฟังทั้งหมดก็เพื่อให้รู้ว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้แม้แต่คำที่บอกว่าเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นข้ามไม่ได้ยังเป็น

0: แต่ตั้งความปรารถนาเป็นอัครสาวกผู้เลิศด้วยปัญญาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนุมัติสีที่จะปรารถนาที่จะบรรลุถึงเป็นอัครสาวกครับคือเหมือนกับท่านฟังมาแล้วอบรมบารมีทั้งหลายมาแล้ว1อสงไขยแสนกับอะไรที่จะปกปิดมาที่จะไม่รู้ความจริงทั้งที่ก็เป็นกาละโอกาสที่ท่านฟังมาแล้วถึง1อสงไขยแสนกับนะครับ
1: ก็เหมือนเดี๋ยวนี้มั้ยคะฟังมาแล้วนานเท่าไหร่แล้วเพิ่มไปอีกแสนกับหรือว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่นะคะโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ค่ะเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่ก็รู้ไม่ได้ฟังมาแล้วนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กำลังฟังแล้วก็ฟังต่อไปเพื่อละความไม่รู้เพราะฟังแล้วฟังอีกอย่างนี้ค่ะจะทนไม่รู้ต่อไปอีกหรือถ้าปัญญามีเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าเมื่อไรแต่รู้แล้วนะคะว่ามีโอกาสได้ฟังคำจริงและถ้าฟังต่อไปเข้าใจขึ้นคนที่บอกว่าโอ้ยนานเหลือเกินคอยไม่ไหวทนไม่ไหวนั่นแหละค่ะไม่มีทางที่จะได้พ้นไปได้เลยเพราะขณะนั้นเป็นกิเลสที่ทับถมเพิ่มขึ้นอีกหนักขึ้นอีกแน่นขึ้นอีก
0: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าความเห็นที่คิดว่าเป็นการที่จะเปิดหรือว่าเป็นการที่จะคลายเกลียวออกแต่ว่ากลับที่จะปิดหรือว่าขันเกลียวเข้าเนี้ยความเป็นไปอย่างนั้นนะเพราะเหตุใดครับท่านอาจารย์
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1054ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24เมษายนพุทธศักราช2559
0: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าความเห็นที่คิดว่าเป็นการที่จะเปิดหรือว่าเป็นการที่จะคลายเกลียวออกแต่ว่ากลับที่จะปิดหรือว่าขันเกลียวเข้าเนี้ยความเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะเหตุใดครับท่านอาจารย์
1: เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าธรรมะลึกซึ้งไม่คิดนะคะแม้แต่ว่าเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทรงพิจารณาความลึกซึ้งของธรรมะคิดดูค่ะธรรมะก็คือเดี๋ยวนี้ปกติแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาเห็นความลึกซึ้งของธรรมะตามปกตินี่แหละแต่เราอย่างนั้นหรือเปล่าคะแต่ปัญญาที่ยังถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งกว่าจะได้ตรัสรู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ลึกซึ้งแค่ไหนสิ่งที่กำลังปรากฏ
3: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะซึ่งท่านอาจารย์ให้เข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมเนี่ยลึกซึ้งมากแล้วคนยุคนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นผู้ที่ไตร่ตรองพิจารณาและศึกษาพระธรรมให้ความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตามพุทธประสงค์เนี่ยก็เป็นผู้เหมือนกับขันเกลียวแทนที่จะขันออกก็ขันให้แน่นขึ้นแทนที่จะไปรู้สิ่งที่มีจริงที่ปรากฏในขณะนี้ก็ไปดูลมหายใจซึ่งคนบางคนก็คิดว่าการนั่งสมาธิหรือการทำสมาธิเป็นพุทธศาสนา

0: ศาสนาค่ะ
1: คิดค่ะไม่ได้ศึกษาพระธรรมเลย
0: ว่าแม้แต่ในโลกออนไลน์ก็ตื่นเต้นกันว่าต่างประเทศเนี่ยเป็นตำรวจของแคนาดาหรืออะไรก็ให้มีการนั่งสมาธิก่อนที่จะไปปฏิบัติงานก็เคยดูเหมือนกับว่าพุทธศาสนาเนี่ยแพร่หลายมากเลยไปใน
1: ค่ะเขารู้แหละค่ะว่านั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเขาคิดเอง
0: คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดแล้วเขาก็ไม่ใส่ใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง
1: เพราะฉะนั้นเขาพูดตามที่เขาคิดเขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเพราะฉะนั้นคิดถึงนะคะพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนเข้าใจได้โดยไม่ศึกษาเนี่ยเป็นไปได้หรือท่านสอนอะไรคำพูดนั้นมีความหมายอะไรถ้าคิดว่าใครก็อ่านได้เข้าใจได้แต่ถ้าคิดถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งที่มีอยู่นะคะใครก็รู้ไม่ได้ตามความเป็นจริงและทุกคำเนี่ยพิสูจน์ได้เข้าใจได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าความอดทนไม่มีที่จะรู้ว่าการที่จะรู้เนี่ยไม่ใช่โดยวิธีอื่นเลยนะคะปกติยากแค่ไหนปกติเดี๋ยวนี้เองค่ะการรู้แจ้งของพระอริยะบุคคลในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนะคะเป็นปกติไม่มีอะไรผิดปกติเลยแล้วครั้งนี้เหมือนครั้งนั้นหรือเปล่าและชื่อว่าจะเข้าใจหรือรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ศึกษาคำของพระองค์เนี่ยไม่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
0: ซึ่งในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงข้อความที่บอกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในขันธ์ธาตุอายตนะไม่มีผู้ใดที่จะสนใจสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เลย
1: แล้วก็บอกว่าดูลมหายใจมาจากใครมาจากความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าพอใครไปเฝ้าก็บอกว่าดูลมหายใจมีไหม
0: ท่านอาจารย์คะแล้วก็ถ้าไม่รู้ความเป็นธรรมะเป็นเราที่ดูค่ะ
1: ทั้งหมดค่ะไม่มีวันพบไม่มีวันรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพวกเดรัจฉีในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานยังไม่เป็นม้าอาชานายหรือเป็นบ้าง
2: ก็ยังเพราะว่าถ้าเป็นม้าอาชานายก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถจะรับการฝึกได้นะคะแล้วก็อย่างเป็นม้าที่สมบูรณ์นะคะขนาดเป็นม้าก็ยังไม่ตกใจง่ายนะคะเสียงฟ้าผ่าฟ้าแลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรายังตกใจง่ายอยู่ค่ะท่านอาจารย
1: ์ม้าธรรมดาก็หมดโอกาสเลยที่จะเป็นม้าอาชานาย
2: ก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะคะค่ะ
1: เพราะกรรมไม่ได้ทำให้เกิดเป็นม้าอาชานายแม้เกิดมาเป็นม้าอาชานายยังต้องได้รับการฝึก
2: ค่ะท่านอาจารย์คะสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะแล้วก็เห็นใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะท่านอาจารย์สภาพรู้ทางตาระหว่างสภาพรู้ทางตากับเห็นเนี่ยครับจะมีความต่างกันไหมคะ
1: เห็นคืออะไร
2: ถ้าพูดถึงจิตเห็นขณะเดียวอย่างเงี้ยนะคะกับสภาพรู้ทางตา
1: ค่ะแล้วสภาพรู้คืออะไร
2: ก็เป็นจิตเหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์แล้วคำถามว่า
2: จิตเห็นนะคะถ้าพูดถึงจิตเห็นหรือว่าจะหมายถึงจิตดวงเดียวที่ทำหน้าที่เห็น
1: ค่ะ
2: อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: มีกี่จิตที่ทำทัศนกิจได
2: ้มีจิตเดียว
1: ค่ะ
2: ที่เป็นจักขุวิญญาณ
1: กุศลวิบากหนึ่ง
2: อกุศล
1: อกุศลวิบากหนึ่งนอกจากนั้นไม่ทำทัศนกิจใครตรัสไว้
2: พระพุทธเจ้าแสดงไว
1: ้และข้อสงสัยว่ายังไง
2: หมายถึงว่าถ้าใช้คำว่าสภาพรู้ทางตาเนี่ยค่ะจะกว้างขวางกว่าใช่ไหมคะ
1: เพราะเหตุว่าแม้จิตเห็นดับไปแล้วหรือจิตเห็นยังไม่เกิดก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตที่รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบทางตาแต่ไม่เห็นก่อนเห็นจะเกิดนะคะกำลังเป็นภวังค์หลับสนิทเนี่ยค่ะไม่มีใครรู้ว่าจะตื่นเพราะอะไรเพราะเสียงหรือเพราะกลิ่นหรือเพราะคิดหรือเพราะเห็นฟ้าแลบตื่นเลยเพราะเห็นทางตาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ก่อนนั้นนะคะจิตต้องเป็นภวังค์เข้าใจคำว่าภวังคจิตแน่นอนเพราะเหตุว่าหมายความถึงจิตที่หลับสนิทนะคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแม้ขณะนี้ก็มีแต่สั้นจนไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นการเกิดดับของจิตแต่ละขณะเนี่ยสั้นไม่ปรากฏเหมือนขณะที่กำลังจากหลับเป็นตื่นนะคะจากไม่รู้อะไรเลยแล้วจะเห็นทันทีเนี่ยไม่ได้จิตต้องเกิดก่อนเห็นเพราะว่าจิตกำลังเป็นภวังค์ที่เกิดก่อนเห็นเป็นภวังค์คือไม่รู้เลยว่ามีอะไรปรากฏ แต่เวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นถ้าจะกล่าวถึงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย5ทางเนี่ยนะคะมีไว้ทำไมมีไว้เห็นสนุกสนุกเลยค่ะได้ฟังเสียงเพราะๆเหรอหรือว่ามีไว้เพื่อต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้ต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะเป็นผลของกรรมที่ทำให้มีรูปที่กระทบกับสิ่งที่สามารถกระทบได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะใครรู้ถึงจักขุประสาทรูปที่เกิดเพราะกรรมไม่รู้เลยไม่รู้ทั้งนั้นและใครรู้ว่ามีธาตุที่กระทบรูปนั้นก่อนจิตเห็นเห็นไหมคะจะรู้ก็ต่อเมื่อเห็นเกิดขึ้นและก็คิดว่าเห็นชั่วนานเห็นตลอดเวลาความจริงคิดถึงหนึ่งขณะจิตค่ะว่าหนึ่งขณะจิตเนี่ยใครจะประมาณได้ว่าแค่ไหน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเวลาที่เราจะเข้าใจลักษณะของเห็นเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้หมายความว่าเราจะไปรู้จิตเห็นแน่นอน
1: ได้ยินคำว่านิมิตตะไหมคะ
2: ค่ะ
1: คืออะไร
2: คือเครื่องหมายหรือว่าการปรากฏหมายถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีอาการปรากฏจึงเป็นนิมิตหรือว่าเครื่องหมายให้รู้ได้ว่ามีสภาพธรรมะนั้น
1: ๆสภาพธรรมะเกิดดับเร็วไหมคะ
2: เร็วค่ะ
1: ค่ะหนึ่งขณะนี้จะปรากฏไหม
2: หนึ่งขณะ
1: เพราะฉะนั้นการปรากฏของสภาพธรรมะนั้นหลายหลายขณะเป็นนิมิตให้รู้ว่าสภาพนั้นมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรนะคะที่ปรากฏทั้งหมดให้ทราบว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปะนิมิตของรูปนั้นๆที่กระทบทางนั้นๆและขณะที่ความรู้สึกเกิดขึ้นหนึ่งขณะไม่รู้สึกเลยไม่ปรากฏดับเร็วมากเพราะฉะนั้นที่รู้สึกว่าดีใจเสียใจเฉยๆนะคะก็เป็นนิมิตตะของความรู้สึกประเภทนั้นซึ่งเกิดซ้ำๆกันเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกจะมีข้อความว่ารูปะนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขานิมิตวิญญาณนิมิตนี่คืออิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคผู้ทรงจำแนกธรรมโดยละเอียดอย่างยิ่งให้รู้ว่ารู้ได้เหรออย่างพระองค์ถ้าไม่ฟังและไม่อบรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือต้องฟังด้วยความเข้าใจจริงๆว่าต้องไตร่ตรองต้องเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะหนึ่งขณะจิตของทุกคนไม่ปรากฏรูปหนึ่งรูปที่กระทบไม่ปรากฏแต่ปรากฏเมื่อเป็นนิมิตตะเพราะฉะนั้นนะคะทรงแสดงไว้ว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนพร้อมกันกับนิมิตไม่ว่าจิตเห็นก็เหมือนพร้อมกันกับนิมิตทันทีเลยนี่คุณวิไลไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะแค่ลืมตาก็คุณวิไลละเร็วแค่ไหนกว่าจะเป็นคุณวิไลได
2: ้ค่ะท่านอาจารย์คะก็ขออนุญาตถามอีกนิดนึงนะคะคือแล้วอย่างเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยนะคะที่เราใช้คำว่าปรากฏลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยถึงแม้จะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่ารูปเดียวหรือว่านามธรรมนามเด
1: ีย วไปแล้วนิมิตตารูปะนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตแล้วจะเหลืออะไรอีก
2: ค่ะแต่นิมิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ายังเป็นคือเครื่องหมายที่ทำให้รู้หรือว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะจริง
1: ๆค่ะกระทบแข็งปรากฏแน่ใช่ไหมคะรู้ไหมว่าปรากฏระดับยังแข็งอยู่ตลอด
2: อันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: นิมิตของแข็ง
2: ค่ะนิมิตนี่ก็มีทั้งนิมิตที่เป็นอาการปรากฏของสภาพธรรมะแล้วก็ยังมีนิมิตนะคะที่เป็นเรื่องของสภาพธรรมะอีกเนี่ยนะคะท่านอาจารย์จนกระทั่งถึงอนุพยัญชนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ต่อไปอีกยาวเพราะฉะนั้นเมื่อมีนิมิตแล้วก็ต่อเป็นนิมิตไปอีกตามความคิดนึง
2: หมายถึงว่านะคะเมื่อมีสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อกันพอเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นการจำว่าเป็นสันฐานอันนี้ก็เป็นนิมิตที่เป็นสันฐานซึ่งเป็นเรื่องไม่ใช่ตัวสภาพธรรมะแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นสันฐาน
1: ถ้าไม่มีธรรมะมีนิมิตไหมคะ
2: คือหนูกำลังจะทำความเข้าใจระหว่างนิมิตที่เป็นนิมิตของสภาพธรรมกับนิมิตที่เป็นบัญญัตินะคะท่านอาจารย
1: ์บัญญัติคืออะไรรู้ได้โดยอาการนั้นๆถ้าไม่มีนิมิตจะมีบัญญัติไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: เห็นไหมต่อไปอีกแล้วจากนิมิตก็ไปสู่บัญญัติแล้ว
2: คือคำถามตรงนี้นะคะสะท้อนมาจากที่การสนทนาแล้วก็มีผู้ที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยนะคะว่าเอ๊อย่างนิมิตละเอียดที่ท่านอาจารย์อธิบายนะคะซึ่งเป็นนิมิตของสภาพธรรมะเนี่ย
1: ก็ต้องเข้าใจตามลำดับค่ะว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมะเลยเนี่ยจะมีนิมิตได้ไหม
2: ตรงนี้เข้าใจค่ะว่ามีไม่ได
1: ้ค่ะเมื่อกี้ในต่อจากนิมิตก็พูดถึงบัญญัติก็แสดงว่าถ้าไม่มีนิมิตเนี่ยจะมีบัญญัติไหมแต่ว่าบัญญัติคืออะไรต้องละเอียดด้วย
2: คือบัญญัติไม่มีลักษณะจริงๆนะคะท่านอาจารย์แต่ก็จะบัญญัติได้ก็ต้องมีสภาพธรรมะจริง
1: ๆบัญญัติมีกี่อย่างเห็นไหมคะต้องแยกออกไปละ
2: มีเยอะค่ะท่านอาจารย
1: ์เอาแค่สองอย่างก็พออ
2: ัตถบัญญัติกับสัทธบัญญัติ
1: อัตถบัญญัติกับสัทธบัญญัติสัทธบัญญัติคืออะไร
2: คือบัญญัติจากเสียงนะคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะถ้าไม่มีเสียงเลยจะบัญญัติให้รู้ไหมว่าไฟหมายความถึงอะไรแข็งหมายความถึงอะไรแต่เพราะเสียงอย่างนี้จำไว้เลยแต่ละภาษาก็พูดกันไปใช่ไหมคะก็เป็นบัญญัติพอได้ยินคำนี้ก็รู้เลยว่าหมายความถึงอะไรแต่ต้องมีนิมิตถ้าไม่มีนิมิตก็ไม่มีบัญญัติแต่มีนิมิตแล้วไม่มีบัญญัติได้
2: ท่านอาจารย์คะคือขออนุญาตนิดนึงนะคะหมายถึงว่าเสียงเนี่ยก็มีเสียงต่างๆกันและเสียงที่ต่างๆกันนี่นะคะก็เป็นนิมิตของเสียงที่ต่างๆกัน
1: ถูกต้อง
2: แล้วก็มีการคิดถึงความต่างกันของเสียงนั้นๆ
1: มีสภาพจำที่ทำให้รู้ได้จากเสียงต่างๆกันว่าหมายความแต่ละอันแต่ละเสียงคืออะไร
2: จึงเป็นสัทธบัญญัติบัญญัติที่มาจากความต่าง
1: เรียกว่าสัทธบัญญัติภาษาหนึ่งภาษาไทยเราเนี่ยต้องพูดไหมคะเนี่ยสัทธบัญญัติ
2: ก็
1: ไม่ต้องเท่านั้นเองค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแค่เพียงเสียงที่ปรากฏหรือว่าลักษณะของเสียงที่เพียงปรากฏตรงนั้นก็เป็นลักษณะของเสียงจริง
1: ๆเสียงปรากฏเมื่อกี้เนี่ยปรากฏแล้วรู้ได้โดยอาการนั้นๆว่าเสียงอะไรเนี่ยค่ะรู้ได้โดยอาการของเสียงนั้นๆว่าเสียงอะไรนี่แหละค่ะสัทธบัญญัติและก็ยังมีภาษาอีกหลากหลายคือว่าเราจะไปสนใจในสิ่งซึ่งเดี๋ยวนี้แม้ที่กำลังปรากฏยังไม่เข้าใจ
2: ถ้าอาจารย์ได้อธิบายถึงสัทธบัญญัติแล้วนะคะท่านอาจารย์แล้วก็อัตถบัญญัติ
1: ค่ะอัตถบัญญัติคืออะไร
3: อัตถบัญญัติคือการรู้ความหมายของสิ่งนั้นครับท่านอาจารย์ความหมายถึงเช่นดอกไม้เนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นอะไรโดยไม่ต้องกล่าวคำเลยก็ได้ครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนกับเป็นความเร็วมากของจิตที่นับประมาณไม่ได้ที่จะเพียงเห็นก็รู้ว่าเป็นอะไร
1: ไม่เร็วอย่างนี้ใครก็รู้ได้ถึงความเกิดดับความไม่ใช่เราแต่ใครเปลี่ยนสภาพธรรมะได้ไหมคะว่าไม่ให้เร็วอย่างนี้ทำให้ช้าลงได้ไหมเดินช้าช้าแล้วคิดว่าสภาพธรรมะนั้นจะช้าเหรอ
3: ไม่ได้เลยครับต้องเป็นธรรมะก็ต้องเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้น
1: เปลี่ยนไม่ได้เลย
2: อาจารย์คะหมายถึงว่าอัตถบัญญัติเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะไม่มีเสียงแล้วก็การที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏคือมันต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งกระทบกับตาใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อมีการเห็นหลายๆครั้งก็จะมีนิมิตซึ่งเป็นสันฐานเนี่ยคะอาจารย์ตรงนั้นใช่ไหมคะที่เป็นอัตถบัญญัติ
1: เร็วแค่ไหนคะที่เป็นอัตถบัญญัติที่เป็นนิมิตไม่ต้องเรียกเลยก็รู้ว่ายืนอยู่นั่นน่ะใครเห็นไหมคะเร็วขนาดไหนไม่ต้องใช้ชื่อว่าบัญญัติหรืออะไรเลยการรู้แต่ไม่ได้รู้สภาพที่เป็นปรมัตถธรรมหรือไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์พอเห็นก็ปรากฏพร้อมนิมิตและบัญญัติก็รวดเร็วเลยเพราะว่าแสดงการเกิดดับของจิตถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะเห็นจริงเห็นพร้อมนิมิตแน่นอนเหมือนกันหมดเลยแต่ยังไม่มีบัญญัติที่จะรู้ได้โดยอาการนั้นว่าใครเด็กเกิดใหม่เห็นนาฬิกาข้อมือเนี่ยรู้ไหม
2: เขาไม่รู้ชื
1: ่อก็แค่นิมิตไงคะเห็นนิมิตแต่ไม่รู้เลยว่าอะไรเด็กแรกเกิดเอานาฬิกาไปวางหรือไปแกว่งไว้ที่ตาให้เห็น
2: เขาต้องรู้รูปร่างสันฐาน
1: ค่ะแต่ว่ารู้ไหมว่าอะไร
2: ไม่รู้ชื่อ
1: เพราะฉะนั้นรู้ได้โดยอาการนั้นนั้นคือบัญญัติแต่เนี่ยค่ะเราเห็นดอกกุหลาบเราไม่เห็นต้องเรียกดอกกุหลาบเราก็เห็นละแล้วก็รู้แล้วด้วย
2: เพราะฉะนั้นการรู้ว่าเป็นสันฐานก็คืออัตถบัญญัติ
1: แน่นอนฟังธรรมะต้องไตร่ตรองขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้มีอะไร
2: สีกับเห็นละกันนะคะท่านอาจารย
1: ์ตอบสองอย่าง
2: ค่ะ
1: นะคะสีมีจริงไหม
2: มีค่ะ
1: ค่ะแล้วเห็นมีจริงไหม
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: อะไรเป็นขัน
2: เป็นขันทั้งสองนะคะ
1: เป็นขันทั้งสองและถ้าขณะที่มีเห็นไม่มีสีได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้นั่นอายตนะใช่ไหม
2: เขาประชุมกัน
1: แค่นี้ก็ไม่คิดแล้วว่าเวลาพูดถึงขันธ์ก็ต้องเป็นอายตนะด้วยไปแยกเป็นขันธ์ไปแยกเป็นอายตนะเมื่อไหร่มาเจอกันแต่ขณะที่ฟังเนี่ยรู้เลยค่ะพูดถึงขันธ์เนี่ยรู้จริงๆมั่นคงขึ้นไม่มีอะไรถาวรปรากฏแสนสั้นเพื่ออะไรคะเพื่อไม่รู้หรือเพื่อเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจความจริงว่าไม่มีอะไรเพราะเกิดแล้วดับไม่เหลือถ้ามีอะไรคือยังเหลืออยู่แต่นี่ไม่มีค่ะมีแค่ปรากฏเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือความหมายของขันธ์แต่พอเข้าใจว่าเวลาเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยไม่มีเห็นไม่ได้หรือว่าจะมีเห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ได้นี่คืออายตนะแค่นี้ค่ะเพียงแต่ไม่บอกชื่อก็ทำไมไม่รู้ว่าเรียนไปเนี่ยอายตนะคืออะไรขันคืออะไรที่เป็นขันโดยไม่เป็นอายตนะมีไหม
2: ท่านอาจารย์ครับขณะที่มีสภาพธรรมะประชุมกันนะคะขณะที่มีการเห็นการได้ยินขณะนี้นอกจากจะเป็นอายตนะซึ่งมาประชุมกันนะคะทำกิจที่จะเป็นสภาพรู้ทางตาเป็นวิจิจิตแล้วเป็นขันด้วยนะคะเพราะว่าเกิดระดับไปแล้วก็เป็นธาตุด้วย
1: เป็นหมดทุกอย่างเลยค่ะแค่ความจริงก็มีแต่ปรมัตถธรรมเท่านั้นจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นตามลำพังหรือเปล่า
2: ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะแต่เจตสิกก็ตามสมควรนะคะไม่ใช่เจตสิกทั้งหมด
1: นั่นแหละสิค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นหนึ่งขณะเนี่ยมีอายตนะเท่าไหร่ค่ะและขณะไม่เห็นล่ะมีอายตนะไหม
2: ขณะที่ไม่เห็นเป็นภวังคจิตก็มีจิตแล้วก็มีเจตสิกประชุมกันอยู่ก็มีมนายตนะกับธรรมายตนะประชุมกันเพราะว่าไม่มีขณะไหนที่ไม่มีจิตนะคะ
1: ถ้ามีความเข้าใจก็ไตรตรองแล้วก็คิดคำตอบก็ถูกต้องเพราะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้รู้สิ่งที่ได้ยินนั่นแหละเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกว่าต้องถึงแน่ค่ะวันหนึ่งแน่นอนถ้ามีความมั่นคงเป็นสัจญาณธรรมะที่สามารถจะรู้ได้ต้องขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่มีจริงที่ปรากฏว่ามีจริงจริง
0: ท่านอาจารย์คะสำหรับนัยยะของขันเนี่ยท่านมุ่งหมายถึงสภาพธรรมะที่กำลังเกิดและดับไปแต่การที่รู้ถึงความเป็นอายตนะนี่คือขณะที่สภาพธรรมะประชุมแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เห็นขันธ์ในขณะนั้นก็ต้องเห็นสภาพธรรมะที่กำลังเกิดและดับแต่ถ้าถึงความเป็นอายตนะก็คือขณะสภาพธรรมะนั้นกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดในขันธ์ธาตุอายตนะนี่ก็คือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นเองที่จะเป็นผู้ฝึกที่จะฝึกให้กับทุกๆคนนะฮะที่จะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงและเห็นถึงความเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะ
1: ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องตามคำของแต่ละคนไปทันทีนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจของเราเองจริงๆค่ะทีละหนึ่งถ้าเข้าใจคำว่าขันธ์พอพูดถึงขันธ์ก็เข้าใจอย่างมั่นคงว่าหมายความถึงอะไรพอพูดถึงอายตนะก็ไม่ได้พ้นจากขันธ์ไม่ได้พ้นจากปรมัตถธรรมแต่ให้รู้ว่าโดยนัยยะอะไรเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงยิ่งขึ้นว่าสั้นแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างและก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยเพียงขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะมีจิตโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้จะมีจิตเห็นโดยไม่มีตาแล้วก็ไม่มีสิ่งที่กระทบตาก็ไม่ได้คือให้มั่นคงจริงๆว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่รู้แต่กำลังฟังเพื่อฝึกที่นี่ไม่ใช่เราแต่เป็นคำจริงที่ทำให้เราเริ่มเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ขณะนั้นก็มีความเพียรที่เริ่มแล้วที่มันคงขึ้นก็ไม่ท้อถอยอีกแสนกับคอยไหมไม่ต้องคอยหรือไม่คอยก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะธรรมะที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
0: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะนัยยะธาตุเนี่ยท่านอาจารย์คะท่านก็แสดงถึงสภาพธรรมะที่มีจริงแล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะซึ่งก็มีสภาพธรรมะที่ต่างๆกันแต่พอในยะของอายตนะเนี่ยก็จะเห็นถึงความเป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะนั้นประชุมแล้วก็เกิดขึ้นแต่ความในยะของขันธ์นี่ก็เห็นถึงการเกิดและดับของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้โดยลักษณะท่านก็แสดงทั้งที่มีทั้งวิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะแต่ละอย่าง แล้วก็เสมอกันโดยการที่สามัญลักษณะก็คือเกิดแล้วต้องดับไปงั้นแม้แต่ท่านแสดงนัยยะธาตุอายตนะแล้วก็ขันธ์นี่ก็จะมุ่งหมายถึงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่าง
1: โดยการที่เพิ่มความเข้าใจขึ้นนะคะพอพูดถึงธรรมะเนี่ยกับพูดถึงธาตุไม่ต่างกันเลยก็รู้อยู่แล้วโลภะมีจริงก็เป็นธรรมะใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของโลภะไม่ได้ก็เป็นโลภะธาตุทุกอย่างที่เป็นธรรมะเป็นธาตุทั้งหมดและถ้าอ่านต่อไปนะคะต่อไปจริงๆเนี่ยก็จะพบคำว่าเกสาธาตุเข้าใจไหมถ้าเข้าใจอยู่แล้วไม่สงสัยจะใช้คำอะไรก็ได้แม้จะใช้คำว่าเกสาธาตุก็คือแข็งนั่นแหละเพราะฉันให้ไม่แคลงใจมั่นคงจริงๆว่าทุกอย่างเป็นธาตุจะใช้คำอะไรก็ต้องเข้าใจถูกต้องค่ะว่าปรมัตถธรรมก็คืออย่างนั้น
0: อาจารย์เกสาธาตุให้รู้ว่าคือธาตุดินนั่นเอง
1: อัฐิธาตุกระดูกอะไรก็ธาตุหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้คำว่าแข็งแต่ว่าถึงแสดงความจริงว่าส่วนไหนที่แข็งแล้วก็มีคำเรียกส่วนนั้นหลากหลายตามลักษณะของนิมิตะที่ปรากฏธรรมะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นความจริงที่ลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้จึงทรงแสดงพระธรรมนี่ค่ะหลากหลายนานถึง45พรรษาโดยประกาศทั้งปวงเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยที่ได้สะสมนะคะที่จะเข้าใจถูกต้องขึ้นถูกต้องขึ้นสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีใครคิดไหมคะว่าเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วฟังธรรมะแล้วก็จะได้รู้แจ้งเพราะว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่กำลังแสดงก็ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วนานเท่าไหร่ขณะนี้นะคะเพื่อเป็นวิริยารัมภกถาไม่ท้อถอยแล้วก็เป็นกถาหรือคำพูดที่ทำให้ละความติดข้องด้วยเพราะว่าถ้าคิดว่าเร็วคงพยายามกันใหญ่นั่นก็ผิด
0: แล้วก็พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ง่ายด้วยท่านอาจารย์บางคนไปหาวิธีที่จะให้ง่าย
2: ท่านอาจารย์คะที่ท่านอธิบายแม้กระทั่งจำแนกโดยขันธ์จำแนกโดยธาตุจำแนกโดยอายตนะก็เพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะเท่านั้นใช่ไหมคะ
1: แน่นอนค่ะพูดว่าไม่มีเรามีปรมัตถธรรมแค่นั้นพอไหม
2: ก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจได
1: ้ไม่มีเรามีธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปตลอดเวลาพอไหม
2: ก็ยังต้องศึกษาอีกนะคะ
1: และใครจะทรงจำแนกความจริงของธรรมะได้ละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงถึงความเป็นปัจจัยเราศึกษาทำไมคะเพื่อไม่ใช่พอเห็นก็อ้ออารมณปัจจัยไม่ใช่ให้ไปพูดตามอย่างนั้นไม่มีประโยชน์แต่รู้ว่าอารมณคืออะไรสิ่งที่ถูกจิตรู้แสดงว่าขณะนั้นต้องมีธาตุรู้เราเรียนอารมณปัจจัยเพื่ออะไรคะเพื่อให้เห็นความหลากหลายของสิ่งที่จิตรู้ได้ทั้งหมดไม่มีอะไรที่จิตรู้ไม่ได้เลยและสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดนี่นะคะก็หลากหลายจริงๆเราไปตลาดไปห้างสัมผัสสินค้าไปที่ไหนซื้ออะไรบ้างหรือเปล่าซื้อหมดหรือเปล่า
2: ไม่หมด
1: ตัดสินใจเลือกแล้วเลือกอีกอันหนึ่งอันใดหรือเปล่าก็นี่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดนะคะก็แสดงความจริงว่าโดยปัจจัยอะไรแต่ไม่ใช่หมายความว่ามาท่องเป็นชื่อเป็นเรื่องนะคะแต่ให้สามารถละแม้แต่ความติดข้องถึงปานนี้ก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยว่าไม่ให้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยค่ะคือให้รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราจนกว่าค่อยๆ อบรมไปสิ่งใดที่เคยกระทบตามปกติธรรมดาเห็นธรรมดาได้ยินธรรมดาขณะนั้นนะคะมีปัญญาและสติที่เกิดแทนอวิชชาและความติดข้องเป็นปกติจนกว่าจะหมดเกลี้ยงนะคะไม่เหลือเลยทิ้งอนุสัยกิเลสคือดับไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกได้
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024682 0239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่857ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2556
2: ชาติคือการเกิดทุกคนขณะนี้เกิดเป็นอะไรสัตว์โลกเป็นมนุษย์นะคะช่วยชาติการเกิดเป็นมนุษย์ให้พ้นภัยจากนรกช่วยชาติให้พ้นภัยแต่ถ้าไม่มีการเกิดชาติอยู่ไหนและเมื่อเกิดแล้วมีภัยอะไรบ้างก็ไม่รู้ค่ะตั้งแต่เกิดภัยแรกก็คือความไม่รู้เกิดเพราะไม่รู้เกิดมาแล้วก็ไม่รู้อยู่ไปก็คือไม่รู้จากไปก็คือไม่รู้เป็นภัยซึ่งมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆแต่ละคำในภาษาที่เราใช้ไงคะภาษาไทยธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งช่วยชาติให้พ้นภัยก็คิดไปอีกอย่างแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆชาติคือการเกิดเกิดมาแล้วมีภัยมากนะคะภัยที่สำคัญที่สุดคืออกุศลสภาพธรรมะหรือธาตุที่ไม่ดีที่ไม่รู้ความจริงไม่เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยค่ะพฤติกรรมต่างกันเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็เพราะไม่รู้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าทำอะไรก็เพราะไม่รู้นี่ก็คือการที่เราจะเข้าใจธรรมะแต่ละคำนะคะลึกซึ้งแล้วก็เข้าถึงธรรมะเพราะว่าคำที่เราใช้เนี่ยค่ะก็มีความหมายมีสัตว์โลกมีมนุษย์มีเรื่องราวมีความประพฤติมีความเป็นไปต่างๆแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะโดยที่ว่าถ้าไม่ศึกษานะคะเราก็จะไม่เข้าใจเลยแต่ว่าเมื่อศึกษาแล้วแต่ละคำนะคะมีความหมายซึ่งละเอียดแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างโลกภายในกับโลกภายนอกได้ยินแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดนี่เป็นเรื่องฉันทะหรือเปล่าคะขณะใดก็ตามนะคะที่มีสภาพธรรมะที่เกิดผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงไว้ว่าก็คือธาตุรู้คือจิตและเจตสิกและรูปซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเนี่ยค่ะขณะนี้เป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆนะคะแต่ว่าจิตประเภทไหนไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเนี่ยค่ะฟังทำไมแต่ละคำเนี่ยนะคะฟังไม่ใช่เผินฟังแล้วเรื่องอิทธิบาทฟังแล้วเรื่องฉันทะแต่ว่าจะต้องมีความละเอียดที่ผู้ที่ตรัสรู้ทรงแสดงเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่เราค่ะไม่ว่าจะฟังข้อความในพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกก็ตามนะคะไม่ใช่เราไม่ต้องไปจำหมดเลยค่ะแต่สาระก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วไม่ใช่เราฟังแล้วก็ยังเป็นเราฟังพอหรือยังคะตราบใดที่ยังเป็นเราฟังไม่พอเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าที่ทรงแสดงความละเอียดแม้แต่คำว่าอภิธรรมะคือความละเอียดยิ่งของธรรมะเนี่ยนะคะเพื่อให้รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาละเอียดฉันทะมีจริงๆความพอใจที่จะกระทำเนี่ยมีจริงๆเกิดกับอะไรคะเกิดกับจิตเพราะเหตุว่าฉันทะเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยจะไม่ไปเกิดกับรูปเลยธาตุรู้มีสองอย่างนะคะคือจิตกับเจตสิกต่างกันค่ะจิตไม่ใช่เจตสิกแน่นอนและเจตสิกก็ไม่ใช่จิตไม่ว่าจะเป็นเจตสิกใดๆก็ไม่ใช่จิตไม่ว่าจิตประเภทใดๆก็ไม่ใช่เจตสิกนี่คือความตรงความจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจิตเห็นไม่ใช่ใครเห็นนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะจิตเกิดขึ้นเห็น เสียงปรากฏว่ามีเสียงเพราะเหตุว่าจิตขณะนั้นเกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงจะใช้คำว่าธรรมะหรือจะใช้คำว่าธาตุธาตุก็ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกไม่ใช่จิตเมื่อจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะคำว่าเจตสิกหมายความถึงสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตจะไม่เกิดที่อื่นเลยนะคะไม่ว่าเจตสิกใดๆเกิดกับจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกนี่ค่ะเกิดด้วยกันพร้อมกันอาศัยกันแต่แม้กระนั้นจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะเหตุว่าจิตไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่อะไรทั้งนั้นนะคะแต่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเนี่ยค่ะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นส่วนเจตสิกที่เกิดกับจิตต่างเป็น52ประเภทนะคะหลากหลายมากไม่ต้องจำชื่อเพราะว่าขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าเจตสิกอะไรใช่ไหมคะแต่เริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงว่ามีจิตแน่นอนจะว่าจิตเกิดโดยไม่อาศัยเจตสิกได้ไหมหรือจะว่าเจตสิกเกิดโดยไม่อาศัยจิตได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นต้องมีสิ่งซึ่งอาศัยสิ่งนั้นแหละเป็นปัจจัยสนับสนุนเกื้อกูลให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏนะคะฉันทะเป็นอะไรคะได้ยินคำว่าฉันทะเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วก็ฟังเพื่อเข้าใจความสำเร็จที่จะเข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังก็ต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรองด้วยไม่ใช่เพียงได้ยินแล้วเขาบอกว่าแต่ต้องเข้าใจจริงๆว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นฉันทะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแน่นอนใช่ไหมคะเป็นอะไร
3: เป็นเจตสิก
2: ค่ะเพราะฉะนั้นฉันทะขณะนี้มีไหมมีตอบง่ายมากง่ายเกินไปเพลินมากนะคะคือมีฉันทะจึงได้มาฟังแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตมีกี่ประเภทจิตใดไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยซึ่งเมื่อกี้นี้พอถามว่าเดี๋ยวนี้มีฉันทะเจตสิกไม่ตอบว่ามีใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ไหมละเอียดกว่านั้นว่าที่ว่ามีเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงจะไม่เห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่านะคะในขณะที่ตอบว่ามีฉันทะเนี่ยจิตเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนจริงๆนะคะเพราะว่าจิตเกิดขึ้นรู้เพียงหนึ่งแล้วก็ดับแต่เวลานี้มีคนหลายคนมีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแสดงว่าจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเท่าไหร่แล้วแต่กระนั้นนะคะก็ทรงแสดงว่าจิตประเภทไหนไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะเหตุใดยังไม่ถึงอิทธิที่จะรู้ความจริงที่จะประจักษ์ความจริงนะคะแสดงเห็นว่าต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เพราะใครก็ไม่สามารถจะคิดเองได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะคะที่ฟังทุกครั้งเพื่อเข้าใจขึ้น
3: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงฉันทะเนี่ยซึ่งผู้พิพากษาทรงแสดงว่าโดยเป็นกุศลก็มีครับท่านอาจารย์แล้วก็เป็นอกุศลก็มีคือความรู้ความเข้าใจจะเข้าใจอย่างไรครับท่านอาจารย์ว่าการที่จะมีฉันทะในการฟังสิ่งต่างๆแล้วจะฉันทะนั้นจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะเพียงแค่รู้ว่ามีฉันทะแต่เราก็ไปพูดถึงกุศลและอกุศลโดยที่ว่าฉันทะก็ดับไปธรรมะทั้งหลายที่เกิดเนี่ยก็ดับไปเร็วมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรู้หรือเปล่าคะว่าเป็นธรรมะเริ่มต้นค่ะไม่ใช่กุศลและอกุศลแต่ว่าเริ่มต้นคือขณะนี้เดี๋ยวนี้สิ่งใดๆก็ตามที่มีจริงๆนี่แหละคือธรรมะในภาษาบาลีในภาษามัคคีนะคะซึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเทศนาแก่ชาวมคธค่ะชาวมคธเข้าใจ ถ้าใช้ภาษาไทยอย่างนี้กับชาวมคธชาวมคธไม่เข้าใจเลยและที่นี่เราเป็นคนไทยนะคะถ้าจะใช้ภาษามคธก็ไม่มีใครเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อทรงแสดงธรรมะกับใครก็ใช้ภาษาที่เขาเข้าใจได้โดยเหตุนี้นะคะทุกคำที่เป็นความจริงนะคะเป็นคำที่มีอยู่ในภาษามัคคธีในภาษาบาลีซึ่งชาวเมืองกำลังเข้าใจในขณะที่ฟังเพราะเขาใช้ภาษานั้นเพราะฉะนั้นสำหรับที่นี่นะคะเป็นคนไทยที่จะเข้าใจจริงๆก็คือว่าใช้ภาษาไทยด้วยเหตุนี้แต่ละคำแม้แต่ฉันทะเนี่ยค่ะเคยได้ยินมาก่อนไหมคะฉันทะแล้วแต่ฉันทะใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ฉันทะแต่ไม่รู้ว่าฉันทะเป็นเราหรือเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็มีชื่อฉันทะมีชื่อกุศลธรรมมีชื่ออกุศลธรรมล้วนมีชื่อหมดแต่ชื่อแสดงถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นชื่อจึงต่างกันไปนะคะแม้แต่จิตก็ไม่ใช่เจตสิกแม้แต่เจตสิกเนี่ยแต่ละหนึ่งก็ต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งรวมทั้งหมดประเภทใหญ่ๆก็คือ52ประเภทเพราะฉะนั้นฉันทะเป็นเจตสิกหนึ่งใน52ใครรู้จักฉันทะเดี๋ยวนี้บ้างเพียงได้ยินชื่อค่ะนี่คือปริยัติพระธรรมหรือปัญญาที่จะเข้าใจที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงนี่นะคะต้องตามลำดับจริงๆต้องอาศัยการฟังแล้วก็การไตร่ตรองแล้วก็การพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเดี๋ยวนี้มีฉันทะไหมตอบว่ามีแต่ไม่รู้จักถามว่าขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใครจะตอบยังไงก็ได้เพราะมีทั้งสองอย่างใช่ไหมคะกุศลก็มีอกุศลก็มีแต่ก็ไม่รู้จักทั้งกุศลและอกุศลถ้าจะตอบว่าขณะนี้มีผลของกุศลและผลของอกุศลไหมก็ตอบได้อีกแต่ก็ไม่รู้จักสักอย่างเดียวนี่เป็นเหตุที่ว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีแม้แต่คำถามของคุณวิชัยนะคะก็จะต้องเข้าใจสิ่งนั้นแหละที่ถามซึ่งกำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะยังไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่ากำลังมีจริงๆและกำลังฟังสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแม้แต่ฟังว่าฉันทะเกิดกับจิตอะไรบ้างประเภทไหนบ้างฟังรู้เรื่องนะคะแต่ฉันทะก็เกิดไปแล้วดับไปแล้วเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังให้เข้าใจว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยสิ่งที่มีจริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงอาศัยการฟังก็เข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นเราหรือเปล่าฉันทะเป็นเราหรือเปล่าโลภะเป็นเราหรือเปล่าเห็นเป็นเราหรือเปล่าได้ยินเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่แค่ให้ตอบแต่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะเริ่มเข้าใจจริงๆว่าฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงว่าเป็นอย่างที่ได้ฟังทุกอย่างเพราะฉะนั้นก่อนเองค่ะไม่ใช่เรานะคะธรรมะสิ่งที่มีจริงชั่วคราวทั้งหมด
3: ก็ขอเรียนถามอาจารย์ธิดารัตน์ครับเรื่องของสภาพธรรมะนะครับก็มีหลายประการด้วยกันฉันทะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็ขอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฉันทะว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็ฉันทะนะครับต่างกับโลภะคือความติดข้องยังไงครับ
4: ฉันทะท่านอธิบายนะคะมีความใคร่ที่จะทำเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตามสำนวนแต่จริงๆก็คือเนี่ยค่ะลักษณะของความพอใจแต่เวลาที่เราใช้คำว่าความพอใจเนี่ยเหมือนกับเราจะคิดถึงแต่โลภะใช่ไหมคะที่ชอบแต่จริงๆลักษณะของโลภะเนี่ยนะคะเป็นความติดขณะที่ติดข้องในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะขณะนั้นเป็นลักษณะของโลภะที่เป็นความติดทั้งความติดแล้วก็โลภะเนี่ยนะคะเกิดด้วยกันแล้วก็เป็นนามธรรมที่กลมกลืนกันมากเลยนะคะแม้กระทั่งคำว่าฉันทราคะอย่างนี้ใช่ไหมคะโลภะที่ประกอบด้วยฉันทะคือเป็นไปด้วยกันฉันทะจะเกิดกับโลภะเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลภะประเภทใดก็ตามนะคะไม่เคยขาดจากฉันทะเลยแล้วก็ลักษณะของฉันทะนี่นะคะก็เป็นสภาพของเจตสิกเนี่ยนะคะที่สามารถจะมีกำลังได้อย่างเช่นนะคะขณะที่มีลักษณะของฉันทะที่มีกำลังที่จะเป็นไปในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลือกสีที่ชอบเนี่ยนะคะติดข้องในสีนั้นด้วยแต่ก็จะมีการเลือกด้วยความพอใจที่ มีลักษณะของฉันทะนะคะที่จะยกตัวอย่างได้แต่จริงๆก็คือจะต้องระลึกรู้ลักษณะของฉันทะจึงจะรู้ฉันทะตามความเป็นจริงว่าลักษณะแค่ความพอใจเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่ความติดข้องซึ่งก็ยากมากเลยนะคะท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะระหว่างโลภะกับฉันทะเนี่ยคะท่านอาจารย์ใกล้เคียงกันจริงๆเลยค่ะ
2: โลภะในชีวิตประจำวันปรากฏนะคะชอบอยากได้ติดข้องต้องการนั่นเป็นลักษณะของโลภะแต่ว่าความชอบความติดข้องความต้องการเนี่ยต้องการอะไรยังชอบอยู่นะคะแต่ว่าต้องการอะไร
4: ส่วนใหญ่ก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะ
2: ค่ะแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็มีเยอะแยะไปหมดชอบอันไหน
4: ก็ชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นด้วยฉันทะ
2: ค่ะตามความพอใจกุศลจิตมีหลายอย่างเลี้ยงเด็กก็มีสร้างโรงเรียนก็มีช่วยคนกำลังเจ็บไข้ก็มีตั้งหลายอย่างฟังธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นใครทำอะไรเดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉันทะก็ยังเป็นกุศลอยู่นะคะแต่ประเภทที่พอใจฉันใดนะคะทางอกุศลก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้แต่โทสะค่ะมีฉันทะเกิดร่วมด้วยนะคะคนที่เราพอใจเคารพนับถือทำอะไรก็ไม่โกรธแต่คนที่เราไม่พอใจนับถือใช่ไหมคะดีๆแท้ๆก็ยังโกรธก็ได้ค่ะนี่ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยจะขาดฉันทะไม่ได้นะคะเป็นไปได้ทั้งกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ทำให้กุศลและอกุศลนั้นๆไปตามฉันทะที่มีความพอใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าทรงแสดงว่าฉันทะไม่เกิดกับจิต20ดวงถ้ากล่าวถึงโดยประเภทที่ไม่ประกอบด้วยเหตุก็18ดวงแต่ว่าแม้กระนั้นนะคะฉันทะก็ยังไม่เกิดร่วมกับอกุศลจิต2โมหะมูลจิตนี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะลืมนิดลืมหน่อยไม่ได้เลยค่ะถ้ากล่าวถึง18หมายเฉพาะอเหตุกะจิตทั้งหมดซึ่งมี18ที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยสักเหตุเดียวนะคะแต่ว่าแม้กระนั้นฉันทะก็ไม่เกิดกับจิตที่มีเพียงโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเมื่อเป็นโมหะแล้วจะมีฉันทะอะไรที่ไหนนะคะใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีโลภะกับโทสะเนี่ยก็จะมีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่คือไม่ใช่เราทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยเลือกเห็นได้ไหมเพราะไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งที่อยากจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจตามเหตุตามปัจจัยคือแล้วแต่กรรมที่ทำให้จิตเห็นขณะนั้นเกิดขึ้นว่าเป็นผลของกุศลกรรมหรือเป็นผลของอกุศลกรรมจึงไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นทรงแสดงจิตและก็ประเภทของจิตนะคะให้สามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนี้เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งนะคะแต่ก็ค่อยๆเข้าใจในความเป็นอนัตตาว่าในขณะนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะเลือกไม่ได้เลยได้ยินเสียงเสียงดับไปแล้วนะคะแล้วจะได้ยินเสียงอะไรต่อไปก็เลือกไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นสำหรับอเหตุกะคือจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วย18ดวงนะคะไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยเดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะค่ะเดี๋ยวนี้แต่ไม่ใช่การรู้จริงๆเพราะเหตุว่าเพียงแต่ฟังเข้าใจเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราก่อนอื่นนะคะที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะต้องคลายความเป็นเราแม้เพียงด้วยการฟังก็มีความเห็นถูกตั้งแต่ต้นว่าเป็นธรรมะ
3: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงวิริยะเนี่ยซึ่งก็มีข้อความหมายถึงความเป็นผู้กล้าครับท่านอาจารย์แล้วก็ความเป็นผู้ที่ไม่ท้อถอยครับแต่การที่ธรรมะเหล่านี้ที่จะเป็นบาตรให้ถึงความสำเร็จนะครับก็คงไม่ใช่เป็นวิริยะที่ทั่วไปอย่างอื่นใช่ไหมครับท่านอาจารย
2: ์ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าสำเร็จคืออะไร
3: ขั้นสูงจริงๆท่านก็ถึงหมายถึงความเป็นมรรคครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะการรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี
3: ้แล้วลักษณะของวิริยะที่จะให้ถึงคืออย่างไรครับ
2: ถ้าไม่ศึกษานะคะเราจะทราบไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ขณะใดก็ตามที่แม้เป็นโมหะมูลจิตยังไม่มีโลภะเกิดร่วมด้วยเลยนะคะแต่ก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้ว ่างกับฉันทะแล้วใช่ไหมคะค่ะฉันทะไม่เกิดกับจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด18ประเภทและขณะที่โมหะมูลจิตเกิดโดยไม่มีโลภะโทสะเกิดร่วมด้วยนะคะขณะนั้นไม่มีฉันทะใครอยากมีโมหะบ้างใช่ไหมคะไม่มีใครอยากหรือต้องการถูกไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ขณะที่กำลังเป็นแม้เพียงจิตที่เป็นอกุศลนะคะไม่ใช่โลภะมูลจิตคือจิตที่มีโลภะเกิดร่วมด้วยไม่ใช่จิตที่มีโทสะเกิดร่วมด้วยแต่ก็ยังมีอกุศลอีกประเภทหนึ่งค่ะซึ่งมีเฉพาะโมหะเกิดร่วมด้วยโดยไม่มีโทสะและโลภะเกิดร่วมด้วยนะคะแม้ขณะนั้นก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่เป็นความละเอียดอย่างยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนตามตำรานะคะแต่ตัวจริงๆขณะนี้แม้แต่ความต่างกันของจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยกับจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วย1เหตุคือโมหะมูลจิตต่างกันเพราะมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะจากไม่มีเหตุเลยใช่ไหมคะไม่มีฉันทะเกิดร่วมด้วยเลย18ประเภทกับขณะที่ขณะนี้แม้มีเหตุเกิดร่วมด้วย1เหตุใช่ไหมคะก็มีวิริยะเกิดร่วมด้วยแล้วแต่ว่าไม่มีฉันทะเกิดร่วมด้วยต่างกันนิดเดียวค่ะแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงมีเหตุเกิดร่วมด้วยก็มีวิริยะเกิดร่วมด้วยแต่ว่าไม่มีฉันทะไม่เหมือนโลภะกับโทสะโลภะเลือกได้โทสะก็เลือกได้แต่ว่าสำหรับโมหะใครจะเลือกอะไรเพราะไม่รู้จริงๆเวลานี้ความสำเร็จอยู่ตรงไหนคะ
3: ก็เข้าใจเรื่องฉันทะเรื่องวิริยะเพิ่มขึ้น
2: อยู่ตรงที่เข้าใจอย่างนี้ที่ได้ฟังมิฉะนั้นก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่ากว่าจะถึงความสำเร็จที่เป็นการรู้ความจริงของสภาพธรรมะหรือว่าความสำเร็จที่เป็นความสงบของจิตนะคะซึ่งเป็นสมถภาวนาไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ใดๆเลยก็ไปเข้าใจผิดคิดว่านั่งนั่งอยู่ดีๆก็เป็นพระอรหันต์บ้างหรือว่าได้ฌานขั้นต่างๆบ้างนั่นก็ไม่ถูกต้อง
3: กราบพระอาจารย์ครับหมายความว่าขณะนี้ก็ทราบนะครับว่ามีฉันทะแล้วก็มีวิยะแต่ว่าก็คงไม่เกิดกับจิตทุกดวงเกิดกับจิตบางขณะครับอาจารย์แต่ว่าการที่จะเข้าใจว่าการที่จะมีฉันทะกับวิยะที่เป็นไปอย่างนี้แหละที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนี่ย
2: ค่ะว่าเป็นอนัตตาทั้งหมดไม่ว่าจะฟังตลอดชาตินี้นะคะคือมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะใดเกิดขึ้นธรรมะนั้นต้องมีปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็นธรรมะชั่วคราวค่ะที่เกิดแล้วก็ดับไป
3: เรียนถามอาจารย์อนุภครับอาจารย์ครับเรื่องของจิตนะครับคือยังไงครับที่จะเป็นบาทให้เกิดความสำเร็จครับ
5: การที่ได้มาสนทนานะครับในเรื่องอิทธิบาท4เนี่ยก็เป็นการเข้าใจจิตเจตสิกอีกนัยยะหนึ่งนะครับเพราะว่าสภาพรู้เนี่ยฮะจะปราศจากจิตและเจตสิกเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์และมีเจตสิกเกิดประกอบแต่เมื่อจะแสดงถึงบาทหรือที่อาศัยเพื่อความสำเร็จความสำเร็จในที่นี้นะครับถ้าจะเป็นความสำเร็จที่ดีมีประโยชน์จริงๆก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นนะคือความสำเร็จเป็นอิทธิส่วนบาทสู่ความสำเร็จคืออิทธิปาทะเนี่ยฮะพระองค์ก็ทรงแสดงไว้4อย่างสำหรับเจตสิกแน่นอนฮะที่เห็นเบื้องต้นเลยถ้าไม่มีกุศลและฉันทะเนี่ยฮะกุศลจะเจริญได้ไหมหรือมีเพียงแต่ฉันทะแต่ไม่มีความเพียรที่เพิ่มขึ้นจะถึงความสำเร็จนั่นไหมอาจจะมีฉันทะว่าดีนะพุทธศาสนามีประโยชน์ตัวเองก็ไม่ศึกษาหรือศึกษานิดหน่อยวิริยะไม่มีที่จะเป็นวิริยิทธิบาทใช่ไหมครับและจิตซึ่งเป็นสภาพที่ตั้งมั่นมั่นคงในบางครั้งท่านจะแสดงว่าเป็นสมาธิทิบาทคือจิตเนี่ยนะครับเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในขณะที่ศึกษาธรรมะขณะที่เรามีความเข้าใจนะฮะจิตในขณะนั้นเนี่ยก็เป็น ที่อาศัยอาศัยขนาดนั้นเลยถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นที่อาศัยเนี่ยฉันทะจะเกิดได้ไหมวิริยะจะเกิดได้ไหม
1: พื้นฐานพระอภิธรรม

0: ทรงแสดงเพราะชัดเจนก็คือฉันทะวิริยะซึ่งเป็นเจตสิกและก็ปัญญาด้วยแต่ยังไม่ได้สนทนานะครับแต่จิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานจึงเป็นที่อาศัยจึงเป็นบาตรไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้อันนี้โดยในยะของการเกิดพร้อมกันนะฮะว่าจิตเนี่ยเป็นอิทธิปาทะอย่างไรเพราะนั้นกุศลและจิตที่ประกอบด้วยปัญญามีฉันทะมีวิริยะด้วยนะฮะจิตในขณะนั้นเป็นที่อาศัยให้เจตสิกธรรมเกิดขึ้นด้วยและจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะครับมีความตั้งมั่นมั่นคงเป็นสมาธิที่บาทที่จะทำให้มีการสะสมอบรมสิ่งต่างๆไว้ซึ่งก็จะสะสมไว้ในจิตด้วยนะครับเพราะนั้นความมั่นคงของจิตซึ่งเป็นสภาพรู้หลักที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะฮะจึงเป็นอิทธิปาทะคือเป็นที่อาศัยที่จะทำให้เกิดการสะสมอบรมเจริญขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยพูดก็เป็นเพียงตำราพูดไปนะฮะแต่ถ้ารู้ลักษณะของจิตเมื่อไหร่นะฮะก็จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ท่านแสดงมาเนี่ยฮะในนัยยะต่างๆแม้ในยะของจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานแล้วก็เป็นอิทธิบาทนะฮะขณะนั้นฮะมีความสงบมั่นคงซึ่งก็หมายรวมเอาจิตตุปาทะต่างๆเข้าด้วยนะครับแต่เมื่อทรงแสดงจิตเนี่ยก็ให้เห็นถึงความเป็นใหญ่เป็นประธานนะฮะเพราะนั้นเมื่อกุศลจิตเกิดแล้วประกอบด้วยปัญญากุศลจิตนั่นแหละเป็นที่อาศัยให้เจตสิกเกิดด้วยแล้วก็สะสมอบรมเจริญสิ่งต่างๆไว้ในจิตเพราะฉะนั้นถ้าขาดจิตที่เป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาซะแล้วนะฮะก็ไม่มีทางที่จะเกิดการอบรมเจริญสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นท่านก็ต้องกล่าวถึงนามธรรมหลักในขณะที่กุศลจิตเกิดมีปัญญาเกิดด้วยนะครับว่าขณะนั้นเนี่ยจึงจะเป็นที่อาศัยสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้จิตเป็นที่อาศัยสู่ความสำเร็จหรือยังถ้าจิตนั้นนะฮะไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาไม่มีฉันทะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาเกิดจิตนั้นก็ไม่เป็นอิทธิปาทะเป็นแต่อกุศลแต่เป็นใหญ่ได้ไหมครับจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมีความเป็นใหญ่ได้ไหมฉันทะที่เป็นอกุศลเป็นใหญ่ได้ไหมฮะได้มีฉันทะมากเลยนะที่จะไปดูหนังฟังเพลงมีฉันทะที่จะไปทำอกุศลทั้งหลายมีวิริยะที่เป็นอกุศลเป็นใหญ่ได้ไหมฮะเป็นใหญ่ได้จิตที่เป็นอกุศลเป็นใหญ่ได้ไหมฮะบางคนเนี่ยกำลังทำอกุศลกรรมนะฮะหรือมีอกุศลจิตเนี่ยจนกำลังทำอะไรอยู่ท่านก็มีความใส่ใจความมั่นคงในการทำสิ่งนั้นที่เป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมหรืออกุศลจิตก็ตามบางครั้งจิตก็เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นฮะฉันทะวิริยะและจิตเนี่ยเป็นอกุศลก็ได้หรือเป็นกุศลก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในทางกุศลแล้วก็เป็นการสะสมปัญญาที่จะถึงความสำเร็จก็คือมรรคผลนิพพานนั้นเป็นอิทธิปาทะ3ประการนี้ฮะแต่ถ้า3ประการนี้นะครับเป็นไปในอกุศลก็ได้หรือกุศลก็ได้เนี่ยท่านก็ใช้คำกลางๆว่าเป็นอธิบดีหรืออธิปติธรรมะที่เป็นอธิบดีเป็นใหญ่ได้อกุศลเหล่านี้มีฉันทะวิริยะจิตตะที่เป็นโลภะก็ได้โทสะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจิตจึงเป็นใหญ่เป็นประธานท่านก็ต้องแสดงถึงว่าถ้าจิตนั้นเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นบาตรหรือเป็นที่อาศัยที่จะทำให้สู่ความสำเร็จคือมรรคผลนิพพานนะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับท่านเริ่มต้นของการศึกษานะครับก็กล่าวถึงเรื่องของจิตซึ่งโดยสภาพของจิตเนี่ยคือเป็นสภาพที่เป็นใหญ่และก็เป็นประธานในการรู้อารมณ์นะครับท่านอาจารย์แต่ว่าการที่ทรงแสดงเรื่องของอิทธิบาทโดยกล่าวถึงเรื่องของจิตด้วยซึ่งเป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งอารมณ์นะครับซึ่งก็ต่างกับฉันทะความพอใจกับวิริยะครับท่านอาจารย์ดังนั้นเพียงความเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งนะครับเป็นบาทเกิดความสำเร็จยังไงครับท่านอาจารย
2: ์อกุศลจิตนี่เป็นบาทให้เกิดความสำเร็จที่เป็นปัญญา
1: ได้ไม่เป็นแน่นอนครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงไว้นะคะว่าจิตกี่ประเภทที่จะเป็นจิตติดที่บ้านถูกต้องไหมคะไม่ใช่ทั้งหมด
1: มาถึงมาโดยลักษณะของเขาคือเป็นใหญ่
2: เฉพาะในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้เป็นใหญ่อย่างอื่นถ้าพูดถึงเฉพาะจิตใช่ไหมคะแต่ว่าจิตเนี่ยหลากหลายมาก

0: ตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตใดที่สามารถจะเป็นอิทธิบาทหรือจิตใดไม่สามารถเป็นอิทธิบาทไม่ใช่ว่าจิตทั้งหมดเป็นอิทธิบาทจิตใดบ้างที่เป็นอธิปติ
1: ถ้าเป็นอธิปตินะครับก็ต้องมีทั้งที่เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีครับท่านอาจารย์แต่ถ้าเป็นอิทธิบาทก็ต้องเป็นกุศล
0: ค่ะก็ต้องแยกไปอีก
2: เชิญพี่ระวันครับ
3: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์สนทนากันช่วยว่าจิตอะไรที่เป็นอธิปดีแล้วก็จิตอะไรที่เป็นอิทธิบาทเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่ได้กระจ่างชัดแต่ตามความเข้าใจเนี่ยเข้าใจแบบจำได้แล้วกันก็คือถ้าจิตที่เป็นอธิปดีคือจิตที่ประกอบด้วยเหตุสองแต่ถ้าความเข้าใจตรงนี้ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยก็หมายถึงกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาถึงจะเป็นอิทธิบาทได้เพราะว่าถ้ากุศลธรรมดาเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นบาทให้สำเร็จเพราะจริงๆแล้วอิทธิบาทสี่นี่เป็นถึงโพธิปัจจยธรรมก็ใกล้จะตรัสรู้แล้วเนี่ย
0: ถ้าไม่มีปัญญาเลยจะเป็นอิทธิบาทได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้ถ้าไม่เป็นสติปัฏฐานจะเป็นอิทธิบาทไหมไม่มีทางที่จะสำเร็จถ้าเป็นฝ่ายการตรัสรู้อริยสัจธรรมโพธิปัจจยธรรม
3: ท่านอาจารย์คะท่านงั้นขอถามเลยว่าถ้าเริ่มต้นสติปัฏฐานเกิดเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเริ่มต้นของโพธิปัจจยธรรม37เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เขาเริ่มโดยที่เขายังไม่มีอิทธิบาทหมายถึงว่า
0: แต่สภาพธรรมะที่เป็นอิทธิบาทก็เกิดร่วมด้วยค่ะขณะที่มีสติเจตสิกเกิดมีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าม
3: ีค่ะ
0: ถ้าไม่มีเลยนะคะจะถึงการที่จะสำเร็จได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ทุกอย่างมีแต่ค่อยๆเจริญเติบโตจนปรากฏจนสามารถที่จะรู้ว่าถ้าไม่อาศัยธรรมะเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นโพธิปัจจยธรรมธรรมะที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมปัญญาระดับที่สามารถเข้าใจสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงตามที่ได้ทรงแสดงไว้ก็มีไม่ได้เลย
3: ถ้าอาจารย์คะอย่างตรงเนี้ยสติปัฏฐาน4คือเข้าใจว่าอย่างศึกษาเนี่ยปัญญาก็จะเป็นหลายระดับขั้นก็เริ่มต้นที่ฟังเข้าใจกว่าจะเป็นสัจจญาณหรือเป็นปริยัติเนี่ยต้องเข้าใจไม่ใช่ชื่อเรื่องเข้าใจคือชื่อเรื่องเนี่ยส่องให้ถึงลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้อันนี้คือจริงที่สุดแล้วพอปัญญาที่มั่นคงขั้นเนี้ยสัญญามั่นคงเขาก็จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะหรือว่าสติปัฏฐานเกิดระลึกตรงลักษณะเนี่ยอันนี้เคลื่อนปฏิแต่ก็ยังเนี่ยไม่เข้าใจว่าแล้วพอมีขั้นนี้แล้วเนี่ยอิทธิบาท4เกิดแล้วยังเพราะว่าเป็นเริ่มต้นของสติปัฏฐาน4คือไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองศึกษาแบบพุทธศาสตร์วิชาและชื่อเรื่องหรือเปล่าจะขอความนาท่านอาจารย์ตรงนี้ค่ะ
0: ศึกษาเพื่อเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นความเข้าใจของเราเอง
3: ค่ะ
0: ไม่ใช่ของคนอื่นหรือไม่ใช่ว่าอยู่ในตำรา
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ค่ะที่ได้ฟังแล้วเนี่ยมีเวลาทบทวนไตร่ตรองให้เข้าใจขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเพียงเท่าที่ได้ฟังเท่านั้นไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะช่วยชาติพ้นภัยได้ยินแล้วนะคะก่อนได้ยินไม่ได้คิดถึงธรรมะว่าชาติคือชาติภัยคืออะไรบ้างแต่ถ้าคิดต่อไปอีกภัยมีตั้งหลายอย่างอะและใครจะไปช่วยใครให้จนกระทั่งถึงกับไม่ไปสู่อบายภูมิไม่ไปนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมคะช่วยยังไงแค่ไหวไหมคนตั้งเยอะชาติเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นแคบลงมาอีกนิดนึงช่วยให้เขาไม่เดือดร้อนซึ่งก็เป็นภัยด้วยพอจะได้ไหมเท่าที่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเพียงฟังแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจเพียงความหมายหนึ่งแต่ถ้าคิดย่อยให้ละเอียดขึ้นมาอีกภัยมีตั้งหลายอย่างภัยจากความเดือดร้อนภัยจากการป่วยไข้ภัยจากการทุกข์ทรมานอดอยากหรือว่าเดือดร้อนอะไรก็ตามแต่นะคะช่วยได้ไหมหรือจะไปคอยช่วยให้เขาไม่ไปนรกอย่างเดียวซึ่งยากมากนะคะที่จะช่วยให้ใครไม่ไปเกิดในอบายภูมิเพราะเหตุว่าถ้าไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้อกุศลซึ่งเป็นเหตุเนี่ยให้ผลคือเกิด ในอบายภูมิได้และถ้าเกิดเป็นมนุษย์พ้นจากอบายแล้วนะคะอกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้ก็ยังเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นแม้แต่ละคำนะคะก็ใหญ่แล้วก็ย่อยแล้วก็ปลีกออกไปอีกใช่ไหมคะเช่นเราศึกษาเรื่องธรรมะแค่ทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ทุกอย่างจริงๆแต่ก่อนจะจริงเนี่ยทุกอย่างอะไรก่อนใช่ไหมคะความเห็นผิดก็เป็นสิ่งหนึ่งในทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะดับทุกอย่างทีเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้แต่ความเข้าใจธรรมะซึ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะเนี่ยค่ะแต่ว่าความละเอียดของธรรมะแต่ละอย่างก็มีมากตั้งแต่ที่เป็นอิทธิบาทและไม่ใช่เป็นอิทธิบาท
3: อาจารย์คะยังพอศึกษาและคิดตามว่าจิตที่จะเป็นอิทธิบาทก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะคิดรวบยอดไปต่อว่าเพราะฉะนั้นฉันทะอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นอิทธิบาทต้องเป็นฉันทะที่เกิดกับกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาหรือวิริยะก็เหมือนกัน
0: ค่ะและขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: ขณะนี้ก็ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้ตรง
0: ค่ะก็ไปคิดถึงชื่อเพราะฉะนั้นวิตกะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเท้าของโลกพาไปสู่ที่อื่นหมดเลยแต่ว่าไม่พามาที่ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งมีจริงๆซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้เพราะฉะนั้นทรงแสดงพระธรรมนะคะเพื่อเห็นประโยชน์ว่าการที่จะเข้าใจสิ่งที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยก็ต้องเฉพาะในขณะที่สภาพธรรมะนั้นจริงๆมีแล้วก็การศึกษาก็ทำให้เริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นถ้าเราไปจำเพียงเรื่องราวนะคะเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะและการที่จะกล่าวถึงสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเนี่ยโดยละเอียดค่ะไม่ใช่โดยเรากล่าวเองก็จะต้องศึกษาตามลำดับอย่างจิตใดเป็นอิทธิบาทจิตใดไม่เป็นอิทธิบาทก็ต้องรู้ด้วยและจะรู้วันนี้หรือว่ายังไงคะเดี๋ยวถ้ารู้วันนี้ก็รู้แต่ชื่อค่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็แล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่ฉันทะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะดูเหมือนว่าท่านอาจารย์ถามว่ายังพอชื่อว่าคิดว่าอะไรเป็นอิทธิบาทและไม่เป็นก็เป็นการเรียนชื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาเนี่ยต้องใส่ใจสนใจธรรมะที่กำลังปรากฏก็จะแย้งท่านอาจารย์ว่าก็ปัญญาขั้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่เกิดก็เหมือนกับจะไปเพลินไปกับชื่อเรื่องก่อนที่จะทำให้เข้าใจตรงนี้หรือเปล
0: ่
3: า
0: ค่ะและพอเกิดชาติหน้าไม่ได้พูดภาษาไทยละที่จำไว้เป็นภาษาไทยเนี่ยจะนึกออกไหมคะและสภาพธรรมะก็มีเหมือนกับขณะที่เรากำลังพูดถึงชื่อแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้น
3: ท่านอาจารย์คะซึ่งท่านอาจารย์ก็ย้ำตรงนี้แต่ว่าผู้ศึกษาเหมือนกับว่าปัญญาก็ยังน้อยมากฟังก็ยังไม่พอก็จะเป็นว่าอย่างเนี้ยพออิทธิบาท4มาก็สนใจอิทธิบาท4แต่ท่านอาจารย์ก็จะย้ำว่าต้องสนใจธรรมะขณะนี้ทีนี้จะเรียนสนทนาท่านอาจารย์ว่าศึกษาอิทธิบาท4อย่างไรให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้ตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นวิธีการหรือเปล่าแต่ว่าก็เหมือนกับจะไม่สามารถเข้าใจตรงนี้ได้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะเหตุว่าไม่มีเราไงคะสังขารขันธ์อยู่ไหนเวลานี้ค่ะจิตเจตสิกเกิดดับเจตสิกเป็นสังขารขันธ์ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะหวังไม่ได้เลยค่ะว่าเมื่อไรเราจะเข้าใจขึ้นในสิ่งที่เราได้ฟังเพราะฉะนั้นก็สะสมความเห็นถูกไม่ละเลยการฟังและการพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งสามารถค่อยๆเข้าใจขึ้นมีเรื่องเยอะค่ะที่จะต้องกล่าวถึงธรรมะทั้งนั้นแต่ว่าความละเอียดก็ต้องมีแสดงให้รู้ว่าเราฟังและเราผิวเผินเรารู้บางส่วนแต่ยังไม่ได้รู้จริงๆยังฟังเรื่องจิตและได้ฟังเรื่องอิทธิบาทแล้วก็จิตเป็นอิทธิบาทเท่านี้กับการที่เราได้ยินได้ฟังอะไรมาแล้วก็เราเข้าใจจนสามารถที่จะเข้าใจขึ้นในคำธรรมดาซึ่งไม่ใช่อิทธิบาทเช่นคำว่าโลกภายในกับโลกภายนอกได้ยินแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วหรือยังหรือเข้าใจบ้างแล้วหรือยัง
3: ท่านอาจารย์พอเข้าใจบ้างว่าโลกภายในก็เหมือนว่าจิตเจตสิกที่เกิดแล้วก็โลกภายนอกก็สิ่งที่เราไปรู้จิตรู้อะสิ่งที่จิตรู้ตรงนั้น
0: นี่ก็ไม่ผิดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ละโลกไหน
3: ก็เนี่ยค่ะหกทางตาจมูกลิ้นกายใจ
0: ภายในหรือภายนอก
3: ภายในหรือภายนอกก็มีทั้งสองอย่างแต่ว่าจะสนใจโลกภายนอกมากกว่า
0: ค่ะขณะนี้ที่กำลังเห็นสิ่งต่างๆเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยภายในหรือภายนอก
3: เป็นภายนอกค่ะ
0: แล้วภายในอยู่ไหน
3: ภายในก็คือจิตที่ไปรู้สิ่ง
0: กำลังรู้สิ่งนั้นไม่ได้แยกห่างไกลกันอย่างที่เราคิดเลยนะคะว่าภายในอยู่ตรงนี้โน่นภายนอกเหตุการณ์ต่างๆแต่ในขณะนั้นเองถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะโลกจริงๆเนี่ยคือสภาพธรรมะที่เกิดดับไม่ได้เป็นใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นสภาพธรรมะนะคะถ้าทุกคนในขณะนี้มีปัญญาที่สามารถที่จะรู้จักโลกภายในแม้ว่าขณะนี้ที่ปรากฏเป็นสัตว์บุคคลต่างๆก็สามารถจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วขณะนั้นเห็นเป็นเห็นนี่คือโลกภายในแต่ถ้าเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นเป็นโลกภายนอกเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานที่กล่าวว่ารู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะก็จะมีแข็งแล้วก็จะมีเสียงแล้วก็จะมีคิดแล้วก็จะมีกลิ่นทุกอย่างเฉพาะที่เป็นโลกนั้นจริงๆนั่นคือโลกภายในแต่พอหลงลืมนะคะก็เป็นภายนอกทันทีเพราะฉันไม่ได้ห่างไกลกันเลยอยู่ด้วยกันในขณะนั้นเพียงแต่ว่าถ้าจิตไม่เกิดขึ้นนะคะอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏแต่จิตอะไรเกิดในขณะนั้นและขณะไหนเป็นอิทธิบาทขณะไหนไม่เป็นอิทธิบาททั้งหมดก็ต้องมาจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งชัดเจนขึ้นในแต่ละคำ
3: กราบขอบพระคุณและกราบโม
1: ครับท่านอาจารย์ครับในเรื่องของธรรมะที่ผู้พิพากษาทรงแสดงในหมวดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์หรือว่าพละต่างๆก็ต้องมีปัญญาอยู่ด้วยตลอดเลยครับหรือว่าแม้แต่ในโพชฌงค์หรือว่าในมรรคมีองค์8นะครับก็จะมีปัญญานะครับแต่ถ้าในส่วนเบื้องต้นของบุคคลที่เริ่มที่จะเข้าใจครับท่านอาจารย์อย่างเช่นฟังเรื่องของอิทธิบาทคือต้องมีฉันทะความพอใจวิยะแล้วก็มีจิตซึ่งเป็นกุศลที่จะให้เกิดความเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจถูกแต่ว่าความรู้คือปัญญาเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งถ้ายังไม่มีปัจจัยก็ยังไม่เกิดครับท่านอาจารย์นั้นจะรู้ได้ไงว่าความพอใจหรือวิริยะที่เป็นไปจะเป็นเหตุที่จะให้เกิดความเข้าใจคือปัญญาครับ
0: ค่ะจะไปรู้ความพอใจหรือจะเข้าใจถูกว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
1: ถ้าถูกต้องคือต้องให้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
0: แล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงความเป็นโพธิปักขิยธรรมแต่เพียงเท่านี้ค่ะแค่ฟังเนี่ยแล้วก็จะเป็นโพธิปักขิยธรรม37จะเป็นสติปัฏฐานเป็นสัมมาปัฏฐานเป็นอิทธิบาทได้ยังไงคะเพราะเหตุว่าเพียงเริ่มที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจและเข้าใจด้วยนะคะว่าขณะนี้เพียงฟังเรื่องของธรรมะทั้งที่ธรรมะจริงๆมีแล้วก็เกิดแล้วดับแล้วแต่ว่าได้ยินแต่เพียงคำและเรื่องราวเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงสติปัฏฐาน
1: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าในขั้นของปริยัติคือการได้ยินได้ฟังแม้จะเรื่องของอิทธิบาทเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าใจในลักษณะของธรรมะเพียงเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เป็นอิทธิบาทที่จะรู้ในลักษณะ
0: เข้าใจอะไรเพียงจำคำไม่ใช่เหรอคะอย่างอนัตตาอย่างเงี้ยเข้าใจอนัตตาลักษณะที่เป็นอนัตตาหรือจำคำว่าอนัตตา
1: ก็ขั้นแรกก็จำคำครับอาจารย
0: ์ขั้นแรกจำคำนะคะแล้วเมื่อไหร่จะเป็นจำอนัตตสัญญา
1: ก็เริ่มที่จะเข้าใจในลักษณะของธรรมะครับ
0: ถูกต้องค่ะเข้าใจเรื่องราวเข้าใจชื่อเห็นดอกไม้เนี่ยเป็นสัญญาอะไรเห็นคนเป็นสัญญาอะไรจิตมีเท่าไหร่คะ
1: จิตมี89ประเภท
0: ค่ะเป็นสัญญาอะไร
1: เป็น
0: บอกว่าจิตนะแล้วก็89ด้วยละเอียดมากเลยแต่ว่าสัญญาขณะนั้นเป็นสัญญาอะไร
1: อัตตสัญญาเลยคร
0: ับ
1: อ
0: ัตตสัญญาค่ะอนัตตสัญญายังไม่ได้ปรากฏเลยแต่จำนะคะจำไม่ใช่จำเพียงชื่อความหมายต้องรู้ด้วยแม้แต่คำว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเนี่ยยังไม่ได้เป็นอนัตตาเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็ต้องตามลำดับขั้นนะคะว่านี่เป็นเรื่องราวที่ใช้คำว่าปริยัติเนี่ยคือรอบรู้ในพุทธพจน์คือไม่เข้าใจผิด แม้แต่คำเดียวเนี่ยก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะ
2: เชิญอาจารย์นพครับ
4: สาระประโยชน์นะครับก็คือพื้นฐานความเข้าใจจิตและเจตสิกเพราะนั้นอิทธิบาทเนี่ยนะครับก็คือที่อาศัยสู่ความสำเร็จก็คือจิตเจตสิกที่เป็นกุศลและประกอบด้วยปัญญาแล้วก็สิ่งที่เกิดประกอบพร้อมกันเข้ากันสนิทเนี่ยนะครับเป็นสัมปยุตตธรรมเพราะนั้นจิตเกิดขึ้นเจตสิกทั้งหลายก็เกิดขึ้นประกอบพร้อมกันเพราะนั้นเนี่ยฮะแม้ท่านจะหยิบยกจิตและเจตสิกอีก3คือฉันทะเจตสิกวิริยะเจตสิกและปัญญาเจตสิกเนี่ยฮะแสดงว่าเป็นอิทธิบาทะก็ตามเนี่ยแต่ก็กล่าวรวมถึงสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกต่างๆที่เกิดรวมในนั้นอยู่แล้วท่านถึงกล่าวว่าเป็นขันธ์4นะก็คือนามขันธ์4เนี่ยแหละแต่ความเด่นชัดของสภาพธรรมะที่แสดงความเป็นอิทธิบาทะหรือความเป็นที่อาศัยสู่ความสำเร็จเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงแสดง4อย่างนี้และในสมัยพุทธกาลนะฮะก็พระเถระทั้งอัธยาศัยต่างกันนะครับอย่างท่านพระรัฐปาละเนี่ยครับก็เด่นในเรื่องของฉันทะเพราะฉะนั้นเมื่อจะแสดงถึงฉันทิฏฐิบาทนะท่านก็ยกตัวอย่างท่านพระรัฐปาละแต่ถ้าเกิดการที่จะถึงโลกุตรธรรมนะฮะที่เด่นชัดด้วยวิริยะท่านก็แสดงถึงท่านพระโสนะหรือว่าจิตตะเนี่ยฮะจิตติดที่บาทนะฮะหรือว่าสมาธิที่บาทเนี่ยท่านจะแสดงท่านพระสัมภูตะเถระเป็นต้นฮะหรือถ้ามีปัญญาที่เห็นเด่นชัดท่านจะแสดงท่านพระโมคะราชะแต่ไม่ได้หมายความว่าแต่ละท่านเนี่ยจะอาศัยอย่างเดียวไม่ว่าท่านพระตปาละเนี่ยจะมีแต่ฉันทะอย่างเดียวไม่มีปัญญาไม่มีอะไรไม่ใช่ก็ต้องมีทั้งหมดนะแต่เพียงแต่ว่าเริ่มต้นหรือว่าความมากความเด่นเนี่ยฮะไปในเรื่องของฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสาที่จะเป็นที่อาศัยตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่ามีอัธยาศัยมากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะขณะนี้ไม่เข้าใจไม่ต้องพูดถึงอิทธิบาทแต่เมื่อเริ่มเข้าใจขึ้นฮะปัญญาเนี่ยก็จะปรุงแต่งให้สภาพธรรมะเหล่านี้นะครับเป็นที่อาศัยที่จะทำให้สู่ความสำเร็จคือการได้รู้แจ้งประจักษ์แจ้งความเป็นจริงเพราะนั้นท่านก็แสดงฮะว่าเนี่ยปัญญาในขณะนี้นะฮะอาจจะยังไม่ถึงการที่จะเป็นโพธิปักขิยธรรมแต่ก็มีองค์ของฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอยู่ก็คือเจตสิก3จิต1นะฮะแต่ยังไม่มีระดับถึงที่จะเป็นโพธิปักขิยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าท่านแสดงอิทธิบาทนะว่าเป็นโพธิปักขิยธรรมเนี่ยก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศลธรรมนะฮะที่ประกอบด้วยปัญญาในการที่จะถึงการดับกิเลสนะฮะไม่งั้นท่านก็ไม่แสดงว่าเป็นโพธิปักขิยธรรมแต่เมื่อมีความเจริญขึ้นของสภาพธรรมะเหล่านี้อย่างเช่นสติปัฏฐานเกิดก็มีสภาพธรรมะทั้ง4เนี่ยแหละฮะวิปัสสนาท่านก็แสดงว่าเป็นอิทธิปาทะกับโสตาปัตติมรรคโสตาปัตติมรรคก็เป็นอิทธิเนี่ยฮะเป็นความสำเร็จเพราะนั้นบาทสู่อิทธิก็คือสติปัฏฐานวิปัสสนาแต่ก็ต้องไม่ขาดการฟังด้วยถ้าไม่มีการฟังก็ไม่มีสติปัฏฐานไม่มีวิปัสสนาซึ่งจะเป็นอิทธิปาทะต่ออิทธิก็คือโสตาปัตติมรรคแล้วก็ต่อไปอีกนะครับ
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

ตรงและจริงใจสัจจบารมีคือความตรงและจริงใจที่จะอบรมเจริญกุศลเพื่อการละกิเลสอกุศลด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยโลภะที่ติดข้องไม่ตรงต่อความจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ18 กุมภาพันธ์2561

0: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของสัจจะบารมี
1: ก็เป็นผู้ที่ตรงจริงใจ
0: ตรงและจริงใจกับอะไรยังไงครับ
1: ฟังธรรมะทำไม
0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจ
1: แน่ใจเลยค่ะแน่ใจหรือแม้แต่การที่จะเป็นผู้ที่รู้ประโยชน์จริงๆและความจริงใจจริงๆก็คือว่าเพื่อเข้าใจแต่เพื่อเราจะได้เข้าใจ
0: เพื่อเข้าใจกับเพื่อเราจะได้เข้าใจต่างกันยังไงครับ
1: เพื่อเข้าใจเพราะรู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีคำใดที่จะทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เข้าใจดีกว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังเพื่อเราจะได้เข้าใจสิ่งนั้นรู้สิ่งนี้สามารถที่จะตอบอย่างนั้นได้หรือว่าได้ลาภได้ยศเป็นต้นฟังเพื่อว่าฟังก็ดีจริงใจไหม
0: ฟังให้สบายใจ
1: ฟังก็ดีแค่ก็ดีแต่การจริงใจที่เห็นคุณของธรรมะต่างกันไหม
0: ระดับก็ต้องต่างกัน
1: ก็เป็นแต่ละหนึ่งฟังก็ดีฟังบ้างไม่ฟังบ้างใช่ไหมคะฟังด้วยความเป็นเราอยากจะรู้บ้างตรงนั้นตรงนี้ก็ด้วยความเป็นตัวตนแต่ฟังเพราะรู้ว่ามีกิเลสและความไม่รู้มากมากมายค่ะจะเก็บไว้ทำไมหาทางเอาออกดีไหมใช่ไหมคะเรียกว่าเพิ่มพูนให้มากขึ้นปัญญาตรงที่จะเห็นโทษของอกุศลและเห็นประโยชน์ของกุศลเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องมาจากความรู้ถ้าเป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายก็มาจากความไม่รู้เพราะไม่รู้สิจึงได้เป็นทุกข์มากมายนักหนาเดี๋ยวโลภะเดี๋ยวโทสะเดี๋ยวสารพัดเรื่องเพราะไม่รู้แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นความเข้าใจต่างหากไม่ใช่เราก็เห็นประโยชน์ของการที่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
0: ตรงและจริงใจ
1: ค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏจะได้ยินคำตอบของพวกที่ไปสู่สำนักปฏิบัติถามว่าไปแล้วเป็นยังไงทำไมไปจะได้สบายใจ
0: ก็ไม่ตรงไม่จริงใจ
1: ไปเพื่อจะได้ไปแล้วสบายใจอย่างนั้นเลยค่ะเป็นสัจจะ
0: เขาได้เป็นสมาชิกตรงนั้นเขาก็มีความจริงใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลัทธิความเชื่อเขาตรงนั้นนะครับอย่างนั้นก็จะต่างไงกับความจริงใจจริงๆที่อ
1: ย่างนั้นจะเป็นสัจจะนะคะถ้าอย่างนั้นโจรก็ตั้งสัจจะได้สัจจะของโจรแต่ผลคืออะไรนี่สัจจะที่เป็นบารมีต้องรู้ค่ะคำว่าบารมีหมายความว่าอะไรเพื่อถึงการดับกิเลสจะช้าจะนานสักเท่าไหร่ก็ตามเห็นโทษของกิเลสไหมและมีหนทางที่จะค่อยๆละคลายจนดับได้ด้วยจริงใจต่อการที่จะเข้าใจธรรมะ
0: ก็อยากจะเป็นเพื่อนหรือจริงใจค่ะตรงนั้นเขาก็อยากจะไปช่วยในกิจกรรมเขาอยู่จะทิ้งเขาไปเลยก็รู้สึกอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์
1: ค่ะแต่ถูกคือถูกผิดคือผิดใช่ไหมและจะทำสิ่งที่ผิดเลยค่ะเวลาคุณอนุบช่วยใครให้อะไรใครหวังอะไรตอบแทนหรือเปล่า
0: ก็ไม่อยากได้
1: หว
0: ัง
1: สิ่งใดๆตอบแทนนั่นคือจริงใจให้คือให้ช่วยคือช่วยจริงใจไหมเพราะฉะนั้นปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีใครไปทำหน้าที่ของปัญญาได้โลภะทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้เลยแต่โลภะอยากทำหน้าที่ของปัญญาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีหวังดีก็พูดความจริงกับอาจารย์สบายมากเลยค่ะนั่นคือการช่วยการหวังดีการอนุเคราะห์อย่างยิ่งด้วยความจริงใจความซื่อตรงอะไรถูกก็กล่าวสิ่งที่ถูกต้องด้วยความหวังดีแล้วจะผิดยังไง
2: นาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่16มกราคมพุทธศักราช2549
3: ทุกท่านก็กำลังฟังธรรมะนะคะและจริงๆก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยก็คงจะทราบว่าที่ฟังเนี่ยเพราะเหตุว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะได้ยินบ่อยๆพูดบ่อยๆนะคะแต่เข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นวิชาการใดๆก็ตามแต่ละท่านที่สนใจทางไหนก็ศึกษาฟังทางนั้นเพื่อที่จะให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราหวังว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะทำให้เราพ้นทุกข์นะคะโดยที่ว่าไม่มีอย่างอื่นที่จะช่วยได้ด้วยความศรัทธาเชื่อว่าเมื่อได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นความทุกข์นั้นก็จะหมดไปแต่ทั้งหมดนะคะเพื่อตัวเองฟังเพื่อตัวเองต้องการที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความทุกข์แต่ว่าตามความจริงฟังเพื่อให้มีความเข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้ แล้วก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยนะคะได้มีโอกาสที่จะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเวลาเห็นพระพุทธรูปนะคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นหรือไม่เป็นคะพระพุทธรูป
4: เวลามองก็เป็นค่ะ
3: ค่ะ
4: นึกว่าเป็นท่าน
3: คิด
4: ค่ะ
3: แต่ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระปัญญาคุณซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอนะคะเพราะว่าทรงตรัสรู้สภาพธรรมะทุกอย่างทุกขณะทุกกาลตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปติดอยู่เพียงที่ว่าได้เห็นแล้วก็ได้กราบไหว้โดยที่ว่าไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรด้วยเหตุนี้นะคะมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีศรัทธาในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ว่าทรงเคารพพระองค์อย่างสูงสุดเพราะพระปัญญาคุณแต่การที่จะรู้พระปัญญาคุณได้นะคะมีหนทางเดียวคือฟังให้เข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะความจริงของสิ่งที่มีให้คนที่ไม่ได้อบรมปัญญาที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองฟังเท่านี้ค่ะมองเห็นความห่างไกลของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่รู้ความจริงกับผู้ที่รู้จนไม่มีใครเสมอเหมือนยิ่งน่าศึกษาน่าเข้าใจไหมคะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยขณะนี้มีหรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นความจริงมีจริงๆกำลังปรากฏก่อนฟังไม่เคยเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่เมื่อฟังแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะรู้ได้โดยง่ายเพราะเหตุว่าสิ่งที่เคยไม่รู้มานานแสนนานแม้กำลังปรากฏในขณะนี้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนะคะก็จะมีความเห็นที่ต่างกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าถามคนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะเลยขณะนี้เห็นอะไรคะ
4: เห็นเป็นท่านอาจารย์ท่านวิทยากรแล้วก็เพื่อน
3: ๆเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบออกมาใช่ไหมคะเห็นวิทยากรเห็นเพื่อนๆนั่นก็คือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เห็นแต่ในภาษาบาลีนะคะใช้คำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะมีแต่ว่าไม่ใช่สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้หรือบุคคลนั้นหรือบุคคลนี้แต่ว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตานะคะก็ต้องทราบว่าถ้าไม่ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจคำนี้เลยเพียงแต่แปลได้นะคะว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ถ้าถามว่าเห็นอะไรบอกว่าเห็นถ้วยแก้วเป็นอนัตตาหรือว่าเป็นอัตตาเห็นถ้วยแก้วนี่ค่ะ
4: เห็นถ้วยแก้ว
3: เป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตา
4: เป็นอัตตา
3: เป็นอัตตาเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงตรงกันข้ามกับความไม่รู้ของชาวโลกเพราะว่าชาวโลกเนี่ยค่ะต้องเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอแต่ว่าจากการตรัสรู้ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอนัตตาเนี่ยค่ะเราจะข้ามไปหรือว่าควรที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็สามารถที่จะมีความเห็นถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะนี่คือประโยชน์จริงๆของการฟังไม่ใช่ว่าฟังเพื่อว่าเวลามีทุกข์ก็จะได้หมดทุกข์คลายทุกข์นะคะแต่ฟังเพื่อที่จะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเพราะว่าถ้าไม่มีตัวตนนะคะก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์แล้วก็หมดไปไม่เที่ยงทุกข์นั้นก็คงอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้จะไม่ทราบเลยค่ะว่าปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปไม่ยั่งยืนเลยตรงกับคำว่าอนิจจังนะคะไม่เที่ยงทุกขังสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นความสุขที่แท้จริงได้ยังไงเพราะเหตุว่าเพียงปรากฏชั่วคราวแล้วก็หมดไปไม่กลับมาอีกเลยและเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วจะเป็นของใครไม่ได้นี่คือการฟังเพื่อที่จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ม่ใช่เพียงแต่กราบไหว้แล้วก็ไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไร
4: ท่านอาจารย์คะสำหรับผู้ที่มีโรคาพยาธิเบียดเบียนมากๆการเกิดขึ้นและดับไปก็คงจะเข้าใจยากเหมือนกัน
3: ไม่ต้องคอยจนกระทั่งถึงเป็นโรคภัยพยาธิเบียดเบียนนะคะไม่ได้ดับไปเฉพาะตอนนั้นขณะนี้เองค่ะทุกๆขณะสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปฟังยากไหมคะเนี่ยเชื่อได้ไหมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เมื่อพิจารณาแล้วเข้าใจนะคะก็จะรู้ว่าปัญญาความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงกับการไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้นก็ต่างกันสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะว่าแต่ละคนขณะนี้ไม่เหมือนกันเลยลองดูสิคะเหมือนไหมสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าและสภาพของจิตใจยิ่งต่างกันออกไปมากนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาอะไรได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราคิดถึงคนอื่นกับการที่เราจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงรู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไรก็จะดีกว่าที่เราคิดเท่าไหร่ก็ไม่จบนะคะเพราะคนก็ไม่จบวัตถุสิ่งของต่างๆก็ไม่จบแล้วก็เป็นเรื่องการคิดแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องการรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ความจริงขณะนั้นก็เป็นธรรมะแต่ละอย่าง
4: จะเรียนถามต่อนะเพราะท่านอาจารย์ทิ้งท้ายเมื่อกี้ว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดที่ความคิดความคิดเป็นเรื่องสำคัญเพียงใดแค่ไหนคะท่านอาจารย
3: ์เวลานี้คิดอะไรคะ
4: เห็นแล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยฟังธรรมะฟังก็คิดแล้วบางทีก็คิดแวบไปเรื่องอื่น
3: คิดตลอดเวลาหลังจากที่เห็นก็คิดถึงเรื่องที่เห็นหลังจากที่ได้ยินก็คิดถึงเรื่องที่ได้ยินทุกขณะนี้นะคะก็จะมีความคิดในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความจริงไม่ได้รู้เลยว่าอยู่ในโลกของความคิดมากแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏให้คิดแล้วก็เข้าใจว่าเป็นตัวตนที่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ตรงกันข้ามกับคำสอนที่ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
4: ขณะที่คุยสังสรรค์กับเพื่อนนี่ลืมเรื่องที่เรียนธรรมะหมดเลยค่ะคิดเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่ได้คิดเรื่องธรรมะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะนะคะเพราะว่าเวลาที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยมีไม่มากทั้งที่ธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้ได้ว่าไม่เคยขาดธรรมะเลยอยู่กับธรรมะมีธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นแม้ในขณะนี้เองนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราจริงๆก็ต้องอาศัยการฟังการไตร่ตรองแล้วก็ค่อยๆมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกว่าจะละการที่เคยยึดถือธรรมะที่เพียงปรากฏเมื่อเห็นเวลาไม่เห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้มีไม่ได้เลยเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ยังติดข้องจำคิดถึงสิ่งที่ปรากฏแม้ไม่ปรากฏนี่ก็แสดงเห็นว่าเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ละขณะไม่ว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินการคิดนึกนะคะจนกว่าจะได้เข้าใจจริงๆว่าคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะถ้ารู้จริงๆสามารถที่จะดับกิเลสได
5: ้กลับเรียนท่านอาจารย์เมื่อพูดว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมายถึงว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตและดับไปใช่ไหมคะ
3: เมื่อกี้นี้คิดแล้วก็คิดก็หมดไปแล้วแล้วก็จะกลับมาอีกได้ไหมคะสภาพที่คิดเดิมที่ดับหมดไปเนี่ยจะกลับมาอีกได้ไหม
5: กลับมาเหมือนเดิมได้แต่ไม่ใช่อันเดิมค่ะ
3: เป็นคิดแต่คนละขณะ
5: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นความคิดเกิดขึ้นนะคะหลากหลายเมื่อมีเหตุปัจจัย
5: ค่ะ
3: ฉันใดนะคะไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่ปรากฏทางตาก็เช่นเดียวกันยั่งยืนไม่ได้เลยเพราะว่าในขณะที่คิดไม่ได้เห็น
5: ค่ะ
3: รับอย่างง่ายดายหรือเปล่าคะว่าในขณะที่คิดไม่ได้เห็น
5: ง่ายได้จากที่ได้ฟังนะคะแต่ไม่ใช่จากที่รู้สึกจริงๆ
3: ค่ะเริ่มเข้าใจว่ายังไม่รู้การเกิดดับของสภาพธรรมะเพียงแต่ฟังแล้วก็เข้าใจว่าแม้แต่คิดเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็หมดไปขณะนี้คิดใหม่ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะคิดอย่างนี้จะเป็นความคิดอย่างนี้ได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
3: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงอยู่แล้วนะคะว่าทุกอย่างถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะจะเห็นได้แม้แต่คิดก็คิดไม่เหมือนกันขณะนี้จะเป็นกี่คนก็ตามแต่นะคะคิดคนละอย่างถ้าถามก็จะรู้ได้นะคะแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ความคิดก็แลกเปลี่ยนกันไม่ได้ขณะต่อไปจะคิดอะไรคะ
5: ไม่ทราบค
3: ่ะไม่ทราบแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ตัวเองขณะต่อไปก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คิดแต่เป็นเห็นแต่เป็นเจ็บหรืออาจจะเป็นจำหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนะคะที่จะปรากฏให้รู้ได้นี่คือความหมายของคำว่าธรรมะและอนัตตาและสิ่งที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดแล้วยั่งยืนไม่ได้ดับไปอย่างรวดเร็วแต่เพราะไม่รู้เนี่ยค่ะจึงต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจว่าที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงหรือเปล่าคือไม่ใช่ให้เป็นการเพียงฟังนะคะเชื่อตามแต่ต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจแม้ขั้นการฟังว่าที่กล่าวว่าธรรมะใดปรากฏธรรมะนั้นต้องเกิดจึงปรากฏได้และเมื่อเกิดแล้วก็ดับเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าเป็นความจริงจะเปลี่ยนแปลงไหมคะในเมื่อพิจารณาแล้วเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วชีวิตตั้งแต่เราเกิดจนตายเนี่ยเราคิดว่ายั่งยืนมากแต่ว่าตามความจริงก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเป็นเราหรือเปล่าเป็นตัวตนหรือเปล่าเป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งสามารถที่จะปรากฏได้แต่ละทางด้วยอย่างเสียงเนี่ยค่ะปรากฏแล้วทางหนึ่งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏแล้วอีกทางหนึ่งคิดนึกก็เกิดแล้วอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่เห็นซึ่งไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้พอที่จะเข้าใจได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่เพียงเท่านี้ค่ะต้องสามารถที่จะเข้าถึงการเกิดดับจึงสามารถที่จะประจักษ์ได้จริงๆหมดความสงสัยนะคะว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าผู้ที่ได้ประจักษ์แล้วกล่าวเราก็เห็นด้วยแค่นั้นจบไม่ใช่อย่างนั้นค่ะจนกว่าเราสามารถที่จะมีปัญญาแล้วก็เข้าใจตามความเป็นจริงที่ได้ฟังมิฉะนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ของการฟังธรรมะเพราะว่าฟังเพียงแค่รู้แต่ก็ยังเป็นเราฟังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาแต่เมื่อยังไม่ถึงความเป็นอนัตตาก็แสดงให้เห็นว่าความรู้ของเรายังไม่พอแล้วก็จะฟังต่อไปอีกไหมค่อยๆอบรมเจริญปัญญาให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นจนกว่าสามารถที่จะประจักษ์ความจริงนั้นหรือเปล่านี่คือประโยชน์ของการฟังค่ะ
6: อาจารย์ครับอนัตตาเนี่ยก็ยังไม่มีความมั่นคงเพราะว่าเรายังไม่ได้ประจักษ์ความจริงที่คำว่าอนัตตาเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรอนัตตา
3: ค่ะมีหนทางไหมคะ
6: มีหนทางครับ
3: ค่ะรู้หนทางไหมคะ
6: ทราบครับ
3: ก็อบรมเจริญไปเพราะรู้ถูกว่ามีหนทางไม่ใช่ทางผิด
6: ถ้ากล่าวโดยไม่รู้หนทางมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับ
3: ถ้าไม่รู้ว่าแล้วยังไงนะคะปัญญาถึงจะเจริญจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ด้วยสภาพธรรมะที่ดับไปแล้วรู้ไม่ได้สภาพธรรมะที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงก็รู้ไม่ได
6: ้มีคนกล่าวกับผมว่าเอ๊ะธรรมะนี่ยากแต่นี่ว่าเมื่อยากแล้วจะศึกษาอย่างไรครับจึงจะพอมีหนทางหรือจะมีแนวทางที่จะทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องของธรรมะเนี่ยครับอาจารย์ครับ
3: สิ่งที่ยากเนี่ยเราจะรู้ได้เร็วหรือช้าร
6: ู้ได้ช้าครับ
3: ค่ะแต่เมื่อมีหนทางและหนทางนั้นน่ะถ้าไม่มีการฟังจนกระทั่งเข้าใจปัญญาจะเจริญขึ้นได้อย่างไรจะเอาปัญญาอะไรมาเจริญในเมื่อขั้นต้นที่ฟังก็ไม่เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจากการฟังเนี่ยนะคะแต่ละคนก็จะรู้จักตัวเองฟังสิ่งที่เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏและค่อยๆ คล้อยตามความจริงของสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่าแม้เพียงในขั้นการฟังเพื่อที่จะให้ความเข้าใจถูกเนี่ยนะคะมั่นคงเป็นสัจญาณญาณะแปลว่าปัญญาสัจจะคือความจริงในเมื่อความจริงขณะนี้คือมีสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดดับก็ไม่รู้ทั้งที่สิ่งนี้ค่ะต้องเกิดจึงปรากฏ และเมื่อเกิดแล้วไม่ได้เที่ยงเลยนะคะประเดี๋ยวก็มีสภาพธรรมะอื่นประเดี๋ยวก็มีสภาพธรรมะอื่นเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอยู่แล้วมีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏมีลักษณะแต่ละอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าค่อยๆมั่นคงขึ้นนะคะก็จะฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นขอยกตัวอย่างนะคะคืนนี้จะฝันถึงอะไรทราบไหมคะ
6: ไม่ทราบครับ
3: ค่ะแต่ฝันมีจริงๆใช่ไหมคะ
6: มีจริงครับ
3: ค่ะแล้วก็ขณะนี้กำลังเห็นเป็นฝันหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นฝันเห็นกับกำลังเห็นเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกัน
6: ต่างกันครับ
3: ค่ะต่างกันเพราะอะไร
6: เพราะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นขณะนี้นะคือเห็นเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่กำลังเกิดขึ้น
3: เพราะว่าในฝันเนี่ยนะคะเหมือนเห็นแต่ไม่ใช่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาแม้ว่ามีตานะคะนอนหลับเนี่ยก็มีตาแต่ก็ไม่ได้เห็นสิ่งใดที่กระทบตาแล้วปรากฏเป็นการเห็นเหมือนอย่างขณะนี้ขณะหลับสนิทเนี่ยค่ะมีตานะคะแต่ก็ไม่ได้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่คิดถึงสิ่งที่เห็นแล้วเหมือนจริงหรือว่าเหมือนเห็นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเวลาฝันสมมุติว่าฝันเห็นปลาไม่ได้เห็นอย่างอื่นก็แสดงว่าจำปลารู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นปลาแล้วก็ฝันเห็นปลาฝันเห็นภูเขาจะเป็นอย่างอื่นไหมคะหรือว่าเป็นภูเขาที่จำเพราะเห็นภูเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่หลับแล้วนะคะแต่ความจำเนี่ยค่ะก็ยังติดตามทำให้เหมือนเห็นภูเขาทั้งที่ภูเขาไม่มีเลยไม่ได้ปรากฏทางตาเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นเหมือนในฝันแต่ต่างกันที่ว่ามีสภาพธรรมะที่มีจริงที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะสำหรับคนที่ตาไม่บอดนะคะก็จะมีสภาพธรรมะขณะนี้ปรากฏเป็นเห็นสิ่งที่มีจริงๆแต่ว่าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยค่ะจำได้เพราะว่าสัญญาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวตนค่ะไม่ว่าจะเอ่ยถึงอะไรก็ตามนะคะถ้าเข้าใจธรรมะแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะขยันมีไหมคะมีเป็นธรรมะโกรธมีไหมคะมีเป็นธรรมะทุกอย่างที่เคยเป็นเราเนี่ยค่ะความจริงก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นคิดมีจริงไหมคะ
6: มีจริงครับ
3: คิดไม่ใช่เห็นใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นในฝันเนี่ยคิดเห็นแต่ไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆความจริงดับแล้วหมดนะคะแต่คิดเพราะจำสิ่งที่ปรากฏได้จึงเสมือนว่าเห็นคนเห็นสัตว์เห็นสิ่งต่างๆนี่คือฟังจนกว่าจะเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยอย่างที่เราเคยเข้าใจนะคะแต่ว่าเกิดสืบต่อเพราะความจำจนกระทั่งไม่ลืมเลยว่าเห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรคิดอะไรแต่จริงๆแล้วก็เป็นสภาพชั่วขณะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะมีความรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะต่างกับขณะที่กำลังนึกถึงรูปร่างสันฐานแล้วก็จำได้ว่าเป็นใครถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยมีอะไรจะตอบว่ามีคนไหมคะถ้าเข้าใจจริงๆในขณะที่กำลังเห็นมีเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหลับตาแล้วนะคะคิดถึงอะไรก็ได้แต่คิดไม่ใช่เห็นก็จะค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะในชีวิตจริงเนี่ยนะคะละเอียดขึ้นว่าตรงตามที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะทรงตรัสรู้สัจจะคือความจริงของสภาพธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันแล้วก็ทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถจะปรากฏและก็มีความจำที่จำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจำทั้งเสียงจำทั้งสีจำทั้งกลิ่นจำทั้งรสจำหมดทุกอย่างรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและรวมเป็นเราและรวมเป็นเขาแต่ว่าความจริงก็คือสภาพธรรมะแต่ละอย่างนั่นเองถูกหรือผิดคะถ้าถูกนะคะสามารถที่จะรู้ความจริงได้วันหนึ่งก็รู้ได้ค่ะถ้ามีความอดทนถ้าขาดบารมีหนึ่งบารมีใดนะคะไม่สามารถจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยเพ พราะขณะนี้ทุกคนรับรองแน่นอนว่าสภาพธรรมะขณะนี้เกิดแล้วจึงปรากฏที่กำลังปรากฏนี่ค่ะเพราะเกิดแล้วก็ดับด้วยมีใครไม่เห็นด้วยบ้างคะตรงนี้ถ้าเป็นความจริงอย่างนี้นะคะรู้ความจริงอย่างนี้ได้ไหมวันหนึ่ง

0: ก็ไม่เหลือแต่ว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะสะสมสืบต่อเหมือนกับที่แต่ละคนเกิดมาเนี่ยก็มีอัธยาศัยที่ต่างกันบางคนก็มีสติปัญญานะคะบางคนก็มีศรัทธาในศีลในทานหรือว่าในการฟังธรรมะแล้วแต่การสะสมเพราะฉะนั้นชาติหน้าเป็นใครดีคะมีปัญญาดีหรือไม่มีปัญญาชาติหน้าม
1: ีปัญญาครับ
0: มีปัญญาดีแต่ถ้าชาตินี้ไม่มีปัญญาหวังว่าชาติหน้าจะมีได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นบุคคลใดเนี่ยนะคะก็ตามการสะสมในแต่ละชาติเป็นอนัตตาพอที่จะมั่นคงหรือยัง
2: ดับเรียนท่านอาจารย์คำว่าเกิดดับเนี่ยยากที่จะเข้าใจเพราะเหตุว่านึกถึงเรื่องอย่างเทียนที่ปรากฏเป็นแสงสว่างแล้วก็ดับไปมันจะต้องให้เห็นแต่เกิดดับอย่างนั้นแต่จิตที่เกิดดับเนี่ยยากที่จะเข้าใจอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องยากก็เลยฟังยาก
0: มีใครคิดว่าง่ายบ้างคะคะไม่มีใครเลยถ้าง่ายต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าต้องบำเพ็ญพระบารมีที่สามารถจะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏส่วนใหญ่นะคะพอฟังแล้วก็จะเห็นแต่ไม่ใช่จะเข้าใจเห็นแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเยอะแยะไปเห็นแล้วนะคะไม่รู้ว่าอะไรเกิดก็ได้ดับก็ได้หมดไปก็ได้แต่ไม่รู้ว่าอะไรกับการที่ขณะนี้นะคะสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเนี่ยใครทำใครสร้างไม่มีใครสามารถจะทำได้เลยค่ะเกิดแล้วปรากฏให้เห็นว่าเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครทำเลยคุณรัชดาทำอะไรให้เกิดขึ้นบ้างคะ
2: ทำไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะมั่นคงนะคะคือทุกคำที่พูดเนี่ยค่ะไม่ลืมและก็มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นทำไม่ได้เพราะไม่มีเราที่จะทำเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดก็ไม่เกิดทุกคำที่ได้ยินและมีความเข้าใจแต่ละภพแต่ละชาตินะคะสะสมจนกระทั่งเป็นความมั่นคงจึงสามารถที่จะเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเป็นปัญญาแต่ละระดับนะคะที่เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าปัญญาเจริญไม่ใช่เราแล้วก็ปัญญาจะเจริญได้อย่างไรถ้าไม่มีความเข้าใจเดี๋ยวนี้จะทำวิธีอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ
2: เมื่อสมัยก่อนยังไม่ได้เรียนธรรมะถ้าพูดถึงว่าเหตุการณ์ปรากฏขึ้นเนี่ยก็จะคิดว่ามันต้องมีการทำหรือว่าใครทำอะไรทำแต่เมื่อศึกษาแล้วก็เข้าใจความเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้ก็คือประโยชน์ของการศึกษานั่นเองอะค่ะ
0: ก็เป็นคำตอบที่ถามใช่ไหมคะว่าการศึกษาธรรมะมีประโยชน์อะไร
2: ใช่ค่ะแล้วก็ที่อาจารย์อธิบายคำว่าเกิดดับความเข้าใจก็จะดีขึ้นคือเข้าใจว่าสิ่งใดที่ปรากฏก็คือสิ่งนั้นได้เกิดแล้วเกิดปรากฏแล้วก็หมดไป
0: ถ้ามีความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงขึ้นนะคะจะทุกข์จะเดือดร้อนไหมคะ
2: น้อยลงค่ะ
0: ค่ะเห็นไหมคะประโยชน์ก็คือว่าทุกคนแสวงหาทางที่จะทุกข์น้อยหรือว่าที่จะไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีปัญญานะคะยังไงก็ต้องเป็นทุกข์เราไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสภาพไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆเพิ่มขึ้นนะคะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือของเราแล้วก็รู้ความจริงว่าแต่ละลักษณะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปก็จะทำให้ความทุกข์น้อยลงแน่นอน
3: ความเห็นของผมก็คือการรู้เท่าทันว่าสิ่งที่เราได้รู้ในปัจจุบันขณะนั้นเป็นอนัตตาไม่ได้รู้ด้วยความคิดรู้ด้วยปัญญาคือสิ่งนี้ครับ
0: ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่ตัวตนได้ไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
0: ค่ะหนทางที่จะรู้ว่าขณะเห็นเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วแล้วก็ดับด้วยถ้าไม่เป็นความเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยกับเห็นเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกัน
3: เป็น
0: ธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะ
0: ค่ะมีจริงๆนะคะ
3: มีจริง
0: ๆสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาคืออะไรมีลักษณะยังไงจึงกล่าวว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่ปัญญาสามารถเข้าใจได้ถูกต้องสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้นะคะเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง

0: ซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏเมื่อจักขุประสาทะกระทบสีสันวรรณะต่างๆได้เพราะเหตุว่าธาตุที่ปรากฏทางตาขณะนี้มีจริงแต่ถ้าไม่กระทบกับจักขุประสาทะนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏไม่ได้อย่างคนตาบอดเนี่ยค่ะมีโสตประสาทะคือมีหูเสียงสามารถกระทบหูและก็มีสภาพซึ่งได้ยินเสียงเกิดขึ้นเสียงจึงปรากฏถ้าไม่มีสภาพที่รู้เสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้เลยแม้ว่าเสียงมีจริงเหมือนกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็มีจริงนะคะแต่ปรากฏไม่ได้เหมือนอย่างรสต่างๆนะคะที่มีอยู่ในอาหารและเราก็เรียกว่าขนุนทุเรียนมะม่วงนะคะแต่รสซึ่งมีอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมกันมีรูปร่างสันฐานปรากฏทำให้เราเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นทุเรียนหรือว่ามะม่วงนะคะแต่รสเนี่ยค่ะมีอยู่รวมอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมนั้นถ้าไม่กระทบกับชิวหาประสาทะคือลิ้นตรงกลางลิ้นนะคะแล้วก็ไม่มีจิตที่สามารถลิ้มรสนั้นแม้รสนั้นมีก็ไม่ปรากฏถูกต้องไหมคะ
1: ถูก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรสเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: ก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะปัญญารู้ทั่วรู้ทั่วอะไร
1: รู้ทั่วว่านี่คือรส
0: ค่ะรู้ทั่วสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดปรากฏ
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าไม่เกิดปรากฏจะรู้สิ่งนั้นได้ไหม
1: ก็ไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้มีอะไรปรากฏขณะใดที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกความจริงของสิ่งนั้นนั่นคือปัญญาถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะแล้วจะให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งประจักษ์ว่าสภาพธรรมะในขณะนี้เกิดจึงปรากฏเป็นความจริงหรือเปล่าปัญญาสามารถที่จะรู้ถูกเห็นถูกอย่างนี้นะคะเริ่มจากเมื่อไหร่กว่าจะรู้อย่างนี้ได้เดี๋ยวนี้สามารถจะรู้ได้ไหมกำลังมีสิ่งที่ปรากฏและทุกคนก็สามารถที่จะเข้าใจขั้นฟังนะคะว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เกิดแล้วจึงปรากฏถ้าไม่เกิดขึ้นปรากฏไม่ได้เลยแต่ที่ไม่รู้คือไม่รู้การเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งที่กำลังปรากฏต้องเป็นปัญญาจึงจะรู้ได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะถึงระดับนั้นนะคะปัญญาเริ่มเมื่อไหร่ที่จะค่อยๆเจริญขึ้นค่ะถ้าไม่รู้ว่าปัญญาเกิดเมื่อไหร่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ถ้ายังไม่รู้ว่าปัญญาเริ่มเกิดเมื่อไหร
1: ่ก็จากตอนที่สติเรายังรู
0: ้ยังไม่พูดถึงสติเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงสติก็สติคืออะไรคือทุกอย่างนะคะต้องเป็นความเข้าใจซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งทั่วในระดับของการฟังเป็นสัจญาณไม่คลอนแคลนนะคะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจมั่นคงว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏจริงแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจจนกว่ามีการฟังพระธรรมเริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองความจริงของสิ่งที่ปรากฏเมื่อได้ฟังว่าที่ได้ฟังมาเนี่ยจริงหรือเปล่านี่คือการเริ่มต้นของปัญญาก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังคิดว่าสติเป็นยังไงหรือมีความเข้าใจสติอย่างที่เข้าใจกันทั่วๆไปว่าเดินดีๆนะถ้าไม่มีสติจะหกล้มเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่านั่นไม่ใช่สตินะคะเพราะเหตุว่าภาษาไทยเนี่ยค่ะเราก็ใช้คำภาษาบาลีโดยที่เราไม่ได้เข้าใจความหมายว่าหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละอย่างถ้าใช้คำว่าสติต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะสติจะไม่เกิดกับอกุศลจิตอกุศลธรรมเลยขณะโกรธเนี่ยค่ะสติจะเกิดกับจิตที่โกรธไม่ได้เพราะเหตุว่าสติเป็นธรรมะฝ่ายดีระลึกเป็นไปนะคะในทานในศีลในความสงบของจิตซึ่งเป็นสมถภาวนาหรือความสงบจากอกุศลและในการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสติเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ต้องเป็นผู้ละเอียดไม่ใช่ว่าใช้คำสติง่ายๆนะคะอะไรๆก็เป็นสติไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องรู้ว่าชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะกุศลจิตเกิดมากหรืออกุศลจิตเกิดมากและการที่จะกล่าวว่ากุศลจิตเกิดมากหรืออกุศลจิตเกิดมากเนี่ยอาศัยอะไรไม่ใช่ความคิดของเราเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะเขาก็คิดว่าเขาไม่มีอกุศลจิตวันนี้เขาไม่ได้ทำบาปอะไรไม่ได้คิดร้ายอะไรกับใคร ขาก็เข้าใจว่าวันนั้นไม่มีอกุศลจิตนี่คือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคะไม่ทราบความละเอียดว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะอกุศลก็มีหลายระดับขั้นและกุศลก็ต่างกันไปเช่นวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยทำอะไรบ้างคะแสวงหาอะไรหรือเปล่าจากหลับเป็นตื่นเนี่ยพอตื่นก็แสวงหาอะไรหรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าคะแสวงหาตลอดเวลาพอเริ่มตื่นแสวงหาอะไรคะหรือใครไม่ได้แสวงหาชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยการแสวงหาในชีวิตประจำวันตั้งแต่ลืมตานะคะเพราะขณะนั้นมีความต้องการมีความติดข้องแต่ไม่ใช่การสละและไม่ใช่การละความติดข้องเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ความต่างกันนะคะว่าถ้าจะเข้าใจสติก็คือว่าขณะใดที่เป็นกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดขณะนั้นมีสติที่เกิดขึ้นระลึกได้เป็นไปในกุศลนั้นๆกุศลนั้นๆจึงเกิดขึ้นได้ถ้าวันนี้ไม่มีการให้ทานเลยทานนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่มากมายใหญ่โตนะคะแม้เล็กๆน้อยๆที่ให้เพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นขณะนั้นก็ต้องเกิดจากจิตที่ดีงามขณะนั้นนะคะสติเกิดระลึกเป็นไปในการที่จะให้บางคนเนี่ยก็สงสารคนอื่นเหมือนกันนะคะที่เขาทำงานหนักแต่ก็ยังไม่ช่วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วยเมื่อไหร่สติก็เกิดขึ้นระลึกเป็นไปในการช่วยและก็ทำทันทีนั่นก็คือความละเอียดของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะหลายประเภททีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทานในเรื่องของศีลด้วยเหตุนี้นะคะต้องเข้าใจสติซะก่อนแล้วถึงจะสามารถที่จะรู้ว่าสติต่างกันหลายระดับเคยโกรธใครไหมคะวันนี้ขุ่นใจบ้างหรือเปล่าขณะกำลังขุ่นใจเนี่ยค่ะมีสติไหมคะสติเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าขณะที่กำลังไม่ชอบแต่ถ้าเกิดสตินะคะมีประโยชน์อะไรคะสะสมความไม่ชอบไปอีกแล้วค่ะวันหนึ่งถ้าคนที่ขุ่นใจบ่อยๆนะคะนิสัยใจคอในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงคะขี้โมโหทุกคนตอบนะคะแม้แต่สิ่งที่น่าพอใจก็ยังไม่พอใจนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการสะสมสิ่งที่เป็นอกุศลนะคะแต่ถ้าสติเกิดเนี่ยค่ะมีประโยชน์ไหมใครเสียประโยชน์คนที่เราโกรธเนี่ยไม่เสียประโยชน์อะไรเลยกำลังสบายสนุกสนานก็ได้นะคะแต่ผู้โกรธต่างหากในขณะนั้นที่เดือดร้อนแล้วก็แล้วแต่ว่าความโกรธนั้นน่ะจะมากขึ้นถึงระดับไหนระดับที่จะพูดหรือจะทำสิ่งซึ่งทำร้ายคนอื่นนะคะด้วยกำลังของอกุศลโทษอยู่ที่ใครก่อนที่คนอื่นจะถูกทำร้ายอกุศลของคนที่มีความโกรธแรงกล้านะคะจนกระทั่งสามารถที่จะทำร้ายคนอื่นเนี่ยก่อนจะทำร้ายคนอื่นไม่สุขเลยค่ะในขณะที่เกิดโกรธขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นสติเกิดนะคะไม่เห็นประโยชน์ของอกุศลขณะนั้นก็สามารถที่จะเป็นสติที่ระงับอกุศลนะคะแล้วก็เป็นไปในกุศลได้ด้วยเหตุนี้กุศลทุกประเภทไม่ว่าระดับของทานหรือศีลหรือความสงบของจิตแม้ในวันหนึ่งนี่นะคะก็เพราะสติเกิดขึ้นระลึกเป็นไปในกุศลประเภทนั้นๆกุศลประเภทนั้นๆจึงเกิดขึ้นสำหรับคำที่ทุกคนรู้สึกจะอยากมีนะสนใจคือสติปัฏฐานรู้สึกว่าเป็นสติอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่าสติทั่วไปในชีวิตประจำวันเพียงได้ยินคำว่าสติปัฏฐานยังไม่รู้เลยว่าสติปัฏฐานเนี่ยคืออะไรอยากมีละถามเลยค่ะทำยังไงถ้าถามว่าทำยังไงสติปัฏฐานจะเกิดเนี่ยถูกหรือผิดไม่มีความเข้าใจว่าสติปัฏฐานคืออะไรก็มีความเป็นเราเป็นตัวตนนะคะที่คิดว่าจะทำสติปัฏฐานทั้งที่ต้องมีความเข้าใจในขั้นต้นตั้งแต่ขั้นฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นเห็นได้ยินคิดนึกเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปหมดไม่เหลือเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมะแต่ละอย่างได้เลยนะคะแม้สติเกิดแล้วก็ดับไปด้วยแต่เมื่อไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเพียงได้ยินคำว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติอีกระดับหนึ่งซึ่งสูงกว่าขั้นทานขั้นศีลขั้นความสงบของจิต ก็อยากมีเพราะฉะนั้นมีไม่ได้หรอกค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าสติปัฏฐานคืออะไรใครก็ตามที่อยากมีสติปัฏฐานโดยที่ไม่รู้ว่าสติปัฏฐานคืออะไรจะมีได้ไหมคนที่ยังไม่ได้มีพื้นฐานของความเข้าใจธรรมะอย่างมั่นคงนะคะจะสามารถเข้าใจถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเลยได้ไหม
2: ก็มีคำถามต่อไปนะครับถามว่าอะไรช่วยให้มีความอาถรรพ์ร่าเริงมั่นคงไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลทั้ง
3: การที่จะมั่นคงในธรรมะได้เนี่ยนะคะก็ต้องเริ่มต้นจากผู้ที่มีการฟังธรรมะนะคะมีการสะสมมาที่จะใส่ใจสนใจที่จะฟังธรรมะเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะพิจารณาได้ในขณะที่ไม่มีการฟังก็มีการพิจารณาไตรตรองทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมีการใส่ใจสนใจที่จะพิจารณาลักษณะของธรรมะนะคะที่เกิดขึ้นกับตนว่ามีลักษณะปรากฏเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมจนมั่นคงนะคะก็จะเป็นปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดเมื่อสติปัฏฐานเกิดเนี่ยนะคะรู้ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็จะเข้าใจว่าไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยมีแต่เพียงสภาพธรรมะขณะนั้นก็เป็นปัญญาที่ยืนยันว่าสิ่งที่ศึกษามาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงปัญญาของเราได้เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยความมั่นคงเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็จะทำให้สามารถที่จะเป็นผู้ที่อาถรรพ์ล่าเริงเมื่อได้เข้าใจสภาพธรรมะ
0: ชีวิตไม่มีภัยไหมคะค่ะจะพ้นภัยได้ยังไงก็มีผู้ตอบว่าฟังพระธรรมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าไม่มีที่พึ่งจะพ้นภัยได้ไหมไม่ได้เลยนะคะและอะไรเป็นที่พึ่งที่แท้จริงก็ต้องทราบนะคะว่าเราจะพึ่งความชั่วความไม่ดีความไม่รู้ได้ไหมเพราะว่าแต่ละชีวิตที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์มีภัยพิบัติต่างๆแล้วแต่ว่าถึงกาละซึ่งภัยพิบัตินั้นจะเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่แม้แต่กับแต่ละบุคคลใครจะรู้บ้างคะว่าขณะต่อไปเนี่ยแต่ละชีวิตในที่นี้เนี่ยจะประสบอะไรจะสุขหรือจะทุกข์อย่างไรแล้วจะมีอะไรเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าใครช่วยได้เมื่อถึงเวลาที่กรรมที่จะให้ผลเกิดขึ้นนะคะไม่มีใครสามารถจะพ้นจากกรรมที่ได้ทำแล้วที่จะให้ผลนั้นๆเกิดขึ้นผลของกรรมก็คือขณะเห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกุศลกรรมขณะที่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกรรมเลือกได้ไหมคะไม่ได้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่ทุกข์มากนะคะก็คือทางกายทุกขเวทนาสาหัสแม้แต่พระสาวกก่อนที่จะปรินิพพานถึงแม้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะก็มีอดีตกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะทำให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นปางตายทนไม่ได้นะคะเดือดร้อนเจ็บปวดแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความเดือดร้อนใจเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่รู้ว่าสภาพธรรมะนั้นๆมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้นะคะก็มีทั้งทุกกายและทุกใจแต่ผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะไม่มีทุกข์ใจใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ก็ยังมีทุกข์กายเพราะฉะนั้นมีทั้งสองอย่างตลอดไปจนกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นที่พึ่งได้ไหมในการที่จะทำให้สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ใจและก็จะมีก็แต่เพียงทุกข์กายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เรามองนะคะถึงเหตุและผลเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเหตุกับผลเนี่ยต้องตรงกันถ้าเหตุที่ไม่ดีแล้วจะให้ผลที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครประสบกับสิ่งที่ไม่ดีในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะคนอื่นทำให้หรือเปล่าหรือว่าเราทำเองเป็นกรรมที่ได้กระทำแล้วแล้วจะโกรธคนอื่นไหมเวลาที่เราคิดว่าคนนั้นทำร้ายเรานะคะเราโกรธคนที่ทำร้ายแต่ถ้าไม่มีคนทำร้ายแต่เป็นภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยจะไปโกรธน้ำโกรธไฟโกรธลมอะไรได้ไหมเพราะว่าความจริงแล้วนะคะก็คือว่าเพราะได้กระทำกรรมนั้นด้วยเหตุนี้เราไม่ทราบเลยค่ะว่าในอดีตยาวนานมาแสนโกรธกับเนี่ยเราได้กระทำกรรมอะไรไว้แล้วบ้างถ้าตราบใดที่ยังไม่ถึงปรินิพพานคือการดับกิเลสแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกนะคะ กรรมนั้นๆก็ยังมีโอกาสที่จะให้ผลแต่ว่าที่พึ่งจริงๆนะคะต้องเป็นการที่มีปัญญาสามารถที่จะอบรมเจริญกุศลเพิ่มขึ้นจนกว่าจะไม่มีภพชาติที่จะทำให้ต้องได้รับภัยพิบัติต่าง
2: ๆมีคนถามว่ากายกับจิตแยกจากกันได้จริงหรือไม่ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะกายไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะต้นไม้เนี่ยค่ะแยกจากจิตหรือเปล่าคือต้องเข้าใจความจริงนะคะว่าสภาพธรรมะมีสองอย่างที่ต่างกันสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ใช่สภาพรู้แต่สำหรับสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นธาตุที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏให้รู้ในขณะนี้ทุกคนตอบได้หมดใช่ไหมคะว่าขณะนี้มีอะไรปรากฏเพราะมีธาตุที่สามารถรู้ถ้าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีธาตุที่กำลังเห็นไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีรูปร่างแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้ยินเสียงแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยค่ะว่าความจริงในขณะนั้นคืออะไรก็มีความไม่รู้และเข้าใจว่าเป็นเราที่ได้ยินแต่ว่าตามความเป็นจริงค่ะถ้าไม่มีธาตุซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่สภาพรู้ส่วนสภาพที่กำลังได้ยินเสียงเป็นสภาพรู้เป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่าจะให้เสียงเป็นธาตุรู้และก็จะให้ธาตุรู้เป็นเสียงได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นนามธรรมก็เป็นนามธรรมนะคะและรูปธรรมก็เป็นรูปธรรม
4: คือที่เทียนถามนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยลองนั่งสมาธิดูนะคะแล้วก็ปวดตัวมากปวดขาปวดเอวปวดทุกอย่างเลยแล้วก็เพ่งดูตัวเองว่าเมื่อกี้ปวดเดี๋ยวนี้หายปวดแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแยกจากกันได้จริงหรือเปล่าค่ะ
0: กล่าวว่าปวดใช่ไหมคะค่ะแล้วก็กายเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าต่างกัน
4: ตอนที่นั่งนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าปวดนะคะแล้วก็สักพักหนึ่งจะไม่รู้สึกตัวเองว่าปวดก็เลยสงสัยว่าเมื่อกี้ปวดมากแล้วตรงนี้จะไม่มีปวดแล้วอะค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องยาวแต่ถ้าจะเข้าใจสภาพธรรมะเนี่ยค่ะต้องเข้าใจทีละอย่างถ้าพูดถึงปวดนะคะก็ต้องเข้าใจเรื่องปวดว่าปวดคืออะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะพอที่จะทราบไหมคะว่าปวดเป็นอะไร
4: ยังไม่เข้าใจเลยค่ะยังคิดว่าคือเป็นลักษณะที่มีความรู้สึกแค่นั้นเองนะคะ
0: ค่ะขณะนี้ปวดไหมคะ
4: ขณะนี้ยืนไม่ปวดค่ะ
0: เมื่อยไหมคะ
4: ถ้ายืนนานๆคงเมื่อย
0: เดี๋ยวนี้เมื่อยไหมคะ
4: เดี๋ยวนี้ไม่เมื่อยค่ะ
0: เจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าคะ
4: ไม่เจ็บค่ะ
0: ค่ะร้อนไหมคะ
4: ไม่ร้อนค
0: ่
4: ะ
0: ไม่อะไรสักอย่างเดียวนะคะแปลว่ารูปนี้ไม่เดือดร้อน
4: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะเหตุว่าสภาพที่เป็นความรู้สึกเนี่ยยังไม่ใช่ทุกขเวทนาพอที่จะรู้ได้แต่ว่าลองคิดดูนะคะขณะนี้มีรูปแต่ยังไม่ปวดยังไม่เมื่อยเพราะฉะนั้นปวดเมื่อยเนี่ยเป็นรูปหรือเปล่า
4: ร่างกายเป็นรูปใช่ไหมคะ
0: ค่ะขณะนี้มีกายนะคะมีรูปแล้วก็ไม่ปวดไม่เมื่อยเพราะฉะนั้นปวดและเมื่อยเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นร่างกายหรือเปล่า
4: ความรู้สึกค่ะ
0: ค่ะความรู้สึกเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
4: นามธรรมมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้ปวด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่รูปรูปปวดไม่ได้เลยค่ะแต่ความรู้สึกอาศัยการกระทบกันที่กระทบรูปที่มีกายประสาททำให้รู้สิ่งที่กระทบนั้นนะคะซึ่งจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข
5: ์จากการฟังซีดีของท่านอาจารย์นะครับยังไม่เข้าใจเรื่องเนคขมะบารมีกับอธิษฐานบารมี
0: เนคขมะคือการที่สละหรือออกจากความติดข้องเวลาที่ให้ทานเนี่ยนะคะสละอะไรให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นเนี่ยค่ะขณะนั้นสละวัตถุยังไม่ได้สละการติดข้องในภพในชาติในความเป็นเราในสังสารวัฏสละได้เพียงแค่วัตถุนะคะให้ไปแต่ยังมีความติดข้องในความเป็นเราขณะที่ใครก็ตามนะคะให้สิ่งของเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นเนี่ยคิดที่จะสละละความติดข้อง ในชีวิตหรือเปล่าในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในภพในชาติหรือว่าเพียงแต่สละวัตถุเท่านั้น
5: เพียงแต่สละวัตถุครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะที่เป็นทานบารมีก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ขณะที่รู้ว่าแม้แต่การให้ทานเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนน้อยหรือส่วนย่อยนะคะเป็นไปในเรื่องของวัตถุแต่ว่าที่หวงแหนยิ่งกว่านั้นก็คือชีวิตภพชาติเพราะฉะนั้นถ้ายังมีความติดข้องอยู่นะคะก็สามารถที่จะเป็นทานบารมีศีลบารมีแต่ขณะใดก็ตามนะคะที่มีการคิดที่จะสละความติดข้องในภพในชาติในอกุศลทั้งปวงขณะนั้นก็เป็นเนกขัมมะบารมีแล้วแต่ว่าจะสละอย่างไรนะคะบางคนก็สะสมอุปนิสัยใหญ่ที่จะสละชีวิตของคฤหัสถ์เพราะเห็นว่าเป็นโทษนะคะตื่นเช้ามาก็อกุศลทั้งนั้นนะคะแต่ว่าชีวิตของบรรพชิตเนี่ยถ้าตามความเป็นจริงนะคะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเจริญกุศลได้มากกว่าเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นนะคะสะสมอุปนิสัยที่จะสละความติดข้องระดับไหนแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญานะคะแม้แต่เพียงการที่จะอบรมเจริญปัญญาเพราะมีความเข้าใจที่จะทำให้สามารถที่จะละความติดข้องได้ตามลำดับก็อบรมตามการสะสมเพราะฉะนั้นบารมีจึงมีสิทธิ์นะคะบางคนเนี่ยค่ะก็มีวัตถุสิ่งของมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะสละให้ได้บางคนแม้มีน้อยก็ให้ได้นี่คือความต่างกันของอัธยาศัยที่สะสมนะคะทานการให้แล้วก็ศีลก็คือการที่จะมีกายวาจาเป็นไปในทางที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นต้นนะคะเนกขัมมะก็คือการที่สละความติดข้องอย่างขณะที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยค่ะสละความติดข้องหรือเปล่าหรือยังไม่สละเลย
5: สละครับ
0: พอสมควรตามกำลังนะคะจนกว่าจะสามารถสละได้มากกว่านี้ซึ่งก็จะต้องมีปัญญามีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานะมีคุณธรรมอื่นนะคะทั้งเมตตาอุเบกขาที่จะทำให้สามารถที่จะถึงการละความเป็นตัวตนและความติดข้องได้เพราะว่าการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยค่ะหนาแน่นมากนะคะสละอะไรก็ให้ได้แต่ชีวิตหรือว่าตัวเองหรือความเป็นเราเนี่ยที่จะสละว่าไม่ใช่เราเนี่ยยากเพราะว่าเคยยึดถือว่าเป็นเรามานาน
5: ขออาจารย์ช่วยเพิ่มเติมอธิษฐานบารมีครับ
0: อธิษฐานไม่ใช่หมายความว่าขอเคยอธิษฐานไหมคะแบบไหนแบบของ่ายจังใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงยกมืออธิษฐานก็เหมือนจะได้ซึ่งเป็นไปได้ไหมแต่ว่าตามความเป็นจริงอธิษฐานไม่ได้หมายความว่าขอนะคะอธิษฐานหมายความถึงความตั้งมั่นค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเมื่อได้ฟังธรรมะนะคะมีศรัทธาในพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนเพียงฟังเนี่ยนะคะรู้ได้เลยค่ะส่วนน้อยนะคะที่กำลังกล่าวถึงส่วนใหญ่คือพระไตรปิฎกและอรรถกถาเปรียบเสมือนมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไม่ว่าจะพูดเรื่องใดๆก็ตามนะคะความลึกซึ้งความละเอียดของเรื่องนั้นนะคะมีมากแต่ว่าถ้าเราพูดง่ายๆสั้นๆก็เหมือนเพียงนิดเดียวแต่ว่าความจริงความละเอียดของแต่ละพยัญชนะอรรถะนะคะจะเห็นได้ว่ามีความต่างกันเช่นคำว่ากุศลหรือคำว่าบุญยกิริยาวัตถุเหล่านี้นะคะฟังดูเหมือนง่ายแต่ถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นก็จะเห็นความต่างนี่ก็แสดงเห็นว่ามหาสมุทรนะคะและผู้ที่เริ่มที่จะฟังเนี่ยท่านอุปมาว่าเปรียบเสมือนจะงอยปากยุงที่จุ่มลงในมหาสมุทรปากยุงนี่เล็กแค่ไหนยุงก็ตัวเล็กอยู่แล้วนะคะแต่นี่จะงอยปากยุงที่จุ่มลงในมหาสมุทรจริงไหมขณะนี้จะมากล่าวว่าสภาพธรรมะเนี่ยไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใครสามารถที่จะรู้ได้จริงๆเพราะว่าเคยยึดถือมาว่ามีคนนะคะเห็นอะไรเห็นคนมีเราในกระจกหรือเปล่าคะถ้าส่องกระจกค่ะเราในกระจกมีไหมคะ
5: ไม่มี
0: ไม่มีฉันใดนะคะขณะนี้เหมือนกระจกซึ่งเหมือนมีคนอยู่ในกระจกสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะคะจะเป็นอื่นใดจากสิ่งที่เพียงสามารถกระทบจากขุปสาทะแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นนะคะต้องมีจิตเห็นเกิดขึ้น สิ่งนี้คือสีสันวรรณะที่ขณะนี้กำลังปรากฏจึงปรากฏได้แล้วคนจะอยู่ที่ไหนแต่เหมือนเห็นคนอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับส่องกระจกนะฮะก็มีเราในกระจกเวลาส่องกระจกเนี่ยเราอยู่ที่ไหนคะในหรือนอกกระจกเวลาส่องกระจกนะคะมีเราในกระจกใช่ไหมคะซึ่งความจริงไม่มีเหมือนกันเลยกับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นในโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือขณะนี้ขณะไหนๆก็ตามเมื่อปัญญายังไม่เกิดก็ไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าสิ่งนี้สมควรที่จะเข้าใจถูกตรงยิ่งขึ้นจนประจักษ์แจ้งหรือไม่ถ้ามีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรนะคะที่จะเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่มีความเข้าใจผิดหรือไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏไปเรื่อยๆขณะที่มีความมั่นคงนั่นแหละค่ะเป็นอธิษฐานบารมีซึ่งจริงๆแล้วนะคะนอกจากอธิษฐานบารมีก็ยังมีสัจจะบารมีด้วยสัจจะคือความจริงผู้ที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยค่ะความจริงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะถูกต้องหรือไม่เมื่อสิ่งนี้เป็นความจริงนะคะก็จริงต่อการที่จะเข้าใจสิ่งนั้นให้ถูกต้องไม่ใช่เพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญหรือเพื่อตัวเองที่จะเป็นผู้มีความรู้มากเป็นที่ชื่นชมหรือว่าเป็นผู้ที่ใครๆยกย่องสรรเสริญไม่ใช่เพื่อเหตุใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่สัจจะคือตรงต่อการที่จะได้เข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่านะคะฟังแล้วก็อาจจะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามที่เข้าใจเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วนะคะถ้ามีความเข้าใจถูกว่าขณะนี้เป็นอนัตตาปัญญาสามารถที่จะรู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าสิ่งนี้เกิดระดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏให้รู้ความจริงว่าเปลี่ยนลักษณะจากสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เป็นสิ่งอื่นไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจจริงนะคะต่อสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยจะไปทำอย่างอื่นไหม
5: ไม่ทำครับ
0: ค่ะแต่ว่าขณะใดก็ตามสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยบ่อยมากในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะทุกวันเนี่ยไม่ได้หายไปเลยค่ะก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีความเข้าใจถูกนะคะว่าปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏมีสัจจะความจริงใจที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วจึงปรากฏไม่ใช่มีใครบันดาลถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะไม่ไปแสวงหาธรรมะที่อื่นหรือไม่ไปคิดว่าจะต้องสงบซะก่อนแล้วก็จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะคือไม่มีการที่จะถูกโลภะความต้องการนะคะชักชวนให้คลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าซึ่งเริ่มแรกนะคะแม้กำลังเผชิญหน้าอยู่ก็ไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแสดงว่ายังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่าได้ยินคำว่าอนัตตาแต่สิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คืออัตตาเพราะฉะนั้นจากการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะเป็นความเห็นว่ามีตัวตนเป็นอัตตานุทิฏฐิและผู้นั้นรู้ตามความเป็นจริงว่านี่เป็นความเห็นที่ไม่ตรงกับธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะสัจจะจริงใจต่อการที่จะฟังให้เข้าใจขึ้นก็เพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นจึงสามารถที่จะไม่หนีจากสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไปทำอย่างอื่นซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นและก็หวังว่าเมื่อทำอย่างนั้นแล้วจะรู้ความจริงแต่ถ้าขณะนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้นะคะไม่มีวันที่จะรู้ความจริงใดๆเลยทั้งสิ้น
5: ขออาจารย์ช่วยเพิ่มเติมอุเบกขาบารมีครับ
0: อุเบกขาคือไม่หวั่นไหวค่ะมั่นคงเดือดร้อนไหมกับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในชีวิตไม่มีใครบันดาลค่ะแต่มีเหตุที่เป็นเหตุแล้วที่ได้กระทำแล้วในอดีตขณะนี้ก็ทุกคนรู้สึกว่าจะไม่รู้ตัวนะคะวันไหนอะไรจะเกิดขึ้นภัยพิบัติใดๆจะเกิดขึ้นเกิดจากใครบางคนก็โทษคนโน้นคนนี้เหตุการณ์ต่างๆนะคะลองเกิดในนรกสิคะจะโทษใครยิ่งกว่านี้กี่ร้อยเท่าไม่ว่าจะทรมานทั้งทางกายปวดเจ็บไฟก็ร้อนนะคะทางจมูกก็มีกลิ่นที่เน่าเหม็นเป็นผลของอกุศลกรรม จะโทษใครใครทำให้มีใครมาทำกลิ่นนั้นให้เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าได้กระทำกรรมเมื่อถึงเวลากาลที่กรรมใดจะให้ผลนะคะไม่มีใครสามารถที่จะพ้นจากผลของกรรมได้เลยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเท่าไหร่ก็เท่านั้นตามเหตุที่ได้กระทำจะน้อยจะมากประการใดเปลี่ยนไม่ได้บางวันก็อาจจะรู้สึกปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยบางวันก็อาจจะปวดท้องมากนะคะเปลี่ยนได้ไหมคะให้เป็นอย่างอื่นในเมื่อเหตุที่ได้กระทำมาก็สมควรกับการที่เมื่อผลจะเกิดอย่างไรก็ต้องเป็นไปอย่างนี้นี่คือไม่หวั่นไหวค่ะ
6: อาจารย์ครับสำหรับบางคนที่เริ่มต้นฟังแล้วบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลเนี่ยก็จะแย้งว่าก็ในเมื่อเราก็เห็นว่าเป็นแก้วเป็นดอกไม้เป็นคนเนี่ยแล้วจะให้เข้าใจว่าไม่เป็นคนเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้จะเริ่มต้นให้เข้าใจตรงนี้ให้ชัดๆได้อย่างไรนะ
0: ใครจะเป็นยังไงเนี่ยใครจะทำอะไรได้เราเองเนี่ยจากที่ไม่มีปัญญาเนี่ยทำให้มีปัญญาได้ไหมเขาเองก็ไม่มีปัญญาแล้วเราจะไปทำให้เขามีปัญญาได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะคือแต่เราต้องฝืนความรู้สึกตรงนั้นมากว่าไม่ใช่ก็ผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยตั้งใจฟังต่อแล้วถึงจะเข้าใจขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: ค่ะตามการสะสมเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะเวลาที่สนทนากันเนี่ยก็แต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์แต่ละความคิดคนนี้คิดอย่างนี้อีกคนนึงคิดอย่างอื่นชั่วขณะแล้วก็หมดไปให้ทราบความเป็นจริงว่าไม่มีเราตัวตนที่ยั่งยืนทั้งเราและเขาและใครๆทั้งสิ้นนะคะเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนเช่นเห็นเป็นคนเห็นเป็นดอกไม้เนี่ยฟังแล้วก็คิดเห็นจริงๆเนี่ยเห็นอะไรคือการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นเนี่ยนะคะต้องจากการไตร่ตรองการพิจารณาแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังว่าเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏก่อนยังไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะเพียงเห็นเป็นไปได้ไหมถูกต้องไหมเพราะว่าจริงๆแล้วสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วมากทำไมเราไม่เห็นการเกิดดับของอะไรเลยทั้งที่ขณะนี้กำลังเกิดดับผู้ที่มีปัญญาประจักษ์แจ้งได้แต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยจะไปประจักษ์แจ้งอย่างผู้ที่มีปัญญาก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่เกิดดับก็กล่าวว่าสภาพธรรมะเกิดดับผู้ที่ไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะก็ไม่เห็นการเกิดดับแต่ว่าลองพิจารณาดูนะคะว่าชั่วขณะที่เห็นเนี่ยจะรู้ไหมว่าเป็นอะไรถ้าไม่มีการคิดนึกไม่มีการจำรูปร่างสันฐานก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเห็นชั่วหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปแล้วก็มีสภาพธรรมะเกิดสืบต่อเร็วนะคะจนกระทั่งไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะแต่ละอย่างได้แต่ก็เริ่มฟังเริ่มพิจารณาว่าแม้ความจริงก็คือว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีการคิดนึกการจำได้ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่หมายความว่าไม่มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไปนึกว่าเป็นคนนั้นคนนี้ไปจำว่าเป็นคนนั้นคนนี้โดยไม่มีสิ่งใดปรากฏแต่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏนี่แหละนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คิดและจำว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรซึ่งต้องแยกเป็นแต่ละขณะที่ละเอียดมากจึงจะสามารถรู้ได้ถึงการเกิดดับของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเมื่อปัญญาเจริญขึ้นแต่ถ้ายังไม่มีปัญญาเราเนี่ยค่ะจะไปรู้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะยังมีความคิดว่ายังเป็นเราอยู
7: ่ได้ยินอย่างท่านศิลการพูดนะคะว่าได้ความสงบจากการนั่งแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนก็นิยมไปทำสงบอย่างเนี้ยโดยที่ไม่ค่อยได้สนใจการศึกษาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
0: การที่เราจะเข้าใจเนี่ยเราต้องสนทนากันถ้ามีคนบอกว่าเขาสงบแล้วเราจะรู้ไหมคะว่าสงบหรือไม่สงบหรือเขาบอกหรือเขาคิดว่าเขาสงบเพราะว่าสงบคืออะไร
7: สงบก็คือของดีจะปราศจากความยุ่งยากวุ่นวายในใจความเข้าใจของคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะ
0: เพราะฉะนั้นคนละเรื่องค่ะเรื่องคิดเองกับเรื่องที่ศึกษาธรรมะด้วยความละเอียดที่จะเข้าใจให้ถูกต้องก็คงจะไม่ต้องไปกังวลถึงความคิดของคนอื่นนะคะเพราะเหตุว่าต้องเป็นความตรงซึ่งคิดเองไม่ได้ แต่ต้องอาศัยการศึกษาการพิจารณาโดยละเอียดแม้แต่ว่าขณะไหนสงบแล้วก็สงบขั้นไหนด้วยชีวิตนี้ก็น้อยแล้วก็สั้นนะคะจะสนทนาเรื่องโน้นเรื่องนี้หรือว่าจะพิจารณาว่าอะไรเป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่เรื่องที่ต่างคนต่างคิดแต่ต้องเป็นเรื่องที่ตรงมีข้ออ้างในพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็ต้องอรรถความหมายด้วยไม่ใช่บอกว่านั่งแล้วสงบเชื่อได้ไหม
7: เมื่อสมัยก่อนนี้ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะก็คิดว่านั่งแล้วสงบค่ะอยู่เฉยๆนิ่งๆสำหรับดิฉันเองจะรู้สึกอย่างนี้ในที่สุดก็ได้มาสนใจศึกษาพระธรรมก็ทำให้ได้ทราบสิ่งที่ไม่ทราบมาก่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
0: ๆเวลานี้ก็นั่งกันทั้งนั้นเลยสงบหรือเปล่า
7: ไม่สงบแน่นอนค่ะส่วนใหญ่ไปคิดว่าศึกษาอย่างหนึ่งปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งแท้จริงแล้วศึกษาและปฏิบัติย่อมเป็นไปพร้อมกันได
0: ้สิ่งหนึ่งซึ่งคงไม่ลืมนะคะต่างคนต่างใจแล้วก็ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างการสะสมเพราะฉะนั้นใครจะเป็นยังไงก็ตามการสะสมของเขาแต่สำหรับผู้ที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็พิจารณาตามการสะสมด้วยนะคะว่าสิ่งใดเป็นเหตุเป็นผลที่จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นหรือสิ่งใดไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยไม่ควรที่จะสนใจเลยท่านพระเทวทัตเนี่ยค่ะท่านได้ฌานหรือเปล่าคะเป็นพระญาติแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้แต่กำลังของอกุศลที่สะสมมาที่ไม่ใช่ปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะก็ยังทำให้เกิดจิตที่ริษยาในลาภในยศของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดที่จะเป็นศาสดาแทนพระองค์ด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆในเรื่องของความสงบก็จะไม่สามารถที่จะรู้ได้เพียงแต่คิดเองความสงบระดับที่เป็นฌานจิตตั้งมั่นคงสงบขึ้นเป็นสภาพที่มีกำลังถึงกับกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนี่คือความต่างกันที่ทำให้สาวกของพระผู้มีพระภาคนะคะเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่มีฌานจิตหรือองค์ฌานเกิดร่วมด้วยนะคะกับผู้ที่ได้ฌานแล้วก็เวลาที่โลกุตระจิตมรรคจิตเกิดขึ้นนะคะก็ประกอบได้องค์ของฌานระดับขั้นของความสงบขั้นต่างๆปฐมฌานที่1ทุติยฌานที่2เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะอย่าคิดเองว่าสงบเนี่ยคือนั่งเดินสงบได้ไหมคะกำลังพัดสงบได้ไหมท่านพระสารีบุตรขณะที่ถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคที่ถ้ำสูกระขาตาสลับกับฌานจิตเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าสงบไม่ใช่ไม่รู้อะไรเพียงนั่งแล้วสงบแต่ว่าขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดขึ้นนะคะสงบไหมแม้เพียงในเรื่องของทานนะคะสงบจากอกุศลไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะในขณะนั้นกุศลนั้นจึงเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นความสงบเล็กน้อยขั้นทานขั้นศีลพอไหมในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่มีปัญญาที่รู้ว่าไม่ว่าจะเห็นขณะใดนะคะก็ติดข้องในสิ่งที่เห็นแสวงหาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงณบัดนี้เพียงแต่ว่าชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแสวงหาอะไรโดยไม่รู้ตัวรู้ตัวไหมคะขณะที่เป็นอกุศลว่ากำลังแสวงหาอะไรแสวงหาความติดข้องทั้งนั้นเลยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในความคิดนึกเรื่องราวต่างๆผู้ที่มีปัญญาเนี่ยค่ะเห็นโทษของอกุศลอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าแพทย์จะพูดว่าไหลมาเทมานะคะไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะลิ้มรสจะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจะคิดนึกวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะเอาอะไรระงับอกุศลได้เพราะเหตุว่ากุศลเป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับอกุศลถ้ากุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะสามารถที่จะรู้ว่าเมื่อตรึกระลึกถึงอารมณ์ใดเรื่องใดแล้วจิตเป็นกุศลไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปนั่งไม่รู้อะไรเลยแล้วก็บอกว่าสงบนะคะซึ่งขณะนั้นสงบไม่ได้เพราะว่าการอบรมเจริญความสงบเนี่ยค่ะต้องด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาที่รู้สภาพของจิตในขณะนั้นตรงว่าขณะนั้นนะคะ กุศลหรืออกุศลก็ไม่สามารถที่จะละอกุศลแล้วก็อบรมเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นได้ด้วยเหตุนี้ขั้นแรกนะคะถ้าจะกล่าวถึงความสงบต้องหมายความถึงความสงบขั้นต้นคือขณะที่เป็นทานศีลหรือขณะที่จิตสงบจากอกุศลถึงแม้ไม่ใช่สมถะภาวนานะคะแต่ก็เป็นกุศลเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันถ้าเห็นโทษมากขึ้นความสงบก็มากขึ้นเช่นเห็นว่าโทสะไม่มีประโยชน์นะคะโลภะเนี่ยค่ะติดมาไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ในสังสารวัฏนะคะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติก็ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะถ้าเห็นโทษอย่างนี้ก็จะแสวงหาปัญญาที่จะละโลภะก็แสดงเห็นว่ามีบุคคลสองบุคคลนะคะบุคคลที่ต้องการติดเสมอไปเรื่อยไปทุกภพชาติกับบุคคลที่รู้ว่าการติดข้องเนี่ยค่ะไม่มีวันจบเลยไม่เห็นจบสักวันเมื่อวานนี้ก็ติดข้องทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวันนี้ก็เหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าผู้นั้นเห็นโทษจริงๆก็จะแสวงหาความสงบหรือว่าปัญญาที่สามารถที่จะระงับหรือดับอกุศลนั้นๆได้ด้วยเหตุนี้การอบรมเจริญภาวนาอบรมให้มีบ่อยขึ้นมากขึ้นนะคะจึงมี2 อย่างคือสมถภาวนาอบรมจิตให้สงบจากอกุศลด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาที่เห็นโทษของอกุศลระดับหนึ่งและอบรมเจริญความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งสามารถจะทำให้เห็นแจ้งความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแยกเป็นสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วนั่งแล้วสงบอันนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าต้องเป็นปัญญาต่างขั้นคือปัญญาที่เห็นโทษของอกุศลแล้วยังรู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นกุศลหรืออกุศลและยังรู้ว่าขณะนี้ที่เป็นอกุศลเนี่ยนะคะจะสงบระงับได้อย่างไรนั่นคือสมถภาวนาแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาก็เห็นแล้วก็ติดได้ยินแล้วก็ติดนะคะเมื่อไหร่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏให้ติดถ้าอบรมเจริญความรู้มากขึ้นนะคะผู้นั้นก็สามารถที่จะเห็นแจ้งความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะเพียงได้ยินว่านั่งแล้วสงบก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาจะกล่าวว่าสงบไม่ได้เลยใครจะเข้าใจว่าสงบก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ว่าความสงบคืออะไร
7: ดิฉันเข้าใจว่าการอบรมวิปัสสนาภาวนาอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวนั้นก็คือการปฏิบัติซึ่งไม่จำกัดไม่ใช่ว่าเวลาใดและสถานที่ใดก็สามารถจะเข้าใจและพิจารณาสภาพธรรมะได้ทุกเมื่อไม่จำเป็นต้องหาสถานที่พิเศษเป็นการปฏิบัติได้ทันที
0: ถ้ามีความเข้าใจถูกก็จะรู้ว่าความเข้าใจอย่างไรผิดถ้ายังไม่มีความเข้าใจถูกก็เข้าใจว่าสิ่งที่ผิดนั่นแหละถูกจนกว่าจะเข้าใจถูกเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าตราบใดที่ยังไม่ละโลภะระดับต้นขั้นนี้ที่ยังคงมีความเป็นตัวตนอยู่จะละโลภะที่ละเอียดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุว่าโลภะเนี่ยค่ะมีหลายอย่างโลภะที่เป็นไปกับความเห็นผิดนะคะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะและก็โลภะที่ยังติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะก็ยังละไม่ได้แม้ว่าดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ปัญญายังไม่มีที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วคิดจะละโลภะด้วยความเป็นตัวตนนะคะไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยเพราะเหตุว่าตัวตนไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องนะคะเป็นการยึดถือสภาพธรรมะผิดๆว่าเป็นเราแล้วก็จะไปละเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่จะละโลภะก็ต้องทราบว่านะคะอะไรเกิดร่วมด้วยกับโลภะหรือว่าโลภะนั้นเป็นไปในอะไรบ้างโลภะเป็นไปกับความเห็นผิดเพราะยึดถือความเห็นผิดนั้นว่าถูกต้องนะคะอันนี้ต้องละก่อนผู้ที่ละความเห็นผิดเป็นพระโสดาบันนะคะไม่มีความเห็นผิดเพราะได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วก็ยังไม่ใช่ฐานะที่จะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะคะเพียรไปละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยจะสำเร็จไหมเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ได้เป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะแล้วก็พยายามเหลือเกินที่จะไม่มีโลภะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่มีทางเป็นไปได้ต้องละตามลำดับขั้นคือมีความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะก่อนเป็นพระโสดาบันนะคะ แต่ยังคงมีความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแสดงว่าเรายึดถือความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏมากมายแค่ไหนต้องสวยอันนี้แน่นอนทางตาทางหูต้องเพราะทางจมูกต้องกลิ่นหอมเห็นไหมคะและจะหนีไปพ้นได้ยังไงมากมายกว่าความเห็นผิดในวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะละได้เนี่ยนะคะต้องถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลจากการรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเป็นพระโสดาบันแต่ก็ยังไม่ได้ดับความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อมีปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะเห็นโทษเริ่มค่ะเริ่มที่จะเห็นโทษของการติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอบรมเจริญปัญญาความรู้เนี่ยจะละเอียดขึ้นซึ่งขณะที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะคะก่อนจะเป็นก็เห็นโทษของนามรูปซึ่งไม่เที่ยงแต่เมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วต้องมีหิริโอตตัปปะเพิ่มขึ้นที่จะเห็นโทษของความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างหยาบเห็นไหมคะกว่าจะดับความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระสกทาคามีนะคะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างหยาบแต่ยังมีอย่างละเอียดหิริโอตตัปปะต้องเพิ่มขึ้นพร้อมสติปัฏฐานที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ยังเป็นความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างละเอียดจึงสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลเมื่อไหร่ไม่มีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นสมุจเฉทกิเลสใดๆที่ดับแล้วไม่เกิดอีกเพราะดับอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดซึ่งนอนเนื่องอยู่ในจิตซึ่งเป็นปัจจัยพืชเชื้อที่จะให้อกุศลประเภทนั้นๆเกิดขึ้นนะคะเมื่อกิเลสอย่างละเอียดซึ่งเป็นพืชเชื้อที่จะให้อกุศลใดๆเกิดขึ้นดับไปแล้วเนี่ยจะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นลองคิดถึงปัญญาของผู้ที่สามารถที่จะไม่ติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะต้องตามลำดับนะคะถึงอย่างนั้นก็ยังติดข้องในสุขในภพในความเป็นพระอนาคามีบุคคลจนกว่าจะอบรมเจริญปัญญามีหิริโอตตัปปะนะคะเห็นโทษเพิ่มขึ้นถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ก็ดับกิเลสทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าให้รู้ฐานะตามความเป็นจริงไม่ใช่ข้ามขั้นถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยแล้วจะไปเป็นเหมือนพระอนาคามีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นอกจากหลอกตัวเองนะคะพยายามโดยไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะเริ่มรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเกิดขึ้นให้รู้ว่ายังมีอยู่ตามความเป็นจริงและปัญญาจึงสามารถที่จะรู้สภาพนั้นๆยิ่งขึ้นได้และแต่ละวันเนี่ยค่ะก็มีสิ่งซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปนะคะอย่างความสุขความสนุกเมื่อวานนี้เดี๋ยวอาหารอร่อยเดี๋ยวไม่อร่อยเดี๋ยวเล่นกับเพื่อนนะคะโกรธกันบ้างดีกันบ้างเหล่านี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่คงที่ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งไม่เปลี่ยนแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตเพราะฉะนั้นก็อาจจะยกตัวอย่างคุยกับเขาเพื่อที่จะให้เขาได้คิดว่าดอกไม้เนี่ยเริ่มเกิดเนี่ยมีใครเห็นบ้างนะคะตอนที่เริ่มเกิดเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยต่อเมื่อโตขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะคะยังไม่บานจนกระทั่งถึงบานจนกระทั่งถึงร่วงโรยแล้วก็หมดไปนี่ก็เป็นธรรมดาที่แสดงให้เห็นความจริงซึ่งอาจจะไม่คิดเลยว่าทุกอย่างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่คนเนี่ยเกิดมาตัวเล็กๆก็จะต้องเห็นมีทั้งคนที่โตขึ้นนะคะแล้วก็สูงวัยขึ้นตามลำดับเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่แล้วก็มีโรคภัยต่างๆทั้งที่วันนี้อาจจะไม่มีวันหนึ่งก็มีได้ในที่สุดก็คือว่าต้องจากโลกนี้ไปก็คือให้เขาได้เข้าใจความจริงในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเป็นธรรมะธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าอาจจะไม่ใช้คำนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าให้เขารู้ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขาจะตัวแค่นี้อยู่ตลอดไปไม่ได้นะคะเขาจะต้องค่อยๆเติบโตขึ้นทุกวันความรู้สึกของเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เขามีความเข้าใจในเรื่องความเปลี่ยนแปลงซึ่งมีอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้ามารดาเนี่ยนะคะถึงเวลาที่ต้องตายเพราะว่าไม่มีใครเคยอยู่จนกระทั่งถึงพันปีหมื่นปีเลยในยุคนี้สมัยนี้นะคะวันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปอาจจะไปเร็วหรือว่าอาจจะไปช้าแต่ความจริงก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะ ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะไปร้องไห้คร่ำครวญขอให้คุณแม่ยังอยู่จะจากไปเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปของแต่ละคนเนี่ยมีตนเองเป็นที่พึ่งคนอื่นก็เป็นแต่เพียงช่วยนะคะให้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะดำเนินไปญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ยังมีแล้วแต่ว่าใครจะช่วยมากน้อยเท่าไหร่และชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ส่วนคำถามที่ว่าแล้วคุณแม่เนี่ยจะไปเกิดที่ไหนใช่ไหมคะค่ะตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้ไม่ใช่มีแต่มนุษย์นะคะเขาเห็นแมวเห็นสุนัขในบ้านไม่มีใครอยากเกิดเป็นแมวเป็นหนอนนะคะเป็นสุนัขแต่ว่าอะไรทำให้เกิดเป็นอย่างนั้นสำหรับเขาเองเขาอยากเกิดเป็นอะไรเขาจะได้คิดด้วยตัวของเขาเองนะคะว่ายังไงทุกคนที่ตายเนี่ยเลือกที่เกิดไม่ได้ถ้าเลือกที่เกิดก็ไม่ต้องมาเป็นแมวก็ไม่ต้องมาเป็นสุนัขไม่ต้องมาเป็นปลาทูใช่ไหมคะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าอะไรที่ทำให้เกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็เปรียบเทียบว่าเขาอยากจะเกิดเป็นอะไรถ้าเขาอยากจะเกิดดีนะคะก็ต้องทำเหตุที่ดีแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่าเมื่อเลือกเกิดไม่ได้ขณะที่เกิดเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นประตูหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องมีเหตุที่สมควรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะจะนึกไม่ถึงเลยนะคะจากโลกนี้ไปน่ะรู้ละเป็นอะไรชาติหน้ามีขาสักพันหนึ่งก็ได้ไหมหรือว่าไม่มีขาเลยได้ไหมมีหางได้ไหมนะมีฟันหรือว่าจะอยู่ในน้ำตัวลื่นๆหรือจะอยู่ที่ไหนได้หมดไม่มีใครรู้ค่ะว่าขณะนี้นะคะชาติต่อไปเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรแต่ปัจจุบันชาติเดี๋ยวนี้นะคะที่กำลังคิดที่กำลังทำรวมทั้งที่ได้เคยผ่านมาแล้วนี่สำหรับผู้ใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าสำหรับเด็กก็อาจจะพอฟังไปแล้วก็คิดไปก็จะได้รู้ถึงความหลากหลายซึ่งเป็นผลซึ่งมาจากเหตุว่าเมื่อได้ประมวลแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำให้เกิดรูปร่างกายที่ใครก็คิดไม่ถึงว่าชาติหน้าของแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนจะมีรูปร่างอย่างไรมีปีกได้ไหมคะชาตินี้ไม่มีแต่ชาติหน้าก็มีได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เหตุค่ะถ้าเขาสามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้นะคะชีวิตของเขาวันนั้นนะคะเขาอาจจะได้ทำความดีพอสมควรนะคะถ้ารู้ว่าความดีคือขณะไหนเมื่อไหร่ขณะที่ช่วยพ่อแม่หรือว่าขณะที่ขยันเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนนะคะขณะนั้นเขายังไม่สามารถที่จะรู้เรื่องทานจริงๆแต่ก็อาจจะถามเขาว่าวันนี้เนี่ยให้อะไรใครบ้างหรือเปล่านะคะเพราะอะไรคิดว่าจะให้ไหมสิ่งที่เขามีและคนอื่นไม่มีเขาสามารถที่จะเห็นว่าถ้าคนรับเนี่ยดีใจมากที่ได้รับนะคะเขาให้ได้ไหมถ้าเขาให้ได้ก็หมายความว่าเขาไม่มีความติดข้องที่จะคิดถึงตัวเองเหมือนกับที่คนอื่นก็ควรจะได้รับสิ่งซึ่งทำให้เขามีความสุขและถ้าเขาคิดถึงความสุขของคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะเขาก็เริ่มที่จะมีอุปนิสัยที่จะไม่คิดถึงตัวเองหรือว่าเฉพาะความสุขของตัวเองตั้งแต่เด็กนี่ก็เป็นวิธีที่จะให้เขาสามารถที่จะเข้าใจได้ในวัยของเขานะคะแล้วก็มีการที่จะอบรมให้รู้ว่าขณะไหนเป็นสิ่งที่ควรขณะไหนไม่ควรเช่นคำพูดเนี่ยค่ะเด็กๆก็มีคำพูดตามการสะสมบางคนพูดไม่เพราะเลยแต่บางคนก็สอนได้นะคะว่าถ้าพูดอย่างนี้คนฟังก็สบายใจกว่าอย่างคนในบ้านเนี่ยก็เป็นพี่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาตามวัยนะคะเวลาที่จะขอให้เขาทำอะไรก็มีคำพูดสองอย่างอาจจะพูดไม่น่าฟังกับพูดน่าฟังก็ให้เขาเลือกได้เขาอยากจะฟังคำไหนคนอื่นก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เด็กเนี่ยค่อยๆ คุ้นกับการเข้าใจในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะคะซึ่งก็จะเป็นเหตุที่ชาติหน้าใครจะเป็นยังไงก็ตั้งแต่ทุกกายวาจาในชีวิตประจำวันนั่นเองซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะวาดภาพได้นอกจากการกระทําในแต่ละชาติ
2: อาจารย์ครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยตามความเข้าใจของผมนะครับว่าศีล5นะครับพอที่จะเป็นการชี้แจงหรือว่าแนะนำได้ไหมครับเรื่องของศีล5นี่ครับ
0: ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เขาไปท่องให้ครบ แต่ถ้าเขาเห็นมดหรือว่าขณะนั้นนะคะเขาจะเบียดเบียนหรือเปล่าสัตว์ที่ตกอยู่ในน้ำเนี่ยมดเนี่ยก็คงจะมีบ่อยๆเป็นประจำนะคะช่วยดีไหมกำลังลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดภาษาที่เขาเข้าใจได้และคิดว่าควรจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าค่า

0: ดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยครับถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของศีลนะครับก็คงจะทำให้เกิดปัญญานะครับในเรื่องการรักษาศีลเนี่ยเมื่อรักษาศีลแล้วนี่การที่จะทำทุจริตกรรมต่างๆก็คงจะคลายลงไปอันนี้ไม่ทราบว่าจะช่วยได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: มีใครไม่รู้จักศีล5แต่มีใครประพฤติตามศีล5นี่เป็นคนละเรื่องใช่ไหมคะเรื่องชื่อบอกได้จำได้แต่ว่าผู้ที่จะมีศีล5สมบูรณ์ไม่ล่วงศีล5เลยคือพระโสดาบันบุคคลนี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมะค่ะแต่ละขณะเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลได้แม้ทุกคนรู้ว่าดีนะคะเป็นสิ่งที่ควรประพฤติชั่วเป็นสิ่งที่ควรเว้นไม่มีใครไม่รู้แต่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นก็จะทำให้ประพฤติเป็นไปตามความเข้าใจแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจเพียงนิดหน่อยนะคะการประพฤติเป็นไปก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นเป็นกุศลและอกุศลระดับไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงบอกให้ทำหรือว่าบอกให้จำหรือว่าสอนว่าควรแต่ต้องให้เป็นความเข้าใจจริงๆถึงธรรมะซึ่งเป็นเหตุที่จะให้มีความประพฤติทางกายทางวาจาอย่างนั้น
0: ครับก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับเขียนมาบอกว่าการกระทำที่เร่งรีบรีบร้อนเป็นอกุศลหรือไม
1: ่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนะคะจะถามตลอดจนกว่าจะเป็นความรู้ของตัวเองนะคะว่ากุศลคืออะไรเมื่อไรและอกุศลคืออะไรเมื่อไรถ้าเข้าใจจริงๆขนาดนั้นจะไม่ถามเลยแทนที่จะพูดถึงรีบร้อนนะคะขอถามเจ้าของปัญหาว่ายังไม่ได้รีบร้อนเลยนั่งเฉยๆอย่างนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
2: มีความคิดว่าการเร่งรีบเป็นโทสะไหมเป็นอกุศลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่เข้าใจอะค่ะ
1: แล้วตอนไม่รีบล่ะคะสนใจไหม
2: ก็ใจแต่
1: ว่าเป็นกุศลหรือเปล่าหรือเป็นอกุศล
2: สนใจทุกอย่าง
1: สนใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ไม่เฉพาะแต่ตอนเร่งรีบถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้อง
1: สนใจที่จะเข้าใจว่าขณะไหนเป็นกุศลและขณะไหนไม่ใช่อกุศล
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: เวลาที่ใครก็ตามนะคะมีความประพฤติทางกายที่ใครก็ไม่ชอบเช่นลักขโมยถือเอาสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้ให้ขณะนั้นนะคะดีไหม
2: ไม่ดีค่ะ
1: เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
2: อกุศลค่ะ
1: แล้วทำไมเขาทำล่ะคะทำไมเขาไปเอาของที่คนอื่นไม่ได้ให้
2: เขาไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจว่าอันนี้เป็น
1: เพราะเขาอยากได้ใช่หรือเปล่า
2: อยากได้ใครก็อยากได้นะคะแต่ว่าจะทำหรือไม่ทำ
1: เพราะฉะนั้นอยากได้จนกระทั่งสามารถกระทำได้กับอยากได้แต่ยังไม่กระทำทุกคนอยากได้อย่างเมื่อกี้นี้บอกใช่ไหมคะมีโลภะทางตาชอบเห็นสิ่งที่สวยๆทางหูต้องการเสียงเพราะๆเป็นของธรรมดาเป็นสัมมะโลภะถ้าใช้ภาษาบาลีนะคะเป็นปกติของโลภะที่จะมีความติดข้องแต่ไม่ใช่ถึงกับแม้ไม่ใช่ของของเราก็ยังอยากได้จนกระทั่งสามารถที่จะไปเอาของของคนอื่นมาเป็นของเราได้แต่ก็เพราะความพอใจอยากได้นั่นแหละถ้าไม่พอใจจะไปเอาของของคนอื่นมาทำไมถ้าไม่อยากได้จะไปเอาของของเข้ามาทำไมถูกต้องไหมคะ
2: อยากได้แต่ไม่จำเป็นต้องเอาของ
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่ามีคนที่อยากได้แล้วก็ไม่เอาของของคนอื่น
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็มีคนที่อยากได้จนกระทั่งต้องเอาของของคนอื่นที่เจ้าของไม่ได้ให้
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหมดเพราะอยากได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความอยากได้เนี่ยดีหรือไม่ดี
2: ไม่ดีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ดีนะคะของที่เหม็น
2: ค่ะ
1: นิดเดียวเหม็นไหมคะไม่ต้องมากมากหรอกไฟที่ร้อนนะคะจะมากหรือจะน้อยเพียงแค่ไม่ขีดไฟกับกองไฟอย่างใหญ่เนี่ยนะคะไฟไหม้เนี่ยกองไฟใหญ่ๆเนี่ยความร้อนเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากก็ต้องไม่ดีถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่ความไม่ดีถึงระดับมากจนกระทั่งทำให้คนอื่นเดือดร้อนต้องไม่ดีแน่การที่จะไปถือเอาสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้ให้มาเป็นของตนเองทุจริตต่างๆเกิดขึ้นเพราะความติดข้องต้องการไม่ดีเพราะฉะนั้นแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยดีไหมเพียงแต่ความพอใจเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะพิจารณาเป็นความเข้าใจที่ถูก

0: ต้องนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีความพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมากหรือน้อยหรือว่าไม่มี
1: มีค่ะ
0: มีก็ยอมรับใช่ไหมคะอกุศลทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็มีอยู่3ประเภทนะคะโลภะความติดข้องต้องการหรือว่าโทสะความขุ่นเคืองความไม่ชอบโมหะความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏทั้ง3นี้ไม่ดีค่ะก็ค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นแล้วก็เป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีต้องไม่ดีจะเปลี่ยนเป็นดีไม่ได้ตอนนี้เร่งรีบดีหรือไม่ดีคะและไม่เร่งรีบดีหรือไม่ดี
1: ไม่เร่งรีบดีค่ะก็ไม่แน่ค่ะไม
0: ่ค่ะเนี่ยค่ะคือเมื่อฟังแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวก็ลืมตรงนั้นลืมตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจแล้วเนี่ยก็ไม่ลืมนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่พูดถึงแต่เฉพาะตอนที่เร่งรีบ
1: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วนะคะว่าขณะไหนเป็นอกุศลที่ไม่ดีถูกต้องนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะรู้ทันหมายความว่ายังไง
1: รู้ทันว่าโกรธอะไรเงี้ย
0: ก็รู้นี่ค่ะโกรธก็รู
1: ้ค่ะ
0: ใครบ้างไม่รู้ว่าโกรธ
1: รู้แล้วก็คิดว่าคงจะหายแล้วก
0: ็คิดเองหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ความจริงสภาพธรรมะเนี่ยค่
1: ะ
0: มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นต่างกันไปแต่ละประเภทโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าขณะต่อไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นหรือรู้ค่ะ
1: ไม่ทราบ
0: ไม่รู้อาจจะโกรธหรืออาจจะไม่โกรธอาจจะคิดหรืออาจจะได้ยินอาจจะคันหรือเจ็บหรือสุขหรืออะไรก็ได้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าต่อไปจะเป็นอะไรถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะใครก็ดลบันดาลไม่ได้นะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่สภาพธรรมนั้นจะเกิดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะคนตาบอดเนี่ยไม่เห็นอยากเห็นก็ไม่เห็นคนหูหนวกอยากได้ยินก็ไม่ได้ยินคนตาดีไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นคนหูดีนะคะไม่อยากได้ยินก็ต้องได้ยินแล้วแต่เหตุปัจจัย
2: อาจารย์ครับสำหรับคนที่เริ่มต้นใฝ่ใจศึกษาเลยเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นฐานพอให้เขามีหลักว่าอะไรคือความเห็นผิดอะไรคือความ
0: จัดการเข้าหมดเลยให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขารู้อย่างนั้นใช่ไหมคะคือกำลังจะทำอะไรที่จะให้เขาเป็นอย่างที่ต้องการหรือเปล่าคะ
2: เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็สนใจที่จะมีปัญญาที่จะเข้าใจความจริงแต่เขาก็ไปทางที่มันไม่ใช่ก็ผิด
0: คุณอรวรรณมีเพื่อนกี่คน
2: ก็เยอะนะคะอาจารย์
0: นิสัยเหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือนค่ะ
0: สนใจเหมือนกันหรือเปล่า
2: ไม่เหมือนค่ะ
0: บอกเขาเชื่อหรือเปล่า
2: ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือความต่างกันนะคะซึ่งเราพอจะรู้ได้ไหมว่าทำไมแต่ละคนเนี่ยจึงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีการสะสมมาที่จะเป็นแต่ละคนทุกคนเนี่ยค่ะที่ได้ประสบกับสิ่งที่ดีนะคะก็มีความหวังดีต่อคนอื่นอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นไม่อยากให้ต้องมีอัธยาศัยที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีอะไรที่ผิดแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีความหวังดีนะคะอย่างมากที่สุดก็คือรู้อัธยาศัยของเขาด้วยถ้าเรารู้ว่าอัธยาศัยของเขาเนี่ยไม่ชอบฟังธรรมะเลยไปเที่ยวไปเข็นยังไงเปิดธรรมะให้ฟังตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยเข้าห้องปิดประตูไปเลยไม่ฟังไม่อยากฟังขณะที่กำลังไม่อยากฟังเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนเขาให้ฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นในยามใดนะคะที่แม้เราก็ไม่ฟังธรรมะเนี่ยมีไหมหรือว่าเราฟังแต่ธรรมะตลอดไม่ฟังอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นอัธยาศัยเมื่อไม่เหมือนกันจะไปฝืนอัธยาศัยซึ่งกำลังเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้นได้อย่างไรอย่างเด็กๆนี่นะคะเราก็อยากจะสอนเขาตั้งแต่เล็กให้มีความเข้าใจธรรมะแต่เขาก็ดูการ์ตูนนะคะหรือว่าดูเว็บไซต์อะไรของเขาก็แล้วแต่แล้วจะไปห้ามหรือว่าคอยดูว่าเมื่อไหร่เป็นโอกาสที่เราจะให้เขาเนี่ยได้สิ่งที่มีประโยชน์คือได้มีสิ่งที่จะทำให้เขาคิดไตร่ตรองไม่ใช่เอาไปให้เขานะคะการให้อะไรใครโดยที่คนรับไม่ต้องการจะรับเนี่ยไม่มีประโยชน์แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากแค่ไหนก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยค่ะเป็นผู้ที่อดทน ถ้ามีความหวังดีจริงๆเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะว่าขณะนั้นเป็นธรรมะค่ะเขากำลังเพลิดเพลินเขากำลังต้องการอย่างอื่นเนี่ยจะชักชวนสักเท่าไหร่ให้เขาฟังสิ่งที่เราอยากให้เขาฟังให้เขาคิดอย่างที่เราอยากให้เขาเข้าใจก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่รู้จักบุคคลนะคะรู้จักกาลละแล้วก็รู้จักคำที่จะใช้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลนั้นด้วยต้องเป็นผู้ที่อดทนรอเมื่อไรมีโอกาสนะคะคนที่หวังดีก็จะใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์โดยการที่ว่าถึงเวลาที่เขาสนใจแล้วก็จะสนทนากันด้วยเรื่องอะไรก่อนขณะนี้นะคะรู้สึกทุกคนก็สนใจธรรมะจะพูดเรื่องอะไรดีคะเอาโพธิปักขิยธรรมดีไหมหรือว่าจะเอาปฏิจจสมุปบาทะหรือว่าจะเอาอริยสัจจะหรือว่าแม้ธรรมะคำเดียวถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเรื่องที่จะเข้าใจความหมายของอริยสัจเรื่องที่อะไรเป็นธรรมะที่เป็นไปในการที่จะให้รู้แจ้งสภาพธรรมะแต่ทั้งหมดนะคะต้องมาจากความเข้าใจอย่าเป็นแต่เพียงว่าได้ยินคำอะไรก็คิดว่าเข้าใจแล้วรู้แล้วไม่มีอะไรอีกละฟังเผินๆข้ามไปกระโดดไปแต่ถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรจะตอบว่าอย่างไรถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะพูดเรื่องได้ทุกเรื่องจะพูดเรื่องขันธ์ก็ได้จะพูดเรื่องอายตนะก็ได้จะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ได้จะพูดเรื่องอินทรีย์ก็ได้ทุกคำที่มีในพระไตรปิฎกเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและจากการตรัสรู้เนี่ยค่ะก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะเนี่ยนะคะโดยละเอียดโดยหลากหลายโดยประการต่างๆเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเป็นธรรมะจริงๆนะคะแม้ในขั้นฟังเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องมีความเข้าใจคนอื่นนะคะแล้วก็เข้าใจขณะนั้นจริงๆว่าพร้อมที่จะสนใจหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็หวังดีค่ะแต่ว่าถ้าไม่ถูกกาละนะคะไม่ถูกเวลาได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินจริงไหมคะขณะนี้ค่ะใครกำลังคิดถึงปัญหาที่บ้านมีไหมเมื่อกี้นี่พูดว่าอะไรไม่รู้เรื่องเลยฟังเหมือนไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเหมือนไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นคนพูดก็เหมือนไม่ได้พูดเลยเพราะว่าคนฟังไม่ได้ยินน่ะแล้วก็จะไปพูดอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ยินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้เลยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำตอบสำหรับทุกอย่างเพราะว่าเป็นความจริงแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่เริ่มต้นนะคะมั่นคงตามลำดับไม่สับสนเช่นขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะอะไรในเมื่อขณะนี้กำลังมีธรรมะจริงๆปรากฏให้เข้าใจได้
2: ท่านอาจารย์คะซึ่งถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและเป็นอนัตตาเนี่ยเราก็สามารถเข้าใจว่าเป็นขันธ์อย่างไรเป็นธาตุอย่างไรได
0: ้เพราะเหตุว่าภาษามีหลายภาษานะคะเมื่อภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยและถ้าเราใช้ภาษาบาลีแต่ไม่รู้ความหมายหรือว่าไม่รู้สภาพธรรมะก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยนอกจากจำรู้คำแปลแต่ว่าไม่เข้าถึงลักษณะที่ใช้คำนั้นว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะผู้ที่จะทรงธรรมะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าธรรมะลึกซึ้งและละเอียดทรงธรรมะหมายความถึงเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาความเข้าใจสืบต่อไปได้ถึงบุคคลอื่นด้วย
3: ผมขออนุญาตขอร่วมสนทนาขณะนี้ก็มีอยู่หลายเกจิอาจารย์ด้วยกันนะครับจะไปศึกษากับท่านใดจึงจะได้ความรู้ว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงแล้วก็นำมาชี้แจงให้ผู้ฟังได้เข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงนะครับ
0: คำว่าสายสายนะคะก็ขอถามคุณอนบคุณธิดารัตน์ว่าใช้สายอะไรเปล่าคะ
4: ครับก็คงหมายถึงว่ามีแนวทางต่างๆกันไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะกล่าวถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยครับมีสายเดียวคือแนวทางของการอบรมเจริญเพื่อรู้ความจริงแต่ถ้าแสดงนะครับแม้จะใช้พยัญชนะดูเหมือนคล้ายๆกันแต่ตีความคนละอย่างอันนั้นก็เป็นหนทางอื่น
0: คุณธิดารัตน์ใช้สายเปล่าคะ
5: ไม่มีค่ะเพราะว่าศึกษาก็ศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วก็ค คำว่าหนทางสายเอกเนี่ยนะคะก็มีคำนี้ในพระไตรปิฎกซึ่งจะเป็นสติปัฏฐานเป็นต้น
0: แต่ท่านเองเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยจะเป็นคนที่ตามอะไรไปนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครตามอะไรไปนะคะแต่ว่าให้เป็นผู้ที่พิจารณาแล้วก็เข้าใจคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนของพระองค์นะคะจากการทรงตรัสรู้เนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าสายไปทำไมหมายความถึงความแตกแยกในความคิดความเห็นในคำสอนนะคะก็เลยกลายเป็นหลายหลายสายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจคำสอนนะจะไม่สนใจเลยค่ะสายอะไรก็ไม่รู้พลวันพลเกเยอะแยะนะคะก็คือคำสอนก็คือคำสอนแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่พอใจที่จะใช้คำนะคะแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันว่าพอใจที่จะใช้คำนั้นก็ต้องแล้วแต่อัธยาศัยอีกเหมือนกันแต่ว่ายังไงยังไงก็ต้องเข้าใจให้ถูกนะคะว่าถ้าพูดถึงสายเมื่อไหร่แล้วก็เกจิอาจารย์คนโน้นคนนี้ก็แปลว่าไม่มีความเห็นที่ตรงกันในพระพุทธศาสนา
3: อาจารย์เจริญนะฮะมณีจักใช่ไหมครับก็ถามท่านอาจารย์ว่าขอให้ชี้ให้เห็นการเกิดดับอกุศล12ทั้งภายในภายนอกทั้งหมดนะครับให้ชัดเจนครับ
0: ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะชี้ให้ใครเห็นผู้ฟังมีปัญญาจะเห็นหรือยังไม่มีปัญญาจะเห็นชี้ให้เห็นได้ไหมโดยมากนะคะม่งไปจะเห็นถ้าคนอื่นชี้ให้เห็นดีไหมคะ
6: สมมติจะเห็นตรงนี้ดอกไม้อาจารย์ชี้เห็นผมก็จะดูดอกไม้เป็นส่วนเดียวจะไม่ไปดูอย่างอื่นจะไม่สนใจอย่างอื่นนะ
0: อาศัยคนอื่นชี
6: ้ให
0: ้เห็น
6: ครับผม
0: เป็นไปได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะไม่สนใจที่จะเข้าใจลืมสนิทค่ะแต่อยากเห็นใครก็ได้ชี้เถอะชี้ให้เห็นก็พอใจแต่เข้าใจอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเห็นธรรมะนะคะไม่ใช่ถูกชี้หรือว่าใครสามารถที่จะบันดาลให้คนที่ไม่สามารถเห็นเพราะไม่มีปัญญาจะเห็นแต่ว่าถ้าใครพูดถึงสิ่งที่มีนะคะให้เริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกเห็นถูกไม่ใช่เห็นเพียงว่านี่เป็นดอกไม้นะคะแต่มีความเข้าใจถูกในสภาพความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนั้นจะดีกว่าใครมาชี้ให้เห็นไหมคะแต่ว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะค่อยๆทำให้คนอื่นนะคะได้ฟังแล้วก็ได้พิจารณาแล้วก็ได้เข้าใจเป็นปัญญาของตัวเองที่เริ่มที่จะเข้าใจถูกจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะโดยไม่ใช่มาเพียงชี้ให้เห็นยังไงยังไงก็ไม่เห็นถ้าตราบใดที่ไม่มีปัญญาจะเห็นก็เห็นไม่ได้เรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะ
6: ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบครับ
0: ค่ะถ้าไม่โง่ไม่เกิดใช่ไหมคะไม่ต้องเกิดเลยถ้าไม่มีอวิชชาแต่แสดงว่าโง่เนี่ยโง่มานานแสนนานแล้วจะให้เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนี้ได้ไหมเพราะว่าต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ระดับขั้นฟังค่ะปัญญาที่ต้องอบรมเจริญเพื่อที่จะเข้าใจสภาพธรรมะนะคะและสามารถที่จะถึงความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งจะเกิดอีกอย่างมากที่สุดเพียง7ชาติเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ไหมโดยความเป็นเราโดยความไม่รู้แต่ว่าอยากจะให้ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะในขณะนี้ซึ่งใครๆก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์ได้เลยค่ะเพราะเป็นปัญญาไม่ใช่เราถ้ายังไม่เข้าใจว่าธรรมะนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่มีทางที่จะไปเห็นอะไรต่อให้ใครจะชี้ยังไงก็ไม่เห็นเพราะว่าใครเห็นปัญญาเห็นไม่ใช่เราเห็นเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นเครื่องให้รู้จักตัวเองนะคะปัญญารู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่าถ้ายังไม่รู้นะคะจะประจักษ์การเกิดดับไม่ได้เลย
6: สมมติว่าเราเห็นอาจารย์บอกว่าเห็นดอกไม้นี่นะถ้าอาจารย์ชี้บอกอ่ะผมต้องมุ่งไปตรงนี้แน่อาจารย์ฮะ
0: อุโมงค์ไม่เคยบอกเลยค่ะนั่นเป็นอัตตาเป็นเราแต่ไม่ใช่เป็นการรู้ว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่เรา
6: ความโง่นี่เป็นเป้าหมายฮะเราจะเอาออกยังไง
0: เราเอาออก
6: จะย้าย
0: เราเอาออก
6: ออกจากตัวเราเนี่ย
0: เราไม่มีปัญญาแต่เราจะเอาออกสำเร็จไหมคะ
6: เราจะคลายยังไงเราจะออก
0: เราจะคลายยังไงแต่ไม่มีปัญญาจะสำเร็จไหม
6: ถ้ามีคงจะออกได้สลัดไปได้ล่ะแต่นี้เราก็ไม่มีปัญญาที่สลัดออกฮะตอนนี
0: ้เมื่อไหร่ปัญญาจะเกิด
6: ตอนนี้ก็เริ่มนิดหน่อยอยู่เนาะ
0: ยังไม่พอที่จะประจักษ์การเกิดดับค่ะ
6: อยากจะเห็นให้
0: เดี๋ยวก่อนนะคะอยากเห็นนั่นใครเห็นเราหรือปัญญา
6: ขอตอบว่าปัญญาเลยฮะ
0: ปัญญามีหรือยัง
6: ตอนนี้ยังไม่มีครับ
0: เมื่อไหร่จะมีถ้ายังไม่มีก็เห็นไม่ได้ค่ะเพราะเป็นปัญญาที่เห็น
7: คือดิฉันก็ไม่ทราบว่าตัวเองที่ปฏิบัติมาเนี่ยถูกต้องหรือยังที่พูดถึงว่าจิตใจเนี่ยถ้าพอเรารู้ว่าจิตใจที่เรากำลังเป็นอะไรส่วนมากเราจะรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยมัวหมองตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่ว่าเอ๊ะเราจะหงุดหงิดที่ว่าเอ๊ะทำไมเรามีแต่อกุศลจิตอยู่มากเหลือเกินคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีอย่างนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
0: ธรรมะขณะนี้มีไหมคะ
7: มีค่ะ
0: อะไรเป็นธรรมะ
7: ที่อยู่ปัจจุบันตรงนี
0: ้ค่ะ
7: เป็นจิตใจที่ว่ากำลังฟังกำลังต้องการจะเข้าใจนี่
0: ค่ะเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะคะ
7: คือเรา
0: เพราะฉะนั้นยังไม่รู้จักธรรมะใช่ไหมคะรู้จักแต่ตัวเอง
7: ถ้าตามในหนังสือนี่คิดว่ารู้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ตัวเองนั่นน่าจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องหายไปแล้วก็อารมณ์ใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นมาอารมณ์ที่เกิดขึ้นมานี่เราไม่รู้จะเป็นอะไรคือมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นมามันก็ไม่มีตัวตนจริง
0: ๆค่ะเวลาอ่านเหมือนรู้จักธรรมะใช่ไหมคะแต่พอธรรมะเกิดไม่รู
7: ้ค่ะ
0: ตัวจริงไม่รู้เลยแล้วจะไปเจอธรรมะตรงไหนฮะ
7: ใช่ค่ะตรงนี้ก็ทุกวันนี้สับสน
0: คือว่าธรรมะไปอยู่ในหนังสือหมดเลยพออ่านก็รู้เรื่องนะคะจิตเป็นธรรมะเจตสิกรูปเป็นธรรมะแต่พอสภาพธรรมะเกิดไม่รู้ว่าเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะ
7: ใช่เพราะว่ายึดไปเลย
0: ค่ะก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าความจริงการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะมีหลายระดับนะคะปริยัติศาสนาคำสอนเรื่องราวของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้โดยที่ไม่รู้จักตัวจริงเลยพูดเรื่องจิตขณะนี้ทุกคนมีจิตไม่เคยขาดไปเลยสักขณะเดียวนะคะแต่ไม่ได้รู้เลยว่าขณะนี้เป็นจิตหรือเราที่เห็นเป็นจิตหรือเราที่คิด
7: ที่จริงเป็นจิตที่คิด
0: ค่ะที่จริงเป็นเมื่ออ่านแต่เวลาจิตเกิดเป็นอย่างนั้นไม่รู
7: ้ค่ะตัวเองเข้าไปจบ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราฟังเรื่องราวของจิตแต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนเมื่อไหร
7: ่ถูกต้อง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังใหม่นะคะให้รู้ว่าไม่ว่าจะได้ยินคำว่าจิตเนี่ยค่ะจิตคืออะไร
7: จิตก็คือความรู้สึกที่ตอนนี้ที่เป็นอยู่ถูกต้องไหม
0: ความรู้สึกยังไงคะสุขทุกข์หรือว่าไม่ใช
7: ่ทุกอย่าง
0: ไม่ใช่ค่ะว่าค่ะไม่ปนกันค่ะนี่คือการที่เราไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดนะคะปนกันหมดเช่นจิตเป็นความรู้สึกทุกอย่างแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะ
7: เป็นทีละอย่างทีละอย่าง
0: ค่ะต้องเป็นทีละอย่างถึงจะรู้จริงๆว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราถ้ารวมกันเมื่อไหร่แม้ว่าจะฟังมาแล้วนะคะว่าจิตเป็นสิ่งที่มีจริงและเวลาที่จิตเกิดเนี่ยก็มีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตด้วยแต่ไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกการศึกษาการเรียนชื่อเนี่ยทำได้โดยไม่ยากนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพของจิตเพียงด้วยการฟังแล้วก็รู้เพียงชื่อและความหมายของจิตแต่ต้องในขณะนี้ค่ะถ้าฟังเรื่องอะไรก็หมายความว่าต้องมีสิ่งนั้นจริงๆและความเข้าใจของเราเนี่ยจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงลักษณะจริงๆของสิ่งที่เราได้ฟังแล้วรู้ว่ามีหรือเปล่า
7: ถ้าสมมติเราเข้าไม่ถึง
0: ก็ต้องฟังให้เข้าใจขึ้นค่ะเร่งรัดอะไรได้ไหมคะ
7: ตอนนี้ถ้ายิ่งต้องการจะเข้าถึงก็เข้าไม่ถึง
0: เร่งรัดได้ไหม
7: เร่งรัดไม่ได
0: ้ค่ะ
7: ก็ไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นมีความเป็นเราไม่ใช่มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
2: จริงๆก็จะถามต่อว่าชีวิตเราก็จะเหมือนกับว่าจมไปในกิเลสมากกว่าที่จะมีกุศลหรือว่าปัญญาเนี่ยมากกว่ามากนะ
0: กำลังคิดเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็คาดคะเนถูกต้องไหมคะแต่ขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะขณะใดที่เข้าใจมีความเข้าใจนะคะความไม่เข้าใจก่อนเข้าใจเนี่ยมีไหม
2: ถ้าฟังแล้วเข้าใจก็ไม่มีแล้ว
0: ค่ะฉันใดเวลาที่สงสัยเรื่องธรรมะนะคะแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นในขณะนั้นความไม่เข้าใจที่เคยไม่เข้าใจก็ลดน้อยลงไปก็เป็นเรื่องในขณะนี้ค่ะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะขณะนี้นะคะขณะต่อไปก็เหมือนกันเวลาที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นการสงสัยในสิ่งที่ไม่เข้าใจก็หายไป แต่ว่าการที่จะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะมากมายเพราะเหตุว่าขณะนี้แม้สภาพธรรมะกำลังปรากฏฟังเรื่องราวของธรรมะเพราะฉะนั้นก็ยังมีการที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่เข้าใจถ้าขณะนั้นนะคะรู้ลักษณะของการเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นการไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจะค่อยๆหมดความสงสัยหมดความเข้าใจไปได้ยังไงก็หมดไปเพราะขณะนั้นกำลังเริ่มเข้าใจก็เป็นอย่างนี้ค่ะธรรมดาไม่ต้องไปคิดถึงการข้างหน้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เองเมื่อก่อนเข้าใจมีความไม่เข้าใจพอเข้าใจแล้วสิ่งที่ไม่เข้าใจก็ไม่มีเพราะว่าเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดความสงสัยและก็หมดความไม่เข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยก็คือสภาพธรรมะที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็ความไม่เข้าใจเราก็จะลดลงไปตามความเข้าใจที่เรามีเพิ่มขึ้น
0: ค่ะปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูก
2: ค่ะ
0: เป็นภาษาบาลีว่าปัญญานะคะภาษาบาลีไม่มีคำว่าเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไทยเข้าใจความหมายของคำว่าเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นก็เป็นปัญญาที่ตรงกับภาษาบาลีที่ใช้คำว่าญาณบ้างปัญญาบ้างหมายความถึงความเห็นถูกต้องเริ่มเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถามคนอื่นได้ไหมคะว่าเราเห็นถูกต้องแค่ไหน
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ขณะนี้เห็นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถามคนอื่นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้แต่กำลังฟังเนี่ยค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แน่นอนเป็นเครื่องยืนยันความเข้าใจว่าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏมากน้อยแค่ไหนและระดับไหนด้วย
2: เพราะฉะนั้นเราก็ฟังให้เข้าใจแล้วก็พิจารณาไต่ตรองเพราะธรรมะมีให้พิสูจน์อยู่ตลอดเวลาคือปัญญาจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเอง
0: ค่ะไม่พ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามปกติ
4: อาจารย์ครับปัญญาเนี่ยครับมีลักษณะอย่างไรนะครับที่จะมีโอกาสอบรมเจริญจนถึงสามารถดับกิเลสพวกที่กุ้มรุมมากมายในชีวิตประจำวันเนี่ยไปได้ตามสมควร
0: เรื่องเก่าอีกละใช่ไหมคะคือธรรมะฟังเข้าใจเรื่องราวว่าเป็นธรรมะแต่เวลาที่ธรรมะปรากฏไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะฟังเรื่องราวเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีเหตุปัจจัยเกิดปรากฏขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็มีจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยขณะใดที่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเสียงปรากฏเสียงก็จริงสภาพที่กำลังได้ยินเสียงก็จริงกำลังฟังเนี่ยค่ะมีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่มีลักษณะต่างๆกันไปแต่เวลาที่ธรรมะจริงๆเกิดขึ้นรู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะหรือสงสัยหรือไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ตอนที่เรากำลังฟังนะคะแต่ขณะที่สภาพธรรมะปรากฏนั่นเองมีความรู้ถูกมีความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะหรือเปล่าและมีความเข้าใจหนทางที่จะรู้ถูกต้องหรือเปล่าหรือเพียงแต่คิดไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นความเข้าใจที่ต่างกันไม่ใช่ขณะอื่นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงขณะอื่นเยอะเลยแต่ว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏ
6: ครับอันนี้ประเด็นที่ว่าอนัตตาที่ว่าเรายกแขนรูปเป็นอนัตตาไหม
0: ธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งปวงจะใช่อีกกี่คำก็แล้วแต่นะคะให้ทราบว่าเป็นธรรมะค่ะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยเข้าใจว่ามีแต่ว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะ
6: การเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นลักษณะของกาย
0: มีจริงๆหรือเปล่าคะการเคลื่อนไหว
6: จริงครับเพราะขณะนี้ก็เคลื่อนไหว
0: มีจริงก็เป็นธรรมะค่ะจิตเจตสิกเป็นสภาพรู้มองเห็นจิตเจตสิกไหมคะ
6: มองไม่เห็นครับ
0: มีจิตเจตสิกไหมคะ
6: มีมั่นใจฮะ
0: ค่ะแล้วจิตเจตสิกเคลื่อนไหวได้ไหม
6: ไม่มั่นใจครับ
0: ไม่มั่นใจหมายความว่าบางครั้งจิตเคลื่อนไหวใช่ไหมคะ
6: ครับผม
0: ลองบอกสิคะเมื่อไหร่ที่จิตเคลื่อนไหวถ้าคิดว่าจิตเคลื่อนไหวได้เมื่อไหร่คะที่จิตเคลื่อนไหว
6: เคลื่อนเดินไปไหนไม่ได้เดี๋ยวเคลื่อนไหวคำว่าเคลื่อนไหวตัวนี้นะฮะตีความไปไม่ความ
0: ค่ะมือกำลังเคลื่อนไหวหรือเปล่าคะ
6: มือเคลื่อนไหวได้ตีความเคลื่อนไหว
0: ค่ะ
6: เคลื่อนไหวได้หรือไม่ได้แยกตัวนี้เนาะ
0: ค่ะ
6: แยกประเด็นนี้ก่อน
0: ถูกต้องค่ะนี่เป็นการคิดไตร่ตรองของตัวเราเองนะคะจะได้หมดความสงสัยไม่ว่าใครจะตอบว่ายังไงแต่ถ้าเราไม่พิจารณาและไม่เป็นความเข้าใจจริงๆเนี่ยเราก็ยังสงสัยอยู่เ พราะฉันเคยคิดว่าจิตเคลื่อนไหวได้เพราะบอกว่าบางครั้งใช่ไหมคะ
6: ครับผม
0: ไม่แน่ใจก็แสดงว่าจิตบางครั้งคงจะเคลื่อนไหวได้ถ้าตอบว่าไม่แน่ใจว่าจิตเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าแต่ว่าขอให้คิดนะคะว่าขณะที่กำลังคิดจิตเคลื่อนไหวไปไหนหรือเปล่า
6: ตอนนี้ตอบว่าไม่เคลื่อนไหวให้อยู่กับ
0: ค่ะจิตเกิดแล้วดับค่ะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยแต่ว่าจิตเกิดแล้วก็ดับไปการดับไปหมดไปปราดไปไม่เหลือเลยของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันที
6: ที่ว่าเกิดดับใช้คำว่าเคลื่อนไหวได้ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนนี่ค่ะจะใช้คำว่าเคลื่อนกับไหวได้ยังไงเพราะว่าจิตไม่ได้ไปไหนเลยเกิดตรงไหนดับตรงนั้น
6: อันนี้ผมก็กระจ่างตรงนี้เขาว่าเกิดดับนี่ก็อยู่กับที่เกิดตรงนั้นไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ไปตรงไหนก็การเคลื่อนไหวหมายถึงว่าจะต้องจับไมโครโฟนต้องเดินอย่างนี
0: ้ค่ะก็เราก็ใช้คำธรรมดาที่เราเข้าใจเนี่ยนะคะการเคลื่อนไหวก็จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นคิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้หรือเปล่า
6: ถ้าเราบอกว่าจะเคลื่อนไปกับกายที่เราเดินได้ไหมอาจารย์
0: จิตเกิดแล้วดับค่ะอ
6: ย่างนี้ก็มั่นใจถ้าตอบว่าเกิดดับนั้นไม่ใช่เคลื่อนไหวก็
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะเข้าใจจริงๆให้ถูกต้องเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เข้าใจสิ่งนั้นต่อไปอีกเรื่อยๆแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะยังสงสัยเวลาที่พบข้อความอื่นก็ไม่หายสงสัยเพราะว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆตั้งแต่ต้นด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังจริงๆแล้วก็จะเข้าใจต่อไปอีกเข้าใจต่อไปอีกเมื่อได้ศึกษาและได้ฟังเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เปลี่ยนสภาพธรรมะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีความเข้าใจในสภาพธรรมะนั้นเพิ่มขึ้น
6: วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่เข้าใจว่าเคลื่อนไหวกับการกระดับมีความแตกต่างกันฮะ
0: ค่ะ
7: พอรู้ว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็รูปก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็เราอยู่ตรงไหนแล้วเหลืออะไรไว้ที่เรา
0: ค่ะ
7: ไม่มีเลย
0: ทุกคำต้องตรงและจริงนะคะจิตเกิดและดับไปไม่เหลือแต่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อด้วยเหตุนี้จิตแรกที่เกิดในชาตินี้ไม่ใช่จิตในขณะนี้เลยถูกต้องไหมคะ
7: ถูกต้อง
0: ค่ะและจิตก็มีอายุที่สั้นมากเกิดแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นเพื่อรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ดับไปแต่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงจิตขณะก่อนจะดับไปแต่ก็ยังอุ่นใจว่ามีจิตขณะนี้อุ่นใจไหมคะ
7: ค่ะอุ่นใจ
0: ค่ะทั้งที่ไม่ใช่เราเพียงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับ
7: ก็เหมือนกับว่ายังมีอะไรยึดอยู่ที่ตรงนี
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นโลภะความติดข้องจะทำให้ยังคงมีจิตที่เกิดดับสืบต่อไปในสังสารวัฏไม่จบไม่สิ้นแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะคะจะทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วมากมายกี่พระองค์จิตที่ติดข้องก็ยังคงเกิดดับสืบต่อติดข้องต่อไปเรื่อยๆในสังสารวัฏถ้าพอใจนะคะที่จะมีจิตไม่หมดนะคะขอรับรองว่าจะมีจิตต่อไปอีกให้อุ่นใจค่ะแต่ทั้งๆที่ไม่ใช่เราเลยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าสะสมมาอย่างไรถ้าฟังธรรมะและเป็นผู้ที่เคยติดข้องเนี่ยนะคะจะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว้าเหวทันทีนะคะเคยมีญาติพี่น้องมีมิตรสหายมีเพื่อนมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตามความเป็นจริงถ้าไม่คิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมีเมื่อคิดซึ่งจิตคิดก็ดับพอคิดอย่างอื่นบ้านช่องพี่น้องก็หายไปหมดนะคะแต่ว่าเพียงแค่คิดยังใจหายนี่คือผู้ที่ไม่ได้สะสมที่จะเบิกบานปลดภาระไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการฟังธรรมะนี่ค่ะไม่ใช่ว่าพอได้ยินนั้นเราก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะนั้นได้ทั้งที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะเลยเข้าใจว่าเป็นเราทุกอย่างนะคะเราเห็นเราได้ยินเราคิดเราสุขเราทุกข์พอฟังธรรมะแล้วก็ต้องพิจารณาค่ะว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยถูกต้องไหม แล้วก็เพียงได้ฟังแล้วก็ตอบถูกว่าเป็นธรรมะหมายความว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็เริ่มที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะนั้นมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรเพราะว่าสภาพนั้นก็เพียงปรากฏเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือปริยัตินะคะให้ทราบว่าเป็นแต่เพียงความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นเพียงการที่จะเข้าใจอย่างนี้ค่ะไม่พอแค่ฟังนะคะก็เริ่มเข้าใจชื่อและเรื่องราวแต่ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะถ้าถามว่าเห็นขณะนี้เป็นธรรมะหรือเป็นเราก็ต้องตอบนะคะถ้าตอบชื่อก็คือเห็นไม่ใช่เราเป็นนามธรรมเป็นจิตแต่ถ้าตอบตามความเป็นจริงเป็นเรายังเป็นเราอยู่หรือเปล่าเป็นไหมคะ
8: เป็น
0: ถ้าตอบว่าไม่เป็นไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วค่ะจบเลยนะคะรู้หมดแล้วใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าเพียงฟังเข้าใจว่าเป็นนามธรรมแต่เห็นเนี่ยถึงยังไงที่เคยเป็นเรามานานแสนนานเนี่ยและจะให้หมดความเป็นเราไปทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าระดับขั้นของปัญญาเนี่ยนะคะมีสามระดับถ้าไม่มีขั้นฟังเข้าใจก่อนว่าขณะนี้เป็นธรรมะเราก็คิดว่าเพียงแค่นี้เข้าใจแล้วแต่จริงๆถ้าเป็นคนที่ตรงนะคะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของธรรมะขณะนี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่มีแต่เห็นค่ะรู้ละว่าเห็นเป็นธรรมะได้ยินด้วยได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นคิดนึกก็เป็นธรรมะแต่ว่าเวลาที่เห็นเกิดขึ้นนะคะต้องดับไปก่อนแล้วก็จิตได้ยินจึงเกิดขึ้นได้หรือว่าจิตได้ยินก็ต้องดับไปก่อนนะคะแล้วก็จิตคิดนึกจึงเกิดขึ้นได้ความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นลองคิดดูนะคะไม่มีอะไรนอกจากสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุที่รู้แต่ละทางแต่ละอย่างเกิดแล้วก็ดับไปสลับกันอย่างรวดเร็วความรวดเร็วนะคะทำให้จำได้ว่าลักษณะที่ปรากฏนั้นเป็นอะไรแต่ว่าไม่ใช่การประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะทีละอย่างเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่เกิดจากการคิดไตรตรองแล้วสอนแต่ว่าเกิดจากการอบรมบารมีที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมมีธาตุซึ่งตรงกันข้ามกับสภาพธรรมะที่เกิดดับธาตุนั้นคือนิพพานธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับตรงกันข้ามกับขณะนี้นะคะซึ่งเป็นธาตุซึ่งเกิดดับค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจและรู้ว่าการที่เพียงฟังเข้าใจเนี่ยยังไม่พอปัญญาจะต้องเจริญจนกระทั่งสามารถประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะด้วยกว่าจะละคลายความเป็นเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะได้ฟังเรื่องของสภาพธรรมะเป็นปริยัติได้ฟังเรื่องปฏิปัตติคือสติสามารถที่จะระลึกเกิดขึ้นถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่สติกำลังรู้นะคะแล้วก็ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะในวันนี้วันเดียวเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้นะคะพรุ่งนี้ได้ไหมเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็ฟังเรื่องนี้อีกมีเห็นอีกมีได้ยินอีกนะคะแล้วก็จะให้เป็นปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทะคือแทงตลอดการเกิดดับของสภาพธรรมะในวันพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้เลยค่ะพยักหน้าว่าพรุ่งนี้ได้อีกไม่นานเลยไม่กี่ชั่วโมงค่ะได้เลยค่ะได้หรือไม่ได้ยังเป็นปริยัติค่ะยังไม่ใช่สติที่สามารถที่จะระลึกตรงลักษณะที่เกิดดับแต่ละลักษณะแล้วก็จะเป็นผู้ที่ตรงนะคะว่าอีกนานไหมกว่าสติเริ่มเกิดนะคะไม่ใช่ว่าพอเกิดก็จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะเหตุว่ารู้ว่าขณะนี้นะคะที่กายมีแข็งขณะนี้ปรากฏหรือเปล่าคะเมื่อไหร่เมื่อกระทบสัมผัสแต่ถ้ายังไม่กระทบสัมผัสนะคะแข็งจะปรากฏไหมไม่ปรากฏขณะที่แข็งไม่ปรากฏนะคะคิดนึกไม่ปรากฏขณะนี้อะไรมีจริงที่ปรากฏหาอีกละค่ะดูโน่นดูนี่นะคะถ้าฟังเข้าใจต้องหาไหมคะ เดี๋ยวนี้มีอะไรปรากฏเสียงปรากฏไม่ต้องไปหาใช่ไหมคะค่ะไม่ได้วิ่งเสียงวิ่งไม่ได้ค่ะค่ะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากสืบต่อกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไปนึกนะคะตามทฤษฎีต่างๆว่าเสียงนี่ต้องเป็นคลื่นมาตามอากาศมากระทบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ปรากฏนั่นเรื่องราวทั้งหมดแต่เสียงก็ยังไม่ได้ปรากฏจะปรากฏต่อเมื่อจิตได้ยินเสียงเมื่อไรเสียงจึงปรากฏเมื่อนั้นถ้าจิตยังไม่ได้ยินเสียงก็จะคิดเรื่องเสียงทฤษฎีเรื่องเสียงแต่ว่าไม่ใช่การได้ยินและไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นต้องตรงนะคะขณะที่เสียงไม่ปรากฏแข็งไม่ปรากฏมีอะไรปรากฏดูสิคะว่าจะหาหรือเปล่ายังไม่เจอค่ะยังไม่เจอธรรมะค่ะทั้งๆที่มีธรรมะ
6: อยากจะให้กระจ่างนี่นะครับอาจารย
0: ์นั่นสิคะกระจ่างโดยการที่เป็นความจริงที่รู้ด้วยตัวเองจากหลังจากเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจนะคะเพียงแค่คำถามว่านะคะเสียงไม่ปรากฏแข็งไม่ปรากฏคิดนึกไม่มีไม่ปรากฏอะไรปรากฏขณะนี
6: ้ถ้าจะตอบอนัตตาหรือว่าไม่ใช่เราปรากฏใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
6: ปัญญายังไม่ถึง
0: เนี่ยค่ะเพราะฉันไม่ต้องคิดเรื่องสติปัฏฐานใครก็ตามแต่จะกระโดดนะคะสติปัฏฐานเนี่ยหลังจากที่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงแล้วไม่มีเราเลยที่จะไปบันดาลให้สติเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่สติเกิดตามเหตุตามปัจจัยเหมือนได้ยินนะคะเวลาใดที่ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะได้ยินค่ะได้ยินก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยพอที่สติสัมปชัญญะจะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้สตินั้นก็เกิดแต่ถ้ายังไม่มีปัจจัยพอนะคะจะไปทำให้สติปัฏฐานเกิดหวังว่าพรุ่งนี้จะเกิดก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่ชีวิตประจำวันตามปกติซึ่งทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เว้นเลยนะคะไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวค่ะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดชีวิตประจำวันในขณะนี้ที่ไม่ได้ยินและไม่ได้คิดและแข็งก็ไม่ปรากฏอะไรปรากฏถ้ายังไม่มีความรู้ขั้นนี้นะคะไม่ต้องคิดถึงสติปัฏฐานอะไรปรากฏแค่ขณะนี้
6: อาจารย์ครับต้องมีสติเป็นตัวแรกนะอาจารย
0: ์เรียกอะไรเป็นสติ
6: ตัวที่ระลึกเนี่ยอยากจะคัดเช้า
0: เวลานี้ระลึกหรือเปล่า
6: ตอนนี้ยังระลึกเหมือนกันระลึกที่ว่าอาจารย์จะถามยังไงผมจะตอบยังไง
0: ค่ะไม่ใช่สติ
6: ยังไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ค่ะคิดเท่านั้นเอง
6: อย่างนี้นะครับผมอยากจะกระจ่างนี่ฮะแยกออกระหว่างความคิดกับว่าสติเป็นยังไง
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะถ้าตอบปัญหานี้ยังไม่ได้ก็ยังไม่เข้าใจอย่าไปฟังเสียงกระซิบนะต้องเป็นความรู้ความเข้าใจของเราเองถามอีกจนกว่าจะตอบได้นะคะขณะที่ไม่ได้ยินขณะที่แข็งไม่ได้ปรากฏขณะที่คิดนึกไม่ได้ปรากฏขณะนี้อะไรกำลังปรากฏปรากฏคือมีจริงๆไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทำขึ้นมาเลยค่ะมีแล้วเกิดแล้วปรากฏแล้วในขณะนี้มีอะไรคะ
6: มีเสียงอาจารย์แล้วก็บางครั้งกับความเงียบก็เกิดขึ้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เสียงไม่ปรากฏ
6: ความเงียบครับ
0: ค่ะเงียบมีลักษณะยังไง
6: ก็ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์
0: ค่ะมีอย่างอื่นไหมเวลาที่ไม่มีเสียง
6: เสียงอื่นอาจจะแทรกมาบ้างครับแต่
0: ไม
6: ่
0: ม
6: ี
0: เสียงไม่มีเสียงขณะที่ไม่มีเสียงมีอย่างอื่นไหมคะ
6: ขอตอบว่าไม่มีอะไรครับ
0: ค่ะแต่ว่าอย่าลืมสิคะว่าถ้ายังไม่เข้าใจตอนนี้อย่าไปคิดเรื่องสติเลยค่ะตัดไปได้เลยยังไม่ถึงการละที่สมควรที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเพราะว่าแม้ขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏก็ยังไม่รู้เป็นธรรมดาธรรมดาและจะให้เป็นสติเกิดขึ้นรู้เนี่ยเป็นไปได้ยังไง
3: ขออนุญาตครับเท่าที่เราทราบนะก็สอนกันว่าเมื่อทำบุญแล้วเนี่ยอาจจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่มีพระคุณก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แฝงมาในเรื่องของโลภะก็คือต้องการสิ่งตอบแทนอาจจะแก้แหวนเงินทองในอนาคตครับหรือว่าขอมีฐานะร่ำรวยขึ้นและที่สำคัญยิ่งคือหวังที่จะไปเกิดเป็นเทวดาคือเห็นว่าเป็นภูมิที่มีความสุขที่สุด ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ครับช่วยชี้แจงให้ละเอียดด้วยครับผม
0: ที่เป็นบุญนะคะไม่เที่ยงเลยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแม้แต่ในขณะที่กำลังฟังธรรมะนะคะหรือกำลังทำอะไรก็ตามต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะไหนเป็นบุญและขณะไหนไม่ใช่บุญกำลังขุ่นใจแม้ในขณะนี้ที่กำลังฟังธรรมเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้และขณะที่ขุ่นใจนะคะเป็นบุญหรือเปล่า
5: ไม่ใช่บุญค่ะ
0: ไม่ได้ขัดกล่าวอกุศลนะคะเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าบุญทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อการชำระจิตให้บริสุทธิ์ตามระดับขั้นของบุญนั้นๆเช่นเรามีสิ่งของนะคะแต่ก็เก็บไว้แล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยแต่เมื่อไหร่ที่เกิดคิดที่จะให้วัตถุนั้นเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแล้วให้ขณะนั้นไม่มีความติดข้องในวัตถุที่ให้แล้วก็ไม่มีความขุ่นใจนะคะในบุคคลผู้รับด้วยเพราะบางคนเนี่ยค่ะก็คิดจะให้แต่พอโกรธไม่ให้แล้วค่ะอาจจะคอยเป็นหน่อยหรือวันหลังหรืออาจจะไม่ให้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นสภาพของจิตใจซึ่งแม้แต่เพียงการให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่บุคคลอื่นนะคะขณะนั้นก็เป็นกุศลเป็นจิตที่ดีงามและก็เป็นการชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความตระหนี่หรือจากความโกรธซึ่งแม้ว่าในขณะนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากแต่ลองคิดดูค่ะแม้เล็กน้อยแค่นั้นยังให้ไม่ได้เลยแล้วก็ใหญ่ๆเนี่ยจะให้ได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่สามารถที่จะสละให้ได้แม้สิ่งที่เล็กน้อยก็ไม่ประมาทบางคนก็คิดว่านิดหน่อยอย่าให้เขาเลยเขาจะเอาไปทำอะไรได้นะคะทำไมคิดอย่างนั้นถ้าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นก็ให้ถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนะคะแต่ผู้รับสามารถที่จะได้ประโยชน์ก็ควรให้ไม่ใช่คิดว่าเอาไว้เป็นสิ่งใหญ่โตและเขาก็คงจะชอบมากให้เยอะๆหรืออะไรอย่างนั้นด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะแม้แต่ข้อความที่ว่าควรจะระลึกนะคะเหมือนกับมีไฟไหม้อยู่บนศีรษะที่จะทำกุศลนะคะไม่ใช่ให้เราเนี่ยค่ะรีบร้อนนะคะทำโดยที่ไม่มีความเข้าใจแต่หมายความว่าแม้ขณะใดก็ตามที่ชีวิตเป็นไปอยู่เนี่ยไม่ควรประมาทด้วยประการใดๆทั้งสิ้นนะคะประมาทตั้งแต่ขั้นทานการให้สิ่งที่เล็กน้อยก็ไม่ประมาทถ้าคิดอย่างนี้วันนี้ก็จะมีกุศลหลายประเภทนะคะกำลังขุ่นใจไม่ชอบคนนั้นคนนี้แต่ว่ากำลังมีไฟไหม้บนศีรษะก็ไม่รู้ตัวจะไฟอุ่นไฟแรงขนาดไหนก็ตามแต่นะคะกิเลสทั้งหลายก็เหมือนกับกำลังไหม้อยู่บนศีรษะความไม่ประมาทก็คือถ้าระลึกได้มีประโยชน์อะไรนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เห็นโทษของอกุศลทั้งหลายไม่รีรอไม่ผัดวันชีวิตสั้นมากใครจะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าขณะใดที่สามารถที่กุศลจะเกิดได้นะคะก็เกิดโดยที่ว่าเหมือนกับมีไฟไหม้อยู่บนศีรษะแล้วก็เพียรที่จะดับไฟไม่ว่าจะดับได้แค่ไหนก็คือว่าเป็นกุศลขณะนั้นก็ค่อยๆอบรมเจริญไปด้วยเหตุนี้กุศลจิตไม่ได้จำกัดเฉพาะการให้แต่ขณะใดที่เป็นอกุศลแม้ขณะที่ฟังธรรมก็สามารถที่จะรู้แล้วก็เห็นความเป็นอกุศลนั้นเพื่อละจนกว่าจะหมดสิ้นค่ะ
3: ผมกราบเรียนถามเรื่องของรถที่ปรากฏนะครับเนื่องจากว่ายังไม่รู้ความจริงจะรู้ความจริงได้อย่างไรนะครับอันนี้แหละครับที่ว่าผมอาจจะใช้คำพูดว่าหลงลืมสติหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ความจริงแล้วน่าจะเรียนถามว่าจะรู้ความจริงได้อย่างไรว่าเมื่อรถปรากฏที่ลิ้น
0: ค่ะรถมีจริงเมื่อไหร่คะ
3: เมื่อปรากฏครับ
0: แล้วก็จะให้รู้รถที่ปรากฏหรือว่ามีการฟังและเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงโดยไม่เลือกสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะที่มีจริงเมื่อปรากฏค่ะขณะนี้รถไม่ได้ปรากฏเลยแต่ขณะนี้มีอะไรที่ปรากฏถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะคือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยเคยเป็นคนเคยเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆแต่ลองคิดดูค่ะเพียงเห็นและมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏ แค่เพียงปรากฏเนี่ยแล้วก็หมดไปจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นสิ่งของได้ไหมถ้าไม่มีสภาพนั้นๆเกิดอีกซ้ำอีกนะคะปรากฏอีกจนกระทั่งมีการจำลักษณะรูปร่างได้ว่าสิ่งนั้นๆที่ปรากฏเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเห็นก็จำได้ทันทีแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบจากขุปสาทะแล้วมีจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้จึงปรากฏได้ฉันใดถูกต้องไหมคะทางหูเหมือนกันหรือต่างกันคือต้องมีรูปที่สามารถกระทบโสตประสาทะแล้วจิตได้ยินต้องเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นจึงปรากฏได้แล้วก็ดับไปถูกต้องไหมคะสองทางเลยนะคะทางจมูกต้องมีกลิ่นแน่ๆค่ะแม้ว่าขณะเห็นกลิ่นไม่ปรากฏแต่กลิ่นต้องมีที่ใดก็ตามที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะมีสีสันวรรณะที่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้ว่ามีสิ่งนั้นทางตาแล้วก็จะมีรสนะคะแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็มีโอชาต้องรวมอยู่ในที่ที่มีธาตุดินน้ำไฟลมขณะนี้มีดอกไม้นี่นะคะเห็นสีเห็นกลิ่นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: มีรสด้วยที่ดอกไม้นี่ค่ะมีรสที่ใดก็ตามที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต้องมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาโอชาคือรูปที่สามารถที่จะทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นต่อไปได้นะคะเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายด้วยการบริโภคเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยกลิ่นยังไม่ได้ปรากฏเลยขณะใดที่กลิ่นปรากฏกลิ่นอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมแล้วแต่ว่าเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นดอกกุหลาบกับกลิ่นดอกมะลิไม่เหมือนกันเลยนะคะดอกกุหลาบก็ต้องมีส่วนที่แข็งเป็นกลีบมีเกสรและแต่เราจะเรียกสิ่งที่ปรากฏว่าอะไรทางตาแต่ว่าในขณะนั้นนะคะที่มีสีปรากฏที่นั่นต้องมีกลิ่นมีรสมีโอชาด้วยเคยมีใครรับประทานดอกกุหลาบบ้างไหมคะรับประทานได้ค่ะรับประทานได้จริงๆสมัยนี้กำลังรับประทานดอกไม้สมัยก่อนก็รับประทานใบไม้นะคะพวกผักต่างๆแต่สมัยนี้แม้แต่ดอกเฟื่องฟ้าดอกอะไรก็เอาไปชุบแป้งทอดได้นะคะรับประทานได้ก็กำลังเริ่มที่จะรู้รสของดอกไม้ซึ่งแต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้รู้รสของดอกไม้แต่ให้ทราบว่าที่ใดก็ตามที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่นั่นต้องมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดที่กลิ่นปรากฏนะคะสีสันวรรณะไม่ได้ปรากฏไม่ได้ปรากฏร่วมกับรสในขณะนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงธรรมะที่ปรากฏได้ทางหนึ่งทางใดในห้าทางคือปรากฏทางตาลักษณะหนึ่งปรากฏทางหูลักษณะหนึ่งปรากฏทางจมูกก็ต้องเป็นกลิ่นเท่านั้นที่ปรากฏและปรากฏเมื่อกระทบลิ้นนะคะจิตเกิดขึ้นจึงรู้ได้ว่ารสเนี่ยต่างๆกันไปเมื่อกระทบลิ้นก็ไม่ต่างกับขณะที่รูปกำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดไม่มีอะไรที่พิเศษไปกว่านั้นเลยเพียงแต่ว่าทางที่จะรู้รูปต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นเฉพาะแต่ละทางทางตารู้รสไม่ได้ทางหูรู้กลิ่นไม่ได้ทางลิ้นก็เห็นสีสันวรรณะไม่ได้ทางกายจะไปกระทบสัมผัสกับเสียงก็ไม่ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันนะคะเกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เหมือนกับเสียงที่ปรากฏทางหูก็เป็นรูปซึ่งสามารถปรากฏแต่ปรากฏแต่ละทางพอถึงรสนะคะเดี๋ยวนี้ที่ไม่ได้รับประทานอาหารเนี่ยมีใครรู้รสอะไรบ้างคะ
3: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ต่อเมื่อใดที่กำลังบริโภครับประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดรสปรากฏค่ะก็เหมือนกับทางตาสีปรากฏทางหูเสียงปรากฏทางจมูกกลิ่นปรากฏทางลิ้นรสปรากฏทางกายสิ่งที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวก็ปรากฏได้เป็นปกติ
3: ครับมันก็ติดอยู่ตรงนี้ครับติดที่ว่าเรายังไม่รู้ความจริงครับ
0: ถ้าเป็นเราเป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้นะคะเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยสามารถจะรู้ความจริงเข้าใจว่าเป็นธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะความต่างกันถ้าเป็นผู้ที่หมดกิเลสเนี่ยท่านจะรู้ไหมคะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาเป็นยังไง
3: ทราบครับ
0: ถ้าไม่รู้หมดกิเลสไม่ได้เพียงแค่ฟังเลยค่ะยังไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะหวังว่าจะหมดกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือหวังว่าสติปัญญาจะสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ยังไม่ได้ด้วยเหตุนี้เป็นผู้ตรงนะคะผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ตรงถ้าฟังนะคะเข้าใจคือพิจารณาว่าถูกต้องไหมว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะขั้นฟังนะคะเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นครับ
0: ขั้นไหนคะขั้นฟังหรือว่าจริงๆได้ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราเลยแต่ว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละทางก็แต่ละอย่างแล้วก็ปรากฏพร้อมกันไม่ได้ด้วยต้องปรากฏทีละอย่างจริงๆถ้าไม่มีการรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีลักษณะต่างกันแต่ละทางแต่ละอย่างนะคะก็ยังปนกันรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยจะกล่าวว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะรวมกันแล้วถ้าถามว่าทุกคนเห็นอะไรเนี่ยก็จะมีคนตอบว่าเห็นถ้วยแก้วเห็นดอกไม้ไม่ได้รู้เลยนะคะว่าความละเอียดที่มีจริงๆเนี่ยไม่ใช่เห็นถ้วยแก้วหรือว่าเห็นดอกไม้ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเห็นแค่เห็นสิ่งนั้นเท่านั้นต่อจากนั้นก็จำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่คือต้องแยกออกนะคะจึงจะไม่มีเรามีแต่สภาพธรรมะแต่ละอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะการฟังธรรมะเนี่ยนะคะเริ่มเข้าใจแต่ไม่ใช่ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเพราะพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะมี3ระดับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะเป็นภาษาบาลีทั้งหมดเลยซึ่งถ้าผ่านคำไหนนะคะก็ควรจะเข้าใจไม่ใช่ว่าเพียงพูดตามปริยัติหมายความถึงการศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เข้าใจในสมัยโน้นไม่มีตัวหนังสือที่จะมานั่งอ่านนะคะไม่มีการที่จะคิดเอาเองได้โดยที่ไม่มีการฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้บุคคลที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะก็มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะเพราะสะสมมาแล้วที่จะมีศรัทธาในการได้ฟังขณะที่ฟังเนี่ยนะคะฟังว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นได้เลยถ้ายังคิดว่าสามารถที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้ไม่เข้าใจธรรมะค่ะเพราะเข้าใจว่ามีบุคคลที่สามารถทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำนี้ตรงกันข้ามกับความคิดนั้นเพราะธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเกิดเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะเกิดแล้วก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะขณะนี้ค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นธรรมะขณะนี้มีธรรมะหรือเปล่าถ้าได้ยินแต่เพียงคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดได้เข้าใจเพียงแค่2ประโยคนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดได้เข้าใจแค่นี้นะคะเดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าไม่ฟังจริงๆว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่คำที่ได้ยินและรู้ความหมายแต่ว่ามีสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏและก็สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมีเราหรือมีธรรมะตอบได้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะหรือเปล่าที่เข้าใจว่าเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยค่ะความจริงคืออะไรคะความจริงก็คือธรรมะนี่คือปริยัติการฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายนะคะทุกชาติแสนกฎ

0: ธรรมะแต่เมื่อฟังแล้วก็รู้เดี๋ยวนี้ที่ฟังกำลังฟังเนี่ยเป็นธรรมะแต่พอไม่ได้ฟังเป็นอะไรคะก็เป็นเราแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเดิมที่เคยชินแต่ก็ไม่ผิดนะคะสิ่งนั้นมีเป็นธรรมะเมื่อมีแล้วก็ปรากฏให้จำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะแม้แต่ความจำก็จริงค่ะทุกอย่างจริงหมดตั้งแต่เกิดจนตายมีอะไรก็ตามที่ปรากฏเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
1: ผมจับประเด็นได้เมื่อกี้บอกว่ารู้ทั้ง6ทวารเนี่ยคิดไปเป็นคนละเรื่องกันเราจะเอามาปนกันไม่ได้ก็อีกก็อีกไปโต๊ะก็โต๊ะไปดอกไม้ก็ดอกไม้ไปอันนี้จะเข้าใจคำว่าไม่ใช่เราถูกต้องไหมครับขอคำตอบครับ
0: ค่ะเห็นมีใช่ไหมคะเห็นเกิดหรือเปล่าและเห็นดับไปหรือเปล่ายังไม่ดับแต่ขณะที่กำลังได้ยินเสียงนะคะในขณะที่กำลังได้ยินเสียงมีเห็นในเสียงด้วยหรือเปล่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาในเสียงหรือเปล่าหรือเสียงก็คือเสียงนี่ค่ะเสียงกำลังปรากฏจำได้ด้วยเสียงอะไร
1: เส
0: ียงสุนัขเห่านะคะม
1: ี
0: ตัวสุนัขอยู่ในเสียงหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: มีแต่เสียงใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงปรากฏจะมีสิ่งอื่นรวมอยู่ในเสียงนั้นได้ไหมหรือเพียงเสียงเท่านั้นที่ปรากฏเช่นดอกกุหลาบสีสันวรรณะต่างๆในขณะที่เสียงปรากฏเนี่ยมีอยู่ในเสียงที่กำลังปรากฏหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีหมายความว่าเห็นต้องดับ
1: ถูกต้องครับ
0: ก่อน
1: คงครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้นะคะที่ถามว่าขณะที่กำลังเห็นเพราะมีจิตเห็นเกิดขึ้นนะคะจึงเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นดับไหมในขณะที่เสียงปรากฏเนี่ยมีจิตเห็นด้วยหรือเปล่าพร้อมกันได้ไหม
1: แยกกันฮะ
0: ค่ะในขณะที่ได้ยินนะคะมีจิตเห็นพร้อมกันหรือเปล่า
1: ไม่พร้อมครับ
0: ไม่
1: พร้อมม
0: ั
1: ่นคงมั่นใจครับ
0: จิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะถูกหรือผิดคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะจิตเห็นต้องดับไปแล้วจิตได้ยินจึงเกิดได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยจิตเห็นที่กำลังเห็นเนี่ยดับหรือเปล่ามีเสียงไก่ขันนะคะขณะที่ได้ยินเสียงไม่ใช่ขณะที่เห็นพร้อมกันไม่ได้นี่คือปริยัติค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจในขั้นต้นนะคะที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นไปไม่ได้เลยฟังให้เข้าใจนี่เป็นปัญญาระดับต้นค่ะขั้นแรกที่สุดถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเป็นวิปัสสนาได้เมื่อไหร่คะจะไปเห็นแจ้งอะไรก็เป็นไปไม่ได้เลยไม่เคยรู้เลยนะคะว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เมื่อจิตนั้นเกิดขึ้นรู้อะไรดับไปแล้วสิ่งนั้นก็จะปรากฏต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่มีเสียงปรากฏนะคะจะกล่าวว่ามีจิตได้ยินเกิดโดยไม่ดับไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่เป็นความเข้าใจผิดคิดว่าพร้อมกันเพราะว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแต่ความเห็นที่ตรงในขั้นของการฟังเนี่ยนะคะก็คือขณะที่กำลังฟังเนี่ยเป็นความรู้ขึ้นว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับแต่ว่าได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆมาก่อนแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอนิจจังอะไรเป็นทุกขังอะไรเป็นอนัตตาก็ไปคิดรวมๆนะคะว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใครๆก็รู้มีใครไม่รู้คะว่าคนเกิดมาแล้วก็ต้องโตขึ้นแล้วก็แก่แล้วก็ตายของธรรมดาไม่ต้องพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงก็รู้กันอยู่แล้วแต่ที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าไม่ต้องรอไปนานถึงขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะใดที่ปรากฏในขณะนี้จะกล่าวว่าสภาพธรรมะนั้นไม่เกิดได้ไหมอะไรก็ตามซึ่งไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่ไม่มีเสียงและเสียงก็ปรากฏแล้วเสียงก็หมดไปขณะที่มีเสียงหมายความว่าเสียงต้องเกิดจึงมีเสียงใช่ไหมคะถ้าเสียงไม่เกิดเนี่ยจะมีเสียงปรากฏได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ

0: พราะฉะนั้นขณะใดที่เสียงปรากฏหมายความว่าเสียงเกิด
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะแล้วเกิดแล้วก็ดับไม่มีละ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะนี่คือธรรมะทั้งหลายที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วต้องดับแต่เร็วจนกระทั่งไม่สามารถจะรู้ได้แต่จะรู้ได้ขั้นต้นคือขั้นฟังก่อนค่ะฟังแล้วก็ค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็จะรู้ได้ว่านี่เป็นความเข้าใจขั้นฟังเพราะเดี๋ยวนี้ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วปรากฏแต่ว่าไม่รู้เลยว่าดับไปอยู่เรื่อยๆเกิดแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆนี่คือปริยัติแต่ถ้าไปจำว่าจิตมี89ประเภทเจตสิกมี52นะคะแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้เองค่ะที่ทรงแสดงเรื่องจิตก็คือให้รู้ว่าขณะนี้จิตอะไร
2: ความต่างของการมีสติและไม่มีสติ
0: ค่ะเป็นชื่อใช่ไหมคะสติหรือว่าเป็นธรรมะ
2: ธรรมะค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะประเภทหนึ่งนะคะพอได้ยินคำว่าสติเนี่ยเข้าใจว่ายังไงคะต้องมาจากความเข้าใจคือทุกอย่างต้องเข้าใจนะคะพอได้ยินคำว่าสติเข้าใจว่ายังไงคะ
2: เจริญปัญญาค่ะเจริญสติ
0: ค่ะจริงๆแล้วสติไม่ใช่ปัญญานะคะถ้าจะกล่าวถึงสติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเหมือนการจำก็มีจริงความรู้สึกก็มีจริงไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตทำให้จิตเนี่ยหลากหลายต่างๆกันไปนะคะสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมที่เกิดกับจิตเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดในจิตเกิดกับจิตไม่ได้แยกกันเลยขณะใดที่จิตเกิดขณะนั้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเรายังไม่พูดว่าเจตสิกอะไรก่อนแต่ให้มีความเข้าใจขั้นต้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นตามลำพังอย่างเดียวไม่ได้เลยแต่จะมีสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นธาตุที่มีจริงไม่มีรูปร่างนะคะแต่เป็นธาตุที่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏและก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ด้วยเช่นขณะนี้ค่ะถ้าจะถามว่าเห็นไหมจะรู้ได้เลยค่ะคนที่มีตาและกำลังเห็นต้องตรงที่จะบอกว่ามีเห็นแต่ถ้าถามว่าเห็นอะไรเนี่ยอาจจะลำบากสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าใจความจริงนะคะก็จะตอบเป็นว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขณะเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ค่ะนี่แสดงว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเมื่อกล่าวว่าเห็นเป็นสภาพรู้ซึ่งเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นจิตขณะไหนทั้งสิ้นนะคะขณะแรกที่เกิดถ้าไม่มีจิตก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆทั้งสิ้นนะคะจิตขณะที่เกิดมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะมีนะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกมีถึง52ประเภทมีลักษณะต่างกันมีกิจต่างกันด้วยแล้วก็จำแนกเป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตทุกประเภทเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นถ้าขาดเจตสิก1ใน7นั้นนะคะจิตเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิต1ขณะเนี่ยจะมีเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตนะคะทุกประเภทเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตมี7อย่างชื่อว่าสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกคือเจตสิกซึ่งสาธารณะเกิดกับจิตทุกประเภทนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดกับกุศลจิตก็ได้เกิดกับอกุศลก็ได้นอกจากนั้นก็ยังมีเจตสิกที่เป็นอกุศลเท่านั้นนะคะเกิดเมื่อไหร่เป็นอกุศลทันทีได้แก่อกุศลเจตสิก14ประเภทนะคะที่รู้จักกันดีก็คือโลภะโทสะโมหะอิจฉาความริษยาเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคะเป็นอกุศลไม่ดีทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะที่เราพูดถึงเนี่ยเช่นคนนั้นขี้อิจฉาคนนั้นมีมานะนะคะเราพูดถึงสภาพธรรมะโดยไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเลยที่อิจฉาไม่ใช่เราเลยที่มีมานะเป็นสภาพของเจตสิกที่เกิดกับจิตนะคะและเจตสิกที่ไม่ดีเนี่ยมีทั้งหมด14ประเภทเป็นอกุศลและเจตสิก นอกจากนั้นก็มีสภาพของเจตสิกที่ดีงามนะคะ25ประเภทแต่ว่าเจตสิกที่ดีงามที่เกิดขึ้นแล้วจิตดีเนี่ยนะคะจะต้องมี19ประเภทที่ขาดไม่ได้เลยมี18จิตขณะนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกุศลนี่คือสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องกล่าวอย่างนี้ตามความเป็นจริงในบรรดาโสภณะสาธารณะเจตสิกไม่ได้ใช้คำว่ากุศลนะคะแต่ใช้คำว่าโสภณะหมายความว่าดีงามเพราะฉะนั้นเจตสิกที่เกิดเป็นเจตสิกที่ดีงามที่ต้องเกิดร่วมกันนี่นะคะมี19ชนิดชื่อว่าโสภณะสาธารณะเจตสิกไม่ได้ใช้เฉพาะกุศลแต่จิตทุกประเภทที่เป็นโสภณะจะต้องมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยใน19ประเภทนั้นนะคะมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจสติเจตสิกนะคะว่าต่างกับโสภณะเจตสิกอื่นๆอย่างหิริความละอายภาษาไทยเราจะพูดว่าหิรินะคะแต่ว่าตามภาษาบาลีก็คือหิริเป็นเจตสิกเป็นความละอายขณะที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยค่ะมีหิริเจตสิกไหมคะมีแต่พอบอกว่าละอายเนี่ยเราก็งงอะนะฮะละอายอะไรแต่จริงๆไม่ใช่เราที่ละอายค่ะแต่ขณะนั้นนะคะหิริเกิดละอายที่จะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ต้องมีตัวตนไปละอายอะไรอีกเลยนะคะแต่เมื่อสภาพธรรมะใดเกิดก็กล่าวว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงคนไม่มีแต่เมื่อสภาพธรรมะเกิดแล้วไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะก็สมมุติเรียกเป็นคนแต่ละคนไปเป็นจิตแต่ละขณะไปเพราะฉะนั้นหิริไม่ใช่สติเจตสิกสำหรับสติเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลหรือในขณะที่จิตประเภทที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเป็นจิตอะไรก็ตามขณะใดที่จิตดีงามเกิดขึ้นขณะนั้นจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลหมายความว่าไงคะหมายความว่าถ้าสติไม่เกิดเป็นอกุศลถูกต้องไหมคะสติเป็นเจตสิกฝ่ายดีนะคะโสภณะเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทซึ่งเป็นจิตที่ดีงามเพราะฉะนั้นขณะใดที่สติเจตสิกไม่เกิดขณะนั้นก็เป็นจิตที่ไม่ดีงามถูกต้องไหมคะธรรมะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้การที่จะรู้ลักษณะของสติไม่ได้ได้ยินเพียงชื่อแต่ต้องเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งนะคะที่ระลึกเป็นไปในกุศลตอนเช้าตื่นมาเนี่ยฟังธรรมะไม่ใช่เราเพราะสติเกิดนะคะระลึกในการฟังขณะนั้นก็ต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นนะคะขณะนั้นสติเกิดระลึกคือเป็นไปในการให้เพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้สะสมกุศลมาในอดีตนะคะจิตใจเนี่ยก็จะน้อมไปในอกุศลทั้งวันเพราะไม่ได้สะสมกุศลมาที่จะบางขณะก็เป็นกุศลบางขณะก็เป็นอกุศลแต่คนที่ไม่ได้สะสมกุศลเนี่ยจะเห็นได้ว่าชีวิตในวันนั้นทั้งวันเนี่ยนะคะตื่นขึ้นมาก็เพลิดเพลินในเรื่องของตัวเองนะคะจะรับประทานอาหารอร่อยจะแต่งตัวจะทำอะไรทั้งหมดชีวิตการงานทั้งหมดขณะใดที่ไม่เป็นไปในการให้ทานนะคะหรือการวิรัตทุจริตหรือการที่จะฟังธรรมะสะสมความเข้าใจถูกหรือความสงบของจิตขณะใดที่ไม่เป็นกุศลขณะนั้นเป็นอกุศลหมดเลยทั้งวันเพราะสติไม่เกิดขึ้นไม่ระลึกเป็นไปในกุศลด้วยเหตุนี้แม้แต่สติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ตามลำดับขั้นธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เฉพาะชาติหนึ่งชาติใดหรือการเข้าใจยึดมั่นในความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นคำสอนของศาสนาหนึ่งศาสนาใดนะคะแต่ธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสากลไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยอย่างเห็นขณะเนี้ยเป็นชาติไทยชาติญี่ปุ่นหรือชาติฝรั่งเศสหรืออะไรก็ไม่ได้เลยนะคะเห็นก็เป็นเห็นแต่ถ้ากล่าวถึงชาติของจิตเนี่ยมีแต่ไม่ใช่ชาติไทยชาติญี่ปุ่นนะคะแต่เป็นชาติที่เป็นเหตุและผลคือเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลที่เป็นเหตุ หรือเป็นผลคือเป็นวิบากหรือไม่ใช่เหตุและผลเป็นกิริยาเสมอเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าแม้ไม่ได้เข้าใจถูกต้องในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีความเชื่อมั่นในคำสอนหนึ่งคำสอนใดหรือไม่มีคำสอนหนึ่งคำสอนใดเป็นหลักเลยก็ตามการสะสมก็ทำให้อกุศลจิตเกิดขึ้นและกุศลจิตเกิดขึ้นโดยไม่จำกัดเชื้อชาติไม่จำกัดหลักคำสอนใดๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกุศลที่เป็นไปสำหรับผู้ที่สะสมมาเนี่ยก็จะเป็นการให้ทานวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นอาจจะระหว่างชาติระหว่างบุคคลหรืออะไรก็ได้นะคะขณะนั้นก็เพราะสติเกิดขึ้นระลึกเป็นไปในการให้ไม่ใช่เราพอที่จะเข้าใจลักษณะของสตินะคะระลึกเป็นไปในกุศลธรรมดาเวลาที่อกุศลจิตเกิดเนี่ยกายก็เป็นอกุศลโดยไม่รู้ตัวนะคะวาจาก็ต้องเป็นไปเพราะอกุศลนั้นด้วยเวลารับประทานอาหารเนี่ยกำลังรับประทานจริงๆเอื้อมมือไปตักอาหารเข้าปากหรือก็เคี้ยวนะคะเป็นกุศลหรือเปล่า
3: ไม่เป็น
0: เพราะอะไรคะสติไม่เกิดถ้าถามถึงเรื่องสติก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เลยค่ะหรือแม้แต่ผู้ที่กำลังให้ทานวัตถุซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะก็เป็นเราให้แต่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะก็คือสติเกิดระลึกเป็นไปในการให้บางครั้งให้บางครั้งก็ไม่ให้จะให้มากให้น้อยยังไงก็เป็นไปตามการสะสมรวมความว่าไม่ว่ากุศลขั้นใดหรือจิตที่ดีงามชาติไหนก็ตามจะเป็นกุศลหรือจะเป็นวิบากหรือจะเป็นกิริยาก็ตามที่เป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะก็ต้องมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยและโสภณะเจตสิกที่ต้องเกิดกับโสภณะจิตทุกประเภทก็จะต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วย
3: ที่ท่านอาจารย์บอกว่าขณะที่รับทานอาหารนะครับแล้วก็ถ้ารับทานเพลินไปเป็นอกุศลเพราะว่าสติไม่เกิด
0: ค่ะยังไม่ได้เพลินนะฮะเป็นไหมฮะ
3: เป็นครับขณะที่รับทานก็เป็น
0: นะค่ะ
3: ถ้าสติไม่เกิดนะครับ
0: แล้วสติจะเกิดไหมคะตอนนั้น
3: ในกรณีที่สติเกิดนี่จะเรียกว่ายังไงครับ
0: เรียกอะไร
3: ในขณะที่รับทานอาหารนี่ฮะสติเกิดก็ระลึก
0: ระลึกอะไร
3: ระลึกรสที่ปรากฏ
0: เก่งนะคะคือขึ้นจากขั้นธรรมดาไปถึงขั้นระลึกขณะที่รสกำลังปรากฏธรรมะกระโดดไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นไปตามขั้นคือขณะนี้เข้าใจนะคะขณะที่รับประทานอาหารเนี่ยปกติของคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะก่อนเราพูดตั้งแต่ขั้นต้นของปกติของชีวิตที่สะสมมาหลากหลายต่างกันกุศลจิตก็เกิดได้นะคะไม่ต้องเข้าใจธรรมะนะคะแต่ว่าเป็นกุศลระดับไหนระดับทานเนี่ยเกิดได้แม้ว่าไม่เข้าใจธรรมะกำลังรับประทานอาหารร่วมกันนะคะกุศลจิตก็เกิดได้ค่ะเลื่อนอาหารที่คนอื่นไม่ถึงเพื่อที่จะให้เขาตักอาหารนั้นได้ขณะนั้นถ้าเราคิดถึงตัวเองนะคะไม่มีการเอื้อเฟื้อบุคคลอื่นเลยก็รับประทานอย่างที่คุณศีลกันว่านะคะเพลินไปแต่ความจริงก็อกุศลทั้งนั้นเลยขณะใดที่จิตที่ดีงามไม่เกิดขณะนั้นต้องเป็นอกุศลถ้าไม่กล่าวถึงวิบากและกิริยาจิตนะคะกล่าวถึงประเภทของกุศลและอกุศลก็แสดงให้เห็นว่ากุศลและอกุศลเป็นไปตามการสะสมและสำหรับทางฝ่ายกุศลนะคะก็จะมีกุศลที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นจนกระทั่งถึงสามารถจะรู้ว่าแม้ขณะที่กำลังเห็นจะรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอาหารก็แล้วแต่ขณะที่กำลังได้ยินจะรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานก็แล้วแต่ขณะได้กลิ่นขณะที่ลิ้มรสขณะนั้นนะคะสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะที่มีจริงๆว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏเป็นอนัตตาไม่มีเราที่กำลังรับประทานอาหารไม่มีเราที่กำลังทำงานไม่มีเราที่กำลังพูดโทรศัพท์ไม่เป็นเราทั้งหมดเลยเมื่อมีปัญญานะคะขั้นฟังแต่ส่วนที่สติสัมปชัญญะจะเกิดระลึกรู้ขณะใดเลือกไม่ได้และไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วย พราะฉะนั้นไม่ได้เจาะจงว่าเฉพาะรับประทานอาหารแล้วก็จะรู้อะไรจะเรียกอะไรแต่ต้องรู้ความจริงว่าขณะนั้นนะคะรู้หรือไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะหรือว่าเหมือนเดิมรับประทานวันก่อนกับรับประทานวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต่างกันและความเข้าใจขั้นฟังเนี่ยก็ในขณะที่กำลังฟังนะคะพ้นจากการฟังเพียงก้าวเดียวก็เป็นเรื่องอื่นละทันทีที่ลุกขึ้นเนี่ยนะคะไม่ใช่การฟังธรรมะขณะนั้นก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าก็ลืมไปละเรื่องธรรมะที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มีปกติหลงลืมเพราะสติไม่เกิดจนกว่าจะมีปกตินะคะสติเกิด
3: ในขณะที่รับประทานอาหารเมื่อรสปรากฏเนี่ยถ้าสติทำหน้าที่ของสติคือระลึกนะฮะในรสที่ปรากฏมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าปฏิปฏิหรือเปล่าครับผม
0: ก็เป็นเรื่องชื่อนะคะแต่ต้องเข้าถึงความหมายค่ะปริยัติตอนนี้ก็คงเข้าใจกันแล้วนะคะว่ากำลังฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่ต้องเป็นการเข้าใจธรรมะนะคะค่ะอย่างขณะนี้ค่ะพูดถึงเห็นเนี่ยมีเห็นยังไม่รู้ตรงเห็นแต่เมื่อเข้าใจว่าเห็นมีเห็นต้องเกิดขึ้นและเห็นก็ดับไปนี่คือความเข้าใจขั้นปริยัติปฏิปฏินะคะหมายความว่าเมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าขณะนี้ค่ะมีใครบังคับจิตให้เกิดได้ไหมคะจิตที่เกิดแล้วบังคับให้ไม่ดับได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: ถ้ามีความที่มั่นคงอย่างนี้จะรอไปที่อื่นแล้วก็จะไปรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหรือในขณะที่กำลังฟังนี้เองก็เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นไหมคะต่างกันนะคะกำลังฟังก็มีสิ่งที่ปรากฏมีคิดนึกมีอะไรต่างๆแต่ว่าในขณะที่กำลังฟังนี้เองนะคะมีลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเหมือนตอนที่เริ่มนั่งฟังแต่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแต่เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏต่างกันไหมคะ
3: ต่างกันครับ
0: มีสิ่งที่ปรากฏก่อนฟังขณะกำลังฟังก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏและในขณะที่กำลังฟังเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะก็เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏสามขั้นนี้ต่างกันไหมคะก่อนฟังมีเห็นมีสิ่งที่ปรากฏมีไหมคะก่อนฟัง
3: มีครับ
0: มีนะคะกำลังฟังก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏและก็กำลังฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะที่กำลังฟังไหมคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาและก็กำลังฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยถูกต้องไหมคะ
3: ครับถูกต้อง
0: ค่ะกับขณะที่แม้ขณะนี้เองที่ฟังนะคะเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาต่างกันใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เนี่ยค่ะคือการเจริญขึ้นของปัญญาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ขณะอื่นเลยนะคะขณะนี้เองปกติแล้วก็แทนที่จะเพียงฟังและเข้าใจเรื่องราวแต่ก็มีลักษณะที่ปรากฏและเริ่มเข้าใจขึ้นว่าสิ่งนี้เนี่ยค่ะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปกะเกณฑ์สติปัฏฐานระลึกรู้ตอนนั้นตอนนี้นะคะนั่นเป็นชื่อแต่จริงๆความหมายของคำว่าปฏิปฏิเนี่ยปฏิหมายความว่าถึงนะคะในภาษาบาลีปฏิแปลว่าเฉพาะถึงเฉพาะถึงอะไรนะคะถึงเฉพาะลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการไปทำไปปฏิบัตินะคะแต่เมื่อมีความเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะแม้ขณะนี้เองมีแข็งกำลังปรากฏตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะกระทบจานช้อนส้อมอะไรต่างๆเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็แข็งดับแล้วทั้งนั้นเลยแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นก็เกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วแม้ในขณะนี้ก็มีแข็งฟังความจริงแข็งปรากฏแต่ขณะที่เมื่อแข็งปรากฏแก่จิตที่กำลังรู้แข็งแล้วนะคะสติก็ยังเกิดและก็รู้ลักษณะที่แข็ง นั่นคือขณะนั้นรู้ว่าไม่ได้ผ่านไปทิ้งไปนึกถึงอย่างอื่นเหมือนที่แข็งปรากฏสั้นๆแล้วก็หมดไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆแต่ขณะที่กำลังฟังแข็งปรากฏนะคะแล้วก็เริ่มรู้ตรงแข็งขณะนั้นอย่างอื่นจะไม่ปรากฏเลยและเมื่อเริ่มรู้ตรงแข็งที่มีจริงๆนะคะความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแข็งที่ตัวแข็งที่ไหนก็ตามที่เคยเข้าใจว่าเป็นโต๊ะเป็นดอกไม้เป็นเก้าอี้แข็งเป็นแข็งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าแข็งไม่เกิดจะปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เป็นความเข้าใจที่ละคลายความไม่รู้นะคะแล้วก็เพิ่มความเข้าใจถูกต้องว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆเนี่ยปรากฏทีละอย่างเพราะว่าขณะที่สติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งก็เกิดแล้วปรากฏนั่นแหละแต่ก่อนนั้นเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปโดยสติไม่ได้รู้ตรงนั้นแต่เวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดก็รู้ตรงลักษณะนั้นจากการฟังเข้าใจจึงทำให้สติเกิดได้มิฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามีตัวเราอยากมีสติไปนั่งกรรมอะไรไปนั่งจับอะไรนะคะก็ไม่ใช่สติสัมปชัญญะไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสภาพที่ระลึกได้แต่เป็นเจตนาที่ตั้งใจจะทำนี่ก็เป็นลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆและก็ไม่ต้องไปหวังนะคะว่าจะให้เข็มปรากฏแล้วก็สติจะไปรู้หรือว่ากำลังรับประทานอาหารแล้วก็สติจะเกิดระลึกรู้แล้วแต่ว่าสติเกิดเมื่อไหร่จึงรู้ว่าขณะนั้นสติเกิดนี่เป็นความต่างกันแต่ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจความละเอียดของธรรมะนะคะสติปัฏฐานก็เกิดไม่ได้เลยเช่นขณะนี้ค่ะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
3: ตามความเป็นจริงเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: แต่ถ้าถามแล้วก็ตอบเห็นอะไรคะคะ
3: ก็เห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเนี่ย
0: ได้ยินคำว่าอัตตานุทิฏฐิบ่อยๆใช่ไหมคะหรือว่าอัตตวาทุปาทานหรือไม่ได้ยินก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดได้ยินคำว่าอัตตาหรือเปล่า
3: ได้ยินครับ
0: ได้ยินคำว่าอนัตตาหรือเปล่า
3: เคยได้ยินครับ
0: สองคำนี้เหมือนกันไหมคะ
3: ไม่เหมือน
0: ตรงกันข้ามนะคะอัตตาคือตัวตนอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนตัวตนหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นถ้าอย่างเห็นดอกไม้เป็นดอกไม้แล้วใช่ไหมคะเห็นไก่เป็นไก่แล้วใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ ไม่ใช่เป็นเห็นเท่านั้นแต่เห็นไก่แล้วก็เห็นดอกไม้ซึ่งความจริงจะไม่รู้เลยนะคะว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะเห็นความละเอียดยิ่งของสภาพธรรมะที่แม้จะเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละลักษณะขณะนี้นะคะมีคนเยอะไหมคะหรือมีคนเดียว
3: คนเยอะครับ
0: มีไหมคะมีหรือไม่มีคะ
4: ไม่มี
0: มีคนหรือไม่มีคน
4: คะไม่มีเสด็จปรมัตถ์ครับ
0: ไม่มีเลยค่ะพระพุทธเจ้าเห็นท่านพระสารีบุตรหรือเปล่า
3: เห
0: ็นท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือเปล่า
3: เห็นครับ
0: เห็นมีเห็นดับแล้วนะคะทำไมรู้ว่าเห็นอะไรเพราะว่ามีสภาพที่จำถ้าไม่มีสภาพที่จำเนี่ยเวลาเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรแต่เพราะว่าสภาพที่จำเนี่ยนะคะมีจริงๆค่ะเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือหมายความถึงสามารถที่จะเห็นความต่างนะคะรู้ชัดในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏอย่างฟ้าจรดน้ำทะเลยังรู้เลยนะคะฟ้าน้ำทะเลถ้าจิตไม่สามารถที่จะรู้แจ้งความต่างจะมีความจำได้ไหมคะว่าอะไรเป็นอะไรไม่สับสนเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะเจตสิกทำหน้าที่การงานคือสัญญาเจตสิกที่เกิดกับจิตก็มีหน้าที่จำในขณะที่จิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพียงรู้อย่างเดียวค่ะ จิตไม่มีหน้าที่อื่นเลยนะคะจิตไม่โกรธจิตไม่ริษยาจิตไม่ได้ขยันจิตไม่อะไรเลยจิตมีกิจเดียวค่ะเกิดเมื่อไหร่ก็คือรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะซึ่งก็ทำงานตามหน้าที่ของเจตสิกแต่ละอย่างเช่นเมื่อเห็นสิ่งใดเจตสิกคือสัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพจำที่เกิดกับจิตนะคะมีหน้าที่จำนะคะจำตลอดเกิดเมื่อไหร่ก็จำในขณะที่จำอะไรนั่นก็คือสภาพของเจตสิกที่เป็นสัญญาเจตสิกที่จำเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นนะคะสัญญาเจตสิกจำไม่ให้สัญญาเจตสิกเกิดได้ไหมคะไม่ให้สัญญาเจตสิกจำได้ไหมเพราะว่าใช้คำว่าสัญญาหมายความถึงสภาพจำเปลี่ยนชื่อได้แต่เปลี่ยนลักษณะและกิจหน้าที่ของเจตสิกไม่ได้ภาษาไทยใช้คำว่าจำภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาภาษาจีนก็ใช้คำอื่นภาษาญี่ปุ่นก็ใช้คำอื่นนะคะแต่ทั้งหมดหมายความถึงสภาพจำเพราะฉะนั้นจะเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะจะใช้ภาษาอะไรก็ได้ให้ตรงกับความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่รู้ว่าเป็นอะไรนั่นคือสัญญาเจตสิกจำเกิดพร้อมกับจิตเห็นเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าทันทีที่เห็นก็จำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสัญญาจำสัญญาเป็นสติหรือเปล่าคะไม่ใช่เจตสิกต่างประเภทเพราะว่าสัญญาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกประเภทในขณะที่สติเจตสิกจะเกิดกับธรรมะฝ่ายดีทั้งหมดนี่คือการที่เราจะเข้าใจธรรมะนะคะไม่ต้องคิดถึงสติปัฏฐานดีไหมคะ
3: ดีครับ
0: ค่ะไม่ต้องเป็นกังวลว่าแล้วเห็นเนี่ยแล้วสติจะเกิดยังไงถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะจากปริยัติก็ถึงปฏิโดยกะเกณฑ์ไม่ได้เลยอยากสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องมีพื้นฐานจากความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยให้ฟังขณะนี้ไม่ลืมเลยค่ะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้แค่นี้เองเวลาที่ได้ยินข้อความในพระไตรปิฎกว่าไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะบางคนก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจนะคะแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาที่ไม่ติดเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวค่ะชั่วขณะที่สั้นมากแล้วก็ดับไปแต่สัญญาเนี่ยจะจำไว้ตลอดเพราะฉะนั้นจิตขณะหนึ่งเนี่ยจะเร็วสักแค่ไหนคะขณะที่เห็นแล้วก็มีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วก็ดับไปแต่หลังจากนั้นค่ะก็จะมีการที่จิตเกิดดับสืบต่อแล้วก็สิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ปรากฏจนกระทั่งมีจิตประเภทต่างๆเกิดขึ้นในสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ว่าจะเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตจะชอบจะไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏนะคะก็ให้ทราบว่าไม่พร้อมกันในขณะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจธรรมะเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าปริยัติคืออะไรปฏิบัติคืออะไรจะนำไปสู่ปฏิเวทะนะคะคือการแทงตลอดการประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งจะทำให้หมดความสงสัยในสภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นอย่าไปพยายามขวนขวายให้สติเกิดสติปัฏฐานสติระลึกรู้ขณะนั้นขณะนี้นะคะแต่ว่าเข้าใจขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเจริญได้นะคะด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าภาษาไทยใช้คำว่าเข้าใจแต่ภาษาบาลีคือปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินะคะความเห็นถูกต้องเป็นปัญญาค่ะถ้าเป็นความไม่รู้จะเห็นถูกต้องไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงมี3ขั้นนะคะปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทะ
1: ขอเรียนถามอาจารย์ปกติเนี่ยคือเป็นวิปัสสนาใช่หรือไม่ครับปกติเป็นธรรมชาติปกติอย่างนี้ขอวิเคราะห์คำว่าปกติแตกต่างกันยังไงครับ
0: ปริยัติคืออะไรคะ
1: ปริยัติคือการศึกษาการเรียนรู้ครับ
0: ศึกษาเรื่องอะไรคะ
1: ศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องปกติไม่ปกติตรงนี้ฮะ
0: ขณะนี้มีอะไรที่จะศึกษา
1: จะศึกษาคำว่าปกติ
0: เป็นคำหรือเป็นสิ่งที่มีจริง
1: เป็นสิ่งที่มีจริงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาอะไรคะ
1: ศึกษาสิ่งที่มีจริงครับ
0: ให้เข้าใจถูกต้อง
1: ให้เข้าใจถูกต้องครับ
0: ประจักษ์แจ้งความจริงนั้นหรือยัง
1: นิดหน่อยครับ
0: ราะฉะนั้นไม่ใช่วิปัสสนา
1: อ๋อ
0: เมื่อไม่ใช่วิปัสสนาขณะที่กำลังฟังเนี่ยเป็นอะไร
1: ยังอยู่ขั้นศึกษาอยู่ครับ
0: ปริยัติเป็นปฏิบัติหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะปฏิบัติเป็นปฏิเวทะหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะปกติเป็นอะไร
1: เป็นปฏิบัติได้ไหมครับ
0: ไม่ใช่อนุญาตนะ
1: อนุญาตอ๋อ
0: ไม่ใช่มอบประกาศนียบัตรให้ค่ะเอาไปใช้อะไรไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ
1: ปฏิบัติกับปกตินี่
0: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้เป็นปกติหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: วิปัสสนาหรือเปล่าย
1: ังไม่มั่นใจครับคุณจะขอคำตอบจากอาจารย์คำว่าวิปัสสนากับปกตินี้คือคำเดียวกันไหมเป็นภาษาวิปัสสนาคือเป็นธรรมชาติหรือว่าไม่ต้องไปเดินจงกรมไม่ต้องไปเดินนั่งสมาธิอะไรอย่างนั้น
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ
1: ครับผม
0: ปริยัติคืออะไร
1: คือการศึกษาครับ
0: ศึกษาอะไร
1: ศึกษาเรื่องปกติเรื่องรูปนามตอนนี
0: ้ขณะนี้มีสภาพธรรมะให้ศึกษาไหมคะหรือศึกษาอะไร
1: ศึกษาสิ่งที่ปรากฏขึ้นทางทวารหกเราเนี่ยครับ
0: เดี๋ยวนี้อะไรปรากฏ
1: กำลังได้ยินอาจารย์พูดครับ
0: เข้าใจเรื่องเสียงไหมคะ
1: เข้าใจว่า
0: เข้าใจว่าเป็นธรรมะหรือเป็นเรา
1: ไม่ใช่เราแยกกันไปแล้วฮะ
0: เดี๋ยวนี้เห็นหรือเปล่า
1: เห็นครับตอนนี้เห็น
0: ค่ะมีจริงๆนะคะ
1: มีจริงๆเห็นฮะ
0: ค่ะเป็นเราหรือไม่ใช่เรา
1: ไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะขณะนี้ที่กล่าวว่าเห็นไม่ใช่เราเป็นปริยัติหรือว่าเป็นปฏิบัติหรือว่าเป็นปฏิเวทะปัญญามี3ระดับค่ะเราไม่ได้ไปศึกษาเรื่องอะไรไม่ไปศึกษาเรื่องให้ไม่รู้นะคะแต่ฟังให้เข้าใจขึ้นไม่ต้องใช้คำบาลีเลยไม่ต้องใช้คำว่าปัญญาไม่ต้องใช้คำว่าอะไรหมดเข้าใจในภาษาไทยเนี่ยกำลังฟังเข้าใจ
1: ตอนนี้
0: หรือไม่เข้าใจมี2อย่างขณะใดที่ไม่เข้าใจไม่ใช่ปริยัติขณะที่เข้าใจเพราะกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีและค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีความเข้าใจไม่ใช่เรานะคะเป็นสภาพที่เข้าใจขั้นเข้าใจเรื่องราวเป็นปริยัติ
1: ปริยัติปฏิบัติ
0: และก็ปฏิเวทะด้วยหมายความถึงว่าปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกมี3ระดับหรือ3ขั้นปนกันไม่ได้เลยกอไก่ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยก็เป็นความรู้ที่ค่อยๆเจริญขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังนะคะคือความคิดความเห็นซึ่งมีอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ละทิ้งไปเก็บความคิดความเห็นนั้นไว้ฟังเท่าไหร่ก็หันกลับไปหาความคิดความเห็นนั้นแต่ถ้าจะฟังจริงๆนะคะก็คือว่าไม่มีความเห็นใดๆหรือว่าที่เคยคิดเห็นมาก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่ในขณะที่กำลังฟังถ้ามีความคิดเห็นแต่ก่อนนะคะแล้วก็ฟังไปเนี่ยก็ไม่ได้ละทิ้งความเห็นก่อนๆแล้วก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังด้วยต่อเมื่อไหร่นะคะฟังโดยที่ว่าไม่มีความเห็นใดๆในสิ่งที่กำลังฟังและเมื่อฟังแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยคืออะไรถูกต้องหรือเปล่ามีความเห็นในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังซึ่งจะถูกจะตรงกับสิ่งที่เคยเห็นอย่างนั้นมาหรือเปล่าเนี่ยก็จะได้เปรียบเทียบได้จากการที่ฟังและก็เข้าใจในสิ่งที่ฟังเพราะฉะนั้นขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะการศึกษาเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงชื่อตำรับตำราจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่สติปัฏฐานโพธิปักขิยธรรมมรรคมีองค์8ปฏิจจสมุปปาทะไม่ใช่ฟังชื่อนะคะแต่ฟังให้รู้ว่าเมื่อมีสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใจเนี่ยและก็ไม่เคยฟังพระธรรมเลยและเวลาที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยต่างกับที่ไม่เคยฟังไหมหรือเหมือนเดิมความรู้ความเข้าใจเหมือนกันไหมคะต้องต่างใช่ไหมคะเพราะฟังใหม่แม้ว่าเป็นสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เมื่อฟังแล้วก็พิจารณาว่าจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าเป็นความรู้ของผู้ที่ฟังเองปริยัติคือการฟังนะคะจะใช้คำว่าฟังจะใช้คำว่าอ่านจะใช้คำว่าสนทนาก็ได้เพราะจริงๆที่เราใช้คำว่าอ่านเนี่ยเหมือนฟังเพียงแต่ไม่มีเสียงใช่ไหมคะพระวิหารเจตวันเสียงพระวิหารเจตวันจากตัวหนังสือ พียงแต่ว่าไม่มีการที่เสียงจะปรากฏจริงๆแต่ว่าคำนั้นทำให้นึกถึงเสียงนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะศึกษาสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายให้เข้าใจขึ้นเพราะมีโอกาสนะคะมีบุญที่ได้กระทำไว้ในชาติปางก่อนสะสมมาที่มีโอกาสจะได้ฟังแล้วก็มีศรัทธาที่เห็นประโยชน์ว่าความรู้ทุกอย่างมีประโยชน์แต่ความรู้ที่เป็นประโยชน์สูงสุดก็คือความรู้ที่เข้าใจธรรมะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่รู้เหตุเลยนะคะว่าเหตุของความดีความชั่วทั้งหลายเนี่ยเพราะจิตถ้าขณะใดที่เป็นจิตที่ดีงามการกระทำทางกายทางวาจาก็ดีแต่ทำไมเราและชาวโลกไม่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่ายังมีกิเลสยังมีความไม่รู้อยู่นะคะด้วยเหตุนี้เมื่อฟังแล้วเข้าใจขึ้นก็เห็นประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่ดีงามเนี่ยเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะดับธรรมะฝ่ายไม่ดีเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นประโยชน์อย่างนี้นะคะฟังแล้วก็รู้ว่าไม่ได้ฟังตัวหนังสือแต่กำลังฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏยังฟังเรื่องรูปธรรมสิ่งที่มีจริงไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็มีกลิ่นรู้อะไรไม่ได้รสรู้อะไรไม่ได้แม้มีจริงเป็นธรรมะฝ่ายที่เป็นรูปธรรมเพราะไม่สามารถจะรู้อะไรได้นอกจากรูปธรรมก็เป็นนามธรรมนะคะเป็นสภาพธรรมะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินพวกนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาจึงเป็นอนัตตาเป็นปริยัติได้ถ้าเข้าใจแต่ไม่ใช่ปฏิบัติกังวลแล้วใช่ไหมคะอยากจะปฏิบัติหรือเปล่าคะเมื่อไหร่จะถึงปฏิบัติหรือยังไงคะหรือไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใยเรื่องปฏิบัติเลยค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าไม่เข้าใจก็ไม่มีอะไรที่จะไปปฏิบัติเพราะว่าไม่เข้าใจแล้วจะปฏิบัติอะไรก็ต้องไม่เข้าใจนั่นเองปฏิบัติไม่ใช่เข้าใจและปฏิบัติเพราะฉันเข้าใจก่อนค่ะไม่ต้องไปกังวลอะไรเลย
5: ถ้าอาจารย์คะสติเนี่ยก็จะมีไปในทานในศีลแล้วก็ในขั้นระลึกรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏพอฟังแล้วเนี่ยก็จะทราบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสติขั้นทานหรือขั้นศีลเนี่ยถ้าไม่มีสติที่จะไประลึกรู้ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นหลงลืมสติใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะมีสติขั้นทานหรือว่าขั้นศีลเกิด
0: ในขณะที่สติเกิดเป็นไปให้ทานนะคะก็เพียงระลึกเป็นไปในการให้โดยไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เราขณะที่กำลังให้เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงมีแน่นอนเพราะว่าสภาพของความรู้สึกซึ่งเป็นเวทนาเจตสิกเนี่ยค่ะต้องเกิดกับจิตทุกประเภทเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดจึงไม่ใช่สติปัฏฐานแต่เป็นสติที่เป็นไปในทานจึงมีการให้
5: เพราะฉะนั้นถ้าสติปัฏฐานเราไม่เกิดก็คือหลงลืมสติตลอด
0: หมายความถึงว่าแม้สติขั้นอื่นนะคะก็มีแต่ไม่ใช่การรู้ลักษณะของธรรมะจึงไม่ใช่สติปัฏฐานเป็นสติขั้นทานไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นเป็นสติขั้นศีลไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นขณะใดที่เกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีในขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานเป็นสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเวลาใช้คำว่าหลงลืมสติหรือมีสตินี่นะคะใช้เฉพาะในขณะที่เป็นสติปัฏฐาน
5: สิ่งที่ท่านอาจารย์ปูพื้นฐานว่าธรรมะคืออะไรแบ่งเป็นรูปเป็นนามอย่างไรเนี่ยถ้าคือเราไปข้ามขั้นไปถามเลยว่าปัญญาขั้นวิปัสสนาเป็นอย่างไรหรือว่าสติปัฏฐานเป็นอย่างไรระลึกในกายในเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยคิดว่ามันจะทำให้เหมือนกับว่าเราสร้างบ้านแล้วก็ยังไม่ได้วางรากฐานแต่ว่าจะไปสนใจยอดของบ้านเลยคิดว่ามันจะทำให้เราคลอนแคลนแล้วก็ไม่มั่นคงไม่ทราบว่าอาจารย์จะมีความเห็นยังไง
0: ไม่มั่นคงที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะมีเราที่อยากจะรู้เรื่องนั้นแต่เป็นความเข้าใจนะคะในสิ่งที่กำลังมีขณะนั้นหรือเปล่าแม้ในขั้นของการฟังค่ะที่จะรู้ว่าเป็นอนัตตาจริงๆคำพูดทุกคำเนี่ยเราเตรียมล่วงหน้าหรือเปล่าคะ
5: ก็ไม่ได้เตรียม
0: ค่ะการคิดทุกเรื่องเราเตรียมได้ไหมหรือรู้ไหมว่าต่อไปขณะต่อไปเนี่ยจะคิดเรื่องอะไร
5: ไม่ทราบค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่รู้ความเป็นอนัตตา ของสภาพธรรมะและก็เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจริงๆให้ถึงความเป็นอนัตตา
5: เพราะฉะนั้นปัญญาแม้ขั้นฟังเราก็ฟังว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เราถึงแม้ว่าเรายังไม่ประจักษ์ว่าตรงนั้นไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ปัญญาก็จะเป็นไปตามขั้นนี้ทีละขั้นก่อนไม่สามารถที่จะไปอยากจะไปรู้อะไรที่แม้แต่แค่เห็นได้ยินยังไม่รู้เนี่ยแล้วไปจะไปรู้อะไรมากกว่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรู้ตรงนั้นถูกไหมคะ
0: ค่ะได้ยินคำว่าเจริญสติเจริญปัญญาใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: แล้วถ้าไม่มีความเข้าใจจะเจริญได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่หวังว่าสติปัญญาจะเจริญโดยไม่เข้าใจแต่ขณะใดที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจขึ้นแม้จะเพียงทีละเล็กทีละน้อยมากขณะนั้นก็คือการเจริญขึ้นเมื่อเป็นความเข้าใจถูกว่าข้ามขั้นและข้ามขั้นจริงๆถูกหรือเปล่าต้องถามคนอื่นหรือเปล่า
5: ไม่ต้องค่ะ
0: ธรรมะเมื่อเข้าใจนะคะค่ะฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้อง
6: ท่านอาจารย์อธิบายบอกว่าก่อนนี้มีการเห็นใช่ไหมคะและขณะนี้มีการเห็นระลึกรู้ลักษณะที่กำลังเห็นตรงนี้ค่ะ
0: ธรรมะก็คือชีวิตจริงนะคะก่อนฟังธรรมะมีเห็นไหมคะเคยเห็นนะคะและเวลาฟังธรรมะกำลังฟังธรรมะเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นไหมคะ
6: มีค่ะ
0: มีเห็นที่เกิดมีแล้วก่อนฟังธรรมะก็คือว่าไม่เคยเข้าใจเรื่องเห็นเลยแต่ในขณะที่กำลังฟังธรรมะแล้วมีธรรมะเนี่ยค่ะก็เข้าใจเรื่องเห็นซึ่งกำลังมีว่าเป็นสภาพที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนะคะนี่คือฟังเรื่องเห็นในขณะที่กำลังฟังก็มีเห็นให้เข้าใจว่าเห็นนี้แหละขณะนี้แหละเป็นธรรมะชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับนี่คือขั้นฟังขณะใดที่กำลังเริ่มรู้ลักษณะเห็นลักษณะเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เท่าที่ทุกคนจะรู้ได้นะคะก็คือว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่แม้กระนั้นก็ไม่ได้เห็นถูกในความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะตลอดมาเนี่ยเข้าใจว่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอการที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาถ้าอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบจากขู่ภาษาธะคือตาแล้วก็มีจิตเห็นเกิดขึ้นจากการกระทบกันของจากขู่ภาษาธะและวันณรูปหรือรูปที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเมื่อจิตเห็นเกิดขณะใดสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้จึงปรากฏได้นี่คือความเข้าใจเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะที่กำลังเห็นและขณะใดที่เริ่มที่จะรู้ลักษณะเห็นมีจริงๆนะคะเป็นธรรมะที่กำลังเห็นขณะนั้นเป็นปฏิปติไม่ใช่เพียงฟังเรื่องเห็นแต่กำลังรู้เข้าใจถูกในสภาพที่กำลังเห็นถ้าจะใช้คำก็คือสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการระลึกที่จะเข้าใจลักษณะไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจเรื่องราวแต่มีลักษณะของขณะที่เห็นเดี๋ยวนี้นี่แหละคือลักษณะของธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งที่กำลังเห็นโดยไม่ต้องคิดเป็นคำๆเลยนะคะแต่ก็ห้ามการคิดนึกไม่ได้เพราะว่าเราเคยคิดมาตลอดค่ะคิดอยู่เสมอเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆแต่ก็สามารถที่จะรู้ความต่างว่าแม้ขณะไม่คิดเป็นคำๆก็ยังมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มรู้ลักษณะนะคะลักษณะไม่ใช่เรื่องราวขณะนั้นก็เป็นปฏิปติเป็นสติอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นของธาตุรู้นะคะถ้ารู้ลักษณะของธาตุรู้เนี่ยค่ะธาตุรู้ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นนะคะเมื่อประจักษ์ลักษณะของธาตุรู้เมื่อไหร่ขณะนั้นจะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นและลองคิดถึงธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างเลยและเกิดขึ้นรู้เนี่ยจะเห็นความเป็นใหญ่ของธาตุนั้นไหมสามารถที่จะรู้เป็นธาตุรู้และก็ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลย นั่นคือปฏิเวทะหรือการประจักษ์แจ้งลักษณะของธาตุที่ได้ยินได้ฟังมาตลอดนะคะนามธาตุรูปธาตุเห็นเป็นนามธรรมได้ยินเป็นนามธรรมคิดนึกเป็นนามธรรมก็ได้ยินเรื่องราวของธาตุนี้แต่ว่าธาตุนี้ยังปรากฏไม่ได้เลยจนกว่าปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยค่ะถึงความสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะประจักษ์ลักษณะที่แท้จริงของธาตุรู้ซึ่งขณะนั้นเป็นวิปัสสนาวิคือเห็นแจ้งด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ไม่ใช่ขั้นคิดไม่ใช่ความเข้าใจขั้นที่กำลังฟังนะคะแล้วก็คิดพิจารณาแล้วเข้าใจแต่ว่าเป็นขั้นที่กำลังประจักษ์ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเหมือนเห็นด้วยตาประจักษ์ชัดเจนเหมือนกำลังปรากฏอย่างที่กำลังเห็นนั่นคือปฏิเวทะตามลำดับขั้นจนกว่าจะถึงรู้แจ้งอริยสัจธรรม
7: ดิฉันสงสัยเสมอเรื่องการเห็นและสีที่ปรากฏต่างกันอย่างไรดิฉันฟังบ่อยๆ40กว่าปีแต่ยากมากสำหรับดิฉันเสมอเรื่องธาตุที่รู้เป็นนามธรรมแต่คิดว่าแล้วแต่สติสัมปชัญญะบังคับอะไรไม่ได้แต่ต้องฟังต่อไปแล้วก็พิจารณาต่อไปเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
0: การฟังทำให้มีความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่ก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าเพียงขั้นฟังเรื่องราวแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏแม้แต่การที่จะเห็นว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะยังไม่ต้องกล่าวถึงนามธรรมที่เห็นนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏไม่มีสัตว์บุคคลใครเลยในสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือการที่จะรู้จริงๆว่าความหมายของธรรมะซึ่งสามารถจะปรากฏให้เห็นได้เนี่ยคืออย่างไรเป็นอย่างนี้ได้ยังคะหรือว่าก็ยังเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเริ่มมีความเข้าใจขั้นฟังค่ะที่จะต้องแยกว่าหลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วจิตคิดนึกเกิดสืบต่อทันทีจำทันทีรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรที่จะกล่าวถึงนะคะแล้วก็ได้เคยกล่าวถึงมาแล้วค่ะแต่ก็อาจจะต้องกล่าวถึงเรื่อยๆที่จะทำให้เข้าใจความต่างกันนะคะของเห็นจริงๆกับขณะที่จำสิ่งที่เห็นแล้วเคยเห็นดอกกุหลาบใช่ไหมคะเวลาที่ไม่เห็นดอกกุหลาบยังจำรูปร่างลักษณะของดอกกุหลาบได้ไหมนะคะแต่ดอกกุหลาบก็มีหลายชนิดเหลือเกินนะคะเอาเป็นคนดีกว่านะคะเพื่อนสนิทเนี่ยค่ะจำได้นะคะเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นใครแต่ขณะที่แม้ไม่เห็นก็ยังจำได้ว่าเพื่อนสนิทเนี่ยมีรูปร่างอย่างนั้นไม่ใช่คนอื่นนะคะลองคิดถึงคนทีละคนเนี่ยก็ยังจำได้ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันรูปร่างไม่เหมือนกันนี่คือจำนะคะจากเห็นถ้าไม่เคยเห็นเลยจะไม่จำรูปร่างสันฐานนั้นไว้เลยแต่พอเห็นเนี่ยค่ะก็มีการจำแล้วแต่ว่าจะเห็นบ่อยไหมถ้าเห็นไม่บ่อยก็จำไม่ได้ดีนะคะแต่พอเห็นบ่อยๆคุ้นเคยมากๆก็จำได้เพราะฉะนั้นก็มีเห็นนะคะและจำสิ่งที่กำลังเห็นแล้วก็มีไม่เห็นแต่ก็ยังจำสิ่งที่เคยเห็นถูกต้องไหมคะแล้วก็ฝันเห็นโดยที่ไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏเหมือนอย่างนี้เลยแต่ในฝันเนี่ยเหมือนเลยใช่ไหมคะเหมือนเห็นเลยนี่เห็นความน่าอัศจรรย์ของสัญญาเจตสิกไหมคะเราไม่รู้ว่าจะจำได้ถึงอย่างนั้นค่ะแต่จำจนกระทั่งว่าฝันเห็นได้เหมือนเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นในฝันกับเห็นจริงๆเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าในฝันก็เห็นแต่ไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอย่างนี้แต่ในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เห็นเหมือนในฝันที่เห็นนั่นแหละเพราะว่าต่างกันเพียงมีสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความต่างกันว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงปรากฏได้แต่สัญญาสามารถจะจำทุกอย่างได้ที่เห็นแม้ไม่เห็นก็คิดถึงได้แต่ไม่เหมือนฝันเห็นเพราะฉะนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าที่ฝันเห็นเนี่ยค่ะ ม่ใช่รูปารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วปรากฏแต่เป็นหน้าที่ของสัญญาที่จำจนกระทั่งเหมือนเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาดับค่ะแล้วก็มีสิ่งที่เหมือนเห็นในฝันคือจำทันทีในสิ่งที่ปรากฏถ้าปัญญาไม่รู้อย่างนี้นะคะปฏิเวทะไม่มีค่ะที่จะประจักษ์การเกิดดับไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยต่างลักษณะแต่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะใดเกิดแล้วก็ดับไปนะคะก็ต่อเมื่อมีการละคลายความไม่รู้แล้วก็สามารถที่จะค่อยๆรู้ในขณะที่กำลังเห็นน้อมไปสู่การที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ลองคิดดูนะคะเราไม่รู้มานานแสนนานนานมากแสนโกรธกลับเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วต่อไปก็จะไม่รู้อย่างนี้แหละแล้วก็ทับถมความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเป็นอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้มากแค่ไหนจนกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้ลักษณะแต่ละลักษณะซึ่งสามารถจะปรากฏให้รู้ได้แต่ละทางแต่ละอย่างทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายก็แต่ละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วรู้ว่าไม่รู้มากแค่ไหนเนี่ยก็จะไม่รีบร้อนนะคะจะไปปฏิบัติจะปฏิเวทะอะไรเลยเพราะจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นการอบรมของปัญญาที่จะเจริญขึ้นค่ะและผู้นั้นก็จะรู้ปัญญาด้วยว่าปัญญาคือความเห็นถูกซึ่งกำลังเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏมากน้อยแค่ไหนตรงตามความเป็นจริง
1: อย่างให้อาจารย์อธิบายคำว่าโอชาเพิ่มเติมครับไม่เข้าใจคำว่าโอชา
0: โอชาเป็นรูปชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีอยู่เกิดร่วมกับมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อมีธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยสีปรากฏใช่ไหมคะเมื่อมีจักขุประสาทะพอให้รู้ได้ว่ามีสีเพราะมีธาตุดินน้ำไฟลมทำให้ปรากฏเป็นสีสันที่ต่างกันจำได้ว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นดอกไม้เป็นต้นไม้เรื่องของวันนะหรือรูปที่ปรากฏทางตาไม่มีข้อสงสัยนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็สีหรือวันนะรูปแล้วก็กลิ่นก็ต้องมีรวมอยู่ในที่นั้นด้วยนะคะรสก็มีรวมอยู่ในที่นั้นด้วยเพราะมีทางที่จะปรากฏให้รู้เช่นตาเนี่ยค่ะเป็นทางที่จะทำให้สีสันวันนะที่แม้อยู่ในมหาภูตรูปเกิดร่วมกันปรากฏให้รู้ได้มีขอบเขตที่จะทำให้รู้ว่าเป็นอะไรนะคะกลิ่นก็ยังปรากฏให้รู้ได้มีทางคือจมูกคานะประสาทะสามารถกระทบกลิ่นแต่โอชาเนี่ยไม่ใช่มีทางที่จะไปกระทบเหมือนอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายเพราะฉะนั้นในรูปที่เป็นมหาภูตะนะคะรูปใหญ่ที่เป็นประธานสี่รูปคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมน้ำไม่มีการสามารถที่จะรู้ได้เลยกระทบเมื่อไหร่ก็เป็นอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแสดงรูปที่ต่างกันนะคะเป็นรูปหยาบกับรูปละเอียดรูปหยาบก็คือรูปที่สามารถปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายหยาบไหมคะเพราะปรากฏให้รู้ว่ามีแต่ไม่ใช่ในโลกนี้มีแต่สีหรือเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวรวม7รูปมีมากกว่านั้นอีกค่ะแต่ว่าไม่ได้ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้เช่นจักขุประสาทะขณะนี้นะคะเห็นมีแต่ถ้าไม่มีจักขุประสาทะเนี่ยค่ะจิตเห็นจะเกิดขึ้นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะทรงแสดงว่าในบรรดารูปทั้งหมด28รูปนะคะเป็นรูปหยาบนะคะ12รูป12รูปนี่ก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาวรรณรูปหรือรูปารมณ์1รูปนะคะแล้วก็เสียง1รูปกลิ่น1รูปรส1รูปเป็น4แล้วก็เย็นหรือร้อน1รูปอ่อนหรือแข็ง1รูปตึงหรือไหว1รูปปรากฏให้รู้ทางกายรวม7รูปเป็นรูปหยาบพอเข้าใจได้แต่แม้จักขุประสาทะโสตประสาทะคานประสาทะชิวหาประสาทะกายประสาทะก็เป็นรูปหยาบเพราะยัง มีลักษณะที่ทำให้สามารถคิดถึงและเข้าใจได้แต่รูปที่เหลือทั้งหมดนะคะเป็นรูปละเอียดเป็นสุขุมรูปรวมทั้งโอชารูปด้วยค่ะ

0: ก็ไม่สามารถที่จะทำให้รูปนั้นเกิดอุตตุความเย็นความร้อนหรืออาหารก็ไม่สามารถที่จะทำให้รูปนั้นเกิดได้และรูปที่เกิดจากโอชารูปคืออาหารเนี่ยนะคะก็เป็นรูปซึ่งอย่างอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดได้นอกจากโอชาซึ่งเป็นอาหารและรูปนะคะทำให้รูปที่เกิดจากอาหารระชรูปเกิดจากอาหารเกิดแต่เพราะเหตุว่ารูปเนี่ยก็มีอายุเพียงแค่17ขณะเกิดดับก็ต้องอาศัยรูปอื่นอุปถัมภ์ด้วยค่ะทำให้ร่างกายนี้เป็นไปได้จึงต้องบริโภคอาหารน้ำปลานะคะรสเค็มเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปที่ปรากฏทางลิ้นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นรสไม่ใช่โอชาแต่ในธาตุดินน้ำไฟลมนะคะไม่ว่าจะเรียกว่าน้ำปลาหรือปูหรือปลาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะต้องมีโอชารูปรวมอยู่ด้วยที่โต๊ะเนี่ยค่ะมีธาตุดินน้ำไฟลมไหมคะ
1: มีครับ
0: มีสีไหมคะ
1: มีครับ
0: มีกลิ่นไหมคะ
1: มีครับ
0: มีรสไหมคะ
1: มีครับ
0: มีโอชาด้วยสำหรับสัตว์บางประเภทก็กินนะคะหรือเอาไปดัดแปลงปรับปรุงขี้เลื่อยก็ยังมีโอชาในนั้นที่จะทำให้แม้คนเราเนี่ยก็บริโภครับประทานแล้วก็ทำให้เกิดรูปด้วย
1: รูปหนึ่งที่ทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นต่อไปได้ใช่ไหมครับ
0: พระเจ้าสมุดฐานให้เกิดรูปนะคะมีรูปที่เกิดจากกรรมหนึ่งประเภทรูปที่เกิดจากจิตก็เป็นอีกประเภทหนึ่งรูปที่เกิดจากอุตตุความเย็นความร้อนก็อีกประเภทหนึ่งรูปที่เกิดจากอาหารคือโอชาก็เป็นรูปอีกประเภทหนึ่ง
1: ครับได้ยินคำว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เข้าใจแต่ไม่เข้าใจคำว่าตึงไหวนะครับ
0: คุณชัยยงรับประทานอาหารพอใส่ปากเข้าไปแล้วอาหารไปไหนคะ
1: ก็ลงไปในกระเพาะครับ
0: ลงไปได้ไงอะฮะ
1: มีการเคลื่อนไหวลงไป
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธาตุที่สามารถไหวได้จะมีการเคลื่อนไหวใดๆไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะและธาตุไหวเนี่ยจะแยกออกจากธาตุอ่อนแข็งเย็นร้อนได้ไหม
1: ไ
0: หวไปโดยที่ธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ยังคงค้างอยู่ตรงนั้นแหละได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะแสดงเห็นว่าชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยค่ะเราก็มีร่างกายนะคะแล้วก็เราก็บอกว่าโอ้ตึงวันนี้แขนตึงทำไมรู้ลักษณะที่ตึงวันก่อนไม่เห็นพูดเลยแต่พอตึงปรากฏก็บอกว่าแขนตึงขาตึงหรืออะไรน่องตึงก็ได้ก็เป็นธรรมดาปกตินะคะลักษณะนั้นก็เป็นสภาพที่มีจริงแล้วก็ปรากฏด้วยทางกายกายะประสาทะเป็นรูปนะคะที่สามารถกระทบกับธาตุที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวซึ่งกายะประสาทะเนี่ยค่ะซึมซาบอยู่ทั่วตัวในส่วนที่กระทบกับสภาพหรือธาตุที่ร้อนหรือเย็นอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวได้จึงปรากฏค่ะเพราะฉะนั้นก็แยกกายภาษาธะกับสภาพธรรมะที่กระทบและปรากฏลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเพราะถ้าไม่มีกายภาษาธะนะคะจะไม่มีการรู้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเลยอย่างโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะจะรู้ไหมคะว่าอะไรมากระทบที่อ่อนหรือแข็งแต่ที่ใดก็ตามที่มีกายะภาษาธะนะคะและมีการกระทบรูปกระทบกายะภาษาธะลักษณะของรูปนั้นจึงปรากฏแต่เพราะความไม่รู้ก็เป็นชีวิตประจำวันปกติธรรมดาเดินได้โต๊ะเก้าอี้เดินได้ไหมแม้ว่ามีธาตุลม
1: เห็นไหมคะ
0: นี่ก็แสดงเห็นว่าธาตุลมเกิดจากสมุฏฐานใดในขณะที่มีการเคลื่อนไหวสิ่งที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปเนี่ยค่ะรูปเป็นธาตุลมนะคะซึ่งเคลื่อนไหวไปเพราะจิตเพราะว่าปกติธาตุลมก็มีอยู่ตลอดเวลาเกิดร่วมกับธาตุดินน้ำไฟลมเกิดร่วมกับธาตุอื่นๆอยู่แล้วที่ต้องมีทั้งดินน้ำไฟลมแต่เฉพาะธาตุลมเนี่ยค่ะไม่ใช่ธาตุแข็งไม่ใช่ธาตุอ่อนไม่ใช่ธาตุที่เย็นหรือที่ร้อนไม่ใช่ธาตุที่เกาะกลุ่มหรือซึมซาบซึ่งเป็นลักษณะของธาตุน้ำแต่เป็นธาตุที่ลักษณะนั้นตึงเมื่อรวมกันนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวและเป็นลักษณะที่เคลื่อนหรือไหวไปได
2: ้ที่ว่าธาตุลมเนี่ยตึงไหวเนี่ยก็เป็นรูปรูปที่เกิดจากจิตมากระทบกายภาษา
0: ขอประทานโทษนะคะมหาภูตรูปทั้ง4เกิดจากสมุฏฐานหนึ่งสมุฏฐานใดได้ทั้ง4เกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตตุความเย็นความร้อนก็มีเกิดจาก

0: อาหารก็มี
1: ท่านลมนี่เกิดจากจิต
0: เกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีเกิดจากอาหารก็มี
1: และที่มากระทบเนี่ยเกิดจากจิตใช่ปะ
0: โต๊ะมีธาตุลมไหมคะ
1: มีฮะ
0: เคลื่อนไหวได้ไหม
1: ไม่ได้ฮะ
2: คือธาตุลมเนี่ยนะคะจะมีสองลักษณะก็คือทรงไว้นะคะหรือว่าสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้มีการเคลื่อนไหวคือเป็นปัจจัยเกิดรูปใหม่การที่จะเคลื่อนที่ได้นะคะอย่างโต๊ะนี่นะคะที่ไม่เคลื่อนที่เพราะเป็นมีธาตุลมที่มีลักษณะที่ทรงไว้ค่ะ
3: จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าก็ฟังนานมากว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเนี่ยก็ลืมไม่จำจำแต่เรื่องราวความคิดแล้วก็ถึงเวลาก็ลืมเลย
0: จริงใช่ไหมคะ
3: จริงค่ะ
0: เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: อยากจะเปลี่ยนหรือ
3: ไม่ไม่อยากเปลี่ยนแต่อยากลืมน้อยกว่านี้ค่ะอาจารย
0: ์นั่นคือไม่เปลี่ยนเลยค่ะแต่อยากจะรู้มากกว่านั้นหรือเปล่าคะคือไม่หลงลืมสติเลยก็ไม่ใช่ตัวจริงของเราเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่รู้ว่าเราติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรื่องราวต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะคะจากการฟังก็เริ่มเห็นธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นเราว่าแท้ที่จริงนะคะมีความติดข้องมากในสิ่งที่ปรากฏนะคะเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะขั้นฟังนี่เข้าใจได้แต่ว่ายังไม่ใช่การที่จะรู้ตรงลักษณะที่กำลังเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครก็ตามนะคะพอได้ยินก็อยากจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งจากการที่หลงลืมสติมากๆก็ให้เป็นผู้ที่มีสติไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินเป็นไปไม่ได้เลยนะคะขณะนั้นไม่รู้ว่าโลภะทำให้คิดอย่างนั้นเพราะเหตุว่ายังไม่มีความเข้าใจถูกต้องนะคะในระดับที่จะรู้จักว่าขณะใดเป็นโลภะและขณะใดเป็นปัญญาใครก็ตามนะคะทันทีที่ต้องการแม้แต่อยากจะให้สติเกิดบ่อยขณะนั้นไม่เห็นโลภะระดับนั้นขณะนั้นแต่ว่าเห็นโลภะที่ชอบรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆ อาหารอร่อยสิ่งที่กระทบสัมผัสไม่เป็นทุกข์สบายนะคะในชีวิตประจำวันคิดว่าโลภะมีเท่านั้นแต่พอเกิดการต้องการที่จะเป็นผู้ที่มีสติมากๆไม่เห็นว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญญาเป็นสภาพธรรมะที่ติดข้องเปลี่ยนจากอยากได้นะคะอยากมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจเป็นต้องการให้มีสติมากๆก็ไม่พ้นจากโลภะจนกว่าปัญญาเนี่ยสามารถที่จะเห็นจริงๆว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะซึ่งเพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะจึงยังคงอยากหรือต้องการที่จะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองจะรู้จักตัวเองนะคะก็ต่อเมื่อสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นใครมีโลภะถ้าโลภะไม่เกิดก็ไม่รู้ว่ามีโลภะนั้นๆระดับนั้นขณะนี้ไม่มีโทสะแต่พอโทสะเกิดก็รู้ว่ามียังไม่ได้ดับนะคะถ้าขณะใดที่เกิดอิจฉาริษยาขณะนั้นก็รู้ว่ายังมีกิเลสอย่างนี้ที่ยังไม่ได้ดับการรู้ความจริงก็คือว่าเห็นสภาพธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตนโดยรู้จักว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ขณะนั้นเมื่อไม่รู้ลักษณะนั้นก็อยากจะรู้เพราะฉะนั้นขณะที่อยากนี่ค่ะไม่ใช่ปัญญาและขณะนั้นก็เพราะโลภะเปลี่ยนจากอยากให้มีรูปมีเสียงเป็นอยากให้มีสติอยากให้มีปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อไรจะรู้จักโลภะละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเพื่อให้ถึงความไม่มีโลภะแต่ชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะให้ถึงความไม่มีโลภะเลยเพราะว่ามีโลภะมากนะคะสะสมมานานมากเพราะฉะนั้นโลภะก็ต้องเกิดบ่อยแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะเริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกในความต่างกันของโลภะซึ่งเพียงติดข้องแต่ไม่ใช่การรู้ความจริงของสภาพธรรมะ
3: อาจารย์ครับเหมือนกับอย่างนี้ค่ะคือเราฟังแล้วก็เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เกิดดับตามเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นอนัตตาแต่พอเมื่อมีความอยากก็จะลืมไปว่าตรงนี้มันเป็นธรรมะเราไปอยากไม่ได้เลยเพราะว่ายิ่งเป็นเครื่องกั้นจริงๆถ้ามีปัญญาเนี่ยเราก็จะรู้คือขณะนี้เรารู้ว่าเรายังหลงลืมสติมากแล้วก็ยังไม่มีปัญญารู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะเนี่ยแต่แค่ขั้นฟังเข้าใจแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเหมือนกับ ต้องเป็นธรรมะอันนั้นจริงๆก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอามาให้รู้ได้เลยว่าเราฟังแล้วว่าเป็นธรรมะนี
0: ้ขณะที่ฟังเข้าใจและก็ฟังอีกก็เข้าใจอีกเพราะฉะนั้นความเข้าใจจะเกิดเพิ่มขึ้นเมื่อฟังถ้าขาดการฟังขณะนั้นก็ไม่มีเรื่องธรรมะแล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องอื่นไปหมดเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่ใช่ขณะที่จะสะสมให้มีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าความเข้าใจถูกเนี่ยมาจากการฟังนะคะแล้วก็การที่จะคิดพิจารณาในสิ่งที่ได้ฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นก็จะรู้ว่ามีหนทางเดียวค่ะอบรมเจริญปัญญาโดยอาศัยการฟังบ่อย
3: ๆเพราะฉะนั้นต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็บ่อยๆเนืองๆปัญญาเขาก็จะทำหน้าที่รู้ขึ้นมา
0: ที่ฟังมานะคะสติไม่เกิดก็อยากให้เกิดเนี่ยถูกไหม
3: ถูกค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาอยากก็รู้เลยด้วยปัญญาของตัวเองว่าไม่ถูก
4: คำว่าสังขารขันปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งเนี่ยเรานึกถึงอย่างเวลาทำครัวเนี่ยเราก็ใส่นู่นใส่นี่เพื่อจะปรุงอาหารใช่ไหมคะ
2: หน้าที่ของสังขารขันนะคะอันนี้กล่าวถึงโดยนัยยะของขันห้านะคะก็จะมีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันก็ได้แก่เจตสิก50ประเภทนะคะแล้วก็วิญญาณขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยนะคะเวลาที่มีจิตเกิดเจตสิกจะต้องเกิดร่วมด้วยก็มีทั้งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเจตสิกอื่นๆนะคะที่เป็นสังขารขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเห็นแล้วนี่นะคะปรุงแต่งแล้วในจิตทุกประเภทไม่ใช่จะปรุงแต่งเฉพาะความคิดเพราะเราชอบคิดว่าเราเห็นแล้วเรามาปรุงแต่งก็คือทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนั้นเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ละเอียด
4: ผู้ปรุงแต่งนี่คือเจตสิก50ดวง
2: ใช้คำว่าสังขารขันธ์เนี่ยนะคะจะหมายถึงเจตสิก50ประเภทที่ปรุงแต่งจิตให้ต่างๆกันเนี่ยนะคะด้วยอำนาจของเจตสิกอย่างเช่นอกุศลเนี่ยนะคะก็จะมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยอกุศลเจตสิกก็จะปรุงแต่งให้จิตนั้นๆ นะคะเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างหรือว่าเจตสิกฝ่ายดีที่เป็นโสภณเจตสิกก็จะปรุงแต่งให้จิตเป็นกุศลจิตนะคะเป็นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปรุงแต่งทุกๆขณะของจิตเลย
4: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยฟังมากๆมีความเข้าใจก็จะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งหมายถึงว่าเจตสิกทั้ง50ดวงในฝ่ายดีเฉพาะฝ่ายดีจากใน50ดวงเนี่ย
2: ค่ะเมื่อกี้กล่าวถึงว่าฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจความเข้าใจก็หมายถึงปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาก็เป็นเจตสิกหนึ่งในสังขารขันธ์นะคะที่สะสมในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็สะสมสืบต่อแล้วก็เป็นปัจจัยให้ปัญญาเนี่ยนะคะเกิดขึ้นอีกก็คือเหมือนกับขณะนั้นนะคะปัญญาก็เกิดเขาก็ปรุงแต่งจิตโดยที่ว่าเป็นไปกับปัญญาก็คือจิตนั้นเนี่ยนะคะและปัญญาเจตสิกต่างๆที่เกิดร่วมด้วยรู้อย่างถ้าเป็นสติปัฏฐานก็จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงทีละอย่างหรือว่าเป็นขั้นพิจารณาก็จะพิจารณาตามกำลังของปัญญา
0: ขณะจิตหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะต้องมีเจตสิกมากหลายอย่างเจตสิกแต่ละอย่างปรุงนะคะให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นสังขารธรรมเกิดขึ้นแต่เมื่อจิตขณะหนึ่งเกิดขึ้นนะคะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยก็มีหน้าที่ต่างๆกันอย่างความรู้สึกนะคะไม่ว่าจิตจะรู้อะไรเจตสิกที่เป็นความรู้สึกจะเกิดขึ้นรู้สึกอย่างไรในสิ่งที่กำลังปรากฏเฉยๆหรือว่าดีใจหรือว่าเสียใจเป็นสภาพเพียงรู้สึกแล้วก็สัญญานะคะก็เกิดร่วมด้วยมีหน้าที่จำไม่ทำอะไรเลยนอกจากจำเป็นหน้าที่ของเจตสิกชนิดนี้ส่วนเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะใช้คำว่าสังขารขันธ์เพราะเหตุว่าไม่ใช่ความรู้สึกและไม่ใช่ความจำยังผัสสะเจตสิกเนี่ยขณะนี้นะคะปรุงอะไรคะเวลาที่จิตเห็นเกิดขึ้นคือปรุงให้จิตรู้สิ่งที่ผัสสะกระทบเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าปรุงแต่งเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะหมายความถึงเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตซึ่งไม่ใช่เวทนาและสัญญาแต่เจตสิกอื่นๆนะคะล้วนทำหน้าที่ของการที่จะปรุงแต่งสภาพของจิตแต่ละขณะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าผัสสะกระทบกับเสียงผัสสะนั่นแหละค่ะปรุงแต่ง ให้โสตวิญญาณคือจิตได้ยินเกิดขึ้นไม่ไปปรุงแต่งให้จักขุวิญญาณหรือจิตเห็นเกิดเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะเกิดเป็นเห็นหรือจะเกิดเป็นได้ยินนะคะก็เพราะสังขารขันคือเจตสิกอื่นที่ไม่ใช่เวทนาขันและสัญญาขันปรุงแต่งจิตประเภทนั้นให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นนี่ก็กล่าวถึงจิตเห็นจิตได้ยินนะคะก็ต้องแล้วแต่ผัสสะแล้วก็เจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดร่วมกันอีก5ประเภทที่เป็นสังขารขันธ์ในขณะที่จักขุวิญญาณหรือโสตวิญญาณเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นจิตอื่นนะคะเจตสิกอื่นๆนั่นแหละก็เป็นสังขารขันธ์ก็ปรุงแต่งแล้วแต่ว่าถ้าโลภะเกิดปรุงแต่งอย่างหนึ่งให้จิตประเภทนั้นเกิดปรุงแต่งอย่างโลภะได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นก็ปรุงแต่งตามสภาพของเจตสิกนั้นๆแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะเจตสิกอะไรเกิดก็ทำหน้าที่ของตนปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามเจตสิกนั้นๆที่เกิดร่วมด้วยก็คือความหมายของสภาพธรรมะนะคะซึ่งเป็นเจตสิกได้แก่เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์และเจตสิกอื่นๆเป็นสังขารขันธ์ส่วนจิตไม่ใช่สังขารขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์เพราะว่าลักษณะของจิตเนี่ยค่ะเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้จิตไม่ใช่สังขารขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์และเวทนาสัญญาก็ไม่ใช่สังขารขันธ์เจตสิกที่ปรุงแต่งก็คือเดี๋ยวเป็นโลภะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินนะคะตามประเภทของเจตสิกนั้น
4: ๆและถ้ากล่าวว่าสังขารขันธ์ปรุงแต่งสังขารธรรมต่างๆพูดถูกใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่อยู่ที่พูดนะคะเข้าใจถูกหรือเปล่าเห็นไหมคะถูกเพราะคนอื่นบอกหรือว่าถูกเพราะว่าสภาพธรรมนั้นเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจอย่างนั้นตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเมื่อเข้าใจแล้วไม่ใช่ถามให้คนอื่นตัดสินเลยนะคะแต่เป็นการที่จะเข้าใจถูกว่าเจตสิก52ประเภทเนี่ยเจตสิกอะไรเป็นเวทนาขันธ์เจตสิกอะไรเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกอะไรเป็นสังขารขันธ์และจิตไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารที่เป็นขันธ์แต่เป็นวิญญาณ
5: สนทนาธรรมที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2549
6: ผมขอเรียนถามเรื่องของการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนะฮะซึ่งเป็นธรรมะเนี่ยมีทั้งความเห็นถูกและความเห็นผิดผมขอสอบถามว่าในพระไตรปิฎกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะฮะได้ทรงแสดงการตรวจสอบตัวเองไว้อย่างไรที่จะทำให้สาวกทราบได้เองว่าการประพฤติอย่างไรถูกที่จะรู้ธรรมะและอย่างไรผิดที่ไม่ใช่ธรรมะครับผมขอเรียนถามครับ
0: ถ้าไม่มีความเห็นผิดนะคะก็คงจะไม่ต้องมีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ที่เข้าใจถูกว่าไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นการที่สามารถจะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะต่างคนต่างคิดไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะรู้ยากเพราะเหตุว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าอะไรเป็นธรรมะขณะนี้และธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ค่ะก็มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงพระธรรมจะไม่มีใครรู้ตัวนะคะว่าเป็นคนที่เพราะไม่รู้ความจริงจึงเห็นผิดจากความจริงซึ่งขณะนี้ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเราก็จะค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆพิจารณาว่าความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะแม้แต่ลักษณะของธรรมะเนี่ยค่ะก็ไม่เคยคิดมีชีวิตวันหนึ่งนะคะก็เห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกบ้างโกรธบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างโดยที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละลักษณะและเมื่อใช้คำว่าธรรมะก็หมายความว่าไม่ใช่ใครแต่เป็นธรรมะ ม่ใช่ของใครเพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะก็เหมือนกับธาตุนะคะธาตุทอทงสระอาต่อเต่าสระอุซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ยินบ่อยๆในภาษาไทยอย่างน้อยก็ได้ยินคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคงจะไม่มีใครไม่รู้จักสี่คำนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นธาตุหมายความว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของลักษณะที่แข็งขณะนี้นะคะไม่ว่าจะกระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีใครเป็นเจ้าของสิ่งที่แข็งลักษณะที่แข็งบ้างเพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างนะคะก็มีการเกิดขึ้นปรากฏกับความไม่รู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันนะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจึงปรากฏถ้าไม่เกิดจะไม่ปรากฏเลยเช่นเสียงถ้าเสียงไม่เกิดขึ้นนะคะมีใครจะรู้ลักษณะของเสียงบ้างก็ไม่มีแต่เวลาที่เสียงเกิดนะคะแล้วก็มีการได้ยินเสียงก็ไม่ได้รู้ความจริงว่าเสียงเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับสภาพธรรมะอื่นๆทั้งหมดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะที่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าไม่ได้ศึกษาเนี่ยค่ะเราคิดธรรมะเองทั้งหมดแม้แต่คำว่าอนิจจังเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกข์ไม่เที่ยงแต่ว่าเป็นเราที่สุขที่ทุกข์ที่แก่ที่เจ็บแล้วก็ที่ตายซึ่งความจริงไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็เป็นความเห็นผิด
7: การที่จะทราบได้ว่าแข็งนะครับในสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยตามความรู้เดิมก็คือมีทรัพย์สมบัติที่มีความแข็งก็ดีนะฮะจะเป็นบ้านเรือนที่ดินเราก็ล้วนยึดถือว่าเป็นของเรานะฮะแต่เราจะพิสูจน์กับตัวเราได้อย่างไรว่าตรงนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ของเราครับ
0: กำลังฟังขณะนี้นะคะเป็นเราฟังใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับมีตัวเรากำลังนั่งฟัง
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องฟังธรรมะเนี่ยค่ะโดยละเอียดมากค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยอย่างเช่นในขณะนี้ไม่มีใครรู้ความจริงว่ากำลังเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับถูกต้องไหมคะ
7: ครับ
0: แต่ความจริงก็คือความจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ได้ยินแล้วก็ไม่ใช่คิดนึกและไม่ใช่ความรู้สึกโกรธหรือว่าไม่ใช่ความริษยาแต่เห็นเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นจะไม่เป็นอื่นเลยเวลาที่หลับตานะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ไม่ได้ปรากฏจะบังคับให้เห็นเกิดขึ้นเห็นไม่ได้เลยแต่ว่าเวลาที่มีปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นอื่นก็ไม่ได้นี่คือค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ละเอียดมากในชีวิตประจำวันนะคะทีละเล็กทีละน้อยถ้าจะอุปมาความไม่รู้ของผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมกับพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็จะเห็นความต่างกันมากขณะนี้เราเห็นอาคารหลังนี้นะคะเห็นเป็นอาคารแต่ว่าผู้ที่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงก็คืออิฐปูนทรายแต่ละเล็กแต่ละน้อยนะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยทำให้เกิดอาคารนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นจิตแม้แต่หนึ่งขณะที่เกิดนะคะก็มีปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้นและสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ก็คือว่าสิ่งใดก็ตามนะคะเกิดแล้วก็ดับไปต้องอาศัยการค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก่อนที่จะไปเห็นว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เฉพาะแข็งค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกก็ตามนะคะสภาพธรรมะใดๆก็ตามซึ่งเกิดแล้วก็ต้องดับไป
7: ครับก็เพราะผมเริ่มค่อยๆได้ยินได้ฟังว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็ต้องเรียนรู้ลักษณะธรรมะซึ่งต่างจากความเข้าใจเดิมเพราะว่ามีผมกำลังนั่งฟังอยู่กำลังได้ยินอยู
0: ่ค่ะก็ขอกล่าวถึงประโยชน์ของการที่รู้อย่างนี้นะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องรู้ความจริงอย่างละเอียดถ้าไม่รู้ความจริงนะคะก็เป็นเราทุกชาติและถ้ามีเราแม้ว่าสิ่งนั้นก็เกิดแล้วก็ดับไปเมื่อเกิดมาแล้ววันหนึ่งต้องตายไม่มีเราอีกต่อไปที่จะเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะตายไปเนี่ย ถ้าสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะแรกที่เกิดว่าเป็นเราเกิดขณะนั้นอยู่ที่ไหนไม่เหลือเลยแม้แต่ขณะเมื่อกี้นี้นะคะที่เหมือนเราที่เห็นและสิ่งที่ปรากฏก็เหมือนไม่ได้ดับความจริงก็คือว่าขณะนี้ไม่ใช่ขณะก่อนคนและขณะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่รู้ความจริงอย่างนี้ค่ะทำให้เราเห็นถูกต้องนะคะว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะถ้ามีเราเนี่ยมีใครบ้างคะที่ไม่รักตัวเองรักมากจนกระทั่งสามารถที่จะกระทำจริตกรรมได้เพื่อเราหรือเพื่อความเป็นเราแต่ถ้าละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเรากับเขาเนี่ยเหมือนกันไหมคะเรากับคนอื่นเห็นเนี่ยเหมือนกันไหมไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะคะชายหรือหญิงสัตว์หรือมนุษย์ก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นความสุขความรู้สึกเป็นสุขเนี่ยค่ะจะเกิดกับใครเมื่อไหร่ที่ไหนเด็กผู้ใหญ่ชายหรือหญิงแม้แต่สัตว์นะคะก็จะต้องมีความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นสุขเป็นทุกข์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเป็นธรรมะถ้าเรามีความเข้าใจแล้วก็คลายการยึดมั่นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเราก็จะมีความเข้าใจคนอื่นนะคะแล้วก็มีความเสมอกันแล้วก็มีการที่จะเห็นใจกันและกันมากขึ้น
7: ถ้าอย่างนี้ก็ต้องอาศัยเวลามากเพราะว่าถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงเพิ่งเริ่มได้ฟังเดี๋ยวนี้ว่ามีแข็งหนึ่งอย่างแล้วก็มีเห็นอีกหนึ่งอย่างที่เราค่อยๆเรียนรู้ว่าแกะตัวตนออกเหมือนกับที่ท่านอาจารย์อุปมาในช่างฉลาดเนี่ยอิฐหินปูนทรายที่เป็นอาคารเนี้ยก็ต้องแยกย่อยแล้วช่างผู้ฉลาดถ้ารู้ว่ามาจากอะไรก็จะสร้างตึกได้แข็งแกร่งแล้วก็รู้เหตุรู้ผลของการที่ก่อสร้างได้ร่างกายเราจิตใจเราก็คงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะหินเป็นอาคารหรือเปล่าปูนทรายส่วนเล็กๆย่อยๆนั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่พอมารวมกันแล้วก็ยึดถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกับทุกขณะเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะเหตุว่ามีการเห็นดับไปแล้วก็จริงแต่ก็มีการได้ยินแล้วก็มีการคิดนึกเกิดดับสืบต่อไม่รู้จบทำให้เหมือนกับว่ามีเราอยู่ตลอดเวลา
7: เหมือนกับถ้าไม่ได้พิจารณาอาคารก็ยังเป็นอาคารยังไม่ได้เป็นอิฐหินปูนทรายเดิมที่แยกๆจากกันไปครับก็ต้องอาศัยการได้ยินแล้วธรรมะก็คงจะต่างกันกับเรื่องการก่อสร้างเพราะละเอียดกว่าได้ยินว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะตรัสรู้ธรรมะมาให้เราเรียนรู้เนี่ยโอ้ถ้านับเป็นปีนับไม่ได้เพราะว่านับเป็นอสงไขยนับเป็นกับที่เยอะมากครับ
8: ครับผมมีคำถามถามมาแล้วครับพื้นฐานอภิธรรมคืออะไรครับ
9: อภิเนี่ยครับแปลว่ายิ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงอภิธรรมเนี่ยนะครับก็เป็นการศึกษาถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องใส่ชื่อไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดหรือใครก็แล้วแต่นะครับสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะฮะอันนั้นคืออภิธรรมเพราะฉะนั้นพื้นฐานอภิธรรมก็คือความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนใดๆอย่างเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ท่านยกตัวอย่างที่ทำให้เราพอจะเห็นได้นะครับคือการยึดถือว่าสิ่งนี้ฮะเป็นอาคารจริงๆแล้วก็ประกอบไปด้วยรูปต่างๆซึ่งถ้าจะพูดคร่าวๆก็คือเศษหินเศษปูนเศษทรายต่างๆนะครับแต่ปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ในเรื่องของรูปเนี่ยทรงตรัสรู้รูปตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ทรงจำแนกรูปเพราะนั้นรูปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับก็เป็นอภิธรรมอย่างหนึ่งส่วนสภาพที่มีจริงอีกอย่างนึงเป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับจะต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือนามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่มีจริงก็คือรูปธรรมคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นสีที่ปรากฏทางตาเสียงนะครับกลิ่นรสความเย็นความร้อนสภาพที่อ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวซึ่งสภาพเหล่านี้มีนะครับใครจะรู้หรือไม่รู้มีอยู่แล้วในป่าในเขาก็มีเสียงมีสีมีกลิ่นนะกองขยะก็มีกลิ่นแต่สภาพรู้จึงจะเป็นนามธรรมจิตที่เห็นเนี่ยนะครับสภาพคือการเห็นนั้นนะเป็นนามธรรมเป็นจิตที่เห็นเป็นสภาพรู้แต่สิ่งที่จิตรู้นั้นนะครับเป็นรูปเห ย่างเช่นสีเป็นต้นเพราะฉะนั้นพื้นฐานอภิธรรมเนี่ยครับก็คือให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะนะครับซึ่งถ้าจะจำแนกเป็นเพียงสองก็คือรูปธรรมกับนามธรรมแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเราก็จะปนเปกันว่าเห็นเป็นอาคารนะครับเห็นเป็นโต๊ะเก้าอี้บุคคลโน้นบุคคลนี้จริงๆเพราะมีธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเป็นอภิธรรมนะครับมีรูปธรรมมีนามธรรมถ้าเราศึกษาเข้าใจความเป็นจริงตรงนี้นะครับก็จะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็จะละคลายจากความที่เคยติดข้องนะครับโดยความไม่รู้เพราะนั้นพื้นฐานอภิธรรมก็คือศึกษาสิ่งที่เป็นจริงนะครับ
8: คำถามออกมานะครับถามว่าถ้ารูปหรือกายต่างก็เป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเวทนาจิตหรือว่าธรรมะจะเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยหรือไม่อย่างไรครับ
10: พูดถึงคำว่าอนัตตานะคะธรรมะทุกๆอย่างนะคะใช้คำว่าสัพเพธัมมาอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เลยหรือว่าเป็นนามธรรมที่เป็นสภาพรู้ซึ่งได้แก่จิตและเจตสิกนะคะและพระนิพพานนะคะซึ่งเป็นนามธรรมที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับรวมเป็นอนัตตาทั้งหมดนะคะแต่คำว่าอนิจจังหรือว่าความไม่เที่ยงนะคะความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตานะคะจะมีในธรรมะที่เกิดดับนะคะก็คือรูปธรรมนะคะและจิตเจตสิกที่เป็นธรรมะที่เกิดดับจะมีทั้งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเพราะสภาพธรรมะนั้นนะคะเกิดขึ้นแล้วดับไปนั่นเองความเกิดและความดับไปนั่นคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาซึ่งไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ไม่มีสภาพธรรมะใดๆนะคะที่เกิดขึ้นแล้วนะคะจะคงอยู่โดยที่ไม่ดับไปเพราะฉะนั้นความที่สภาพธรรมะนั้นนะคะเกิดขึ้นแล้วจะต้องดับไปนั่นเองนะคะความบีบคั้นชื่อว่าเป็นทุกข์และไม่สามารถที่จะบังคับให้คงอยู่ในสภาพเดิมได้คือความเป็นอนัตตาอย่างสิ่งที่มีชีวิตนี่นะคะจะมีทั้งรูปธรรมนะคะซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เลยที่ประชุมกันที่เราเรียกกันว่ากายของเราเนี่ยนะคะหรือว่าตัวของเราที่ประกอบด้วยรูปธรรมแต่ละชนิดแต่ละประเภทแล้วก็ยังมีนามธรรมนะคะซึ่งเป็นสภาพรู้ที่เราดำรงอยู่เนี่ยนะคะมีจิตซึ่งเป็นใหญ่ในการรู้แล้วก็มีเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้นะคะได้แก่เวทนาเจตสิกนะคะซึ่งเป็นความรู้สึกซึ่งเรามีอยู่ตลอดเวลาเลยเกิดพร้อมกับจิตนะคะดับพร้อมกับจิตแล้วก็รู้สิ่งเดียวกับจิตนั่นเองการทำกิจหน้าที่ของธรรมะนะคะก็จะมีการทำหน้าที่แต่ละอย่างนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะเมื่อเกิดขึ้นนะคะจะต้องทำหน้าที่ของเขาแต่ละชนิดเมื่อทำหน้าที่แล้วนะคะก็ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยสืบต่อกันนะคะอย่างเช่นจิตดวงนี้ดับไปนะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะการที่ว่าเรามาศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมะสามารถที่จะละกิเลสนะคะซึ่งสะสมนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นขั้นๆไปนะคะจนกระทั่งหมดกิเลสจริงๆอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของทางพระพุทธศาสนานะคะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมะก็เพื่อที่จะดับกิเลสแล้วก็ได้ดับจิตเจตสิกนะคะทั้งหมดดับความทุกข์นะคะเพราะว่าทุกข์โดยความหมายของทุกขอริยสัจก็คือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เอง
11: ขอเรียนถามนะครับคือว่าผมกล่าวสัจจวาจาครับผมก็ว่าถึงวันนี้ข้าเจ้าบ่เคยขาดจากกิเลสเลยเป็นสัจจวาจาไหมครับขอพระคุณครับ
0: สัจจคือความจริงที่กล่าวอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะ
11: ไม่เคยห่างจากกิเลส
0: จริงหรือเปล่า
11: จริงครับ
0: เวลาที่กุศลจิตเกิดกิเลสในขณะนั้นมีหรือเปล่า
11: ไม่เกิดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะกล่าวสัจจะแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจสัจจะและก็เป็นผู้ที่ดำรงอยู่ในสัจจะด้วยสัจจะเป็นบารมีหนึ่งในสิบนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังฟังธรรมเนี่ยค่ะเป็นกุศลเป็นบารมีหรือเปล่าเป็นสัจจะหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นความละเอียดของธรรมะนะคะธรรมะไม่ใช่ว่าพอได้ยินชื่อก็คิดว่าเข้าใจและใครก็จะใช้คำอย่างนั้นได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาจริงๆนะคะในขณะที่กำลังฟังนะคะสัจจะคืออะไรสัจจะคือฟังเพื่อพิจารณาให้เข้าใจ ฟังเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ว่าในขณะที่กำลังฟังนี่เองค่ะเป็นเวลาที่มีประโยชน์มากเพราะเหตุว่าได้ฟังสิ่งที่คนอื่นก็คิดเองไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงสภาพธรรมะในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นแต่ต้องอาศัยการฟังพระธรรมจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้สะสมความสนใจหรือว่าความศรัทธาที่จะรู้ความจริงนะคะจึงฟังแต่คนที่จะไม่รู้ความจริงเนี่ยค่ะไม่สนใจที่จะฟังไม่ได้เห็นประโยชน์ด้วยว่าฟังทำไมก็ไปเรียนวิชาการต่างๆนะคะมีวิชาความรู้แล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในการอาชีพแต่ว่าขณะนี้ค่ะถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอะไรลองหาดูนะคะใน45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยค่ะถ้าไม่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตจริงๆพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมะอะไรไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสัจจะนะคะกำลังมีสัจจะคือความจริงใจที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะจะเป็นบารมีที่ทำให้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในกุศลธรรมแม้เพียงเล็กน้อยเพราะเหตุว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยต้องน้อยกว่าเวลาอื่นเวลาเรียนเป็นนักศึกษานะคะก็จะต้องมีเวลาเรียนเนี่ยมากกว่าอย่างอื่นนอกจากนั้นก็กลับบ้านก็สนุกสนานอีกตั้งเยอะแยะและเวลาที่จะฟังพระธรรมเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็น้อยมากแต่ว่านะคะสิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตจริงๆเนี่ยคือการได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพราะว่าถ้าไม่ทรงแสดงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจความหมายแม้คำว่าธรรมะต่างคนก็ต่างคิดไปนะคะในเรื่องของธรรมะเพราะเหตุว่าเมื่อทุกอย่างที่มีจริงธรรมะก็ต้องมีหลากหลายคือธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็มีนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องฟังด้วยสัจจะความจริงใจที่จะพิจารณาให้ตรงและให้เข้าใจในเหตุผลจึงจะเป็นบารมีนะคะซึ่งวันหนึ่งก็จะทำให้สามารถเข้าใจยิ่งขึ้นและก็รู้ความจริงของสภาพธรรมะตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกและเราก็เป็นสัตว์โลกซึ่งมีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมด้วยในเรื่องของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะไม่ประมาทว่าเข้าใจแล้วเช่นคำว่าปฏิบัติธรรมะได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
12: คำว่าปฏิบัติธรรมะก็ไม่รู้ว่าอะไรจะไปปฏิบัตินะครับ
0: ไม่รู้ว่าอะไรแล้วจะปฏิบัติ
12: ก็ไม่ปฏิบัติเพราะว่าไม่รู้
0: ถูกต้องนี่คือความถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรต้องเข้าใจสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเลยนะคะและใครบอกให้ทำอะไรก็ทำถ้าอย่างนั้นก็คือว่าทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะว่าไม่ได้เริ่มจากความเข้าใจตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานทุกคนที่จะมีความรู้ได้มากเลยนะคะต้องมาจากพื้นฐานขั้นต้นความเข้าใจนั้นเจริญขึ้นได้มีเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่เล็กเนี่ยค่ะมีใครอ่านหนังสือออกบ้างถ้าไม่เริ่มตั้งแต่การรู้จักตัวกอไก่ขอไข่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะความรู้ในธรรมะหรือความรู้ในเรื่องอะไรก็ตามต้องอาศัยพื้นฐานซึ่งเป็นความเข้าใจจริงๆยังไม่เข้าใจคำว่าธรรมะปฏิบัติธรรมะไม่ได้แล้วเข้าใจคำว่าปฏิปัตติซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติไหมคะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยค่ะใช้คำภาษาบาลีมากแต่ไม่ตรงเพราะฉะนั้นความหมายในภาษาไทยเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งไม่ตรงกับความหมายในภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาบาลีนะคะคือปฏิปัตติปฏิแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นปฏิปัตติก็คือถึงเฉพาะฟังแค่นี้ไม่เข้าใจใช่ไหมคะต้องถึงเฉพาะอะไรขณะนี้มีอะไรที่จะให้ถึงเฉพาะและถึงไปทำไมใช่ไหมคะไม่รู้อะไรเลยและปฏิบัติคือไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าขณะนี้มีธรรมะซึ่งเป็นอนัตตามีแน่นอนค่ะเห็นเนี่ยมีละเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดบันดาลได้เลยนะคะอย่างเห็นเนี่ยถ้าไม่มีจักขุประสาทไม่มีทางที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีโสตประสาทะไม่มีทางที่จะได้ยินเลยแม้เสียงมีก็ไม่ปรากฏ ถ้าไม่มีปัจจัยพอที่สภาพธรรมะนั้นจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีอะไรปรากฏให้ทราบว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วจึงปรากฏและสิ่งที่จะเกิดได้เนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยปรุงแต่งลองคิดถึงจิตหนึ่งขณะเดียวนะคะสั้นมากเล็กน้อยมากเกิดและดับไปแต่ทำไมจิตได้เกิดขึ้นมาได้และก็เป็นจิตที่หลากหลายเพราะฉะนั้นจะเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันไม่ได้ขณะใดที่มีความโลภความติดข้องเกิดขึ้นขณะนั้นมีโลภะเป็นปัจจัยขณะใดที่มีความโกรธเกิดขึ้นจิตเปลี่ยนสภาพจากโลภเป็นโกรธเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นและก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจคำว่าธรรมะแล้วก็เริ่มจะเข้าใจคำว่าปฏิปติเพราะเหตุว่าฟังอย่างนี้ยังไม่ได้ประจักษ์ความจริงเพียงแต่เริ่มเข้าใจว่าไม่ต้องไปหาธรรมะที่อื่นเลยใครจะไปหาธรรมะที่ไหนคะมีไหมคะเดี๋ยวนี้มีธรรมะแล้วแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเดินทางไปไหนเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นจากธรรมะมีธรรมะเกิดปรากฏแต่ไม่รู้นะคะแต่รู้เมื่อไหร่ก็คือเข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะเห็นธรรมะว่าเป็นธรรมะเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะนี่คือความเห็นถูกเพราะฉะนั้นปฏิปัตติเนี่ยคือขณะที่สามารถเข้าใจถึงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยปัญญานะคะซึ่งเกิดจากการฟังเข้าใจค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งถึงเวลาที่สามารถจะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะนั่นคือปฏิปัตติไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรธรรมะคืออะไรแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมะทำไมต้องไปคะเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะถ้าไม่ฟังเรื่องธรรมะให้เข้าใจขณะนี้นะคะจะเข้าใจเมื่อไหร่ขณะข้างหน้าใครรู้คะว่าจะอยู่โลกไหนจะอยู่โลกนี้ต่อไปหรือว่าจะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ขณะต่อไปได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะทราบไหมคะว่าขณะต่อไปจะคิดอะไรแต่พอเกิดแล้วทราบแม้ความคิดขณะนั้นซึ่งหลากหลายต่างกันก็เพราะการสะสมต่างกันที่จะทำให้คิดต่างกันนี่คือการเริ่มเข้าใจธรรมะนะคะจนกว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งลักษณะของธรรมะตามที่ได้เข้าใจเป็นการปฏิบัติธรรม
12: ก็ได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อครับความจริงนี่ก็คือสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่ต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริงใช่ไหมครับ
0: เชื่อหมายความว่าไง
12: ใครว่าอะไรก็เชื่อครับ
0: เชื่อคือความมั่นใจ
12: ครับ
0: นะคะขณะนี้ค่ะมีอะไรที่เราเชื่อบ้าง
12: เชื่อในสิ่งที่เป็นจริงและปรากฏอยู่ครับ
0: เชื่อว่ามีจริงจริง
12: ครับ
0: ค่ะเห็นมีจริงเชื่อใช่ไหมคะ
12: เชื่อครับ
0: เชื่อเพราะคนอื่นบอกหรือว่าเชื่อเพราะเห็นกำลังมีจริงกำลังปรากฏให้รู้ว่าถึงใครจะไม่บอกนะคะแต่เห็นก็กำลังเห็นเพราะฉะนั้นนี่เป็นความเข้าใจที่มั่นคงเพราะเหตุว่าเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆคนอื่นจะบอกว่าเห็นขณะนี้ไม่จริงไม่ต้องรู้ไม่ต้องเข้าใจเชื่อไหมคะ
12: ถ้าเชื่ออย่างนั้นก็คงไม่เห็นจริงอะครับ
0: ถ้าเชื่ออย่างนั้นไม่ถูกต้องเพราะอะไรคะเห็นมีจริงใครปฏิเสธได้
12: เห็นมีจริงเหรอครับไม่มีใครปฏิเสธได้
0: เพราะฉะนั้นเชื่อด้วยการที่ว่าเห็นกำลังมีให้รู้ว่ามีจริงจริงไม่ใช่เชื่อเพราะเพียงได้ฟังว่าเห็นมีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงจริงไม่ใช่ต้องให้คนอื่นบอกว่าเป็นธรรมะมีจริงจริงแต่เพราะธรรมะแต่ละลักษณะเนี่ยค่ะกำลังเกิดปรากฏให้รู้ได้ว่ามีจริงจริงเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องราวต่างๆตามความคิดนึกนะคะการเชื่อคือความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงในขั้นต่างกันคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสอนให้เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วตามปกติตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าให้ไปทำสิ่งซึ่งยังไม่มีแล้วก็คิดว่าจะไปเข้าใจสิ่งที่ยังไม่มีแล้วก็ไปทำให้เข้าใจขึ้นโดยไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วในขณะนี้นี่เป็นสิ่งที่ต่างกันนะคะที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าปัญญาที่รู้จริงต้องสามารถรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะเกิดแล้วจึงมีปรากฏให้รู้ได
12: ้เป็นสิ่งที่ประจักษ์ ใช่ไหมครับเห็นก็คือเห็น
0: เห็นคือเห็นคือเป็นอนัตตา
12: ครับ
0: หรือเราเห็น
12: ก็ไม่มีเรา
0: ไม่มีเราท่านฟังนะคะแต่แล้วก็ลืมต่อไปก็เราเห็นอีกเราได้ยินอีกเราคิดนึกอีกแล้วก็ได้ยินใหม่ว่าเห็นไม่ใช่เราขณะที่กำลังฟังได้เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่แล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสติเนี่ยหมายความถึงขณะที่ไม่ลืมที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเพียงขั้นนี้ยังไม่พอนะคะต้องไม่ลืมอีกคือว่าเมื่อฟังแล้วมีความเข้าใจและความเข้าใจมั่นคงขึ้นจึงสามารถที่จะเข้าถึงความจริงของลักษณะของสภาพธรรมะได
13: ้ถ้าอยากจะเริ่มต้นศึกษาธรรมะนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมควรจะเริ่มต้นอย่างไรจึงจะถูกต้องนะครับ
0: ขณะนี้กำลังเริ่มหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเราต้องจะไปเริ่มในขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจธรรมะจากการฟังการไตร่ตรองจะเป็นการอ่านหรือการคิดนึกที่ถูกต้องนะคะขณะนั้นก็เป็นการเริ่มเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่ามีกฎเกณฑ์ที่เราจะไปทำการเริ่มนะคะแต่ขณะใดก็ตามที่มีการเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็คือการเริ่มศึกษาธรรมะแต่ว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็ลึกซึ้งแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจชัดเจนบางทีเราอยากจะรีบเข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าใจเท่าไหร่ในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะเช่นคำว่ากรรมได้ยินแล้วพอที่จะบอกได้นะคะว่าคืออะไรกรรมนะคะถ้าจะแปลก็คือการกระทำง่ายๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะรูปธรรมร่างกายธรรมหรือว่าจิตธรรมเนี่ยค่ะก็ต้องเริ่มคิดนะคะบางคนก็คิดว่ามีการฆ่าสัตว์มีการเบียดเบียนทางกายทางวาจาก็คิดว่าเป็นกายและวาจาที่เบียดเบียนแต่ถ้าไม่มีจิตกายเป็นอย่างนั้นไม่ได้วาจาเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปเนี่ยค่ะไม่ใช่สภาพที่จะรู้หรือจะทำนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของจิตซึ่งทำให้มีการกระทำทางกายทางวาจาต่างๆตามสภาพของจิตเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่มีจริงแล้วก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นได้รวดเร็วนะคะเพียงแต่เริ่มรู้ว่าขณะนี้มีจิตแต่ก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะจริงๆของจิตนะคะเพียงแต่ว่าฟังว่าขณะนี้จิตเห็นจิตได้ยินรูปเห็นไม่ได้รูปได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงกรรมนะคะก็หมายความถึงสภาพของจิตซึ่งเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะคะถ้าขณะใดที่จิตดีงามกายดีวาจาดีขณะใดที่จิตไม่ดีนะคะเกิดขึ้นกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าการที่เราจะเข้าใจสภาพธรรมะจริงๆนะคะก็สืบเนื่องจากการที่เราเข้าใจธรรมะมากขึ้นและก็รู้ว่าแม้แต่คำว่ากรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาพของจิตนะคะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการกระทำต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เหตุมีแล้วนะคะความตั้งใจจงใจที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเกิดแล้วดับแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดผลเพราะฉะนั้นผลเนี่ยก็ต้องเป็นจิตประเภทที่เป็นผลซึ่งเราก็อาจจะกล่าวคร่าวๆว่ากรรมและผลของกรรมแต่ก็ต้องให้ละเอียดกว่านั้นอีกนะคะว่าขณะไหนเป็นกรรมและขณะไหนเป็นผลของกรรมขณะนี้มีกรรมไหมคะค่ะขณะนี้มีผลของกรรมไหมคะนี่คือการเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจละเอียดคือตั้งแต่ปฏิสนธิคือขณะแรกที่เกิดเป็นผลของกรรมหรือเป็นกรรมขณะแรกที่เกิดเป็นผลของกรรมไม่ใช่เป็นตัวกรรมนะคะแต่เหตุที่ได้กระทำแล้วคือกุศลและอกุศลที่สะสมมานานมากในสังสารวัฏเป็นสภาพที่ประมวลมานะคะหลังจากที่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เกิดแล้วก็ดับไปจิตขณะสุดท้ายเนี่ยค่ะทำกิจเคลื่อนหรือพ้นสภาพจากความเป็นบุคคลนี้วันหนึ่งต้องถึงแน่นอนต้องมีจิตนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะจะช้าจะเร็วเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้แต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ด้วยว่าหลังจากที่จิตขณะสุดท้ายคือจุติจิตทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะจิตอะไรจะเกิดต่อแต่ผลของกรรมเนี่ยค่ะมีที่จะทำหน้าที่เกิดเป็นขณะแรกของภพชาติต่อไปเหมือนขณะนี้นะคะจิตขณะแรกของเราต่อจากจิตที่เป็นขณะสุดท้ายของชาติก่อนโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเป็นบุคคลนี้ คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็ตลอดชีวิตเนี่ยค่ะกรรมก็ประมวลให้แต่ละชีวิตซึ่งเกิดแล้วเนี่ยมีความเป็นไปต่างๆกันตามกรรมไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ากรรมต่างกันด้วยเหตุนี้นะคะก็จะทราบได้ว่าเมื่อเหตุคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมมีไม่ได้สูญหายไปไหนเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำให้วิบากเกิดขึ้นเมื่อนั้นถ้าไม่มีเหตุที่จะให้จุติจิตเกิดจุติจิตก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะยังอยู่ต่อไปคืนนี้หลับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตื่นแล้วก็เห็นอะไรอีกได้ยินอะไรอีกสนุกสนานสดชื่นไปวันๆหนึ่งนะคะแล้วก็หลับอีกแล้วก็ตื่นอีกยังไม่ใช่จุติยังไม่ซึ่งสภาพความเป็นบุคคลนี้แต่จุติจิตจะเกิดเมื่อไหร่นะคะไม่มีใครรู้เลยไม่ต้องกลัวด้วยค่ะไม่ต้องตกใจด้วยเพราะเหตุว่าไม่รู้ตัวจะไม่มีใครสักคนนะคะที่รู้ตัวขณะที่จิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นและดับไปนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุคือกรรมข้อสำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าทำไมเป็นบุคคลนี้ประมวลมาซึ่งรูปร่างสูงต่ำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากไหนการปรุงแต่งของกุศลจิตและอกุศลจิตที่สะสมเนี่ยค่ะละเอียดมากนะคะกรรมทั้งหลายที่ได้กระทำมาในสังสารวัฏถึงเวลาที่ปฏิสนธิจิตจะเกิดก็คือขณะที่ประมวลกรรมทั้งหมดมาที่จะทำให้จิตที่เป็นผลที่จะเกิดต่อจากจุติจิตนะคะมีลักษณะที่เป็นผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วซึ่งหลากหลายถ้าเป็นสัตว์นะคะก็จะเห็นความหลากหลายมากผีเสื้อหนึ่งตัวกับผีเสื้ออีกหนึ่งตัวเหมือนกันหรือต่างกันนะคะเป็นผลของอกุศลกรรมทั้งสองหรือว่าตัวหนึ่งเป็นผีเสื้อที่มีปีกสีเหลืองล้วนอีกตัวหนึ่งก็สีหลากหลายหรือว่าบนกิ่งไม้ด้วยนะคะมีผีเสื้อตัวหนึ่งแต่ใต้ข้างล่างพื้นดินมีทากอีกตัวหนึ่งรูปร่างก็ต่างกันละมาจากไหนเพราะฉะนั้นกรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดและไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะแต่ว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยค่ะก็จะให้ผลตามสมควรแก่การละของกรรมนั้นๆเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจิตที่ประมวลจะให้กรรมใดให้ผลมากน้อยในชาติต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยถ้ามีความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมจริงๆเนี่ยก็จะไม่ทุกข์ร้อนมากเพราะเหตุว่าผลของกรรมย่อมเกิดตามกรรมที่ได้กระทำแล้วและไม่ใช่คนอื่นทำนะคะเราทำเองคนอื่นจะทำให้กรรมของเขามาให้เรารับผลเนี่ยได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าจิตเกิดขึ้นและดับไปสืบต่อจนถึงการละซึ่งเมื่อเหตุซึ่งเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมดับไปแล้วก็จริงนะคะถึงการละที่ผลจะเกิดก็ต้องเกิดนี่คือค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะให้ละเอียดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของผลของกรรมหรือแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังนะคะอย่าเพ่งผ่านครั้งแรกที่ได้ฟังเนี่ยค่ะอาจจะมีความเข้าใจนิดหน่อยแต่พอฟังอีกนะคะความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นและถ้ามีการฟังหลากหลายมากขึ้นละเอียดขึ้นความเข้าใจก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยนี่คือผลของการที่ได้ฟังธรรมะด้วยความไม่ประมาทคือด้วยความที่เข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่เพียงฟังแล้วนิดเดียวก็คิดว่าเข้าใจแล้ว
13: มีผู้ถามว่าการเรียนหรือศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรและเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับ
0: ก็กล่าวถึงแล้วนะคะรู้กับไม่รู้และก็รู้เองก็รู้ไม่ได้ด้วยเกิดมาก็ไม่รู้แล้วค่ะและหลังจากเห็นแล้วก็ไม่รู้อีกก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มีความเข้าใจธรรมะขึ้นและธรรมดาทุกอย่างเนี่ยนะคะถ้าคิดถึงรู้กับไม่รู้อะไรเป็นประโยชน์รู้ก็ต้องเป็นประโยชน์กว่าถึงของธรรมดาค่ะ
13: แล้วเมื่อรู้แล้วเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับจ๋าครับ
0: สำนวนติดปากนะคะคือเอาไปใช้แต่จริงๆนะคะใครเอาอะไรไปสภาพธรรมะเกิดแล้วดับทันทีแต่สำนวนที่ใช้เนี่ยนะคะก็หมายความว่าประโยชน์ที่ได้จากความเข้าใจแต่ว่าประโยชน์นั้นเกิดขึ้นนะคะตามควรของความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะไปหยิบอะไรมาใช้เมื่อไหร่แต่ว่าเราได้ฟังเรื่องธรรมะนะคะละชั่วทำความดีแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไปหยิบเอามาใช้ได้ไหมคะเวลาที่ธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแต่ปัญญาที่เข้าใจเนี่ยค่ะมีโอกาสปัจจัยที่จะเกิดระลึกได้ พราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะเพื่อสะสมให้เราไม่ลืมสิ่งที่มีจริงที่กำลังได้ยินได้ฟังแต่ว่าบังคับไม่ได้กำลังโกรธนี่นะคะจะบอกว่าอย่าโกรธนะคะอาจจะนับ1ถึง10ถึง100ก็ยังโกรธอยู่คิดอะไรได้ตั้งหลายอย่างแต่ก็ยังโกรธอยู่แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีการคิดนึกถึงความจริงว่าความโกรธไม่ได้มีประโยชน์เลยความโกรธไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แม้กับตนเองและบุคคลอื่นมีใครได้ประโยชน์จากความโกรธบ้างคะไม่มีกายเป็นยังไงคะวาจาเป็นยังไงลองหาประโยชน์สิคะไม่มีเลยแล้วจะโกรธทำไมแต่ห้ามไม่ได้ความเป็นอนัตตาปรากฏแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วก็หลงลืมอยู่เรื่อยๆค่ะหลงลืมว่าเป็นธรรมะหลงลืมว่าเป็นอนัตตาต้องอาศัยการฟังนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจอย่างมั่นคงแล้วก็จะสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ค่ะตรงและเพิ่มขึ้นได้เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นปัญญาแต่ละขั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าลอยมาโดยเหตุไม่สมควรนะคะแต่ต้องเกิดจากการเริ่มเข้าใจเมื่อมีการเริ่มเข้าใจแล้วนะคะก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อมีการฟังและการพิจารณาเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเข้าใจนิดเดียวแล้วก็หวังจะให้เข้าใจมากๆเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับกิเลสไปเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่เหตุนะคะในเมื่อเหตุมีนิดเดียวแต่ว่าหวังผลมากๆก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยค่ะแม้ความเข้าใจเนี่ยที่มีเริ่มมีแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็เจริญขึ้นได
14: ้ขอถามอาจารย์สุจินนะคะตะกี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดมาก็คือใช้กรรม
0: ค่ะก็ใช้คำหลายคำนะคะใช้กรรมบ้างหรือว่ารับผลของกรรมบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเข้าใจว่าเมื่อไรขณะไหนไม่ใช่เป็นคำพูดลอยๆนะคะต้องเข้าใจว่าจิตเจตสิกซึ่งเป็นเหตุคือกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะดับไปจะให้ผลโดยการที่ทำให้จิตประเภทที่เป็นผลของกรรมหรือที่ใช้คำว่าวิบากเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลของกรรมขณะแรกในชีวิตคือขณะเกิดมีใครทำบุญให้ทานตอนเกิดบ้างคะจิตขณะแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยไปทำบุญให้ทานอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่เกิดทำหน้าที่เกิดเพราะเหตุว่าเป็นผลของกรรมนะคะซึ่งประมวลกรรมตั้งแต่มีในสังสารวัฏเนี่ยค่ะที่จะปรุงแต่งความหลากหลายของแม่จิตประเภทเดียวกันคือการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเป็นผลของอกุศลกรรมแต่หลากหลายมากเพราะอะไรในเมื่อเป็นจิตประเภทเดียวกันแต่ว่าความหลากหลายเพราะกรรมที่ได้สะสมมาทั้งหมดนี่ค่ะประมวลความวิจิตที่จะทำให้ขณะนั้นเมื่อมีปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วนะคะชีวิตต้องเป็นไปตามเหตุคือเมื่อเกิดแล้วเนี่ยค่ะต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นอยากจะเห็นสิ่งหนึ่งแต่กลับไปเห็นอีกสิ่งหนึ่งอยากได้ยินเสียงอย่างหนึ่งก็กลับไปได้ยินเสียงอีกอย่างหนึ่งอยากจะลิ้มรสที่อร่อยก็กลับกลายเป็นรสที่ไม่อร่อยนะคะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ากรรมเนี่ยค่ะจะให้ผลเมื่อไรแต่ว่าถ้าฟังข่าวคราวนะคะตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าวิทยุโทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครสามารถจะบันดาลความวิจิตรเท่ากรรมเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวหนึ่งใช่ไหมคะที่ผู้หญิงที่ทำงานโรงงานเนี่ยค่ะนิ้วถูกบดถึงกาละที่จะเกิดใครห้ามได้ไม่มีใครจงใจอยากจะทำอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลให้เกิดความทุกข์ทางกายในลักษณะนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่ในลักษณะอื่นก็ต้องเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าเมื่อเกิดมาแล้วนะคะการที่จิตที่เป็นผลของกรรมจะเกิดขึ้นจะใช้คำว่ารับกรรมหรือว่าชดใช้กรรมก็แล้วแต่ก็คือขณะเห็นขณะได้ยินขณะได้กลิ่นขณะลิ้มรสขณะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5ทางค่ะคือทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1เพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเป็นผลของกรรมด้วยและเมื่อการเห็นดับไปแล้วนะคะความไม่รู้ซึ่งเป็นอกุศลก็เกิดต่อและอกุศลจิตก็สะสมขึ้น มากพอที่จะกระทำทุจริตกรรมเมื่อไหร่นะคะก็จะเป็นกรรมที่สะสมพร้อมที่จะให้ผลเกิดขึ้นต่อไป
11: นะครับ
0: วนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะไม่จบสิ้น

0: ธรรมะเป็นสิ่งที่มีเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้เพชฌฆาตตายไหมคะต้องตายแน่และคนที่ถูกฆ่านั้นก็ต้องตายด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีกรรมที่ได้กระทำไว้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ไหมคือทุกคนต้องตายเนี่ยแต่จะตายในลักษณะใดถ้าถูกรถทับนะคะเพชฌฆาตหรือเปล่าคะรถไม่ใช่แต่ผลคือคนนั้นตายแล้วเพราะกรรมที่ได้กระทำมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปติดที่คำต่างๆนะคะแต่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกและรูปมากขึ้นเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะนะคะว่าเป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งเป็นอกุศลธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลของกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลและก็ยังมีสภาพของจิตซึ่งไม่ใช่ทั้งกุศลอกุศลและไม่ใช่วิบากซึ่งเป็นผลของกรรมนี่ก็เป็นความต่างกันของจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งค่ะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล
1: อาจารย์สอนวิธีที่จะนำให้ได้ปัญญาให้ได้ปัญญาจริงๆนะครับ
2: ก่อนอื่นต้องทราบว่าปัญญาคืออะไรคะต้องการปัญญาประเภทไหนและปัญญานั้นน่ะรู้อะไรที่ต้องการ
1: ครับเอาปัญญาที่สูงที่สุดนั่นแหละครับและที่สำคัญคือถ้าผมรู้ผมจะไม่ถามอาจารย์เด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการให้อาจารย์ถามผมครับ
2: ค่ะทำไมไม่ต้องการให้ถาม
1: ก็สิ่งที่อาจารย์ถามนั้นเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้ครับ
2: ค่ะแต่ถ้าคิดจะตอบได้ไหมคะถ้าตอบได้นั่นคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยไม่ใช่ของคนอื่นและไม่ใช่ไปขอยืมคนอื่นมานะคะแต่ต้องเป็นของตนเองถ้าได้ยินได้ฟังนี่ค่ะไม่ใช่เผินฟังแล้วก็ไตร่ตรองนะคะเข้าใจเมื่อไหร่เข้าใจแค่ไหนตอบตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงปัญญาเนี่ยปัญญามีแม้แต่ในขณะที่กำลังฟังนี้เข้าใจเมื่อไหร่เป็นปัญญาเมื่อนั้นเพราะเหตุว่าเวลาที่เราใช้คำภาษาบาลีว่าปัญญาจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าปัญญานั้นอยู่ที่ไหนรู้อะไรเพียงแต่ใช้คำว่าคนนี้มีปัญญานะคะคนนั้นมีสติปัญญาคนนั้นคิดอะไรได้ทำอะไรได้แปลกๆก็มีปัญญาที่จะทำได้แต่ไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นความเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสิ่งที่กำลังมีเราจะไปเข้าใจอะไรถ้าสิ่งนั้นไม่ปรากฏมีทางเป็นไปได้ไหมคะจะเข้าใจสิ่งที่ไม่ปรากฏเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเข้าใจแล้วหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจนะคะมีหนทางไหมที่จะเข้าใจหรือว่าปล่อยผ่านไปทุกวันโดยไม่เข้าใจสักวันหนึ่งเรื่อยๆก็ยังคงเป็นความไม่เข้าใจไปไม่มีทางที่จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเนี่ยนะคะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมะแสดงธรรมะคือกล่าวความจริงของสิ่งที่มีให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนั้นได้ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีนะคะเวลาที่ภิกษุไปเฝ้ากราบทูลถามให้ทรงแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสถามว่านะคะเห็นขณะนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงทำไมถามถึงสิ่งธรรมดาทุกคนก็เห็นนะคะแต่คำถามไม่ธรรมดาคือถ้าเป็นคนอื่นก็จะไม่คิดถึงเรื่องเห็นเนี่ยทำไมจะต้องถามเรื่องเห็นเพราะเห็นกำลังมีและความจริงของเห็นก็คือว่าเห็นมีเนี่ยเที่ยงหรือเปล่าและจะตอบว่ายังไงคนในครั้งนี้จะตอบว่ายังไงและคนในครั้งนั้นตอบว่ายังไงถึงแม้คำตอบจะตรงกันนะคะเพราะได้ยินได้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปตอบอย่างนี้แต่เข้าใจตรงตามนี้หรือเปล่านี่ก็แสดงให้เห็นว่าเวลาที่เราใช้คำว่าปัญญาเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามีปัญญามากเพราะตอบถูกเพียงแค่ตอบถูกนะคะไม่ใช่ปัญญาเลยจำนะคะแล้วก็ตอบเช่นขณะนี้ค่ะเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นเห็นคือจิตเป็นธาตุที่สามารถเห็นรูปธรรมไม่เห็นอะไรเลยไม่คิดไม่นึกทั้งหมดนะคะเราไม่เคยรู้ว่าที่เรายึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเพราะมีสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้เกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างแต่ละขณะก็เหมาเอาคิดเอาว่าเป็นเราแต่ความจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะเราจะตอบได้ไหมคะว่าเห็นขณะนี้ไม่เที่ยงก็ตอบไม่ได้แต่จำได้ใครถามตอบได้ใช่ไหมคะเห็นเที่ยงไหมคะไม่เที่ยงก็ตอบได้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นปัญญาระดับนี้นะคะคือปัญญาที่เกิดจากการ

0: ังแล้วก็ยังไม่ถึงความเข้าใจด้วยในพระพุทธศาสนานะคะมีปัญญาสามระดับนะคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะชื่อต่างกันละไม่ใช่ว่าตั้งชื่อต่างแต่สภาพธรรมะเหมือนกันไม่ใช่สภาพธรรมะที่มีชื่อต่างๆเนี่ยนะคะแม้แต่ปัญญาเนี่ยก็มีระดับขั้นว่าปัญญาขณะนั้นน่ะเป็นปัญญาขั้นไหนปัญญาที่เป็นปริยัติคือการศึกษาการฟังธรรมะนะคะก็คือไม่ได้ฟังเรื่องอื่นค่ะเรื่องอื่นเราไปเรียนตามโรงเรียนก็ได้มหาวิทยาลัยก็ได้วิชาไหนใครก็สอนได้ปริญญาเอกปริญญาโทคนนู้นคนนี้ก็สอนได้แต่ใครนักปราชญ์คนไหนที่จะสอนให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงถ้าไม่มีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีใครจะคิดถึงเห็นขณะนี้ว่าเกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นไปไม่ได้เลยแต่ขณะที่กำลังฟังนะคะแล้วเข้าใจจึงเป็นปริยัติแต่ถ้าเพียงจำนะคะขณะนี้เป็นจิตเห็นเวลาได้ยินก็เป็นจิตได้ยินและจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไรอะไรยังไงนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชื่อด้วยการเพียงจำไม่ใช่ปัญญาจำเป็นจำค่ะแต่ความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราจะไม่รู้ความหลากหลายว่าในชั่วหนึ่งขณะจิตเนี่ยมีสภาพธรรมะอะไรเกิดขึ้นบ้างเพียงในชั่วขณะเดียวแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันนะคะขาดไม่ได้เลยเพราะแต่ละลักษณะนั้นเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเราได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปาทะนะคะเราก็อาจจะท่องได้ตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณท่องแต่ขณะนี้อะไรอวิชชามีหรือเปล่าอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียด
1: ในความคิดของผมนะครับการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นความเพียรอย่างหนึ่งที่ว่าทำอย่างต่อเนื่องให้เกิดสติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้บรรลุนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุอะไรและอะไรบรรลุคะเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าบ้านธรรมะเนี่ยไม่เน้นเรื่องปฏิบัติเช่นสมาธิหรือการเดินจงกรมนะคะเพราะว่าไม่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาโดยเพียงเดินจังกรรมะเนี่ยค่ะคือการเดินผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเหตุว่าถ้าเดินไกลนะคะก็เป็นจาริกไปสู่สถานที่อื่นแต่ถ้าเราเดินไปเดินมาในบ้านอย่างนี้นะคะไม่ใช่จาริกไปไหนแต่เป็นการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถซึ่งนั่งนานสำหรับบางคนนั่งนานมากเลยทั้งวันใช่ไหมคะเวลาเรียนหนังสือนี่ก็ต้องนั่งตั้งหลายชั่วโมงก็มีการเดินผลัดเปลี่ยนอิริยาบถด้วยขณะนั้นก็เป็นปกติธรรมดาแต่ว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงสอนให้จิตสงบแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าไม่พิจารณาเพียงฟังขณะนี้จะเกิดปัญญาได้ไหมคำว่าพุทธะหมายความถึงปัญญาเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนเหมือนกับผู้ที่เพียงให้จิตสงบเพราะว่าผู้ที่บำเพ็ญความสงบจนกระทั่งถึงฌานต่างๆเนี่ยนะคะมีก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของพุทธะแต่ว่าปัญญาต้องเป็นความรู้จริงนะคะซึ่งมีสามขั้นขั้นฟังเนี่ยค่ะเป็นความรู้ขั้นฟังแต่ยังไม่ได้ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นแม้ในขั้นการฟังเนี่ยนะคะก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าขณะนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่หรือว่าได้ยินหรือคิดนึกเนี่ยเป็นเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตซึ่งหลากหลายเป็นประเภทต่างๆซึ่งเกิดดับสืบต่อกันเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะสงบหรือว่าจะทำอะไรสามารถที่จะเกิดความเห็นถูกต้องว่าขณะนั้นไม่ใช่ตัวตนมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปได้ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปเพื่อให้รู้ถูกให้เห็นถูกสมควรหรือว่าให้ทำโดยที่ว่าไม่มีความรู้ถูกไม่มีความเห็นถูกเลยไม่ได้กล่าวว่านะคะไม่มีสมาธิแต่ว่าให้รู้ว่าสมาธิคืออะไรและสมาธิมีหลายอย่างสมาธิได้แก่เจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่ตั้งมั่นนะคะในอารมณ์แต่ละอารมณ์ ช่นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจิตจะไม่ย้ายไปที่อื่นในขณะที่รูปที่ปรากฏทางตายังไม่ดับและเวลาที่มีเสียงปรากฏนะคะจิตก็ไม่ไปสู่ที่อื่นในเมื่อเสียงนั้นยังไม่ดับเพราะฉะนั้นลักษณะของสมาธิคือสภาพที่กำลังตั้งมั่นอยู่ที่สิ่งที่ปรากฏเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยค่ะก็มีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกนะคะแต่ถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดพอได้ยินคำว่าสมาธิก็คิดว่าเป็นสัมมาไปหมดเลยแต่ความจริงมีทั้งมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นจะเจริญสัมมาสมาธิไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องสิ่งที่จะเป็นสัมมาได้นะคะทั้งสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวิริยะหรืออะไรก็ตามแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราอาจจะเข้าใจเองนะคะว่าเป็นกุศลแต่ความจริงเป็นอกุศลเพราะพอได้ยินคำว่าสมาธิอยากมีพอได้ยินคำว่าปฏิบัติอยากทำและปัญญาอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแม้ในขณะนี้เองนะคะปัญญาเกิดได้ไหมเพราะว่าขณะก่อนก็หมดไปแล้วขณะต่อไปก็ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองถ้าปัญญาไม่เกิดปัญญาขณะต่อไปจะเจริญขึ้นมีมากขึ้นได้ไหมถ้าขณะนี้ไม่มีต้องมีการเจริญเติบโตของสิ่งที่เกิดแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเจริญจนกระทั่งถึงความสมบูรณ์ที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้มิฉะนั้นไม่ใช่อริยสัจธรรมเพราะว่าอริยสัจธรรมแรกคือทุกขอริยสัจสภาพธรรมะในขณะนี้นะคะเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะนี้นะคะปัญญาสามารถที่จะเริ่มเกิดได้ไหมถ้าปัญญาในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเริ่มเกิดได้ขณะต่อไปปัญญาไม่มีแน่นอนเพราะยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าขณะนี้มีความเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยนะคะฟังต่อไปพิจารณาต่อไปปัญญาก็เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นขอถามค่ะขณะนี้มีอะไรที่ปรากฏที่กายแข็งนะคะรู้เมื่อไหร่คะ
2: ทราบเมื่ออาจารย์ถามตะกี้ครับ
0: ทราบเมื่อถาม
1: สตินะ
0: ค่ะถามเด็กเด็กตอบว่าแข็งหรือเปล่า
3: ก็ตอบครับว่าแข็งถ้าให้เด็กจับดูก็คือเด็กก็ตอบว่าแข็ง
0: เด็กไม่มีความรู้เรื่องธรรมะเลยแต่สามารถจะรู้ลักษณะที่แข็งด้วยความไม่รู้ความจริงของแข็งเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กโตขึ้นนะคะก็ยังคงมีแข็งมาเรื่อยๆก็เหมือนเดิมคือว่ายังไม่รู้ความจริงของแข็งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าแข็งปรากฏแล้วไม่รู้ก็ได้หรือว่าเมื่อแข็งปรากฏแล้วปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพที่แข็งก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงและสัจจะคือความจริงใจเราอาจจะได้ยินความหมายของสัจจะว่าพูดจริงทำจริงนะคะประพฤติตามที่พูดจริงแต่ทั้งหมดต้องมาจากใจจริงถ้าจะศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยแต่รู้ว่ามีสิ่งซึ่งเราไม่รู้ถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงผู้ที่อบรมความสงบมาก่อนการตรัสรู้ไม่สามารถที่จะแสดงความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะก็แสดงความจริงในชีวิตประจำวันซึ่งเกิดแต่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่ใช่ให้ไปทำอะไรให้เกิดแล้วไม่รู้นะคะใครจะไปทำอะไรให้เกิดแล้วหวังว่าขณะนั้นน่ะเป็นความรู้แต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนี้ปรากฏเพราะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับปัญญาต้องรู้ความจริงของสิ่งซึ่งไม่มีใครไปทำได้แต่ว่ามีปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างแข็งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเป็นแข็งเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นแข็ง
1: เป็นแข็ง
0: ค่ะเป็นแข็งมีจริงๆนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็น
0: นะคะรู้แข็งตามความเป็นจริงหรือยังรู้แบบเด็กๆรู้แบบโตขึ้นมาก็เหมือนเดิมแข็งก็เป็นแข็งก็รู้ได้ความเข้าใจว่าขณะนั้นนะคะถ้าไม่มีการฟังธรรมเลยไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าแข็งปรากฏเพียงเล็กน้อยแล้วดับไม่นานเลยเพราะอะไรคะขณะที่เห็น ม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏขณะที่เสียงปรากฏไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะการเกิดดับของจิตเร็วมากจนกระทั่งไม่มีการที่จะรู้การเกิดดับของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเลยเพราะเหตุว่าเป็นความไม่รู้โดยตลอดและยังมีความเห็นผิดคิดว่าจะไปทำให้รู้ได้มีความเป็นตัวตนนะคะไม่ใช่มีการรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดแต่รู้สิ่งที่เกิดแล้วให้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ขอเปลี่ยนคำถามมีฟันไหมคะ
2: มีนะครับ
0: มีนะคะ
2: ม
0: ีเมื่อไหร
2: ่เมื่อคิดถึงมันตะกี้ฮะที่อาจารย์ถามฟันนะครับคำว่าฟันปุ๊บรู้ทันทีมี
0: ฟันหรือมีแข็ง
2: มีฟันอยู่ครับอาจารย
0: ์ถ้าแข็งไม่มีฟันจะมีไหมคะ
2: เป็นไปไม่ได้ครับ
0: เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆนะคะรูปธรรมแต่ละลักษณะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแต่เรียกชื่อต่างๆกันได้ตามความคิดความทรงจำและรูปร่างสันฐานทำไมไม่เรียกไมโครโฟนว่าฟันเห็นไหมคะทั้งที่แข็งเหมือนกันแต่ว่าแข็งเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้เลยเพราะว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งจะปรากฏต่อเมื่อกระทบกับกายะประสาทะส่วนใดของกายที่ไม่มีกายะประสาทะนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวปรากฏไม่ได้เลยค่ะอาจจะเห็นแต่ไม่รู้ว่าแข็งแต่การที่จะรู้ลักษณะของแข็งจริงๆนะคะต่อเมื่อกระทบกับส่วนของกายที่มีกายะประสาทะเราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะเกิดมาเนี่ยความจริงกายะประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวทั้งภายในและภายนอกนะคะเพราะเหตุว่ารูปนี้เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นแต่มีจริงเหมือนอย่างโสตประสาทะนะคะเปลี่ยนจากกายประสาทะเป็นรูปชนิดหนึ่งค่ะสามารถกระทบเฉพาะเสียงแล้วก็เวลาที่เสียงกระทบถ้ากระทบกายไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยกระทบตาก็ไม่มีทางที่จะได้ยินเสียงต่อเมื่อไหร่กระทบกับโสตประสาทะจิตต้องเกิดด้วยเพราะจิตเป็นสภาพรู้ตาไม่สามารถที่จะเห็นหูไม่สามารถที่จะได้ยินแต่เป็นรูปที่กระทบกับสภาพธรรมะแต่ละทางเช่นจักขุประสาทะต้องสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้รู้ไหมคะว่ากระทบแล้วจึงปรากฏ
3: ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสภาพธรรมะปรากฏโดยที่เราไม่รู้การกระทบแต่รู้ว่าต้องกระทบจึงปรากฏได้นี่คือแต่ละขณะซึ่งละเอียดมากนะคะและความเข้าใจเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยเป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งให้ปัญญาหรือความเข้าใจถูกในการเจริญขึ้นในการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะจึงจะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้คลายความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรานอกจากปัญญาที่เห็นถูกเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่านะคะถ้าไม่มีความเข้าใจถูกเนี่ยอยากมีปัญญาไหมคะไปปฏิบัติเพราะอยากมีปัญญาแต่ไม่รู้ว่าปัญญาเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่รู้แล้วละอกุศลทั้งหมดและต่อไปนะคะละกุศลด้วยจึงถึงความเป็นพระอรหันต์ได้สิ่งที่มีจริงนะคะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างสภาพธรรมะที่มีจริงเช่นเสียงเนี่ยมีจริงแต่เสียงไม่ใช่สภาพรู้ถูกต้องไหมคะและมีสภาพที่ได้ยินเสียงเสียงจึงปรากฏและก็เมื่อสภาพที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมีสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เช่นขณะนี้ถามว่าเห็นไหมเนี่ยจะตอบว่าไงคะ
3: เห็น
0: ไม่ปฏิเสธนะคะเห็นมีจริงไม่ใช่รูปธรรมพระรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นนามธรรมแต่นามธรรมเนี่ยค่ะมีสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะคือจิต เราพูดถึงจิตบ่อยมากเกือบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อจิตแต่ไม่เคยรู้ว่าขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตมีลักษณะอย่างไรจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ไม่รู้เลยแต่ว่าจำชื่อจิตและเข้าใจว่ามีจิตโดยไม่รู้ว่าจิตคืออะไรอย่างนี้เป็นปัญญาหรือเปล่าคะ
3: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นแต่ถ้าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของจิตถูกต้องความเข้าใจถูกต้องเป็นปัญญาหรือเปล่า
3: เป็น
0: นะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ให้ทราบว่าสิ่งที่เป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้เนี่ยนะคะมีสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งชัดในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ต้องเอ่ยเป็นคำเลยสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้จิตเห็นนะคะเห็นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความต่างของสิ่งที่ปรากฏมืดกับสว่างเนี่ยเหมือนกันไหมคะ
3: ไม่เหมือน
0: ค่ะจิตเห็นหรือเปล่า
3: เห็น
0: ค่ะถ้าไม่เห็นจะรู้ไหมคะว่ามืดถ้าไม่เห็นจะรู้ไหมว่าสว่าง
3: ไม่รู
0: ้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเป็นใหญ่เป็นประธานแต่จิตจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีนามธรรมซึ่งเป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยและก็ทำกิจของเจตสิกแต่ละประเภทด้วยเพราะฉะนั้นเพียงชั่วขณะหนึ่งที่จิตเกิดขึ้นแล้วไม่รู้และเข้าใจว่าเราเห็นความจริงเป็นสภาพธรรมะนะคะซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันจิตเกิดหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลเลยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพียงเท่านี้เนี่ยค่ะเรามีความเข้าใจถูกไหมว่าไม่มีเราแต่ว่ามีสภาพธรรมะและในขณะนั้นนะคะมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเอกคตาเจตสิกเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เช่นขณะเห็นนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ดับเอกคตาเจตสิกที่เกิดกับจิตตั้งมั่นในสิ่งที่ปรากฏยังไม่ไปที่อื่นเลยแม้ว่าจิตจะเกิดดับก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์เพราะว่ารูปจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะในขณะที่เสียงปรากฏนะคะเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในเสียงจิตรู้เสียงอย่างเดียวจะไม่ไปรู้อย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้คำว่าสมาธินะคะหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่หิริไม่ใช่โอตตัปปะไม่ใช่ริษยาแต่เป็นเอกคตาเจตสิกมีใครทำสมาธิได้หรือมีใครที่สามารถเข้าใจถูกต้องว่าสมาธิเกิดกับจิตทุกประเภทโดยใครก็ไปเปลี่ยนไปแก้ไขไม่ให้สมาธิเกิดหรือว่าให้สมาธิเกิดมากๆ มากกว่าที่เป็นอยู่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับเกิดตามเหตุปัจจ
0: ั
1: ย
0: เพราะฉะนั้นถ้าช่วยให้เข้าใจถูกต้องนะฮะยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นว่าไม่ใช่เราไม่มีตัวตนแต่เป็นสภาพธรรมะกับการให้ไปทำให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นโดยไม่รู้ความจริงของธรรมะอันไหนจะเป็นความถูกต้อง
1: ต้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
0: ค่ะไม่ใช่ไปทำนะคะแต่ว่าเข้าใจสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัย
2: อาจารย์ครับให้ไปทำนี่สมมติว่าให้ไปศึกษาดูดีๆเรียนรู้ดีๆเนี่ยครับอาจารย์ครับนี่ก็ถือว่าให้ไปทำเหมือนกันใช่ไหม
0: ศึกษาดีๆเรียนรู้ดีๆศึกษาให้เข้าใจหรือให้ไปทำ
2: ศึกษาให้เข้าใจนี้ถือว่าให้ไปทำไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ศึกษาให้เข้าใจว่าใครก็ทำไม่ได้เป็นธรรมะล้วนๆเลยค่ะคุณธิดารัตน์ก็แถมให้ว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าอนัตตาโดยไม่เข้าใจหรือเพียงแต่พูดนะคะแต่ต้องเข้าถึงความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนี่ถึงจะเป็นการเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตา
2: อย่างเราฟังธรรมแล้วก็อ่านหนังสือนี่ได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะทำไมจะขออนุญาตใครคะได้ไหมไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญญาม
2: ันจะดีไหมครับอาจารย์มันกลัวเป็นตัวตนครับจะฟังคำจะอ่านหนังสือจะศึกษาอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
0: พูดถึงเรื่องกลัวว่าเป็นตัวตนเหตุว่าจริงๆแล้วนะคะผู้ที่ไม่มีความเห็นผิดยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยเป็นพระโสดาบัน แต่ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันนะคะเพราะมีความไม่รู้จึงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนจนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นจนถึงขั้นที่สามารถที่จะเห็นถูกต้องประจักษ์แจ้งอริยสัจ4เมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็จะหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่เห็นผิดอีกเลยไม่ว่าจะขณะไหนทั้งสิ้นนี่คือการอบรมเจริญปัญญาเป็นความรู้จริงในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏประจักษ์แจ้งจนสามารถที่จะละคลายความติดข้องนะคะจนน้อมไปสู่สภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะฉะนั้นขณะนี้ใครที่ไม่ใช่พระโสดาบันเหมือนกันหมดเลยแล้วก็คือว่าที่มีกิเลสหรืออกุศลหรือการยังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยเพราะไม่รู้ถ้ารู้ไม่ต้องฟังค่ะรู้แล้วฟังทำไมแต่เพราะรู้และเป็นผู้ที่ตรงเพราะไม่รู้จึงฟังฟังเพื่ออะไรเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีความคิดของตัวเองมากมายก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเนี่ยพิจารณาสิ่งที่ได้ฟังโดยละเอียดโดยรอบคอบและไม่ใช่เพียงข้อความเดียวพระไตรปิฎกคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะใน 45,000 พรรษาลองคิดดูค่ะว่าจะมากมายและละเอียดสักแค่ไหนไม่ใช่เพียงบรรทัดเดียว2บรรทัดแล้วก็ไม่ได้ศึกษาตามลำดับเพียงแต่พออ่านก็เข้าใจว่าอย่างนั้นหรือว่าคิดว่าอย่างนี้เพราะว่าข้อความตอนนี้กล่าวถึงตรงนี้แต่ว่าจะให้ข้อความทั้งหมดเนี่ยบรรจุอยู่ในเพียงหน้าเดียวหรือว่าหัวข้อเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของภาษาว่าแม้ภาษาบาลีหรือภาษามคตซึ่งใช้สำหรับแสดงธรรมเนี่ยนะคะก็มีทั้งภาษาที่แสดงถึงสภาพธรรมะและภาษาซึ่งใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันอย่างเราเนี่ยค่ะก็มีคำหลายคำนะคะซึ่งเราใช้เป็นปกติในชีวิตประจำวันฉันใดภาษาอื่นๆก็ต้องมีอย่างนั้นแต่ว่าคำที่แสดงถึงสภาพธรรมะเนี่ยค่ะต้องตรงและถูกต้องเปลี่ยนไปคิดเอาเองหรือว่าเข้าใจตามที่เคยเข้าใจก่อนในชีวิตประจำวันไม่ได้มีคำว่าสัมมาแล้วก็มีคำที่ตรงกันข้ามคือมิจฉาพอจะรู้ใช่ไหมคะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอะไรผิดคะมิจฉาผิดในพระไตรปิฎกมีมิจฉาสมาธิไหมไม่ทราบใช่ไหมคะแต่มีค่ะเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามนะคะที่ไม่มีปัญญาสมาธินั้นจะเป็นสัมมาสมาธิไม่ได้เวลาที่สมาธิคือเอกคตาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทเพราะว่าต้องตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้เนี่ยนะคะถ้าเกิดกับอกุศลจิตเป็นอกุศลสมาธิถูกต้องไหมคะถ้าเกิดกับสภาพธรรมะที่ดีงามเพราะจิตประกอบด้วยโสภณะเจตสิกขณะนั้นเป็นกุศลสมาธิแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราจะได้อ่านนะคะหรือได้ฟังข้อความที่เกี่ยวกับสัมมาสมาธิหรือว่ามิจฉาสมาธิเนี่ยจะกล่าวถึงการอบรมเจริญหนทางที่ถูกและหนทางที่ผิดแม้แต่คำว่ามิจฉาสมาธิเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะว่าพอได้ยินคำว่าสมาธิก็คิดว่าเป็นสัมมาทั้งหมดเลยและก็ไม่สามารถที่จะรู้ความต่างกันด้วยว่าสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิเนี่ยไม่ใช่ขณะเดียวกันและจะเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้เพราะเหตุว่ามิจฉาคือผิดสัมมาคือถูกต่อไปนะคะก็จะผ่านข้อความที่ว่ามิจฉามรรคและสัมมามรรคด้วยสัมมามรรคมี8องค์มิจฉามรรคก็8เหมือนกันเลยแต่เป็นมิจฉาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจว่านะคะกำลังอบรมเจริญภาวนาหรือว่าจะทำสมาธิหรืออะไรก็ตามจะรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นสัมมาหรือมิจฉาถ้าไม่มีการเข้าใจผิดจะไม่มีข้อความว่าสัมมามรรคและมิจฉามรรคก็จะมีแต่เฉพาะสัมมามรรคแต่มิจฉามรรคมีไว้ทำไมเพราะเหตุว่ามิจฉามรรคมีจริงๆแต่ว่าผู้ที่กำลังมีมิจฉามรรคไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าผิดเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะความเห็นผิดเกิดขึ้นไม่ใช่ความเห็นถูกจึงไม่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะต้องละเอียดอย่างที่ว่านะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเรื่องยังมีความเป็นเราตราบใดที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันนะคะยังไม่หมดความเป็นเราแต่เพราะไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้จึงมีหนทางเดียวนะคะ ที่จะละความเป็นเราด้วยการมีความเข้าใจถูกในขั้นการฟังในขั้นพิจารณาจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะได้นั่นคือเป็นหนทางที่จะทำให้ไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราอีกต่อไปเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันจะกลัวต่อไปไหมคะในเมื่อเป็นความจริงถ้าความจริงยังมีความไม่รู้ในสภาพธรรมะจะให้ไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะอาจหาญร่าเริงที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นความไม่รู้ขณะนั้นเป็นความที่ยังเข้าใจว่าเป็นเราเข้าใจว่ายังมีฟันทั้งที่ฟันก็ไม่ได้ปรากฏถ้าศึกษาจริงๆนะคะสภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วอย่างรวดเร็วขณะเห็นจะมีรูปอะไรเหลือตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเพราะว่ารูปเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วจนประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำที่ว่าไม่มีตัวตนเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่จากตัวเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าแล้วก็มีการเห็นมีการได้ยินมีการคิดนึกมากมายสืบต่ออย่างรวดเร็วทั้งวันเป็นเราหมดทั้งวันเนี่ยจะเหลือเพียงเฉพาะสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆซึ่งเกิดดับนั่นคือการประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะและเมื่อนั้นก็จะรู้ได้ว่าความหมายของคำว่าไม่ใช่เราและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะว่าสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยจะปรากฏพร้อมกันสองอย่างในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้และรูปนี่ก็เกิดดับเร็วมากค่ะขณะนี้นะคะรูปใดที่ไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดอะไรเหลือคะจำไว้ว่ายังมีทั้งที่ไม่มีเลยเหมือนกับจำไว้ว่ามีฟันแต่ว่าถ้าฟันขณะนั้นคือแข็งไม่ได้ปรากฏฟันก็กำลังเกิดดับด้วยทุกอย่างค่ะที่มีจริงที่เกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นกว่าจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะไม่ใช่ไปทำด้วยความเป็นเราแต่ต้องเข้าใจจริงๆว่าทำไม่ได้ทำวิริยะนี่ทำยังไงคะเพราะว่าวิริยะเกิดกับจิตกี่ประเภททรงแสดงไว้ว่าไม่ได้เกิดกับจิตเห็นใครจะไปทำให้วิริยะเกิดกับจิตเห็นได้ไหมคะได้หรือไม่ได้มั่นใจหรือยังหรือว่ายังสงสัยถ้าศึกษาจริงๆเนี่ยจะเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าใครทรงแสดงใครสามารถที่จะรู้ได้ใครทรงแสดงอย่างละเอียดด้วยประการทั้งปวงถึงขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งขณะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องอาศัยปัจจัยกี่อย่างปราศจากปัจจัยแม้หนึ่งอย่างก็ไม่ได้เพียงเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะนี่คือการที่เข้าถึงความเป็นอนัตตาแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะรู้อย่างนั้นมิฉะนั้นถ้ามีแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีผู้ที่รู้ตามเลยคำสอนไม่มีหรือว่าถ้าแม้สอนบุคคลอื่นก็รู้ตามไม่ได้คำสอนนั้นก็เป็นโมฆะแต่นี้เมื่อทรงแสดงธรรมะเนี่ยค่ะมีผู้ที่รู้ตามมากเพราะมีเหตุที่สมควรแก่ผลถ้าบุคคลนั้นไม่เคยฟังธรรมะนะคะเหมือนเราที่กำลังเริ่มฟังธรรมะและก็ค่อยๆกำลังเข้าใจธรรมะขณะนี้ก็จะไม่ถึงกาละที่เมื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนะคะและพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นเห็นเที่ยงหรือไม่เที่ยงคนนั้นก็ตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าอบรมเจริญปัญญามานะคะสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงแต่ขณะนี้ค่ะทำไมสภาพธรรมะไม่ปรากฏเพราะอวิชชาความไม่รู้เนี่ยมากนะคะและยังความติดข้องการยึดมั่นในสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราเนี่ยนานแสนนานนะคะถ้ามีกาแฟในแก้วนะคะแล้วก็รับประทานหมดแล้วยังมีคราบกาแฟที่แก้วไหมคะที่ยังไม่ได้ล้างไปเลยทุกวันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นจิตขณะหนึ่งที่มีความไม่รู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ต่อไปก็ไม่รู้อีกแล้วก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนอีกนะคะจะหนาแน่นสักแค่ไหนแล้วก็ไม่ใช่รูปธรรมด้วยนะคะรูปธรรมยังหาผงซักฟอกหรืออะไรต่ออะไรเพียงที่จะชำระแต่นี่เป็นนามธรรมค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเท่านั้นที่สามารถที่จะดับกิเลสได้และก็กาละที่จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยใกล้ที่จะถึงพระธรรมจะอันตรธานเพราะอะไรคะ ไม่มีการศึกษาด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีพระไตรปิฎกมีตัวอักษรแต่ความรู้ความเข้าใจอยู่ที่ไหนก็อ่านโน่นบ้างอ่านนี่บ้างคิดเอาเองบ้างแล้วก็ไม่ทิ้งความคิดเก่าๆด้วยเวลาที่ผ่านข้อความใดนะคะก็เอาความคิดของตัวเองเนี่ยค่ะขึ้นมาเปรียบเทียบด้วยว่าเข้าใจสิ่งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะลองคิดถึงนะคะปัญญาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้สูงแค่ไหนคะไม่ใช่เพียงพระอรหันต์ที่เป็นสาวกที่ดับกิเลสได้ไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้านะคะซึ่งสะสมบารมีที่ในกาละที่ไม่มีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีการอบรมที่มีเหตุสมควรที่จะให้สามารถรู้สภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้แต่ไม่ได้อบรมบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยพระมหากรุณาและพระปัญญาคุณที่จะทรงแสดงธรรมะอย่างละเอียดด้วยประการทั้งปวงโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นธรรมะโดยความเป็นอายตนะโดยความเป็นปฏิจจสมุปปาทะโดยสารพัดอย่างที่จะส่งเกื้อกูลให้บุคคลนั้นนะคะค่อยๆพิจารณาค่อยๆละคลายความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและเมื่อกี้นี้ใช้คำว่าสุขาวิปัสสกะนะคะหมายความถึงผู้ที่สามารถที่จะรู้ธรรมะโดยไม่ต้องมีฌานจิตเกิดร่วมด้วยก็ได้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความต่างกันของกาลสมัยว่าในสมัยที่ไม่มีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยมีฤาษีชีไพรหรือจะดาบทหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะคะคือผู้ที่มีปัญญาระดับที่เห็นโทษของอกุศลค่ะว่าในขณะที่เห็นดับไปแล้วเนี่ยมีความไม่รู้เกิดสืบต่อทันทียับยั้งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะสะสมความไม่รู้ไปจนกว่าจะถึงกาละที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆอบรมเจริญปัญญาขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้เราอยู่ตรงไหนคะครึ่งทางต้นทางหรือใกล้จะถึงปลายทางเป็นผู้ตรงค่ะ
1: เรื่องสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์8ครับทำไมผมอ่านบทแปลแล้วมันเป็นเรื่องฌานนะครับ
4: เวลาเราศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยคือแสดงว่าก็มีฉันทะในการศึกษาพอสมควรนะถึงไปดูว่าในมรรคมีองค์8ในเวลาท่านอธิบายสัมมาสมาธิเนี่ยทำไมท่านอธิบายในลักษณะของได้ฌานใช่ไหมครับเพราะว่าพระธรรมที่พระองค์ท่านทรงแสดงท่านจะแสดงถึงครอบคลุมไปจนถึงบุคคลผู้ที่มีคุณวิเศษที่สามารถบรรลุได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาคือบรรลุได้พร้อมฌานเพราะนั้นผู้ที่สะสมบารมีมานะฮะที่จะเป็นพระญาบุคคลพร้อมด้วยองค์ฌานที่เป็นปัญจมฌานก็มีหรือรองลงมาคือเป็นพระญาบุคคลพร้อมด้วยจตุตถฌานก็มีตติยฌานก็มีทุติยฌานก็มีหรือปฐมฌานก็มีเพราะนั้นท่านก็ต้องแสดงถึงสูงสุดอุกฤษและสูงสุดแต่ผู้ที่บรรลุโดยเป็นสุขวิปัสสกะเนี่ยก็มีและมีมากกว่าผู้ที่บรรลุทั้งสองด้วยเพราะคนที่จะบรรลุทั้งสองเนี่ยมีน้อยกว่าพระยบุคคลที่ท่านถึงจะเป็นสุขวิปัสสกะแต่ในขณะที่มรรคจิตเกิดแม้ว่าจะไม่สะสมบารมีที่จะบรรลุพร้อมฌานเนี่ยแต่ความสงบที่เป็นมรรคจิตแม้จะเป็นสุขวิปัสสกะนะครับนั่นนะเทียบเท่ากับปฐมฌานเพราะนั้นถ้าอยากให้นักศึกษาทั้งหลายเนี่ยครับซึ่งก็มีฉันทะในการศึกษาเนี่ยคือถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมโดยตรงที่พระองค์ท่านทรงแสดงมีความละเอียดมีเหตุมีผลจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆ คลี่คลายความสงสัยแล้วก็สะสมความเข้าใจ
5: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548
0: แล้วก็ถ้าเข้าใจโดยละเอียดแม้แต่คำเดียวคือคำว่าธรรมะถูกต้องก็จะทำให้ค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้น
6: เวลาฟังเทปวิทยุจากท่านอาจารย์นะคะก็จะเจอประโยคหนึ่งบ่อยครั้งมากเลยประโยคนั้นก็จะบอกว่าการที่เราสนใจธรรมะเนี่ยค่อยๆรู้ค่ะก็จะมาเรียนถามอาจารย์คำว่าค่อยๆรู้เนี่ยค่ะ
0: ประโยชน์ที่จะได้จากคำถามของท่านผู้ฟังที่ถามว่าค่อยๆรู้เนี่ยมีนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองเพราะฉะนั้นค่อยๆรู้อะไร ข้ามได้ไหมคะถ้าบอกว่าทำไมถึงต้องค่อยๆรู้เนี่ยแล้วค่อยๆรู้อะไรไม่ใช่พอค่อยๆรู้ก็คิดตามไปว่าค่อยๆรู้แต่ว่ารู้อะไรเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะก็ได้ยินคำว่าค่อยๆรู้เป็นความจริงนะคะแต่ว่าค่อยๆรู้อะไรต้องคิดใช่ไหมคะไม่ใช่ฟังเฉยๆค่ะขณะนี้ค่ะจะค่อยๆรู้อะไร
6: ค่อยๆรู้ธรรมะค่ะ
0: ค่ะค่อยๆรู้ธรรมะนะคะธรรมะอะไร
6: ธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะทรงแสดงเรื่องอะไร
6: แทบทุกเรื่องนะคะ
0: ค่ะแทบทุกเรื่องนะคะขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะหรือเปล่าคะในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่มีธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้รู้หรือเปล่าม
6: ีค่ะ
0: ขณะนี้นั่งที่นี่นะคะค่อยๆรู้อะไรอย่าลืมนะคะนี่จะเป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังในวันนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะให้ผู้ฟังนะคะไตร่ตรองพิจารณาแล้วก็เกิดปัญญาของตนเองปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและปัญญาของพระอริยะบุคคลทั้งหลายนะคะเป็นปัญญาของท่านแต่ผู้ที่กำลังฟังและได้ยินคำว่าค่อยๆรู้รู้อะไรเดี๋ยวนี้มีอะไรที่จะค่อยๆรู้คะหรือว่าฟังจบก็เลยไม่ค่อยไม่ทราบว่าจะค่อยๆรู้อะไร
6: ค่อยๆรู้ธรรมะค่ะ
0: ค่ะอะไรเป็นธรรมะบ้างเลยคะเดี๋ยวนี้ค่ะตอบกว้างมากทุกคนเข้าใจคำว่าธรรมะแต่ถ้ารู้ว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงสิ่งที่ไม่จริงพระพุทธวจนะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ตรัสรู้จากสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดถ้าขณะนี้อะไรจริงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะอะไรจริงสิ่งที่จริงนะคะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้อะไรจริงที่จะค่อยๆรู้จริงๆรู้เร็วไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้นะคะขณะนี
6: ้ทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะ
0: ทุกอย่างก็เลยยังไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะคะขณะนี้ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ค่ะมีธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ค่อยๆรู้อะไรล่ะคะ
6: ที่กำลังได้ยินค่ะ
0: ค่ะได้ยินมีจริงไหมคะ
6: มีจริงค่ะ
0: มีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: เป็นค่ะ
0: น่าจะค่อยๆรู้สัจจะคือความจริงของได้ยินยากหรือไม่ยากคะ
6: ยาก
0: เพราะอะไรถึงยาก
6: เราเอามาคิดค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าได้ยินเกิดแล้วดับเร็วมากและจะรู้สัจจะความจริงของได้ยินได้เมื่อไหร่ต้องค่อยๆรู้หรือว่าเพียงแค่ฟังก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าสัจจะความจริงของได้ยินนั้นคืออะไรถ้ารู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะสัจจะของได้ยินได้ยินมีทุกคนกำลังได้ยินได้ยินเป็นสิ่งที่มีจริงได้ยินเป็นธรรมะแล้วก็การที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะต้องค่อยๆรู้เพียงได้ยินว่าเป็นธรรมะไม่ได้หมายความว่ารู้แล้วเพราะเหตุว่าได้ยินเนี่ยค่ะเกิดขึ้นปรากฏเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสัจจะของได้ยินความจริงแท้ๆของได้ยินเนี่ยค่ะคืออะไรคะ
7: สภาพที่รู้เสียง
0: สภาพที่รู้เสียงนะคะสัจจะของได้ยินคือเป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นได้ยินไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นจึงใช้คำว่าธรรมะหรือว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าจะแสวงหาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปแสวงหาที่อื่นเลยธรรมะมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะจนกว่าจะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อนั้นก็จะรู้ได้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการที่เราจะได้คิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะและสัจจะความจริงของธรรมะนั้นคืออะไรและจะรู้ได้เร็วหรือช้านี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการฟังเลยมีใครบ้างไหมคะที่จะรู้สัจจะคือความจริงของได้ยินถ้าไม่มีการฟังเลยทุกคนก็ได้ยินอยู่เสมอแต่ไม่ได้เคยรู้สัจจะความจริงของได้ยินเลยแต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะนะคะก็จะค่อยๆเข้าใจว่า ได้ยินเนี่ยค่ะสัจจะความจริงของได้ยินนั้นคืออะไรเมื่อเป็นธรรมะก็ไม่ใช่ของใครเป็นธาตุอย่างหนึ่งถ้าใช้คำว่าธาตุเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าต้องมีลักษณะเฉพาะของแต่ละธาตุเพราะฉะนั้นได้ยินก็เป็นธรรมะที่มีจริงเมื่อไหร่เมื่อเกิดขึ้นแล้วได้ยินถ้ายังไม่มีการได้ยินเกิดขึ้นจะกล่าวว่าได้ยินจริงในขณะนั้นก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าได้ยินไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นตามใจชอบนะคะและเมื่อได้ยินเกิดขึ้นแล้วได้ยินก็ดับไปใครจะไปบังคับให้ได้ยินไม่ดับก็ไม่ได้นี่คือสัจจะหรือความจริงของธรรมะชนิดหนึ่งนะคะคือได้ยินยังมีธรรมะอื่นๆอีกไหมคะนอกจากได้ยิน
8: เห็นค่ะ
0: ค่ะเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยค่ะขณะนี้กำลังเห็นก็ไม่มีใครรู้สัจจะความจริงของธรรมะคือเห็นจนกว่าจะได้ฟังไม่ได้ฟังแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าต้องค่อยๆรู้ใช่ไหมคะ
8: ค
0: ่
8: ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดคือไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นนะคะความโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
8: เป็นค่ะ
0: ของใครหรือเปล่า
8: ไม่เป็นของใคร
0: ค่ะเมื่อมีปัจจัยความโกรธก็เกิดขึ้นและความโกรธนั้นก็ดับไปจะรู้สัจจะความจริงของโกรธว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะก็ต้องค่อยๆรู้เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้จากคำถามนี้นะคะก็คือเข้าใจว่าคำว่าค่อยๆรู้หมายความถึงรู้อะไรแล้วก็จะรู้ได้อย่างไรแล้วก็เร็วหรือช้าก
7: ราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะขณะใดที่สติเกิดเราก็ทราบว่าเป็นสภาพที่รู้กับสภาพที่ไม่รู้และปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ไปถึงจุดที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรา
0: ขณะนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะสามารถมีปัญญาที่รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่เราเพียงแต่ว่าเริ่มฟังแม้แต่ฟังเนี่ยก็ยากที่จะทวนกระแสของการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังนั่งเนี่ยค่ะแล้วก็มีเห็นแล้วก็บอกว่าเห็นเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเมื่อมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงไม่ใช่เรานี่คือขั้นฟังนะคะแต่ว่าอย่าเข้าใจว่าสามารถจะประจักษ์แจ้งในธาตุที่ไม่ใช่เราโดยเร็วแต่ต้องเพิ่มความเข้าใจขึ้นอีกนะคะในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะทั้งหลายแล้วก็จะมีความมั่นคงค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นธรรมะที่ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดสภาพธรรมะนั้นเกิดไม่ได้แม้ว่าทุกคนนะคะยังมีกิเลสคือโลภะโทสะโมหะและก็ยังมีการสะสมอัธยาศัยที่ต่างๆกันคือมีทั้งทานุปนิสัยอัธยาศัยในการให้ทานศีลุปนิสัยอัธยาศัยในการที่กายวาจาเป็นไปในทางกุศลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดโดยไม่มีเหตุปัจจัยอย่างเวลาที่นอนหลับสนิทเนี่ยค่ะทุกคนหลับสนิทตื่นขึ้นจะรู้ไหมคะว่าจะรักอะไรจะชังอะไรจะโกรธหรือว่าจะทำอะไรในวันนั้นไม่สามารถจะรู้ได้เลยจนกว่าจะมีปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นๆเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฟังและก็มีความเข้าใจที่มั่นคงในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะทั้งหลายว่าเป็นธรรมะจึงไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แม้ปัญญาหรือความเข้าใจเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะมีตั้งแต่อย่างหยาบปรากฏให้รู้ได้ทางกายทางวาจาหรือว่าแม้ว่าจะไม่ปรากฏทางกายทางวาจาก็เป็นอกุศลก็ประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็แม้แต่นอนหลับสนิทผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเลยก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้อกุศลเกิดได้เมื่อตื่นขึ้นนะคะมีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีการคิดนึกในชีวิตประจำวันซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความมั่นคงโดยตลอดตั้งแต่ความหมายหรือความเข้าใจว่าเป็นธรรมะและเป็นอนัตตามิฉะนั้นจะทำให้เข้าใจผิดมีความเป็นเราที่ต้องการผลนะคะแล้วก็หลงผิดไปว่าถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ปัญญาจะเกิดหรือว่าจะรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คือว่าให้เป็นผู้ที่มั่นคงในความเข้าใจว่าข้อ ค่อยๆรู้คือค่อยๆรู้อะไรค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็มีความมั่นคงที่ว่าปัญญาจะรู้อื่นไม่ได้นอกจากรู้สิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยค่ะใครจะรู้ได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงยังไม่ได้เกิดเลยใครจะรู้ได้แต่สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ
9: อาจารย์คะก็ทราบว่าประโยชน์อีกอย่างก็คือปรมัตถประโยชน์แล้วเราจะเข้าใจถึงตัวปรมัตถ์ได้อย่างไรและปรมัตถ์คืออะไร
0: ประโยชน์อย่างยิ่งนะคะคือการรู้ความจริงความเห็นถูกความเข้าใจถูกมิฉะนั้นจะไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าไม่มีปัญญาที่เห็นถูกต้องความจริงของธรรมะทุกคนเนี่ยค่ะเวลาเห็นก็มีอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เห็นก่อนการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังมีกิเลสเต็มยังไม่ได้ดับกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นทั้งโลภะโทสะทั้งโมหะอิสามัจฉริยะกิเลสทั้งหมดนะคะก็ยังมีแต่ว่าความคิดของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมะตามความเป็นจริงกับความรู้ของคนที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะต่างกันวันนี้ทุกคนเห็นนะคะชอบบ้างไม่ชอบบ้างตั้งแต่เช้าแต่พระโพธิสัตว์คิดความจริงของสิ่งที่ในชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์กำลังพอใจสิ่งนั้นความจริงแท้ของสิ่งนั้นคืออะไรนี่ต่างกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเรากำลังรับประทานอาหารอร่อยเนี่ยค่ะเราก็เพลิดเพลินไปแต่พระโพธิสัตว์ความจริงของสิ่งที่อร่อยที่กำลังพอใจนั้นความจริงแท้ๆของสิ่งนั้นคืออะไรถ้าไม่มีการไตร่ตรองอย่างนี้นะคะจะไม่ถึงวันที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังเห็นความจริงของสภาพที่เห็นคืออะไรกับสิ่งที่กำลังพอใจในเมื่อเห็นแล้วชอบสิ่งที่กำลังปรากฏให้ชอบนั้นความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรนี่คือความต่างกันของผู้ที่แสวงหาปัญญากับผู้ที่ไม่รู้ไปเรื่อยๆพระฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะพระมหากรุณาคุณจากพระบริสุทธิคุณจากพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมให้บุคคลอื่นนะคะได้ฟังได้ค่อยๆเข้าใจความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้สัจธรรมความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสหมดอย่างพระองค์ได้นี่ก็เป็นพระมหากรุณานะคะซึ่งคนในยุคหลังๆเนี่ยค่ะที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังด้วยความรอบคอบและก็ด้วยการที่ไตร่ตรองสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จริงค่อยๆรู้จริงในสิ่งที่กำลังปรากฏนั้นได
9: ้ครับท่านอาจารย์ค่ะคือดิฉันฟังแล้วเหมือนกับว่าท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงการรู้รสหรือว่ามีลักษณะของชอบติดใจลักษณะอย่างนี้ค่ะคือเราไม่คิดเลยว่าเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษามันเป็นเรื่องเล็ก
0: ค่ะค่ะถ้าจะรู้ความจริงจะไปหาความจริงจากที่ไหนได้ล่ะคะมีตาเห็นถ้าไม่รู้ความจริงแล้วจะไปหาความจริงอะไรมีหูได้ยินมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้มรสมีกายรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งที่กระทบสัมผัสมีใจที่คิดนึกความจริงก็คือว่าทั้งหมดที่มีเนี่ยค่ะที่จะต้องรู้ไม่ใช่ไปรู้อื่นเลยมีใครที่จะไปรู้ความจริงของสิ่งอื่นนอกจากสิ่งเหล่านี้บ้างไหม
10: ผมเคยได้รับคำถามในเรื่องทะเลชื่อมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม่ผมกล่าวพระสูตรเนี่ยตอบเขาเนี่ยพวกที่ศึกษาธรรมะไม่ถูกเนี่ยศึกษาธรรมะซึ่งจัดว่าเป็นการศึกษาแบบอรคทูก็ได้เรียนแต่ชื่อจำแต่ชื่อแล้วก็ให้ชื่อเหล่านั้นเนี่ยครอบงำสิ่งทั้งปวงปิดบังทำให้เราไม่สามารถเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่กำลังปรากฏได้ก็เพราะชื่อและผมก็เคยฟังเทปที่ท่านอาจารย์เคยพูดกับคืนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยคืนนั้นไม่มีชื่อในขณะนั้นพิจารณาแต่สภาพธรรมะอย่างเดียว นะครับ
0: การฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าฟังเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีและถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงเนี่ยค่ะมีในพระไตรปิฎกแน่นอนเพียงแต่ว่าผู้นั้นจะอ่านพบนะคะหรือไม่พบหรือว่าอ่านแล้วจะมีความเข้าใจอย่างไรเช่นคำว่าทะเลในภาษาไทยเนี่ยนะคะภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าโอคะหรือสมุทะคำนี้มีไหมคะในพระไตรปิฎกสมุทสูตรก็มีโอคะสี่หมายความถึงสิ่งที่กว้างใหญ่ในความรู้สึกของเราที่ใช้คำว่าทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยค่ะเราคิดเพียงแต่น้ำแต่ว่าน้ำก็เป็นสิ่งที่สมมุตินะคะตาเห็นสิ่งที่ปรากฏกระทบสัมผัสเย็นหรือร้อนหรือว่าเหลวคืออ่อนนั่นคือสิ่งที่เราสมมุติเรียกนะคะแต่ว่าถ้าเราจะเข้าใจสภาพธรรมะจริงๆซึ่งหมายความถึงสิ่งที่กว้างใหญ่มากสุดสายตายากที่จะข้ามไปได้มีอะไรบ้างในพระพุทธศาสนาก็มีโอคะสี่นะคะคือกามโอคะภวโอคะทิฏโฐคะอวิชโชคะก็ได้แก่กามโอคะนี่นะคะมีใครบ้างครับที่ไม่ติดเกิดมาเห็นอยากเห็นต้องการสิ่งที่เห็นเกิดมาได้ยินก็ต้องการได้ยินแล้วก็ต้องการเสียงต่างๆที่จะได้ยินต่อไปไม่มีใครอยากจะหูหนวกตาบอดนะคะก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ติดและต้องการรูปเสียงกลิ่นรสและก็สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายซึ่งทำให้ทรงจำและก็เป็นเรื่องราวของสิ่งต่างๆถ้าจะบอกว่าใครสักคนหนึ่งนี่นะคะชอบเพชรเป็นชื่อแล้วใช่ไหมคะจริงๆชอบอะไรสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็มีลักษณะที่ต่างกันด้วยเพชรนินจินดานี่ก็มีหลายอย่างสีแดงสีเหลืองสีฟ้าอะไรก็มีนะคะชอบสีอะไรอีกนั่นก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วยังทรงจำว่าลักษณะนั้นเป็นเพชรลักษณะนั้นเป็นแก้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเป็นที่ต้องการของบุคคลที่เกิดในกามภูมิกามภูมิคือภูมิที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สามารถกระทบปรากฏที่กายได้ไม่จบเลยนะคะวนเวียนอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะคะก็ไม่พ้นจากเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างคิดนึกแต่ในเรื่องราวของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดในสวรรค์หกชั้นนะคะหรือว่าในอบายภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายนี่คือกามภูมิและผู้ที่เกิดในภูมิต่างๆนี้ก็เป็นกามบุคคลหมายความว่าเป็นผู้ที่ยังติดข้องในกามมีใครจะพ้นจากความติดข้องในกามได้ไหมนะคะเห็นความกว้างใหญ่ของความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะไหมอยู่ในโอคะของความติดข้องไม่ใช่ไปอยู่ในทะเลแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะทรงแสดงให้เข้าถึงความหมายและอรรถะของความจริงนะคะซึ่งกามโอคะก็คือเป็นการติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความติดข้องในภพภูมิในความเป็นภวโอคะเพราะว่าโอคะมีสี่นะคะกามโอคะหนึ่งภวโอคะหนึ่งทิฏโฐคะหนึ่งอวิชโชคะหนึ่งกามโอคะก็ได้แก่ความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสและก็สิ่งที่กระทบสัมผัสกายใช้คำว่าโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์คืออารมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งเนื่องกับกามและก็ภวโอคะก็คือความยินดีในภพในความเป็นเกิดมาแล้วมีใครอยากจะตายไหมคะพ้นจากความเป็นบุคคลนี้หรือว่าขอให้อยู่ในโลกนี้นานๆให้เป็นบุคคลนี้นานๆถึงแม้ว่าจะรู้ว่าต้องจากโลกนี้ไปแต่ก็ไม่อยากจากไปและรู้ด้วยนะคะว่าต้องจากแน่นอนแต่ก็ยังพยายามทุกทางที่จะให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้นานที่สุดที่จะนานได้นี่ก็คือความติดในความเป็นแล้วก็ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็รู้ว่าภพชาติไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ตายเมื่อยังมีกิเลสอยู่นะคะก็ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นก็หวังที่จะเกิดในสุคติภูมิในสวรรค์หรือว่าในมนุษย์ถ้าเกิดมาแล้วก็ขอให้สะดวกสบายต่างๆนะคะนี่ก็ความติดในภพทั้งหมดเหล่านี้ค่ะที่ยังไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะ เป็นธาตุแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นขณะไหนทั้งสิ้นนะคะโลกไหนทั้งสิ้นก็เป็นธาตุเท่านั้นเองถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้นะคะทิฏโฐคะเรามีความยึดมั่นไม่รู้ความจริง

ของความติดข้องของความไม่รู้คืออวิชโชคะการไม่รู้ความจริงในขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏจริงๆเนี่ยคืออะไรไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่คือโอคะเพราะฉะนั้นคำว่าโอคะหรือสมุฏฐะเนี่ยมีในพระไตรปิฎกและก็เป็นความจริงไหมคะที่ใช้คำว่าทะเลภาพและทะเลชื่อเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เกิดปรากฏนะคะแต่ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เลยถ้ารู้ความจริงนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะที่กำลังปรากฏในขณะนี้มีอายุสั้นมากคือเมื่อเกิดแล้วนะคะก็จะตั้งอยู่เพียงแค่จิตเกิดดับ17ขณะแล้วก็ดับไปสภาวะรูปที่มีภาวะของตนนะคะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะและจิตขณะนี้ไม่มีใครสามารถที่จะประมาณได้นะคะว่าดับเร็วสักแค่ไหนขณะที่เสมือนว่าทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินด้วยนะคะจิตเกิดดับห่างกันไกลกันเกิน17ขณะและรูปหนึ่งก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นที่ยังเข้าใจว่ามีรูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยรูปใดที่ไม่ปรากฏนะคะรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วแต่ไม่เคยรู้ความจริงเลยแม้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏความจริงคือสัจจะของสิ่งที่ปรากฏจะเป็นสภาพธรรมะที่เพียงปรากฏเมื่อมีการกระทบกับจักขุประสาทะและจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าจิตเห็นไม่เกิดนะคะสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยค่ะนี่คือสัจธรรมของสิ่งที่ปรากฏทางตากับจิตเห็นแต่ไม่มีการรู้อย่างนี้นะคะเพราะเมื่อเห็นการทรงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยขณะนี้ค่ะเป็นภาพทั้งหมดจริงหรือไม่จริงคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วดับหรือว่าเป็นภาพเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นจะใช้อีกคำหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอยู่ในทะเลภาพเพราะเหตุว่าขณะนี้มีใครบ้างที่ไม่เห็นว่าเป็นภาพต่างๆเห็นแต่เพียงสีซึ่งเกิดแล้วดับไปเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบแล้วก็ดับเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะก็คือเป็นทะเลภาพเพราะเหตุว่าสมุฏฐะเนี่ยค่ะที่ทรงแสดงไว้ในสมุฏฐสูตรอะไรเป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจอกและสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมทางใจด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนี่นะคะจิตเกิดดับเร็วมากขณะที่เห็นนี่ค่ะไม่ใช่ขณะที่คิดเพราะเหตุว่าแม้ไม่เห็นก็คิดได้ฝันนี่ค่ะไม่ได้เห็นเลยแต่คิดตลอดในขณะที่กำลังฝันปรากฏเสมือนว่าเห็นในขณะที่ฝันแต่ไม่ใช่เห็นจริงๆไม่ใช่ธาตุที่กระทบจากขู่ประสาทะแล้วปรากฏเหมือนขณะที่ไม่ได้ฝันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าความจริงที่ลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะที่เราไม่รู้แต่เราเริ่มที่จะเข้าใจอัตถะความหมายของธรรมะที่ทรงแสดงเพราะเหตุว่าแม้ธรรมารมณ์นะคะการที่ทรงจำสิ่งที่ปรากฏตลอดวันเนี่ยค่ะก็เป็นทะเลเป็นสมุฏฐะด้วยเพราะว่าไม่ใช่แต่เพียงตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นที่เป็นสมุฏฐะแม่สีที่กำลังปรากฏทางตาหรือจะใช้คำว่าอะไรก็ได้นะคะที่กำลังปรากฏทางตาเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์คือความคิดนึกหรือว่าเรื่องราวต่างๆหรือว่าทุกอย่างที่รู้ได้ด้วยใจก็เป็นสมุฏฐะด้วยเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะปฏิเสธได้ไหมมีใครที่จะปฏิเสธว่าไม่จริงทุกอย่างที่เป็นจริงนะคะมีในพระไตรปิฎกเช่นทะเลภาพนะคะหรือว่าทะเลชื่อนะคะก็เป็นธรรมารมณ์ซึ่งก็เป็นส่วนของสมุฏฐะด้วยเพราะเหตุว่าสมุฏฐสูตรได้แสดงทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจและสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและคิดนึกทางใจด้วยนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงนะคะเราจะใช้คำภาษาอะไรก็ได้เพราะเหตุว่าคำว่าทะเลไม่ใช่ภาษาบาลีเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเข้าใจ

0: ไม่ใช่ภาษาบาลีแต่เป็นภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยค่ะเอาคำภาษาอื่นมาใช้มากเช่นคำว่าปัญญาเนี่ยนะคะก็เป็นภาษาบาลีแต่ว่าความคิดความเข้าใจของเราในลักษณะของธาตุที่เป็นปัญญาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเราเพียงแต่ใช้คำนั้นด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจแม้คำว่าสตินะคะภาษาไทยก็ใช้แต่ว่าไม่ตรงกับลักษณะของสติซึ่งเป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมะที่มีจริงเป็นฝ่ายโสภณะฝ่ายดีงามซึ่งต้องเกิดกับจิตที่เป็นโสภณะจิตที่ดีงามเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะจะใช้ภาษาอะไรก็ได้ขอให้เราเข้าถึงความหมายอรรถะของพระไตรปิฎกเพราะว่าถ้าเพียงแต่เรากล่าวว่าโอคะมีสี่กามโมคะนะคะโดยชื่อและคำแปลภโวคะโดยชื่อและคำแปลทิฏโฐคะโดยชื่อและคำแปลอวิชโชคะโดยชื่อและคำแปลจะเข้าใจว่าขณะนี้กำลังเป็นโอคะหรือเปล่าในขณะที่กำลังเห็นแล้วก็มีภาพต่างๆที่ทำให้ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วที่ภาพจะมีเนี่ยต้องมีเห็นก่อนถ้าไม่มีเห็นจะมีความทรงจำว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเห็นก่อนนะคะเป็นรูปารมณ์และต่อจากนั้นก็เป็นทะเลทั้งวันคือเป็นภาพทั้งวันด้วยเหตุนี้การศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะในภาษาไหนก็ได้ที่จะทำให้ผู้นั้นสามารถที่จะเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะและเมื่อเป็นความจริงแล้วนะคะสิ่งนั้นมีปรากฏในพระไตรปิฎกทั้งโอคะสีและสมุททสุและก็เป็นความจริงที่ทุกคนในขณะนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเห็นอะไรเป็นทะเลอะไรทะเลภาพหรือเปล่า
1: คือว่าผมสนทนาทำทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งที่บอกว่านิมิตและอนุพยัญชนะเป็นธรรมารมใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่นิมิตและอนุพยัญชนะเป็นรูปารมแล้วทีนี้เขาก็ถามคำถามมาว่าถ้าไม่มีรูปารมปรากฏจะมีความแตกต่างคือนิมิตอนุพยัญชนะหรือเปล่าก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างในตรงนี้ด้วยครับ
0: ต้องทราบความหมายของคำว่านิมิตกับอนุพยัญชนะนะคะนิมิตหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเช่นขณะนี้ค่ะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะถ้าไม่ปรากฏโดยลักษณะรูปร่างสันฐานเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนิมิตหมายความถึงรูปร่างสันฐานที่ปรากฏให้รู้ในลักษณะของสิ่งนั้นส่วนอนุพยัญชนะก็เป็นส่วนปลีกย่อยนะคะรายละเอียดอย่างเห็นคนเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดหรือว่าความละเอียดของส่วนสัตว์ต่างๆแต่ขณะใดที่กำลังสนใจในตาหรือในปากหรือในหูนะคะในส่วนละเอียดอันนั้นก็เป็นอนุพยัญชนะส่วนรูปารมณ์หมายความถึงสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะและปรากฏ
1: ครับแล้วทีนี้ก็มีคนบอกว่าในขณะที่สติปัฏฐานเกิดนะครับก็จะเห็นเป็นเพียงแค่เส้นแสงหรือว่าเห็นเป็นสีสีเดียวเช่นสีแดงเลยที่ไม่มีสีอื่นมาปะปนซึ่งข้อความนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างนะครับ
0: ค่ะจะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานนะคะซึ่งหมายความถึงสภาพธรรมะที่กำลังรู้ที่ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นในขณะนี้ค่ะทุกคนเห็นเป็นธรรมดาแต่ก็จะรู้ได้ว่าสติเกิดหรือหลงลืมสติสติที่นี่หมายความถึงสติปัฏฐานนะคะไม่ใช่สติขั้นฐานขั้นศีลถ้าไม่มีความเข้าใจในลักษณะของสติปัฏฐานกับขณะที่หลงลืมสติก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นเรื่องของสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่จะต้องเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก่อนและจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะเกิดหรือว่าหลงลืมสติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะฟังอย่างนี้ยังสงสัยไหมคะ
1: ครับอยากทราบว่าที่บอกว่าเป็นสีสีเดียวหรือว่าเป็นเส้นแสงนี้เป็นการกำหนดนิมิตและอนุพยัญชนะหรือเปล่าครับ
0: ขณะนี้ความจริงปรากฏให้พิสูจน์ได้ค่ะว่ามีสิ่งที่ปรากฏเป็นเส้นแสงเป็นสีต่างๆหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
1: เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต่างกันโดยมากเนี่ยนะคะคนพยายามที่จะให้เห็นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏถูกต้องไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่ารูปารมณ์หมายความถึงสิ่งที่ปรากฏแต่ว่ายังไม่ใช่การนึกคิดว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยรูปร่างสันฐานเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะแยกหรือว่าพยายามที่จะทำให้เห็นเป็นว่าไม่มีความคิดนึกเรื่องสิ่งที่ปรากฏเลยมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นจริงๆแต่นั่นเป็นตัวตนที่กำลังพยายามที่จะให้เป็นอย่างนั้นซึ่งขณะนี้ค่ะการอบรมเจริญสติปัฏฐานหมายความถึงการอบรมเจริญปัญญาต้องรู้ด้วยค่ะว่าไม่ใช่เป็นปัญญาขั้นฟังแต่เป็นปัญญาที่กำลังจะค่อยๆเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่มีความเป็นเราที่กำลังพยายามจะไปแยกหรือจะไปทำให้เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเป็นปกตินะคะเริ่มเข้าใจในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏว่ามีจริงๆนะคะและสิ่งนั้นเป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏได้ทางตานี่คือการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ต้องไปคิดว่าจะพยายามให้เป็นแสงเป็นสีเป็นเส้นตัดหรือไม่เป็นเส้นตัดเป็นคนหรือไม่เป็นคนนั่นคือหนทางผิดเพราะเหตุว่าเป็นตัวตนที่กำลังพยายามที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นการไปพยายามทำให้เป็นอย่างอื่นเป็นปกติค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจถูกว่าในขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจริงๆเนี่ยก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปรากฏได้เท่านั้นเอง
1: กราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
2: ก็จะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะอย่างอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องสูงสำหรับที่จะพูดเพราะเวลาเปิดวิทยุหาท่านอาจารย์จะได้ยินอย่างนี้อยู่เสมอว่านามรูปะปริเฉทยานะก็มาฟังจากคำบรรยายนะคะท่านอาจารย์แล้วก็พอที่จะเข้าใจได้ว่านามรูปะเนี่ยเป็นผลซึ่งอาศัยเหตุคือสติระลึกปัญญารู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเนืองๆตรงนี้ก็หมายความว่าจะมีลักษณะของปัญญาขั้นนามรูปะปริเฉทญาณะจะเกิดขึ้นก็ต้องเริ่มจากการอบรมเจริญสติปัฏฐานตรงนี้ทางเดียวอย่างเดียวอย่างนี้หรือเปล่าคะท่านอาจารย์
0: ค่ะขั้นการฟังนะคะก็เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าธรรมะก็มีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือธรรมะประเภทหนึ่งนะคะมีจริงๆเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยส่วนธรรมะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็มีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นก็เป็นสภาพที่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าพูดอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นนะคะว่าขณะไหนเป็นสภาพธรรมะไหนแต่ขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเห็นมีจริงและคำพูดเมื่อกี้นี้นะคะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้คือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ค่ะที่กำลังเห็นนะคะมีสภาพที่กำลังเห็นและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เพียงปรากฏแต่ว่าไม่ใช่สภาพที่จะรู้อะไรไม่ใช่สภาพคิดไม่ใช่สภาพจำไม่ใช่สภาพโกรธไม่ใช่สภาพเหนื่อยไม่ใช่สภาพที่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งนะคะเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบกับจักขุปสาทะแล้วปรากฏกับจิตเห็นไม่ได้ปรากฏกับจิตได้ยินหรือว่าจิตได้กลิ่นแต่จะปรากฏเฉพาะกับธาตุที่สามารถเห็นคือมองเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาสภาพรู้เนี่ยค่ะเป็นนามธรรมสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าขณะไหนที่ไหนนะคะจักรวาลไหนก็ตามแต่จะไม่พ้นจากลักษณะของธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมซึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ารูปธรรมก็มีลักษณะต่างกันไปเช่นเสียงปรากฏทางหูกับจิตได้ยินขณะนั้นเสียงก็ไม่ปรากฏด้วยว่าสีสันเป็นยังไงแต่ว่าเป็นสภาพที่มีจริงๆและจิตได้ยินเท่านั้นที่สามารถจะได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพได้ยินนี่ค่ะไม่ใช่เสียงเป็นนามธรรมและเสียงก็ไม่ใช่นามธรรมเป็นรูปธรรมเสียงไม่มีใครมองเห็นเลยนะคะแต่ทุกคนก็บอกว่าเสียงมีเมื่อมีการได้ยินเสียงก็ปรากฏให้รู้ได้ว่าลักษณะของเสียงเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการที่เราฟังอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้ว่าเสียงเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งได้ยินเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งที่จะใช้คำให้เข้าใจว่าสองลักษณะนี้ต่างกันก็คือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยใช้คำว่ารูปธรรมส่วนสภาพที่เป็นธาตุรู้นะคะใช้คำว่านามธรรมถ้าใช้คำว่านามธรรมเนี่ยค่ะยิ่งกว่ารูปใดๆทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าแม้เสียงมีจริงไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่ก็ยังปรากฏลักษณะที่เป็นเสียงให้รู้ว่าเป็นสภาพที่มีจริงชนิดหนึ่งส่วนธาตุรู้เนี่ยค่ะปราศจากรูปใดๆทั้งสิ้นไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยอย่างเสียงแม้มองไม่เห็นแต่ก็ปรากฏทางหูแต่นามธรรมเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เสียงและก็ไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รูปใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมขั้นประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะขั้นฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้คำว่าธรรมะก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่ละชนิดแต่ละชนิดแม้แต่ธาตุเห็นเนี่ยค่ะจะได้ยินไม่ได้ธาตุได้ยินก็จะเห็นไม่ได้นี่คือความต่างกันของแม้นามธาตุก็เป็นนามธาตุที่ต่างตามเหตุตามปัจจัยด้วยด้วยเหตุนี้ปัญญาที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งนะคะสภาพของนามธาตุและรูปธาตุต้องเป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณนะที่เกิดจากสติปัฏฐานจากการที่ฟังเข้าใจขั้นฟังนะคะขณะนี้เสียงก็ดับได้ยินก็ดับเห็นก็ดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับนี่ขั้นฟังแต่สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาจนประจักษ์แจ้งได้เมื่อไหร่ขณะนั้นก็คือความหมายของคำที่ใช้คำว่านามรูปะปริจเจตญาณนะ
3: ผมมีปัญหาจากท่านผู้ฟังนะครับถามถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมเขียนมาว่าเรียนอาจารย์สุจินกรุณาอธิบายเรื่องสถานที่ของการปฏิบัติธรรมเพราะบางท่านที่มาในวันนี้ยังต้องการสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่อีก
0: ค่ะท่านที่ต้องการสถานที่ปฏิบัติเข้าใจคำว่าปฏิบัติว่ายังไงคะพระความจริงนะคะคำว่าปฏิปฏินะคะเป็นภาษาบาลีปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นปฏิบัติในภาษาไทยไม่ใช่ความหมายในภาษาบาลีปฏิบัติในภาษาไทยเข้าใจว่าธรรมแต่ว่าในภาษาบาลีนะคะปฏิปฏิถึงเฉพาะขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะสุขเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอะไรจะถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างเพื่อที่จะได้เข้าใจสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงว่าลักษณะนั้นนะคะเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่เที่ยงขณะนี้ที่ดูเสมือนกับว่าทั้งเห็นด้วยได้ยินด้วยนะคะก็ต่างขณะกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่สามารถถึงเฉพาะลักษณะแต่ละลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่เป็นปฏิปฏิคือไม่ใช่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องละเอียดนะคะไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำไหนแล้วก็เข้าใจเอาเองว่าปฏิบัติคือธรรมแต่ว่าขณะนี้เข้าใจหรือยังคะว่าเห็นขณะนี้ค่ะในพระไตรปิฎกก็ได้แสดงไว้ว่าจักขุวิญญาณจิตที่อาศัยตาเกิดขึ้นเห็นรูปารมณ์คือสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงปรากฏแล้วก็ดับปฏิปฏิคือสามารถที่จะถึงลักษณะของเห็นหรือว่าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้มีเห็นถ้าขณะนี้นะคะถึงลักษณะของสภาพธรรมะโดยสติสัมปชัญญะเกิดเพราะว่าที่ทรงแสดงไว้ค่ะเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทเฉพาะสติเจตสิกประเภทเดียวเป็นสภาพที่ระลึกได้นะคะและรู้ค่อยๆเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่เราทำแต่เมื่อสติเกิดขึ้นเป็นสติสัมปชัญญะที่เป็นปกติกำลังมีสิ่งใดที่กำลังปรากฏก็รู้ตรงลักษณะที่ปรากฏและเริ่มค่อยๆเข้าใจความจริงของสภาพธรรมนั้นนั่นคือสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวว่าปฏิบัติเนี่ยนะคะไม่มีคนหนึ่งคนใด เป็นสภาพธรรมะเช่นมรรคมีองค์8ก็ได้แก่เจตสิก8เกิดขึ้นทำกิจเฉพาะสภาพของเจตสิกนั้นๆไม่ก้าวก่ายกันสติไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่วิริยะไม่ใช่สมาธินี่ก็แสดงเห็นว่าเราต้องมีความเข้าใจถูกนะคะและก็รู้ว่าไม่ใช่เราปฏิบัติแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปฏิบัติกิจของสภาพธรรมะนั้นขณะนี้ถ้าสติสัมปชัญญะเกิดกำลังรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏสถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติหรือเปล่าไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่นะคะที่ไหนก็ได้ที่สติเกิดแล้วก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นเป็นปฏิปัตติเป็นการปฏิบัติ
4: สนทนาธรรมที่บริษัทพสทคอร์ปอเรชั่นจำกัดวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2545
0: สำหรับการสนทนาธรรมเนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากถ้าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังวิทยุแล้วก็มีความสงสัยปัญหาใดๆเนี่ยนะคะก็ขอเชิญถามได้ทุกอย่างเท่าที่จะตอบกันได้นะคะมีผู้ถามว่าขอทราบความหมายของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมะในธรรมะว่าหมายความว่าอย่างไรถ้าผู้ที่สนใจในเรื่องสติปัฏฐานนะคะอาจจะคุ้นเคยกับคำว่ากายเวทนาจิตธรรมกายก็คือสิ่งที่เราเคยยึดถือว่าเป็นกายของเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าทุกคนมีกายในขณะนี้นะคะตั้งแต่ศีรษะจดเท้านี่ค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยความจริงเป็นอะไรแต่ถ้าทราบว่านะคะถ้าเรากระทบสัมผัสตั้งแต่ศีรษะจดเท้านี่ค่ะจะมีลักษณะปรากฏลักษณะนั้นเป็นสภาพที่เราไม่เคยคิดเลยว่ากายของเราเนี่ยก็เพียงเท่านี้คือมีลักษณะที่แข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนปรากฏกระทบได้นะคะทางกายธรรมะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้และควรพิสูจน์ไม่ใช่ว่าเพียงฟังแล้วก็เชื่อทันทีนะคะแต่ในขณะนี้เองนะคะเราอาจจะคิดว่าเรามีตามีผมมีแขนมีอะไรทุกอย่างนะคะแต่ตามความจริงสิ่งที่มีจริงๆนะคะทันทีที่กระทบก็คือสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเท่านั้นเองทั่วทั้งกายที่จะรู้ได้โดยการกระทบทางตาเราเห็นเป็นสีสันวรรณะต่างๆแต่ที่จะรู้ได้โดยการกระทบนี่ค่ะจะไม่พ้นจากเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวและสิ่งที่มีจริงที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเนี่ยนะคะก็คือมหาภูตรูป4ได้แก่ธาตุดินเป็นลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟเป็นลักษณะที่ร้อนหรือเย็นธาตุลมเป็นลักษณะที่ตึงหรือไหวแล้วก็ธาตุน้ำเป็นลักษณะที่เกาะกลุ่มซึมซาบอยู่นะคะในกลุ่มของรูปแต่ละกลุ่มซึ่งมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดนี่คือสิ่งซึ่งเราไม่เคยคิดค่ะว่าในตัวของเราเนี่ยนอกจากมหาภูตรูป4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะคะซึ่งสามารถที่จะแยกกระจัดกระจายออกได้เพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดยิบจริงไหมคะเนี่ยค่ะร่างกายซึ่งเป็นเราแท้ที่จริงก็เหมือนกับกองฝุ่นนะคะและกองฝุ่นก็คือฝุ่นเล็กๆที่มาประชุมรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นกายนี่ก็คือส่วนของรูปที่กายที่จะปรากฏเพราะว่าการที่สภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยในโลกนี้ทั้งหมดนะคะที่จะปรากฏได้เนี่ยต้องมีทางปรากฏเพียง6ทางคือทางตาเนี่ยเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เห็นว่าโลกนี้เป็นอย่างไรสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏเหมือนเป็นโลกเป็นเราเป็นบุคคลต่างๆในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะก็คือว่ามองเห็นได้สำหรับผู้ที่มีจักขุปสาทะคือมีตาสำหรับอีกทางหนึ่งก็คือหูขณะนี้เสียงปรากฏถ้าไม่มีโสตปสาทะคือรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบเสียงเสียงจะปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอีกรูปหนึ่งนะคะก็คือเสียงปรากฏทางหูทางจมูกก็มีกลิ่นปรากฏทางลิ้นก็มีรสปรากฏทางกายก็มีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวปรากฏทางใจก็คิดนึกวันหนึ่งวันหนึ่งจะไม่พ้นจากเห็นจากได้ยินจากได้กลิ่นจากลิ้มรสจากรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกเราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเราคิดนึกเรื่องอะไรบ้างแต่ตลอดชีวิตของเราเนี่ยค่ะเราจะคิดเรื่องสิ่งที่เราเห็นเรื่องเสียงที่เราได้ยิน สุขทุกข์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มาจากสิ่งที่มองเห็นทางตาถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจจิตของเราก็เป็นสุขถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราก็เป็นทุกข์นะคะทางตาฉันใดทางอื่นก็ฉันนั้นทางหูนะคะต้องได้ยินเสียงถ้าเป็นเสียงที่น่าพอใจนะคะเราก็มีความสุขถ้าเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจก็มีความทุกข์ทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยนัยยะเดียวกันจมูกนี่ก็มีกลิ่นเยอะนะคะมีกลิ่นหอมและก็กลิ่นที่ไม่หอมก็นำมาซึ่งสุขและทุกข์ได้เพราะฉะนั้นสุขทุกข์ของเราทุกวันในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็แสดงเห็นว่าทางที่จะมีสิ่งใดๆปรากฏเนี่ยนะคะจะไม่พ้นจากหกทางนี้เพราะฉะนั้นเห็นกายในกายก็คือว่าการที่จะเห็นจริงๆว่ากายเป็นกายก็เพราะอาศัยการกระทบสัมผัสแล้วสิ่งใดปรากฏขณะนั้นนะคะก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงว่าที่เคยเป็นเรามาทั้งหมดตลอดชีวิตแท้ที่จริงก็คือเพียงลักษณะแข็งที่ปรากฏไม่ว่าจะกระทบส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ทราบตอนนี้จะมีข้อสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าคะกายในกายทำไมต้องรู้คะเพราะว่าเคยเห็นผิดเคยเข้าใจว่าเป็นเราแต่ว่าผู้ที่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าเป็นอนัตตาทั้งหมดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องไม่เว้นอะไรเลยแม้แต่กายก็เป็นอนัตตาเพราะว่าเพียงปรากฏลักษณะที่แข็งนะคะและถ้าประจักษ์ด้วยปัญญาที่สมบูรณ์ถึงขั้นที่จะรู้ความจริงยิ่งขึ้นคือรู้ว่าแข็งนั้นเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสำหรับสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะที่มีจริงๆเพราะเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปธรรมะต้องค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะคะแม้แต่คำว่าสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดขึ้นปรากฏอย่างเสียงเนี่ยค่ะจริงเมื่อไหร่จริงเมื่อเกิดปรากฏและสิ่งที่เกิดปรากฏนั้นก็ดับด้วยไม่มีสิ่งใดที่จะยั่งยืนได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องดับไปก็ต้องเป็นอย่างย่อๆนะคะเท่าที่เวลามีจำกัดแต่ว่าการที่จะให้เข้าใจธรรมะละเอียดนะคะต้องเริ่มตั้งแต่ว่าธรรมะคืออะไรก็มีคำถามของท่านผู้ฟังนะคะที่ถามมาว่าธรรมะคืออะไรทำไมต้องรู้เรื่องธรรมะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าคงมีคนจำนวนน้อยค่ะที่สนใจธรรมะส่วนใหญ่แล้วจะไม่สนใจเลยสิ่งที่เขาสนใจในชีวิตคือสิ่งที่เขาปรารถนาต้องการนะคะความสุขลาภยศสรรเสริญแล้วก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรู้เรื่องธรรมะนะคะแล้วก็ธรรมะคืออะไรที่ถามอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าธรรมะคืออะไรเพราะเหตุว่าพอได้ยินคำว่าธรรมะบางคนก็ต่อได้ธรรมโมธรรมะธรรมโมก็เลยไม่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องคร่ำครึหรือเป็นเรื่องเก่าแต่ธรรมะธรรมโมเนี่ยค่ะมาจากไหนมาจากการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราได้กราบไหว้บูชาพระองค์เป็นประจำเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะได้ทราบว่าพระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์สำหรับใครเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังถ้าผู้ไม่ฟังเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าใน 45 พรรษาเนี่ยทรงแสดงอะไรไว้บ้างแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะทุกระดับขั้นเพราะบางคนก็คิดว่าธรรมะเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สูงอายุนะคะแล้วก็คอยวันเวลาที่จะศึกษาธรรมะเมื่อออกจากงานบ้างไม่ต้องทำอะไรบ้างพ้นภาระเรื่องครอบครัวบ้างแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะแล้วจะไม่รีรอนะคะเพราะเหตุว่าเริ่มมีความเข้าใจถูกว่าธรรมะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำนี้เนี่ยค่ะก็ต้องคิดนะคะเพื่อที่จะได้เป็นความเข้าใจของตัวเองว่าได้เข้าใจคำนี้ถูกต้องไหมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าต้องคิดแล้วนะคะการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองคือไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนพระธรรมให้เป็นอย่างอื่นได้เมื่อทรงแสดงพระธรรมจากการตรัสรู้ก็หมายความว่ารู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นธรรมะจึงได้ทรงแสดงธรรมะธรรมะในภาษาบาลีก็มาจากคำว่าธาตุหรือธาตุนะคะเวลาที่เราได้ยินคำว่าธาตุเนี่ยเราเคยคิดว่าเป็นเราหรือเปล่าคะธาตุไฟเนี่ยค่ะร้อนธาตุไฟเป็นเราหรือเปล่า ธาตุต่างๆไม่ว่าเราจะเรียนจากวิชาการใดๆทั้งสิ้นนะคะเราก็เรียนเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงก็คือว่าไม่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะยึดถือสภาพนั้นๆว่าเป็นเราเช่นได้ยินนะคะมีจริงต่อเมื่อมีเสียงกระทบกับโสตประสาทะรูปพิเศษในตัวนะคะซึ่งมองไม่เห็นเลยทุกคนพูดคำว่าหูแต่ไม่รู้ว่าหูจริงๆเนี่ยนะคะคืออย่างไรทางแพทย์ก็อาจจะใช้คำอธิบายเรื่องของหูนะคะโสตะเนี่ยค่ะในวิชาการแพทย์แต่ไม่ใช่จากการตรัสรู้ไม่ว่าจะเห็นเมื่อไหร่นะคะกี่ภพกี่ชาติเมื่อวันก่อนหรือต่อไปข้างหน้าเวลาเห็นก็จะเห็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเห็นแสงเห็นสีที่กำลังปรากฏทางตาไม่ปรากฏทางหูเพียงหลับตานะคะไม่มีการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จะไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจากการตรัสรู้จะแสดงสภาพความจริงของสิ่งนั้นโดยละเอียดเช่นโสตะประสาทะเป็นรูปซึ่งไม่มีใครไปจับต้องนะคะเรียกว่าจะไปมองเห็นแต่ว่ารูปนี้จะอยู่กลางหูนะคะแล้วก็เป็นรูปที่สามารถกระทบเสียงเท่านั้นถ้าคนที่ไม่มีโสตประสาทะรูปนี้เป็นคนที่หูหนวกเสียงจะไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นการได้ยินมีจริงเสียงก็มีจริงแต่จริงชั่วขณะที่เสียงเกิดขึ้นเพราะถ้าเสียงไม่เกิดเสียงจะกระทบโสตประสาทะไม่ได้เมื่อเสียงเกิดจะกระทบตาก็ไม่ได้จะกระทบกายก็ไม่ได้ต้องกระทบกับโสตประสาทะนะคะเป็นปัจจัยให้จิตซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยแต่เป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ซึ่งมีหลายชื่อนะคะเรียกว่าวิญญาณก็ได้เรียกว่ามโนก็ได้มนะก็ได้หัตถยะก็ได้ปันดระก็ได้ทุกชื่อมีความหมายนะคะแต่รวมแล้วก็คือว่าเป็นลักษณะของนามธาตุชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปธาตุใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่สามารถจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดทางตานะคะสามารถเห็นทางหูสามารถได้ยินทางจมูกสามารถได้กลิ่นทางลิ้นสามารถลิ้มรสทางกายสามารถรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจก็สามารถที่จะคิดนึกนี่ก็เป็นนามธาตุนะคะซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดนะคะความโกรธเป็นธรรมะความโลภเป็นธรรมะความสุขเป็นธรรมะการเห็นเป็นธรรมะความคิดเป็นธรรมะไม่มีอะไรซึ่งไม่ใช่ธรรมะเพราะเหตุว่าความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไม่เป็นของใครเลยเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปอนิจจังไม่เที่ยงนะคะทุกขังสภาพที่เพียงเกิดขึ้นทำกิจการงานและดับทันทีเป็นทุกข์ไม่ยั่งยืนเป็นอนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้ทุกอย่างในโลกนะคะในชีวิตของเรานะคะจะเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าศึกษาพระธรรมโดยละเอียดนะคะก็คือศึกษาตัวเราและทุกอย่างรอบตัวถ้ามีความเข้าใจตัวเรานะคะคนอื่นจะเหมือนเราไหมคะเขาก็เห็นเขาก็ได้ยินเขาก็เป็นสุขเขาก็เป็นทุกข์เขาก็คิดเขาก็วิตกกังวลเขาก็ห่วงใยเขาก็ติดข้องก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดนะคะซึ่งมาเกิดขึ้นต่างคนก็ต่างยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีการค่อยๆเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะนะคะจนเห็นจริงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเช่นได้ยินเมื่อกี้นี้ค่ะชั่วขณะหมดแล้วคิดเมื่อกี้นี้ก็หมดละทุกอย่างที่เกิดต้องดับไม่มีสักอย่างเดียวซึ่งไม่ดับนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจะไม่เห็นการเกิดดับอย่างรวดเร็วของสภาพธรรมะแต่ละอย่างในขณะนี้เลยเราก็จะคิดว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ถึงวันหนึ่งนะคะซึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้คือตายก็คิดว่าไม่เที่ยงก็คือเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ซ้ำกันเลยทุกวันเราอาจจะคิดว่าซ้ำนะคะเช่นเราเห็นสิ่งที่เราเห็นเมื่อวานนี้ แต่เห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะคนละขณะตาของเราอาจจะเสื่อมไปบ้างนะคะแสงสว่างที่จะให้รูปนั้นปรากฏก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยมีเหตุปัจจัยเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างที่ทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ในขณะนี้เท่านั้นนะคะความจริงก็คือเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจคำว่าธรรมะนะคะก็คงจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมต้องรู้เรื่องธรรมะถ้าไม่รู้เรื่องธรรมะเนี่ยค่ะเรามีการยึดถือธรรมะว่าเป็นเราแล้วธรรมะก็ไม่เป็นอย่างใจเรานะคะเราอยากจะให้มีแต่ความสุขแต่บางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์เวลาทุกข์เราก็เดือดร้อนแล้วแต่ว่าจะเดือดร้อนมากหรือน้อยเพราะเราไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรามีใครเลือกชีวิตของตัวเองได้บ้างไหมคะคิดว่าเลือกได้อาจจะคิดอย่างนั้นนะคะแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดเลยก็ได้เช่นเราคิดว่าเราจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งตั้งใจเตรียมพร้อมนะคะถึงเวลาจริงๆถ้าจะไปก็เพราะมีเหตุปัจจัยที่ไปได้ถ้าเกิดไปไม่ได้ขึ้นมานะคะก็เพราะมีเหตุปัจจัยที่จะไปไม่ได้เคยเป็นอย่างนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เห็นได้จริงๆค่ะว่าถ้าเข้าใจสภาพธรรมะขึ้นว่าเป็นธรรมะอย่างที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงความทุกข์ของเราเนี่ยค่ะก็จะน้อยลงเพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพียงเกิดแล้วก็หมดไปนี่ก็คือคำย่อๆของความหมายของคำว่าธรรมะคืออะไรและทำไมต้องรู้เรื่องธรรมะนะคะ
5: คุณวิสุทธิ์บุญยลาโภถามว่าเวลานั่งสมาธิเมื่อจิตนิ่งหัวเข่าทั้งสองข้างสั่นมากห้ามให้หยุดไม่ได้จะแก้ไขอย่างไร
0: ค่ะคุณวิสุทธ์ก็กล่าวว่าเวลานั่งสมาธินะคะสมาธิคืออะไรคือทุกอย่างนะคะที่เราจะทำนะคะถ้าเราไม่มีความเข้าใจจริงๆเราก็จะทำไม่ถูกนี่แน่นอนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้ามีความเข้าใจของตัวเองในสิ่งนั้นเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องสมาธิคือขณะที่จิตตั้งมั่นคงในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะซึ่งตามพระธรรมนะคะมีสมาธิสองอย่างคือมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิไม่ใช่ชื่อว่าสมาธิแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำบางคนก็คิดว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสงบนะคะวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้จิตสงบก็คงไปนั่งเฉยๆไม่คิดอะไรหรือแล้วแต่ว่าจะไปคิดอะไรสักอย่างเดียวไม่คิดหลายๆอย่างก็เข้าใจว่าขณะนั้นนะคะเป็นสมาธิแต่ความจริงนะคะสมาธิไม่ได้มีอยู่แต่เฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกมีสมาธิแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติสมาธิแบบไหนเพราะเหตุว่าสมาธิคือลักษณะของสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นคงนะคะในอารมณ์หนึ่งซึ่งถ้าศึกษาต่อไปจะทราบว่าขณะนี้ค่ะก็มีสมาธิทุกครั้งที่จิตเกิดต้องมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะคือเอกัคคตาเจตสิกซึ่งเป็นลักษณะของสมาธิเมื่อมีการตั้งมั่นคงที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดจะเป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่ขณะนั้นลักษณะของสมาธิปรากฏเพราะฉะนั้นสมาธิจึงมีทั้งมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องของสมาธิจริงๆนะคะว่ามิจฉาสมาธิเป็นอย่างไรสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรถ้าไม่มีความเข้าใจขณะใดขณะนั้นต้องเป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่าถ้าเป็นสัมมาสมาธิที่ถูกต้องนะคะต้องเกิดพร้อมกับปัญญาต้องมีความเข้าใจถูกความเห็นถูกในหนทางที่จะทำให้จิตสงบได้มีคำถามเรื่องของฌานกับญาณ นะคะซึ่งก็ต้องรู้ความต่างกันเพราะเหตุว่าฌานไม่ใช่อย่างที่เราคิดง่ายๆนะคะพอนั่งหลับตาสักครู่หนึ่งก็เป็นฌานแล้วใช่ไหมคะที่คิดแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะฌานเป็นกุศลจิตจิตที่ดีงามนะคะไม่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะและผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญาถึงระดับของฌานได้เนี่ยต้องเป็นการอบรมเจริญกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่ใช่กุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญานะคะเพียงแต่การนั่งขัดสมาธิแล้วก็สักครู่หนึ่งก็บอกว่าถึงฌานหรือได้ฌานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องรู้จริงๆนะคะว่าขณะนี้ค่ะจิตสงบหรือไม่สงบโดยขณะจิตเพราะเหตุว่าขณะที่เห็นเนี่ยเป็นจิตชนิดหนึ่ง แต่ขณะที่โกรธเป็นจิตอีกชนิดหนึ่งเห็นกับโกรธเนี่ยจะเป็นจิตชนิดเดียวกันไม่ได้เลยฉันใดนะคะขณะที่เห็นและไม่สงบหรือว่าคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยความต้องการจะนั่งนิ่งๆอยู่กลางป่าชายทะเลหรือที่ไหนในห้องมืดๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าขณะนั้นไม่ใช่ความสงบที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะไม่มีการที่จะถึงฌานจิตเลยเพราะว่าฌานจิตเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่เกิดพร้อมด้วยปัญญาเจตสิกการเกิดของเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเกิดพร้อมกับปัญญาก็ได้ไม่เกิดพร้อมกับปัญญาก็ได้แล้วแต่ว่าเป็นผลของกรรมใดถ้าเป็นผลของกรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นผลของกุศลขั้นทานขั้นศีล นะคะจะให้ทานมากมายมหาศาลสักเท่าไหร่จะรักษาศีลสักเท่าไหร่ก็ตามขณะนั้นไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ทำให้ปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วเนี่ยค่ะเกิดขึ้นนะคะใช้คำว่าปฏิสนธิจิตเพราะทำปฏิสนธิจิตคือสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนดับจะเป็นปัจจัยทำให้จิตขณะแรกของชาติต่อไปเกิดขึ้นโดยกรรมเดียวนะคะซึ่งเรามีกรรมมากมายแต่กรรมหนึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อจากจุติซึ่งแสดงว่าทันทีที่ตายนะคะก็เกิดไม่มีระหว่างขั้นเลยจิตเกิดดับสืบต่อกันในขณะนี้ค่ะไม่มีอะไรขั้นได้เพราะว่าลักษณะของจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าอนันตระปัจจัยหมายความว่าทันทีที่จิตขณะนี้ดับจะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยไม่ว่าจิตจะเป็นจิตของใครที่ไหนนะคะภพภูมิใดบนสวรรค์หรือว่าในรูปพรหมหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าในอบายก็ตามเมื่อศึกษาธรรมะก็เป็นธรรมะนะคะแต่เนื่องจากธรรมะมีมากมายก็เลยเรียกชื่อของธรรมะโดยประเภทของบุคคลซึ่งแต่ละคนในขณะนี้ก็เห็นแต่เราต้องมีชื่อให้รู้ใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นเราก็เรียกไม่ถูกเห็นไหนได้ยินไหนซึ่งก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีชื่อสำหรับเรียกบุคคลต่างๆเราอาจจะเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างเป็นแมวแต่จิตเป็นจิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเป็นสากลนะคะไม่เป็นของใครเลยไม่ว่าจะพบไหนภูมิไหนจิตเห็นก็คือเห็นต้องทำหน้าที่เห็นจิตได้ยินก็คือต้องได้ยินจะทำหน้าที่อื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นผู้ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จะทำฌานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่รู้ว่ากุศลคืออะไรเกิดขึ้นเมื่อไรสงบอย่างไรต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะคือความรู้ที่ถูกต้องอย่างไรก็ผ่านไปได้เลยค่ะคือใครก็ตามนะคะซึ่งยังไม่ได้ศึกษาโดยลำดับโดยละเอียดแล้วก็จะหยิบยกข้อความแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็พยายามที่จะทำก็จะต้องผิดเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้จริงๆว่าขณะนั้นคืออะไรนี่คือเรื่องความสงบของจิตนะคะสำหรับเรื่องของฌานเนี่ยเป็นกุศลอีกระดับหนึ่งซึ่งสูงกว่าระดับของทานระดับของศีลและผู้ที่จะกระทำฌานได้ต้องเป็นผู้ที่เกิดด้วยผลของกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาจึงสามารถที่จะถึงฌานจิตได้เช่นเดียวกับญาณทั้งหลายนะคะเป็นวิปัสสนาเป็นการเห็นแจ้งความจริงของสภาพธรรมะจากการฟังพระธรรมมีความเข้าใจมีการอบรมจนกระทั่งรู้หนทางที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ยินได้ฟังผู้ที่จะบรรลุญาณะแต่ละขั้นความเห็นแจ้งความจริงของสภาพธรรมะต้องเป็นผู้ที่เกิดพร้อมด้วยปัญญาซึ่งเป็นผลของกุศลซึ่งกระทำด้วยปัญญามีปัญญาเกิดร่วมด้วยนี่ก็เป็นเรื่องความละเอียดนะคะซึ่งก็จะเห็นความจริงตั้งแต่ต้นการที่เรามีกรรมต่างกันการกระทำต่างๆก็จะเป็นเหตุให้ได้ผลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลระดับที่จะทำให้ถึงฌานจิตหรือญาณต่างๆเนี่ยนะคะจะขาดปัญญาไม่ได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องของฌานกับญาณถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะก็จะค่อยๆอบรมกุศลแต่ก็ต้องรู้ว่ากุศลที่จะเป็นฌานจิตกับญาณะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงขั้นระดับของฐานและศีลเท่านั้นมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะคะที่ถามว่าคฤหัสถ์อย่างดิฉันไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดอีกจะปฏิบัติธรรมะอย่างไร ถ้าไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกนะคะมีบุคคลเดียวค่ะคือพระอรหันต์จากความเป็นปุถุชนซึ่งยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมยังไม่ดับกิเลสอะไรเลยสักอย่างแล้วจะไม่เกิดอีกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าการที่เราเกิดมาเนี่ยนะคะใครก็ตามที่เกิดมานะคะให้ทราบว่าเพราะยังมีกิเลสจึงเกิดถ้าดับกิเลสหมดไม่มีเชื้อที่จะทำให้เกิดอีกได้เลยเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์นะคะดับกิเลสหมดไม่เกิดอีกเช่นเดียวกับสาวกของพระองค์ซึ่งไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีการอบรมเจริญปัญญาสามารถที่จะดับกิเลสได้หมดเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องเกิดอีกเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นท่านที่ปรารถนาจะไม่เกิดเนี่ยนะคะก็จะต้องศึกษาพระธรรมเข้าใจพระธรรมอบรมจนกระทั่งสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่นะคะก็ไม่ต้องเกิดอีกเลยท่านกล่าวว่าท่านไม่อยากจะเกิดอีกเพราะว่าเห็นว่าการเกิดมาน่าเบื่อหน่ายเช่นต้องทำอะไรภารกิจซ้ำๆกันทุกวันภารกิจที่ซ้ำเนี่ยนะคะความจริงไม่ใช่ท่านทำค่ะแต่ธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นทำกิจการงานของธรรมะนั้นๆเป็นธรรมะทั้งหมดเลยและธรรมะทุกอย่างเนี่ยนะคะเกิดแล้วต้องมีกิจการงานต้องทำเมื่อทำกิจนั้นเสร็จก็จะอยู่ต่อไปอีกไม่ได้เลยนะคะทำกิจเสร็จแล้วก็ดับไปดับไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านว่าท่านต้องทำภารกิจต่างๆซ้ำกันทุกวันเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะนะคะก็จะมีปัญญาถึงกับเห็นว่ากิจที่ทำซ้ำกันทุกวันก็คือต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกนี่คือหน้าที่ของจิตเจตสิกไม่ใช่ตัวใครเลยจิตเจตสิกเกิดแล้วก็ดับค่ะยังโทสะเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่นานเลยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปถ้าโลภะเกิดขึ้นนะคะโลภะก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วโทสะจึงจะเกิดได้เพราะว่าสองอย่างเนี่ยจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจโลภะเกิดถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจโทสะเกิดถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วเป็นโทสะได้ไหมคะลองคิดค่ะธรรมะเป็นเรื่องจริงคิดได้และคำตอบถูกหมดค่ะไม่ผิดนะคะเพราะเหตุว่าบางคนเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็ไม่ชอบก็ได้เพราะสะสมมาที่จะไม่ชอบในสิ่งนั้นเคยมีไหมคะมีใช่ไหมคะของบางอย่างบางคนก็บอกว่าอร่อยแต่พอเราชิมอาจจะบอกว่าไม่อร่อยก็เป็นเรื่องของการสะสมของแต่ละคนนี่แสดงให้เห็นถึงการเกิดดับสืบต่อของจิตนะคะเราจะย้อนกลับไปถึงตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยไม่ทราบว่ากี่ขณะแล้วก็เห็นอะไรบ้างเห็นอย่างหนึ่งก็ขณะหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ขณะหนึ่งเห็นข้างนอกก็อย่างหนึ่งจิตขณะหนึ่งเห็นข้างในนี่ก็อีกขณะหนึ่งแม้ขณะนี้เองนะคะจิตเห็นก็เกิดดับสืบต่อสลับกับจิตได้ยินนี่เป็นการสืบต่อของสภาพธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกซึ่งเกิดดับรวดเร็วที่สุดไม่มีใครสามารถที่จะประมาณได้นะคะว่ารวดเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นนายมายากลนักเล่นกลเนี่ยค่ะทำสิ่งที่อัศจรรย์ต่างๆใช่ไหมคะเอานกออกมาจากหมวกเนี่ยเอามาได้ยังไงมองไม่เห็นเลยแต่ก็ออกมาได้ยังไม่เท่าความเร็วของจิตนี่แสดงเห็นว่าเราอยู่ในโลกนี้ค่ะด้วยความไม่รู้สิ่งที่มีกับเราเกิดขึ้นนะคะแล้วยึดถือว่าเป็นเราทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมก็เริ่มที่จะเห็นความเป็นอนัตตาความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการเป็นเราแล้วเบื่อกับการที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะด้วยปัญญาแล้วคลายความติดข้องในความเป็นเราเพราะเหตุว่าไม่ใช่เรานี่คือรู้ถูกเห็นถูกนะคะก็จะต่างกับขณะที่เบื่อเพราะเป็นเราจึงเบื่อที่จะต้องทำภารกิจซ้ำๆกันทุกทางและก็ข้อต่อไปท่านก็บอกว่าเพราะว่าการทำงานก็มีการแข่งชิงดีชิงเด่นกันได้พบได้เห็นแล้วรู้สึกเบื่อมากและคิดว่าถ้ากลับมาเกิดอีกก็ต้องเป็นเช่นนี้อีกซ้ำไปซ้ำมานะคะแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องราวที่คิดก็คิดแต่ในเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะรักจะชังจะสุขทุกข์ ก็อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเพราะฉะนั้นถ้ายังคงมีกิเลสอย่างนี้อยู่นะคะเหมือนกับชาติก่อนๆที่ผ่านมาเหมือนชาตินี้และชาตินี้ก็จะผ่านไปถึงชาติหน้าก็จะซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้เองค่ะจะพ้นไปไม่ได้เลยจนกว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าอวิชชาไม่สามารถจะทำให้เราพ้นจากสังสารวัฏได้นะคะการที่จะพ้นจากสังสารวัฏได้ก็ต้องเพราะปัญญาเท่านั้น
5: วิธีการระงับความโกรธที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน
6: ครับ
0: ค่ะทุกคนก็คงจะไม่ชอบความโกรธเลยใช่ไหมคะเวลาความโกรธเกิดขึ้นก็หาวิธีแต่ว่าวิธีใดๆเนี่ยเขาจะเขียนเป็นตำรับตำราได้เยอะใช่ไหมคะนักปราชญ์ยุคไหนก็ตามแต่ก็วิธีระงับความโกรธแต่ถ้าไม่รู้จริงๆว่าความโกรธเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรจะระงับความโกรธหรือว่าจะดับความโกรธนั้นได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าโดยมากพอโกรธก็เพียงอยากไม่โกรธเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีความรู้จริงๆว่าโกรธขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวิธีที่จะระงับก็คือว่าต้องรู้จักความโกรธและรู้เหตุของความโกรธด้วยนะคะเหตุของความโกรธเนี่ยค่ะก็คือความไม่รู้สภาพธรรมะที่เป็นเหตุใหญ่ที่เป็นอกุศลเนี่ยค่ะมี3คือโลภะ1โทสะ1โมหะ1โลภะก็เป็นความติดข้องต้องการนะคะซึ่งละเอียดมากและเราก็ไม่รู้ตัวว่าแท้ที่จริงเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะเราอยู่ได้เพราะเรามีความต้องการเราต้องการทุกอย่างโดยที่เราไม่รู้เลยค่ะถ้ากลับไปบ้านเนี่ยนะคะลองดูทุกอย่างในบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการมีไว้ในบ้านหรือเปล่าคะถ้าเมื่อไหร่ไม่ต้องการก็ทิ้งไปออกจากนอกบ้านไปใช่ไหมคะแต่ทุกอย่างที่มีเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการและทุกอย่างที่เราต้องการหาอีกมีอีกนะคะมีแล้ววันนี้ก็ยังหาอีกเพิ่มอีกก็คือความต้องการไม่มีวันจบซึ่งแสดงไว้ว่ายิ่งกว่ามหาสมุทรนะคะคือถมเท่าไหร่ไม่เต็มไม่ว่าจะให้สักเท่าไหร่ก็ไม่พอแม้พระราชาซึ่งครอบครองอาณาจักรแล้วนะคะให้ภูเขาทองอีก2ลูกก็ยังรับคือกี่โลกกี่โลกก็ปรารถนาทั้งหมดนี่คือโลภะนะคะสำหรับโทสะก็คือว่าเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่สบายใจแต่ถ้าลองคิดว่าถ้าเราไม่มีความต้องการนะคะความทุกข์ของเราเนี่ยจะน้อยลงไหมถ้าอาหารไม่อร่อยเราก็รับประทานได้ไม่ใช่ต้องติดว่าอาหารต้องอร่อยทุกมื้อทุกจานเราก็จะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้ความทุกข์ของเราก็น้อยลงไปไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่เหตุใหญ่ที่สุดนะคะก็คือโมหะการไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงและทุกอย่างนะคะก็เป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีกุศลก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งอกุศลก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งแต่ว่าเมื่อไม่มีความรู้ว่าเป็นธรรมะนะคะมีการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราตราบใดที่ยังมีเราไม่พ้นทุกข์ค่ะและข้อสำคัญที่สุดนะคะก็เห็นแต่มีคนถามว่าทำยังไงถึงจะไม่โกรธไม่เห็นถามว่าทำยังไงถึงจะไม่โลภทำยังไงที่จะไม่ติดข้องทำยังไงที่จะไม่ต้องการซึ่งความติดข้องต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่กระทบทางกายนะคะเป็นเหตุของโทสะถ้าหมดเหตุนะคะคือไม่มีความยินดีติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเหมือนอย่างที่เป็นโทสะจะไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครถามจริงๆค่ะไม่เคยเห็นใครถามเลยว่าเมื่อไหร่จะหมดโลภะนะคะแต่ว่าถามอยู่อย่างเดียวคือว่าเมื่อไหร่จะหมดโทสะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจถูกควรจะเห็นอกุศลธรรมะฝ่ายไม่ดีทั้งหมดว่าเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีซึ่งต้องละนะคะและก็จะละได้ตามลำดับซึ่งลำดับแรกที่จะละเนี่ยค่ะไม่ใช่โทสะแล้วก็ไม่ใช่โลภะแต่เป็นความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะมีปัญญาแล้วก็ค่อยๆละกิเลสได้จริงๆนี่นะคะก็จะต้องรู้ก่อนว่าไม่มีใครสามารถที่จะละโลภะโทสะได้โมหะก็ละไม่ได้แต่ต้องละความเห็นผิดนะคะซึ่งเข้าใจว่าสภาพธรรมะเป็นเราซะก่อนก็เท่ากับว่าละโลภะส่วนหนึ่งนะคะที่ยึดถือความเป็นเราและก็ละความไม่รู้ส่วนหนึ่งด้วย ขอทบทวนความหมายของคำว่าอารมณ์นะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าวันนี้คนนั้นอารมณ์ไม่ดีเลยหรือว่าตัวของท่านเองบางทีอาจจะเข้าใจว่าวันนี้ท่านอารมณ์ดีนะคะแต่ว่าความหมายของคำว่าอารมณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะหมายความว่าเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้เพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพรู้ค่ะเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้ด้วยในขณะนี้นะคะกำลังมีสิ่งที่จิตเห็นขณะที่เห็นนี่ค่ะเป็นนามธรรมเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นจิตที่สามารถเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เห็นอะไรเลยเป็นรูปเพราะฉะนั้นรูปกับนามเนี่ยนะคะเวลาที่ได้ยินเพียงชื่อเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเราพอจะเข้าใจความหมายได้แต่แท้ที่จริงแล้วลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นรูปเนี่ยเราจะยอมรับว่าเป็นรูปไหมเช่นในขณะนี้นะคะมีเห็นและก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏและสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมีจริงๆทุกคนก็ยอมรับแต่ที่จะให้เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสีสันวรรณะนะคะเป็นความสว่างเป็นรูปพรรณต่างๆไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเป็นแต่เพียงสภาพของธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้อะไรเลยแต่มีจริงๆนะคะแล้วก็เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็กำลังมีจิตที่เห็นสิ่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะจริงๆของสิ่งที่ปรากฏทางตาก็คือเป็นรูปพรรณสันฐานเป็นแสงสว่างเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะคิดนึกนะคะแต่สิ่งนี้แม้ไม่เรียกชื่ออะไรเลยก็เป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นและสภาพเห็นก็มีนี่คือการที่จะเข้าใจความหมายของธรรมะนะคะซึ่งเราใช้คำสองคำว่าสภาพใดเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามสภาพนั้นทั้งหมดเป็นรูปธรรมเป็นธรรมะฝ่ายรูปส่วนสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมนะคะไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยเป็นนามธาตุเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนี้ค่ะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเจตสิกก็เกิดกับจิตนะคะไม่เกิดกับรูปเลยเจตสิกต้องเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเจตสิกทั้งหมดมี52ชนิดโลภะก็เป็นเจตสิกสมาธิก็เป็นเจตสิกปัญญาก็เป็นเจตสิกสติก็เป็นเจตสิกวิริยะความเพียรก็เป็นเจตสิกทุกอย่างที่เราเรียกชื่อต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะเป็นนามธรรมที่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันคือนามธรรมกับรูปธรรมแต่คำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จิตกำลังรู้เสียงในป่าถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเลยนะคะเสียงนั้นเป็นเสียงภาษาบาลีใช้คำว่าสัทธะแต่ถ้าขณะใดจิตได้ยินเสียงหนึ่งเสียงใดเสียงที่จิตกำลังได้ยินเนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าสัทธารมณ์คือเสียงเป็นสัทธะแล้วก็เป็นอารมณ์ของจิตด้วยนะคะจึงเป็นสัทธารมณ์เพราะฉะนั้นความหมายก็ต่างกันเล็กน้อยนะคะคือรูปเนี่ยมีจริงๆเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเกิดเพราะกรรมก็ได้เกิดเพราะจิตก็ได้เกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนก็ได้เกิดเพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปก็ได้รูปทั้งหมดไม่ใช่สภาพรู้และรูปก็เกิดดับเร็วมากด้วยนะคะแต่ว่ายังช้ากว่าจิตเพราะว่ารูปหนึ่งที่เกิดเนี่ยค่ะจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นระหว่างเห็นกับได้ยินเนี่ยนะคะจิตเกิดดับเกินกว่า17ขณะลองคิดดูรูปที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้เนี่ยอายุจะสั้นสักแค่ไหนเพราะว่ามีจิตเกิดดับขั้นระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยเกินกว่า17ขณะแต่เสมือนว่าจิตเห็นกับจิตได้ยินเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะรูปที่กายทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับเร็วมากรูปใดที่ไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าอารัมมณะเนี่ยหมายเฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงนะคะยังไม่ดับเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏกับจิตใดรูปนั้นหรือสิ่งนั้นก็ตามนะคะจะเป็นนามธรรมก็ได้เป็นรูปธรรมก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นอารมณ์ของจิตคือเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้นิพพานก็เป็นอารมณ์ของจิตได้แต่ว่าเป็นอารมณ์ของจิตที่ได้อบรมเจริญปัญญาถึงระดับขั้นที่คลายความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏคลายความติดข้องนะคะที่ว่าเบื่อหน่ายด้วยความไม่รู้นะคะจะไม่มีโอกาสที่จะรู้แจ้งนิพพานแต่ถ้ามีปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจะหน่ายจริงๆในการที่เห็นได้ยินก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นระดับไป เมื่อไหร่ที่สามารถที่จะทิ้งความติดข้องด้วยความเป็นเรานะคะเมื่อนั้นก็สามารถที่จะประจักษ์ลักษณะของนิพพานได้เพราะฉะนั้นนิพพานจึงเป็นอารมณ์ของโลกุตระจิตจิตที่พ้นจากการมีโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอารมณ์นี่ก็เป็นการที่จะให้เข้าใจความหมายของอารมณ์ที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าในภาษาไทยนะคะใช้คำภาษาบาลีแต่ว่าไม่ได้เอาความหมายที่ถูกต้องมานะคะเอาความหมายที่ไกลจากภาษาบาลีเช่นถ้าวันนี้เราอารมณ์ดีหมายความว่าเราเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีมีเรื่องราวคิดนึกทางใจที่ดีเราก็บอกว่าวันนี้อารมณ์ดีแต่อารมณ์จริงๆก็คือสิ่งที่จิตกำลังรู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้เป็นอารมณ์ของจิตเห็นเสียงขณะ

แล้วใช่ไหมคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นของเราแต่ว่าเรายึดถือสิ่งที่มีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะยึดถือว่าเป็นของเราหมดรูปร่างกายนะคะที่จริงก็คือเกิดมาได้ยังไงแม้แต่เพียงว่าขณะนี้นะคะกระทบแข็งแค่แข็งเนี่ยค่ะมายังไงมีแข็งเราอาจจะคิดว่ามีแข็งเป็นของธรรมดาแต่ว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะความคิดของพระองค์เนี่ยต่างกับบุคคลอื่นต้องเป็นความละเอียดแม้แต่สิ่งที่มีที่แข็งนะคะเกิดจากอะไรมีขึ้นมาได้อย่างไรไม่ใช่เราผ่านไปว่ามีแข็งแข็งนี่ก็เป็นเราทึกทักเลยนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยต้องมีการเกิดขึ้นและถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะไม่มีการเกิดอีกเลยไม่มีร่างกายอีกเลยแต่สำหรับผู้ที่เกิดมาเนี่ยค่ะอยากไม่เกิดหรือว่าจะใช้คำว่าไม่อยากเกิดแต่ก็ต้องเกิดนะคะเพราะเหตุว่ากิเลสต่างหากที่ทำให้เกิดอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารผู้ที่คุ้นเคยกับปฏิจจสมุปบาทะนะคะก็จะได้ยินคำว่าอวิชชาความไม่รู้นะคะเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำดีชั่วต่างๆและการกระทำที่ดีชั่วเนี่ยถ้าเป็นผลของกรรมดีนะคะไม่ได้จบลงเพียงแค่ชาตินี้สิ่งที่เป็นเหตุเนี่ยต้องมีผลผลนั้นอาจจะเป็นผลที่ได้รับในชาตินี้ก็ได้หรือว่าในชาติหน้าก็ได้นะคะหรือว่าถ้าชาตินี้และชาติหน้ายังไม่ให้ผลก็จะให้ผลต่อไปในชาติอื่นๆได้เช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับไม่ใช่แสนชาติแต่แสนกับนะคะพระองค์ก็ยังทรงประชวรเพราะอะไรคะถ้าไม่มีอดีตกรรมที่ได้ทำมาแล้วเนิ่นนานนะคะเพราะว่าจากการที่บำเพ็ญพระบารมีนะคะทุกคนก็จะได้เห็นว่าทรงบำเพ็ญบารมีเหนือบุคคลอื่นทั้งสิ้นนะคะทั้งทานทั้งศีลทั้งกุศลใดๆทั้งสิ้นที่ปรารถนาจะให้ไม่เพียงแต่เป็นพระองค์เดียวที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งรู้ยากแต่ก็ยังทรงบำเพ็ญเพื่อถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกอบด้วยทศพลญาณพระญาณทั้ง10ซึ่งบุคคลอื่นไม่มีที่สามารถจะทรงแสดงธรรมให้บุคคลอื่นเนี่ยได้เกิดความรู้ความเข้าใจจนกระทั่งประพฤติปฏิบัติตามดับกิเลสได้นี่ก็เป็นพระมหากรุณานะคะหรือว่าในชาติก่อนๆ ก็เหมือนกันนะคะที่เราได้ทำแล้วในชาตินี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะมีผลของกรรมคือวิบากเนี่ยเมื่อไหร่ขณะไหนขณะนี้เป็นคนที่ไม่ป่วยไข้นะคะอาจจะสิ้นชีวิตลงในขณะนี้ก็ได้อาจจะพิกลพิการในขณะนี้ก็ได้มาจากไหนถ้าไม่มีเหตุที่ได้กระทำไว้ก็จะไม่มีผลนั้นๆเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจในเรื่องกรรมซึ่งเป็นเหตุและผลของกรรมนะคะก็จะรู้ได้ว่าทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยค่ะกรรมทำให้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายใครทำให้คะสองมือของเราทำหรือเปล่าสมองสติปัญญาของเราทำหรือเปล่าแต่ว่าเราลืมคิดถึงสภาพธรรมะค่ะว่าแม้มีสมองมีสติมีปัญญาแต่สภาพธรรมะที่เป็นผลเนี่ยจะเกิดขึ้นตามกรรมซึ่งเป็นกุศลและอกุศลเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นเราอาจจะมีสมองมีสติมีปัญญามีทรัพย์สมบัติมากนะคะแต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัตินั้นเลยก็ได้เมื่อเราป่วยไข้หรือว่าเราต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของการไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยควรดำเนินอย่างไรเช่นที่ถามว่าเราไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นนะคะไม่ได้เบียดเบียนจริงนะคะแต่จิตเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าจิตของเราเป็นอกุศลมากๆเราจะเบียดเบียนคนอื่นได้ไหมด้วยกำลังของอกุศลที่สะสมมาบางคนอาจจะคิดว่าเราไม่ได้เบียดเบียนใครนะคะวาจาของเราเนี่ยน่าฟังหรือเปล่าแม้แต่เพียงการที่จะขอให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำอะไรให้เราเนี่ยนะคะเราใช้คำพูดยังไงใช้คำพูดที่เขาฟังแล้วก็สบายใจยินดีเต็มใจทำให้พร้อมที่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะพอรู้ว่าเราต้องการให้ทำอะไรเขาจะรีบทำทันทีหรือว่าวาจาของเราเนี่ยไม่น่าฟังเลยนะคะทำให้เพราะจำเป็นต้องทำให้แต่ก็ไม่ได้ทำด้วยน้ำใจใคร่ที่จะทำให้เราจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยนะคะด้วยกายก็ได้ด้วยวาจาก็ได้แม้ใจของเราที่ไม่เมตตาคนอื่นในขณะนั้นนะคะแต่ขณะที่

0: ได้เอ่ยออกมาเป็นวาจาไม่ได้ทำออกมานะคะด้วยกายแต่ใจของเราในขณะนั้นเป็นอกุศลซึ่งพร้อมที่ว่าเมื่อมีมากนะคะก็จะต้องมีการกระทำอกุศลกรรมพุทธจริตต่างๆเนี่ยลองคิดดูนะคะตอนเป็นเด็กไปโรงเรียนเนี่ยมีใครคิดจะทำทุจริตบ้างไหมคะล้วนแต่ถูกสอนว่าเติบโตขึ้นก็จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและก็วงศาคณาญาติบริวารทั้งหมดเลยที่เรารู้จักได้รับการสั่งสอนอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อวัยเจริญเติบโตขึ้นโลภะเพิ่มขึ้นความเห็นแก่ตัวการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นของเราเพิ่มขึ้นการกระทำของเราเนี่ยค่ะเป็นเครื่องแสดงว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ก่อนที่การกระทำนั้นจะเกิดขึ้นนะคะอกุศลและจิตต้องค่อยๆสะสมจากเด็กนะคะซึ่งอาจจะตอนเป็นเด็กเนี่ยค่ะดูเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่พอโตขึ้นเริ่มมีความเห็นแก่ตัวหรือว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ตามนะคะในฐานะหนึ่งวัยหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีการที่ช่วยเหลือบุคคลอื่นหวังดีต่อคนอื่นแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงสภาพของฐานะของสิ่งต่างๆเนี่ยมีความติดข้องในสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะน้อยลงหรือว่าการเห็นแก่ตัวจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ตามการสะสมค่ะบางคนจากนิสัยไม่ดีเนี่ยนะคะก็เกิดเปลี่ยนแปลงได้บางคนจากนิสัยที่สะสมมาดีพอสมควรก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นและมีความสุขในชีวิตครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานเนี่ยค่ะก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าบุญคืออะไรขณะไหนนะคะแล้วก็บาปหรือว่าอกุศลกรรมเนี่ยคือในขณะไหนเราจะได้เป็นผู้ที่สะสมบุญเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนต้องการในแต่ละชาติเนี่ยก็คือต้องการผลของบุญต้องการเห็นรูปดีๆนะคะและต้องการได้ยินเสียงดีๆต้องการกลิ่นดีๆต้องการรสดีๆต้องการกระทบสัมผัสดีๆไม่ต้องการเจ็บป่วยเลยสักนิดเดียวนะคะคันสักนิดก็ไม่ชอบไม่พอใจละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยค่ะล้วนเป็นผลของบุญทั้งสิ้นและเราจะเห็นได้นะคะว่าบุญและบาปหรือกรรมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ปกปิดขณะใดที่ทำเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าผลของกรรมที่ได้กระทำเนี่ยจะให้ผลวันไหนในลักษณะอย่างไรซึ่งมีความวิจิตรละเอียดมากการให้ผลของกรรมเนี่ยเหลือเชื่อนะคะว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นแต่ก็ได้เป็นความจริงซึ่งทุกคนก็อาจจะอ่านตามหนังสือพิมพ์เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็รู้ว่าไม่มีใครสามารถจะทำอะไรให้ได้วิจิตรเท่ากับกรรมไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายกุศลหรือทางฝ่ายอกุศลคงได้ยินได้ฟังเรื่องของผู้ที่ถูกสลากกินแบ่ง30กว่าล้านใช่ไหมคะแล้วก็คงจะได้ยินผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์นะคะก็เป็นเรื่องความวิจิตรของกรรมที่ทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงในเรื่องเหตุกับผลนะคะในเรื่องของกรรมกับผลของกรรมก็จะเป็นผู้ที่มีกุศลจิตมากขึ้นและก็ละคลายอกุศลจิตให้เบาบางลงนะคะตามคำถามที่ว่าเมื่อเรามีความสุขในชีวิตครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานเราจะต้องทำบุญให้ทานด้วยหรือทานคือการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นจะมากหรือจะน้อยไม่เป็นไรค่ะในเมื่อสิ่งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงว่าเราจะทำทานใหญ่และเราจะทำทานนะคะแต่ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทำได้เมื่อมีโอกาสข้อความในชาดกผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะกล่าวว่าท่านให้เมื่อมีเดือดร้อนไหมคะไม่ต้องไปคิดอยากจะให้แต่ขณะนั้นไม่มีจะให้พยายามที่จะไปหามาเพื่อที่จะให้นั่นก็เดือดร้อนแต่จะให้เมื่อมีเมื่อมีก็สามารถที่จะให้ได้แต่ถ้ายังไม่มีนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำตัวให้ลำบากเพื่อที่จะให้และการให้เนี่ยก็มีการให้หลายอย่างค่ะให้สิ่งที่เป็นวัตถุก็ได้หรือว่าให้ความรู้ความเข้าใจคนอื่นด้วยความเมตตาก็ได้เพราะฉะนั้นการให้ก็สามารถที่จะกระทำได้ในชีวิตประจำวันหรือว่าบุญอื่นๆซึ่งเป็นกุศลอื่นๆนะคะถ้ารู้ว่ากุศลมี10ประการไม่ใช่เพียงแต่ทานการให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นเท่านั้นที่เป็นกุศลบุญอื่นนะคะก็เป็นกุศลได้ก็จะเป็นผู้ที่มีกุศลมากกว่าอกุศล และก็คงจะไม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะเราเพราะเหตุว่าเราไม่มีแต่มีจิตเจตสิกซึ่งเป็นกุศลและอกุศลและก็มีการกระทำกรรมด้วยกุศลจิตหรือด้วยอกุศลจิตและกรรมนั้นก็ให้ผลสมควรแก่เหตุจะให้เกินกว่าเหตุก็ไม่ได้จะให้น้อยกว่าเหตุก็ไม่ได้มากกว่าเหตุก็ไม่ได้ตามสมควรจริงๆแต่ก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะซึ่งท่านก็เขียนมานะคะท่านบอกว่าผู้ฟังเป็นผู้หนึ่งที่มีการกระทำในชีวิตประจำวันในการเอื้อประโยชน์สุขให้แก่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดพอสมควรแล้วและมีการฟังบรรยายธรรมะตามโอกาสและรู้ตามภูมิปัญญาที่มีอยู่เมื่อฟังการบรรยายฟังเรื่องกิจของจิตรู้สึกว่าละเอียดท่านขีดเส้นใต้นะคะและลุ่มลึกท่านก็ขีดเส้นใต้อีกทำให้รู้สึกท้อใจนิดๆโชคดีนะคะไม่ท้อใจมากทำให้รู้สึกท้อใจนิดๆว่าคงไปไม่รอดแน่ไม่ทราบไปไหนที่ไม่รอดแต่ถ้าฟังธรรมะเนี่ยรอดกว่าไม่ฟังแน่นะคะคงหมดปัญญาที่จะรู้ต่อไปแล้วท้อถอยทำไมจึงเป็นเช่นนี้เพราะหวังผลมากเลยเกินนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าจากความไม่รู้เลยเนี่ยแล้วก็ได้รู้บ้างเนี่ยจะดีกว่ายังคงไม่รู้เลยไหมคะและการเรียนทุกอย่างเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเราจะรู้ทันทีเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะจากกอไก่ไปถึงบัณฑิตเนี่ยค่ะเป็นไปได้ไหมคะต้องมีสละอาและต้องมีตัวอีกเยอะแยะไม่เอกไม่โทแล้วเราทำไมถึงจะท้อถอยในเมื่อดีกว่าที่เราไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นขณะใดที่ท้อถอยนะคะให้ทราบว่าเราหวังผลสูงมากคือหวังว่าฟังแล้วจะหมดกิเลสฟังแล้วจะไม่โกรธฟังแล้วจะเป็นคนดีซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะคิดถึงในอดีตอนันตชาติแสนโกรธกลับมาแล้วเราสะสมอะไรมาบ้างการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเชื่อแน่ว่าเราคงจะได้เคยได้ฟังมาแล้วมิฉะนั้นจะไม่มีเชื้อของความสนใจที่จะฟังพระธรรมนะคะเพราะว่าคงจะเป็นคนส่วนน้อยมากแต่ส่วนน้อยที่มีความสนใจในการฟังเพราะรู้ประโยชน์ของการฟังเนี่ยค่ะก็เป็นเพราะเหตุว่าได้เคยฟังมาก่อนแต่ว่าจะน้อยหรือจะมากเนี่ยเป็นการที่รู้ได้ด้วยตัวเองถ้าฟังแล้วก็เข้าใจได้นะคะแล้วก็เห็นประโยชน์นั่นคือเป็นผู้ที่ได้ฟังมาพอสมควรแต่ถ้าฟังแล้วก็รู้สึกว่ายากหรือเข้าใจยากนะคะแล้วก็ยังคงฟังต่อไปแม้ว่าจะท้อถอยก็แสดงให้เห็นว่ากำลังสะสมพืชเชื้อของความเข้าใจที่แม้ยากก็ไม่ท้อถอยทุกคนเนี่ยค่ะจะมีความท้อถอยถ้าหวังผลแต่ถ้าการที่เราจะไม่หวังผลเลยนะคะฟังเข้าใจดีใช่ไหมคะฟังอีกเข้าใจอีกก็ดีขึ้นอีกฟังอีกเข้าใจอีกก็ดีขึ้นอีกก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้คิดถึงการบำเพ็ญบารมีของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสี่อสงไขยแสนกับสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยิ่งด้วยปัญญาแต่ถ้ายิ่งด้วยศรัทธานะคะแปดอสงไขยแสนกับถ้ายิ่งด้วยวิริยะ16อสงไขยแสนกับด้วยพระมหากรุณาที่จะให้เราได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่ใช่ของใครเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดต้องดับนี่ก็แสดงเห็นว่าเราเริ่มมีปัญญาเห็นความจริงเห็นสัจธรรมของผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงซึ่งผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยค่ะจะได้ฟังอีกมากน้อยเท่าไหร่ในชาตินี้อาจจะสิ้นชีวิตไปก่อนที่จะได้ฟังอีกก็ได้หรือว่าอาจจะได้ฟังอีกพอสมควรที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็จากโลกนี้ไปนะคะด้วยการที่มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าผู้ที่ได้อบรมมามากอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะอบรมมา1อสงไขยแสนกับถึงความเป็นอัครสาวกนะคะเพียงฟังสั้นๆเนี่ยทำไมตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจธรรมทุกขอริยสัจจะคือสภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับสมุทัยนะคะความติดข้องเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าละความติดข้องไม่มีอีกเลยนะคะตามลำดับขั้นเช่นความติดข้องในความเป็นเราก็จะทำให้รู้แจ้งนิพพานดับการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ยินได้ฟังธรรมะซึ่งก็เหมือนอย่างนี้นะคะคือ เห็นก็เห็นอย่างนี้ได้ยินก็ได้ยินอย่างนี้คิดนึกก็คิดนึกอย่างนี้แต่สามารถประจักษ์ความจริงว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกเป็นสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับสืบต่อกันนี่คือผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจึงสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงทุกกาลสมัยและก็ใครก็สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ท้อถอยเพราะว่าก่อนที่ท่านเหล่านั้นท่านจะเป็นสาวกซึ่งบางท่านก็แสนกับนะคะท่านก็เป็นเหมือนอย่างผู้ที่เป็นปุถุชนนั่นเองมีโลภะมีโทสะมีโมหะมีทุกอย่างเหมือนเราแต่ว่าอาศัยการที่ได้ฟังและเห็นประโยชน์เนี่ยค่ะก็อบรมเจริญปัญญาไปเรื่อยๆจนถึงชาติหนึ่งซึ่งทุกคนในที่นี้นะคะถ้ายังคงสนใจศึกษาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเหมือนท่านที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมมาแล้วได้ก็คงจะไม่ท้อใจนะคะทีละนิดทีละหน่อยวันละเล็กวันละน้อยค่ะถึงแม้ว่าจะยังมีโลภะอยากดูโทรทัศน์อยากไปเที่ยวอยากซื้อของอยากทำอะไรก็เป็นชีวิตจริงนะคะซึ่งเป็นธรรมะข้อสำคัญที่สุดคือสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดแล้วจึงปรากฏให้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้เมื่อเป็นจริงอย่างนี้ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยถ้าเรากำลังรับประทานอาหารอร่อยนะคะความพอใจในรสอาหารเกิดแล้วค่ะใครจะไปห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะเกิดแล้วเกิดแล้วที่จะพอใจระดับไหนก็เป็นระดับนั้นไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะแต่ละลักษณะนะคะก็ต้องเป็นตามที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วก็ดับแล้วด้วยสำหรับผู้ที่ปัญญาถึงความที่สามารถจะประจักษ์แจ้งในความเกิดดับของสภาพธรรมะก็จะรู้ว่าไม่ใช่เราโดยเด็ดขาดเมื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมในสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานนะคะก็มีผู้ที่ได้เห็นได้พบและหลายคนก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เดินอยู่ในพระนครสาวัตถีหรือว่าพาราณสีหรือว่าใกล้ๆที่ประทับจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมจึงสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งโน้นฉันใดในครั้งนี้ก็ฉันนั้นค่ะคือถ้าเราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าเราคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแต่ว่าเราก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เราระลึกถึงนะคะแต่ว่าเราก็จะสามารถรู้จักพระองค์ได้แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยตาในทุกกาลสมัยคือเมื่อได้เข้าใจพระธรรมก็รู้ว่าไม่มีบุคคลอื่นที่จะสามารถแสดงพระธรรมได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราคงต้องเกิดอีกหลายชาติใช่ไหมคะคงไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวที่จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกเลยและในการข้างหน้าเนี่ยค่ะอีกนานนะคะก็จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งต่อไปเมื่อนั้นถ้าเราได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้เข้าใจพระธรรมพร้อมที่จะรู้จักพระองค์เมื่อได้ฟังพระธรรมอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่จะได้ปัญญาที่เข้าใจเพิ่มขึ้นจนถึงกาละที่อาจจะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: สนทนาธรรมที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2546
0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและทุกท่านที่สนใจในธรรมะค่ะตามปกติธรรมดานะคะเวลาที่ไปที่ต่างๆเนี่ยก็ไม่ทราบว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสนใจในเรื่องอะไรเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้มากทั้งสามปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาและฎีกาแต่ก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่คิดว่าการฟังธรรมะที่จะได้ประโยชน์ก็คือการสนทนาธรรมหมายความว่าใครที่ต้องการเข้าใจธรรมะส่วนไหนนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะก็คือชีวิตประจำวันไม่มีสักขณะเดียวค่ะซึ่งไม่ใช่ธรรมะในขณะนี้เป็นธรรมะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังนะคะเราก็อาจจะคิดธรรมะตามความเห็นตามความเข้าใจพระธรรมมีมากเพราะฉะนั้นบางคนก็จะอ่านบางเล่มบางข้อความแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดตั้งแต่ขั้นต้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการศึกษาเพื่อจะพิจารณาเทียบเคียงว่าตามที่เราเคยคิดเคยเข้าใจเนี่ยค่ะจะตรงตามธรรมะที่มีจริง ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงหรือเปล่าสำหรับท่านเองนะคะก็ได้ศึกษาธรรมะมาก็มีความเห็นว่าถ้าได้ฟังพระธรรมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะประโยชน์แท้จริงจากการฟังก็คือเป็นความเข้าใจของเราเองยิ่งขึ้นไม่ใช่เป็นความเข้าใจของคนอื่นไม่ใช่เป็นความเข้าใจของผู้ที่พูดหรือว่าสนทนากันแต่ต้องสนทนาด้วยการฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงมากน้อยอย่างไรเพื่อที่จะได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกให้ตรงตามที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเพราะเหตุว่าถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็ไม่ได้สนใจในธรรมะเนี่ยเราก็จะมีเพียงการกราบไหว้พระธรรมเช่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็มีการนมัสการคุณของพระรัตนตรัยแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมีสักกี่ท่านค่ะที่มีความเข้าใจในพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เลิศนะคะในทุกทางทั้งในทางพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณเพราะฉะนั้นถ้าเราได้มีโอกาสแต่ละครั้งที่จะได้พบปะสนทนาในเรื่องของธรรมะก็จะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ได้เข้าใจพระคุณของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งชาวพุทธเราก็กราบไหว้บูชาสูงสุดยิ่งกว่าบุคคลใด
2: ไม่เป็นอย่างที่คิดสิ่งที่เกิดแล้วดับจะไม่กลับมาอีกเลยและด้วยความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อจึงเป็นเสมือนหลายหลายอย่างมารวมกันเป็นตัวตนและยึดถือว่าเป็นบุคคลสิ่งต่างแต่เมื่อปัญญาประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็จะไม่เหมือนกับที่เคยคิดเคยจำไว้เลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.11 กุมภาพันธ์2561

0: ถ้าเป็นผู้ตรงไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วแล้วจะให้มารู้เร็วๆเป็นไปได้หรือ
1: เป็นไม่ได้ครับ
0: เพียงแค่ว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่ปรากฏก็แค่เห็นกับได้ยินหารู้ไม่ว่าระหว่างนั้นมีจิตเกิดดับเท่าไหร่และเรื่องล่ะคะได้ยินและคิดนึกมากมายกายกองจากสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นอาหารเป็นธุรกิจเป็นการงานต่างๆเพราะจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานโลกก็ไม่มีอะไรก็ไม่ปรากฏเรื่องราวต่างๆจะมีได้ยังไงคะแม้ไม่เห็นดอกกุหลาบเกิดดับไหมเกิดดับจะรู้ว่ามีดอกนี้ก็ต่อเมื่อกระทบตาแล้วดับและไม่กลับอีกเลยในสังสารวัฏมีประโยชน์อะไร
1: ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ว่าดอกกุหลาบที่มีตรงนี้ไม่ใช่ดอกเก่าเลยครับท่านอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจธรรมะว่าสิ่งที่ปรากฏดับแล้วข้างนอกห้องนี้ก็มีสิ่งที่เกิดดับค่ะแต่ไม่ปรากฏเลยจนกว่าจะกระทบจึงปรากฏว่ามีแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละคำของพระองค์สำหรับไตรตรองพิจารณาไม่ใช่เพื่อเราจะไปรู้อย่างอื่นมากมายด้วยความเป็นเราแต่เพื่อเห็นความเป็นไปของธรรมะว่านี่แหละธรรมะธรรมะก็เป็นอย่างนี้สิ่งที่มีจริงมีแน่ๆ
1: แสดงว่าความจำในความเป็นสิ่งที่ยังเที่ยงยั่งยืนคือเพราะไม่ความไม่รู้ความเป็นจริง
0: อัตตสัญญามาเพราะไม่รู้การเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วจะรู้ได้ยังไงคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงว่าสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาก็เพราะมีหลายหลายอย่างธรรมะแต่ละอย่างมารวมกันจึงสามารถที่จะปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานเพราะไม่รู้ว่ากำลังเกิดดับแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นอัตตาและจะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วไม่ได้เที่ยงอย่างนั้นเลยเพราะกำลังเกิดดับถ้าไม่ปรากฏถ้าไม่กระทบจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเพียงเท่านี้คิดสิคิดจนกว่าจะมั่นคงว่าไม่มีค่ะมีแต่ธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดไม่ว่าจะโลกไหนไม่ว่าจะโลกไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชาติไหนก็คือเป็นอย่างนี้แหละ
1: ยากที่จะเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้นได้คร
0: ับ ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าทันทีที่กระทบตาไม่ใช่ดอกกุหลาบมันนั่งจำอยู่ว่ามีดอกกุหลาบอยู่ในห้องนี้ดอกสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองไปอีกหลายวันก็นั่งจำไปคิดไปแม้ไม่ปรากฏยังคิดอย่างนั้นเลยแสดงว่ายังไงแสดงว่าจำไว้แม่นในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหารู้ไม่ว่าสิ่งใดที่กำลังเกิดดับถ้าไม่กระทบไม่ปรากฏ
1: แม้แต่คิดก็ไม่เห็นท่านอาจารย์ครับ
0: ก็เกิดดับแต่เวลาปรากฏไม่ใช่อย่างที่เคยคิดเมื่อมีความเข้าใจไม่เป็นอย่างที่เคยคิดเมื่อเข้าใจคำสั้นๆสิ่งที่ปรากฏเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองก็ได้ถ้าไม่ปรากฏความเป็นจริงก็ยังคิดว่ามีดอกกุหลาบสีเหลืองจำไว้แน่นหนามากแต่เวลาปรากฏไม่ใช่ดอกกุหลาบสีเหลืองนี่คือธรรมะกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่มีที่เป็นธรรมะที่เราบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะยังไม่ได้รู้ถึงความจริงของธรรมะที่เรากล่าวถึงเพียงแต่ฟังไว้เข้าใจขึ้นแล้วก็มั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดเมื่อมีจะปรากฏหรือไม่ปรากฏในอีกเรื่องนึงแต่เพราะกำลังเกิดดับเสจึงได้กระทบตาได้ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีคนข้างนอกก็มีรถยนต์ก็มีอะไรอะไรก็มีกำลังเกิดดับแต่ถ้าไม่กระทบจะปรากฏไม่ว่ามี
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่เราจำว่ามีดอกกุหลาบสีเหลืองแต่ว่าไม่กระทบตาดอกกุหลาบสีเหลืองปรากฏไหม
1: ไม่ปรากฏ
0: แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าทันทีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบปรากฏดับทันทีไม่มีอะไรเหลือเลย
1: เพียงแต่คิดเพียงแต่จำเอาไว้ครับว่ามี
0: อยู่ในโลกมายาโลกของความคิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมานานแสนนานจนกว่าสภาพธรรมะจริงๆที่กระทบตาได้เมื่อกระทบแล้วสภาพนั้นปรากฏความไม่ใช่ดอกกุหลาบสีเหลืองจากที่จำไว้ว่าเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองถ้าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระดับไหน

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1121ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2525เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่านอกจากปรมัตถธรรมซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ยังจะต้องมีนามธรรมซึ่งรู้อัตถะคือความหมายซึ่งเป็นบัญญัติของปรมัตถธรรมนั้นๆชีวิตจึงจะดำเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นการรู้ความหมายคืออัตถะและบัญญัติต่างๆจึงเป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะทำให้เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิตบุคคลเป็นอัตถะเป็นความหมายเป็นบัญญัติหรือว่าเป็นปรมัตถธรรมค่ะบุคคลต่างๆนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดโลภะชอบบุคคลนี้เป็นปัจจัยให้เกิดโทสะไม่ชอบบุคคลนี้เป็นปัจจัยให้เกิดริษยาบุคคลนี้หรือว่าเป็นปัจจัยให้เกิดมัจฉริยะความตระหนี่เกิดขึ้นเมื่อเห็นบุคคลนี้ก็ได้หรือว่าเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลจิตเกิดความเมตตาเกิดกรุณาหรือว่าเกิดการเคารพนับถือเกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในบุคคลนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะมีทั้งสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถ์เกิดและก็ยังต้องมีขณะซึ่งรู้อัตถะหรือความหมายของปรมัตถธรรมนั้นๆชีวิตจึงจะดำเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะต้องรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าขณะใดอารมณ์ที่กำลังปรากฏเป็นปรมัตถธรรมขณะใดเป็นจิตซึ่งกำลังมีอัตถะความหมายหรือว่าบัญญัติเป็นอารมณ์เพื่อที่จะได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจริงๆแต่ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้นะคะว่าที่ยึดถือว่าเป็นคนเนี่ยเป็นอัตถะเป็นบัญญัติเป็นการรู้ความหมายของสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็ยังคงยึดถือบุคคลว่าเป็นสภาพธรรมะที่ยั่งยืนหรือว่าเป็นตัวตนไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหรือทางหูหรือการกระทบสัมผัสทางกายเพราะฉะนั้นอัตถะบัญญัติต่างๆนะคะก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ถ้าใครเกิดมาไม่รู้อัตถะความหมายของสภาพธรรมะที่ปรากฏจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมคะลองคิดดูนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เสียงค่ะเวลาที่เข้าใจอัตถะคือความหมายของสิ่งที่ปรากฏเพราะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีชีวิตดำรงไปด้วยการกินอยู่หลับนอนได้เพราะรู้อัตถะคือความหมายของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสำหรับร่างกายซึ่งเป็นที่ประชุมรวมกันของรูปต่างๆซึ่งมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกข์โทษภายในได้แก่ความไม่สม่ำเสมอกันของธาตุทั้งสี่ซึ่งทำให้เกิดโรคภัยต่างๆซึ่งมีภัยจากความหิวความเมื่อยความเจ็บปวดหรือความไม่สะอาดต่างๆภัยภายนอกซึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องระวังไม่ให้กระทบกับภัยภายนอกนะคะเช่นภัยที่เกิดจากไฟไหม้ภัยที่เกิดจากน้ำท่วมหรือเกิดจากโจรผู้ร้ายศัตรูอุบัติเหตุต่างๆเป็นต้นขอแทรกนิทานธรรมะสันสกฤตเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องผู้ทรงศีล5ท่านซึ่งคัดมาจากคัมภีร์สันสกฤต โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยชาวศรีลังกาท่านหนึ่งซึ่งมีข้อความว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ได้สละเพศคราวาสตั้งแต่ในวัยหนุ่มและบำเพ็ญพรตอยู่ในที่สงบซึ่งในที่นั้นก็มีสัตว์ที่มีศีลเป็นสหายกันสี่ตัวคือกาตัวหนึ่งนกพิราบตัวหนึ่งงูตัวหนึ่งกวางตัวหนึ่งวันหนึ่งสัตว์ทั้งสี่ก็ได้สนทนากันและก็ได้ถามกันว่าอะไรเป็นทุกข์ภัยที่ร้ายแรงที่สุดในโลกกาก็ได้พูดขึ้นก่อนว่าความหิวเป็นทุกข์ภัยที่ร้ายแรงที่สุดเพราะเพื่อระงับความหิวนายพรานก็ยังฆ่าสัตว์ที่ปราศจากโทษภัยเพื่อบริโภคเนื้อของสัตว์นั้นและในยามทุกข์ยากที่หิวแสนหิวมนุษย์ก็ยังกินหญ้าแห้งใบไม้แห้งหรืออาหารที่บูดเน่ามีหนอนได้นกพิราบก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็ได้พูดว่าเป็นความจริงที่ความหิวเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่กิเลสต่างหากที่เป็นทุกข์ภัยที่ใหญ่ที่สุดเพราะแม้แต่ผู้ที่มีฤทธิ์ที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศหรือดำดินได้ก็ยังสิ้นฤทธิ์เมื่อเกิดกิเลสตัณหาซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งได้กิเลสตัณหาย่อมกางกั้นกุศลธรรมทั้งหลายทำให้ชื่อเสียงคุณงามความดีด่างพร้อยแปดเปื้อนด้วยมนทินโดยไม่ละเว้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยใดชาติสกุลใดและก็ได้ยกตัวอย่างหญิงทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ขลาดอายมีปกติสะดุ้งตกใจกลัวแม้แต่เสียงดนตรีภายในบ้านในยามดึกสงัดแต่ก็กลับกลายเป็นผู้กล้าเพราะกิเลสราคะสามารถจะเสี่ยงภัยนานาประการออกไปนอกบ้านเพียงลำพังผู้เดียวในกลางคืนที่ทุกคนทุกแห่งมืดหมดได้งูก็ได้กล่าวว่ากิเลสตัณหาซึ่งทำให้ลุ่มหลงมัวเมาเป็นทุกข์ภัยจริงๆแต่ฉันคิดว่าโทสะเป็นทุกข์โทษที่ร้ายแรงกว่าเพราะโทสะย่อมเผาจิตใจให้เร่าร้อนแล้วก็ได้ยกตัวอย่างฤาษีที่บำเพ็ญตบะก็ยังทำสิ่งที่โหดร้ายอย่างกับงูได้ด้วยการบันดาลไฟให้เผาไหม้ผู้คนด้วยโทสะโทสะทำให้คนฆ่าแม้มารดาบิดาและมิตรสหายได้แล้วก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องการเผาเมืองตรีปุระและยกตัวอย่างกษัตริย์ที่ประหารกสานติวาทินดาบทด้วยการตัดเป็นชิ้นๆนะคะงูเน้นว่าโทสะเป็นโทษภัยที่ร้ายแรงกว่าภัยอื่นๆทั้งหมดความเห็นทั้งหมดนี่ก็ตามปกตูปนิสยปัจจัยจริงๆไม่ว่าใครจะมีความเห็นอย่างใดก็เพราะเหตุว่าได้สะสมการคิดอย่างนั้นมาแล้วในอดีตต่อไปก็ถึงสัตว์ตัวที่สี่คือกวางกวางก็บอกว่าถูกแล้วที่ว่าโทสะเป็นโทษภัยที่ร้ายแรงมากแต่ฉันคิดว่าโทษภัยที่ร้ายแรงกว่านั้นคือความกลัวตายพวกกวางเราอยู่ในป่ากลัวตายซะจนแม้ได้ยินเสียงใบหญ้าไหวใบไม้ร่วงก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปโดยไม่ห่วงกันและกันเลยละทิ้งแม้แต่ลูกซึ่งเป็นที่รักของตัวเองเราอยู่กันตามราวป่าเขากลัวความตายจากสายฟ้าเวลาคอแห้งผากก็เดินไปสู่ฝั่งลำธารแต่ก็ต้องวิ่งกลับโดยไม่ได้กินน้ำเลยเพราะกลัวสิงโตกัดเมื่อเห็นพรานใจร้ายก็ต้องละทิ้งทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยหญ้าอ่อนเขียวซัดเซไปตามป่าที่กันดารและเป็นเหยื่อของเสือร้ายใจของเราแทบจะละลายแม้เพียงเห็นหุ่นไล่กาไม่มีสุขเลยทั้งกลางวันและกลางคืนฉะนั้นฉันคิดว่า ความกลัวตายเป็นสิ่งที่ร้ายยิ่งกว่าความทุกข์ทั้งมวลท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะสหายทั้งสี่ไม่สามารถที่จะยุติปัญหานั้นได้จึงได้ไปหาพระโพธิสัตว์เมื่อได้แสดงคารวะแล้วก็ได้ถามด้วยความนอบน้อมว่าในบรรดาความเห็นของพวกตนทั้งสี่ที่ว่าความหิว1ความโลภ1ความโกรธ1ความกลัวตาย1เป็นทุกข์ภัยใหญ่หลวงนั้นผู้ใดชื่อว่ากล่าวดีแล้วท่านผู้ฟังคิดว่ายังไงคะอุปนิสยปัจจัยของท่านผู้ฟังนะคะปกตูปนิสยปัจจัยจะทำให้คิดว่ายังไงค่ะข้อความต่อไปมีว่าพระโพธิสัตว์กล่าวว่าทุกท่านกล่าวดีแล้วสภาพธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกแต่ทุกท่านจงฟังและจงใส่ใจให้ดีทุกข์อันเกิดจากความหิวความโลภความโกรธความกลัวตายและทุกข์ภัยอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้ขนชูชันนั้นล้วนมีได้เพราะมีชาติความเกิดเพราะฉะนั้นชาติความเกิดนั่นเองจึงเป็นทุกข์อย่างยิ่งเราขอเตือนท่านทั้งหลายให้อบรมเจริญปัญญาเพื่อดับชาติความเกิดซึ่งสัตว์ทั้งสี่ก็รับโอวาทของพระโพธิสัตว์ด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นทุกท่านเกิดมาแล้วนะคะควรอบรมเจริญปัญญาที่สามารถรู้แจ้งสภาพธรรมะทั้งหลายตามความเป็นจริงนับตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นควรจะเป็นอย่างนั้นและก็จะเป็นไปได้ถ้าอบรมเจริญสติปัฏฐานบ่อยๆเนืองๆจนกระทั่งเป็นพละคือเป็นกำลังไม่ว่าจะเป็นในขณะใดวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะแม้ว่าหลายหลายวันจะตื่นขึ้นพร้อมด้วยการหลงลืมสติเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็คงจะมีสักวันหนึ่งซึ่งตื่นขึ้นพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ทันทีเพราะเหตุว่าได้อบรมเจริญการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นบ่อยๆในวันหนึ่งในเดือนหนึ่งในปีหนึ่งในภพหนึ่งในชาติหนึ่งจนชินแต่ก็จะเห็นได้นะคะว่าต้องเป็นชีวิตตามปกติตามเหตุตามปัจจัยเพราะเหตุว่าแม้เมื่อตื่นขึ้นเนี่ยค่ะสภาพธรรมะใดจะปรากฏก็เลือกไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นไปตามอนันตรูปนิสยปัจจัยและถ้าสติสัมปชัญญะเกิดจะรู้ได้จริงๆนะคะว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏสั้นและเล็กน้อยเหลือเกินแม้แต่เพียงทวารเดียวเช่นทางหูลองดูนะคะในขณะนี้กี่เสียงนะคะหรือไม่ได้ยินสักเสียงหนึ่งทางหูค่ะลองดูใหม่ค่ะเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดมากกว่าหนึ่งเสียงเสียงหนึ่งเกิดแล้วก็หมดไปลักษณะของอีกเสียงหนึ่งก็เกิดแล้วก็หมดไปลักษณะของอีกเสียงหนึ่งก็เกิดแล้วก็หมดไปใครจะยับยั้งอนันตรูปนิสยปัจจัยสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อตามปกติตามเหตุตามปัจจัยลองอีกก็ได้นะคะหลายเสียงไหมคะทีละเสียงละเสียงละเสียงเนี่ยค่ะอัฏฐบัญญัติยังไม่เข้าถูกไหมคะเพราะเหตุว่าเพียงเสียงปรากฏรู้ไหมคะว่าเสียงอะไรบ้างหลายหลายเสียงซึ่งปรากฏแล้วเนี่ยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องนึกถึงอัฏฐบัญญัติแต่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏแล้วก็หมดสิ้นไปดับสิ้นไปอย่างรวดเร็วแต่ต้องอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะนะคะทั้งของนามธรรมและรูปธรรมไม่ใช่เพียงรู้ลักษณะของรูปธรรมอย่างเดียวหรือทางเดียว แต่จะเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าแม้แต่เพียงโสตทวารทวารเดียวสิ่งที่ปรากฏก็เป็นสภาพธรรมะที่เล็กน้อยและสั้นมากสิ่งที่ดับไปแล้วดับไปแต่มีปัจจัยให้เสียงอื่นเกิดขึ้นปรากฏอีกตามปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปพยายามบังคับไม่ให้ได้ยินเสียงหรือว่าไม่ใช่ไปพยายามบังคับไม่ให้รู้อัตถะหรือความหมายของเสียงนั้นเพราะเหตุว่าการที่ชีวิตจะดำรงอยู่ได้นะคะในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีสภาพธรรมะที่รู้อัตถะหรือความหมายของสภาพปรมัตถธรรมนั้นด้วยมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอะไรทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้เลยถ้าเป็นในลักษณะนั้น
2: อยากถามอาจารย์ว่าคำว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยชื่อของว่ารูปเสียงกลิ่นรสกับชื่อที่ว่าโต๊ะเก้าอี้เนี่ยมันต่างกันยังไงครับ
1: บัญญัติในสิ่งที่มีจริงและบัญญัติในสิ่งที่ไม่มีจริงค่ะเสียงมีจริงถ้าไม่ใช้คำว่าเสียงจะรู้ไหมคะว่าหมายถึงอะไรไม่ใช้คำว่ากลิ่นแม้ว่ากลิ่นมีจริงแต่ไม่ใช้คำที่จะเรียกสิ่งนั้นก็ย่อมไม่รู้ว่าหมายถึงสิ่งนั้นเพราะถึงแม้ว่าจะมีจริงแต่เพื่อที่จะให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งใดจึงต้องใช้เสียงบัญญัติขึ้นเพื่อที่จะให้รู้ความหมายว่าหมายความถึงสิ่งนั้นเป็นสัทธะบัญญัติ
2: แล้วพระอรหันต์นี่เป็นของจริงหรือว่าเป็นบัญญัตินะ
1: คำเป็นสัทธะบัญญัติแต่สภาพที่เป็นอรหันต์มีจริงเป็นปรมัตถ
3: ์ผมสงสัยคำปรมัตถ์ว่าขณะที่ได้ยินเสียงคนเสียงรถเนี่ยกับปรมัตถ์กับบัญญัติเนี่ยพอได้ยินเสียงเช่นอย่างได้ยินเสียงอาจารย์นี่นะครับก็มันจะเกิดพร้อมเลยว่ารู้เสียงอาจารย์ด้วยแล้วสภาพเสียงก็รู้ด้วยอย่างนี้ครับมันแยกไม่ออกครับ
1: ไม่พร้อมแน่ค่ะจะพร้อมกันไม่ได้เลยขณะที่ได้ยินเสียงเป็นขณะเดียวเป็นโสตะวิญญาณเป็นโสตะทวารวิถีที่กำลังมีเสียงเป็นอารมณ์จะพร้อมกันไม่ได้การที่จะเข้าใจอัตถะหรือความหมายของเสียงหรือของคำนะคะก็ยังต้องเป็นทวารอื่นวิถีอื่นไม่ใช่โสตะทวารวิถี
3: เพราะว่ามันมีสัญญาไม่ใช่สัญญาเกิดพร้อมกับที่จำได้เลยหรือครับ
1: สัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวง
3: ครับก็รู้พร้อมด้วยสิครับ
1: สัญญาเจตสิกที่เกิดกับโสตทวารวิถีนะคะก็มีเสียงเป็นอารมณ์ยังไม่ใช่มีการนึกถึงอัตถะหรือความหมายใดๆทั้งสิ้น
3: ครับในขณะที่ได้ยินจะรู้พร้อมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ย
1: ไม่พร้อมแน่ค่ะถ้าสติปัฏฐานเกิดจะรู้ได้ว่าไม่พร้อม
3: คนละขณะเลยครับ
1: ค่ะคนละวิถีคนละทวาร
3: ขอบคุณมาก
4: คำว่าปกตูปนิสยปัจจัยมีความสัมพันธ์กับวัตตะสามยังไงที่ได้ยินได้ฟังมาว่ากิเลสวัตตะเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัตตะกรรมวัตตะเป็นปัจจัยเกิดวิปากวัตตะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: เจ้าค่ะสำหรับกิเลสวัตเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัตก็ได้แก่กุศลธรรมเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมซึ่งเป็นกรรมวัฏฝ่ายดีอกุศลธรรมเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลกรรมซึ่งเป็นกรรมวัฏฝ่ายไม่ดีกุศลกรรมเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตธรรมคือวิปากวัฏวิปากวัฏก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้ให้เกิดอกุศลก็ได้สุขเวทนาทางกายก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้อกุศลก็ได้บางท่านที่เพียบพร้อมด้วยความสุขก็พร้อมที่จะศึกษาธรรมะก็เป็นปัจจัยให้กุศลกรรมเกิดขึ้นบางท่านที่เพียบพร้อมด้วยความสุขเป็นปัจจัยให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นก็เพลิดเพลินไปในความสุขเพราะฉะนั้นอัพยากตธรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมได้บางท่านมีทุกขกายวิญญาณความเจ็บปวดป่วยไข้ไม่สบาย แต่ก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้เห็นว่าชีวิตจะหมดสิ้นลงเมื่อไหร่นะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ได้ยินในขณะนี้ดับไปโสตทวารวิถีจิตดับไปหมดแล้วจุติจิตเกิดก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตไม่มีนิมิตคือเครื่องหมายที่จะรู้ได้ว่าจะดับสิ้นจากโลกนี้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแม้ว่าทุกขกายวิญญาณที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้ในพระไตรปิฎกจะยกเรื่องของทุกขกายวิญญาณและสุขกายวิญญาณสำหรับอัพยากตธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตธรรมหรือว่าเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมและอกุศลธรรมเพราะเหตุว่ากายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกท่านยึดถือแล้วก็ปรารถนาที่จะให้มีสุขมิฉะนั้นแล้วนะคะการทุจริตต่างๆก็ไม่มีถ้าไม่มีความรักกายที่จะให้กายนี้มีสุขแต่เพราะเหตุว่าต้องการความสุขกายทุกประการเมื่อไม่ได้ในทางสุจริตนะคะก็มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดทุจริตกรรมได้เพราะเหตุว่าสุขกายวิญญาณเป็นปกตูปนิสยปัจจัยคือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่จะทำให้เกิดทุจริตกรรมได
3: ้ลักษณะปรมัตถ์ที่ตามอาจารย์พูดเมื่อกี้นี่ที่ผมถามนะครับลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่เวลาที่กำลังอย่างยกตัวอย่างเช่นผมกำลังเจริญสติอยู่อย่างนี้นะมันยังแยกไม่ได้ถึงขั้นนั้นมันจะใช่จะสติปัฏฐานสี่หรือเปล่าครับ
1: ลักษณะของสติที่ปัญญาไม่รู้ชัดเนี่ยนะคะเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ได้อบรมถึงขั้นที่จะรู้ในลักษณะของสติเพราะสติที่เริ่มเกิดเนี่ยค่ะอาจจะเกิดในระยะที่เล็กน้อยมากและหลังจากนั้นอกุศลธรรมอวิชชาวิจิกิจฉาก็เกิดขั้นทำให้ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะของสติปัฏฐานหรือเปล่าจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นถึงจะรู้โดยที่ไม่สงสัยเลยนะคะว่าในขณะที่กำลังพูดในขณะที่กำลังประกอบกิจการงานในขณะที่กำลังนั่งนอนยืนเดินชีวิตประจำวันทุกขณะขณะใดที่สติเกิดคือขณะที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงลักษณะนั้นตามปกติซึ่งไม่ผิดปกติเลยแต่นามธรรมก็มีมากนะคะจิตประเภทต่างๆเจตสิกประเภทต่างๆรูปที่ปรากฏทางตาและการรู้อัตถะบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งเป็นปกตูปนิสยปัจจัยทำให้เวลาที่มีการเห็นแล้วก็จะต้องมีมโนทวารวิถีเกิดต่อรู้อัตถะบัญญัตินั้นทำให้ไม่ประจักษ์ในสภาพธรรมะที่เป็นแต่เพียงปรมัตถธรรมแต่ละอย่างซึ่งปรากฏแต่ละทางเพราะฉะนั้นปัญญาต้องอบรมเจริญจริงๆ จนสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะใดมีลักษณะของปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์และขณะใดเป็นอัตถะคือการรู้เรื่องรู้ความหมายของสิ่งที่ปรากฏ
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา6 นาฬิกาถึง6 นาฬิกา 30 นาทีบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนาเขตคุณปานันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา6 นาฬิกา 30 นาทีถึง7 นาฬิกาพลตรีหญิงนันทาเกตหอมพ พันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรจน์คุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอาริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ
1: คร
0: ั้
1: งที
0: ่
1: 1122ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ต่อวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2525เพราะฉะนั้นปัญญาต้องอบรมเจริญจริงๆ จนสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะใดมีลักษณะของปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์และขณะใดเป็นอัตถะคือการรู้เรื่องรู้ความหมายของสิ่งที่ปรากฏจะมีการเห็นโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเก้าอี้ไม่รู้ว่าเป็นเตียงนอนไม่รู้ว่าเป็นห้องน้ำไม่รู้ว่าเป็นแก้วน้ำได้ไหมคะไม่ได้ไม่มีทางที่จะเป็นอยู่ต่อไปได้เลยค่ะแต่สติปัฏฐานสามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าขณะใดมีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ขณะใดเป็นการรู้อัตถะคือความหมายของสิ่งที่ปรากฏของปรมัตถธรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นขณะใดที่สติเกิดก็รู้ขณะใดที่หลงลืมสติก็รู้จนกว่าจะไม่ใช่ตัวตนเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันจริงเพราะแม้แต่เพียงโสตทวารทวารเดียวนะคะถ้าขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดยังรู้ได้ว่าไม่ใช่เสียงเดียวเลยเสียงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีเสียงอื่นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งถ้าหลงลืมสตินะคะจะผ่านไปโดยการไม่ระลึกรู้ลักษณะของเสียงแต่ละเสียงว่าเสียงหนึ่งเกิดปรากฏแล้วดับและเสียงอื่นเกิดปรากฏแล้วดับและเสียงอื่นจึงเกิดปรากฏแล้วดับเพราะฉะนั้นทวารอื่นก็โดยนัยยะเดียวกันซึ่งจะต้องเกิดดับทีละทวารเสียงอะไรคะกี่เสียงเนี่ยค่ะคือลักษณะของผู้มีสติสัมปชัญญะไม่หลงลืมเวลาที่สภาพธรรมะใดปรากฏสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะสั้นมากเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปโดยรวดเร็วจริงๆแต่ถ้าหลงลืมสตินะคะคือสติสัมปชัญญะไม่เกิดจะบอกไม่ได้เลยว่ากี่เสียงแล้วที่ปรากฏทางโสตทวารทีละเสียงละเสียงถ้าไม่รู้ในอัฏฐบัญญัตินะคะจะบอกกันได้ไหมคะว่าเมื่อกี้นี้คือเสียงเด็กเดินผ่านไปเสียงเดินเสียงวิ่งจะบอกได้ไหมคะแต่เพราะรู้อัฏฐบัญญัติจึงรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงวิ่งเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าแม้การที่จะรู้ว่าเป็นเสียงวิ่งเนี่ยค่ะก็คนละวิถีกับโสตทวารที่เพียงได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วสักแค่ไหนกว่าจะรู้ว่าแต่ละเสียงนั้นคือเสียงอะไรตามปกตินะคะตามความเป็นจริงให้ทราบว่าขณะที่มีสติทางหูคืออย่างไรคือเสียงใดปรากฏก็รู้ลักษณะของเสียงนั้นทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยนัยยะเดียวกันสำหรับปกตูปะนิสยปัจจัยนะคะถ้าจะนึกทบทวนว่า ปักกตูปะนิสยปัจจัยคืออะไรปักกตูปะนิสยปัจจัยก็คือทุกอย่างซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังเป็นปกติเป็นปัจจัยให้เกิดนามธรรมคือจิตและเจตสิกในชีวิตประจำวันทุกภพทุกชาติแม้ในชาติก่อนๆและในชาติปัจจุบันและในชาติอนาคตต่อไปด้วยซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันเลยแต่ที่ชีวิตของแต่ละคนจะต่างกันไปตามเหตุการณ์แต่ละอย่างในแต่ละวันนั้นไม่ว่าจะเป็นในครั้งอดีตเนิ่นนานมาแล้วนะคะก็ไม่เหมือนกันก็ต่างกันอย่างนี้เช่นอดีตประวัติของพระเถระพระเถรีอรหันต์ทั้งหลายหรือแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาที่มีชีวิตปรากฏในพระไตรปิฎกหรือนอกพระไตรปิฎกคือที่ไม่ได้แสดงไม่ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกแม้ในสมัยก่อนนั่นอีกนะคะคือในสมัยของชาดกเรื่องราวต่างๆในอดีตในพระชาติต่างๆที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหรือแม้ในชาติปัจจุบันที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานะคะจนกระทั่งถึงในสมัยปัจจุบันนี้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยค่ะก็ยังคงต่างกันไปตามปัจจัยของแต่ละคนที่สะสมมาแล้วก็เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นในชีวิตประจำวันขอให้คิดดูในวันหนึ่งก็ได้นะคะขณะที่อยู่ที่บ้านที่บ้านเนี่ยค่ะก็มีหลายคนแน่ไม่ใช่มีคนเดียวเพียงครอบครัวเดียวคือบ้านเดียวเนี่ยนะคะอยู่ใกล้กันคืออยู่ในบ้านเดียวกันแท้ๆจิตใจของแต่ละคนในขณะนั้นน่ะเหมือนกันหรือเปล่าที่อยู่ก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะขณะนั้นกำลังอยู่ในครัวอีกคนหนึ่งกำลังอ่านหนังสืออีกคนหนึ่งอาจจะทำสวนเพราะฉะนั้นแม้แต่ในสถานที่เดียวกันใกล้ชิดกันเนี่ยค่ะเหตุการณ์ของแต่ละคนซึ่งเกิดขึ้นใน

ของสภาพธรรมะนั้นๆที่จะทำให้นามธรรมคือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นเป็นไปในแต่ละขณะไม่ว่าจะเป็นวิบากจิตจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเหตุว่ากรรมนั้นๆมีกำลังจึงทำให้วิบากจิตประเภทนั้นๆเกิดขึ้นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและเมื่อวิบากจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งต่างๆหรือว่าได้ยินสิ่งต่างๆแล้วแม้กุศลหรืออกุศลไม่ว่าจะเป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเพราะปกตูปนิสยปัจจัยโลภะเจตสิกประเภทนั้นๆโทสะเจตสิกประเภทนั้นๆหรือกุศลศรัทธาประเภทนั้นๆกุศลกรรมที่เป็นทานบ้างเป็นศีลบ้างประเภทนั้นๆเคยสะสมมาเป็นปกติไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเลยแต่เมื่อมีกำลังก็ทำให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมนั้นๆเกิดขึ้นเป็นไปถ้าท่านผู้ฟังจะพิจารณาชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะและได้เข้าใจเรื่องของปกตูปนิสยปัจจัยแล้วก็จะเห็นความสำคัญของนามธรรมซึ่งเป็นสภาพที่รู้อารมณ์เพราะแม้ว่ารูปจะสำคัญโดยเป็นปัจจัยต่างๆในภูมิที่มีขันห้าเนี่ยค่ะถ้าไม่มีรูปเป็นปัจจัยแล้วนามธรรมก็เกิดไม่ได้แต่แม้ว่ารูปจะสำคัญโดยเป็นปัจจัยต่างๆนะคะแต่ที่รูปจะสำคัญได้นั้นก็เพราะเหตุว่ามีนามธรรมที่รู้รูปนั้นถ้าไม่มีนามธรรมเลยนะคะถึงรูปจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเดือดร้อนถ้าในทะเลมีพายุนะคะแต่ว่าไม่มีใครอยู่กลางทะเลนั้นไม่มีการรู้ความปั่นป่วนของพายุกลางทะเลก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรหรือแม้แต่ร่างกายของทุกท่านเนี่ยค่ะต้องมีการบริโภคอาหารเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่แต่ว่าความสำคัญอยู่ในขณะไหนในขณะที่สุขหรือทุกข์ปรากฏทางกายลองพิจารณาดูนะคะถ้าไม่หิวแล้วก็ชีวิตสามารถที่จะดำรงอยู่ได้เป็นไปได้โดยไม่ต้องรับประทานอาหารอาหารซึ่งเป็นรูปเนี่ยค่ะจะมีความจำเป็นอะไรไหมคะถ้าไม่หิวและถ้าร่างกายสามารถจะดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องรับประทานอาหารอาหารก็ไม่มีความสำคัญอะไรเลยแต่ที่อาหารสำคัญก็เพราะเหตุว่าอาหารประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคือมหาภูตรูปสี่นะคะและก็ประกอบด้วยสีกลิ่นรสโอชาโอชาเป็นอาหารระรูปคือเป็นรูปซึ่งจะทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสำคัญของอาหารซึ่งรับประทานหรือว่าที่บริโภคประจำวันเนี่ยนะคะเฉพาะโอชารูปเท่านั้นซึ่งเป็นอาหารรูปแต่ว่าอย่างอื่นสีกลิ่นรสก็เป็นรูปที่ปรากฏทางตาทางจมูกทางลิ้นและแม้ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นส่วนที่บำบัดความหิวเมื่อกำลังบริโภคอยู่ก็เป็นอาหารใหม่เมื่อย่อยหมดแล้วก็เป็นอาหารเก่าแต่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถที่จะบริโภคเพียงรูปซึ่งเป็นอาหารคือโอชะแต่ต้องบริโภคทั้งหมดนะคะคือทั้งธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสซึ่งโอชะรวมอยู่ด้วยในที่นั้นขณะที่บริโภคอาหารรสกระทบลิ้นมีการลิ้มรสขณะนั้นเป็นจิตที่ลิ้มรสทางทวารหนึ่งคือทางชิวหาทวารและเมื่อบริโภคอิ่มแล้วความหิวหายไปก็ต้องหยุดบริโภคต่อไปไม่ได้และในขณะต่อไปเนี่ยค่ะใครจะสนใจหรือไม่สนใจนะคะว่ารูปจะย่อยไปจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายยังไงบ้างก็หมดเรื่องที่จะต้องเดือดร้อนเพราะเหตุว่า

ความเดือดร้อนมีอยู่ในขณะที่กายเป็นทุกข์เพราะความหิวแต่ว่าเมื่อบริโภคอาหารแล้วความหิวหมดไปแล้วนะคะมีใครติดตามไปคิดถึงความสำคัญของรูปบ้างไหมคะในวันหนึ่งวันหนึ่งหรือว่าเมื่ออิ่มแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือว่าเป็นอาหารหรือว่ากำลังเป็นอาหารใหม่ซึ่งกำลังย่อยหรือว่าเป็นอาหารเก่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าความสำคัญของรูปที่มีได้เพราะเหตุว่ารูปเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสุขหรือทุกข์ทางกายถ้าไม่มีนามธรรมซึ่งรู้อารมณ์หรือรู้รูปจะไม่เดือดร้อนเลยใครจะผ่าตัดหัวใจออกไปแต่ไม่รู้สึกเดือดร้อนไหมคะหัวใจซึ่งคิดว่าสำคัญมากแต่เพียงนามธรรมไม่เกิดขึ้นรู้อารมณ์หรือไม่รู้ลักษณะของรูปไม่เดือดร้อนเพราะกายก็ไม่เดือดร้อนอะไรใครจะผ่าตัดหัวใจออกไปยังไงก็ไม่เป็นไรทั้งนั้นถ้าขณะนั้นนามธรรมไม่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ทางกายเพราะฉะนั้นการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆวิชาการต่างๆซึ่งทุกท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งก็ควรที่จะได้รู้ความจริงว่าเป็นเพียงการรู้เรื่องรู้อรรถบัญญัติของรูปต่างๆแต่ไม่ใช่การรู้ลักษณะของรูปที่ปรากฏจริงๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้ลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมตามความเป็นจริงได้ในขณะที่เพียงรู้อรรถบัญญัติคือรู้เรื่องของรูปวิชาการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่าวิทยาศาสตร์สาขาใดๆก็เป็นเพียงการรู้อรรถบัญญัติของรูปแต่ไม่ใช่การรู้ลักษณะของรูปตามความเป็นจริงในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องปอดหัวใจตับม้ามเลือดแต่ว่าลักษณะที่แท้จริงคือรูปที่ปรากฏแต่ละทางรูปที่ปรากฏทางตาก็เป็นสิ่งที่สามารถจะปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆได้ปรากฏทางหูเป็นเสียงต่างๆปรากฏทางจมูกเป็นกลิ่นปรากฏทางลิ้นเป็นรสปรากฏทางกายก็เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเพราะฉะนั้นใครรู้การเต้นของหัวใจถ้าขณะนั้นนะคะนึกถึงเรื่องการสูบฉีดโลหิตของหัวใจหรือว่าการเต้นของชีพจรในขณะนั้นก็เป็นผู้ที่รู้เรื่องอรรถบัญญัติของรูปแต่ว่าขณะใดนะคะที่ผู้ใดรู้ลักษณะที่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวของรูปที่ปรากฏที่กายในขณะนั้นคือผู้นั้นเป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานที่จะรู้ว่าสภาพลักษณะแท้จริงของรูปปรากฏที่กายก็มีเพียงลักษณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวซึ่งอรรถบัญญัติก็อาจจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏเป็นอาหารหรือว่าเป็นวัตถุสิ่งต่างๆได้แต่ว่าลักษณะของรูปทุกรูปที่จะปรากฏที่กายก็คือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่ารูปทั้งหมดเวลาที่เป็นปกตูปนิสยปัจจัยแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องของร่างกายนี่ค่ะว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รูปนั้นเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทางกายซึ่งทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นอรรถบัญญัติแล้วนะคะก็คิดถึงอาหารต่างๆบุคคลต่างๆหรือเสนาสนะต่างๆเป็นปกตูปนิสยปัจจัย
สำหรับข้อสำคัญที่ควรเข้าใจของปกตูปนิสยปัจจัยก็คือประการที่หนึ่งนะคะทุกอย่างคือจิตเจตสิกรูปแม้บัญญัติคืออัฏฐบัญญัติเป็นต้นเป็นปกตูปนิสยปัจจัยแก่นามธรรมคือจิตและเจตสิกเท่านั้นไม่เป็นปัจจัยแก่รูปและการเป็นปัจจัยนี่นะคะท่านผู้ฟังคิดถึงปัจจุบันชาติว่าไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตประเภทต่างๆนั้นก็เพราะปกตูปนิสยปัจจัยได้แก่จิตและเจตสิกที่เคยเกิดแล้วในอดีตเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกประเภทนั้นๆเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อย่าลืมว่าจิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปในปัจจุบันคือในชาตินี้นะคะก็ไม่ได้สูญหายไปไหนก็ยังคงสะสมสืบต่อเป็นปกตูปนิสยปัจจัยคือจะเป็นปัจจัยที่มีกำลังเป็นปกติที่จะทำให้จิตและเจตสิกประเภทนั้นๆเกิดขึ้นอีกในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นชาตินี้ส่วนใหญ่อุปนิสัยที่มีกำลังเป็นอย่างไรก็จะสืบต่อติดตามสะสมไปเป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะให้เกิดสภาพธรรมะที่มีกำลังเป็นปกติที่จะเกิดต่อไปในอนาคตอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าแม้ในปัจจุบันชาตินี้เองท่านผู้ฟังสะสมอุปนิสัยใหม่ๆบ้างไหมชีวิตส่วนตัวประจำวันของแต่ละคนนะคะซึ่งแต่ละคนย่อมทราบแต่ก่อนนี้เคยเป็นอย่างไรและก็ภายหลังหรือว่าในวัยหลังก็เริ่มสะสมอุปนิสัยปัจจัยใหม่ได้การศึกษาทั้งหมดตั้งแต่เด็กจนโตจะเห็นได้ว่าเป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะทำให้จิตเจตสิกหลังๆเกิดขึ้นท่านผู้ฟังศึกษาวิชาการเรื่องอะไรความคิดของท่านในขณะนั้นก็จะเกิดขึ้นน้อมไปสู่เรื่องนั้นๆที่เคยศึกษาไม่ว่าท่านจะศึกษาวิชาการทหารหรือว่าการแพทย์การค้าธุรกิจต่างๆแต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีอุปนิสยปัจจัยคือปกตูปนิสยปัจจัยที่ได้เคยเกิดแล้วที่ได้เคยศึกษาแล้วนั่นเองเป็นปัจจัยทำให้ในขณะนี้เกิดคิดในเรื่องนั้นๆขึ้นหรือในทางธรรมะท่านที่ไม่เคยสวดมนต์เลยก็เริ่มท่องเริ่มสวดจนในที่สุดก็คล่องหรือชำนาญนั่นก็เป็นเพราะปกตูปนิสยปัจจัยอาศัยการสะสมในปัจจุบันชาตินี้เองนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดก็เป็นความชำนาญเป็นปัจจัยที่มีกำลังตามปกติที่จะทำให้จิตและเจตสิกเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะปกตูปนิสยปัจจัยเพราะเหตุว่าเป็นชีวิตประจำวันสำหรับข้อสำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรเข้าใจของปกตูปนิสยปัจจัยคือความต่างกันของเหตุปัจจัยและปกตูปนิสยปัจจัยสำหรับเหตุปัจจัยต้องเป็นสหชาตปัจจัยคือปัจจัยและปัจจยุบันต้องเกิดร่วมกันพร้อมกันเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเกิดขึ้นขณะนี้นะคะประกอบด้วยเหตุอะไรประกอบด้วยอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุเป็นมหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าเป็นอกุศลประเภทโลภะมูลจิตไม่มีทางจะรู้ได้เลยนะคะรู้แต่ชื่อเท่านั้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดจะไม่รู้จักตัวจริงคือสภาพธรรมะซึ่งมีลักษณะนั้นๆว่าสภาพธรรมะที่เป็นโลภะมีลักษณะอย่างหนึ่งสภาพธรรมะที่เป็นอโลภะตรงกันข้ามมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง
หรือสภาพธรรมะที่เป็นโทสะมีลักษณะอย่างหนึ่งสภาพธรรมะที่เป็นอโทสะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามเป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับจิตเนี่ยค่ะเป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตหรือมหากุศลจิตก็ตามนะคะก็เพราะเหตุคือเจตสิกนั้นๆที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วยเช่นเมื่อจิตประกอบด้วยโลภะเจตสิกคือโลภะเป็นเหตุปัจจัยเกิดพร้อมกับจิตใดจิตนั้นจะเป็นสภาพธรรมะอื่นไม่ได้นอกจากเป็นไปตามกำลังของโลภะคือเป็นสภาพที่พอใจและติดในอารมณ์นั้นและก็เหตุปัจจัยคือโลภะเจตสิกนั้นนะคะต้องดับพร้อมกับจิตนั้นแต่สำหรับปกตูปนิสยปัจจัยไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าปกตูปนิสยปัจจัยจะไม่เกิดร่วมกับปัจจยุบันไม่ใช่สหชาตปัจจัยซึ่งถ้าไม่กล่าวถึงตัวอย่างนะคะก็อาจจะมองไม่เห็นชัดแต่ลองคิดดูตามธรรมดาเนี่ยค่ะว่าทุกท่านเห็นสิ่งเดียวกันนะคะแต่เพราะอะไรคนหนึ่งจึงเกิดโลภะมูลจิตอีกคนหนึ่งเกิดโทสะมูลจิตต่างกันได้

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนา 1,000 บาทคุณเกรียงไกรสำเภาทอง 1,000 บาทคุณอุไรรัตน์สำเภาทอง 200 บาทคุณอามภัยสำเภาทอง 1,000 บาทคุณถวินสำเภาทอง 1,000 บาทคุณถิติรัตน์สุวรรณยั่งยืน 800 บาทคุณภคบุตรชาญสุวิทยานันท์ 300 บาทคุณสิริมาจารุภานิชกุล 500 บาทคุณวิลาวันริมสุขเจริญ 1,000 บาทคุณศรีจิตราถนอมทรัพย์ 1,000 บาทคุณกฤชมนธนัทกันชัย 500 บาทคุณผุดสดีสีใหญ่ 500 บาทคุณศิราวรนันท์ 1,000 บาทคุณพรประวี 200 บาทและคุณทิวาภวนานันท์ 1,000 บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพ.และ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพ.ขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.วันเสาร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันอาทิตย์
หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน